0: น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา8 นาฬิกาเพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม933เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยด้วยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
0: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจ ส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซี่ไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ 66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
2: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: รัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
0: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
2: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
0: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงปราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปาวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิราภีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป2-0เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีรพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยัตตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี านีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประจำพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น
9: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะโดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าว ล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
16: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
17: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ท
0: ุ
1: ติ
0: ยัม
1: ปิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยอันนะไมยังบุตตัสสะภะคะวะโตอุปปาภากะนะมะการ

0: อันนำไปยังนัตติเมสนังอัญญันจะสัจจะกิริยากาถาโยพันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: พุทธมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาอุนตุสัพพุปัตตวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหัต

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
1: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังชิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยะ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดการจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

โอชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี7212403559เลขที่บัญชี7212403559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

รถมาเก็บใส่เลยไปเลย

นั่งนั่งสมาธิอยู่นั่นแฝดเด้อนะตัวเท่ากันแฝดเด้อไม่เหมือนกัน

ก็นั่งภาวนาพระสิทธัตถะพระสิทธัตถะกุมารนะก็นั่งประมาณนี้หรือมั้งหรือจะโตกว่านี้นั่งภาวนาไปแลกหน้าขวัญกับราชบิดาไปกับพี่เลี้ยงไปกับเสด็จตามไปแลกหน้าขวัญไปเล่นเที่ยวเล่นพี่เลี้ยงก็ไปเล่นคนละทางต่างคนต่างไปคงจะอยู่ว่างๆนะหรือจะเป็นอารมณ์นิสัยพระโพธิสัตว์นะวสิทธัตถะกุมารนะอยู่ลำพังพระองค์เดียวนั่งแบบนี้แหละนั่งภาวนาแบบนี้แหละนั่งหลับตาขัดสมาธิดูลมหายใจเข้าออกปรากฏว่าจิตรวมจิตเบาจิตละเอียดพุทโธหายใจเข้าหายใจออกนะท่านเรียกอานาปานสตินะเป็นพระกุมารอยู่สิทธัตถะยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ออกทรงผนวดนะเป็นเด็กพูดง่ายไปแลกหน้าขวัญกับพระราชบิดาไปก็นั่งเล่นอยู่คนเดียวมันเงียบคนนั่งดูลมหายใจเข้าออกจะเรียกอานาปานสตินั่งแบบนี้แหละแบบตัวเล็กเนี่ยดูลมเข้าออกยาวก็รู้ลมออกยาวก็รู้กำหนดดูด้วยสตินะไม่เผลอนะปรากฏว่าจิตรวมสงบนิ่งเลยจนเวลาบ่ายทั้งที่แลกนาขวัญก็แลกทำไปนะไปทำพิธีไปทางนี้ไปนั่งอยู่ใต้ร่มว่าจิตสงบรวมปรากฏว่าเวลามันบ่ายคอยไปนะท่านตั้งแต่สายจนบ่ายแต่เงาต้นไม้มันไม่ไปกับตะวันอันนี้มันยังอยู่เที่ยงอยู่นะคือมันปกว่าเงามันยังอยู่ในท่าคุมอยู่งั้นไม่ได้ไปตามตะวันปกติเวลาบ่ายคอยใช่ไหมเงามันก็ไปตามทิศตะวันมันลงนั่นแหละใจคนรับฝั่งกันนะตรงข้ามกันเป็นอัศจรรย์นะพระราบิดาไปเห็นเป็นอัศจรรย์นะนิสัยพระโพธิสัตว์นะนั่นแหละท่านก็เอานั่นแหละมาภาวนาวันเพ็ญเดือน6เอาอานาปานสตินั่นแหละมากำหนดลมหายใจเข้าออกนะคือทำอย่างอื่นก็ทำแล้วนะทดลองทางไม่เคยไปทางไม่เคยเดินแต่สยามภูต้องรู้เองต้องตรัสรู้เองนะไม่มีใครบอกแต่ก็เดินไปผิดๆถูกๆเหมือนกันนะอดพระกยาหารก็อดเพื่อจะตรัสรู้นะอดกั้นลมหายใจก็ถามจนหูลมบอกหูตาลายอดข้าวเหมือนกันจนสลบผอม
ร่างกายผ่ายผอมจนขนตามแขนน่ะเส้นขนน่ะรากเน่านะรากเน่าเลยนะดูพระองค์ทรมานเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ทางนะทำไปแล้วทดลองไปแล้วทำอยู่6ปีนะไม่ใช่ทางก็เลยวนระลึกถึงนี่แหละที่ตอนเป็นพระกุมารนะไปแลกนาขวัญกับพระราชบิดาก็ไปนั่งเล่นอยู่คนพระองค์เดียวอยู่เฉพาะพระองค์ก็นั่งกำหนดก็เลยนั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกท่านเรียกอานาปานสติจิตสงบตอนนั้นแหละระลึกได้นะเลยนำนั้นแหละมากำกับในบรรเพ็ญเดือน6ตอนนี้ทรงผนวดแล้วไปทำทุกขกิริยานะทำทุกขกิริยาก็คือทำทรมานตัวเองนะโดยการอดข้าวนะอดทรมานร่างกายนะไม่เกี่ยวกับจิตใจนะปรากฏก็ไม่ใช่ทางพอหันมาทางจิตใจอันนี้อนาปานสติลมหายใจเข้าออกกำหนดลมเข้าลมออกดูนั่งดูไม่ได้ไปกดไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปกดอะไรนะปล่อยให้ลมเข้าลมออกไปปกตินั่งดูปรากฏว่าจิตสงบนะจิตรวมนะรวมก็เกิดญาณเลยนะเกิดญาณขึ้นมาเลยฉันเรียกบุพเพนิวาสานสติญาณนะรู้คราวนี้รู้ความกำเนิดของพระองค์เองนะไปเกิดไปตายที่ไหนไปจุติที่ไหนไปจุติเป็นเทวดาเทพบุตรนะไปเป็นทุกอย่างไปเห็นหมดนะไปเกิดในสมาคมยังไงนะเฉพาะพระองค์เดียวนะไม่รู้กี่ชาตินะดูยิ่งดูยิ่งมากมันนะย้อนอดีตไปยานนะยานอย่างรู้นะความเกิดความตายของพระองค์เองพระองค์เดียวนะไม่รู้กี่ชาติไม่ใช่พันไม่ใช่อันนี้แหละเลยนั่นไปอีกนะเกิดตายนะนั่นแหละวันเพ็ญเดือน6นะพระองค์ก็สลดสังเวชเหมือนนะครั้งที่2ได้บรรลุจตุปาฏิญาณนะคราวนี้เห็นความเกิดความตายของสัตว์คราวนี้ไม่มีประมาณนะมากมายทั้งสัตว์ทั้งคนอื่นนะครั้งแรกก็เห็นความเกิดความตายของพระองค์เองพระองค์เดียวเฉพาะพระองค์นะจิตของพระองค์นะไปเกิดที่โน่นไปตายที่นี่ไปจุติที่สวรรค์ไปจุติพรหมโลกหมดละพวกนี้ต้องกลับมาหมดนะจะกี่ปีช่างจะกี่ร้อยปีกี่พันปีก็ช่างนะกี่ล้านก็ต้องลงมาเพราะพวกนี้มันอายุยืนก็พรมนะท้าวมหาพรมลงมาต้องกลับมาเกิดหมดอายุก็ต้องลงมาจุติอาจจะไปเป็นสัตว์ก็ได้ไปตกนรกก็ได้ไปเป็นมนุษย์ก็ได้นะอยู่ที่กรรมนะกรรมคือการกระทำนะกระทำทางกายกระทำทางวาจากระทำทางใจนะเป็นทางเส้นทางแห่งกรรมทั้งนั้นนะทำดีก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นความสงบร่มเย็นเป็นถนนที่ไปที่สะดวกนะที่สบายถ้าไปเราสร้างคุณงามความดีเรามีทรัพย์สมบัตินั่นเรียกภายในนั่นแหละนะเทียบภายนอกก็คือมีเงินทองมียานพาหนะมีของใช้ไปที่ไหนก็สะดวกนี่เหมือนกันนะบุญกุศลคุณงามความดี
เราได้สร้างได้อบรมทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานะเราจะไปที่ไหนก็ไม่ห่วงนะไม่ขาดทุนนะไปที่ไหนเราก็มีของพร้อมนะที่เราบำเพ็ญแล้วเราทำไปแล้วนะนะถือการกระทำนั่นแหละกระทำทั้งชั่วเหมือนกันนะเศร้าหมองก่อนแล้วนะไปอยู่ที่ไหนก็ทุกข์นะเดือดร้อนนะไม่อยู่ไม่สุขนะนั่งอยู่คนเดียวก็ไม่สุขนั่งอยู่ในที่ห้องเย็นๆก็ไม่เย็นนะร้อนนะเพราะเป็นบาปเป็นอกุศลบุญก็คือไปที่สวรรค์สุดท้ายคุณงามความดีแบบเต็มส่วนที่อย่างที่ครูบาอาจารย์ทำบำเพ็ญมาอย่างหลวงตาอย่างนี้นะท่านก็เรียกนิพพานนะนั่นบุญเต็มที่นะไม่กลับมาเกิดนะท่านไปหายห่วงนะคือบุญสุดยอดนะคือมีให้เลือกนะแล้วเราจะเดินนะเราจะมัวแต่เพลิดเพลินไม่ไปสักทีอย่างนั้นนะทางให้เดินท่านก็บอกแล้วนะแต่ไม่ไปนะมัวแต่เพลินสนุกสนานอยู่นะก็ไม่ถึงสักทีนะท่านก็ไปแล้วนะคนที่เขามีความขยันหมั่นเพียรนะอุตสาห์พยายามนะด้วยสติด้วยปัญญาอบรมเขาก็ไปแล้วนะยังเหลือแต่เรานะมัวแต่เพลิดเพลินอยู่มัวจะยุ่งอยู่กับบ้านกับเรือนนะนี่คือการสร้างคุณงามความดีนะตั้งแต่ทานศีลภาวนานั่นนะจนสุดยอดนะอยู่ในพุทธศาสนานะอยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้านะพระสมณโคดมของเรานะหรือใครจะรอไปอีกพระเสียเรียเมตไตก็ได้นะยังอยู่อีกนานนะให้พวกเราก็บำเพ็ญไปนะคือบุญมันไปได้หมดนะเราอยู่ที่เราสร้างนะที่เราสั่งสมอบรมท่านเรียกว่าทรัพย์ก็ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์นะทรัพย์ภายนอกก็อยู่นี่แหละนะที่เราหาเราวิ่งเต้นขนขวายอยู่นี่นะได้มาก็ใช้จ่ายนะคือใช้ในทั้งโลกเหมือนกันนะใช้ในโลกนี้นะแต่จะไปโลกหน้าเราต้องมีทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์คืออริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในนะจนที่สุดนั่นแหละคือพระนิพพานนะเอาการพูดธรรมะก็ให้มันสมควรแก่เวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ นะพ่อนยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสะเปปุเรน

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ไม่ควรทำบาป
2: ความประเสริฐแห่งผู้มีศีลพระพุทธภาษิตโยจะวัสสตังคีเวดุสซีโลอะสมาหิโตเอกาหังหีวิตังเซโยสีละวันตัสะชายิโนแปลความว่าผู้ใดทุศีลใจไม่มั่นคงคือไม่มีสมาธิมีชีวิตอยู่ร้อยปีการมีชีวิตอยู่ของผู้นั้นไม่ประเสริฐส่วนการมีชีวิตอยู่ของท่านผู้มีศีลมีฌานแม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าอธิบายความคนทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยาแก้โรคสัตว์อื่นๆก็ดำเนินชีวิตไปทำนองเดียวกันมีการหลับนอนการเสพกามเพื่อปลดเปลื้องความกำหนัดเป็นต้นรวมอยู่ด้วยด้วยอาการเพียงเท่านี้มนุษย์และสัตว์ไม่มีอะไรแตกต่างกันสมดังคำที่ว่าอาหารนิทาพยะเมทุนันจะสามัญยะเมตัมปะสุภินารานังธัมโมหิเตสังอธิโกวิเซโซธัมเมนะหีนาปะสุภิสมานาแปลว่าการกินอาหารการนอนความกลัวภัยและการเสพกามคือเมถุนเป็นสิ่งสามัญมีเสมอกันทั้งในสัตว์และบุคคลธรรมนั่นแลทำให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์มนุษย์ที่ไม่มีธรรมจึงเสมอกันกับสัตว์เพื่อมิให้เสมอกันกับสัตว์มนุษย์จึงควรมีธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษยธรรมกล่าวคือเมตตากรุณาไม่โลภทรัพย์สินของผู้อื่นพอใจในคู่ครองของตนไม่ประพฤติผิดทางเพศพูดจริงและมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นอันหนึ่งเพื่อให้การทำความดีดำเนินไปโดยราบรื่นไม่มีสิ่งคอยหน่วงดึงจึงควรเว้นสิ่งที่ควรเว้นอีกด้วยในขั้นต้นท่านสอนให้เว้นความชั่วหยาบๆก่อนเช่นเว้นจากการฆ่าและการเบียดเบียนเว้นจากการลักทรัพย์ยักยอกช่อชนประยันใหญ่เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากพูดเท็จและเว้นจากการดื่มสุรามีไรจนเมาไม้ครองสติไม่ได้เอาตัวไม่รอดสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าศีลคนประพฤติล่วงศีลหนึ่งๆนี้ท่านเรียกว่าคนทุศีลคนไม่มีธรรมตามที่กล่าวไว้ข้างบนแล้วท่านเรียกว่าคนไร้ธรรมคนใดทุศีลมากไร้ธรรมมากคนนั้นก็เสื่อมเร็วคนใดมีศีลมากมีธรรมมากคนนั้นก็เจริญเร็วในศีล5ประการนั้นประการสุดท้ายคือการดื่มสุราเมรัยนั้นสังคมไทยถือว่าหากดื่มแต่พอประมาณดื่มแล้วรักษาความเป็นสุภาพชนไว้ได้ก็ไม่เป็นการเสียหายเป็นเครื่องเพิ่มพูนความสนุกร่าเริงให้คนไทยจึงนิยมดื่มกันทั่วไปยิ่งในสังคมชาวยุโรปอเมริกาก็ยังดื่มกันมากบางประเทศโดยเฉพาะประเทศหนาวดื่มแทนน้ำก็มีแต่เป็นประเภทเหล้าองุ่นการดื่มสุราแต่พอประมาณจึงนิยมอยู่ในสังคมทั่วไปส่วนการดื่มจนเมาไม้เอาตัวไม่รอดนั้นสังคมไหนก็รังเกียจหากจะต้องดื่มสุราก็ควรมีคาถาป้องกันตัวไว้อย่างหนึ่งว่าจะไม่ยอมให้เสียความเป็นสุภาพชนบางคนยิ่งดื่มยิ่งสุภาพยิ่งใจดีอย่างไรก็ตามข้อสุรานี้ใครเว้นได้อย่างเด็ดขาดก็เป็นความดีอย่างหนึ่งของท่านผู้นั้นเพราะปลอดภัยจากการหมดเปลืองทรัพย์ไปเป็นอย่างมากคนดื่มสุราเป็นถึงอย่างไรก็ต้องเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงเราเลี้ยงเขาบ้างเขาเลี้ยงเราบ้างเดือนหนึ่งก็หลายเหมือนกันแต่นักการค้าธุรกิจหรือพวกบิสเนสแมนถือว่าสุราเป็นเครื่องเชื่อมสัมพันธ์ทำให้การติดต่อธุรกิจดำเนินไปได้สะดวกพูดธุระอะไรกันง่ายขึ้นใครที่ยังรักษาศีล5ไม่ได้ก็รักษาศีล4ไปก่อนหาก4ก็ยังไม่ได้อีกก็รักษาเพียงแค่3ไปก่อนเพราะมนุษย์ยังต้องประพฤติธรรมอีกมากวงเล็บเปิดการรักษาศีลก็เป็นการประพฤติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันวงเล็บปิดมนุษยธรรมอีกอย่างหนึ่งคือความกตัญญูกตเวทีซึ่งมนุษย์ทุกคนควรจะมีปราศจากความกตัญญูเสร็จแล้วคุณธรรมอย่างอื่นก็พลอยเสื่อมสูญเพราะความกตัญญูเป็นรากฐาน เมื่อรากฐานสุดเรือนก็พังการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เราจึงควรให้ชีวิตนั้นควบคู่ไปกับศีลธรรมการทำความดีการบำเพ็ญประโยชน์ชีวิตที่ปราศจากประโยชน์ก็ตกอยู่ระดับเดียวกับชีวิตสัตว์ทั่วไปสัตว์บางประเภทด้วยซ้ำยังใช้งานเป็นประโยชน์แก่สังคมได้เช่นวัวควายสุนัขสัตว์บางประเภทตายแล้วกระดูกงาขาวหนังและเนื้อของมันยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ส่วนมนุษย์เรานี้เนื้อหนังเอาไปทำอะไรไม่ได้เมื่อตายแล้วสิ่งที่ยังเหลืออยู่คือชื่อความดีความชั่วผลงานที่ทำไว้แก่สังคมสมดังที่ท่านกล่าวว่าพระศพกาสอนอีกุญชรที่ปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติที่วางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาด้วยประการชนีใครจะให้ส่วนดีหรือส่วนชั่วของตนสถิตอยู่ในโลกก็เลือกทำเอาเพราะชั่วดีเป็นตราประทับไว้ในโลกเสมอคนที่จะรับมรดกชื่นหน้าหรือขายหน้าของเราก็คือบุตรหลานอันเป็นที่รักของเราจะอธิบายความเป็นผู้มีใจมั่นคงและมั่นคงตามที่กล่าวไว้ในพระคาถาต่อไปอะสมาฮิโตหรือชายิโนความมีใจไม่มั่นคงนั้นทำให้คนไม่น่าคบทำอะไรไม่สำเร็จส่วนความมีใจมั่นคงทำให้เป็นคนน่าคบและเป็นทางแห่งความสำเร็จในสิ่งที่ประสงค์คนทุกคนเมื่อคบมิตรก็ต้องการมิตรที่มีใจมั่นคงเมื่อรักง่ายนายเร็วหรือพอใจคบแต่เวลาที่มิตรมีความรุ่งเรืองร่ำรวยพอตกต่ำลงก็แหนงหน่ายหาเรื่องห่างเหินเราทุกคนต้องการวิธีใจคอมั่นคงไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติท่านกล่าวว่ายามจนเห็นใจมิตรยามศึกประชิดเห็นใจทหารยามให้กู้ทรัพย์สารเห็นใจคนซื่อสะอาดยามสมบัติวินาศเห็นใจพัญญาตนเป็นต้นทุกคนต้องการหลีกห่างจากคนปอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวประจบและคนชักชวนในทางฉิบหายตรงกันข้ามต้องการมิตรมีอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่หลักมีอยู่ว่าเราต้องการผลเช่นใดเราต้องทำเหตุให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างน้อยที่สุดควรให้เริ่มไปจากเราก่อนเช่นเราต้องการมิตรที่แท้จริงเราควรเป็นมิตรที่แท้จริงต่อผู้อื่นที่เราต้องการคบเป็นมิตรเสียก่อนเขาเห็นความจริงของเราแล้วก็จะจริงตอบมากล่าวในเรื่องส่วนตัวคนใจไม่มั่นคงย่อมเป็นคนจับจดในการงานจับอะไรไม่มั่นต้องการผลเร็วเกินไปไม่รู้จักรอคอยเลยกลายเป็นคนทำอะไรไม่สำเร็จจะทำเรือก็กลายเป็นไม้เขี่ยปูนอย่างในนิทานทำการอย่างไฟไม่ฟางลุกพึบผับขึ้นประเดียวประดาวและมอดไปส่วนคนมีใจมั่นคงย่อมค่อยทำค่อยไปจับทำอะไรแล้วไม่วางง่ายนึกอยู่เสมอว่าเมื่อไม่เห็นผลในวันนี้ก็ต้องเห็นผลในวันหน้าการทำงานใหญ่ต้องรอคอยผลนานทำการอย่างไฟสุมขอนมีความเพียรพยายามสม่ำเสมอไม่เร่งเรียกร้องผลเพราะผลเป็นเรื่องของเหตุที่จะบันดาลให้เกิดหน้าที่ของเราคือทำเหตุเมื่อเหตุดีแล้วความสำเร็จย่อมมีมาเองขอแต่ให้จับให้มั่นดังที่ท่านกล่าวว่าจับให้มั่นคันหมายให้วายวอดช่วยให้รอดรักให้ชิดพิสมัยตาให้ขาปรารถนาหาสิ่งใดเพียรจงได้สมประสงค์ที่ตรงดีอันหนึ่งพระพุทธภาษิตได้สอนไว้ว่าสามอย่างต่อไปนี้ไม่มีผลมากคือการงานที่ย่อหย่อน1ข้อวัดปฏิบัติที่เศร้าหมอง1พรหมจรรย์ที่ระลึกแล้วมีความแหนงใจในตน1สรุปว่าการมีชีวิตของคนนั้นควรจะมีความดีการบำเพ็ญประโยชน์ควบคู่กันไปชีวิตที่ดีมีประโยชน์แม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าชีวิตที่ชั่วไร้ประโยชน์เป็นอยู่ตั้ง100ปีพวกนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งชั่วมากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภสังกิจจะสามเณรมีเรื่องย่อดังนี้สังกิจจะสามเณรเป็นสามเณรของพระสารีบุตรบวชตั้งแต่อายุ7ขวบและได้สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายขณะปลงผมเสร็จนั่นเองเมื่อสามเณรอยู่ในท้องมารดาซึ่งเป็นธิดาของตระกูลมั่งคั่งตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถีนั้นเมื่อท้องแก่จวนคลอดแล้วมารดาได้ทำการกิริยาด้วยโรคปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่ง พวกญาติพาไปเผาเนื้อส่วนอื่นๆไหม้หมดแต่เนื้อตรงท้องไม่ไหม้พวกสัปเหร่อจึงยกเนื้อท้องลงจากเชิงตะกอนแทงด้วยเหลาเหล็ก 2-3 แห่งปลายเหลากระแทกหางตาของทารกพวกสัปเหร่อไม่รู้จึงโยนก้อนเนื้อนั้นไว้บนกองฐานเอาฐานกลบแล้วหลีกไปเนื้อท้องไหม้แต่เด็กไม่เป็นอะไรเป็นเช่นกับรูปทองคำนอนอยู่บนกองฐานเหมือนนอนในกลีบดอกบัวท่านกล่าวว่าบุคคลผู้มีภพเป็นภพสุดท้ายวงเล็บเปิดคือจะต้องสำเร็จเป็นอรหันต์ในชาตินั้นใครจะทำอย่างไรก็ไม่ตายถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันต์ดังนั้นทารกนั้นแม้ถูกเผาอยู่อย่างนั้นก็หาสิ้นชีพไม่ในวันรุ่งขึ้นสัปเหร่อมาป่าช้าด้วยคิดว่าจากดับเชิงตะกอนเห็นเด็กน้อยนอนอยู่เช่นนั้นรู้สึกอัศจรรย์มากอุ้มทารกนำไปบ้านของตนให้หมอดูทำนายหมอดูพิจารณาแล้วทำนายว่าถ้าทารกนี้อยู่ครองเรือนพวกญาติเจ็ดชั่วคนจะไม่ยากจนถ้าเขาบวชจะมีสมณะเป็นบริวารถึง500คนทั้งหลายได้ขนานนามเด็กนั้นว่าสังกิจจะเพราะหางตาแตกเพราะขอเหล็กเมื่ออายุได้7ขวบสังกิจจะได้ฟังเรื่องราวของตนจากญาติบางคนแล้วเกิดความสังเวชแสดงความประสงค์จะบวชพวกญาติไม่ขัดข้องนำไปให้บวชในสำนักพระสารีบุตรเธอได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในเวลาปลงผมเสร็จนั่นเองต่อมาวันหนึ่งภิกษุชาวเมืองสาวัตถี30รูปทูลลาพระศาสดาไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าพระพุทธองค์ทรงเล็งญาณดูเห็นว่าอันตรายจักมีแก่ภิกษุ30รูปเพราะคนกินเดนคือคนอาศัยพระอยู่คนหนึ่งแต่ถ้าสังกิจจะสามเณรไปด้วยก็จักระงับภัยนั้นได้กิจแห่งบรรพชิตของภิกษุเหล่านั้นจักบริบูรณ์พระศาสดาทรงดำริชนีแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นไปกราบลาพระสารีบุตรพระสารีบุตรทราบเรื่องราวนั้นแล้วพิจารณาต่อไปว่าน่าจะมีเหตุพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งที่พระศาสดาทรงส่งภิกษุเหล่านี้มาได้ทราบพระพุทธประสงค์ด้วยญาณของตนแล้วตรงนี้ขออธิบายสักหน่อยว่าเกี่ยวกับทราบพระพุทธประสงค์ด้วยญาณนี้คือน่าจะมีการสนทนากันทางโทรจิตคือส่งกระแสจิตสนทนากันเหมือนพวกเราใช้โทรศัพท์พูดกันในสมัยนี้พระชั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสารีบุตรเรื่องทำนองนี้เป็นเรื่องง่ายมากผู้เขียนจึงถามภิกษุเหล่านั้นว่าผู้มีอายุพวกท่านมีสามเณรแล้วหรือไม่มีท่านผู้เจริญภิกษุทั้งหลายตอบถ้าอย่างนั้นพาสามเณรสังกิจจะไปอยู่ด้วยก็แล้วกันอย่าเลยท่านผู้เจริญพระทั้งหลายกล่าวพวกข้าพเจ้าเป็นภิกษุอยู่ป่าไม่มีความจำเป็นเรื่องสามเณรอันหนึ่งพวกข้าพเจ้าอาจต้องกังวลหากสามเณรไปอยู่ด้วยผู้มีอายุความกังวลจะไม่มีแก่พวกท่านเพราะอาศัยสามเณรนี้แต่สามเณรนี้อาจต้องมีความกังวลเพราะพวกท่านก็ได้จงรับสามเณรไปด้วยเถิดพระศาสดามีพระพุทธประสงค์จะให้ท่านทั้งหลายพาสามเณรไปด้วยจึงส่งมาที่นี้ภิกษุทั้งหลายทราบความนั้นแล้วจึงรับสามเณรไปในคณะด้วยไปอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งห่างจากเมืองสาวัตถี120โยชน์ใกล้หมู่บ้านพันสกุลพวกมนุษย์เห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสนิมนต์ให้อยู่จำพรรษารับปฏิญญาว่าจะสมาทานศีลทำอุโบสถกรรมและบำรุงภิกษุเหล่านั้นให้มีความสุขในเรื่องอาหารการขบฉันตลอดเวลาที่ภิกษุเหล่านั้นพักอยู่เมื่อภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์แล้วจึงจัดแจงสร้างที่พักกลางวันที่จงกรมบรรณศาลาเป็นต้นในวันเข้าพรรษาภิกษุทั้งหลายได้ทำคติกากันว่าพวกเราเรียนกรรมฐานในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วหากไม่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็ไม่อาจให้พระพุทธเจ้าทรงโปรดปรานได้เพราะฉะนั้นนอกจากเวลาออกบิณฑบาตตอนเช้าและเวลาปฏิบัติบำรุงพระเถระในตอนเย็นแล้วพวกเราจักไม่อยู่แห่งเดียวกันสองรูปท่านผู้ใดไม่สบายขอท่านผู้นั้นจงตีระฆังหรือให้ตีระฆังพวกเราจักได้ช่วยกันทำยาเวลานอกจากนี้ขอให้พวกเราอยู่อย่างไม่ประมาทประกอบความเพียรเนืองๆภิกษุทุกรูปยินดีปฏิบัติตามกติกานั้นครั้งนั้นมีบุรุษเข็นใจคนหนึ่งอาศัยลูกสาวอยู่เมื่อทุพพิกภัยเกิดขึ้นทีนั้นเขาต้องการจะไปอาศัยธิดาคนอื่นอยู่ต่อไปจึงเดินทางไปมาพบพระเถระหลายรูปนั่งทำภัตตกิจคือฉันอาหารอยู่ที่หาดทรายแห่งหนึ่งจึงยืนดูอยู่ใกล้ๆ พระเถระถามถึงการเดินทางของเขาเขาเล่าเรื่องเป็นจริงทั้งปวงให้ฟังพระเถระทราบความนั้นแล้วมีใจกรุณาจึงกล่าวว่าอุบาสกท่านคงหิวจัดจงไปนำใบไม้มาพวกเราจะให้อาหารแก่ท่านรูปละนิดรูปละหน่อยเมื่อบุรุษนั้นนำใบไม้มาแล้วภิกษุทั้งหลายจึงคลุกข้าวและกับทำนองเดียวกับที่ตนฉันมอบให้บุรุษเข็นใจนั้นรูปละก้อนบุรุษนั้นกินอาหารแล้วไหว้พระเถระถามว่าท่านผู้เจริญวันนี้ท่านทั้งหลายไปรับอาหารในที่นิมนต์หรือไม่ดอกอุบาสกภิกษุตอบพวกชาวบ้านถวายอาหารอย่างนี้แก่พวกเราทุกวันบุรุษเข็นใจนั้นคิดว่าเราเองขยันขันแข็งทำงานตลอดวันอยู่เสมอก็ไม่สามารถหาอาหารอย่างนี้กินได้เราควรอยู่ในสำนักของภิกษุเหล่านั้นดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าประสงค์จะอยู่ปฏิบัติรับใช้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะขัดข้องหรือไม่พวกภิกษุตอบไม่ขัดข้องเขาติดตามภิกษุเหล่านั้นไปถึงที่อยู่ปฏิบัติบำรุงอย่างดีจนภิกษุเหล่านั้นเมตตาเป็นอย่างยิ่งเมื่อล่วงไป2เดือนเขาประสงค์จะกลับไปเยี่ยมธิดาจึงไปเฉยๆโดยไม่ได้บอกลาให้ภิกษุทั้งหลายทราบเพราะคิดว่าหากบอกขออนุญาตภิกษุทั้งหลายอาจจะไม่ให้ไปข้อนี้คือข้อที่ไม่บอกลาเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงระหว่างทางที่บุรุษนั้นผ่านไปมีดงอยู่แห่งหนึ่งในวันที่7เป็นวันของโจร500คนทำการอ้อนวอนเทวดาว่าใครเข้ามาในดงนี้ในวันนี้พวกเราจะฆ่าผู้นั้นแล้วทำพลีกรรมแก่ท่านด้วยเนื้อและเลือดของผู้นั้นเพราะฉะนั้นในวันนั้นหัวหน้าโจรขึ้นต้นไม้ตรวจดูพวกมนุษย์เห็นบุรุษนั้นเดินเข้าดงจึงให้สัญญาณแก่พวกโจรบุรุษนั้นถูกล้อมจับและถูกมัดอย่างมั่นคงพวกโจรขนฟืนมากองไว้เป็นกองใหญ่สีไฟด้วยไม้สีไฟเสียบหลาไว้เป็นการเตรียมเพื่อบูชาสังเวยเทวดาบุรุษนั้นเห็นแล้วถามว่านายข้าพเจ้าไม่เห็นหมูหรือเนื้อในที่นี้เลยฉะไหนท่านจึงเตรียมกองฟืนและหลาเป็นต้นพวกโจรบอกว่าจะฆ่าเขาบูชาเทวดาบุรุษนั้นผู้อันมรณภัยคุกคามแล้วมุ่งแต่จะรักษาชีวิตตนฝ่ายเดียวมิได้คำนึงถึงอุปการะของภิกษุแม้แต่น้อยจึงกล่าวว่านายข้าพเจ้าเป็นคนกินเดนของภิกษุทั้งหลายคนกินเดนเป็นคนกาลกัณณีส่วนภิกษุทั้งหลายแม้ออกบวชจากสกุลใดสกุลหนึ่งก็เสมอด้วยกษัตริย์หรือยิ่งกว่าเพราะเป็นที่เคารพแม้แห่งกษัตริย์ก็ภิกษุ31รูปอาศัยอยู่ในดวงโน้นท่านจงฆ่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทำพลีกรรมเถิดเทวดาจักยินดีต่อพลีกรรมของท่านเป็นอย่างยิ่งพวกโจรตรองคำพูดของคนกาลกินีนั้นวงเล็บเปิดมาเป็นกาลกินีเอาตอนที่บอกให้ไปฆ่าภิกษุนี้เองผู้เขียนวงเล็บปิดแล้วเห็นพ้องกันว่าคนนี้พูดดีพวกเราจะฆ่าพวกกษัตริย์บูชายันดังนี้แล้วจึงให้บุรุษนั้นนำทางไปถึงที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นแต่ไม่เห็นภิกษุใดๆเลยบุรุษเข็นใจรู้กติกาของภิกษุทั้งหลายเพราะอยู่ที่นั้นถึง2เดือนจึงบอกให้หัวหน้าโจรตีระฆังขึ้นภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงระฆังผิดเวลาเข้าใจว่าความเจ็บป่วยคงมีแก่ภิกษุรูปหนึ่งจึงรีบออกจากที่อยู่ของตนของตนพระสังฆเถระถามว่าใครตีระฆังนี้หัวหน้าโจรตอบว่าเขาตีเองเพราะอะไรพระถามพวกข้าพเจ้าบวงสรวงเทพเจ้าประจำดงไว้ว่าจับภิกษุรูปหนึ่งไปทำพลีกรรมแก่เทวดาพระมหาเถระจึงกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายว่าธรรมดาภาระของพวกน้องๆผู้เป็นพี่ต้องช่วยเหลือดังนั้นข้าพเจ้าขอสละชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อการอยู่รอดของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอไปกับโจรเองขอท่านทั้งหลายจงไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมเถิดพระอนุเถระคือผู้อยู่ในลำดับรองกล่าวว่าธรรมดากิจของพี่ชายย่อมเป็นภาระหน้าที่ของน้องชายที่จะช่วยเหลือดังนั้นข้าพเจ้าขอสมัครไปกับโจรเหล่านี้ขอท่านจงอยู่บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความไม่ประมาทเถิดด้วยอาการอย่างเดียวกันนี้ภิกษุทั้ง30รูปแสดงความจำนงขอไปให้ฆ่าให้โจรฆ่าภิกษุเหล่านั้นมิใช่ผู้มีมารดาบิดาเดียวกันทั้งยังไม่ได้สิ้นกิเลสแต่กระนั้นก็ยอมสละชีวิตของตนเพื่อประโยชน์ของภิกษุอื่นไม่มีใครพูดเลยสักคนเดียวว่าขอท่านจงไปเถิด สามเณรสังกิจจะได้ฟังคำพูดของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าขอสละชีวิตเพื่อท่านทั้งหลายเองภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าแม้หากว่าเราทั้งหมดจะถูกฆ่ารวมกันก็จะไม่ยอมสละเธอเพียงผู้เดียวทำไมอย่างนั้นขอรับสามเณรถามสามเณรภิกษุทั้งหลายตอบเธอเป็นสามเณรของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรถ้าพวกเราสละเธอพระธรรมเสนาบดีจะตำหนิเราได้ว่าพวกเราพาสามเณรไปมอบให้แก่โจรเราไม่อาจสลัดคำติเตียนนั้นได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่สละเธอแม้เราทั้งหมดจะถูกฆ่ารวมกันก็ตามสามเณรกล่าวว่าข้อที่ท่านทั้งหลายกล่าวดังนี้ก็ชอบอยู่แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งให้ท่านทั้งหลายไปหาอุปัชฌายะของข้าพเจ้าคือพระสารีบุตรก็ดีอุปัชฌายะของข้าพเจ้าสั่งข้าพเจ้ามากับท่านทั้งหลายก็ดีได้ทรงเห็นเหตุนี้แล้วจึงสั่งมาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านยอมมอบตัวข้าพเจ้าให้กับโจรเถิดเมื่อภิกษุทั้งหลายยอมตามสามเณรจึงไหว้ภิกษุทั้ง30รูปแล้วกล่าวว่าหากโทษของข้าพเจ้ามีอยู่ขอท่านทั้งหลายจงอดโทษนั้นด้วยดังนี้แล้วไปกับพวกโจรความสลดใจอย่างใหญ่หลวงได้เกิดแก่ภิกษุทั้งหลายตาของพวกเธอทนด้วยน้ำตาหัวใจสั่นพระมหาเถระได้กล่าวกับพวกโจรว่าเมื่อสามเณรเห็นไฟเห็นหลาวการลาดใบไม้จักกลัวเพราะฉะนั้นขอท่านจงพาสามเณรไปซ่อนไว้ที่อื่นก่อนแล้วเตรียมพิธีทั้งปวงเมื่อเสร็จแล้วจึงค่อยนำสามเณรออกมาพวกโจรพาสามเณรไปหลบซ่อนไว้ณที่แห่งหนึ่งแล้วเตรียมการทั้งปวงเมื่อเตรียมการเสร็จแล้วได้นำสามเณรมาสู่พิธีสถานหัวหน้าโจรชักดาบเดินเข้าไปหาสามเณรสามเณรนั่งเข่าชานหัวหน้าโจรฟันดาบลงที่คอดาบงอหัวหน้าโจรคิดว่าคงจะฟันไม่ดีจึงดัดดาบให้ตรงแล้วฟันใหม่ดาบม้วนเหมือนใบตาลที่ม้วนเข้ามาท่านกล่าวว่าขณะที่สามเณรเข้าฌานอยู่นั้นแม้ภูเขาทับสามเณรก็จะไม่ตายไม่ต้องพูดถึงฟันด้วยดาบหัวหน้าโจรเห็นอัศจรรย์ดังนั้นจึงคิดว่าก่อนนี้ดาบของเราสามารถตัดเสาหินหรือตอไม้ตะเคียนได้เหมือนตัดหยวกกล้วยแต่มาบัดนี้ดาบของเรางอคราวหนึ่งอีกคราวหนึ่งม้วนเหมือนใบตาลดาบนี้ไม่มีจิตยังรู้คุณของสามเณรเรามีจิตหารู้คุณของสามเณรไม่หัวหน้าโจรทิ้งดาบแล้วหมอบลงแทบเท้าของสามเณรพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งปวงอาศัยอยู่ในดงนี้ด้วยต้องการทรัพย์คนจำนวนมากเห็นพวกข้าพเจ้าแต่ไกลยังตัวสั่นไม่อาจพูดแม้เพียงสองสามคำได้ส่วนท่านไม่ได้มีอาการแห่งผู้สะดุ้งหวาดหวั่นเลยแม้แต่น้อยดวงหน้าของท่านพองใสดังทองในปากเบ้าสะอาดดังดอกกัญญิกาที่บานเต็มที่เพราะเหตุไรหนอจึงเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรหนอท่านจึงไม่คร่ำครวญในเมื่อภัยอันใหญ่หลวงอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้สามเณรออกจากฌานกล่าวแก่หัวหน้าโจรว่าอัตภาพของพระอรหันต์นั้นเป็นเสมือนภาระหรือของหนักอันวางอยู่บนศีรษะเมื่ออัตภาพร่างกายแตกทำลายไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งพระขีนาศพนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนี้จึงไม่กลัวดูก่อนนายโจรท่านผู้ไม่มีสิ่งห่วงใหญ่เป็นผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่สิ้นกิเลสเครื่องร้อยรัดแล้วล่วงภัยทั้งปวงได้ย่อมไม่มีทุกทางใจตัณหาอันนำไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ของท่านสิ้นแล้วความตายของท่านหมดภัยเป็นดังปรงภาระอันหนักลงฉะนั้นหัวหน้าโจรฟังคำสามเณรแล้วและดูโจรทั้งหลายและถามว่าท่านทั้งหลายจะทำอย่างไรโจรถามย้อนมาว่าก็ท่านเล่าจะทำอย่างไรหัวหน้าโจรตอบว่าเราเห็นปาฏิหาริย์ถึงป่านนี้แล้วอยากไม่ยอมอยู่ครองเรือนเราจะบวชในสำนักของพระคุณเจ้าพวกข้าพเจ้าก็ขอบวชเหมือนกันโจรทั้งหลายตอบโจรทั้ง500ไหว้สามเณรแล้วขอบรรพชาสามเณรใช้ดาบตัดผมให้โจรตัดชายผ้าของโจรแล้วย้อมด้วยดินแดงทำเป็นผ้ากาสายะให้ตั้งอยู่ในศีล10เป็นสามเณรบรรพชาสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีต่อจากนั้นสามเณรคิดว่าถ้าจะพาสามเณรใหม่ทั้ง500ไปหาอุปัชฌายะทีเดียวภิกษุทั้ง30รูปที่อยู่ในป่าก็จะไม่เป็นอันบำเพ็ญสมณธรรมเพราะความเป็นห่วงเราใจของท่านเหล่านั้นคอยคิดถึงเราอยู่เสมอว่าป่านี้ สามเณรถูกโจรฆ่าแล้วหรือไม่หนอเมื่อเป็นดังนี้ท่านเหล่านั้นก็ไม่อาจมุ่งหน้าทำกรรมฐานได้เราควรแวะเยี่ยมท่านเหล่านั้นก่อนแล้วจึงค่อยเดินทางไปหาอุปัชฌายะสังกิจจะสามเณรพาอดีตโจรทั้ง500ไปแวะเยี่ยมภิกษุทั้ง30รูปให้ภิกษุเหล่านั้นเบาใจเพราะได้เห็นตนแล้วพาสามเณรใหม่เดินทางไปหาพระอุปัชฌายะแล้วเฝ้าพระศาสดาณเชตวนารามเมืองสาวัตถีสามเณรได้เล่าและทูลเล่าเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นให้พระอุปัชฌาย์และพระศาสดาทราบและทรงทราบตามลำดับพระศาสดาตรัสว่าการที่ท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในศีลเป็นผู้มีศีลในบัดนี้ไม่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าการที่ท่านไม่มีศีลทำโจรกรรมอยู่ตั้ง100ปีดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตสืบไปว่าโยจะวัสสตังชีเวเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาลงสามเณรทั้ง500ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเรื่องอธิมุตกะสามเณรต่อมาเมื่อสังกิจจะสามเณรอายุครบ20ได้อุปสมบทแล้วเมื่อพรรษาครบ10เป็นพระเถระทางวินัยได้รับสามเณรไว้รูปหนึ่งเป็นหลานของท่านชื่ออธิมุตกะสามเณรเมื่อสามเณรอายุครบ20ปีพอจะอุปสมบทได้แล้วพระสังกิจจะต้องการจะอุปสมบทให้แต่ยังสงสัยอยู่ว่าอายุครบ20ปีบริบูรณ์ในวันใดเดือนใดแน่จึงให้สามเณรไปถามญาติโยมทางบ้านอธิมุตกะสามเณรออกเดินทางไปหาโยมมารดาถูกพวกโจรจับในระหว่างทางต้องการฆ่าเพื่อทำพรีกรรมสามเณรแสดงธรรมจนโจรเกิดความเลื่อมใสปล่อยไปแต่ขอร้องว่าอย่าได้บอกใครว่าพวกเขาอยู่ถิ่นแถวนั้นสามเณรรับปากแล้วออกเดินทางต่อไปพบมารดาบิดาเดินสวนทางมาก็มายอมบอกมารดาบิดาท่านทั้งสองจึงถูกพวกโจรจับคร่ำครวญว่าสามเณรอธิมุตกะคงเป็นพวกเดียวกับโจรจึงไม่ยอมบอกอันตรายในหนทางนี้พวกโจรทราบความทั้งปวงแล้วเห็นสามเณรเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัจจะอย่างหนักแน่นเกิดความเลื่อมใสเพิ่มพูนขึ้นอีกจึงขอบรรพชากับสามเณรนั้นสามเณรพาอดีตโจรมาหาพระสังกิจจะและเฝ้าพระศาสดาโดยลำดับพระศาสดาทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วตรัสพระภาษิตว่าผู้ใดทุศีลมีใจไม่มั่นคงคือไม่มีสมาธิแม้มีชีวิตอยู่ถึง100ปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐเลยส่วนความเป็นอยู่ของท่านผู้มีศีลมีฌานแม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าทำนองเดียวกับที่ตรัสกับสามเณรชีวิตของผู้มีความเพียรพระพุทธภาษิตโยจะวัสสตังชีเวกุสีโตยินะวิริเยวิริโยเอกาหังชีวิตังเสโยวิริยังอารภโตดันหังแปลความว่าผู้ใดเกียจคร้านมีความเพียรเลวแม้จะมีชีวิตอยู่ถึง100ปีการมีชีวิตอยู่ของเขาไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้มีความเพียรมั่นคงแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าอธิบายความคนเกียจคร้านคือคนไม่ปรารถนาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์คนทั้งหลายแม้ร่างกายไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เจ็บป่วยแต่ก็ไม่ทำงานเอาแต่กินนอนเที่ยวและประกอบกรรมอันเป็นโทษต่างๆเช่นความเป็นนักเลงต่างๆเช่นนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเป็นต้นมีข้ออ้างในการไม่ทำงานมากเช่นอ้างว่าหนาวนักร้อนนักยังเช้าอยู่เย็นมากเสียแล้วคนอื่นไม่เห็นใครทำเราจะทำทำไมหรืออ้างว่าไม่มีอะไรจะทำความจริงสิ่งที่จะต้องทำนั้นมีอยู่เสมอตายแล้วเกิดอีกสักกี่ชาติก็ทำไม่หมดนอกจากจะไม่อยากทำเท่านั้นแล้วเที่ยวอ้างนั่นอ้างนี่ความรู้ที่มีอยู่ในโลกเรียนอีกสักกี่ชาติก็ไม่หมดเมื่อป่วยน้อยก็กลัวว่าหากทำงานเข้าก็จะป่วยมากจึงไม่ทำเมื่อป่วยมากเข้าก็ยิ่งเป็นข้ออ้างได้สมใจหายป่วยแล้วก็ไม่ทำงานเกรงว่าโรคจะกลับมาอีกตรงกันข้ามกับคนมีความเพียรเมื่อป่วยน้อยก็รีบทำงานตามกำลังของตนเพราะคิดว่าหากป่วยมากจะไม่ได้ทำเมื่อหายป่วยแล้วก็รีบทำงานตามกำลังของตน

เมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำความเพียรเข้าบ้างก็ทำอย่างย่อหย่อนเต็มทีที่ท่านเรียกว่ามีความเพียรเลวคือหีนะวิริโยเมื่อเห็นย่อหย่อนก็หวังผลมากไม่ได้เมื่อได้ผลน้อยคนเกียจคร้านก็ตีโพยตีพายว่าทำแล้วไม่เห็นได้ผลอะไรหาเรื่องไม่ทำต่อไปอีกส่วนคนมีความเพียรดีเมื่อทำอะไรลงไปแล้วยังไม่ได้ผลก็รอคอยเมื่อได้ผลน้อยไม่สมใจก็คิดว่าเหตุที่ทำน้อยไปไม่พอเก็บผลที่หวังก็เร่งทำเหตุเพิ่มเติมเพื่อให้มีกำลังพอในการบันดาลผลที่ต้องการคนเกียจคร้านหาความสุขจากความเกียจคร้านก็หาได้เหมือนกันแต่เป็นความสุขที่เจือด้วยพิษภัยไม่มีผลอะไรเหลือไว้ให้ชื่นใจในภายหลังมีแต่นึกขึ้นแล้วต้องเสียใจบ่นเพ้อว่าทำไมมัวเกียจคร้านอยู่ป่านี้คงเป็นอย่างนั้นแล้วเพื่อนรุ่นเดียวกันเข้าไปกันไกลลิบดังนี้เป็นต้นคนมีความเพียรชอบแสวงหาความสุขจากการทำงานเห็นงานเป็นเทพบุตรเทพธิดาเป็นพระเจ้าที่จะอำนวยสวัสดีมงคลให้แก่ตนต้องการผลอย่างใดก็พยายามทำเหตุอย่างนั้นด้วยกำลังเรี่ยวแรงความสามารถทุกด้านความสุขจากความเพียรชอบเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยโทษมีผลทั้งทางจิตใจและทางสังคมไม่กินแหนงตนเองเมื่อเราลึกถึงหน้าที่ของเราคือความเพียรส่วนการให้ผลนั้นเป็นหน้าที่ของเหตุที่เราทำเราแบ่งหน้าที่กันแล้วถ้าใจแลบไปหาผลบ่อยๆจะทำงานไม่ได้ดีเมื่อเป็นดังนั้นเหตุก็จะเสียผลก็จะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สำคัญยิ่งคือจะทำให้ใจกระวนกระวายอยู่เสมอคนจะทำความเพียรได้สม่ำเสมอคือวิริยารัมภะก็ต่อเมื่อมีความเชื่อคือศรัทธาและมีความรู้คือญาณที่ว่าต้องมีความเชื่อนั้นคือเชื่อมั่นว่าความเพียรที่ทำแล้วไม่ไร้ผลจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนเร็วหรือช้าเท่านั้นอันหนึ่งไม่ควรต้องการผลเพื่อตนอย่างเดียวหากว่าผลแห่งความเพียรของเราไปตกอยู่ที่คนอื่นหรือแก่สังคมก็ควรพอใจผลอย่างนั้นจะยั่งยืนกว่าผลที่ตกอยู่แก่เราเป็นส่วนตัวเสียอีกที่ว่าต้องมีญาณหรือความรู้นั้นคือมีปัญญาตรวจตราโดยรอบคอบอย่างลงลึกและกว้างว่าควรทำความเพียรพยายามในเรื่องใดจึงจะมีผลดีเหมาะแก่ความปรารถนาของตนขยายความว่าทำความเพียรถูกเรื่องถูกกาลเทศะไม่เป็นทนองรีดนมวัวจากเขาโคคั้นน้ำมันจากเมล็ดทรายหวานพืชบนหินแต่รีดน้ำนมโคจากแม่โคนมคั้นน้ำมันจากเมล็ดพืชที่มีน้ำมันและหวานพืชดีในนาดีเมื่อมีองค์ประกอบพร้อมบริบูรณ์และองค์อันเป็นหลักสมบูรณ์ตามลักษณะของมันเมื่อการเวลาเหมาะผลย่อมงอกงามเต็มที่ให้ความชื่นชูใจแก่เราผู้ทำวงเล็บเปิดตัวอย่างการทำนาองค์แท้คือข้าวปลูกหรือเมล็ดพืชองค์ประกอบคือการไถการหว่านน้ำไม่มากไม่น้อยพื้นที่สิ่งที่ขาดไม่ได้เรียกว่าองค์แท้สิ่งที่ขาดได้บ้างเรียกว่าองค์ประกอบในที่นี้จะเห็นว่าเมล็ดพืชนั้นขาดไม่ได้พื้นที่กับเมล็ดพืชจึงเป็นองค์แท้นอกนั้นเป็นองค์ประกอบพืชอาจจะงอกในเนื้อที่บางแห่งได้โดยไม่ต้องมีการไถหรือหว่านในห้องเรียนครูเป็นองค์แท้นักเรียนแต่ละคนและอื่นๆเป็นองค์ประกอบขาดครูเพียงคนเดียวการสอนก็ดำเนินไปไม่ได้นักเรียนขาดบ้างเป็นบางคนได้แต่ถ้าถือเอานักเรียนทั้งหมดทุกคนในห้องเรียนนั้นนักเรียนก็เป็นองค์แท้เหมือนกันเพราะขาดนักเรียนเสียแล้วการสอนก็ไม่มีผลแก่ใครวงเล็บปิดบุคคลผู้มีชีวิตอยู่อย่างเกียจคร้านเป็นการทำชีวิตให้เป็นหมันเป็นภาระแก่สังคมความตายดีกว่าชีวิตเช่นนั้นส่วนผู้มีความเพียรไม่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้เกียจคร้านอยู่ถึง100ปีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระสัพพทาสมีเรื่องย่อดังนี้พระสัพพทาสเมื่อเป็นคฤหัสถ์ท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขอบวชเมื่อบวชแล้วคราวหนึ่งเกิดความกระสันใคร่ศึกแต่มาคิดว่าเราบวช ด้วยศรัทธาภาวะแห่งคฤหัสถ์ไม่สมควรแก่คฤหัสถ์เช่นเราการตายในเพศบรรพชิตดีกว่าการศึกออกไปดังนี้แล้วคำนึงหาวิธีตายอยู่ว่าจะตายอย่างไรวันหนึ่งภิกษุหลายรูปส่งน้ำแต่เช้าฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปในบริเวณวิหารเห็นงูที่โรงไฟจึงจับงูใส่หม้อแล้วนำออกจากวิหารสวนทางกับภิกษุผู้กระสันใคร่ศึกเธอถามภิกษุทั้งหลายทราบความแล้วรับอาสาจะนำงูไปทิ้ง

0: รับหม้องูจากภิกษุรูปหนึ่งแล้วคิดว่าบัดนี้เราได้เครื่องมือในความตายแล้วจึงรีบนำหม้องูไปในที่ลับแห่งหนึ่งเปิดหม้อแล้วให้งูกัดแต่งูไม่กัดเธอจึงเอามือล่วงลงไปในหม้อแกว่งมืออยู่ที่อยู่ทั่วหม้องูก็ไม่กัดจึงเปิดปากงูเอานิ้วแย่ลงไปงูก็ไม่กัดอีกเธอคิดว่างูนี้ไม่ใช่งูร้ายเป็นงูเรือนแล้วปล่อยไป
1: ท่านฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: อนิจจามัตตสังขาราอุปาทวายธัมมิโนอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมโมสโคสัพเพสัตตามลันติจามาลิสุจามาลิสเลสะเทวหังมาลิสามินาทิเมเอตาสังสยโยปัจจัยทำบุญวัดป่าบ้านตาด 2,000 บาทอุทิศให้ขอสอดรพนมติมอารี 2,000 บาทสาธุค่าหนึ่งพับนะปริณฑรอดุลยสิริกุลกราบถวายปัจจัย500บาทผ้าขาว1พับอุทิศให้คุณพ่อสุนทรอดุลยปยะสิริกุลครบรอบ30ปีวันเสียชีวิตและคุณแม่กำมลวันอดุลยะสิริกุล2โสภาจินมุนีครอบครัวพี่น้องปัจจัย 1,000 บาทผ้าขาว1พับอุทิศให้คุณแม่สะอ้อนจินมณีและทุกชีวิตทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณโดยทั่วถึงตลอดกาลนานสาธุไปพนมลิมบาลีจักปีหรอโยงรู้จักโยงพนมสุพรพนมหมดแล้วเดินหมดแล้วเนาะรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยยวัชันตุสัพพโลกโววินัสตุมาเตปวันวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาตนาสินทิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรม มาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้ง

เห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042 214 114-5และ093 489 1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

บูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ทรงปลูกฝังให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงศึกษาดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ไทยทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ทรงซึมซับเรื่องศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีไทยดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือสมเด็จแม่กับการศึกษาความตอนหนึ่งว่าทรงมีวิธีสอนแปลกๆเช่นอ่านอีเหนาตอนเห็นดอกปานันสำคัญคิดเหมือนวันพี่ลิขิตด้วยนะคะท่านสอนว่าดอกปานันคือดอกลำเจียกกลีบใหญ่และแข็งพอจะเขียนตัวหนังสือได้ให้เก็บมาลองเขียนกลอนแต่เราเขียนไม่ได้เพราะตัดเล็บสั้นก็ให้หาไม้เขียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความสนพระราชฤทัยในการศึกษาศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆเป็นโอกาสให้พระองค์ได้ทรงชื่นชมและเรียนรู้ถึงความแตกต่างของดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอันแสดงถึงการสั่งสมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้ทรงสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ดนตรีและนาฏศิลป์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นทรงเข้าพระราชฤทัยในคุณค่าและประโยชน์ของนาฏศิลป์ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องความเป็นไทยทรงริเริ่มให้เกิดการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ขึ้นหลายชุดทั้งพระราชทานพระราชดำริให้ศิลปินไปออกแบบและบางชุดพระราชทานคำแนะนำให้ปรับปรุงเช่นฟ้อนดวงเดือนเป็นการฟ้อนรำในละครพันทางเรื่องพะลอโปรดให้มีการปรับท่ารำใหม่เพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งเป็นการอนุรักษ์การฟ้อนแบบล้านนาเซิงกระติบโปรดให้ดัดแปลงจากการร่ายรำตามแบบพื้นบ้านอีสานมีการจัดระเบียบท่ารำที่แสดงถึงศิลปะและอาชีพของชาวอีสานจนถึงทรงสนับสนุนให้มีการจัดแสดงนาฏลีลาของชาวใต้ในวาระต่างๆเช่นระบำรองงิงเป็นต้นทั้งหมดล้วนเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบำรำฟ้อนเกี่ยวกับศิลปะและอาชีพในแต่ละท้องถิ่นมากขึ้นความสนพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนการทรงทำนุบำรุงดุริยางคศิลป์นาฏศิลป์จนถึงศิลปะการแสดงท้องถิ่นต่างๆล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูและเชิดชูเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จัก

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตังดันตังสุขาวหันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาธายสมันเตหิสักกัจจังโสตัปโปตีณบัดนี้จะได้แสดงธรรมอันเกี่ยวด้วยเรื่องการอบรมจิตหรืออีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคนิคกรรมฐานให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราสนใจกันมานานและการศึกษาธรรมะเพื่อความรู้ความเข้าใจตามตำรับตำราเราก็เรียนกันมามากเรียนทั้งพระสูตรพระวินัยและพระปรมัตถ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันการเรียนปริยัติธรรมเราก็ตั้งอกตั้งใจเรียนกันอย่างขึ้นหน้าขึ้นตาแล้วก็เรียนกันมากเมื่อเรียนมากก็ย่อมมีความรู้มากเมื่อมีความรู้มากก็ย่อมเป็นแนวทางให้พูดมากเราพูดธรรมะกันจนเป็นคุ้งเป็นแฝฟังกันแล้วเกือบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกจนกระทั่งผู้ฟังงงงงจนไม่รู้จักจะจับเอาอะไรมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันกันจริงๆอันนี้เป็นปัญหาที่นักธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราจะต้องช่วยกันคิดศาสนาพุทธเข้ามาสู่ดินแดนแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2,000 ปีและเราก็มีการศึกษาปริยัติธรรมมีความรู้ความเข้าใจกันพอสมควรแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเหมือนกันยิ่งรู้มากก็รู้สึกว่าจะยากนานเพราะเราเถียงกันไม่หยุดหย่อนเพราะฉะนั้นเราจะมาเลิกเถียงกันเสียบ้างดีไหมคือว่าเลิกเถียงกันแล้วก็หันมาเอาใจใส่จิตใจของเราเองเพราะธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีหัวใจเป็นใหญ่มีใจเป็นผู้ถึงก่อนสำเร็จแล้วแต่ใจเพราะฉะนั้นความดีก็ตามความชั่วก็ตามบุญก็ตามบาปก็ตามเป็นสิ่งซึ่งเกิดจากความคิดเพราะเรามีความคิดเราจึงมีหน้าที่คิดทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลเรื่องดีเรื่องชั่วในเมื่อคิดขึ้นมาแล้วความคิดถ้าคิดบ่อยๆจิตมันเพิ่มพลังงานขึ้นเช่นอย่างเรื่องเกี่ยวกับความไม่ดีที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลาย เมื่อจิตมันคิดในเรื่องอกุศลที่แรกเพียงแต่คิดมันก็ไม่รู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อคิดหนักๆเข้าคิดไม่หยุดมันกลายเป็นการสร้างพลังงานให้แก่จิตเมื่อจิตพลังงานเข้มแข็งในทางอกุศลพลังอันนั้นมันก็ปฏิวัติจิตให้เหหันไปในทางฝ่ายอกุศลเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมันก็บังคับกายวาจาให้สร้างแต่บาปอกุศลเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงมีอุบายวิธีให้เราคิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเช่นระลึกถึงคุณของบิดาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นพยายามคิดจนกระทั่งจิตมันมีพลังงานขึ้นในทางที่ดีแล้วพลังอันนั้นมันจะได้หนุนส่งจิตให้สร้างแต่บุญแต่กุศลสิ่งที่เรามีที่เราเรียกว่าเรามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงว่าเราได้ฝึกหัดจิตของเราให้มีความโลภความโกรธความหลงมาแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจโดยที่เราปล่อยความรู้สึกนึกคิดให้เป็นไปตามอำเภอใจหรือตามบุญตามกรรมเราเผลอไปไม่ได้คิดที่จะเอาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมเป็นวินัยมาสกัดกั้นเอาไว้เมื่อจิตของเราถูกปล่อยไปตามบุญตามกรรมโดยปราศจากการเอาใจใส่ควบคุมพอประสบสิ่งที่ชวนให้โลภก็ปล่อยประสบกับสิ่งที่ชวนให้โกรธก็ปล่อยประสบกับสิ่งที่ชวนให้หลงก็ปล่อยโดยไม่มีการหักห้ามโดยไม่มีการฝึกฝนอบรมให้น้อมน้าวไปในทางดีเพราะฉะนั้นจิตของเราจึงเคยตัวต่อความโลภความโกรธความหลงดังนั้นเมื่อกระทบอะไรซึ่งจะมายั่วยุให้เกิดกิเลสเช่นนั้นเราจะระงับไม่อยู่แต่ถ้าที่จริงเราได้ฝึกฝนให้เขาเป็นมาอย่างนั้นตั้งแต่เบื้องต้นแล้วได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าการที่จะเอาธรรมะมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันกันจริงๆนี่เราจะทำอย่างไรอาตมาภาพขอถามท่านผู้ฟังว่าท่านปฏิญญาณตนนับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมท่านยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของท่านใช่ไหมและขอถามต่อไปอีกว่าพระบรมศาสดาของเราสั่งไว้ว่าอย่างไรถ้าท่านตอบไม่ได้อาตมาจะช่วยตอบให้พระพุทธเจ้าสั่งเราว่าถ้าใครจะเป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตอย่างแท้จริงให้ยึดมั่นในหลักธรรมที่ว่าฉันจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่คิดอิจฉาริษยาใครๆนี่ถ้าเราทำความเข้าใจซะอย่างนี้การปฏิบัติธรรมเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่คิดอิจฉาริษยาถ้าใครพยายามปลูกฝังความรู้สึกเช่นนี้ให้มีอยู่ในจิตในใจตลอดไปจนกระทั่งจิตใจของเราคล่องตัวต่อความรู้สึกเช่นนี้ความรู้สึกที่จะฆ่าจะเบียดเบียนจะข่มเหงรังแกอิจฉาริษยาก็ย่อมไม่มีโดยวิธีการนี้ก็จะได้ในหลักคำว่าละความชั่วในเมื่อท่านละความชั่วได้โดยเด็ดขาดก็เป็นอันว่าได้สร้างความดีเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่คิดอิจฉาริษยา มันเป็นการทำลายบาปที่จะพึงเกิดขึ้นทางกายทางวาจาความอิจฉาริษยาเป็นบาปที่เกิดขึ้นทางใจแล้วก็คุณธรรมอันนี้มันเป็นพื้นฐานเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานถ้าจะปฏิวัติให้มันไปตรงกับหลักของศีล5มันก็ได้ในศีล5ข้อดังที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ไม่ฆ่าเว้นจากการฆ่าก็คือเว้นตามศีลข้อปานาติบาตเว้นจากการเบียดเบียนก็คือเว้นจากอทินนาทานเว้นจากการข่มเหงก็คือเว้นกาเมสุมิจฉาจารเว้นความอิจฉาริษยาก็คือเว้นจากมุสาวาทและสุราดังนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าศีล5ข้อนี้เป็นหลักธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมถ้าหากชาวพุทธเรายึดมั่นในศีล5ข้อนี้และปฏิบัติตามให้ได้อย่างแท้จริงแล้วสังคมก็หมดความเดือดร้อนแม้ใครอื่นเขาจะมีความเดือดร้อนอยู่แต่ผู้มีศีล5ย่อมไม่มีความเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปก่อกรรมทำเข็ญให้ใครเดือดร้อนอันนี้ว่าด้วยศีล5เป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคมและอีกอย่างหนึ่งศีล5เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ดังนั้นท่านผู้ใดจะปฏิบัติคนปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระบรมศาสดาให้เกิดผลเกิดประโยชน์ในทางมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงขอให้ยึดมั่นในศีล5ประการเมื่อท่านมีศีล5ข้อนี้โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วความเป็นมนุษย์ของท่านสมบูรณ์ 100% เต็มเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะปลูกฝังคุณงามความดีอันใดลงไปคุณงามความดีอันนั้นก็จะฝังแน่นในกายในวาจาในใจของท่านแล้วบำเพ็ญคุณงามความดีในเบื้องสูงขึ้นไปคือสามารถที่จะปรับจิตใจให้ดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานก็ย่อมจะทำได้เพราะผู้ที่จะคู่ควรแก่มรรคผลนิพพานกันอย่างแท้จริงนั้นอย่างต่ำก็คือมนุษย์สูงขึ้นไปก็พวกเทวดาอินทร์ตมต่ำกว่าภูมิของมนุษย์ไม่มีทางที่จะรองรับมรรคผลนิพพานได้อย่างดีก็เพียงแค่ว่าได้ความเลื่อมใสในคำสอนหรือได้ความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ศีลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5นี่ขอให้ยึดเป็นหลักสำคัญแม้แต่ผู้บวชในพระพุทธศาสนาทรงศีล10 227แต่ถ้าหากว่าศีล5ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล10ศีล227พังอยู่ไม่ได้เพราะศีล10 227นี่มันเป็นคุณธรรมเบื้องสูงคู่ควรแก่บุคคลผู้มีภูมิแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เท่านั้นอันนี้ว่าด้วยเรื่องศีลทีนี้ต่อไปว่าด้วยการปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่นี้ก็มีผู้ปรารภว่าอยากจะไปศึกษาปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานที่วัดของหลวงพ่อบ้างเมื่อได้ยินแล้วก็รู้สึกว่ายินดีในความนึกคิดของท่านเพราะความคิดอันนี้มันเป็นความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ความรู้สึกของอาตมานั้นอยากจะให้ทุกท่านพยายามนั่งปฏิบัติอยู่ที่บ้านของตัวเองในเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแผ่เมตตานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านของเราเองหรือจะสามารถสร้างภายในห้องนอนของท่านเองนั่นแหละให้มันเป็นวัดย่อมย่อมหรือวัดน้อยๆขึ้นภายในครอบครัวเพราะการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเอาจริงแล้วไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาและไม่เลือกบุคคลด้วยสำคัญอยู่ที่การทำจริง เช่นอย่างท่านทั้งหลายมีความตั้งใจที่ไปอาราธนาอาตมามาแสดงธรรมให้ฟังนี่ก็เหมือนกันความจริงครูบาอาจารย์ของเราในกรุงเทพนี่ก็มีทมเทไปไม่ใช่ว่าหลวงพ่อมีความรังเกียจหรือไม่อยากจะมาเทศให้ญาติให้โยมฟังหรอกแต่ครูบาอาจารย์ของเราก็ยังมีอาตมามีวิชาความรู้พอมาเทศให้ญาติโยมฟังได้ก็เรียนไปจากกรุงเทพที่วัดสัพพทุมแล้วก็เคยมาศึกษากับพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติสมหาเถระที่วัดบรมนิวาสนี่บ่อยครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะที่เราฟังกันไปแล้วนั้นใครจะนำมาก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งนั้นถ้าหากเราจะไม่เลือกครูเลือกอาจารย์โดยอัมพีหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ใครนำมาก็ตามฟังแล้วก็ไปพยายามประพฤติปฏิบัติตามก็เข้าใจว่าคงจะเกิดประโยชน์ได้เพราะการปฏิบัติธรรมนี่จุดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถรู้กันด้วยจิตเมื่อจิตรู้อะไรแล้วเราก็ทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นถ้าหากท่านสามารถที่จะทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกลมหายใจได้ก็จะเป็นการดีเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างวิเศษไม่เฉพาะแต่ที่เราจะต้องไปนั่งหลับตาเข้าห้องกรรมฐาน7วัน15วันหรือจะไปภาวนาพุทโธยบหนอพองหนอสัมมาอรหังอะไรทั้งนั้นปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อจิตท่านระลึกรู้สิ่งใดหรือมีความคิดอะไรเกิดขึ้นพยายามทำสติรู้กับสิ่งนั้นในจุดสำคัญมันอยู่กันที่ตรงนี้ยบหนอพองหนอก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติสัมมาอรหังก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติโพธิ์ทอก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติทั้งสามอย่างนี้ล้วนแต่เป็นคำพูดคำพูดที่เราผูกบัญญัติขึ้นมาเป็นคำเอามานึกไว้ที่จิตแล้วก็ทำอีกควบคุมรู้อยู่กับสิ่งนั้นๆที่เรานึกอยู่ทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะเอาสิ่งอื่นมานึกบ้างเราสามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้ไหมถ้าเราตั้งใจจริงก็สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้เช่นอย่างในประวัติของพระอสีติมหาสาวกที่ท่านได้สำเร็จพระอรหันต์มาก็ไม่เฉพาะแต่ว่าจะต้องฟังธรรมอย่างเดียวกันสูตรเดียวกันจึงจะสำเร็จได้บางท่านก็สำเร็จเพราะบริกรรมภาวนาบางท่านก็สำเร็จเพราะพิจารณาเบญจขันธ์บางท่านก็สำเร็จเพราะพิจารณารูปบางท่านสำเร็จเพราะพิจารณาเวทนาบางท่านเพียงแต่ฟังเทศจบคาถาเดียวได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นอุปนิสัยใจคอของผู้ที่จะรับพระธรรมเทศนาย่อมเป็นต่างๆกันไม่เหมือนกันเพราะต่างคนต่างสร้างบารมีมาคนละแบบจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงกันจริงๆแล้วขอได้โปรดสลัดข้อข้องใจสงสัยในระเบียบวิธีการปฏิบัติกรรมฐานออกให้หมดและพยายามเชื่อตัวเองให้มากๆแล้วพยายามทำให้มันจริงๆโพชฌงค์โคสติสังขาโตสติเป็นองค์การแห่งการตรัสรู้สติจะเป็นองค์การแห่งการตรัสรู้ได้อย่างแท้จริงต้องอาศัยการอบรมให้มากๆกระทำให้มากๆ ทีนี้จิตของเราจะมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาได้จิตต้องมีสิ่งรู้เพราะฉะนั้นในคัมภีร์ท่านจึงสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างยุบหนอพองหนอบ้างพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดียุบหนอพองหนอก็ดีเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติกายคตาสติการพิจารณาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็ดีก็เป็นการทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกตกลงว่าเป็นอุบายสร้างสติสัมปชัญญะให้มีพลังเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นการภาวนานี่ถ้าท่านจะถามอาตมาว่าการภาวนานี่เราต้องการอะไรอาตมาก็ขอตอบอย่างง่ายๆว่าต้องการสร้างสติให้มีพลังงานเข้มแข็งขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เรารู้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งนั้นก็เป็นแต่เพียงสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติถ้าหากเราภาวนาแล้วจิตสงบสว่างลงไปเห็นภาพนิมิตต่างๆหรือรู้ธรรมะอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้เคยเห็นหรือสามารถที่จะส่องดูหัวใจคนอื่นได้จนสามารถรู้ได้ว่าใจใครดำใจใครขาวใจใครบริสุทธิ์สะอาดไม่รู้ได้เก่งถึงขนาดนั้นก็เป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเห็นจะเป็นเพราะว่าเราไปยึดเอาสิ่งรู้สิ่งเห็นเป็นเรื่องสำคัญกระมังนักปฏิบัติของเราจึงได้วุ่นวายในสังคมแห่งพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้แต่ถ้าหากเรามายึดเอาตัวสติเป็นตัวการสำคัญที่เราจะพึงปรารถนาในการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าทำได้แล้วเข้าใจว่าความยุ่งหรือความวุ่นวายต่างๆอาจจะไม่บังเกิดขึ้นได้กล่าวในตอนต้นได้ว่าจะพูดถึงเรื่องการพูดถึงเทคนิคการใช้กรรมฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันโดยวิธีการที่เราจะใช้กรรมฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันได้มีหลักใหญ่ๆเท่าที่ได้พิสูจน์และพิจารณาทดลองดูแล้วพอที่จะสรุปลงได้ในหลัก3ประการ1ขอให้ท่านจงพยายามทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดของท่านเองอยู่ทุกลมหายใจแม้ว่าท่านจะเดินไปไหนอยู่ที่ไหนพูดคิดเรื่องอะไรทำสติตามรู้สิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาเวลานี้ท่านก็ทำได้ไม่เฉพาะแต่ว่าฟังเทศของหลวงพ่อแล้วกลับไปบ้านจึงจะนั่งสมาธิภาวนาเอากันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้กำหนดรู้ลงที่จิตของตัวเองแล้วทำสติคอยจ้องอยู่ที่จิตในเมื่อเรากำหนดรู้ลงที่จิตแล้วตราบใดที่กายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่สิ่งใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราย่อมรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อเราตั้งใจทำสติจดจ้องอยู่ที่จิตเราก็รู้ทุกโอกาสทุกเวลาที่มีสิ่งผ่านเข้ามาเพราะจิตเป็นผู้รู้อะไรผ่านเข้ามาทางตาก็รู้ทางหูก็รู้ทางจมูกก็

ของตัวเองเป็นการเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นในเมื่อเราเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นเราย่อมจะรู้ความจริงของตัวเองรู้ความจริงของตัวเองโดยที่เรามีความคิดหรือไม่มีความคิดเราเดินช้าหรือเดินเร็วเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะรู้ความจริงของตัวเองได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งและวิธีที่สองคือหลักของการบริกรรมภาวนา หลักของการบริกรรมภาวนาเราจะเอาอะไรมาบริกรรมภาวนาก็ได้เช่นอย่างยุบหนอพองหนอพุทโธสัมมาอรหังเป็นต้นแต่วิธีบริกรรมภาวนาเท่าที่เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมาในบางครั้งอาตมานี่ก็ถูกสอนมาด้วยการภาวนาพุทโธแต่เมื่ออาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาพุทโธท่านบอกให้กำหนดรู้ลงที่จิตแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้ที่จิตในเมื่อจิตมันเผลอมันไปคิดถึงสิ่งอื่นท่านสอนให้ดึงเอาจิตมาไว้กับพุทโธเอาพุทโธมาไว้กับจิตแต่วันนี้จะให้หลักการที่แปลกกว่าที่เราเคยได้เรียนมาโดยให้ตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตนึกบริกรรมภาวนาเอาไว้เช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นในเมื่อจิตของเราต้องการจะอยู่กับพุทโธตลอดไปก็ปล่อยให้มันอยู่ถ้าจิตจะสงบลงเพราะภาวนาพุทโธก็ปล่อยให้มันสงบเมื่อปีติความสุขความสงบลงเป็นหนึ่งคือเอกคตาเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปฝืนถ้าเป็นไปได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าหากใครลำบากใจที่ว่าภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตมันไม่อยู่กับพุทโธประเดี๋ยวมันก็วับไปคิดถึงสิ่งอื่นถ้าเมื่อมันไม่อยู่กับพุทโธปล่อยให้มันคิดไปเถอะอย่างตอนต้นๆเราอาจจะนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเอาไว้สักพักหนึ่งมันทิ้งพุทโธเสียแล้วมันไปคิดถึงสิ่งอื่นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปเมื่อเราปล่อยให้มันคิดไปแล้วเราก็ทำสติตามรู้ไปเรื่อยอย่าไปลดละพอมันคิดปั๊บตั้งใจทำสติตามรู้ทันทีมันจะคิดไปไหนก็ปล่อยให้มันคิดไปคิดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลอกุศลเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องงานเรื่องการปล่อยให้เขาคิดไปอย่าไปห้ามหน้าที่ของเราทำสติตามรู้อย่างเดียวอันนี้ถ้าผู้ที่ยังไม่เคยทดสอบวิธีการอย่างนี้มาจะรู้สึกว่าแปลกแม้แต่อาตมาเองเคยอธิบายให้ญาติโยมฟังอยู่ลูกศิษย์ก้อนกติก็ยังเคยมาคัดค้านภาวนาพุทโธแล้วเมื่อจิตมันทิ้งพุทโธมันไปคิดถึงสิ่งอื่นแล้วปล่อยให้มันคิดไปมันก็ยิ่งจะฟุ้งใหญ่สิเขาว่าอย่างนี้คนเคยทดสอบดูแล้วหรือยังเคยผ่านแล้วหรือยังถ้าหากว่ายังไม่เคยทดสอบดูไม่เคยผ่านขอได้โปรดอย่าคัดค้านประเดี๋ยวจะอายญาติโยมบางคนเขาซึ่งบางคนเขาเพียงแค่ว่าทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่เคยนั่งสมาธิสักทีแต่เมื่อเวลานอนหลับลงไปสมาธิมันเกิดจิตเกิดภูมิจิตภูมิทำรู้อสุภกรรมฐานได้เหมือนกันบางท่านบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธจิตไม่อยู่กับพุทโธปล่อยให้มันคิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปในที่สุดมาสงบลงเป็นสมาธิได้เหมือนกันในข้อนี้ขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เราหาเรื่องมาให้จิตมันพิจารณาเช่นมาบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นเราจะต้องทำงานถึงสองหน้าที่หนึ่งหาเรื่องมาให้

จิตมันคิดประการที่สองทำสติประคองจิตให้มันนึกอยู่กับบริกรรมภาวนาคือพุทโธคำนั้นนี่เราทำงานถึงสองอย่างพร้อมกันไปแต่ถ้าจิตของเรามีความคิดอยู่โดยปกติเราเพียงแต่ทำสติกำหนดตามรู้ความคิดเท่านั้นลองหลับตานึกดูสิว่าการทำอย่างนี้เราจะมีงานทำเพียงหน้าที่เดียวเพราะพุทโธก็คือความคิดแล้วเรายังต้องตั้งใจทำสติควบคุมจิตให้มันนึกพุทโธอยู่อีกแต่ถ้าจิตมันคิดของมันไปเองเราเพียงแค่ทำสติตามรู้มันเท่านั้นจะไม่ง่ายกว่าหรือที่เราทำหน้าที่อย่างเดียวเท่าที่ได้ทดสอบดูแล้วการที่ปล่อยให้จิตมันคิดไปแล้วทำสติตามรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำง่ายในตอนแรกๆอาจจะยากแต่ทำได้แล้วมันจะง่ายเพราะต่อไปจิตมันคิดอะไรขึ้นมานี่เขาจะเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานไปได้หมดอันนี้ขอฝากไว้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูทีนี้หลักการที่สามว่าด้วยการใช้ความคิดความจริงการใช้ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือเป็นการพิจารณาในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเย่าเรือนโดยปกติย่อมเป็นคนคิดมากอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการนักธุรกิจเป็นพวกบุคคลประเภทที่ต้องใช้ความคิดในเมื่อเราจำเป็นจะต้องใช้ความคิดในขณะใดเราเอาเรื่องที่เราคิดนั้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานไปเลยจะไม่ดีหรือลองคิดดูสิเช่นอย่างเราอาจจะคิดวางแผนงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพอเริ่มต้นคิดขึ้นมาปั๊บทำสติรู้นึกว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเพราะสิ่งที่เราคิดนั้นมันก็เป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเช่นเดียวกันกับอย่างอื่นไหนๆเราก็จะต้องคิดอยู่แล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วเราก็เอาความคิดอันนั้นมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเสียเลยถือเป็นการปฏิบัติกรรมฐานไปในตัววิธีการนี้ก็เข้าใจว่าจะได้ประโยชน์ดีเท่าที่ได้แนะนำให้ใครๆต่อใครที่ให้ปฏิบัติลองดูแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติกันแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ผลดีคือหนึ่งเราทำสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดประการที่สองบำภาวนาเราจะใช้บริกรรมอะไรก็ได้ในเมื่อจิตต้องการจะอยู่กับบริกรรมภาวนาปล่อยให้มันอยู่ไปถ้าเขาไม่อยู่เขาทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงสิ่งอื่นเราปล่อยให้คิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปประการที่สามเมื่อเราจำเป็นต้องคิดอะไรรีบยึดเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานทันทีทำสติกำหนดตามรู้สิ่งนั้นๆที่เราคิดไปทั้งสามแบบนี้เท่าที่ได้ทดสอบดูแล้วเป็นอุบายทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขแล้วสงบนิ่งลงไปเป็นเอกคตาได้เหมือนกันทีนี้จิตเมื่อสงบลงเป็นเอกคตาคือความเป็นหนึ่งเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอย่างละเอียดบางท่านมีความสงบละเอียดถึงขนาดที่ว่าความรู้สึกว่ามีกายหายไปหมดยังเหลือแต่จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของผู้ภาวนาก็เป็นสมถกรรมฐานในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานนั้นจิตก็ไม่รู้อะไรมีแต่รู้สึกอยู่เฉพาะที่ตัวอย่างเดียว
พราะในขั้นนี้มันเป็นปฐมจิตปฐมสมาธิปฐมวิญญาณจิตมีสมรรถภาพเพียงแค่ว่าพยุงตัวให้อยู่ในสภาพสงบนิ่งเป็นปกติปัญญายังไม่เกิดแม้ว่าใครจะภาวนาแบบไหนก็ตามเจริญแบบวิปัสสนาหรือในเมื่อจิตสงบลงเป็นอัปปนาทิขั้นนี้ความรู้สึกนึกคิดจะไม่มีแม้ว่ามีสิ่งรู้จิตจะไม่มีความคิดอะไรทั้งสิ้นจะมองเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกก็เพียงแต่รู้อยู่เฉยๆจิตไม่มีความคิดแม้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆของสภาวะจิตก็นิ่งอยู่เฉยๆไม่มีความคิดเพราะความรู้ในขั้นนี้มันเป็นความรู้เหนือโลกเหนือสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นจิตสมถะในขั้นใดๆก็ตามถ้าอยู่ในสมถะอย่างแท้จริงแล้วจิตจะไม่มีความคิดมีแต่รู้อยู่เฉยๆมองเห็นอะไรก็รู้อยู่เฉยๆเห็นสภาวะที่ปรากฏการอย่างละเอียดอยู่ตลอดเวลาจิตดวงนี้ก็เฉยๆอยู่อย่างนั้นคือจิตในขั้นนี้เป็นจิตที่รู้อะไรโดยที่ไม่มีสมมติบัญญัติเขาจะไม่ยอมเรียกชื่ออะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเป็นกลางไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือจิตสมถะจิตสมถะนี่มีทางผ่านได้หนึ่งผ่านบริกรรมภาวนาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆสองผ่านการค้นคิดพิจารณาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆสามผ่านการตามรู้ความคิดและอารมณ์เมื่อสงบแล้วไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาแบบหลักตามหลักสูตรของวิปัสสนากรรมฐานหรือการตามรู้ความคิดก็ดีการคิดงานทางโลกก็ดีเป็นสาเหตุยังจิตให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเมื่อผลแห่งสมาธิเกิดขึ้นมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่มีแตกต่างเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเห็นในการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยขอได้โปรดพยายามปฏิบัติให้มันถึงแก่นกันสักทีเราจะได้เลิกเถียงกันสักทีเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทปวดหัวแทบเป็นแทบตายแล้วใครเทศธรรมะก็เทศกันอย่างเป็นกุ้งเป็นแควจนกระทั่งพากันงงยังกระไก่ตาแตกไม่ทราบว่าจะจับเอาอะไรมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์จริงๆอันนี้เป็นปัญหายุ่งยากในวงการของนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะฉะนั้นอาตมาจึงขอให้คำจำกัดความลงไปว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้ประโยชน์ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนี้ต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ในเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติลงไปแล้วเรื่องสมาธิเรื่องญาณเรื่องฌานพักไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปใฝ่ฝันเอากันแต่เพียงแค่ว่าจิตของท่านคล่องตัวต่อการบริกรรมภาวนาจนกระทั่งบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจนี่ประการหนึ่งทำให้จิตของท่านคล่องตัวต่อการพิจารณาอารมณ์โดยไม่ได้ตั้งใจจะพิจารณาแต่จิตของท่านปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัตินี่เป็นหลักที่สองในเมื่อสามารถทำได้อย่างนี้จิตจะไม่สงบไม่ได้ญาณไม่ได้ฌานอะไรก็ช่างขอให้ได้สติในเมื่อเราได้สติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเช่นอย่างการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในตอนแรกๆนี่ท่านอาจจะควบคุมจิตของท่านให้นึกพุทโธแต่เมื่อท่านนึกพุทโธจนคล่องตัวแล้ว
จนกลายความเป็นเองจิตของท่านจะนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นนี่ให้มันได้อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นยายแก่คนหนึ่งแกอ่านหนังสือไทยก็ไม่ออกฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องสวดมนต์ก็ไม่เป็นอาตมาก็สอนให้แกบริกรรมภาวนาพุทโธให้แกท่องทุกลมหายใจแกท่องพุทโธของแกอยู่15วันแล้วก็มารายงานว่าเดี๋ยวนี้สบายมากไม่ได้ตั้งใจจะท่องพุทโธแต่จิตเขาท่องเองเขาท่องอยู่ทุกลมหายใจภายหลังมารายงานอีกว่าทำไมใจของคนนี่จึงลุกเป็นไฟได้เขาบอกว่าทำไมใจของคนจึงลุกเป็นไฟได้อันนี้ก็สอดแสดงให้เห็นว่าจิตมันเกิดมีความสงบเป็นสมาธิในขณะที่พูดกันอยู่แกก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ยังลุกอยู่นะยังไม่ดับอาตมาก็บอกว่าเออรักษาไว้อย่าให้มันดับเมื่อเวลาจวนแกใกล้ๆวันแกจะตายหลังจากที่พระสวดมนต์เทศกันจบแล้วก็เดินไปหาแกไปถามว่ายายพระสวดมนต์ได้ยินไหมพระเทศได้ยินไหมแกก็บอกว่าได้ยินหัวใจยังลุกเป็นไฟอยู่หรือเปล่ายังอยู่เดี๋ยวนี้มันเจ็บป่วยไม่ได้ไปไหนมันยิ่งลุกแรงกว่าเก่าบางทีเกิดตกใจนึกว่าไฟไหม้บ้านทีนี้ก็เลยสั่งบอกว่าเวลานี้กำลังมีงานอย่าเพิ่งไปนะให้งานเสร็จซะก่อนจึงค่อยกำหนดจิตไปเพราะเวลานี้ยังยุ่งอยู่แกก็บอกว่าเออทีนี้งานของอาตมาเสร็จคืนวันที่3พอรุ่งเช้าวันที่4แกก็ไปแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ปฏิบัติยังงูงูปลาปลาอย่างไม่รู้อะไรแต่ตั้งใจทำจริงสามารถทำจิตให้ท่องพุทโธได้ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นในที่สุดจิตสงบเป็นสมาธิเกิดมีความสว่างเพราะแกไม่รู้เรื่องของธรรมะแกจึงใช้คำว่าทำไมหัวใจคนจึงลุกเป็นไฟได้แต่แท้ที่จริงจิตมันสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจิตมันก็เกิดความสว่างมันก็กลายเป็นดวงไฟขึ้นมาและจิตของแกยึดเอาความสว่างนั้นเป็นนิมิตเครื่องหมายยึดในความสว่างนั้นเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิภาวนามาแล้วจึงรู้สึกว่าจิตมันสว่างอยู่ตลอดเวลาลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าได้อุคหะนิมิตแต่อะไรไม่แปลกเท่าที่ว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะให้งานเสร็จซะก่อนจึงค่อยไปแล้วแกก็รับปากว่าเออพองานเสร็จแล้วแกก็ไปทันทีอันนี้คือการบริกรรมตัวอย่างของบุคคลผู้บริกรรมภาวนาจนคล่องตัวทีนี้ตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเมื่อประมาณสักเดือนเสร็จๆมีผู้หนึ่งโทรศัพท์ไปจากกรุงเทพไปถามว่าหนูปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อเพียงแค่ว่าทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่เคยได้นั่งสมาธิภาวนาเลยแต่เสร็จแล้วเมื่อเวลานอนหลับลงไปจิตกลับเป็นสมาธิสว่างขึ้นมาแล้วในที่สุดจิตดูมันคล้ายๆกับลอยออกจากร่างไปแล้วก็ย้อนมามองดูร่างกายเห็นเป็นโครงกระดูกแล้วก็แหลกละเอียดหายสาบสูญไปหมดไม่มีอะไรเหลือหนูไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้พิจารณาแล้วทำไมมันจึงเป็นไปได้เพราะอะไรอาตมาก็ให้คำตอบว่าเพราะการทำสติ

ในเมื่อเราพยายามทำให้มากๆอบรมให้มากๆจิตจะไม่เป็นสมาธิย่อมเป็นไปไม่ได้ปัญหาสำคัญเราอย่าไปทำจิตทำใจให้เข้าในลักษณะที่ว่าชิงสุขก่อนหามที่เราทำไม่สำเร็จเพราะว่าเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากรู้มากเกินไปรู้มากกำลังของเราจะรู้ได้เพราะฉะนั้นจึงให้คติเตือนใจว่าการปฏิบัติธรรมนี่ต้องใจเย็นๆ 1. ใจเย็นๆ 2. เชื่อสมรรถภาพของตัวเอง 3. ใช้ความภาคเพียรพยายามมากๆเมื่อเราสามารถปฏิบัติได้อย่างนี้สมาธิและสติปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นเองแม้ว่าใครภาวนาแล้วจิตไม่สงบเป็นสมาธิไม่ได้ญาณไม่ได้ฌานอย่างท่านที่อย่างที่ท่านว่าก็ตามแม้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ให้สังเกตดูสติของเราเนี่ยมันดีขึ้นกว่าที่เราไม่เคยภาวนาไหมถ้าสังเกตดูสติเมื่อเรามีความคิดอะไรแล้วสติมันโผล่ขึ้นมาคิดอะไรมันตามรู้ไปคิดอะไรมันตามรู้ไปเมื่อพูดมันไปจ้องอยู่กับคำพูดเมื่อคิดมันไปจ้องอยู่กับความคิดเมื่อทำงานมันไปจ้องอยู่กับงานเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจิตสามารถมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ทันท่วงทีเมื่อมีปัญหาชีวิตประจำวันมันแก้ได้เมื่อมีปัญหาการงานมันแก้ได้ขอให้สังเกตดูถ้าได้อย่างนี้แล้วแม้ว่าจิตจะยังไม่สงบเป็นสมาธิเท่าที่ควรก็ตามถือว่าเป็นการปฏิบัติได้ผลทีนี้เมื่อก่อนนี้เราอาจจะคิดจะทำปานาติบาตเช่นยุงมากัดเราก็ยังอยากจะตกแต่เมื่อมหัดภาวนาแล้วเราได้ดีขึ้นแม้จิตจะยังไม่เป็นสมาธิแต่เรางดเว้นบาปกรรมตามหลักของศีล5ได้โดยเด็ดขาดและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติได้ผลถ้าใจมันยังนึกอยากจะตบยุงอยู่แล้วก็ยังแสดงว่ายังไม่มีพลังเข้มแข็งเพียงพอถ้าเราจะไปมุ่งเอาแต่ฌานแต่ความสงบแต่ญาณอะไรต่างๆตามที่ว่านั้นเพียงอย่างเดียวแล้วเราจะเกิดท้อถอยไม่อยากปฏิบัติเราต้องเก็บเอาส่วนหยาบจากส่วนหยาบๆนี่ไปก่อนที่จะได้ส่วนละเอียดนี่เราต้องได้ส่วนหยาบซะก่อนและอีกอย่างหนึ่งการทำสมาธิภาวนาเนี่ยถ้าท่านผู้ใดเกิดความรู้สึกว่าถ้าวันไหนไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิวันนั้นนอนไม่หลับขอให้รู้เถิดว่าท่านได้คุณธรรมอันหนึ่งคือศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยเกิดขึ้นแล้วเพราะท่านอยากทำในเมื่อมีศรัทธาความเชื่อมั่นก็ย่อมมีวิริยะคือความภาคเพียรเมื่อมีวิริยะความภาคเพียรก็มีความตั้งใจเมื่อมีความตั้งใจก็ย่อมเกิดความมั่นคงคือสมาธิในเมื่อมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิเป็นหลักปัญญาก็ย่อมบังเกิดขึ้นได้และอีกอันหนึ่งขอตอบปัญหาซึ่งมีคนถามอยู่บ่อยๆบางทีบางท่านอาจจะเคยเป็นมาแล้วแต่ยังคล่องอยู่ในปัญหาข้อนี้มีผู้ไปถามบ่อยๆว่าเมื่อก่อนนี้ทำสมาธิสงบมีปีติมีความสุขมีความสบายอย่างยิ่งบางครั้งสงบละเอียดถึงขนาดไม่รู้สึกว่ามีตัวแต่เดี๋ยวนี้ทำไมจิตมีแต่ความฟุ้งซ่านนี่ปัญหานี้มีคนถามอยู่บ่อยๆซึ่งโดยธรรมชาติของจิตเมื่อเกิดมีความสงบเป็นสมาธิบ่อยๆจิตสะสมพลังงานเอาไว้แล้วในเมื่อจิตมีพลังงานตัวการสำคัญคือสติในเมื่อสติจิตย่อมมีความคิดความคิดอันนั้นคือปัญญามันเป็นผล

0: เกิดขึ้นจากการทำสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นใครที่เคยมีจิตสงบอยู่แล้วเมื่อภายหลังมาภาวนาแล้วจิตสงบลงเพียงนิดเดียวมันไม่สงบเป็นสมาธิถึงขนาดได้ฌานสักทีมันมีแต่ความคิดถ้าเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยให้มันคิดไปทำสติตามรู้ไปดังที่กล่าวแล้วการภาวนาของท่านจะได้ผลดีเมื่อจิตมันมีพลังพอที่จะทำงานได้แล้วมันอยากทำงานถ้าท่านไปห้ามมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านห้ามไม่ได้บางทีมันอยากสงบอยู่เฉยๆมันก็สงบบางทีมันอยากใช้ความคิดมันอยากมีความรู้มันอยากพิจารณาอยู่เฉยๆมันก็พิจารณาโดยไม่ได้ตั้งใจและมันจะพิจารณาอยู่ตลอดเวลาและสงบอยู่ตลอดเวลาที่ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังจงทำความเข้าใจอย่างนี้ เพราะงั้นวันนี้ได้ธรรมะได้นำธรรมะมาแสดงเกี่ยวกับหลักการที่จะทำกรรมฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการทำกรรมฐานนี้จะต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเราจะมีหลักการปฏิบัติได้ในสามหลักคือหนึ่งทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดตลอดเวลาทุกลมหายใจประการที่สองบริกรรมภาวนาจะนึกพุทโธก็ได้เมื่อจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าจิตไปคิดถึงสิ่งอื่นลองปล่อยให้เขาคิดไปแล้วทำสติตามรู้แบบที่สองนี้เป็นการทดสอบพลังจิตไปในตัวจะได้หายข้อข้องใจในข้อที่ว่าเมื่อก่อนนี้จิตสงบแล้ว จิตสงบมีปีติมีความสุขดีแต่บัดนี้ทำไมมีแต่ความฟุ้งซ่านถ้าท่านปฏิบัติตามหลักที่สองนี้ท่านจะหายสงสัยในข้อนี้ประการที่สามการใช้ความคิดมาเป็นอารมณ์พิจารณาซึ่งเราสามารถที่จะเอาเรื่องต่างๆไม่ว่าทางโลกทางธรรมทางศาสนาแม้แต่เรื่องความคิดเกี่ยวกับธุรกิจการงานใดๆก็ตามซึ่งเราจำเป็นต้องใช้ความคิดอยู่แล้วเมื่อเราจะใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้ทำสติกำหนดตามรู้ความคิดโดยถือเอาความคิดนั้นเป็นอารมณ์ของกรรมฐานแล้วท่านจะได้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามฝึกฝนอบรมกระทำให้มากๆอบรมให้มากๆจะมีสติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองได้แก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้แก้ไขปัญหาการงานได้แล้วเราจะได้พลังจิตพลังสติไปสนับสนุนงานการที่เราทำอยู่อันเป็นชีวิตประจำวันในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจักรวาลจงดลบันดาลให้จิตใจของท่านผู้ฟังประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังเทศนามาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ต่อไปนี้เป็นรายการตอบปัญหามีผู้ถามว่าเมื่อเวลาผู้ถูกวิญญาณอื่นเข้าทรงนั้นจิตของผู้กระทำการเข้าทรงนั้นไปอยู่แห่งใดจึงปล่อยให้คนอื่นเข้ามาทรงอันนี้คำตอบก็คือว่าจิตวิญญาณของท่านผู้นั้นก็อยู่ในตัวของเขาแต่ว่าในเมื่อเขาน้อมจิตน้อมใจของเขาให้ตกอยู่ในอำนาจของวิญญาณแล้วเขาจึงไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะต่อต้านกับวิญญาณนั้นๆได้อันนี้มีตัวอย่างคือมีนายคนหนึ่งอยากจะทดลองการทรงวิญญาณอุตส่าห์ไปเชิญหมอทรงวิญญาณหมอทำพิธีทรงวิญญาณมาก็มาทำพิธีตามแบบของเขาแล้วเขาก็ผู้ที่ต้องการอยากจะทรงวิญญาณนั้นก็ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกอย่างในเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเขาก็ให้บริกรรมคาถาตามแบบของเขา ในเมื่อบริกรรมภาวนาไปแล้วจิตก็มีความสงบลงมีปีติมีความสุขเหมือนกับที่เราบริกรรมภาวนาธรรมดา แต่เขาตั้งใจจะรับการทรงนั้นอีกสักครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามีรูปร่างของวิญญาณที่เขาเชิญมาปรากฏตัวอยู่ต่อหน้าเมื่อปรากฏตัวแล้วเขาก็น้อมจิตน้อมใจรับการทรงวิญญาณนั้นก็เข้ามาทรงทันทีในเมื่อเข้ามาทรงแล้ว ความรู้สึกดั้งเดิมของเขาเปลี่ยนไปในทันทีทันใดปีติและความสุขหายยังเหลือแต่ความแน่นในหน้าอกแล้วหนักไปทั้งเนื้อทั้งตัวในขณะนั้นเขายังมีสติเป็นของของตัวอยู่แต่เขาก็พยายามนึกต่อต้านเขาบอกว่าการทรงนี้ไม่ดีการทรงนี้ไม่ดีเพราะไม่ใช่ความสุขพอถูกทรงแล้วหนักตัวปวดศีรษะแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกสักพักหนึ่งเขาก็ไม่รู้สึกตัวต่อไปก็เป็นเรื่องของวิญญาณทรงทีนี้แต่เมื่อภายหลังเมื่อการทรงผ่านพ้นไปแล้วที่หลังเขาก็มาคิดว่าต่อไปเราจะภาวนาเอาตรงที่มันมีปีติมีความสุขจะไม่ให้วิญญาณเข้าทรงแต่เมื่อจะภาวนาจะทำอย่างไรก็ต้องขอยืมคาถาของอาจารย์ผู้ทำพิธีทรงมาบริกรรมภาวนาพอบริกรรมภาวนาพอจิตสงบมีปีติมีความสุขเจ้าวิญญาณที่เคยทรงนี่ก็โผล่หน้ามาทันทีในตอนนี้เขาแข็งใจเขานึกว่าไม่ยอมให้ทรงไม่ยอมให้ทรงเขานึกอยู่อย่างนี้แล้วจิตกระแสจิตของเขาก็เพ่งอยู่ที่รูปร่างของวิญญาณพอเพ่งไปได้สักพักหนึ่งเนื้อหนังของรูปร่างนั้นก็พังไปหมดยังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดโครงกระดูกก็ทรุดหวบลงแล้วตัวไปหมดหลังจากนั้นเขาภาวนาอย่างไรวิญญาณก็ไม่มารบกวนเขาอีกอันนี้เพราะเขามีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งเขาไม่ยอมให้วิญญาณเข้าทรงวิญญาณจึงทรงเขาไม่ได้เมื่อวิญญาณเข้าทรงแล้ววิญญาณเดิมของเขาก็แฝงอยู่ในนั้นไม่ได้หนีไปไหนแต่หากถูกวิญญาณดวงใหม่ที่มาเข้าทรงนี่บีบบังคับให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของวิญญาณดวงใหม่นี่หมดเขาจึงไม่มีพลังจิตพลังประสิทธิภาพอะไรจะเป็นตัวของตัวเรื่องของเรื่องจึงกลายเป็นเรื่องของการทรงไปหมดคำพยากรณ์ของคนทรงจะเชื่อถือได้เพียงใดแค่ไหนคำพยากรณ์ของคนทรงนี่ก็เชื่อถือได้เชื่อถือได้พอๆกับหมอดูคู่กับหมอเดาถ้าคนทรงยังมีสติสัมปชัญญะดียังไม่ถูกอะไรมาก่อเกิดมาก่อให้เกิดกิเลสโลภโกรธหลงขึ้นมาภายหลังตอนแรกๆนี่ทำนายอะไรก็แม่นแม่นแม่นแต่ว่าเมื่อนานๆไปแล้วความแม่นมันจะหายไปหมดเหมือนกับอาจารย์ให้หวยมันก็แม่นแต่ทีแรกต่อไปแล้วมันก็ไม่แม่นไอ้เรื่องของวิญญาณนี่ก็เหมือนกันบางอย่างเราก็พอเชื่อถือได้บางอย่างก็เชื่อไม่ได้มีผิดบ้างถูกบ้างเพราะวิญญาณนี่ก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่เหนือมนุษย์เราเท่าไหร่นักหรอกถ้าหากสมมติว่าอย่างพวกเรานี่ภาวนาทำเป็นสมาธิมีอะไรดีๆกันจริงๆแล้วก็สามารถที่จะทำนายทายทักชะตาของตัวเองหรือคาดการล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันได้หลักวิชาการมันก็มีอยู
1: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
2: รมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มนุษย์เราต่างจากสัตว์สัตว์เขาอยู่มาโดยธรรมชาติคือเกิดมาโดยธรรมชาติดูธรรมชาติอะไรๆก็ตามธรรมชาติของเขาไปเรื่อยจนกระทั่งวันตายเขามีธรรมชาติของสัตว์เป็นประจำตัวของเขาสำหรับมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์จึงต้องมีศาสนาเป็นเครื่องปกครองถ้าว่าจะเทียบแล้วก็เหมือนกับแปลนบ้านแปลนเรือนนี่การถูกสร้างที่จะทำให้มีความแน่นหนามั่นคงให้สวยงามในมาตรฐานต้องอาศัยแปลนเป็นสำคัญไม่ใช่จะทำเอาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเหมือนอย่างสร้างกุฏิวัดป่าบันตะเพราะอันนี้มันเป็นอีแบบหนึ่งการสร้างให้ถูกต้องตามแบบแผนผังแล้วมันก็น่าดูมีความเป็นมนุษย์นี่เป็นอีกอย่างการที่จะสร้างมนุษย์ให้ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์ซึ่งมีภูมิสูงกว่าสัตว์จึงต้องอาศัยศาสนาซึ่งเป็นเหมือนกับว่าแปลนชี้แนวทางให้ประพฤติปฏิบัติความเป็นอยู่ของคนหมู่มากเพราะมนุษย์เราอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่มีพวกมีเพื่อนเป็นธรรมดาตั้งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดจะอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังไม่ได้เพราะมนุษย์เรามันขี้ขลาดเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากไม่มีกฎหมายบ้านเมืองไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องปกครองความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีอะไรจะเกินหน้ามนุษย์นี่แหละสำคัญเมื่อความเห็นแก่ตัวมากการแสดงออกแห่งความเห็นแก่ตัวก็ต้องเป็นการกระทบกระเทือนเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเพราะไม่มีศาสนาไม่ทราบว่าอะไรผิดอะไรถูกเมื่อได้อย่างใจแล้วก็เป็นที่พอใจของตนเรียกว่าสร้างความทุกข์ความลำบากให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสำหรับตนเองซึ่งไม่ถูกกับลักษณะของมนุษย์ผู้มีความฉลาดนั่นเลยการมีศาสนาก็คือการมีการเทียบเคียงทดสอบในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าอันใดถูกอันใดผิดอันใดถูกใจเราผิดใจคนอื่นอะไรเป็นความกระทบกระเทือนไม่กระทบกระเทือนนี่เราหมายถึงส่วนรวมคือหมายถึงทั่วๆไปต้องมีกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องปกครองไม่เช่นนั้นโลกก็ร้อนศาสนาจึงเป็นความจำเป็นที่หมู่มนุษย์ต้องนับถือกันคนนั้นถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องปกครองให้คนมีความร่มเย็นต่อกันนั่นเองเราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นรั้วกั้นของใจเป็นที่ยึดของใจเป็นหลักของใจมีความระลึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงศาสนากับการระลึกถึงตนก็มีส่วนเท่าๆกันเมื่อระลึกถึงศาสนาศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรก็สอนลงมาที่เราก็เป็นเหตุให้รู้สึกตัวเราว่าอันใดถูกอันใดผิดเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นศาสนามีหลายชั้นตามพื้นเพของจิตใจและผู้ปฏิบัติมีสูงมีต่ำและมีสูงสุดตามแต่ความสามารถของผู้จะพูดปฏิบัติจะได้มากน้อยเพียงไรอย่างน้อยเรามีศีล5แล้วก็ยังดีมีความร่มเย็นเป็นสุขจากนั้นคงมีการเจริญเมตตาภาวนาการทำบุญให้ทานเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์จะต้องทำทั้งนั้นเป็นกิจจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากจะต้องมีการสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันและมีความเห็นอกเห็นใจให้ความเป็นใหญ่ให้สิทธิแก่กันและกันโดยสมบูรณ์ต่างคนต่างให้สิทธิต่างทนต่างให้ความเป็นใหญ่ในเขาและสมบัติของเขาเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับเราเช่นเดียวกับเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนก็ต่างไม่ล่วงล้ำเขตแดนซึ่งกันและกันก็มีความเป็นสุขการกระเทือนจิตใจ เป็นสิ่งที่กระเทือนมากเสียหายมากยิ่งกว่าสมบัติที่เสียไปสมบัติอันใดที่เป็นของใครได้สูญหายไปเพราะการโจรการลักการขโมยหรือการปล้นการจี้อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่กระเทือนจิตใจมากเฉพาะอย่างยิ่งการปล้นการจี้นี่เป็นส่วนใหญ่มากทีเดียวการขโมยยังเป็นอีกอย่างสมบัตินั้นก็ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่สำคัญที่คุณค่าของใจได้เกิดความกระทบกระเทือนและเสียหายไปมากมายอันนี้ท่านให้รักษาทั้งสองอย่างคือรักษาทั้งสมบัติด้วยรักษาทั้งด้านจิตใจของกันและกันด้วยนี่หมายถึงศีลอันใดก็ตามเกี่ยวกับศีล5นี้มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วยกันทั้งนั้นถ้าต่างคนต่างมีศีล5นี้ด้วยกันแล้วร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่ไม่เข้าใจศาสนาก็เห็นว่าศาสนาไม่จำเป็นไม่สำคัญคือเราไม่เห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆและของตัวเองนั่นแหละถึงได้เห็นว่าศาสนามันเป็นของสำคัญแต่เรายังเห็นว่าเราเป็นมีความสำคัญเห็นคนอื่นมีความสำคัญเช่นเดียวกับเราแล้วศาสนาก็เป็นความสำคัญเพราะสอนให้คนเห็นความจริงความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นการเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นบุญญาลาภของเราที่ไม่ได้พบศาสนาเลยนั่นน่ะมันมีจำนวนไม่น้อยมีมากมายก่ายกองไม่ทราบว่าพุทธเป็นยังไงธรรมเป็นยังไงสงฆ์เป็นยังไงสาระอันสำคัญของจิตใจไม่มีเลยพออยู่ไปวันหนึ่งกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งอาศัยด้านวัตถุพอให้เพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจหาสิ่งที่จะซึมซาบสิ่งบำรุงไม่มีเลยก็แสดงว่าขาดหลักอันสำคัญไม่น้อยเพราะฉะนั้นการยอมกันทางด้านวัตถุจนลืมทางด้านนามธรรมคือศาสนาคือศาสนาหรือทางจิตใจจึงเป็นความเดือดร้อนเพราะไม่สม่ำเสมอด้านวัตถุก็ทำเพราะกายของเราก็เป็นวัตถุต้องอาศัยวัตถุเข้ามาเยียวยารักษาร่างกายของเราอยู่ได้ด้วยวัตถุเป็นบ้านเรือนเป็นต้นจิตใจของเรามีความร่มเย็นได้ด้วยศีลด้วยธรรมจึงควรมีศีลมีธรรมคือคุณงามความดีที่เราจะพึงอบรมสั่งสมขึ้นให้มีมากๆเพื่อจิตใจจะได้มีหลักฐานเป็นเครื่องยึดถึงชื่อว่าจำเป็นด้วยกันทั้งสองอย่างเฉพาะอย่างยิ่งใจเป็นสิ่งสำคัญมากควรจะมีหลักยึดของใจเพราะใจวอกแวกคลอนแคลนเนื่องจากหาหลักยึดไม่ได้ถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงไรก็ตามจิตใจเมื่อขาดคุณงามความดีขาดศีลธรรมเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องทำให้ชุ่มเย็นแล้วจิตใจก็ร้อนร้อนทั้งที่มีความรู้ความฉลาดร้อนทั้งที่มีสมบัติมากร้อนทั้งที่อะไรแล้วก็ไม่อดอยากขาดแคลนทางด้านวัตถุแต่ความร้อนของใจจะร้อนอยู่ไม่ลดละเพราะขาดอาหารภายในใจขาดเครื่องบำรุงภายในใจใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ปรากฏว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงทราบความจำเป็นทั้งสองอย่างคือทางด้านวัตถุที่เกี่ยวกับร่างกายทางด้านนามธรรมคือคุณงามความดีที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะทั้งปัจจุบันและอนาคตทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงเพราะฉะนั้นจึงต้องสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้ทราบทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายในคือใจทั้งปัจจุบันทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายมาในภพนั้นๆจนมาถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นอยู่เวลานี้ความสุขความทุกข์ก็ทราบกันอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันหมุนอยู่เสมอให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างดังที่เราทราบกันอยู่เวลานี้และอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้ามีอะไรเป็นหลักของจิตใจ ที่จะสืบพบสืบชาติไปด้วยไปได้ด้วยดีไม่มีความทุกข์ร้อนพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบและทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญสาระอันสำคัญคือคุณงามความดีไว้สำหรับใจใจจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดในภพใดชาติใดก็เป็นสุขคติสุขคติสุขโตไม่ว่าจะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ทรงสั่งสอนไว้ในโลกในยุคนั้นๆทรงสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันในโอวาทปาติโมกข์ท่านสอนไว้ย่อๆว่าสัพพาปัสสะอาการณังการไม่ทำชั่วอันจะให้เกิดความเสียหายทั้งปวงหนึ่งกุศลสู้กุศลสู้ประสัมปทาหรือกุศลสู้ประสัมหรือกุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดในทางที่ชอบให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตตประโยชน์ปนังการทำจิตให้ผ่องใสหรือบริสุทธิ์มีหลักใหญ่ของศาสนาเอตังมุทานสาธนังนี้เหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงหรือทั้งหลายนี่หลักใหญ่ของศาสนาท่านสอนเป็นแบบเดียวกันเพราะกิเลสหรือสัตว์โลกเป็นชนิดเดียวกันมีความทุกข์ความลำบากมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องร้อยรัดภายในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกันหมดการสั่งสอนธรรมจึงต้องอาศัยเรื่องของสัตว์โลกเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสอนอย่างไรถึงจะถูกต้องนี่เวลานี้เราทุกคนถ้าหากว่าไม่มีหลักจิตใจเราก็ไม่แน่ใจในตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าหากตายแล้วจะไปยังไงจะไปสุขไปทุกข์ไปคติใดไปเกิดเป็นภพอะไรบ้างเป็นสัตว์หรือบุคคลชนิดใดเราไม่อาจทราบได้การไม่อาจทราบได้นี้เราก็ไม่ควรเสี่ยงต่อความไม่ทราบได้อยู่เสมอไปจึงควรสร้างความแน่ใจให้มีภายในตนการสร้างความแน่ใจก็คือสร้างจากด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอะไรจะเป็นที่แน่ใจก็คือความดีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานี่เป็นสิ่งที่แน่ใจสนับใจอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะแน่ใจไปยิ่งกว่าความดีนี้เป็นเครื่องประกันความดีนี้มีอยู่ภายในจิตใจใดจิตใจนั้นเรียกว่าประกันตัวได้เพราะความดีเป็นเครื่องประกันเราจึงสร้างความแน่นอนไว้ในจิตเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนทั้งชาติและล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปีหลายเดือนโดยไม่ได้คิดอ่านใจตรองอะไรเลยในสาระสำคัญที่เป็นคุณสมบัติของจิตอันนั้นไม่สมควรสิ่งสมควรอย่างยิ่งก็คือเราพยายามทำเสียตั้งแต่บัดนี้ไม่มีใครที่จะพูดให้เป็นที่เชื่อถือและถูกต้องแม่นยำได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคนพูดกันทั้งโลกมีความปลอมแฝงไปเรื่อยๆส่วนมากพูดด้วยความสุ่มเดาไม่ค่อยไม่ได้พูดด้วยความจริงจังออกมาเพราะต่างคนต่างไม่รู้จริงถึงจริงจะเอาความจริงมาพูดอย่างอาถรรพ์ได้อย่างไรส่วนพระพุทธเจ้าในธรรมทุกบททุกบาทที่ประทานวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทรงทราบโดยเหตุโดยผลประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนสรรโลกคำสั่งสอนนั้นจึงเป็นที่แน่ใจได้ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์สอนไว้จึงเป็นผู้แน่ใจในตนเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจที่สุดหาที่สงสัยไม่ได้เลยเมื่อถึงขั้นแน่ใจแล้วเป็นอย่างนั้นมีแต่ความดีเป็นที่แน่ใจได้อย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพราะว่าคำสั่งสอนจึงเป็นที่แน่ใจสำหรับโลกทั่วไปถ้าไม่มีมารเข้าบดลบันดาลใจตัวเห็นสิ่งที่แน่ใจนั้นว่าเป็นของไม่แน่ใจไปเสียสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นเข้าใจเป็นของดีแล้วฟ้าเอามาปรับ เผาผลาญตนเองนั้นก็ไม่มีใครช่วยได้นั่นเรียกว่ากรรมของสัตว์นี่เราทั้งหลายทราบอยู่ด้วยกันว่าดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเป็นของมีมาดั้งเดิมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสกสรรขึ้นมาเฉยๆเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมแล้วพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่ใช่จะมาเพื่อมาถอนมาปรุงมาแต่งเอาใหม่ทั้งๆที่สิ่งนั้นไม่มีแล้วมาปรุงแต่งให้มีอย่างนี้ไม่มีในโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นคำว่าบาปก็หมายถึงความเศร้าหมองผลก็คือความทุกข์ถ้าว่ามันไม่มีสัตว์โลกแต่ละรายมีความทุกข์ประจักษ์ตนเองเพราะอะไรจึงเป็นทุกข์ก็เพราะสาเหตุคือกรรมเมื่อโลกนี้ยังมีการทำกรรมอยู่ตราบใดไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วผลจะพึงแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่อยๆไปหากเราจะลบล้างกรรมเราก็ต้องลบล้างการกระทำของเราลบล้างบุญลบล้างบาปก็ลบล้างการกระทำของเรามีเท่านั้นเป็นที่ลบล้างอย่างอื่นไม่สำเร็จคำว่านรกนั้นก็เป็นสถานที่อยู่ของสัตว์ผู้อยากช้าลามกสวรรค์เป็นสถานที่อยู่ของผู้มีความดีเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเช่นอย่างเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของใครในโลกนี้ก็ยังมีเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของใครสถานที่ดีกว่านั้นก็มีเยอะอย่างที่เราเห็นนอกจากเรือนจำไปแล้วก็ดีๆกันไปทางนั้นไม่ได้ถูกกักขังไม่ได้ถูกทำโทษทำกรรมอะไรมันต้องบังคับบัญชาแบบนักโทษเราก็เห็นกันอยู่เพียงโลกนี้เราก็เห็นทำไมโลกอื่นจะไม่มีเมื่อโลกนี้มีโลกอื่นก็มีวันนี้มีวันอื่นก็มีเนี่ยมันเป็นของคู่เคียงกันมาอย่างนี้แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นที่จะมีเพียงไรก็ตามสายตาเราสั้นเพียงแต่มองดูขวางดูหนามมันก็ยังไม่เห็นยังไปเหยียบเอาจนได้หัวตอเดินไปมันก็ยังไม่เห็นโดนเอาจนได้จนเท้าแตกเนี่ยที่ดูสิขนาดที่โดนขนาดที่เหยียบเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีแต่ความไม่มีนั้นลบล้างกันได้ไหมเวลาเดินไปเหยียบเอาเงี้ยน้ำปากหรือไม่ปากมันก็ปากเพราะสิ่งนั้นมีอยู่ไปเหยียบถูมันก็ปากไปโดนหัวตอก็เท้าแตกจนได้ทั้งจริงว่าหัวตอไม่มีนี่แหละเราคิดดูสายตาเรามันสั้นๆอย่างนี้แหละเพียงแต่มองดูหัวแม่เท้าของตนมันก็ยังไม่ทั่วถึงยังต้องโดนขวากโดนน้ำโดนหัวตอจนได้แล้วยิ่งสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นของละเอียดที่มากมายกากองเป็นวิสัยของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดมีญาณที่จะยังทราบตามความจริงอันละเอียดทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่ฐานะของคนอย่างพวกเราท่านๆนี้จะมองเห็นกันถึงการเชื่อเราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดนี่สำคัญเราจะเชื่อคนมีธรรมหรือเชื่อคนจอมโกหกพระพุทธเจ้าเป็นคนจอมโกหกหรือเป็นจอมปราดนะถ้าเชื่อคนตาบอดก็ต้องโดนไม้เรื่อยๆไปเพราะคนตาบอดจะไม่ได้เดินตามทางชนนั้นโดนนี้ไปเรื่อยตามภาษาของตาไม่เห็นแต่คนตาดีแล้วไม่โดนนอกจากจะเผลอตัวไปหรือประมาทดังที่ว่านี่ไปเหยียบความเหยียบน้ำเนี่ยคนตาดีเหยียบได้ในขณะที่เผลอขณะที่ไม่เห็นแต่คนตาบอดนี่เห็นไม่เห็นก็ไม่ทราบแหละเพราะมันมืดอยู่นั่นตลอดเวลาอะไรมาผ่านหน้าเป็นเอากันทั้งนั้นไม่ถอยแบบโดนด่าชนด่าไปเลยเพราะไม่เห็นจะทำไงการเกิดของสัตว์โลกมันก็เกิดด่าไปเลยอย่างนั้นเหมือนกันเพราะไม่เห็นไม่ทราบแล้วแต่กรรมจะพาไปกรรมจูงกรรมลากไปไหนชุดไปไหนลากไปไหนมันก็ไปเราไม่มีอำนาจไม่มีกำลังที่จะฝ่าฝืนกรรมทั้งหลายได้กรรมต้องเป็นผู้ฉุดลากไปถ้าเป็นกรรมชั่วมันก็ฉุดลากไปเข้าป่าเข้ารกตกเหวลงบ่อไปอย่างนั้นตกนรกอเวจีไปถ้ากรรมดีก็พยุงส่งเสริมให้ไปในทางที่ดีเสมอพวกเกิดที่เกิดไม่รู้เรื่องรู้ราวเกิดไม่มีความสามารถอ่านรู้ด้วยญาณนะเนี่ยมันแบบเกิดดะดะไปเลยสุขจะมีทุกข์จะมีอะไรไม่ทราบว่ามัน จะมีมาเมื่อไหร่แม้แต่มาเกิดนี่ก็ยังไม่ทราบว่ามาจากภพอะไรที่ดูดิเราเป็นนักภพนักชาตินักเกิดนักตายอยู่แล้วยังไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้เราจะพูดไปถึงข้างหน้าอะไรอะไรที่จะเป็นเครื่องให้เราเป็นที่แน่นอนใจเราจึงควรสร้างเสียตั้งแต่บัดนี้การไปแบบชุ่มๆเดาๆเกิดแบบชุ่มๆเดาๆทั้งๆที่ไม่แน่ใจตัวเองความเป็นอยู่ก็ไม่แน่ใจนี่เราจะพยายามอยู่กับหรือนอนใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ถูกสมกับมนุษย์เป็นผู้ฉลาดคือไม่สมเหตุสมผลกันเฉพาะอย่างยิ่งการผิดความดีความเฉลียวฉลาดขึ้นภายในใจด้วยจิตตภาวนานี่เป็นสิ่งสำคัญมากอาจมองเห็นได้คำว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานอาจมองเห็นได้ด้วยจิตตภาวนาของเรามากน้อยต่างกันเท่านั้นบุญที่ไหนมันก็ทราบวิธีจิตที่มีความเย็นสบายมีความรุ่มร้อนเกิดมาเมื่อไรเพราะสาเหตุอันใดก็ทราบนั่นนี่แหละทราบบุญทราบบาปนรกสวรรค์ก็ทราบทั้งอยู่ภายในจิตใจทราบทั้งที่จะไปข้างหน้าก็ผู้นี้เป็นผู้พาไปสู่สถานที่ใดเนี่ยคนชั่วมันก็ไปเข้าเรือนจำนั่นเลยจิตที่ชั่วมันก็ไปลงนรกแน่มันก็ผิดกันที่ไหนมันก็เหมือนกันมันทราบอยู่ภายในใจเมื่อเราปฏิบัติไปสิ่งที่ปิดบังจิตใจค่อยหมดไปจางไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งสามารถที่จะมองเห็นในสิ่งต่างๆได้โดยลำดับนี้จนเต็มภูมิของจิตจะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอยู่ในฐานะของจิตในขั้นภูมิของจิตจะไม่เกิดก็ทราบตามขั้นภูมิของจิตว่าหมดเชื้อแล้วไม่มีทางที่จะเกิดต่อไปอีกแล้วก็ทราบเมื่อถึงขั้นจะทราบแล้วปิดไม่อยู่เนี่ยท่านจึงสอนให้อบรมจิตจิตนี้เป็นตัวรู้ตัวฉลาดแหลมคมมากถ้าสอนให้แหลมคมถ้าอบรมให้แหลมคมมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมากกว่าสิ่งใดในโลกแต่เราไม่ได้อบรมสั่งสอนจึงจิตจึงเป็นเรื่องอาภัพยืนจิตอาภัพอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนอาภัพทั้งนั้นเพราะสิ่งอาภัพมันปกปิดกำบังมันมีอำนาจเหนือกว่าจิตก็เลยกลายเป็นของอาภัพไปตามๆกันจึงต้องอบรมสติปัญญาให้จิตมีความสงบร่มเย็นเพียงสงบภายในใจเราก็เห็นคุณค่าของใจสงบมากก็เห็นมากรู้มากเข้าใจมากแล้วผิดทางปัญญาพิจารณาดูในโลกธาตุอันนี้มันไม่มีอะไรที่จะควรเปิดเผยรื่นเริงอะไรไปนั่งหนาเดินไปนะก็มีป่าช้าของสัตว์ทั้งเขาทั้งเราเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าในบ้านก็ยินบ่นออกนอกบ้านก็ยินบ่นเข้าเมืองก็ยินบ่นเจอไปทุกแห่งทุกหนเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์ของคนมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านแล้วจะสงสัยที่ไหนถ้ามีความสุขความสบายไม่ต้องมีอะไรมาก่อควรวุ่นวายให้รับความทุกข์ความลำบากนอกจากเราสร้างจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมเท่านั้นนี่เป็นที่ปลอดภัยไร้ทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรมากวนอันนี้เป็นจุดสำคัญมากเมื่อสร้างอันนี้ให้เต็มภูมิแล้วนั่นก็เย็นคิดว่าสถานที่นั่นเป็นไงสถานที่นี่เป็นไงเพราะความเย็นอยู่กับเจ้าของความสุขอยู่กับเจ้าของหลักลำใหญ่อยู่กับเจ้าของแล้วก็ไม่สามารถจะไปหาตะคุบเงาที่ไหนกันตัวจริงมันอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ครองอยู่ด้วยแล้วเราจะไปตะคุบเงาหาอะไรนี่แหละท่านว่าการสร้างตัวทางด้านธรรมะสร้างตัวอย่างนี้สร้างตัวทางโลกก็ดังที่เราทราบกันอยู่แล้ว

0: หลักเป็นเจนมีความสุขความสบายตายแล้วก็เป็นสุขผู้มีหลักจิตใจเป็นอย่างนี้คนเราถึงจะเป็นคนเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันในความรู้สึกจิตว่าจิตเหมือนกันก็ต่างกันในฐานะสูงต่ำของจิตความโง่ความฉลาดผิดแตกกันอยู่มากท่านจึงว่าเป็นประจำบุญตามกรรมตามนาควาสนามองเห็นกันไม่ได้มีอยู่อย่างลึกลับภายในจิตใจพยายามสร้างตัวให้ดีสร้างให้มีความแน่นหนามั่นคงเอาให้เห็นประจักษ์ธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ให้เห็นประจักษ์ในสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่แก้สิ่งที่มีอยู่รู้อยู่อันไม่ดีนี้ก็จะปรากฏสิ่งที่มีขึ้นมารู้ขึ้นมาภายในจิตใจอันเป็นความดีลองทำให้ใจสงบลองดูใจสงบกับใจไม่สงบผิดกันอย่างไรบ้างความสงบของใจเกิดขึ้นมากน้อยความสุขเราไม่ต้องถามเพราะปราศจากสิ่งก่อกวนในเวลานั้นจะมีความสุขเบาไปหมดทั้งใจเนี่ยมาบ้างมากจนไม่ปรากฏว่ากายมีในความรู้สึกเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนเหมือนอยู่อากาศหรือเหมือนอยู่อากาศกลางหาวไปอย่างนั้นนั่นแหละจิตสบายจิตปล่อยวางทั้งหมดในขณะนั้นนี่คือสงบเต็มที่เป็นไม่ทราบว่าตนอยู่ที่สูงที่ต่ำและอยู่ในที่เช่นไรนั่งอยู่หรือนอนอยู่ไม่สนใจทั้งนั้นปรากฏแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งไม่มีรูปไม่มีลักษณะอะไรปรากฏเลยเป็นแต่ความรู้ล้วนๆถ้าว่าจะพูดลักษณะก็มีแต่ความสว่างสวยปรากฏอยู่ภายในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ผิดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาในโลกเนี่ยมีความสงบมากความสว่างความสุขมากอย่างนี้จิตดวงนี้แหละดวงมืดๆดำๆที่เราตำหนิอยู่ทุกวันนี่แหละเพราะความมืดดำมันไม่ใช่จิตมันสิ่งปิดบังต่างหากเหมือนอย่างไฟฟ้าเราเนี่ยเราเอาแก้วครอบดำดำมาใส่ที่มันก็ดำเอาแดงมาใส่ก็แดงเอาขาวใส่มันก็ขาวเนี่ยไฟมันเป็นไฟอย่างนั้นแหละจิตก็เป็นจิตอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อสิ่งที่ดำสิ่งที่มัวหมองเข้าไปแทรกไปปกปิดกำปิดกำบังใจมันก็เหมือนว่ามันเศร้ามันหมองมันดำไปหมดความจริงก็คือสิ่งนั้นพาให้ดำชำระสิ่งนี้ออกแล้วจิตก็สว่างสบายออกมาจนกระทั่งถึงเต็มที่มันมีอะไรติดข้องในโลกธาตุผ่านทะลุไปหมดนะอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าใจเมื่อถึงขั้นมีอำนาจมีอำนาจอย่างนั้นสาระสำคัญจึงมีอยู่ใจนี้เท่านั้นพยายามบำรุงนี่แหละเชื่อที่จะไปเกิดพบหน้าก็คือใจดวงนี้พยายามสร้างให้ดีการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเอาละหยุดเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: กรรมฐานลูลาในการก่อสร้างนี่ขัดกันมากนะคือขัดกับจิตตภาวนาการภาวนานี้จะไม่ให้อะไรยุ่งเลยจะมีแต่งานของจิตจิตตภาวนาล้วนๆเถอะแล้วก็ตื่นนอนจับปุ๊บไปเลยละสติต้องเป็นที่หนึ่งสติมาที่หนึ่งที่หนึ่งไม่ว่าจะทำขั้นใดสตินี่พลาดไม่ได้นะสติเป็นพื้นฐานจำเป็นมากทีเดียวแล้วก็เข้ากับพระบาลีที่ท่านว่าสติสมัครปัจจิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงไม่มีแย่นะทั้งปวงเลยนี่เวลาเราประกอบความเพียรมันก็มาลงจุดนี้เผลอจะหยุดเมื่อไรนั่นแหละความเพียรขาดในตอนนั้นเผลอยับขาดยับเพิ่งได้รู้โอ้โหสติสำคัญมากนะคือสติตั้งต่อมันจะเป็นความรู้ยอดของจิตคือสติเนี่ยครอบจิตจิตจะรู้เมื่อมีสติแล้วมันจะทราบเรื่องราวรอบตัวถ้ามีสติจะทราบไปทั่วโลกก็ไม่รู้นะพอมีสติจอบปั๊บมันเฉพาะอย่างยิ่งมันก็รู้อยู่ในตัวเองต้องเสมอต้องบวกคำบริกรรมสติก็จับอยู่อย่างนั้นเลยจับอยู่ในคำบริกรรมไม่ให้เผลอถ้าใครทำได้อย่างนี้แล้วทิ้งนี่เลยไปก็ไม่สงสัยเพราะนี่เคยทำมาแล้วที่มาชื่อแจงพี่น้องหลายชาติเราทำมาแล้วนะตอนที่ติดเจอเงี้ยเสื่อมหาทางออกทางเข้าจะไหนไม่ได้แกมันหัวโอ่งแหมเหมือนไฟไหม้กองแปรนะเผาโอ้ติดเสื่อมทุกข์มากจริงนะไม่ลืมเลยเราติดเสื่อมไม่รู้ที่ไหนที่ไหนหาความสบายไงเลยนะไม่ได้ดึงดีกับอะไรเลยนะติดเสื่อมนี่จะความทุกข์ยุ่งไม่สนใจกับอะไรว่าจะดีไงโอ้เมื่อติดไม่ดีสักอย่างเดียวอะไรล้มเหลวไปหมดนะเมื่อที่เป็นงานย้อนหน้าย้อนหลังทีละตอนจะเอากันนะตอนก็ได้หลักได้เก่งมันอาจจะเป็นที่เหมือนเจิงแล้วเสื่อมเจิงแล้วเสื่อมเจิง14-15 วันนะทำความภาคเพียรแทบเป็นแทบตายขึ้นชุดสี่ยองห้าวันก็ไปถึงฝันสงบแน่วบางคราวมันจะเสื่อมไม่ให้เสื่อมบางคืนไม่นอนเลยกลัวมันจะเสื่อมมันก็เสื่อมมาต่อหน้าต่อตาเสื่อมไปอย่างนั้นขึ้นไปถึงนั้นแล้วเสื่อมขึ้นไปถึงนั้นแล้วเสื่อมเมื่อทำไม่คิดเป็นเพราะอะไรงานมันขึ้นไปแล้วอยู่ด้วยเพียง2-3 คืนนะจากนั้นก็ไหลลงเรื่อยๆไม่ฟังเสียงเรารั้งนะดึงเนี่ยรั้งไปไม่อยู่ถึงลงมดยังเหลือจีกาบัวคือหมดค่ามรยาคาโอ้ยังเหลือจีกาบัวน้องเนี่ยว่าเออหรือตั้งหรือใส่เหมือนซึ่งเขาขึ้นตำปวกใส่ขึ้นมาจนพอไปถึงนั่งดูได้3 วันลง เมื่อมันหาทางออกมาแล้วก็คิดร่างหน้าร่างหลังมันอาจจะเป็นเมื่อเรากำหนดกับพ่อผู้รู้เท่านั้นสักทีอาจเผลอไปก็ได้มันถึงเสื่อมได้เอาคำนี้แล้วก็เอาคำบริกรรมถ้าติดอยู่กับคำบริกรรมมันก็มีจุดที่จั่งว่างั้นนะให้อยู่คำบริกรรมเพียงกำหนดติดยั่วสติเฉยไม่พอคิดอะไรอย่างนั้นนะถ้าครั้งนี้กับถ้าอยู่กับคำบริกรรมเรื่องเสื่อมก็ดีเรื่องเจริญก็ดีเป็นคืนไฟเผาเราทั้งสองอย่างเนี่ยมาตลอดครั้งนี้จะไม่สนใจเอาเสื่อมไปเจริญไปครั้งแต่เรื่องพุทโธกับเรานิสัยเราชอบพุทโธคำบริกรรมคือพุทโธ กับสติติดกันอยู่ก็ติดเลยเอาอันนี้พยายามจะเสริมตัวเองรับอันนี้จะเสริมไปไม่ได้แต่ไม่ให้เผลอครับไม่ให้เผลอจริงคือเนื้อมันไม่เหมือนใครงานมันอันนี้รู้สึกว่าเหมือนใครยากเหมือนกันคือมันจริงจังมากนะเราพอลงใจแล้วทดสอบอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะลงจุดนี้อ่ะลงกับบริกรรมเอานั่งเอานั่งที่อย่างนั้นตัดสินเอาได้พอตัดสินปุ๊บมีพุทโธติดหน้าไปเผลอไม่ได้ว่างั้นนะมันก็เป็นโอกาสอันดีที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่งไปเผาศพหลวงปู่เสาท่านก็สั่งเสียว่าทำหาดีนะเห็นไหมไปเผาศพกลับมาแล้วกลับมาหาเห็นไหมทำหาอยู่นี่นะอยู่คนเดียวมันอาจจะเป็นโอกาสที่เหมาะกันก็ได้นะอยู่คนเดียวก็คนเดียวจริงๆเลยเมื่อที่เราทำตั้งแต่นั้นแล้วว่าเอาเนี่ยทำบริกรรมพุทโธกับสติจะไม่เผลอจับติดเลยไม่ยอมไม่เผลอมันจะเคลื่อนจะไหวไปไหนไม่ให้เผลอเลยนี่แหละกองทุกข์อันหนึ่งนะโอ้กองทุกข์บังคับติดด้วยสติไม่ยอมให้มันเผลอไปไหนเลยทุกข์มากเหมือนกันนะแต่ความมุ่งมั่นที่จะเอาให้ถึงผลกันมันมุ่งมากมากมันจึงไม่ลำบากมุ่งแต่ถ้าติดจับติดตลอดเลยต้องกระตือนอนต้องกระทั่งหลับไม่ยอมให้เผลอจริงทำงานปัดกวาดต่อก็ปัดกวาดอะไรต่อไม่ยอมให้เผลอเพราะอยู่คนเดียวนี่แหละเราตั้งรากฐานที่แรกนะที่เจริญแล้วไม่เสื่อมได้หลักจากอันนี้สติสำคัญมากทีเดียวที่นี่ขึ้นเด่นและที่นี่สติสำคัญมากสติจับไว้ตลอดคำบริกรรมไม่เผลอจากกันเอาเจริญไปเสื่อมไปไม่เอาไม่สนใจแต่เรื่องคำบริกรรมกับสตินี่จะเสื่อมไปไหนไม่ได้รับกันเลยก็ไม่นานนะล่ะนี่แหละเอาจริงเอาจังไม่นานนะบีบมันเข้าบีบมันเข้าอยู่นี่อันหนึ่งแสนทุกนะที่บางครั้งสติให้อยู่ด้วยกันไม่ยอมหนีไปไหนเลยเป็นภาระที่หนักมากที่จะอยู่ภายในใจเอากันอยู่นั้นตลอดเหมือนกับนักโทษมหันตโทษนั่นแหละซักกันเพราะไม่นานนี่จิตมันก็ค่อยสงบหรืออบแน่วเพราะมันอยากออกเข้าไปมันออกไม่ได้อยากคิดไปเลยคิดไม่ได้เลยนั่นแหละที่ว่าทุกตรงนี้นะสติบังคับไม่ให้ออกเลยเอาทุกเป็นตาก็ให้อยู่กับที่นี่จะไม่ออกอะไรทั้งนั้นระวังตลอดความเสื่อมความเจริญของจิตที่เคยเป็นมาไม่สนใจจะเอาจุดนี้จุดเดียวเอาเสื่อมเจริญเป็นยังไงให้รู้กันตรงนี้แหละคราวนี้ว่าเพราะมันทุกแสนทุกมาแล้วพอเจริญไปแต่เราจะกำหนดวันไม่ได้แต่ว่าไม่นานนะที่บีบกันอยู่ตลอดเวลาไม่นานแล้วที่นี่ขีดก็ค่อยรู้สึกตัวละเอียดเข้าละเอียดเข้าไปพุทโธก็ติดตลอดสติติดตลอดไม่เผลอจนกระทั่งที่นี่พอมันเข้าไปละเอียดจริงๆนะเข้าไปละเอียดจริงๆแล้วพุทโธหายเลยนะเนี่ยมันเห็นอยู่ในนั่นสิพุทโธที่บริกรรมพุทโธหายไปหมดกำหนดก็ไม่ได้นะไม่ออกไม่มีจะตั้งใจจะกำหนดให้เป็นพุทโธไม่มีเลยนี่คือความละเอียดของจิตแน่เกิดงงนะทำไงนี่คนเราบริกรรมพุทโธมาตลอดที่มานี่พุทโธก็ไม่มีถ้ากำหนดยังไงมันก็กำหนดไม่ออกไม่มีเลยทำไงอะที่นี่มันจะมีอันหนึ่งเอาถ้ามันมีคำพุทโธหายไปความรู้ไม่หายหมายว่าให้สติจับอยู่กับความรู้นะที่ละเอียดให้อยู่กับตรงนั้นวะมันรู้สึกตัวอยู่ในนั้นแล้วจับกับนั้นอีกนะจับกับความละเอียดของจิตที่มันบริกรรมพุทโธไม่ได้มันละเอียดขนาดนั้นนะพอบริกรรมพุทโธไม่ได้ก็ให้อยู่กับความรู้นั้นจ่ออยู่นั่นเลยที่นี่พอมันได้จังหวะมันจะคลี่คลายออกมามันก็เหมือนเรียกว่าจิตสงบเนี่ยพอมันที่คลายออกมา พอพุทโธบริกรรมได้ปั๊บจับติดปุ๊บอีกเลย
2: ติด
1: อย่างนี้เอาที่นี่ได้ความเป็นบทเรียนอันหนึ่งแล้วเวลาจิตละเอียดจริงๆนี่ไม่มีคำบริกรรมหมดกำหนดอะไรก็ไม่มีเลยในที่นี้พอมันคลี่คลายมากำหนดได้ปั๊บทำติดปุ๊บมันก็อย่างนั้นอีกลงอย่างนั้นอีกคือสงบเข้าไปอย่างนั้นอีกมันก็มีวิธีรักษาได้แต่ที่นี่พอมันละเอียดเข้าไปแล้วอยู่ที่ความละเอียดหลายครั้งหลายหนก็สร้างฐานขึ้นมาเป็นความสงบเป็นความเย็นคาราซินินะความรู้นี้เด่นขึ้นนั่นเห็นไหมจำให้ดีนะผู้ปฏิบัติสตินี้เป็นไม่ถอยนะถอยไม่ได้นะสติต้องติดแนบตลอดเลยทีนี้มันก็ค่อยสร้างฐานขึ้นมาแน่นหนาลังคงขึ้นมาจนกระทั่งถึงนู่นเลยนะถึงที่มันขึ้นไปเจริญอยู่2คืน3คืนนั่นแหละไปอยู่ที่นั่นเอาขึ้นถึงนี้แล้วมันเคยเสื่อมเอาเสื่อมไปไม่สนใจกับมันแต่พุทโธจะไม่ปล่อยเอาเสื่อมไปถึงนั่นก็อยู่กับพุทโธอีกไม่สนใจกับความเสื่อมของเลยทีนี้ไม่เสื่อมนะเอาอยู่นี่แหละเผื่อไม่เสื่อมแล้วก็ไม่สนใจนี่เอาอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งละเอียดเข้าละเอียดเข้านั่นแหละที่นี่เรียกว่าตั้งรากฐานในเบื้องต้นจากนั้นจิตก็แน่นหนามั่นคงเข้าเรื่อยๆพอท่านไปเผาศพหลวงปู่เสามาเราก็ไปรับท่านศีรษะพระนมไปพอมากับท่านมาถึงแล้วที่นี่ก็ฟาดใหญ่เลยแล้วนะเอาละที่นี่หมดภาระแล้วที่นี่จะเอากันให้ถึงเหตุถึงผลจิตได้หลักแล้วค่ะนี่จะเอาให้หนักยิ่งกว่านี้อีกมันก็ซัดกันนี่นั่นแล้วตอนนั้นแหละหลังจากไปพระธาตุพนมมาทุกๆมาถึงนี่คงจะเดินพฤษภาหรือจะเข้ามิถุนาแล้วมั้งเราก็ลืมเสียตอนนี้นะแต่มันควรจะเขาจะลงทำไร่ทำนากันนะพอมาถึงที่นี่หมดภาระละเอาละราชนี่ฟาดกันเลยนี่แหละตอนนั่งตลอดรุ่งนะพอมันได้ที่นี่ก็ก้าวเข้าสู่นั่งตลอดรุ่งซักกันใหญ่เลยที่ว่าให้ฟังอะไรที่ว่าก้นเนี่ยระยะนี้แหละเอากันอย่างหนักพอเครียดแค้นสุดกำลังทีเดียวถึงขนาดที่ว่าถ้ากินแล้วเสื่อมคราวนี้แล้วเราต้องตายจะไปดื่มไปไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้แล้วอะเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังไม่ตายจิตเราจะเสื่อมไปไม่ได้เอาฟาดกันอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไม่เสื่อมที่หมายคือมันเข็ดหลาบนะโถจิตเสื่อมมีทุกข์มากจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาเราจึงได้ยกข้อเปรียบเทียบมาให้เพื่อนฝูงฟังเหมือนอย่างคนที่มีเงินมีทองเป็นล้านล้านนะแต่ไปล่มจมด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเสียแล้วยังเหลือเงินอยู่ในบ้านในเรือนประมาณเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ได้สนใจนะนู่นน่ะมันไปเสียใจอยู่ที่เงินจำนวนมากที่มันล่มจมไปนู่นนะมันไปอยู่นู่นนะเงินนี่อยู่ในกระเป๋ามันก็ไม่สนใจมันไปนั่นแหละไปเสียใจอยู่กับเงินที่ล่มจมไปนั่นนี่แหละที่จิตเกิดความเสียใจเพราะจิตเรานี่มันภาคภูมิตัวเองเหมือนกับว่ามีเงินล้านวางกันเถอะนะที่มันไปจมมาเส้นเลยไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจะไปสารหัวขายเอาเงินล้านมีอย่างเดียวเรื่องเนี่ยแต่มันไม่ท้อใจตัวเองมันถูกมากนะทุกแสนสาหัสเราเห็นประจักษ์ตัวของเราเองอยู่ที่ไหนหาความสบายไม่ได้เลยอยู่นี่เนี่ยเหมือนไฟไหม้กองแตกนะเผาอยู่ไหนมันอะไรที่ไม่ถูกถ้าเป็นไฟก็ไม่แสดงเปลวแต่เป็นถ่านไฟแดงโลมันเผาโหนี่แหละการตั้งจิตต้องได้ใช้พินิจพิจารณาใช้การพินิจพิจารณาอย่างมากนี่ถ้าเราไม่พิจารณานี้เราก็ตั้งตัวไม่ได้นะก็จะพัดจะเหวี่ยงกันไปก็ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วนี่จึงได้มาจับอันนี้ติดภาพก็เอากันได้เลย จึงได้มาสอนหมู่เพื่อน เพราะสอนอะไรเราทำมาแล้วเป็นอาจารย์ ชั้นเอกมาแล้วสอนจึงไม่ผิด วิธีการที่เป็นมายังไง ในเรื่องสติไม่เห็นคุณกล้าตอนนี้แหละหรือว่าสติสำคัญมากสำคัญที่เรามาทำตัวของเราให้เห็นดุลทัศน์จากแล้วพอมันก้าวขึ้นถึงขั้นนั่งตลอดรุ่งจิตมันผึ่งลงไปแล้วที่นี่พุ่งขึ้นมาเลยที่นี่ไม่เสื่อมถึงไม่เสื่อมก็ตามความเฉดหลับยังมีน้ำหนักมากอยู่นะถึงไม่เสื่อมก็ไม่เชื่อจะให้ถอยกันถอยไม่ได้วะกันเถอะมันจะหลอกเราอีกนี่นั่นมันก็ซัดกันใหญ่นะ พราะลงทีไรนี่มันเก้าคืนสิบคืนนะที่นั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งเป็นแต่เพียงว่าไม่ติดกันเว้นสองคืนบ้างสามคืนบ้างนั่งเรื่อยเรื่อยเรื่อยคิดว่าดูที่ดูจนก้นแตกทีแรกมันก็ไม่แตกนะมันออกร้อนธรรมดาคืนแรกๆออกร้อนเหมือนไฟเผานี่แหละขั้นต่อไปออกร้อนมันก็พองเพราะนั่งไม่พอจากคองมันก็แตกจากแตกมันก็เลอะเห็นไหมครับมันไม่ได้ถอยนะไม่ได้สนใจนะกับก้นแตกสนใจแต่กับกิเลสตัวนี้มันหนักอยู่ตรงนั้นเพราะงั้นคือไม่มีอารมณ์ในร่างกายมันจะเป็นจะตายเป็นไม่ถอยเลยนี่อันหนึ่งความมุ่งมั่นนี่แรงมากนะความมุ่งมั่นจะเป็นพระอรหันต์นั่นเองไม่ใช่อะไรนะจะให้เป็นพระอรหันต์คนนั้นชาตินี้เพราะได้เชื่อธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วท่านบอกว่ากิเลสก็ดีธรรมก็ดีอยู่ในท้องฟ้ามหาสมุทรที่ไหนไม่มีมีอยู่ที่ใจท่านไปหาอะไรหาธรรมไม่ลืมนะอันนั้นไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมท่านว่าธรรมแท้กิเลสแท้อยู่ที่ใจถ้าท่านเอาลงที่ใจนะเอาจิตตภาวนาเอาให้หนักนะท่านว่าท่านจะได้เห็นทั้งกิเลสทั้งธรรมอยู่ที่ใจนั่นแหละว่าเนี่ยเราไม่ลืมนะกิเลสก็ดีธรรมก็ดีจะเห็นจะเจอกันที่ใจที่อื่นไม่มีท่านว่านะเอาลงตรงนี้นะท่านว่านั่นก็ซัดลงตรงนั้นเพราะเราเป็นเถรกงถ้าเชื่อตรงไหนมันเอาจริงเอาจังนั่นมันก็ประมาณได้นั่นนะมันได้นั่งตลอดรุ่งที่ตลอดรุ่งทุกคืนไม่มีพลาดนะจิตลงแดนอัศจรรย์ได้ทุกขืนเวลามันลงนี่โถอัศจรรย์จริงๆนะทั้งท่านที่กิเลสเต็มหัวใจอยู่นะแต่มันก็อัศจรรย์ตามตั้งของมันเพราะเราไม่เคยรู้ก็เห็นก็อัศจรรย์เต็มหัวใจนั่นแหละแต่ระยะแต่ละครั้งละครั้งนี่มันอัศจรรย์ตัวเองเต็มหัวใจนะได้สักขีพยานแล้วเพิ่มกำลังบังชาทุกอย่างขึ้นต่อจากนั้นมันก็ยิ่งก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปทีนี้จิตเป็นภูเขาเลยแน่นปึ้งเลยใช่ไหมแน่นก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้เชื่อมันมันเข็ดตั้งแต่นั้นแล้วมันจะเป็นจะตายอยู่ตั้งปีนึงกับห้าเดือนยังไงนะพฤษเดือนพฤศจิกาเดือนนี้ขีดเสื่อมปีหน้าเดือนพฤศจิกาผ่านมาผ่านไปจนกระทั่งถึงเดือนเมษาเป็นกี่เดือนพฤศจิกาเดือนนี้และพฤศจิกาเดือนหน้าเป็นหนึ่งปีแล้วก็ธันวามกราคมมีนาเมษาห้าหนึ่งปีกับห้าเดือนนี่ละที่ไฟเผาโหกเลยปีกับห้าเดือนไม่ลืมนะไม่แหมมันทุกข์จริงๆนะพอจากนั้นแล้วมันก็ไม่เสื่อมตั้งหลักได้ด้วยพุทโธพอมันไม่เสื่อมแล้วก็เอากันใหญ่จนถึงขั้นจิตนี่เป็นภูเขาเป็นหินทั้งแท่งเลยไม่เสื่อมก็ไม่ยอมเชื่อมันมีแต่ขยำเขาเรื่อยแต่เพิ่มเขาไปมันก็ลงถึงขั้นเต็มนี่เต็มที่สมาธิเต็มภูมิสมาธิเต็มภูมิจิตเท่ากับภูเขาแน่นปังอะไรเจ้าอยู่ที่ไหนไม่มีหวั่นไม่ไหวอยู่ในหัวอกแน่นปังนี่กับความอัศจรรย์อยู่ในจิตขั้นในขั้นสมาธิก็อัศจรรย์เพราะเราไม่เคยมีเงินมากเท่านี้สมมติว่าเกิดมาแล้วไม่เคยมีเงิน 1,000 บาทแล้วได้ 1,000 บาทแล้วภูมิใจเขาได้เป็นล้านๆเขาไม่เห็นภูมิใจไอ้เราได้พันบาทได้ภูมิใจนี่มันภูมิใจกับภูมิธรรมของตัวเองพอ จากนั้นแล้วก็ถูกพ่อแม่อาจารย์ขนาบไอ้เรื่องพ่อแม่อาจารย์ขนาบนี่มันเป็นระยะขนาบไล่ทางวิปัสสนาทางปัญญานี่ออกแล้วมันกับขางเลยนี่ละขั้นปัญญาที่เวลามันออกแล้วใครคาดคิดไม่ได้นะเรื่องปัญญาสมาธิเต็มภูมิเหมือนน้ำเต็มแก้วนะสมาธิเมื่อมันเต็มภูมิแล้วพอเหมือนกันเหมือนน้ำเต็มแก้วจะทำให้เลยนั่นไม่เลยเป็นหินอยู่อย่างนั้นให้เลยจากนั้นไปไม่มีนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิเหมือนน้ำเต็มแก้วที่พอเปิดทางวิปัสสนาที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นท้องฟ้ามหาสมุทรไปแล้วทีพอเปิดออกวิญญาณทางด้านปัญญาเนี่ยมันเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกปัญญาสมาธิเพียงเท่านี้แต่ก่อนก็โหยอัศจรรย์ตัวเองนะพอก้าวออกสู่สมาธิฉะนั้นมันเลยมาเห็นโทษของสมาธิอะไรมันนอนตายเฉยว่างั้นนะไม่ได้แก้กิเลสนะปัญญาจะหากแก้กิเลสเนี่ยแล้วปัญญาจะหากที่จะเห็นสิ่งต่างๆนั่งสมาธินี่ไม่เห็นมันก็ไม่เห็นจริงๆนะนี่เท่าไหร่ก็ไม่เคยเห็นมีวิเวียอะไรนอกไปจากสมาธิ พอก้าวทางจุดออกทางด้านปัญญาเหมือนเราออกจากห้องแล้วมองดูที่ไหนมันเวิ้งว้างเวิ้งว้างว้างไปเรื่อยด้วยปัญญานะทีนี้กิเลสมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวโยงกันมันก็เห็นไปแล้วที่ที่ท่านบอกบาบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานปิดได้หรือไงเนี่ยว่าอย่างนี้เลยเอาสดๆร้อนๆนะพอตัวนี้จ้าสิ่งนั้นมีอยู่แล้วนี่นะมันหลับตาเฉยไม่เห็นพอลืมตาขึ้นมาง้อมันก็เห็นแล้วที่ที่นี่แล้วจะข้ามพระพุทธเจ้าได้ไงก็ท่านสอนไว้หมดแล้วเป็นเพียงว่าเราตาบอดมันไม่เห็นแล้วพอกระจ่างไปนี่สติปัญญานี่เพลินการฆ่ากิเลสก็เพลินอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าความมุ่งมั่นในแดนพ้นทุกข์ไม่มีกำลังมากดีไม่ดีมันอาจจะเพลินกับสิ่งนั้นเป็นการกดข่มเวลาให้ล่าช้าไปก็ได้นะความรู้ความเห็นในสิ่งต่างๆบาปบุญนรกสวรรค์เปรตผีประเภทต่างๆมันรอบกันอยู่ทางหัวใจแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องแก้กิเลสนั่นมันแก้กันเข้าใจไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องแก้กิเลสเรื่องแก้กิเลสคือความเพียรสติปัญญาอย่างลงหักกิเลสตัณหาแก้กิเลสได้ตรงนี้เลิศอยู่ตรงนี้นะอันนั้นไม่ได้เลิศแน่มันก็พลิกกลับมามันไม่ค่อยสนใจถึงยังไงมันก็ไม่พ้นที่มันจะรู้เพราะมันเกี่ยวโยงกันอยู่ความรู้นี้มันท่องข้ามหาสมุทรมันยังแคบอยู่นะอันนี้ยังกว้างกว่านั้นอยู่เวลามันออกมันนั่นฟังที่ท่านหลายฟังที่การพูดอย่างนี้ใครมาพูดให้ท่านหลายฟังเราเกิดมาจะโคตรพ่อโคตรแม่แล้วโคตรพ่อโคตรแม่ก็ไม่เคยพูดให้เราฟังพูดธรรมะประเภทนี้เข้าใจไหมแต่มันก็มาเป็นคืออย่างใจนี่ปิดได้อย่างไรนี่เวลามันเบิกกว้างมานี่ขี้เหร่ตัวไหนมันก็ยั่งตั้งแต่ขี้เหร่ก่อนท่านบอกว่าขี้เหร่อยู่ในหัวใจผิดไหมพุทธเจ้าบอกท่านบอกว่ามันอยู่ท่องผ้าเสียงมันบกอยู่หัวใจทำก็อยู่ที่หัวใจในเวลาพิจารณาเข้าไปแล้วขี้เหร่มีมากน้อยมันก็เห็นที่หัวใจเห็นที่หัวใจแล้วธรรมมีมากน้อยมันก็แก้กันที่หัวใจรู้กันที่หัวใจเนี่ยทั้งธรรมทั้งกิเลสมันรู้มันแก้กันอยู่ภายในนี่ออกเรื่อยๆล่ะนี่กิเลสประเภทหยาบกลางละเอียดมันเป็นลำดับลำดาประเภทหยาบนี่ต้องฟัดต้องเหวี่ยงสุดฟัดสุดเหวี่ยงประเภทแรกหนักมากที่สุดร่างกายก็หนักทางด้านจิตใจฝึกทรมานนี่ก็หนักนะทางนั้นแบบมันก็ก้าวออกทางกิเลสส่วนกลางส่วนละเอียดก็ทางปัญญานี่หนักเข้าโดยลำดับกิเลสอ่อนลงอ่อนลงมันก็รู้นั่นเห็นอยู่อย่างนั้นกิเลสแต่ก่อนมันแข็งขนาดไหนปัญญานี่ล้มทั้งหายล้มทั้งหายก็รู้เนี่ยพอฟีดไปหลายครั้งหนไม่อยู่ไม่ถอยครั้งนี้ก็มีกำลังขึ้นแล้วก็ซัดกันทั้งเขาทั้งเราทั้งกิเลสทั้งธรรมล้มทั้งล้มหายล้มหายไปแล้วทีนี้มันเอากันนะสุดท้ายจะมีแต่กิเลสล้มหายละธรรมะไม่ล้มไม่ล้มซัดกันเรื่อยเลยนี่แหละที่ว่าแดนอภิจันทร์ไม่มีอะไรเกินจิตขอให้เปิดจิตออกกันนะมาทิ้งที่มันเหลือเชื่ออย่างพวกเราทั้งหลายทุกวันนี้เรียกว่าเหลือเชื่อคือดังที่ว่ามันละกิเลสนี่หนึ่งใครแก้ได้ถ้าไม่เหลือเชื่อเอาสินะมีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เพราะนั้นแก้กิเลสในหัวใจได้น้องนั่นเหลือเชื่อทั้งหมดในบรรดาสัตว์โลกมันจึงตาบอดตลอดไปเข้าใจไหมล่ะเนี่ยเอาตรงนี้ซะก่อนนะมันเหลือเชื่อที่ว่ากิเลสมีหรือไม่มีมันดิ้นอยู่กับกิเลสทุกวันมันก็ไม่มันไม่ได้เชื่อว่ามันเป็นกิเลสมันเชื่อว่ากิเลสนั้นมันคือเราเข้าใจไหมเชื่อพอเป็นเราสักอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่แตะกันนะสินี่แหละเราก็ไม่เห็นเนี่ยเอาตรงนี้ซะก่อนนะเบื้องต้นเอากิเลสนี่แหละมันอยู่ในใจของเรายังไม่รู้ว่าเรามีกิเลสเราเป็นกิเลสอะไรๆมาก็ว่าเป็นเราไปแล้วกิเลสมาเป็นเราสักอย่างเดียวแล้วมันก็ปิดเข้ามากิเลสไปหมดเสียนี่เราก็ลืมตัวนี่นี่สิเนี่ยกิเลสเอาเบื้องต้นเอาตรงนี้พอเปิดจากสมาธิขึ้นไปเป็นปัญญาแล้วมันจะเริ่มเห็นกิเลสแล้วพอเริ่มเห็นกิเลสเห็นกิเลสแล้วก็นี่ก้าวออกเลยกิเลสมันก็เห็นธรรมก็เห็นไปด้วยกันที่นี่สิ่งเกี่ยวโยงกันกับจิตใจดวงนี้ซึ่งเป็นนักรู้มันก็เกี่ยวโยงกันไปบาปคุณนรกสวรรค์ปิดได้ยังไงท่านเขามันเกี่ยวโยงกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเพียงตาบอดมันไม่เห็นเท่าไหร่เองพอเปิดตาเท่าไหร่มันก็เห็นชัดๆเข้าไปแล้วจะไปข้ามพระเจ้าได้ยังไงตาเดียวกันความรู้ของใจอันเดียวกันรู้เห็นจริงไหนมีแต่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสอนไว้แล้วเราจะข้ามท่านได้ยังไงอ๋ออ๋อมีแต่อ๋ออ๋อค่ะมันก็ไปใหญ่จริงทางภายนอกมันก็ไปรู้เห็นแต่มันก็หักติดนะคือทางภายนอกนั้นเหมือนเราไปเห็นต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศธรรมดาผ่านไปธรรมดาแต่เห็นกิเลสนี่เห็นด้วยข้าด้วยเพราะงั้นจึงไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องภายนอกไม่ใช่กิเลสเนี่ยมันเป็นอยู่นะกิเลสแท้เป็นตาข้าศึกของเราสิ่งเหล่านั้น ไม่เป็นข้าศึกถ้าเราไม่เป็นข้าศึกตัวจากในตัวเองเสียไปทำความชั่วแล้วตกนรกหรือไม่กับสิ่งที่เราเห็นคือนรกนะนั่นอันนั้นไม่เป็นภัยไม่เป็นคุณมันเป็นภัยเป็นคุณอยู่กับเราเพราะนี่อะไรว่าเป็นภัยเป็นคุณก็คือกิเลสพาเป็นนะมันก็มาแค่กิเลสหมุนก็มากิเลสไม่สนใจกับสิ่งภายนอกทั้งรู้ทั้งเห็นอยู่ก็ไม่สนใจยิ่งกว่าการแก้กิเลสมันก็หมุนก็มาภายในหมุนก็มาฉลาดก็ยิ่งเห็นออกกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับลำนาทางกิเลสก็เห็นชัดเจนชัดเจนเอาสุดท้ายเอาแบบสุดท้ายเลยแล้วไม่ต้องพูดไปให้ยืดยาวนะเพราะอันนี้ละเอียดก็ไปธรรมะละเอียดกิเลสละเอียดธรรมะละเอียดสติปัญญาละเอียดละเอียดก็ไปมันตามมันทันไปหมดทีนี้เวลามันหมดอันนี้จ้าแล้วถามหาอะไรข้างนอกท่านนี่กิเลสมีหรือไม่มันก็รู้แหละทีนี้นั่นแหละพวกเราไม่ได้เชื่อว่ากิเลสมีในใจนะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านฆ่ามันด้วยอันเชื่อนี่อันดับแรกที่ท่านเชื่อจากนั้นสิ่งที่เป็นบริษัทบริวารเหมือนต้นไม้เป็นต้นแล้วกิ่งก้านสาขาดอกไปมันก็ติดอยู่กับต้นมันทำไมมันจะไม่เห็นมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่เห็นนิบาบุญนรกสวรรค์นี่มันก็เกี่ยวเนื่องกับหัวใจที่จะรู้สิ่งต่างมันจะปิดกันได้ยังไงนั่นฟังสินะมันกล้าอย่างนั้นนี่แล้วท่านเอามาสอนท่านสอนด้วยความตาดีจริงรู้เห็นจริงๆมาสอนพวกเราฟังด้วยความตาบอดหูหนวกไม่สนใจมันก็จมอีกจมอีกเนี่ยแล้วยังไงพากันเชื่อหรือยังนี่ล่ะแล้วยังจะมีตลอดนั้นน่ะเพราะอันนี้มีมาตั้งเดิมตั้งกับตั้งกันนะไม่ใช่มีเมียนพลีแล้วจะดับไปเมื่อ2 สัปดาห์ข้างหน้านะมีอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นแต่เราไม่เห็นนะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็เห็นสิ่งที่มีอยู่เหล่านี้นะพวกเปรตพวกผีสัตว์นรกเหล่านี้มีอยู่ตลอดเป็นแต่เพียงว่าทั้งที่เราเคยพูดแล้วเหมือนนักโทษนะนักโทษในเรือนจำมองไปที่ไรก็เต็มเรือนจำเหมือนอย่างมีแต่นักโทษคนเก่าความจริงคนใหม่ก็มีคนเก่าก็มีคือคนเก่ามันติดคุกเดือดร้อนมันพ้นโทษมันออกไปคนใหม่ไหลเข้าไปใช่ไหมล่ะที่นี่มองไปมันก็เต็มอยู่แต่นักโทษก็หนึ่งว่านักโทษคนเก่าไม่ใช่คนเก่าคนใหม่ก็มีคนเก่าก็มีเข้าใจเลยล่ะอันนี้สัตว์นรกพวกเก่าก็มีพวกใหม่พวกไหนที่มีกรรมที่หนักยังไม่ได้ออกมันก็อยู่ในนั้นเอาคำท่วงไปลงไปอีกเข้าขึ้นลงขึ้นลงนี่มันเหมือนว่านรกนี่เป็นมีแต่สัตว์ตัวเก่าตัวใหม่ก็มีไอ้ตัวใหม่ก็ตัวแล้วนี่ล่ะเนี่ยไอ้ลูกศิษย์หลวงตาบัวตัวใหม่มันกำลังเขียนใบสมัครกันในเวลานี้นะเข้าใจไหมเออกำลังเขียนใบสมัครกันมันบอกว่านรกไม่มีอะไรไม่มีมีที่มันมีคือโอ้ยวันนี้หน่อยเมื่ออันนี้มีเนี่ยระวังให้ดีนะฮะโอ้พูดอะไรมันยิ่งมันนั่นนะอยากให้รู้ให้เห็นนี่นะรู้จักสอนโลกด้วยพระเมตตาล้วนอย่างบอกแล้วท่านไม่ถือศีลถือสากับสัตว์โลกนะสัตว์โลกจะว่าอะไรจะโจมตีอะไรแล้วท่านไม่เคยสนใจอันนี้เหนือกว่าคือความเมตตาของศาลที่ทรงรู้เห็นทั้งโทษทั้งคุณเต็มพระทัยแล้วเอามาสอนโลกมันไม่เห็นมันกล่าวว่าบาปไม่มีบุญไม่มีท่านก็เฉยท่านไม่สนใจมันทั้งเห่าทั้งกัดพระพุทธเจ้าเลยไม่ใช่มาทุกวันนี้ละมันเห่ามันกัดพระพุทธเจ้ามาทุกพระองค์แหละไอ้พวกสังขยะเนี่ย มันอยู่ในสังขยะมันขึ้นมาเห่าว่าเห่าปิดป้องมันไม่ยอมให้ธรรมเข้าสู่หัวใจมันปิดป้องธรรมไว้ในสังขยะมันไม่ให้ธรรมเข้ามาเฉียดสังขยะได้เลยคือสังขยะเป็นหอปราสาทของเขาเข้าใจไหม เป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าสอนโลกจึงไม่มีถือศีลถือสาอะไรกับโลกไม่มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโลกจะว่าอะไรไม่สนใจมีแต่ความเมตตาสงสารใครพอฉุดได้เอาฉุดออกฉุดออกผู้ไม่ได้มันจมก็ฉุดวิสัยเท่านั้นเองที่จะให้ต้องไปถือศีลสากับโลกท่านไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระอรหันต์ก็ไม่มีมีแต่ความเมตตาสงสารเท่านั้นเองนะพากันตั้งพิจารณานะนี่เราพูดถึงเรื่องการตั้งจิตเราจะไม่ได้อย่างนั้นเราจะเป็นครอบครัวเยอะๆนี่ขอให้มีสติชนะคนเราจะรู้สึกตัวการทำบาปจะไม่มากนะคนมีสติคนเชื่อธรรมทำบาปไม่มากนะเนี่ยทำบุญหนักเข้าไปเป็นพื้นเป็นฐานเรื่อยๆไปเนี่ยคนมีสตินะถ้าไม่มีสติแล้วโกโลโกโสตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งวันหลับโกโลโกโสตลอดจนกระทั่งแต่ชาตินี้ทั้งชาติจนกระทั่งวันตายตลอดโกโลโกโสตายไปก็แบบนั้นเลยเอาปัจจุบันนี้วัดอนาคตของตัวของเราถ้ามันยังโกโลโกโสอยู่นี้มันจะเป็นอย่างนี้พบต่อไปก็คือใจดวงนี้ตัวโกโลโกโสเนี่ยจะไปโกโลโกโสข้างหน้านะถ้าขีดดินน้ำลมไฟเขาไว้ไปเขาไม่ไปนรก ขาไม่ขึ้นสวรรค์เขาไม่เป็นบาปเป็นบุญธาตุขันธ์เป็นที่หัวใจนะเป็นบาปเป็นบุญโกโลโกโสที่หัวใจมั่นคงที่หัวใจเอาตรงนี้ให้ดีหากระจำให้ดีละพูดพูดไปพูดมากันเลยถ้าคิดว่าพูดไปพูดไปเรื่อยๆเว้ยเอาละพอเอาตรงนี้ละก่อนละ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: จัดแสดงเรื่องการและสมาธิเทียบเคียงกันเพื่อจะให้ผู้ฟังนำไปพิจารณาเอาเองคำว่าฌานหมายถึงการเพ่งและการเพ่งฌานการเจริญฌานนี้ย่อมมีนิยมกันก่อนครั้งพุทธกาลมาแล้วแม้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาใหม่ๆตามประวัติท่านก็ได้ไปศึกษาในดาบททั้งสองซึ่งเป็นคณาจารย์เอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังโด่งดังในสมัยนั้นพระองค์ก็ไปอาศัยศึกษาลัทธิพิธีนั้นดูจนสำเร็จแล้วพระองค์มาทดสอบพิจารณาดูก็รู้ด้วยพระปัญญาของท่านว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่ใช่ทางตัดสรู้เป็นแต่เพียงข่มกิเลสให้สงบไปชั่วคราวเท่านั้นพระองค์จึงหลีกออกจากดาบททั้งสองนั้นดังนี้ฌานจึงว่านิยมการเพ่งวัตถุภายนอกดังที่ท่านแสดงไว้ในการเพ่งฌานคือกสิณสิกเป็นต้นและคำว่าฌานหมายถึงการเพ่งคือเพ่งวัตถุใดวัตถุหนึ่งที่ตนประสงค์จะเพ่งนั้นดังพวกฤาษีตรีไพรแต่ก่อนนิยมการเจริญฌานท่านเพ่งกสิณสิกกสิณใดกสิณหนึ่งเช่นปาทวีกสิณคือการเพ่งดินอาโปกสิณเพ่งน้ำเตโชกสิณเพ่งไฟวาโยกสิณเพ่งลมเหล่านี้เป็นต้นและการเพ่งฌานนั้น เพ่งด้วยความมีสติควบคุมใจให้จดจ่ออยู่ในวัตถุคืออารมณ์ที่ตนเพ่งมิให้รั่งเผลอในจุดที่ตนตั้งไว้นั่นนั้นเพื่อจะให้จิตนั้นสงบลงดังนี้เรียกว่าการเพ่งฌานจะเมื่อจิตสงบลงไปตามลำดับแห่งการเพ่งที่มีสติควบคุมจิตอยู่กับอารมณ์จนจิตนั้นวางจากอารมณ์หรือวัตถุหรือจุดที่ตนเพ่งอยู่เฉพาะจิตล้วนและเสวยความสุขอยู่ในความสงบอารมณ์อยู่ในความสงบของจิตที่วางอารมณ์หรือวางวัตถุหรือวางจุดที่ตนเพ่งนั้นทำใจให้เป็นอุเบกขาเป็นกลางๆมีความสงบเยือกเย็นไม่มีทุกเวทนาไม่มีอารมณ์คือจิตขาดจากอารมณ์ดังนี้เรียกว่าการเพ่งฌานคือขาดจากการข่มไว้ด้วยสตินั้นนั่นเองไม่ใช่ขาดจากอารมณ์ด้วยการถอนกิเลสขาดด้วยการข่ม ด้วยความมีสติปัญญาควบคุมจิตให้จิตสงบจากอารมณ์เท่านั้นนี้เรียกว่าการเพ่งฌานและฌานนั้น มีสองประเภทที่ต้องเพ่งคือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่รูปฌานสี่นี้คือเพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลม อารูปฌานสี่นั้นคืออากาศานัญจายตนะฌานเป็นอากาศไม่มีที่สิ้นสุดธรรมอากาศเป็นอารมณ์วิญญาณัญจายตนะฌานเป็นวิญญาณคือความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดอาจินจัญญายตนะฌานเป็นความรู้เข้ามาให้น้อยเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานเพ่งความรู้นั้นให้ละเอียดเข้าไปมุ่งให้จิตสงบจากอารมณ์อย่างเดียวไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อยู่เฉยๆไม่มีการค้นคว้าเรื่องสัจธรรมให้รู้เห็นตามเป็นจริงในสัจธรรมว่านี่ทุกข์นี่เหตุจะเกิดทุกข์นี่ธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ไม่เดินวิปัสสนาเลยไม่ค้นคว้าเบญจขันธ์ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่าเบญจขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของตนอย่างนี้ฌานไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เดินวิปัสสนาค้นคว้าดูขันธ์ทั้ง5นี้ให้รู้เห็นตามเป็นจริงไม่ค้นคว้าดูสัจธรรมคือทุกเหตุเกิดทุกธรรมที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกตามเป็นจริงจึงไม่พ้นจากสังโยชน์เครื่องร้อยรัดเป็นแต่เพียงผลกิเลสให้สงบบายชั่วคราวเท่านั้นเมื่อผู้เพ่งฌานสำเร็จในรูปฌานสี่รูปฌานสี่นี้เรียกว่าสมาบัติ8เป็นโลกิยฌานเป็นฌานที่ข่มกิเลสให้สงบไว้ชั่วคราวไม่มีการถอนรากเหง้าแห่งกิเลสไม่มีการชำระกิเลสเลยซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัย ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้มุ่งหมายให้แต่จิตสงบอย่างเดียวขาดจากอารมณ์อย่างเดียวเข้าไปพักเสวยความสุขอยู่ด้วยความสงบเท่านั้น ถ้าหากอำนาจของสติคือความเพ่งเสื่อมลงไปกิเลสทั้งหลายงอกเงยเจริญขึ้นตามเดิมอำนาจของฌานนี้เมื่อมีกำลังอยู่ท่านเปรียบเหมือนหินศิลาทับหญ้าไว้ในขณะที่หินศิลาทับหญ้าอยู่หญ้าก็ไม่สามารถที่จะงอกขึ้นมาได้แต่ถ้าเอาหินออกแล้วหญ้านั้นก็กลับงอกขึ้นตามเดิมแม้ฉันใดเมื่อฌานการเพ่งเสื่อมสติแล้วกิเลสทั้งหลายคือราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิก็งอกขึ้นตามเดิมเจิงว่าอำนาจของฌานเป็นแต่เพียงข่มกิเลสให้สงบบ่ายชั่วคราวเสื่อมจากฌานแล้วกิเลสก็งอกขึ้นตามเดิมไม่พ้นทุกข์ไปได้ดังนี้ฌานนั้นไม่ได้จะเริ่มวิปัสสนาเลยวิปัสสนานี้เป็นตัวปัญญาล้วนๆทีเดียวแม้การเพ่งฌานถึงจิตจะสงบก็ตามแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเบญจขันธ์และไม่ได้เกี่ยวข้องพิจารณาให้รู้สัจธรรมตามเป็นจริงว่านี่ทุกนี้เหตุจะเกิดทุกนี่ธรรมที่ดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกเลยแต่เลี้ยงกลมกิเลสให้สงบไว้ชั่วคราวเมื่อเสื่อมตามแล้วกิเลสก็งอกงามเจริญขึ้นตามเดิมเมื่อเสื่อมจากตามแล้วก็เป็นจิตธรรมดามดานี่เองดังนิทานหรือประวัติท่านฤาษีองค์นั้นองค์นี้ได้สำเร็จฌานอภิญญาผลสุดจนถึงหอเหินเดินอากาศได้ก็มีด้วยฤทธิ์อำนาจของฌานแต่ผลที่สุดเมื่อฌานเสื่อมแล้วก็เป็นคนสามัญธรรมดานี่เองแน่มันเป็นอย่างนั้นมีสำหรับฌานเพิ่งเข้าใจ ฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ท่านก็ไปทดสอบดูแล้ว แล้วท่านก็เห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เป็นแต่ข่มกิเลสไว้ชั่วคราวท่านจึงเลิกละการเพ่งทานชนิดนั้นแล้วมาประกอบความภาคความเพียรโดยลำพังพระองค์เองนั่นพระองค์จึงเอาทานนั้นเข้ามาในทางพระพุทธศาสนาเพราะทานกับวิปัสสนานี้ใกล้กันพอที่จะเป็นบาตรเป็นพื้นของวิปัสสนาได้ท่านจึงหาอุบายเอาการเพ่งทานนั้นให้เพ่งเข้ามาภายในให้เพ่งอยู่ที่ภายในพิจารณาอยู่ที่ภายในดินก็มีอยู่ภายในน้ำก็มีอยู่ภายในไฟก็มีอยู่ภายในลมก็มีอยู่ภายในภายในคือร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี้ท่านให้เพ่งร่างกายของเราให้เห็นเป็นธาตุสี่คือเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีให้เห็นแต่เพียงเท่านี้ท่านยังมีวิธีแนะนำสอนละเอียดเข้าไปอีกว่าธาตุทั้งสี่คือกายของเรานี้เต็มไปด้วยของสกปรกโสโครกเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนนี่การเพ่งทาน ให้เดินวิปัสสนาไปพร้อมท่านจึงเอาการเพ่งทานนั้นเข้ามาเป็นวิธีสมถะวิปัสสนาให้เชื่อกันไปในทางพระพุทธศาสนาส่วนการเพ่งทานภายนอกนั้นทางพระพุทธศาสนาไม่นิยมเพราะไม่ใช่ทางคนทุกคนไปได้พระองค์ห้ามพระองค์จึงเอาความเพ่งคือชื่อของการภายนอกนั้นเข้ามา สู่ความเพ่งภายในคือเพ่งกายเพ่งใจของเรานี่นั่นด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาค้นคว้าให้รู้เห็นตามจริงว่ากายของเรานี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีขมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นและเต็มไปด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเหล่านี้เป็นต้นและร่างกายขันทั้งห้านี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนอย่างนี้เป็นต้นและท่านให้เพ่งด้วยความมีสติปัญญาค้นคว้าหารู้เหตุรู้ปัจจัยของธรรมทั้งหลายว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่ให้เกิดรูปและนามคือขันธ์ 5ให้เดียวเกิดแก่เก็บตายในคติในกำเนิดในภพต่างๆทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันท่านได้ค้นหาตัวเหตุตัวปัจจัยนี้ท่านสำหรับทางพระพุทธศาสนาท่านสอนนิยมให้เพ่งอย่างนี้เรียกว่าการเจริญวิปัสสนามามันเป็นอย่างนั้นแจ้งว่าในสมัยนี้การเจริญทานภายนอกไม่มีแล้วมีแต่การเจริญทานภายในให้มีสติปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายตนนี้เพราะว่าทานแปลว่าการเพ่งดังที่ท่านตรัสว่านัตถิชานังปัญญัสสะนัตถิปัญญาอาชาชิโนชานันจะปัญญัญจะนิบบานะนิบบานะสันติเกนิบบานะสะสันติเกฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานฌานและปัญญาทั้งสองนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นอยู่ใกล้พระนิพพานนักฌานังแปลว่าการเพ่งเพ่งด้วยความมีสติเพ่งอะไรก็เพ่งสังขารร่างกายของเรานี่ด้วยความมีสติให้รู้เห็นตามเป็นจริงค้นคว้าให้รู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายปัญญาก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองนั่นเพ่งในอริยสัจคือเพ่งให้รู้ทุก รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ธรรมที่ดับทุกข์รู้ก็ปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์แม้มันรู้กันเท่านั้นนี่แหละจึงว่าความเพ่งด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าฌานในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเพ่งด้วยความมีสติปัญญาอย่างนี้อยู่ใกล้พระนิพพานท่านว่านี่สำหรับการเพ่งฌานในทางพระพุทธศาสนาไม่ควรจะน่าสงสัยอะไรเลยส่วนสัมมาสมาธินั้นก็เพ่งอย่างเดียวกันนี่แหละต้องใช้อารมณ์เพ่งในจุดเดียวกันสัมมาสมาธิใจจะตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธินั้นต้องอาศัยตัวปัญญาเป็นบุรพภาคเบื้องต้นดังท่านแสดงในอริยมรรคปฏิปทาทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์นั้นท่านแสดงว่าอริโยอัตถังคิโกมัคโกทางอันประเสริฐประกอบไปด้วยองค์8ประการที่ไปจากข้าศึกทางเดียวเท่านี้กล่าวคือความเห็นชอบสำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงที่ชอบเพียรชอบรึกชอบตั้งใจไว้ชอบดังนี้เป็นต้นเห็นชอบคือเห็นว่านี่ทุกข์นี่เหตุเกิดทุกข์นี่คือธรรมที่ดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดำริชอบดำริเพื่อให้รู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์ดำริให้รู้ธรรมที่ดับทุกข์ดำริให้รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือดำริออกจากกามดำริออกจากความพยาบาทดำริออกจากความเบียดเบียนวาจาชอบเว้นพูดเท็จเว้นพูดต่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเลวไหลการงานชอบเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉาการเลี้ยงที่ชอบเว้นจากเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดสำเร็จอยู่ด้วยการเลี้ยงที่ชอบเพียรชอบเพียรละบาปที่เกิดไปแล้วคือความโลภความโกรธความหลงที่เกิดไปแล้วเปลี่ยนละเปลี่ยนวางเปลี่ยนปล่อยเปลี่ยนสลัดด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพื่อระวังสังรวมบาปที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นคือความโลภความโกรธความหลงที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพียรบำเพ็ญบุญกุศลคือคุณงามความดีศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้นี่เรียกว่าเพียรชอบสติความระลึกชอบที่เรียกว่าสัมมาสติท่านให้มีสติตั้งยังลงในสติปัฏฐานในฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตและธรรมคือย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะเพิ่งนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียให้พินาศคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศอันความเพียรประกอบไปด้วยสติปัญญานี้ความเพียรคือความเพ่งที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาค้นคว้าหาเหตุและผลให้รู้จักเหตุผลและให้รู้จักทำทั้งหลายตามเป็นจริงนั้นย่อมนำอภิชฌาและโทมนัส คือความยินดียินได้ในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเมืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึงนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตเมืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึงนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเมืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมีปัญญาพึงนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศนี่คือสติความรู้ชอบสติความรู้ชอบความรู้ชอบความเห็นชอบเมื่อเราเพ่งพิจารณาด้วยความรู้ชอบอย่างนี้ความเห็นประชอบความรู้ประชอบชอบตามความจริงเห็นตามจริงสติความรู้ชอบรู้ชอบเห็นชอบก็คือตัวปัญญานี่เองเพ่งเข้าไปด้วยความมีสติแจ้งว่าสติยังลงในฐานทั้งสี่นี้คือกายเวทนาจิตธรรมกำหนดให้รู้ตามเป็นจริงน้อมเข้ามาพิจารณากายเพ่งกายของเรานี่มีสำหรับสานในทางพระพุทธศาสนาเมื่อสติน้อมเข้ามาพิจารณากายของเรานี่ว่ากายของเรานี่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโดยรอบให้เห็นว่าร่างกายเรานี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆซึ่งมีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับฟังผืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อน้ำมูดดังนี้เป็นต้นและให้พิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหล่านี้เป็นต้นให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงเองให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงไม่ใช่ว่า

เพ่งสติปัฏฐานสานคือเพ่งให้รู้ตามหลักธรรมชาติสัจธรรมของจริงที่มีอยู่เพ่งให้รู้เห็นว่านี้ทุกข์คือความเกิดแก่จะตายมันเป็นทุกข์เพ่งให้รู้ให้เห็นว่านี้คือตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาคือความอยากเพ่งให้รู้ให้เห็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวสมุทัยเพ่งให้รู้ให้เห็นธรรมที่ดับทุกข์คือความทำตัณหานี้ให้สิ้นไปเพ่งให้รู้ให้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยการเพ่งตามต้องเพ่งอย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนานี่สัมมาสติคือการเพ่งกายเพ่งเวทนาเพ่งจิตและเพ่งธรรมไม่รู้เห็นตามเป็นจริงกายนี่สักแต่ว่ากายใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเราเขาเรียกว่ากายานุปัสสนารู้เห็นตามเป็นจริงเวทนานี่ก็สักแต่ว่าเวทนาใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเราเขาเรียกเวทนานุปัสสนาจิตนี่ก็สักแต่ว่าจิตที่เศร้าหมองฟองแผ้วก็สักแต่ว่าจิตใส่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเราเขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาธรรมนี่ก็สักแต่ว่าธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลคือธรรมที่เป็นบาปและเป็นบุญก็สักแต่ว่าธรรมใช่สัตว์ใส่บุคคลใส่ตัวตนเราเขาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาจึงว่าสัพเพธัมมานัตตาติธรรมทั้งหลายนั่นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาเรียกว่าธรรมะอนัตตาดังนี้เพ่งให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงนี่การเพ่งสานในทางพระพุทธศาสนาถ้านิยมการเพ่งอย่างนี้นี่สัมมาสติความระลึกชอบความเพ่งชอบความเห็นชอบความรู้ชอบต้องการเพ่งสามต้องเพ่งกายเพ่งเวทนาเพ่งจิตเพ่งธรรมด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามันค้นคว้าพิจิตรพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงให้ตั้งอิทธิบาททั้ง4นี้ไว้เป็นประธานคือสันทิฏฐิบาทความพอใจในการเพ่งในสิ่งนั้นวิริยทิบาทความเพียรด้วยความเอาใจใส่ในสิ่งนั้นความเพียรในสิ่งนั้นจิตสิทธิบาทเอาใจใส่ในสิ่งนั้นวิมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพินิจพิจารณาด้วยความมีสติปัญญาในสิ่งนั้นหาเหตุผลในธรรมทั้งหลายรู้จักเหตุผลของธรรมทั้งหลายนี้การเจริญฌานสติปัฏฐานฌานในทางพุทธศาสนานี้เรียกว่าการเจริญฌาน4คือรูปฌานส่วนรูปฌานคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณให้ยกขึ้นเป็นอนิจจังให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นสำหรับการเพ่งฌานในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้เพ่งอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้ปฏิไม่ระลึกอย่างนี้ให้จดจ่ออยู่อย่างนี้ตั้งไว้เจริญอิทธิบาททั้ง4ให้เต็มบริบูรณ์ให้เป็นประธานคือสันทิฏฐิบาทมีความเข้าใจด้วยความมีสติในการเพ่งวิริยทิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติในการเพ่งจิตติฏฐิบาทเอาใจครับมันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลรู้เหตุและผลด้วยความมีสติปัญญาในธรรมทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าสติความรู้ชอบมาต้องตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานให้บริบูรณ์นี้สำหรับสัมมาสติความรู้ชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบนั่นใจที่จะตั้งไว้ชอบนั่นเป็นใจที่ตั้งไว้ชอบไม่หวั่นไหวไม่ฟุ้งซ่านไม่แง่งอนคอนแทนนั้นเนี่ยท่านจึงว่าให้เจริญฌานทั้ง4มันเป็นอย่างนี้ก็คือ

0: สติปัฏฐานตามนั่นเองใจตั้งไว้ชอบนั้นเป็นสัมมาสมาธินั้นท่านกล่าวว่าวิวิเจวะตามเมหิวิวิจะอักขุสเลหิทำเมหิเป็นผู้มีจิตปราศจากแล้วจากตามมารมทั้งหลายมีจิตปราศจากแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเกิดความโลภความโกรธสำหลงนี่เองนั่นย่อมเป็นผู้ถึงความเพ่งที่หนึ่งอันประกอบด้วยวิตกวิจารณ์มีสีและสุขอันเกิดแต่วิเวกคือความสงบสงัดคือพิธีสุขเอกเอกตานั่นเองวิตกหมายถึงให้ยกจิตด้วยให้ยกจิตขึ้นสู่เป้าหมายคือกรรมฐานในจุดที่ตนเพ่งเอาสติเป็นผู้ยกวิจารณ์มันค้นคว้าพิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงคนผู้ปิติและสุขเอกตาจึงจะปรากฏบังเกิดขึ้นให้เป็นผู้สมิสำนานในความเพ่งเฉลิงด้วยความมีสติปัญญาอย่าตั้งเผลอตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานเสมอๆในความเพ่งเฉลิงคือสันติธิบาทให้ทำความเข้าใจด้วยความมีสติในจุดที่ตนเพ่งวิริยธิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติในจุดที่ตนเพ่งตนพิจารณานั้นจิตติธิบาทให้มีความเข้าใจในด้วยให้มีความเข้าใจด้วยความมีสติในจุดที่ตนเพ่งตนพิจารณานั้นเวมังสิทธิบาทให้มีสติปัญญามันค้นคว้าพิจารณารู้เหตุและผลของธรรมทั้งหลายหาเหตุและผลของธรรมทั้งหลายรู้ตามเป็นจริงว่าสังขารร่างกายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเขาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไอเอ็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ท่านนิยมการเช่นอย่างนี้สำหรับการเจริญสมาธิสำหรับการในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นี่แหละจึงเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่เป้าหมายหรือจะเพ่งว่าเพ่งด้วยความมีสติปัญญาว่านี่ทุกข์คือความเกิดแก่กระจายทุกข์นี่คือความเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาเพ่งรู้ให้เห็นด้วยความมีสติปัญญารู้ชัดตามจริงว่านี่คือธรรมชาติทุกข์คือความตัณหาให้สิ้นไปเพ่งพิจารณาด้วยความมีสติปัญญารู้เห็นตามจริงว่านี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่กระทบเสริมสมาธิและปัญญาคือการเพ่งประกอบไปด้วยสติปัญญามันต้องกล้าพิจารณาหาเหตุและผลรู้เหตุและผลของธรรมทั้งหลายนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่กระทบมันต้องกล้าพิจารณาหาเหตุและผลหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายเท่านั้นให้คำนี้ตำนานเมื่อเป็นผู้ชำนิชำนาญในความเพ่งที่หนึ่งแล้วต่อจากนั้นวิตกวิจารณ์ทั้งสองก็ระงับลงยอมเข้าถึงความเพ่งที่สองเป็นเครื่องฝังใส่ใจณภายในให้สมาธิเป็นธรรมมันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิคือความแน่วแน่อันหนึ่งเพราะปีติได้ราบปาไปย่อมเป็นผู้เพิกเฉยอยู่และมีสติสัมปชัญญะและเป็นผู้เสวยความสุขด้วยกายย่อมอาศัยคุณคือผู้สุดผู้เกิดขาสติสัมปชัญญะและเสวยสุขอันในเล่าเสมเอตพระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้มีเกศขา คือเป็นผู้มีสติแทนผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเป็นสุขดังนี้ยอมเข้าถึงความแท่งที่สามเพราะละสุขจะได้เพราะละทุกข์จะได้อันหนึ่งทำทั้งสองในการก่อนคือโสมนัสความยินดีโทมนัสความยินร้ายได้อัตตงตกไปจากจิตไม่มีอยู่ในจิตยอมเข้าถึงความเพ่งที่สี่ทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีมีแต่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระอุเบกขานี่คือสัมมาสมาธิการเพ่งการสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่ชอบเพราะเป็นสมาธิอยู่ในองค์ของอริยมรรคอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาหาเหตุหาผลหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายรู้เห็นตามเป็นจริงมาเป็นลำดับลำดับสมาธิประเภทนี้ย่อมตัดสัญญาขาดมาเป็นลำดับลำดับตามขั้นตามภูมิของปัญญานั่นเองท่านจึงรับรองสมาธิประเภทนี้ว่าเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิตั้งใจไว้ชอบตั้งใจไว้มั่นอยู่ตลอดเวลาเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่ถอยหลังเป็นอาตาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาสมาธิประเภทนี้ไม่มีการเข้าสมาธิไม่มีการออกสมาธิเพราะสมาธิประเภทนี้ย่อมสำรักกิเลสมาเป็นพักๆตามขั้นตามภูมิของสติของปัญญาที่มีกำลังเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่ถอยหลังนั่นเองเพราะอาศัยปัญญาวิปัสสนาค้นคว้าพิจารณารู้เห็นตามจริงมาเป็นลำดับระดับทั้งตัวผลตัววิบากได้แก่รูปนามขันธ์ห้าทั้งตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกิเลสตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏถ้าปัญญาก่อนท่านกละสังโยชน์อย่างหยาบได้ถ้าปัญญาอย่างกลางท่านกละสังโยชน์อย่างกลางได้ถ้าปัญญาแก่กล้าท่านกละสังโยชน์อย่างละเอียดได้ตามขั้นตามภูมิของปัญญานั่นเองแสดงว่าสัมมาสมาธิประเภทนี้เมื่อละสังโยชน์ได้ตามขั้นตามภูมิแล้วคือเมื่อละสังโยชน์ขาดตามขั้นตามภูมิของปัญญาแล้วใจก็ตั้งมั่นเป็นสมาสมาธิตามขั้นตามภูมิของสมาธิเท่านั้นเองไม่เสื่อมไม่ถอยหลังไม่เหมือนการเหมือนการนั่นเป็นแต่เพียงผมกิเลสไว้ไม่ตัดสังโยชน์เพราะไม่ได้เจริญวิปัสสนาเหมือนสมาสมาธินี่สติปัญญาวิปัสสนาต้องพร้อมมนบริบูรณ์ตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานเดินประหัตสังหารสมระกิเลสมาเป็นพักๆได้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้ตามขั้นตามภูมิของปัญญานั่นเองและเดินว่าสมาธิกับปัญญาสมาธิกับการกับสมาธินั้นย่อมต่างกันถ้าเป็นตามภายนอกพุทธศาสนาแต่ถ้าเป็นตามภายในก็มีการเพ่งประกอบไปด้วยสติปัญญาเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าฌานังก็ว่าการเพ่งประกอบไปด้วยสติปัญญาเนี่ยพระองค์เอามาใช้ในทางพุทธศาสนาเพื่อแก้พวกติดที่ในตามภายนอกไม่ควรที่จะสงสัยอย่างใดเลยเนี่ยการเจริญฌานทั้งสี่คือการเพ่งสติปัฏฐานฌานทั้งสี่นั้นเองรู้เห็นตามไปจริงดังที่อธิบายมาแล้วนั้นนะนั่นแหละเมื่ออาศัยปัญญาสมาธิคือความเห็นชอบรู้ชอบตามไปจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างใจนั้นก็ตั้งมั่นเป็นสมาสมาธิไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเครือบแคลงใสย่อมกลับไร้กิเลสมารทั้งห้าเออ นิวรณ์นั่นเองกามฉันทะใคร่กามฉันความพอใจในกามอารมณ์ได้ละพยาบาทคือความอิจฉาพยาบาทเทียบแทนที่มีอยู่นะภายในใจได้ความจัดถึงนิพพานคือความง่วงเหงาเฮานอนหรือความขาดสติปัญญาของจิตได้โอดพัจจะปุจจะขับไล่ความฟุ้งซ่านลำคาญของจิตได้วิจิกิจฉาไม่มีความเกลียดแคลนสงสัยเลยในพระพุทธในพระธรรมและในข้อปฏิบัติของตนในศีลในสมาธิในปัญญาในมรรคในผลในมรรคไม่มีความสงสัยเลยไม่เป็นผู้ลูกของกรรมสมาธิประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือเป็นสมาธิที่ชอบไม่เสื่อมไม่ถอยหลังเป็นสมาธิอยู่ตลอดกาลเวลาไม่มีการเข้าการออกเป็นอาการิโกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดแม้จะทำจิตการงานอะไรจิตก็เป็นสมาธิความตั้งมั่นไว้ชอบอยู่เสมอเพราะละสังโยชน์ตาท่านตามภูมิของปัญญาไม่อ้างการมั่งเวลาไม่มีการเข้าไม่มีการออกสมาธิไม่เหมือนสมาธิประเภทอื่นส่วนสมาธิประเภทอื่นนั้นการนั่นพากันเข้าสมาธิการนี้จึงจะออกจากสมาธิเมื่อยังมีการเข้าการออกสมาธิอยู่อย่างนั้นสมาธิประเภทนี้ประเภทนั้นแสดงว่าต้องประกอบด้วยสังโยชน์ยังคงเกลืออยู่เต็มที่ไม่มีการละสังโยชน์คือกิเลสเครื่องรัดดับแม้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ไม่ละได้เพราะยังมีการเข้าสมาธิการออกสมาธิอยู่ส่วนสมาธิสัมมาสมาธิในอริยมรรคไม่เป็นเช่นนั้นต้องอาศัยสัญญาเครื่องทำหันชำระกิเลสมาเป็นลำดับลำดับตามขั้นภูมิของสัญญาและใจก็เป็นสัมมาสมาธิตามขั้นตามภูมิเท่านั้นเองเป็นอาการิโกไม่อ้างการไม่อ้างเวลาไม่มีการเข้าการออกสมาธิในอริยมรรคนี่แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสัมมาสมาธิคือความตั้งใจไว้ชอบและองค์สมเด็จพระผู้ทรงภาคผู้ทรงคุณอันประเสริฐย่อมสรรเสริญยิ่งนักว่าสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่ไม่เสื่อมไม่ถอยมีแต่เจริญก้าวหน้าไปนักปราชญ์บัณฑิตอริยปราชญ์อริยบัณฑิตทั้งหลายกล่าวสรรกล่าวสนับสนุนว่าสมาธิประเภทใดให้ผลมาโดยลำดับลำดับด้วยความมีสติปัญญาอันเห็นชอบรู้ชอบตามเป็นจริงนั้นสมาธิประเภทนี้แหละเป็นสมาธิที่มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่แม้สมาธิประเภทอื่นๆจะเสมอด้วยสมาธิประเภทนี้ย่อมไม่มีเหตุนั้นท่านที่ยกสมาธิประเภทนี้เพิ่มว่าอิดัมปิธัมเมรัตนังปนัยตังอันนี้แหละเป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมดังนี้จะแสวงหารัตนะอันศักดิ์สิทธิ์อันประณีตในพระธรรมนอกเหนือจากสมาธิประเภทนี้แล้วย่อมไม่มีดังนี้เพราะฉะนั้นสมาธิหรือการในทางพระพุทธศาสนาเช่นต่างกันกับการภายนอกพระพุทธศาสนาสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งใจไว้ครอบนี้ต้องประกอบไปด้วยความเพ่งอันสัมปยุตประกอบไปด้วยสติปัญญาบริบูรณ์ต้องตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานสันทิฏฐิบาทความพอใจในสิ่งนั้นวิริยทิฏฐิบาทความเพียรในสิ่งนั้นจิตทิฏฐิบาทเอาใจลงไปในสิ่งนั้นวิมังสิทธิบาทมันต้นกล้าพิจารณาหาเหตุและผลของคำทั้งหลายให้รู้เหตุและผลของคำทั้งหลายในสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรให้รู้เห็นตามจริงในสิ่งนั้นคืออะไรเพราะว่านี่ทุกนี่เหตุเกิดทุกนี่คือธรรมชาติทุกนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมชาติทุกนั่นสิ่งนี้สิ่งนั้นคืออะไรก็คือกายของเรานี่ประกอบไปด้วยของสกปรกของโสโครกประกอบไปด้วยของไม่สวยงามแน่ ประกอบไปด้วยธาตุสีเป็นน้ำลมไฟประกอบไปด้วยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้รู้เห็นตามจริงในสิ่งนี้สิที่มันมีอยู่ในรูปในนามอันนี้แล้วก็มันค้นคว้าพินิจพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ปัจจัยของธรรมทั้งหลายว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากหรือให้เกิดในกติในกำเนิดในภพต่างๆให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดอะไรเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเมื่อพิจารณาค้นคว้าดูเข้าไปด้วยความมีสติปัญญาก็รู้ชัดกันขึ้นเท่านั้นที่ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยคือปัญหาสมุทัยคือปัญหานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ให้ทุกข์เกิดขึ้นยายังคือปัญหานี่ใดปัญหาคือความอยากที่ใดโพโลกพฤติกาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดทุกข์นั่นด้วยความยินดีตตระตตราที่มันไม่มีความเพลิดเพลินความหลงหลงซึ่งเพื่อนหลงตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีนั้นกล่าวคือตามมัตนาความใคร่ความอยากในอารมณ์ที่ตนก็เพราะว่าตัณหาความเพียรพยานอยากเป็นโน่นเป็นนี่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนมีความอยากอย่างใดก็มีความเพียรพยานตามความอยากนั่นนั้นหรือเพราะว่าตัณหาคือความไม่อยากให้มีให้เป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจเช่นเกิดมาไม่อยากให้มีแก่ไม่อยากให้มีเจ็บไม่อยากให้มีตายเป็นต้นหรือได้สิ่งใดที่ตนได้มาดูความรักความพอใจไม่อยากให้สิ่งนั้นพัดพาดจากตนไปเมื่อไม่สมความปรารถนามันก็เป็นทุกข์แก่ความอยากเท่านั้นเพราะตนเป็นผู้อยากแต่ที่อยากอย่างนั้นเพราะไม่มีสติปัญญาพิจารณารู้เห็นตามจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันติดอยู่ในไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเป็นผู้ขาดสติปัญญาในรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไปยึดไปถือเอาสิ่งต่างตามกิเลสตัณหาล้านท่านยึดถือว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนแล้วมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตนมันก็เป็นทุกข์แม่เพ่งด้วยความมีสติแต่ขาดตัวปัญญาคือศาสนาและน้อมเข้ามาฉะนั้นพระองค์จึงให้น้อมเข้ามาเป็นฌานภายในส่วนสัมมาสมาธิหมายถึงความเพ่งเหมือนกันแต่ประกอบไปด้วยสติปัญญาอันที่จริงในอริยมรรคทั้งแต่ประการนั้นแต่ละล้วนแล้วเป็นองค์ของศาสนาทั้งหมดเลยสมาธินี่หมายถึงการเจริญวิปัสสนาล้วนๆอาสมถะวิปัสสนาเชื่อกันไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมาธิในอริยมรรคนี้จึงเป็นสมาธิที่เชื่อมต่อเข้ากับอริยมรรคอริยผลเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสอริยมรรคแต่ประการแก่ท่านพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เอความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงที่ชอบเพียรชอบรู้ชอบตั้งใจไว้ชอบและท่านก็ที่ลงที่อริยสัจสี่เห็นชอบคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นธรรมะที่ดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ดับทุกข์นี่เองดำริชอบคือดำริออกบวชออกจากกามดำริออกจากความเบียดเบียนดำริออกจากความพยาบาทวาจาก็เว้นพูดเท็จเว้นพูดต่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำสำราญไปเจอหลายการงานชอบเว้นฆ่าจับเว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิตรการเลี้ยงที่ชอบเว้นจากเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดสำเร็จอยู่ด้วยการเลี้ยงที่ชอบเรียนชอบเรียนหน้าบาปที่เกิดขึ้นแล้วด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยรบการเรียนด้วยผู้มีสติปัญญาประคองตั้งจิตไว้เรียนระวังรักษาบาปที่ยังไม่เกิดที่ให้เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตได้เพียรบำเพ็ญบุญกุศลที่ยังไม่เกิดที่เกิดขึ้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตได้เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลความนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยประรบความเพียรด้วยผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้นี่เพียรก็ รู้ชอบคือรู้ในกายเวทนาจิตธรรมดังที่ได้แสดงแล้วสมาธิชอบให้เจริญตามทั้งสี่ที่แสดงมาแล้วนั้นแน่แล้วพระองค์ก็ยังย่ำลงอีกว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายจักขุได้เกิดไปแล้วญาณได้เกิดไปแล้วปัญญาได้เกิดไปแล้ววิชาได้เกิดไปแล้วแสงสว่างได้เกิดไปแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เรามาได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าข้อนี้คือทุกอย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ปริยายันติเมเป็นของคนกำหนดรูปดูให้ละเอียดนะถ้าไม่ได้กำหนดรูปดูให้ละเอียดจะประยุทธ์เอาความเกิดนี่มาเป็นตนยึดเอาร่างกายเป็นตนมันก็เป็นทุกข์ปริยาตันติเมอันเอาได้กำหนดรูปดูให้ละเอียดแล้วเราไม่หลงเลยนั่นนะดูให้ละเอียดแล้วว่าจริงแล้วนี่เป็นทุกข์นั่นก้อนสกุลกายนี่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเกิดความตายเป็นทุกข์ธาตุขันธ์อันนี้รูปนามอันนี้ขันธ์ห้านี่เป็นทุกข์เป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วนี่ท่านกำหนดรู้ดูให้ละเอียดอย่างนี้นั่นแล้วท่านจะกำหนดรู้ให้กำหนดท่านก็กำหนดรู้ดูละเอียดตัวเหตุตัวปัจจัยของธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุเกิดทุกข์นั่นว่าดูฟันที่ดูทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เรามาได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าข้อนี้คือธรรมประเสริฐให้เกิดทุกอย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ปหาตปันติเมเป็นของคนให้ละเสียวางเสียปัญญีนันติเมอนาละเสียแล้ววางเสียแล้วปล่อยเสียแล้วสลัดแล้วคือตัณหาความอยากนี่ซึ่งเป็นธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมอื่นที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ย่อมไม่มีอันนี้พระองค์รู้กำหนดรู้ด้วยปัญญาตัวเหตุตัวปัจจัยของธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ลองเข้าใจคือตัณหาความอยากถ้าไม่รู้ตัวนี้อวิชชาแล้วพระองค์ก็ตักเตือนและประกาศไปอีกว่าในธรรมที่ดับทุกข์นั้นว่ารู้ความทุกข์ทั้งหลายจักขุได้เกิดไปแล้วญาณได้เกิดไปแล้วปัญญาได้เกิดไปแล้ววิชาได้เกิดไปแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เรามาได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าข้อนี้คือธรรมที่ดับทุกข์อย่างแท้จริงอย่างจริงแท้คือการทำตัณหานี้ให้สิ้นไปคือความดับตัณหานี้โดยไม่ให้เหลือนั้นเดียวนั่นเวลาตัณหาวางตัณหาปล่อยตัณหาตัดขาดจากตัณหาโดยไม่เหลือนั่นเดียวนี้คือธรรมที่ดับทุกข์ต้องดับตัวเหตุตัวปัจจัยถ้าดับตัวเหตุตัวปัจจัยตัวกรรมวัฏตัวกิเลสวัฏนี้ถ้าดับไม่ได้มันก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าดับเป็นหมดก็ยังไม่พ้นทุกข์ถ้าดับหมดมันก็พ้นจากสติกำเนิดและภพต่างๆไม่มีการเกิดแก่กระจายเพิ่งทำให้แจ้งนั่นอันเราได้ทำให้แจ้งแล้วดูการพิสูจน์ทั้งหลายนี่ท่านประกาศที่อีกในข้อฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดูการพิสูจน์ทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังมาแล้วในการก่อนว่าตอนนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์อย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ความเจริญธรรมะท่านเราได้เจริญธรรมะแล้วเอพิจารณามากตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานเอสันอิทธิบาทความพอใจด้วยความมีสติในสิ่งนั้นวิริยอิทธิบาทความเพียรด้วยความมีสติปัญญาในสิ่งนั้นจิตอิทธิบาทเอาใจสักใส่ด้วยความมีสติปัญญาในสิ่งนั้นวิมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและผลให้รู้เหตุและผลที่ทำหลายในสิ่งนั้นด้วยความมีสติปัญญาดังนี้นะเหตุการณ์ที่มารูปนามขันห้านี่นี่เองนะเมื่อรู้เหตุรู้ปัจจัยค้นคว้าดูรู้เหตุรู้ปัจจัยของธรรมทั้งหลายแล้วพระองค์จึงเก่งอุทานพุทธอุทานว่าพรามผู้มีความเพียรเช่นอยู่ด้วยความมีสติปัญญามันค้นคว้าพิจารณาหาเหตุและปัจจัยรู้เหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายได้อย่างนี้นี่พรามนั้นย่อมทำเหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นให้สิ้นไปเมื่อพราหมณ์ นั่นทำเหตุปัจจัยของทำทั้งหลายนั้นให้สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีเหลือเสียพรามทั้งหลายนั้นยอมเป็นผู้ชนะมารและเสนามารคือกิเลสมารนั่นเองแล้วพรามทั้งหลายนั้นยอมเป็นผู้สว่างโล่งเหมือนพระอาทิตย์ที่อุทัยกำจัดอากาศที่มืดให้สว่างฉะนั้นนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่กับทุกอย่างแท้จริงอย่างจริงแท้ก็คือการเพ่งพิจารณาค้นคว้าให้รู้เหตุและผลคือรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายนั้นด้วยความมีสติปัญญานี่นี่เองคือด้วยความมีสติปัญญานี่เองคือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมเป็นที่กับ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ขึ้นมานั่งบนธรรมะรถเก่าแก่ต้องพักเครื่องก่อนจะออกเดินแต่ไม่ทราบเวลาติดเครื่องมันจะติดหรือไม่ติดก็ไม่รู้นะต้องพักเครื่องสักหน่อยซะก่อนแล้วมีอะไรก็ค่อยพิจารณากันไป
2: ขอกราบอาราธนา
1: เป็นอะไรละ
2: ขอกราบอาราธนา
1: เสียเวลาอย่าให้เสียเราไม่เป็นไรเวลาดีคนไม่ดีใช่ไม่ได้นั่นแหละหลักใหญ่อยู่ตรงนั่นนะ
3: ขอกราบเรียนเชิญคุณทัศนัยสุทัศน์วิทยากราบอาราธนาหลวงตามหาบัวแสดงพระธรรมเทศนาขอเรียนเชิญครับ
4: กราบมนัสการพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนด้วยความเคารพยิ่งในนามของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยกับผมและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายรู้สึกปลื้มปิติอย่างยิ่งที่หลวงตาได้เมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติณบริษัทในวันนี้ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีมานี้หลวงตาได้เมตตาแสดงธรรมเทศนาอบรมพุทธศาสนิกชนให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงามตามคำสอนของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโดยตลอดเมื่อเกิดภาวะวิกฤตของประเทศหลวงตาได้โปรดเมตตาเสียสละสร้างมหากุศลอันใหญ่หลวงปลุกจิตสำนึกให้คนไทยตื่นตัวช่วยไทยกันเองลดความเห็นแก่ตัวรู้จักเสียสละดำเนินชีวิตอย่างประหยัดในแผนเศรษฐกิจเพียงพอสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังเป็นที่ประจักษ์แล้วบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยสำนึกในพระคุณแห่งเมตตานี้จึงได้จัดผ้าป่าช่วยชาติและนำไปถวายหลวงตาณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่2สิงหาคม2541มาแล้วครั้งหนึ่งในวันนี้พนักงานบริษัทการบินไทยผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดทอดผ้าป่าช่วยชาติถวายหลวงตาอีกครั้งในนามของพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนขอกราบมนัสการขอบพระคุณหลวงตาที่ได้เมตตาให้พวกเราทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในโครงการมหากุศลนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญบารมีที่หลวงตาได้รับใช้และเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตามสายตรงของพระพุทธองค์มาช่วยชีวิตได้โปรดดลบันดาลให้หลวงตามีพลานามัยดีเป็นร่มโพร่มใสและเป็นสระนังวรังของลูกหลานตลอดไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบอาราธนาหลวงตาได้โปรดแสดงธรรมเพื่อพุทธศาสนิกชนจักได้เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจากนั้นขอได้โปรดรับผ้าป่าช่วยชาติต่อไปขอกราบอาราธนา
1: ต้องอัดดีนะครับ
5: บ่ายของโมกำลังก็บ่ายสองโมงครึ่งก็อยู่แล้ว
1: โรคคอนี่มันเป็นมา3ปีแล้วนะเหมือนเป็นหวัดแต่ไม่ใช่หวัดหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับโรคปอดนี้แหละเกี่ยวกับปอดว่างั้นไอ้เราอยู่กับปอดมาตั้งแต่วันเกิดไม่รู้เรื่องรู้ราวสู้หมอเขาไม่ได้ต้องหมอเขามาทายปอดของเราปอดของเขาเราไม่ได้ไปทายหัวใจของเขาเราไม่ไปทายเราอาจจะทราบได้หรือไม่ทราบได้เราก็ไม่รู้เราเองเหมือนกันนะนี่แต่เขามาทายเราว่าปอดเราไม่ดีมักหัวใจเราทำงานไม่สะดวกเวลาหัวใจทำงานนี่ตุกติดแล้วหยุดเกิกไปแล้วทำงานไม่สะดวกเพราะฉะนั้นจึงมีความวิงเวียนหมอเขาแนะเราแล้วก็เลือดอะไรเลี้ยงสมองไม่พอแล้วกับนี่อธิบายคือหมอเข้ามาชี้แจงเรื่องของเราเรากอดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้ดังนั้นคือนี่เราต้องยอมรับหมอเขา พากันเข้าใจนะจึงให้พวกเราในขณะเดียวกันให้ยอมรับธรรมพระพุทธเจ้านะพวกเรานี่เป็นคนไข้ทุกคนเวลานี้จะเริ่มแสดงธรรมแล้วนะแสดงนำธรรมในฐานะหลวงตากับลูกหลานนะให้ฟังก็แล้วกันจะไม่แสดงแบบอื่นแสดงแบบหลวงตากับลูกหลาน มีดุมีด่ามีตกมีตีมีข่วนมีหยิกกันบ้างเป็นธรรมดาระหว่างลูกหลานกับตากรุณาทราบไว้ล่วงหน้าก็แล้วกันนะต่อไปนี้จะเริ่มพูดธรรมะละวันนี้เป็นวัน อุดมมหามงคลอย่างยิ่งแก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราโดยมีการบินไทยหรือว่าบริษัทการบินไทยหลวงตาไม่ค่อยทราบจึงขออภัยไว้ด้วยเป็นสื่ออันสำคัญที่จะได้เชื้อเชิญพี่น้องทั้งหลายมาบำเพ็ญมหากุศลเพื่อช่วยชาติไทยของเราซึ่งเวลานี้กำลังเอ็นเอียงไปมากด้วยการบริจาคทองคำดอลลาร์เงินสดเพื่อเข้าสู่คลังหลวงของเราและเป็นจิตใจหรือเป็นหัวใจอันสำคัญของประเทศชาติของเราด้วยวันนี้หลวงตาจึงรู้สึกซาบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายมีท่านรองประธานมาเป็นหัวหน้าเป็นล่มโพล่มไทรพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในสายการบินของเราได้ร่วมใจกันบริจาคทานตามมากตามน้อยตามกำลังความสามารถของเราแต่น้ำใจนั้นใหญ่โตเหมือนกันด้วยความรักชาติด้วยความเสียสละสิ่งที่จะนำมาบริจาคนั้นขึ้นอยู่กับพลังความสามารถของเราอันนี้ทำท่านเห็นใจทุกๆท่านสำคัญอยู่ที่น้ำใจคือความรักชาติของเราชาตินี้เป็นของเราทุกคนเด็กเกิดขึ้นมาจากพ่อจากแม่แต่ละคนละคนเป็นลูกของพ่อของแม่เต็มสัดเต็มส่วนด้วยกันทุกคนเราชาติไทยเกิดอยู่ในแห่งหนตำบลใดครอบประเทศไทยนี้เป็นลูกของคนไทยด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต่างคนจึงต่างรักชาติของตนเช่นเดียวกับลูกมีกี่คนมีความรักพ่อรักแม่เป็นหลักใจเป็นความอบอุ่นด้วยกันทั้งนั้นนี่ชาติไทยของเราเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเราเป็นลูกแห่งชาติไทยจะอยู่ในแห่งหนตำบลใดก็ตามมีกี่มากน้อยก็เท่ากับชาติไทยเรามีลูกหลายคนลูกแต่ละคนย่อมมีความรักพ่อแม่เป็นธรรมดาคือเรารักชาติไทยของเราสงวนชาติไทยของเราทนุบำรุงไม่ให้สิ่งใดเข้ามาแตะต้องทำลายได้เลยนี่เป็นน้ำใจของคนรักชาติเช่นเดียวกับน้ำใจของลูกจากพ่อแม่ต่างๆมีกี่คนหัวใจหมุนเข้ามาสู่ความรักพ่อรักแม่ด้วยกันนี่เราก็เหมือนกันยังได้พร้อมใจกันสละออกมาเป็นเงินเป็นทองคําเป็นดอลลาร์เป็นเงินสดเพื่อหนุนเข้าสู่ชาติไทยของเรานี่เรียกว่าน้ำใจของคนไทยที่รักชาติจากนั้นเราก็จะได้รับฟังอัตถธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีศาสนาใดจะเสมอเหมือนศาสนพุทธศาสนาเลยการพูดทั้งนี้เราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามกับศาสนาใดแต่เครื่องยืนยันของศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี้คือท่านผู้เป็นศาสดานั้น เป็นผู้สิ้นจากกิเลสตรัสรู้เองโดยชอบไม่ต้องไปศึกษาแต่ถามกับผู้หนึ่งผู้ใดเรียกว่าสยามภูทรงขวนขวายเองบำเพ็ญเองทุกพระพุทธเจ้าไม่มีพระองค์ใดจะ ไปศึกษาเรียนจากใครแล้วตรัสรู้ธรรมขึ้นมาจากวิชาของครูบาอาจารย์นั้นๆอย่างนี้ไม่มียังเรียกว่าสยามผู้ทรงขวัญขวายเองเช่นพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็ทรงขวัญขวายโดยลำพังพระองค์เองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ทรงบำเพ็ญมาแบบเดียวกันแล้วก็ตรัสสู้ขึ้นมาโดยลำพังพระองค์เองโดยไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปนำใครมาเป็นสักขีพยานแห่งธรรมที่เลิศโลซึ่งได้ตรัสรู้ขึ้นมาในวันนั้นเช่นพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาในวันเดือน6เพ็ญเราได้ทำสักการะบูชากราบไหว้เป็นขวัญตาขวัญใจประจำชาวพุทธเราตลอดมาเช่นวิสาขาบูชาเรียกว่าบูชาพระธรรมของพระโพธิเจ้าที่ท่านตรัสรู้ธรรมมาเลิศเลอขึ้นมาในวันนั้น แล้วก็นำมาสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมที่นำมาสั่งสอนสัตว์โลกนั้นไม่ใช่เป็นคำสอนธรรมดาเหมือนเราสอนหลักวิชาทั่วไปแต่ธรรมที่ทรงสอนโลกนั้นทรงถอดออกมาจากพระทัยที่เลิศเลอและบริสุทธิ์เต็มส่วนทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่นำมาสั่งสอนโลกจึงเป็นธรรมอัศจรรย์สุดส่วนคำว่าธรรมธรรมนั้นคือธรรมชาติที่สัตว์โลกตายใจได้แปลว่าธรรมแปลอย่างอื่นไม่เหมาะต้องแปลว่าธรรมชาติที่โลกตายใจได้ฝากเป็นฝากตายได้จึงเรียกว่าธรรมด้วยเหตุนี้เวลาเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาโดยเห็นว่าไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมจึงมีการขอร้องเรียกหาความเป็นธรรมก็เพราะธรรมนี้เป็นสิ่งที่ตายใจได้นั่นแหละธรรมนี้แลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้ 2,542 ปีนี่แล้ว เบื้องต้นก็มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอันเลิศเลอขึ้นมาอันดับต่อมาก็ทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกมีผู้เข้าไปอบรมศึกษาจนกระทั่งได้บำเพ็ญถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมา ครองธรรมประเภทเดียวกันคือธรรมธาตุที่เลิศเลอสุดยอดเหนือสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วเรียกว่าธรรมอันเลิศเลอหรือธรรมธาตุพระสาวกทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องก็บำเพ็ญตนจนกระทั่งได้บรรลุธรรมประเภทเดียวกันนั้นแล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราจึงได้นับถือกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งบัดนี้โดยถือว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่ง พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบธรรมธาตุอันนี้พระองค์แรกพระสงฆ์สาวกได้ค้นพบธรรมธาตุที่เลิศเลอนี่เป็นอันดับรองลงมาหลังจากได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงปรากฏเป็นสรณะที่พึ่งเป็นพึ่งตายของชาวพุทธเรามา3พระองค์ที่เลิศเลอได้แก่พระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งเนี่ยแยกออกมาแล้วเป็น3รัตนะแปลว่าแก้วอันเลิศเลอ3ดวงได้แก่พระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งนี่ละที่เราทั้งหลายได้กล่าวอ้างกราบไหว้บูชาท่านเป็นขวัญตาขวัญใจฝากเป็นฝากตายตลอดมานั้นเป็นธรรมที่ตายใจได้ฝากเป็นฝากตายได้ไม่มีผิดมีพลาดในแง่ใดมุมใดเราจึงเป็นผู้มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบ พระพุทธศาสนายังมีความเคารพเลื่อมใสเชื่อถือตามอัตธรรมอันเป็นแนวทางที่ปลอดภัยไร้ทุกข์ไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงมีมดหลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่ตลอดมาเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราจึงมีเรียกว่ามีอำนาจวาสนาเป็นพิเศษเมื่อเป็นผู้สนใจใคร่ต่อธรรมและปฏิบัติตามที่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นจะเป็นที่ภูมิใจต่อตัวของเราผู้เริ่มปฏิบัติและปฏิบัติไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงผู้ถึงวิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระหันท่านหลุดพ้นไปแล้วจากสวากขาธรรมที่สัตว์เป็นแนวทางโดยชอบแล้วเราเรียกว่าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเพราะฉะนั้นขอชาวพุทธเราทั้งหลายจงภาคภูมิใจในวาสนาของเราที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้เกิดมาอย่างง่ายดายไม่ได้พบอย่างง่ายดายเช่นพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงไว้แล้วในตำราว่า จิตโฉพุทธานมุปปาโทการที่จะได้อุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้านั้นยากแสนยาก ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาด้วยกันกี่ล้านล้านคนก็ล่วงโรยไปตามสายทางไม่สำเร็จถึงจุดหมายปลายทางแห่งความเป็นศาสดาดังที่ปรารถนาไว้ในเบื้องต้นสุดท้ายก็ล้มเหลวไปจนแทบจะไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาพุทธภูมินั้นจะเรื่องปรารถนานั้นมีจำนวนมากด้วยกันตามตำราท่านแสดงไว้อย่างนั้นเราอย่าพูดแต่เพียงว่าแสนแสนล้านล้านบอกว่าล้านล้านล้านล้านไปเลยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ขั้นแล้วเวลาบำเพ็ญไปบำเพ็ญไปสู้ฆ่าศึกศัตรูของเหล่ากิเลสตัณหาซึ่งแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจอันเป็นฆ่าศึกสำคัญต่อความดำเนินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ดึงดูดฉุดลากลงไปให้ล้มเหลวในการบำเพ็ญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเลยล้มเลิกไปเลยที่ปรารถนาเป็นล้านล้านนั้นอย่างมากจะได้สักหนึ่งรายอย่างมากจะได้สักหนึ่งรายหนึ่งรายเท่านั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาในโลกสั่งสอนสรรโลกแต่ละครั้งละสมัยจึงมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่มีสองกับผู้ใดเพราะอุบัติยากมากคือความเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นอันดับสำคัญและเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาพระธรรมอันเลิศเลอก็อุบัติขึ้นพร้อมกันแล้วก็เป็นธรรมสอนโลกให้รับความร่มเย็นเป็นสุขผู้นับถือธรรมก็เริ่มมีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ์มีความชุ่มชื่นเบิกบานภายในจิตใจและหน้าที่การงานของตนไม่สกปรกโสมมต่างๆโดยที่กิเลสฉุดลากให้พาเป็นไปผู้มีอัตมีธรรมจึงเป็นผู้สะอาดเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เช่นท่านสอนไว้เป็นลำดับลำมามาทุกๆพระองค์บรรดาพระพุทธเจ้าสอนโลกจะนำหลักความจริงล้วนๆมาสอนไม่นำของแปลกปลอมเหลวๆไหลๆมาสอนจะนำตั้งแต่ของจริงล้วนๆมาสอนเช่นท่านสอนว่าบาปมีจริงๆไม่สงสัยทรงรู้เห็นเรียบร้อยแล้วเรื่องบาปจนกระทั่งถึงความกระเพื่อมของบาปกระเพื่อมขึ้นมาจากที่ไหนทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีนรกมีกี่ขั้นกี่ภูมิท่านแสดงไว้ในตำราว่า มี25หลุมนี่เรียกว่ามหันตทุกข์มหันตโทษรวมไปอยู่ในนรกนั้นหมดจาก สัตว์ทั้งหลายที่ทำความชั่วช้าละโบกไม่มีหิริอุตตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมแต่อย่างใดสิ่งที่ฉุดลากให้พาทำอยู่ตลอดเวลาด้วยความดึงดูดด้วยความพออกพอใจไม่มีวันจืดจางนั้นได้แก่กิเลสความโลภก็โลภมากโลภเอาจนถึงขั้นเป็นขั้นตายไม่มีวันเข็ดหลาบอิ่มพอนี่ก็ดึงโลกสัตว์โลกให้จมลงจมลงเพราะความโลภแทนที่จะได้เป็นเศรษฐีกุฎุมพีครองมหาสมบัติและครองความสุขเหนือโลกมนุษย์ทั้งหลายนั้นกลับกลายเป็นผู้ล่มจมและมหันตทุกข์มากกว่ามนุษย์ทั่วไปที่เขาไม่ปรารถนาหรือเขาไม่มีความโลภมากเช่นคนประเภทนั้นนี่คือตัวภัยท่านจึงสอนให้ละอย่างน้อยให้บรรเทาลงไปพออยู่ได้อันนี้ก็คืออุปสรรคอันหนึ่งของทำที่จะก้าวออกเดินไม่ได้นั่นแหละวันนี้พูดต้องขออภัยนะพูดหลงหน้าหลงหลังความจำไม่ดีจับหน้าใส่หลังจับหลังใส่หน้าเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกบททุกบาทว่าบาปมี 100% บุญมี 100% นรกมีและนรกมี25หลุมสำหรับเสวยกองทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายผู้มีบาปกรรมหนักเบามากน้อยต่างกันแล้วก็สวรรค์มี20มี6ชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปถึงชั้นปรนิมมิตวสาวดีเป็นสวรรค์6ชั้นนี้สำหรับเสวยความสุขความเจริญจากบุญญาบารมีของตนที่บำเพ็ญมาได้มากน้อยเพียงไรควรจะขึ้นไปเสวยสมบัติในภพชาติแห่งเทวบุตรเทวดาชั้นใดก็เป็นไปตามอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมของตนที่ดีซึ่งได้บำเพ็ญมามากน้อยแล้วก็ไปอยู่สถานที่ที่ดังกล่าวนี้เช่นสวรรค์หกชั้นมีความสุขเหนือกันขึ้นไปละเอียดละออขึ้นไปเป็นชั้นชั้นจากนั้นก็พรม16ชั้นขึ้นไปเหล่านี้เป็นสถานที่อยู่ของผู้บำเพ็ญคุณงามความดีท่านผู้บำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายมีสถานที่เหล่านี้เป็นที่อยู่ที่เสวยในภพชาติของตนของตนแต่ผู้มีบาปสร้างบาปไว้มากน้อยเพียงไรสถานที่ต่ำทรามที่ไม่พึงปรารถนาได้แก่นรกอเวจีก็เป็นสถานที่รับเหมาของคนที่กล้าหาญฉานชัยต่อการทำบาปทำอกุศลท้าทายนรกว่าไม่มีขั้นตายไปแล้วความท้าทายความอาถรรพ์นั้นหายหน้าไปหมดเจ้าของเองเป็นผู้ไปเสวยกรรมที่ทำมานั้นเนี่ยเป็นสถานที่อยู่แห่งคนผู้ไม่กลัวบาปผู้ไม่อายบาปผู้ลบล้างพระพุทธเจ้าผู้ต้านทานองค์ศาสดาทุกพระองค์ว่าสิ่งเหล่านี้มีสัตว์นรกผู้กล้าหาญชันชัยซึ่งไปจมอยู่ในนรกนั้นปฏิเสธปัดว่าไม่มีเพราะฉะนั้นในนรกจึงมีสัตว์ไปตกนรกนี่มากหาประมาณไม่ได้เลยคำว่าวันคืนปีเดือนเราอย่าไปคำนึงคำนวณทางสั้นทางยาวของแดนนรกแต่ละหลุมละหลุมนั้นเราอย่าไปคำนึงว่าสั้นว่ายาวกี่กิโลกิโลบาปกรรมกับนรกนี่ถึงกันทันทีเมื่อได้สร้างบาปกรรมลงมากน้อยแล้วจะถึงจุดนั้นทันทีเช่นเดียวกับผู้ไปทางแดนสวรรค์ไปทางความดีก็ไม่มีกิโลเหมือนกันนี่ละเรื่องสถานที่อยู่ของสัตว์ผู้ทำชั่วทำดีมีมาตั้งกับตั้งกันไม่ใช่เล็กเล็กน้อยๆและยังจะมีต่อไปสืบเนื่องต่อกันไปไม่มีต้นมีปลายเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เมื่อได้มาตรัสรู้แล้วก็มาเห็นสิ่งที่สิ่งที่แผดเผาถ้าหากว่าเป็นพูดภาษาของเรานี่แล้วเรียกว่าจะสลบสลายไปในขณะที่เห็นสัตว์ทั้งหลายเสวยกรรมอยู่ในแดนนรกหลุมนั้นๆเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริงสัตว์นรกมีกี่ประเภทก็ไปตามประเภทของตนไปตกนรกในหลุมนั้นๆนั้นๆตามอำนาจแห่งกรรมของตนนี่แหละที่ทรงแสดงไว้เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายให้รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมีสถานที่อยู่ทั้งทางชั่วและสถานที่ชั่วและสถานที่ดีนี่คือหลักความจริงไม่มีใครสามารถจะลบล้างได้มาแต่การไหนๆและจะไม่มีทางลบล้างได้อีกตลอดไปจึงทรงสอนในการหลบหลีกดีตัวในสิ่งเร็วทางที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองด้วยการทำบาปหากกรรมชั่วช้าระบบนั้นอย่าได้พากันทำให้เชื่อพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาที่ได้ทรงบำเพ็ญบารมีมาบางประเภท16อสงไขยแสนมหากัปนี้เรียกว่าเป็นประเภทที่เยี่ยมที่สุดในพระพุทธเจ้าและประเภทที่สองได้แก่สร้างอสงไขยมา8อสงไขยแสนมหากัปประเภทที่สามสร้างบารมีมา4อสงไขยแสนมหากัปตรัสรู้ขึ้นมาเห็นหลักธรรมชาตินี้เหมือนกันหมดจึงไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่จะคัดค้านต่างทางกันแม้แต่พระองค์เดียวว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีตลอดถึงสัตว์ประเภทต่างๆที่เสวยกรรมอยู่ตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนทั่วแดนโลกธาตุนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสแบบเดียวกันหมดเพราะเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันจะไปลบล้างได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแม้เราจะยกตัวอย่างในเวลานี้ก็ยังพอเป็นสักขีพยาน

น้อยเท่าพันทวีเราอยากเข้าใจว่ามนุษย์ในโลกเหล่านี้มีเท่านั้นพันล้านเท่านี้พันล้านแดนสวรรค์มีเทวดาเพียงชั้นดาวดึงชั้นเดียวเท่านั้นเทียบกันได้ร้อยเท่าพันทวีว่ามีมากกว่ากันขนาดไหนแล้วเทวชั้นที่สองที่สามที่สี่นี่หมายถึงท่านผู้บำเพ็ญคุณงามความดีไปเสวยสุขสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นๆมีมากประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่นี่เป็นจำทางนรกกับการทางสวรรค์เหมือนกันจนกระทั่งถึงพรหมโลกสัตว์ทั้งหลายหลั่งไหลลงนรกนี่นับจำนวนไม่มากไม่ได้เลยถ้าจะเทียบกันแล้วก็ยังพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงแก่พระอานนท์เวลาพระอานนท์ทูลถามว่าสัตว์โลกเวลาตายอยากจะไปนรกก็ดีไปสวรรค์ก็ดีมีจำนวนมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างพระองค์จึงตรัสออกมาทันทีว่าสัตว์นรกสัตว์ที่จะไปทำผู้ทำบาปทำกรรมจะไปลงนรกนั้นเท่ากันกับขนโคโคตัวหนึ่งมีขนประมาณเท่าไหร่แต่ผู้จะไปสวรรค์คือทางดีนั้นมีเท่าขนโคเท่านั้นอานนท์เราเทียบปริมาณดูความชั่วช้าลามกของสัตว์โลกที่ก่อโพยเอาความชั่วช้าลามกมาเผาตัวเองด้วยความสมัครใจในการทำความชั่วช้าทั้งหลายนั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่และผู้จะสอดแสวงหาคุณงามความดีเพื่อเป็นชื่อบงคลเป็นที่พึ่งของใจเราคือบุญคือกุศลคือธรรมภายในใจเป็นหลักใจจึงเราจากลมเลือกขึ้นสู่สวรรค์พรหมโลกนิพพานนั้นมีจำนวนมากน้อยเพียงไรท่านจึงเทียบเหมือนกันกับเขาโขดนี่แหละท่านเทียบขนาดนี้เพราะฉะนั้นบรรดาสัตว์ที่ไหลลงไปนรกนั้นเราจึงอย่าพูดเลยว่ามีจำนวนเท่าไหร่ในรอบ24ชั่วโมงเรานับไม่ได้เลยเหลือประมาณที่จะนับสุดวิสัยของคนสามัญทั่วไปจะนับได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้นนับได้หมดแล้วผู้ไปสวรรค์มีจำนวนมากน้อยอย่างไรก็เหมือนกันแต่มีจำนวนน้อยกว่าสัตว์ที่ลงนรกมากนี่เมื่อเทียบเข้ามาสู่จิตใจระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูต่อทางดีของเรานั้นกิเลสมีน้ำหนักมากกว่าธรรมที่เราจะพอใจบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นไหนๆเพราะความอยากความทะเยอทะยานนี้เป็นเรื่องของกิเลสล้วนล้วนกระดิ่งพลิกแพงเอามาแง่ใดมุมใดเรื่องความคิดความปรุงความได้ความเสียเรื่องอดีตอนาคตเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องการเรื่องงานทุกด้านทุกทางล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสพาคิดพาปรุงพาแต่งจึงเป็นความมัวหมองและมืดตื้อไปโดยลำดับลากเข็นคนที่ทำไปตามมันให้จมลงจนลงมีจำนวนมากทั่วแดนโลกธาตุในมนุษย์ของเรานี้มีจำนวนเท่าไหร่เรื่องแล้วตั้งแต่กิเลสมันฉุดมันลากให้ลงทางต่ำเสมอคนที่จะคิดสร้างคุณงามความดีเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นรู้สึกว่ามีจำนวนน้อยมากแม้แต่ชาวพุทธของเราที่ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธแต่ความสนใจใฝ่ธรรมที่จะปฏิบัติเพื่อเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนนั้นรู้สึกว่ามีน้อยมากยิ่งกว่ากิเลสก่อโพยไปถลุงซะทั้งวันทั้งวันเราทั้งคนใจทั้งดวงใจทั้งดวงนี้เป็นเครื่องถลุงของกิเลสแหลกเหลวตลอดเวลาแล้วจะหาความสุขมาจากที่ไหนนี่ละน้ำหนักของกิเลสที่มันกดถ่วงรากเข็นมนุษย์ให้ลงในนรกทางต่ำจึงมีจำนวนมากดังที่ความคิดของกิเลสที่มันเป็นอยู่ในหัวใจของเราทุกวันนี้มันเป็นใจจำนวนมากส่วนแยบแยกออกมาที่จะคิดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องกฎและระเบียบหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องกำจัดปัดเป

0: ชั่วช้าถาละโมกทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจของเรานั้นรู้สึกว่ามีน้อยมากน้อยมากนี่ล่ะที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงท้อพระทัยเพราะสิ่งที่ดึงลงนั้นน่ะมันมีน้ำหนักมากที่จะฉุดลากขึ้นมาคือธรรมมีน้ำหนักน้อยมากเช่นเดียวกับคลื่นมหาสมุทรกิเลสเท่ากับคลื่นมหาสมุทรทะเลหลวงแต่ธรรมะเท่ากับฝ่ามือไปต้านทานกันได้อย่างไรนี่อำนาจของกิเลสที่มันแผดเผาจิตใจเป็นคลื่นประจำใจสัตว์มันรุนแรงมากเกินกว่าที่ธรรมของเราจะต้านทานมันได้ธรรมของเราถ้าขนาดฝ่ามือกิเลสมันจะขนาดไหนก็ตามมันก็อยู่ในหัวใจดวงเดียวกันธรรมอยู่ในหัวเดียวใจดวงเดียวกันมันก็ฟัดก็เหวี่ยงกันลงได้ถ้าตั้งใจปฏิบัติกำจัดมันนะแต่นี่มีแต่ไหลตามมันไหลตามมันเป็นสูงทั้งท่อนไหลลอยไปตามน้ำหาสาระไม่ได้เลยเกิดมาไม่ทราบว่าเกิดมาจากภพใดแดนใดอย่างเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์อยู่เวลานี้เกิดมาจากภพใดนี่ก็เพราะกิเลสมันปิดบังทางเดินของเรากลบรอยของเราไว้เสียหมดปิดอดีตความเป็นมาของเราเสียสิ้นว่าเกิดมาจากอะไรอยู่ๆก็มาโผล่เป็นมนุษย์ประหนึ่งว่าเพิ่งมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงชาติเดียวนี้เท่านั้นทั้งที่เคยเกิดเป็นสัตว์เป็นมนุษย์มากี่กับกี่กันนับจำนวนไม่ได้เลยแต่กิเลสมันลบหมดไม่รู้ให้เห็นแล้วก็เชื่อตามมันแล้วก็มาคิดเสียว่ามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เพียงชาติเดียวที่เท่านั้นแล้วที่นี่เวลาเป็นมนุษย์นี้ตายแล้วจะไปที่ไหนเพราะเวลานี้ก็ไม่แน่ใจตัวเองว่าจะมีอะไรเป็นหลักยึดให้เป็นที่แน่ใจถ้าคิดถึงบุญถึงบาปจิตใจก็มีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวไปตามทางต่ำทางเป็นฟืนเป็นไฟนั้นเสียหาการตัดสินใจตัวเองไม่ได้ก็อยู่แบบเลื่อนลอยลอยวันหนึ่งคืนหนึ่งลมหายใจไปวันหนึ่งวันหนึ่งขาดหมดไปหมดไปสาระประโยชน์ที่จะได้แก่จิตใจของเราไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจึงทรงท้อพระทัยในการสั่งสอนสัตว์โลกว่าลำบากมากที่สุดสู้อำนาจของกิเลสมากมีน้ำหนักมากไม่ได้นี่เราทั้งหลายให้คำนึงถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้าว่าทรงท้อพระทัยนั้นประหนึ่งว่าจะไม่ลื้อขนสัตว์แม้รายเดียวขึ้นจากกองทุกข์ได้เลยแต่เมื่อทรงพิจารณาในสาระที่จะเป็นขึ้นได้จากบรรดาสัตว์ซึ่งรวมตัวกันอยู่ในโลกที่มืดบอดหาสาระไม่ได้นี้ก็ยังมีวี่มีแววปรากฏอยู่เช่นภูเขาทั้งลูกมันหนาแน่นไปด้วยหินผาป่าไม้หาสาระไม่ได้แต่เวลาไปพิจารณาดูหินผาป่าไม้เหล่านั้นมันก็มีแร่ธาตุต่างๆที่เป็นสาระประโยชน์ดังที่เราเห็นกันเนี่ยเช่นแร่ตะกั่วแร่สังกะสีแร่ทองคำแร่ประเภทต่างๆมันมีแฝงอยู่ในภูเขาที่ไร้สาระนั้นเป็นแห่งไปอันนี้โลกที่ไร้สาระด้วยความมืดบอดของสัตว์โลกซึ่งเป็นเหมือนกับภูเขาอันมืดบอดแท่งที่แท่งทึบทั้งดุทั้งภูเขาก็ตามแต่ผู้ดีผู้มีนิสัยปัจจัยซึ่งเทียบกับแร่ธาตุที่เป็นสาระคุณยังมีแทรกอยู่ในโลกมืดบอดนี้เป็นแห่งไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระเมตตาตลอดมาบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นแร่ธาตุอันเป็นสาระคุณอันสำคัญแล้วคันประเภทต่างๆกันเมื่อได้รับการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรากฏลืมหูลืมตาขึ้นมาถ้าเป็นผู้ที่พร้อมแล้วที่จะบรรลุธรรมหลุดถึงผลความพ้นทุกข์ทรงแสดงธรรมขึ้นมาเพียงเท่านั้นก็ตรัสรู้ธรรมพ้นทุกข์ไปได้ทันทีทันใดหลังจากนั้นนาก็ลองลำดับกันมาหนุนกันมาพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับลำดาแม้ไม่มีจำนวนมากเต็ม โลกสมมุตินี่ก็ตามแต่ก็มีจำนวนที่พอจุดลากไปได้พระองค์ก็ทรงจุดลากไปถึง3ขั้น4ขั้นแห่งสัตว์โลกที่พอจะเป็นไปได้มีอยู่แฝงกันไปประเภทที่1เป็นประเภทที่พร้อมแล้วที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เพราะเห็นภัยของกิเลสมานานแสนนานเพราะบารมีแก่กล้าสามารถแล้วแม้กิเลสจะเคยเป็นฟืนเป็นไฟไม่เคยเห็นโทษของมันก็ตามแต่เมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันบีบปี้สีไฟกันมานานความดีก็สร้างแฝงกันไปอำนาจแห่งความดีนั่นก็แทรกเข้าไปเสริมไปก็เป็นแสงสว่างเห็นโทษแห่งกิเลสทั้งหลายแล้วก็เห็นคุณแห่งธรรมจากนั้นก็มีความมุ่งมั่นต่อการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อความหลุดพ้นขึ้นไปนี่ก็เป็นประเภทที่หนึ่งพอพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทตอนนั้นก็บรรลุธรรมเรียกว่าวัวประเภทที่อยู่ปากคอกพอเปิดปากคอกได้แก่อรรถธรรมที่แสดงให้ฟังเท่านั้นก็ตรัสรู้ขึ้นมาทันทีทันทีผู้ที่หนุนกันมาก็ตามหลังกันมาก็หลุดพ้นกันไปได้โดยลำดับมาอันดับที่สามนี้คือเนยยะอย่างพวกเราท่านนี้ต้องตะเกียกตะกายยื้อแย่งแข่งดีกันกับกิเลสตัณหาอย่างมากมายไม่อย่างนั้นก็ไปไม่ได้จะต้องไหลเข้าสู่ปทะปรมะความไม่เอาไหนเลยขึ้นชื่อว่าอัตชื่อว่าธรรมชื่อว่าบุญกุศลมรรคผลนิพพานไม่สนใจมีใครไปพูดให้ฟังชักชวนเรื่องมรรคบาปเรื่องบุญเรื่องรับผลนิพพานนี้จะขัดข้องกีดขวางภายในใจขึ้นมาทันทีบางทีอาจจะใช้อารมณ์วู่วามออกมาให้สมใจของตนที่ไม่พอใจกับสิ่งเหล่านี้ก็ได้ว่าอย่ามายุ่งนั่นเห็นไหมล่ะคือชักชวนไปทำงามความดีเนี่ยประเภทปทะปรมะประเภทไม่เอาไหนเลยในทางความดีนี้จะเห็นว่าเป็นเครื่องกีดเครื่องขวางเป็นข้าศึกศัตรูต่อตนอย่างเต็มหัวใจถึงกับพูดออกมาว่าต้านทานผู้เขาชักชวนแนะนำให้สร้างบุญสร้างกุศลว่าอย่ายุ่งคือเขาไม่ต้องการยุ่งกับบุญกับกุศลแต่สิ่งที่เขาราบรื่นดีงามนั้นคือทางนรกได้แต่ความพอใจในการสร้างความชั่วช้าต่างๆไม่อัดไม่อั้นเป็นผู้รับเหมาอันใหญ่โตในกิริยาท่าทางที่แสดงออกทางจิตก็คิดตั้งแต่เรื่องความโลภความโกรธราคะตัณหาความอิจฉาบังเบียดความชิงดีชิงเด่นความอยากมีชื่อมีเสียงโด่งดังมีกิตติศัพท์กิตติคุณจะได้แบบไหนก็เอาทั้งนั้นขอให้แต่ได้จึงเรียกว่าสร้างแต่บาปแต่กรรมแล้วเวลาตายแล้วก็จมไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยประเภทปทะปรมานี้เป็นประเภทที่คอยจมโดยไถ่เดียวลงนรกโดยไถ่เดียวนี่เรายังอยู่ในประเภทที่3คือพอฝึกฝนอบรมได้ยากลำบากก็ต้องฝืนไปโดยทางอัตถังธรรมเรื่องกิเลสต้องรบกับการสร้างความดีเสมอไป จะให้มันปล่อยทางให้เราโล่งในการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายนี้ไม่มีทางกิเลสถือว่าการสร้างความดีนี้เป็นการที่จะออกจากอำนาจการปกครองของมันจึงต้องกีดขวางหรือกั้นกลางไว้ทุกวิถีทางเราอยากจะให้ทานมันเอาความตนีเข้ามาขวางทันทีความตนีนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมหาศาลธรรมะทั่วแดนโลกธาตุนี้สู้ความตนีไม่ได้ความตนีนี่เลิศเลยทั้งที่ความตนีนี้คือกองมูดกองคูดกองฝืนกองไฟมันเผาหัวใจสัตว์โลกมานานแสนนานแล้วแต่สัตว์โลกกลับกลายเป็นผู้ยินดีในกองมูดกองคูดด้วยการสร้างความชั่วช้าระมกด้วยความพอใจไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปเสียนี่แหละเป็นอย่างนี้นี่เรื่องของกิเลสต้องฝืนทำเสมอไป เราจะสร้างคุณงามความดีนี้มันจะกีดขวางทันทีเอายกตัวอย่างเรามีเงิน1บาทนะสมัยปัจจุบันนี้เขาใช้กระดาษเป็นเงินจะเรียกว่าไอ้หลังลายก็ได้ใบละ5บาท10บาท20บาท100บาท1,000บาทมันหลังลายด้วยกันนั่นแหละนี่เรียกว่าเงินที่เสกสรรพันยอขึ้นมาที่เราขอแบ่งเงินนี้ไปทำบุญให้ทานเช่นเรามีเงินอยู่จำนวนสัก100 200 300บาทก็ตามเราขอแบ่งไปทำบุญให้ทานสัก5บาทนี้เงิน5บาทนี้จะมีคุณค่ามีราคาควรจากการหึงหวงของกิเลสอย่างมากมายมากยิ่งกว่าเงินจำนวนที่เราไม่ได้สละให้ทานเป็นจำนวนหมื่นหมื่นแสนแสนล้านนั้นเป็นไหนไหนนี่แหละคุณค่าของกิเลสมันเสกสรรพยอความตนิให้เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาแล้วเห็นความเสียสละเป็นขี้ผงไปเสียเป็นขี้หมูราขี้หมาแห้งเห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยแก่การทำนี้ไปเสียกิเลสไม่เห็นดีด้วยเพราะฉะนั้นคนเราจึงไม่อยากสร้างคุณงามความดีถ้าอยากเข้าไปปั๊บอย่างนี้กิเลสจะตัดขวางทันทีไม่ให้ทำอยากทำทานก็ไม่ให้ทำมากน้อยเพียงไรไม่ยอมให้ทำต้องแย่งต้องชิงกันระหว่างทำกับกิเลสต่อสู้กันในเราคนเดียวซึ่งกำลังเป็นผู้ต้องหาเราจะไปทางความตนีทีเหนียวอันเป็นทางนรกอเวจีตกนรกตั้งกับตั้งกันนั่นหรือจะไปทางมรรคผลนิพพานเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์ไปเสียเราต้องแย่งกันคือผู้ต้องการจะไปสวรรค์นิพพานต้องสร้างบุญสร้างกุศลนับตั้งแต่ทานขึ้นไปรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอบรมจิตใจของเราให้มีขื่อมีแปรมีหลักมีเกณฑ์ขึ้นไปเป็นลำดับแต่เรื่องของกิเลสนั้นมันจะหึงหวงไว้ตลอดเวลาไม่สร้างแล้วก็รบกันตลอดเวลาทีนี้เราเมื่อเราก็เป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราไปสวรรค์ก็คือเราตกนรกก็คือเราเราจะเอาทางไหนการตกนรกแม้แต่เขาติดคุกติดตารางก็ไม่ยอมจะติดไม่พอจะติดเหตุใดเราทั้งคนนี้จะยอมตัวไปตกนรกกับความหลอกลวงของกิเลสด้วยความตนีที่เหนียวนี่มีอย่างเหลือต้องเอาความสละพระพุทธเจ้าเลิศเลอมาจากความเสียสละการทำบุญให้ทานทั้งนั้นพระสงฆ์สาวกหรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาจากการให้ทานการเสียสละทั้งนั้นไม่มีทานเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เนี่ยแล้วพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ท่านสร้างบารมีด้วยการให้ทานมาขนาดไหนนี่ไม่มีใครสู้ได้ท่านไปสวรรค์ไปนิพพานได้เพราะอำนาจแห่งการเสียสละการให้ทานเราเป็นผู้รับผิดชอบของเราเราจะเอาทางไหนต้องได้ต่อสู้กันระหว่างความตนีทีเหนียวซึ่งเป็นทางแห่งนรกเวลานั้นมันกำลังเสกสรรปั้นยอว่ามีคุณค่ามากที่สุดความตนีทีเหนียวเนี่ยเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านสู้ไม่ได้สู้ความตนีไม่ได้ถ้าลวงความตนีได้ครองแล้วมีเท่าไรไม่พอเอามาเป็นครั้งเป็นเหมือนหนึ่งว่าครั้งมหาสมุทรทะเลแห่งเงินแห่งทองก็ไม่พอกับความต้องการของกิเลสนี่มันถือเป็นของมีคุณค่าได้ไม่พอกินไม่อิ่มคือกิเลสแต่เวลาเราจะแยกออกมาทำบุญให้ทานเพียงเล็กน้อยนี้กิเลสมันจะหึงหวงทวงกลับคืนจนได้ไม่ยอมให้นะเราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราเราต้องตัดสินตัวของเราเองมีพุทธศาสนาซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเลยครอบหัวใจแห่งชาวพุทธเราอยู่เวลานี้เราจะเอาทางไหนพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกโลกแต่ไหนแต่ไรมาจัดเป็นความจริงทุกอย่างส่วนกิเลสนั้นโคตรแท้ของมันมาตั้งกับตั้งกันมีแต่โคตรแท้จะออกรวงต้มตุ๋นให้สัตว์ล่มจมมาทางนั้นนี่ความตนีนี่เป็นเรื่องของกิเลสการเสียสละนี่เป็นเรื่องของธรรมเราจะเอาทางไหนของธรรมคือทางเดินของพระพุทธเจ้าที่ลื้อขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ทางเดินของกิเลสเพื่อสัตว์ให้ล่มจมเราจะเอาทางไหนต้องตัดสินใจของเราลงในขณะนั้นขณะนั้นทุกครั้งจึงต้องรบกันการใช้ทานแต่ละบาทแต่ละต่างต้องรบกันกับความตนีที่เหนียวได้มาเป็นความเสียสละได้ให้ทานแล้วนี้เป็นสมบัติของเราโดยแท้นั่นเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงเนี่ย เราก็ชะลอไปเรื่อยๆต่อมานี้กิเลสกับธรรมฟัดกันไม่หยุดไม่ถอยบุคคลคนเดียวนั้นเราก็มีกำลังกล้าขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนเคยชินต่อนิสัยเพราะความเคยบำเพ็ญมานานก็อยากทำบุญให้ทานอยากทำบุญให้ทานอยากแต่น้อยแล้วก็อยากให้ทานมากให้ทานมากการรักษาตัวปฏิบัติตัวเองเพื่อคุณงามความดีอันเป็นแดนแห่งสวรรค์นิพพานก็มีความหนักแน่นเข้าภายในจิตใจคนนั้นก็มีขื่อมีแปรตายแล้วไปสวรรค์เลยนั่นนี่ละระหว่างธรรมกับกิเลสมันรบกันอยู่อย่างนี้มีศาสดาองค์เอกเท่านั้นมาชี้แนวทางมาฉุดลากพี่น้องชาวพุทธเราอย่าไปลุ่มหลงตามมันเนี่ยที่พูดถึงบุคคลสี่ประเภทเนี่ยมาพูดถึงพวกเราเวลามันหนาจริงๆนะเงินบาทหนึ่งไม่อยากให้ทานศีลข้อหนึ่งไม่อยากรักษาไม่สนใจรักษาเลยทั้งที่ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธคำว่าชาวพุทธเลยเป็นลมปากไปหมดมีแต่กิเลสอยู่ในหัวใจครองหัวใจจะเรียกว่าศาสนากิเลสก็ไม่ผิดเวลานี้ชาวพุทธของเรานะถ้าเป็นศาสนธรรมเป็นลูกชาวพุทธต้องมีขื่อมีแปรมีหลักมีเกณฑ์การปฏิบัติตัวหน้าที่การงานต้องมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์มีได้มีเสียมีคิดมีอ่านคิดถูกชั่วดีต้องรอบคอบกันไปด้วยหลักธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์อย่าเอากิเลสมาพิสูจน์อย่างเดียวกิเลสนี้ไม่พิสูจน์ละมันจะตื่นเลยตื่นเลยไม่ต้องเคี้ยวเอาคอบแก้แก้ให้เสียเวลาเวลากิเลสตื่นมนุษย์ที่โง่เขลาว่าปัญญายาวชาวพุทธของเรานี่ตื่นง่ายที่สุดไม่ต้องเคี้ยวกอบกอบแก้แก้ตื่นได้วันยังคำไม่มีวันตื่นตัวนะอาหารของกิเลสคือพวกเรานี่กลืนตลอดนี่ให้พากันตื่นครับเวลานี้นะเราเป็นลูกชาวพุทธถ้าไม่ตื่นเวลานี้ตายแล้วค่อยนิมนต์พระมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาย้ายคนนี้ตายแล้วไปไหนนาหรืออัตตาคนนี้ตายนี่ไปไหนนามันจะไปไหนมันก็ลงนรกนั่นแหละไม่ต้องไปบอกกุศลไม่จำเป็นต้องนรกไม่จำเป็นต้องไปกุศลาให้แหละตายแล้วถึงนรกทีนี้ไปสวรรค์ก็มันกันจำเป็นอะไรจะต้องไปกุศลาให้ถึงจะไปสวรรค์ได้กุศลามีสิทธิ์ขาดมีอำนาจมาจากไหนยิ่งกว่าการทำความดีของตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละคือมหาอำนาจจะนำเราพาไปโดยไม่จำเป็นต้องไปหาพระมากุศลาทำมาให้ยุ่งควรพระด้วยนะเสียเวลานิมนต์พระวัดนั่นนิมนต์พระวัดนี้กว่าจะได้พระมาแล้วยิ่งมีเกียรติสูงๆเขาล่ำลือเขาเสกสรรปัญญาเพียงเล็กน้อยลูกแข้งลูกขาเพียงเล็กน้อยยอว่านี่เขามียศฐานะศักดิ์ใหญ่เขาเป็นคนชั้นสูงนะเขามีเงินมีทองมากเท่าไหร่แล้วโอ้ยเป็นบ้าเขาไปเลยแล้วนิมนต์พระมานี่เอามาเป็นร้อยวัดนู่นนะเอาวัดละ5องค์10องค์กว่าจะได้พระมานี่แทบเป็นแทบตายแล้วตายแล้วไปไหนล่ะยายคนนั้นก็มันตาคนนั้นมันไปไหนก็มันสร้างแต่บาปแต่กรรมกุศลกี่ร้อยวัดมาก็ไม่มีความหมายล่ะมันมีความหมายอยู่กับการสร้างความดีความชั่วเป็นของสำคัญให้พากันระวังกุศลตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้กุศลแปลว่าทำยังบุคคลให้ฉลาดให้ฉลาดเลือกเฟ้นสร้างคุณงามความดีเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าได้สายเกินไปเมื่อลมหายใจสิ้นแล้วนิมนต์พระมากี่ร้อยวัดไม่มีความหมายถ้าเราไม่ฉลาดสร้างคุณงามความดีเสียตั้งแต่บัดนี้นี่เป็นหลักใหญ่อันสำคัญหลักที่สร้างความดีสิ่งที่เป็นสาระแก่จิตแก่ชาวของเราก็คือธรรมคำว่าธรรมนี้เมื่อเข้าสู่จิตใจแล้วจะทำความให้สงบร่มเย็นเช่นการให้ทานนี่เรียกว่าธรรมจากการเสียสละเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นเรือนใจเป็นหลักใจนี่เรียกว่าหลักใจการรักษาศีลแต่ละข้อละข้อก็เป็นเรือนใจเป็นหลักใจคำว่าทานนั้นกว้างขวางมากเราจะทำบุญให้ทานมากี่กับกี่กันกี่เมื่อกี่วันกี่ปีกี่เดือนก็ตามไม่สูญหายไปไหนไม่มีคำว่าที่ลับที่แจ้งทำแล้วต้องเป็นอันธรรมทำอยู่ในที่ลับก็เป็นอันธรรมในที่แจ้งก็เป็นอันธรรมทั้งทำดีทำชั่วให้ผลเสมอกันหมดนี่เรียกว่าธรรมไม่ระเบียง เราทำให้พอแก่ตัวของเราเองนี่เรียกว่าการสร้างเรือนใจให้สร้างเข้าสู่จิตใจของเรานี้เป็นของสำคัญมากเวลานี้ชาวพุทธเราเหลวไหลเหลวแหลกมากทีเดียวในสายตาของธรรมแทบจะดูไม่ได้นะเราเป็นชาวพุทธสายตาของธรรมดูพวกเรานี้ดูไม่ได้สร้างแต่ความสกปรกโสมมเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มผู้เต็มคนตลอดงานต่างๆตั้งแต่ส่วนแคบถึงส่วนใหญ่อยู่ทั่วประเทศไทยมีแต่งานสกปรกโสมมแล้วก็เอาฟืนเอาไฟมาเผาตัวเองเผาครอบครัวเย่าเรือนเผาสังคมสุดท้ายก็เผาได้ทั้งประเทศไทยเมื่อไฟความสกปรกความชั่วช้าละมกนี่มันแรงกล้าเผาไม่เลือกหน้าชาติไทยของเราจมได้เนี่ยถ้าปล่อยให้กิเลสมันเผามันเผาได้อย่างนี้ถ้าเราไม่มีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมย่อมรู้จักหนักจักเบามีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ์มีวินัยมีกฎหมายบ้านเมืองข้อบังคับตัวเองเข้าเพื่อส่วนรวมงานใดที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมงานใดเป็นความเสียหายแก่ส่วนรวมเราต้องได้คิดทั้งสองแง่เพราะเราทำงานเพื่อตัวของเราเพื่อชาติบ้านเมืองของเราการทำงานเพื่อตัวของเราด้วยความสกปรกนั้นก็เพื่อทำลายตัวของเราให้เกิดความเดือดร้อนการทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อตัวของเราด้วยความดีก็กลายเป็นความดีตั้งแต่เราไปจนกระทั่งถึงชาติบ้านเมืองนี่ความมีธรรมในใจเป็นอย่างนั้นนะขอให้พากันระมัดระวังมากนะคำว่าบาปว่าบุญเนี่ยเป็นธรรมที่สดๆร้อนตลอดมาแล้วไม่มีคำว่าเป็นเดนเป็นอะไรคือลือล่าสมัยดังกิเลสมันเสพสรรพันยอตีตลาดอยู่เวลานี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี้เป็นโวหารของกิเลสที่ออกจากหัวใจเราเองมาต้มตุ๋นเราเองให้เราสร้างให้เราคืบคลานไปตามมันแล้วก็จมอยู่ในโลกแต่กิเลสมันไม่จมด้วยนะผู้ไปรับเคราะห์รับกรรมคือเราเองให้พิจารณาวินิจฉัยตั้งแต่บัดนี้ต่อไปด้วยธรรมถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องวินิจฉัยแล้วเราจะจมตลอดไปอีกตายจากนี้แล้วจะไปเกิดอะไรก็ความประพฤติของเราเวลานี้ทำอย่างไรเราทำความอุ่นแก่จิตใจของเราได้มากน้อยเพียงไรบ้างในการสร้างความดีช่างกันตรงนี้นะอย่าไปชั่งว่านรกอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนแดนไหนอย่าไปชั่งชั่งเอาตัวเหตุคือตัวคำเราของเราเนี่ยซึ่งกำลังจะก้าวไปได้ทั้งนรกจะก้าวไปได้ทั้งทางสวรรค์ถ้าเรามีบาปมากน้อยเพียงไรลงนรกไม่ต้องไปถามใครแหละทางนรกไม่มีกลุ่ยหมายป้ายทางกลุ่ยหมายป้ายทางของนรกก็คือการสร้างความชั่วแต่ไม่บอกว่านี่ทางนรกนะดีมันดีมันเอาน้ำตาลไปเคลือบเอาไว้ตามสายทางเป็นที่หยดย้อยหน้าเพลิดเพลินลื่นเริงเนี่ยลงหลุมลงบ่อที่ไหนหลุมบ่อนั้นเพลิดเพลินไปหมดเช่นเข้าโรงบ้าโรงบาโรงสุรายาเมาโรงคดโรงโกงโรงรีดโรงไถเอาได้ทุกแบบทุกแบบนี่คือกุญหมายป้ายทางของกิเลสที่มันหลอกลวงนี่ละคือทางนรกเราให้ทราบเสียตั้งแต่บัดนี้นี่คือการทำบาปพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าอย่าทำอย่าฝืนของทำบุญเจ้าถ้ามาอยากสังหารตนตั้งแต่บัดนี้ต่อไปหากว่าเราทำอย่างนี้ก็เหลือแต่ลมหายใจฟอดๆเท่านั้นเองพอลมขาดจะบั้นลงไปแล้วจะพูดใครจะพูดใครจะมีอำนาจวาสนากว้างแคบครอบโลกธาตุมาจากไหนจะมาลบล้างบาปไม่ให้มีนรกไม่มีบุญไม่มีสวรรค์ไม่มีไม่มีใครลบล้างได้นอกจากเจ้าของจะหลบหลีกปีกตัวออกไปในทางที่ดีที่งามไม่ทำความชั่วแล้วยังไงเขาไม่ตกนรกทำความดีแล้วอย่างไรต้องไปสวรรค์ไม่ต้องมีใครบอกบุญกุศลพาไปเองบาปพาไปเองเนี่ยให้พี่น้องชาวพุทธเราได้ตั้งเนื้อตั้งตัวสังเสียตั้งแต่บัดนี้หลวงตาพูดแบบหลวงตาสอนหลานดังที่กล่าวแล้วเบื้องต้นนั้นเราพูดด้วยความเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยจริงๆไม่ใช่ธรรมดาแล้วการกล่าวทั้งนี้เราไม่ได้โอ้อวดเรียนเราก็เคยเรียนมาถ้าเบื้องต้นที่เราเรียนวิชาทางโลกหลวงตาบัวนี่คือหลวงตาป.3นะแล้วเรียนจบประถม3เท่านั้นเพราะแต่ก่อนไม่มีประถม4ทีนี้จากนั้นก็บวชเรียน ปริยัติก็ได้เป็นมหาปริยัติขึ้นมาเราก็เรียนเรียนไปตรงไหนตรงไหนสงสัยตรงนั้นตรงนั้นเรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนนรกสงสัยนรกจนกระทั่งเรียนถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีรอบกันกับนิพพานว่านิพพานมีหรือไม่มีนะนี่คือความจำตามตำรับตำลาเหมือนกันกับเราจำแบบแปลนแผนผังของบ้านของเรือนแบบแปลนกับบ้านเรือนมันไม่เหมือนกันแปลนบอกยังไงยังไงก็มีอยู่ในแปลนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ใช่บ้านใช่เรือนเราอยากเห็นตัวบ้านตัวเรือนเราต้องเอาแปลนนั้นออกมากลางเราต้องการบ้านขนาดไหนสูงต่ำขนาดไหนเอาแปลนที่ถูกต้องงามแล้วมากลางแล้วปฏิบัติหน้าที่การปลูกการสร้างตามแปลนของตึกหลังนั้นแล้วเราจะปรากฏแปลนขึ้นมาจากการก่อสร้างของเราจนกระทั่งถึงขั้นบ้านเรือนของเราสำเร็จเรียบร้อยไปโดยสมบูรณ์นี่ละแปลนกับบ้านเข้ากันได้สนิทดูแปลนก็ไม่สงสัยเห็นทั้งแปลนด้วยเห็นทั้งตัวบ้านที่สำเร็จออกจากแปลนด้วยนี่ก็เหมือนกันศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นเป็นแบบแปลนแผนเพียงผังของทั้งทางบาปทางนรกสวรรค์นิพพานแปลนทางนรกอย่าทำบาปทำกรรมชั่วช้าละโมกนี่คือแปลนถ้าทำลงไปเรียกว่าสร้างบาปปลูกสร้างบาปขึ้นมาในตัวแล้วบาปจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในหัวใจของเราเป็นฟืนมันไฟเผาที่หัวใจของเราทีนี้เวลาเรานำแปลนนั้นไปสร้างทางทางความดีนี่พูดถึงเรื่องการศึกษาเราเรียนมาเราเรียนถึงกระทั่งถึงนิพพานแต่ความสงสัยไม่เคยจืดจางในหัวใจเลยเรียนมากเท่าไหร่ยิ่งสงสัยมากสงสัยมากหาที่แน่นอนตายใจไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวเลยจึงได้ก้าวออกทางด้านปฏิบัติเนี่ยเหตุที่จะได้หลักเกณฑ์มาเทศนาว่าอันและมาเป็นหลักใจต่อตัวเองอย่างไม่มีหวั่นไหวพรั่นพรึงตั้งแต่ขณะที่บ้านเรือนคือพระธรรมภายในใจได้สำเร็จสมบูรณ์แบบเต็มหัวใจของเราแล้วเราไม่สงสัยแปลนคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แปลนก็ตั้งทานศีลภาวนานี่เป็นแปลนทั้งนั้นให้ทำตามนี้ท่านสอนให้ทานกับทานตามนี้สอนรักษาศีลก็สอนตามนี้ให้สอนให้บำเพ็ญภาวนาเราก็ไปบำเพ็ญภาวนาตามนั้นตามนั้นบำเพ็ญภาวนาก็แปลนสมาธิสมาธิเป็นขั้นขั้นแปลนปัญญาเป็นภาคภาคขึ้นไปปฏิบัติตนไปปฏิบัติตนไปแปลนสมาธิที่อยู่ในตำรับตำราก็มากลมกลืนกับสมาธิที่เป็นอยู่กับเราซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญเองหรือก่อสร้างสมาธิเองแล้วแปลนปัญญาที่ในปริยัติหรือในตำราท่านบอกไว้ก็มาปรากฏขึ้นที่หัวใจของเราเป็นปัญญาขึ้นที่หัวใจปัญญานั้นเป็นปัญญาความจำปัญญานี้เป็นปัญญาความจริงได้กระจ่างแจ้งขึ้นแล้วจากหัวใจของเราปรากฏขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมานี่เรียกว่าสร้างอัดสร้างธรรมขึ้นตามแปลนได้แก่ตำรับตำราที่ท่านสอนไว้ว่าทานศีลภาวนา นี่ก็ถึงภาวนาก็ถึงขั้นสมาธิขั้นปัญญาไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยปฏิบัติไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นละเอียดขนาดไหนถ้าเป็นบ้านก็สูงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าบ้านสำเร็จแล้วโดยสมบูรณ์มรรคผลนิพพานเต็มสัดเต็มส่วนแล้วตามสวดพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีอะไรสงสัยภายในหัวใจเมื่อได้ปลูกบ้านสร้างเรือนคือบำเพ็ญตนตามขั้นธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกอย่างด้วยภาคปฏิบัติของเราธรรมทั้งหลายที่แสดงไว้ในตำราก็มารวมอยู่ที่หัวใจเราหมดไม่มีอะไรสงสัยว่าศีลเราก็รักษาด้วยความสมบูรณ์ผลไม่ด่างพร้อยไม่เกิดความเดือดร้อนมีความอบอุ่นในการในศีลของตัวเองเรียกว่าศีลสมบัติเนี่ยสมาธิคือความสงบร่มเย็นอิ่มเอิบภายในจิตใจของเราเราก็ครองแล้วภายในหัวใจปัญญาความเฉลียวฉลาดในการแก้กิเลสประเภทไหนที่มันเคยผูกรัดหัวใจของเราปิดบังหัวใจของเราให้มืดตื้อไม่รู้จักบุญจักบาปนรกสวรรค์มันก็เปิดจ้าขึ้นมาเปิดจ้าขึ้นมาสุดท้ายก็เปิดจ้าออกหมดนี่เรียกว่าสร้างมรรคผลนิพพานเทียบกับตึกรามบ้านช่องด้วยภาคปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจิตตภาวนาจนกระทั่งถึงจิต ขั้นอันสมบูรณ์เต็มที่ท่านเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นเราก็ไม่ไปถามกับใครเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มที่แรกล้มลุกคลุกคลานหรือประปูบ้านสร้างเรือนเอาไปจนหนาแน่นมั่นคงขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเต็มในหัวใจพูดแล้วสาธุไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์หาอะไรสันทิฏฐิโกรู้เองให้รู้เองเห็นเองพระองค์ประกาศก้องมาแล้วในธรรมทุกขั้นจนกระทั่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นประกาศก้องมาโดยลำดับเมื่อประจักษ์กับหัวใจของเราซึ่งเดินตามแบบแปลนแผนผังคือตำแบบตำราที่ท่านแสดงบอกไว้แล้วด้วยภาคปฏิบัติเต็มสัดเต็มส่วนรู้ธรรมทั้งหลายอย่างเต็มหัวใจกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับหัวใจอันนี้ท่านว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์กราบราบเลยไม่สงสัยมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่ยังไม่อุบัตินะบาปบุญนรกสวรรค์มันก็จ้าถึงกันหมดสะเทือนถึงกันหมดแล้วจะถามท่านได้ยังไงเมื่อของจริงประจักษ์กับตัวของเราแล้วไปถามใครที่ไหนนั่นแหละเรียกว่าสันทิฏฐิโกธรรมของจริงๆอย่างนั้นเนี่ยท่านประกาศสอนไว้ธรรมพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมเพียงในตำรับตำราจับยัดใส่ในตู้ในหีบล็อกกุญแจเอาไว้แต่ส่วนกิเลสมันลากเข็นพวกชาวของเรานี่ลงเหวลงบ่อลงตมลงโคลนไม่มีเขตไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีเขตมีแดนไม่มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องปกครองตนบ้างเลยหาสาระไม่ได้นี่สมควรแล้วเหลือกับเราเป็นชาวพุทธให้ขอให้นำไปพิจารณาทุกผู้ทุกคนวันนี้หลวงตามาแสดงธรรมด้วยความเป็นกันเองด้วยเรียกว่าหมัวว่าหลวงตากับหลานก็ได้มาแสดงพี่น้องหลายฝั่งการแสดงธรรมทั้งนี้เราไม่ได้ไปเอามาในตำรับตำราเป็นมรรคเป็นผลปฐมสามเราก็เรียนมานักธรรมตรีโทเอกมหาปริญญาเราก็เรียนมานั่นเป็นตำรับตำรานั่นเป็นแปลนของมรรคผลนิพพานเรานำธรรมเหล่านั้นมาปฏิบัติคลี่คลายออกเป็นภาคปฏิบัติโดยทางทั้งรวมระวังตั้งแต่ศีลขึ้นไปเป็นลำดับถึงสมาธิถึงปัญญาก็ทั้งถึงวิมุตติหลุดพ้นปรากฏเด่นดวงในหัวใจในแล้วสมบูรณ์แบบในการสร้างมรรคผลนิพพานเช่นเดียวเขาสร้างบ้านสร้างเรือนไม่มีทางสงสัยแล้วเราภาคภูมิใจจากนั้นก็ย้อนมาเป็นความเมตตาแก่โลกแก่สงสารเพราะเป็นทางที่สัตว์โลกทั้งหลายไปได้ยากฝืนได้ยากเช่นอย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้เงินบาทหนึ่งทะเลาะกันกับกิเลสแย่งกันจนกระทั่งเงินบาทหนึ่งเป็นธนบัตรเป็นเงินกระดาษขาดฉีกไปหมดกิเลสก็ไม่ได้ทำสายธรรมะจะไปให้ทานก็ไม่ได้เพราะมันเปื่อยหมดแล้วกิเลสกับการให้ทานกับความตนีมันรอบกันเอาจนกระดาษซึ่งเป็นของกลางแหลกเหลวไปหมดนั่นเวลามันหนาแน่นมันก็หนาแน่นอย่างนั้นเวลาฟัดกันไปฟัดกันมาเงินก็ถวายไม่ได้บาทมันก็เอา50ประตางไปเป็นทานเอา50ประตางให้กิเลสไปคืนยิ่งเสียแล้วต่อไปก็10บาท20บาทเอาแบ่งให้ทานไปเพื่อเป็นสมบัติอันล้นค่าของหัวใจเราก็แบ่งไปอันไหนเป็นสมบัติของกิเลสเอาปล่อยให้มันไปอันไหนที่เป็นสมบัติของธรรมแล้วแบ่งมานี่เรียกว่าเป็นชาวพุทธเชื่อบุญเชื่อกรรมต้องเชื่ออย่างนี้อย่าเชื่อแต่กิเลสอย่างเดียวเชื่อกิเลสอย่างเดียวได้เท่าไหร่ไม่พอเอาจนจมเงินทองก็ของกองเท่าภูเขาเวลาตายเจ้าของจมได้สบายเงินทองก็เป็นกองแร่ธาตุต่างๆในถิ่นฐานบ้านเรือนกรึกรามบ้านช่องยศถาบรรดาศักดิ์มีแต่ลมปากเท่านั้นไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรผู้ที่จะไปล่มจมเองคือเราผู้สร้างความชั่วช้าและชั่วช้าหลามกนี่แหละไม่ใช่สิ่งของเหล่านั้นจะไปนรกนะเราเองจะเป็นผู้ไปนรกทีนี้ถ้าเราเป็นคนดีสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเครื่องเสริมทางความดีของเราเอาอยู่ในโลกนี้นกมันก็ยังมีรวงรังอยู่สัตว์โลกมันเขามีที่อยู่ที่อาศัยทำไมมนุษย์จะไม่มีบ้านมีเรือนเอาปลูกอยู่นี่เป็นเรือนกายให้เรารู้ไว้เลือนใจคือศีลธรรมคุณงามความดีแล้วก็สร้างภายในใจของเราแล้วเราก็ไม่สนใสสนแท้ไม่เพ่งฟางเวลามีชีวิตอยู่เราก็อาศัยสิ่งที่อาศัยอยู่นี้ทางร่างกายของเรากินอยู่ปูวายหลับนอนเป็นธรรมดาภายในใจของเราก็สร้างคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนา เข้าสู่ใจของเราเสมอเรียกว่าสร้างเรือนใจเรือนใจเราก็มีเรือนกายแล้วก็มีอยู่โลกนี้เราก็ไม่เดือดร้อนไปโลกหน้าคือเรือนใจได้แต่ธรรมได้แต่ธรรมหนุนเราไปเลยไปสวรรค์นิพพานไม่ต้องมายุ่งมันกับตึกรามบ้านช่องของร่างกายนี้ไปเอาตึกรามบ้านช่องที่เป็นทิพย์มาสมบัติซึ่งเราสร้างไว้แล้วจากการทำบุญให้ทานของเราครองกันอยู่บนสวรรค์นั่นจึงเรียกว่าผู้มีหลักใจอันหลักสำคัญจริงๆขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เจริญทางด้านจิตตภาวนานะอันนี้หลวงตาก็เป็นห่วงมากเหมือนกันผู้ควรจะได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าประจักษ์กับใจในการภาวนาก็อยากให้รู้ให้เห็นเพราะธรรมนี้ไม่มีคำว่าหญิงว่าชายว่าใครบำเพ็ญเป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นทุกข์ไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายความสุขก็ไม่นิยมกิเลสไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายมีเต็มหัวใจได้ด้วยกันถ้าใครส่งเสริมมันก็จมไม่ได้ด้วยมันเหมือนกันที่นี่ความดีเราก็ไม่มีหญิงมีชายสร้างสมคุณมาให้ดีมันก็ดีได้เหมือนกันเมื่อเป็นฉะนั้นเวลานี้เราเป็นมนุษย์ฉลาดใครเกิดมนุษย์วะมนุษย์เรานี่ฉลาดให้ฉลาดทางด้านอัตธรรมเพื่อแก้ไขตนเองให้หลุดพ้นไปจากสิ่งมัวหมองและความเดือดร้อนมุ่นวายนั่นชื่อว่าฉลาดโดยธรรมถ้าฉลาดแบบปอบโปยหาฟืนหาไฟด้วยการสร้างความสกปรกโสมมสร้างบาปสร้างกรรมเข้าสู่หัวจนแล้วเผาไหม้อย่างนรกนี้ไม่ใช่ความฉลาดของผู้มีธรรมเป็นความฉลาดของกิเลสอนุบาลกิเลสลากสัตว์ผู้โง่เขลาให้จมไปเท่านั้นวันนี้ได้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังก็ขอสรุปลงมาในเรื่องจิตตภาวนานะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งขอพี่น้องทั้งหลายให้ได้รู้เสมอว่ามันจำเป็นแล้วถึงเวลานอนต้องนอนคนเราตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานี่นะหัวใจนี่หมุนเป็นกงจักรเลยเรื่องความคิดความปรุงติดเครื่องแล้วดับไม่ลงคือความคิดความปรุงของใจต้องอาศัยการหลับนอนเป็นดับเครื่องสักทีหนึ่งคนเราเวลานอนหลับย่อมไม่คิดไม่ปรุงกิเลสก็ไม่ทำงานเราก็หลับสะดวกสบายในเวลานั้นเรียกว่าระงับขันดับเครื่องความปรุงแต่งความคิดความอ่านอันเป็นกงจักรของกิเลสเสียทีด้วยการหลับนอนทีนี้เวลาจะหลับนอนนั้นขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบพระแล้วเรามีอรหังสวดคาโตแค่ไหนเราก็สวดไปให้มีสติไปพร้อมไปพร้อมหลังจากนั้นก็ให้ตั้งอารมณ์อันดีจะนั่งพระเพียบขัดสมาธิท่าไหนได้ทางนั้นที่สำคัญก็คือว่าเราบริกรรมคำใดเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆบทใดก็ตามที่ถูกกับจริตนิสัยของเราให้เรานำธรรมในคำธรรมบทนั้นมาบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับคำว่าพุทโธอย่าเกรงตัวจนเกินไปอย่าบังคับจิตใจจนเกินไปให้ทำความรู้สึกไว้กับคำบริกรรมนั้นอย่าคาดหมายว่าจะได้มรรคได้ผลจะเป็นสวรรค์นิพพานขึ้นมาแบบนั้นแบบนี้อย่าไปคิดให้มีความติดต่อกันอยู่ด้วยคำบริกรรมกับสตินึกพุทโธพุทโธไม่ต้องไปคาดหมายนะผลนะให้ดูคำว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นยังไงพุทโธกับใจให้อยู่ด้วยกันมีสติควบคุมเอาไว้แล้วให้พยายามทำอย่างนั้นอย่างน้อยขอให้ได้วันหนึ่งไม่ขอมากแล้วนะวันในยี่ในเวลตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาถึงเวลาหลับนั่นเป็นเวลา12ชั่วโมง13ชั่วโมงก็แล้วแต่ขอเวลาเพียง10นาทีให้สงบใจด้วยธรรมเรียกว่าเป็นสาระคุณแก่ใจอย่างมากทีเดียวนี่เรียกว่าเราพักเครื่องแห่งความคิดปรุงของใจเข้าสู่ความสงบด้วยบทธรรมคือพุทโธพุทโธเป็นต้นมีสติแล้วจิตของเราจะเริ่มสงบเข้ามาเริ่มสงบเข้ามานี่ละที่เริ่มต้นจะเห็นแดนอัศจรรย์แห่งธรรมของพระพุทธเจ้าจะเริ่มต้นตั้งแต่นี้ใจเท่านั้นที่จะรู้จะเห็นธรรมอัศจรรย์เลิศโลกเลิศสงสารอย่างอื่นไม่เห็นไม่มีทางที่จะรู้จะเห็นพอเราภาวนาเข้าไปนี้จิตจะค่อยสงบตัวเข้าไปสงบตัวเข้าไปสงบเข้าไปขนาดไหนเราอย่าปล่อยสติให้มีสติจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมนั้นแล้วให้นึกไม่ต้องคาดต้องหมายถึงการเวลาและผลที่จะพึงได้นะให้มีอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธด้วยสติ ประหนึ่งว่าโลกสงสารอันนี้ไม่มีมีคำว่าพุทโธหรือธัมโมบทใดก็ตามด้วยสติกำกับอยู่เท่านั้นนี่หลายครั้งหลายหนบางทีเป็นเร็วอาจจะรู้ได้เร็วก็ได้นะแต่รู้ได้เร็วได้ช้าก็ตามการสร้างความดีเป็นการสร้างความดีตลอดไปทั้งที่จิตรวมหรือไม่รวมก็ตามคือการสร้างความดีตลอดไปยิ่งไปเห็นจิตสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาแล้วหยุดจริงๆความคิดปรุงทั้งหลายหายหมดนั่นที่นี่มันก็เห็นโทษอ๋อความคิดปรุงทั้งหลายนี่มันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เราให้ดีดให้ดิ้นตลอดเวลาคือสังขารความคิดความปรุงนี่เองเวลาระงับอันนี้แล้วไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเหลือแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนกับความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดจะขึ้นในขณะนั้นทันทีนั่นเราจะได้เห็นว่าอ๋อใจนี้มีสำคัญอย่างนี้เองเราจะเห็นความสำคัญของใจเราดวงนี้ในเวลาที่จิตสงบนี่เราเรียกว่าสร้างเรือนใจเห็นประจักษ์แล้วความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ความสุขใดที่เราเคยผ่านมาตั้งแต่วันเกิดจะไม่ปรากฏถึงจะเพิ่งมาปรากฏในความสงบเวลาเรานั่งภาวนานั่นละทีนี้มันสะดุดจิตตึกเลยฝังลงลึกจากนั้นก็เรื่องเชื่อบุญเชื่อบาปนรกสวรรค์จะเป็นไปตามๆกันนะจะค่อยสืบเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันกระจ่างแจ้งไปเห็นจริงๆเรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์เป็นสดธรรมชาติที่สดๆร้อนๆมีมาตั้งกับตั้งกันเป็นแต่เพียงกิเลสมันปิดหูปิดตาเราไม่ให้เห็นเท่านั้นพอจิตสว่างจ้าไปสว่างเพื่อเห็นนี่ว่าอะไรมีมันก็ต้องเห็นปัญญาปัญญาญาณอย่างทราบไปเพื่อรู้เพื่อเห็นสิ่งใดที่มีอยู่มันต้องรู้ต้องเห็นนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นสิ่งที่มีอยู่อย่างนี้เช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานสัตว์โลกทั้งหลายที่ตายกองกันอยู่ในทั่วแดนโลกธาตุเป็นสิ่งมีอยู่ทั้งนั้นทรงเห็นสิ่งมีอยู่นี้ด้วยพระญาณอย่างทราบทีนี้จิตของเราเมื่อเวลามีความสามารถแก่กล้าเข้าไปละเอียดเข้าไปสิ่งเหล่านี้ปิดไม่อยู่นะพระพุทธเจ้าแสดงว่ายังไงสดสดร้อนร้อนสดร้อนแล้วจะไปทูลถามพระยังไงก็เป็นของอย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวรู้อย่างนั้นนั่นละที่นี่เรื่องเราเชื่อบาปเชื่อบุญไม่ต้องพูดกันนะใครจะพาไปทำบาปนี่ตายก็ตายตายในเขาเอาไปฆ่าเมื่อไปทำบาปได้รับความทุกข์ความทรมานเพียงได้รับเขาฆ่าเจ็บปวดอย่างนั้นไม่เป็นไรเราไปจมในนรกด้วยการสร้างบาปสร้างกรรมด้วยความลุ่มหลงเหล่านี้กี่กับกี่การทุกข์แสนสาหัสมากอยู่กว่านี้เพียงไรเพียงคอขาดเท่านี้เอ้าขาดเลยนั่นเห็นไหมจิตเมื่อเวลาเข้าถึงความจริงแล้วเด็ดขาดนะเหมือนกับกิเลสมันเคยเด็ดขาดต่อเราเนี่ยเวลานี้มีแต่กิเลสเด็ดขาดนะไปที่ไหนมีแต่กิเลสเด็ดขาดเด็ดขาดความที่จะต่อต้านหรือต้านทานกิเลสไม่ค่อยมีนะกิเลสเด็ดขาดทุกคนทุกคนถ้ากิเลสเด็ดหัวคนด้วยแล้วเมืองไทยชาวพุทธเราทั้งเมืองนี้ไปมีแต่คนหัวขาดหัวกุดหัวกุ้นไปหมดหัวร้องตะวัวเป็นหัวที่หนึ่งไม่มีคอไม่มีหัวเขาแล้วหัวขาดเพราะกิเลสเคยฟาดหัวขาดมาแล้วนี่จึงได้เห็นโทษของมันได้นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายว่าเวลากิเลสมีกำลังนั้นไม่มีทางต้านทานมันได้มีแต่ดีหมดถ้าลงกิเลสว่าอะไรดีหมดดีหมดโลภได้สลายยิ่งดียิ่งดีเจ้าของจะตายก็ดีเอาความโกรธโกรธเขาฆ่าเขาพินาศชิบหายดีดีทั้งนั้นราคะตัณหายิ่งแล้วได้เมียมาคนหนึ่งเนี่ยเมียเรานี่เวลานี้ก็อยู่กันมาหลายวันเนี่ยจืดจางสู้อีหนูนั้นไม่ได้นะว่าและอีหนูนั้นดีกว่าเมียคนนี้เห็นอีหนูคนนั้นอีหนูนั้นดีกว่าคนนี้อีหนูคนนั้นดีกว่านี้สุดท้ายอีหนูเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่เมียของคนคนเดียวพอไหมราคะตัณหาเวลามันมีกำลังรุนแรงต้านทานมาได้ยังไงไม่ต้านทานมีแต่วิ่งตามเห็นอีหนูที่ไหนเป็นบ้าไปเลยหมาสู้ไม่ได้นะหมาเนี่ยเขาคึกขนองเวลาเดือน9เดือน12แต่มนุษย์นี่คึกขนองตลอดเวลาเมียติดข้างอยู่มันก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมดูเมียนะมันเห็นนี่หนูแล้วมันเป็นบ้ากับไอ้หนูยิ่งกว่าหมาเข้าใจไหมนี่ละกิเลสมีกำลังมากมันเอาเราให้เป็นหมาก็ได้ทั้งที่ไม่มีหางนะแล้วไปแข่งหมาอีกด้วยนะหางไม่มียังไปสู้หมาแล้วยังจะแซงหน้าหมาไปอีกแล้วหมาสู้ไม่ได้สุดท้ายหมาก็ต้องโดดลงทะเลแล้วกลับไปบ้านให้ไปดูนะใครอยู่บ้านใดเรือนใดเลี้ยงหมาไว้กี่ตัวไม่ใช่กามกิเลสราคะกิเลสมันไปคืนกระทั่งถึงหมาตกทะเลไปแล้วเหรอนี่ละตัวมันโหดร้ายตัวนี้สำคัญมากนะก็ความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ครอบครัวผัวเมียหาความสุขกันไม่ได้ก็คือราคะตัณหานี่มันรุนแรงมากนะต้องเอาธรรมเข้าปราบมันไม่ปราบไม่ได้นะตัวนี้ถ้าจะปล่อย ให้เป็นไปตามมันเหมือนใส่เชื้อไฟเข้าสู่ไฟใส่เข้าไปอะไรมันแสดงเปลวจดแม่นจะว่าไงเชื้อนี่ไฟไม่เคยกลัวเชื้อกิเลสราคะตัณหานี่ไม่เคยกลัวหญิงกลัวชายนะไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายเห็นมันเยิ้มเลยเยิ้มเลยเป็นบ้าสดๆร้อนๆนี่เราพูดเพียงเรื่องผู้ชายเพราะผู้ชายมันมักคึกมักขนองผู้ชายมักเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงนั่นแหละแล้วก็มาพูดบ้างหลวงตาบัวก็เป็นผู้ชายแต่ไม่ไว้หน้าใครดื้อเหมือนอย่างหลวงตาบัวพูดนี่ฟาดทั้งนั้นแหละระวังคอขาดก็แล้วกันมันขาดด้วยทำฟาดหัวกิเลสให้เอาดาบไปตัดคอคนเอาไว้ตัดอย่างตัดหาอะไรตั้งแต่กิเลสตัดคอคนก็ชาติไทยของเราเมืองไทยเรานี่คอคุ้นไปหมดแล้วนี่ไหนหลวงตาบัวคอขาดแล้วยังไปหาตัดคอก็อีกไปตัดอะไรนั่นแหละให้พากันกลับจัดให้พากันระงับอย่างน้อยศีลข้อที่3นะกามเมสุมิจฉาจารต้องเอามาบังคับกันอย่างหนักเนี่ยตัวกิเลสตัวนี้ตัวมันรุนแรงมากก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายความเดือดร้อนใส่บ้านใส่เมืองเราอยู่ทุกวันนี้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากนะเมืองไทยเราจะจมนี่ก็เพราะตัวนี้หนุนให้โลภเลยสิให้โลภโลภได้ใส่ไม่พอสุดท้ายอะไรแล้วก็ก้วนเข้ามาเผากันหมดอันนี้ก็จะเอาอันนั้นก็จะเอาเงินทองมีของมีอะไรไปเที่ยวก้อนซื้อหมดนะตึกรามบ้านช่องสร้างนั่นสร้างนี่เอาสร้างมาเพื่อจะขายเท่านั้นเพื่อจะขายเท่านี้ค่าเช่าสถานที่บ้านเรือนไปหาก้อนซื้อหมดซื้อแล้วว่าจะขายเท่านั้นนี่ไม่มีใครซื้อจมไปเลยจมไปเลยเห็นไหมที่เหลือหลอกคนถ้าว่าความโลภมันพาคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจริงๆแล้วเมืองไทยนี้เป็นเมืองที่1เลยไปเป็นเศรษฐีด้วยกันเพราะมันโลภด้วยกันอยากได้ด้วยกันแต่มันจมด้วยความโลภนั่นสิไม่มีมองพอต้องเอาธรรมเข้าอยู่เข้าบังคับขับมันไว้ให้อยู่ในความเหมาะพอดีสัตว์ไม่ตายคนไม่ตายก็อยากได้เหมือนกันให้ได้อยู่ในกรอบของธรรมจะเป็นความสงบร่มเย็นถ้าได้จากอำนาจของกิเลสตัณหานี่แล้วมันรุนแรงมากนะไฟเผาไปหมดนั่นแหละวันนี้ได้พูดธรรมะให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังสรุปความลงในเรื่องสมาธินะเรื่องสร้างเรือนใจตัวนี้องค์อันนี้สำคัญมากทีเดียวเราจะเห็นความมหัศจรรย์ของศาสนาของธรรมจะเห็นที่ใจของเราเป็นสักขีพยานกันกับธรรมทั้งหลายที่ท่านประกาศไว้แต่มาปรากฏกับหัวใจของเราเป็นเจ้าของสมบัติเองแล้วก็จ้าขึ้นภายในใจเลยนี่ละเป็นของสำคัญมากพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลยสุขสนร้อนด้วยมรรคผลนิพพานเรียกว่าพุทธศาสนานี่คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานกิเลสคือตลาดแห่งฟืนแห่งไฟเผาไหม้โลกเกิดดินแดนตลอดมาสุขสนร้อนเหมือนกันใครจะไปทางไหนให้พิจารณาเลือกเฟ้นเสียแต่บัดนี้ศาสนาเป็นน้ำดับไฟกิเลสนั้นเป็นไฟเผาโลกจะเอาทางไหนเผาโลกเผาเรานั่นแหละให้เราเลือกเฟ้นเสียแต่บัดนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลารู้สึกเหนื่อยแล้วธาตุขันธ์ของหลวงตาก็ดีแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติสมกับชื่อนามเราเป็นชาวพุทธสร้างเรือนกายก็สร้างสมบัติภายนอกก็สร้างเพราะกายเรามีความดีดความดิ้นความขวนขวายเพื่อเยียวยาเราก็ต้องมีต้องหามาอยู่มายากันมาอยู่กินหลับนอนเป็นธรรมดาเรือนใจคือชลนะของใจก็ต้องมีแล้วขอยันอีกทีหนึ่งว่าใจนี่เป็นของสำคัญมากพาให้เกิดให้ตายไม่หยุดไม่ถอยมากี่กับกี่กันแล้วคือใจดวงนี้มีเชื้อแห่งภพแห่งชาติฝังอยู่ที่ใจของมันอยู่ที่ใจของแต่ละดวงละดวงนั่นแหละอันนี้แหละพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายให้สร้างความลำบากลำบนสร้างด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเพราะสิ่งที่แทรกสิ่งนั้นคือกิเลส 100% จึงพาสัตว์ทั้งหลายสร้างแต่เรื่องกิเลสเป็นความเป็นเฟืองไฟเผาไหม้ตัวเองตลอดมาแล้วให้สร้างธรรมคือน้ำดับไฟน้ำดับไฟพิจารณาเข้าไปบทสุดท้ายที่จะตัดบทตัดบาปให้ขาดสะบั้นลงไปเรื่องก่อภพก่อชาตินี้จะตัดด้วยจิตตภาวนาภาวนาเข้าไปตามรอยแกะรอยความชาติของตัวเองคือใจของตัวเองนั่นแหละแกะเข้าไปรอยเข้าไปตั้งแต่สมาธิขั้นนี้ตามรอยใกล้เข้าไปปัญญาขั้นนี้ตามรอยของจิตดวงพระเกิดตาตานี้ใกล้เข้าไปจนกระทั่งถึงจุดอันเป็นมหาภัยได้แก่อวิชชาปัจจยาสร้างขารานี้ภัยอันใหญ่หลวงมันติดแน่อยู่กับจิตเมื่อเวลาจิตตภาวนาตามเข้าไปตามเข้าไปด้วยปัญญาอันฉลาดแหลมคมแล้วก็ไปเจอตัวธรรมชาตินี้พอไปเจอนี้แล้วปัญญาประเภทนิวเคลียร์นิวตรอนนี่ฟาดลงขาดสะบั้นไม่มีเหลือเลยโลกนี้มืดหรือแจ้ง ไม่มีอะไรที่จะมืดยิ่งกว่าใจเวลาได้เปิดขึ้นมาแล้วแล้วไม่มีอะไรที่จะมืดยิ่งกว่าใจที่กิเลสครอบงำเกินมากี่ภพกี่ชาติตายแล้วจะไปไหนไม่มีทางรู้ได้ตลอดไปในเวลาเปิดขึ้นมาไม่มีอะไรจะแจ้งสว่างจ้ายิ่งกว่าธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันนี่ละทีนี้จ้าไปหมดเลยเนี่ยไม่มีอะไรจะมืดยิ่งกว่าใจที่กิเลสครอบงำมันแล้วไม่มีอะไรที่จะสว่างกระจ่างแจ้งยิ่งกว่าใจที่ปราศจากกิเลสครอบงำนี้ไปได้เลยนี่เป็นบทสุดท้ายตัดภพตัดชาติกับตัดถึงที่ตรงนี้ความทุกข์ความทรมานที่เกิดแก่เจ็บตายมากี่ภพกี่ชาติมายุติกันจุดที่สังหารกษัตริย์วัฏจักรคืออวิชชาที่ฝังอยู่ภายในจิตขาดสะบั้นลงไปแล้วนั่นแหละภพชาติขาดสะบั้นลงไปธรรมมันเลิศเลอได้ปรากฏขึ้นในนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านปรากฏขึ้นที่นั่นเองได้จริงได้มาทำธรรมนั้นมาประกาศสอนพวกเราทั้งหลายเมื่อเรายังไปถึงนั้นไม่ได้ให้พากันดำเนินได้ทางศีลทางธรรมอย่าประมาทพระพุทธเจ้านะอย่าท้าทายพระเจ้าว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนะนี่คือกิเลสมันเหมาทั้งนั้นนะเราจะเอาให้เราจมนรกทั้งเป็นเลยล่ะวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายมีท่านรองประธานเป็นต้นแล้วมีความสุขกายสบายใจโดยทั่วถึงกันเทอญเหนื่อยแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนอกจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงโคราชซึ่งเป็นชีวประวัติย่อของพระอาจารย์จนกุลเชษฐโธครับ

านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ว่าในตอนเย็นก็ไปกราบในกรุงเทพคนแล้วว่าในตอนเย็นครับคุณเนี่ยจะกรุงเทพวัดโพก
2: เรียกถนนนั่นตัวในวัด
1: ฮะฮะ
2: สิลาดยางถนนในวัด
1: ถนนไปอ๋อน่าไม่ในเรื่องบัตรเดินอยู่ทุกตีนู้นมันนานแหน่งเหนื่อยนะ
2: แน่นขึ้นเลยครับ
1: เออซิงก็สั่งนู้นมันแหน่งขึ้นแน่น
2: ต้นจีบบุกกลับ
1: นั่นแล้วเบิ่งว่าทั้งหนุ่มตะกอนมันนี่เลยนะเดี๋ยวนี้โอ้ยเต็มไปหมดเลย
2: วัดนาทีเมื่อวานเนี่ยโบเมนวัดเป็นของแถวเมื่อไหร่ครับ
1: เป็นหนึ่งเหร
2: อครับผมทั้งรอบห้องนี่ทั้งแม่หนึ่งพัดเลยโบมีบนที่เป็นวัดเลย
1: พอนะ
2: ก็ที่แย่กันอยู่ก็ที่ออกไปอยู่ข้างนอกก็ไม่นานที่เอายกไปย่อยกันออกอยู่ข้างนอกเกิดที่บ่อยมันแน่นในเมืองแน่นก็เยอะ200ตายบนเฉพาะนี้เดียว
1: นั่นแล้วใช่แล้ว
2: มันก็ถึงแล้ว
1: คนเขาไปอยู่ในบ้านเลย
2: ครับ200
1: โอ้โห
2: วัดโป้เท่ากับหลายเลยวัดโป้200แน่น
1: หลายอ๋อแล้วพระอยู่วัดชื่อว่าอะไรวัดชื่อว่าพระมีหลายไหม
2: พาเป็นพาเป็นกับอะไรพาที่แม่มันเกือบตลอด
1: แล้วชนคารวาสที่ว่าอยู่ในนั้น
2: ครับหลายคน
1: โอ้โห
2: โอ้จะได้ไหนอ่ะผมทำไม่งั้นเลยผมว่าคนที่จำแนกออกไปแบ่งไว้นั่นวัดป่าวัดตรงกลางสุดสักทีว่า
1: ถึงขั้นแล้วเว้ยมันก็ต้องอย่างนั้นถึงถูกนี่เงินนี่ถ้ำคือเสียเงินมาเหยียบถ้ำแหลกหมดจังไดนั่นแล้วคันเงินมาเหยียบถ้ำก็แหลกงั้นแหละนี่กองถ้ำนี่กองเงินกันเป็นคนละอย่างแล้วนี่มันค้าเข้ากันหมดแล้วค้าเข้าแล้วมองไปทีไรมันเห็นตั้งแต่เงินขึ้นเหยียบถ้ำแหลกหมดถ้ำร้องกี้กี้อยู่ข้างใต้นู่นนะไอ้เงินเหยียบมันแล้วนั่นนี่ลงตาพูดอย่างนั้นลงตาอ๋อมันเป็นความจริงนี่ไปที่ไหนเห็นแต่เงินเหยียบทำร้องจี้ไปไม่ได้ดีจะร้องขอความช่วยเหลือนะร้องขอความช่วยเหลือไอ้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เอาหัวดูดเข้าไปอีกแล้วมันเหยียบอีกเลยมันเลยไม่ทราบว่าใครไปช่วยโอ้ทุกขังมันเป็นอย่างนั้นจริงจะให้ว่าไงอันนี้มันไม่มีความพอดีเรื่องที่ว่านี่มันไม่มีความพอดีในหัวใจคน
2: มันมีสองขั้วตอนนี้ที่นโยบายของทางวัดต่อบางส่วนมากจะเอาพระเอาคนยากคนจนมาศึกษาเราเรียนรับจับคนให้เลยถ้าใจก็ไม่ได้บวชก็บวชจะเรียนม.1 ม.6 ม.12 ม.100หนึ่งแล้วก็ขออยู่ให้วัดมากันแน่นวัดสิเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆก็ตัวหวังมากหวังผลจริงๆในเมืองมันก็ไม่มีทีนี้เราก็ไปพูดก็ไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกเรียนปริญญาตรีก็ดีแล้วมาเรียนมัธยมไปด้วยจนถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ท่านอาจารย์ท่านศึกษาที่สองแห่งที่ประเทศเที่ยนหอดวิทยาศาสตร
1: ์นั่นแล้วก็ที่พูดเมื่อกี้นี้มันก็มีแต่แบบร้องกิ๊กๆ
2: เรียนมหาวิทยาลัย
1: แบบร้องกิ๊กๆนั่นแหละมีคำร้องกิ๊กๆไม่มีไม่หาทางออกมาได้เหยียบภาษาภาคอีสานก็ว่าขี้แตกมันเหยียบจนขี้ทะลักออกมานั่นน่ะไม่มีทางไปก็เหมือนปิดประตูตีหมาถ้าใครยังไม่ทราบไปปิดประตูตีหมาไปบ้านที่ไล่หมาเขาในห้องนะถ้าว่าหลวงตาพูดผิดนะนั่นเราไล่หมาเขาในห้องแล้วปิดประตูดีแล้วไม่หมดมันจะเป็นยังไงขี้ราดหมดเลยในห้องก่อนไม่มีที่ไปเขาจะเรียกว่าปิดประตูตีหมามันขี้ราดเอาเลยเข้าใจไหมล่ะอันนี้ก็เหมือนกันล่ะร้องขี้อีกคือมันเมื่อวันมีมากต่อมากแล้วมันก็เลยอันนั้นมันก็มีกำลังมากสิส่วนที่มีกำลังน้อยดีเท่าไหร่มันก็ถูกกบไว้หมดปิดไว้หมดแสดงออกมาไม่ได้ไม่ใช่อะไรมันก็คือหัวใจคนเรานี่แหละพามันเป็นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สูงอะไรหรอก หัวใจหักน้อมเข้าไปให้มันเหยียบเอาหากการธรรมดาของหลักธรรมชาติแล้วทำเคยพูดแล้วเนี่ยทำเหมือนกับฝ่าเท้าสิ่งทั้งหลายนี่ไม่ได้สูงกว่าฝ่าเท้าภูเขาทั้งลูกเท้าเหยียบขึ้นไปสบายเลยมันอยู่ใต้ฝ่าเท้ามันไม่ได้สูงกว่าฝ่าเท้าไปอะไรๆสูงขนาดนั้นก็ตามถ้าเป็นหลักธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ส่วนมากเขาไม่ได้ว่านะว่าฝ่าเท้านี่มันสูงนะเขาบอกโอ้ยภูเขาตรงนี้สูงทั้งที่ฝ่าเท้าเหยียบมันแผ่นเนี่ยฮะเป็นนั่นเรื่องของจิตใจนะสำคัญมากคือใจนี่มันพร้อมเสมอพร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่คำนึงถึงดีและชั่วมันพร้อมเสมอส่วนมากมันก็มีไอ้นั่นอยู่ภายในมันมีอำนาจมากมันผลักมันดันมันกดมันขี่ให้แสดงออกมาตามลวดลายของมันทีนี้ลวดลายของมันเป็นยังไงนะลวดลายของมันมันก็เข้าไปทำลายจิตก็เหมือนสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กมันเกิดขึ้นจากเหล็กแต่มันทำลายเหล็กให้เสียไปมากน้อยจนกระทั่งเสียใช้การไม่ได้เลยก็เพราะสนิมที่มันเกิดจากเหล็กอันนี้สนิมก็เกิดจากมลทินของใจทางนอกเขาเรียกว่าสนิมเกิดจากเหล็กสนิมของเหล็กนั่นแหละมันทำลายเหล็กนี่สนิมของใจนั้นเข้าไปทำลายใจเมื่อใจได้ถูกทำลายแล้วอะไรๆก็ไม่มีสาระนั้นต้องเป็นไปเพื่อทำลายไปทั้งที่เราก็เสพสรรว่ามันเจริญมันไม่ได้เจริญถ้าลงใจไม่เจริญสักอย่างเดียวจะว่าอะไรเจริญก็เถิดว่างั้นเลยนะมันไม่มีอะไรเจริญมีแต่สิ่งที่จะบีบหัวใจลงไปโดนดับให้รับความทุกข์มากขึ้นถ้าว่าใจได้รับการอบรมมีธรรมเข้าไปเป็นเจ้าของมีธรรมเป็นเครื่องรักษามากน้อยผู้นั้นจะมีความระงับดับทุกข์ได้เป็นการเป็นเวลาแม้ไม่ตลอดไปก็ตามก็ยังพอบรรเทาได้นะเพราะงั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นสำหรับบรรเทาทุกข์เช่นเดียวกับยาและหมอเป็นความจำเป็นสำหรับคนไข้หรือประจำบ้านประจำเรือนต้องมียาทั้งนั้นขาดยานี่ไปไม่ได้ขาดยาก็เท่ากับร่างกายนี่ขาดความหวังหมดความหวังหมดหลักประกันตัวที่จะอยู่ต่อไปอีกเพราะในขณะที่ขาดยาแล้วยังมาแล้วนะแล้วมันยังเที่ยวดื่มเที่ยวกินอะไรของแสลงแหลกไปหมดนะโดนแต่ของแสลงทั้งวันนอกจากไม่มียาและไม่สนใจรักษาแล้วไปเที่ยวหาของแสลงมาทำลายตัวเองนั่นนี่มันก็มีแต่วันชิบหายผลพี่ไปท่านสอนให้พัฒนาจิตใจการพัฒนาใดก็ตามการพัฒนาจิตใจเป็นเรื่องสำคัญมากอันดับหนึ่งไม่มีอะไรเกินเลยจะพัฒนาอะไรก็ตามขอให้ใจได้พัฒนาก่อนที่จะทำงานในหน้าที่นั้นๆใจพัฒนาให้มีความรอบคอบในกิจการงานนั้นๆแล้วงานนั้นก็จะเป็นบริษัทบริวารเพื่อสนองความต้องการในทางที่ถูกที่ดีจากใจที่มีความรอบคอบต่อตนเองโดยที่ได้พัฒนามาพอสมควรแล้วในหลักศาสนาท่านสอนลงที่ใจเลยเถอะไม่ไปสอนที่ไหนไม่สอนลงที่ไหนจุดไหนน่ะขึ้นใจเป็นสำคัญเลยอันว่ามโนปุพังคมาธรรมานั่นมโนเสถามโนมายานะนะสิ่งทั้งหลายเนี่ยฟังดิทั้งหลายหมดไปเลยมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นสำคัญเนี่ยออกจากนี้แล้วนั่นเพราะฉะนั้นใจผู้ที่เป็นหัวหน้างานทั้งหลายนี่จึงควรอย่างน้อยควรได้รับการอบรมพอประมาณหรือมากกว่านั้นให้รอบตัวแล้วจะมีอะไรเสียเมื่อใจไม่เสียสักอย่างเดียวเนี่ยส่วนมากมีแต่ใจเสียแล้วก็ไปหาว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่งามอันนั้นทำให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ทำให้เป็นอย่างนี้ตัวเองไม่รอบคอบสิ่งเหล่านั้นเขาจะมาทำอะไรถ้าเรารอบคอบมันจะไปทำอะไรเราได้คนมีความรู้สึกสิ่งนั้นไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรแล้วเขาอยู่ตามเรื่องของเขาการอบรมจิตใจจึงเป็นของสำคัญนี่พวกเราทั้งหลายเนี่ยเกิดในแดนพุทธศาสนานะลูกหลานพากันจำเอานะ อย่าทิ้งอย่าขว้างศาสนาซึ่งเท่ากับการทิ้งขว้างตัวเองเพราะศาสนากับเรานั่นแหละแยกกันไม่ออกเหตุที่จะแยกกันไม่ออกก็เพราะเราหวังพึ่งเราเมื่อเราหวังพึ่งเราแล้วอะไรเป็นเครื่องพึ่งของเราอีกทีนึงพอเราจะพึ่งตัวเองได้ถ้าไม่มีสิ่งให้พึ่งแล้วก็พึ่งไม่ได้เหมือนกันเช่นอย่างหมอเรียนมาก็เรียนถ้าไม่มีเครื่องสนองเช่นเครื่องมืออันนี้ก็ก้าวไม่ออกเหมือนกันเนี่ยสำคัญใจของเราก็ต้องมีธรรมธรรมนี่คือความถูกต้องดีงามที่สุดไม่มีอะไรเกินธรรมนี่จึงเป็นเครื่องทรงโลกให้อยู่ความสงบเป็นความสงบร่มเย็นได้ธรรมจึงปราศเมื่อปราศจากธรรมเมื่อไรโลกก็เริ่มไหวตัวเข้าสู่ความร้อนเอายิ่งศาสนาไม่มีเลยในบางการบางสมัยดังที่ท่านเขียนตามตำหนักตำรามีบอกไว้ชัดเจนมากครับการใดที่ศาสนาไม่มีเลยการนั้นเป็นช่วงที่ร้อนมากที่สุดไม่มีช่วงใดที่จะร้อนมากเกินกว่าช่วงที่ไม่มีศาสนาไม่มีคำว่าบุญว่าบาปคือไม่รู้เลยว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงแต่สิ่งที่พาทำมันคล่องในตัวของมันคือสายต่ำมันอยู่ในจิตแล้วมันก็ดึงลงเราลงไปในสู่ทางต่ำเป็นแต่ความผิดทั้งหมดการจะทำเป็นความผิดแล้วความดีจะมาจากไหนความดีเกิดไม่ได้เพราะความดีไม่ได้ผิดขึ้นมาเหมือนความชั่วที่ผิดอยู่ตลอดเวลาในธรรมท่านสอนไว้นี่ก็เคยพูดให้ฟังหลายหนแล้วคือศาสนามีเป็นช่วงนะช่วงระยะนี้เป็นระยะที่เหมาะเต็มที่อยู่แล้วแม้จะไม่ได้พบได้เห็นองค์ศาสดาอันเป็นอันดับเอกก็ตามเถอะนะอันดับโทก็ยังมีคือสิ่งที่แทนพระพุทธเจ้าคืออะไรนั่นท่านได้สอนแล้วเวลาจวนท่านจะนิพพานก็เพราะความวิตกกังวลของบรรดาสาวกทั้งหลายนั่นน่ะนี่เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วจะทำอย่างไรมันมีพระอานนท์ละสำคัญพระองค์ก็บอกว่ารับสั่งไว้ว่าพระธรรมพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสนาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วคือเราตายไปแล้วขอให้พากันเคารพในธรรมและวินัยก็เท่ากับเคารพเราตถาคตนั่นแหละเพราะธรรมวินัยนั้นออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าเองด้วยความถูกต้องแม่นยำทั้งเรียกว่าสวดคาถาธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วคือใจนี่ชอบออกมาจากความชอบจึงเป็นสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบสอนไว้ทุกเนี่ยทุกมุมประหนึ่งว่าพระองค์สอนด้วยพระโอษฐ์พวกเราทั้งหลายเราอ่านดูตำหนักตำราอย่างนี้ก็เท่ากับเราได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระโอษฐ์นั่นเองนะเพราะแสดงมาด้วยพระโอษฐ์สดๆร้อนๆนี้ก็แสดงคำนี้พระองค์ปรินิพพานไปแล้วคำนี้ก็ยังทรงอยู่ในตำหนักตำราหรือกังวานในหูผู้ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วนะแล้วคำนี้ชี้บอกอะไรพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่ท่านชี้บอกว่ายังไงแล้วคำที่พระองค์แสดงไว้ที่เราจะจดจำเรียกว่าในตำหนักตำราชี้บอกว่ายังไงก็ชี้บอกไว้แบบเดียวกันท่านจึงว่าให้เคารพในธรรมในวินัยนะก็เท่ากับเคารพภาษาคนผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำอยู่ผู้นั้นแลชื่อว่าบูชาตถาคตฟังเลยแล้วก็ผู้ใดเห็นธรรมก็เท่ากับเห็นตถาคตอีกเลยฟังนี่นั่นนี่พวกเรานี่อยู่ในฐานะที่เหมาะสมมากทีเดียวได้เกิดในท่ามกลางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี่เราไม่ได้พูดเพื่อเป็นการท้าทายเพื่อเป็นการแข่งขันแต่เราพูดด้วยหลักความจริงว่าขั้นขึ้นที่ว่าจริงแล้วเราจะมาลบล่ะฟังดิเช่นธนบัตรปลอมมีตั้งหมื่นหมื่นแสนแสนใบก็ตามแสนแสนฉบับก็ตามนะนี่ธนบัตรจริงหรือให้เราไปเอาตามความชอบใจของเราเอาให้เลือกเอาเราจะเอาไหนอันนี้ปลอมกองธนบัตรกองนี้ปลอมกองนี้จริงเราจะเอากองไหนกองนั้นปลอม10บาทกองนี้จริง5บาทเราจะเอาใบไหนฉบับไหนเท่านั้นก็รู้แล้ว ของปลอมมีเท่าไหร่ก็ปลอมทั้งนั้นของจริงมีเท่าไหร่จริงทั้งนั้นสำเร็จประโยชน์ทั้งนั้นน่ะเอาตรงนี้แล้วอะไรจะมาลบล้างเนี่ยของจริงเนี่ยทำหลายยิ่งจริงกว่านี้ไปอีกจะเท่าไหร่หาที่เทียบไม่ได้เลยเพราะท่านจึงให้ชื่อว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกคือธรรมเท่านั้นเหนือโลกไม่มีอะไรเหนือโลกได้เลยนอกจากธรรมอย่างเดียวท่านจึงว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกโลกุตตรจิตแปลว่าจิตเหนือโลกเป็นลำดับคือจิตปฏิบัติธรรมได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมตามขั้นตามขั้นจนถึงขั้นอริยธรรมแล้วจิตก็เป็นอริยจิตเป็นโลกุตตรธรรมแล้วจิตก็จิตบรรลุถึงโลกุตตรธรรมจิตก็เป็นโลกุตตรจิตนั่นถ้าเป็นอย่างนั้นนี่เราได้เกิดมาพอพูดศาสนานี่เราอย่าลืมนะไอ้สิ่งที่จะมาฉุดลากให้เราออกนอกลู่นอกทางนี่มากต่อมากนะไม่อยู่ที่ไหนล่ะนี่ดูอยู่ที่นี่นี่ดูนี่นี่นี่อยู่กับเรานี่ตามันก็อยากดูสิ่งที่ตาอยากดูนั่นถ้าตามหลักธรรมชาติแล้วไม่ใช่ของที่น่าดูแต่มันอยากดูสิ่งที่ไม่น่าดูอยากฟังสิ่งที่ไม่น่าฟังสิ่งที่ทำความชิบหายแก่ตนนั่นแหละนั่นแหละจึงเรียกว่าข้าศึกของมันมีรอบตัวเพราะตัวในนี่มันเป็นข้าศึกมันเป็นเจ้าอำนาจครอบอยู่ในหัวใจเวลาแสดงออกมาก็แสดงด้วยอำนาจของมันออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพื่อสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้จึงจะพูดได้ว่ามันล้วนแต่เป็นไผ่ในสิ่งที่จิตอยากนั่นน่ะอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากสัมผัสที่มันลดอะไรก็ตามเลยถ้าใจไม่ได้รับการอารมณ์ด้วยธรรมมาบ้างหรือมาพอประมาณแล้วใจจะต้องหมุนไปตามนั้นโดยไม่รู้สึกตัวนะว่าได้หมุนไปในทางที่ผิดนะนี่แหละที่ว่าอันตรายของเราเองเราจะไปคิดว่าอะไรเป็นอันตรายอะไรถ้าธรรมดาแล้วรูปเขาก็เป็นรูปตามของเรามันก็เป็นตาแต่ใจนั่นที่อันนี้ก็เป็นเครื่องมือของใจเนี่ยที่จะให้เห็นรูปมันไม่ใช่ตัวจริงอันนี้มันเป็นเครื่องมือให้หูเราเนี่ยหูเป็นเครื่องมือสำหรับฟังตาเป็นเครื่องมือสำหรับดูออกมาจากใจผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นใหญ่ใช้เครื่องมือเหล่านี้เมื่อเครื่องมืออันใดวิการใช้ไม่ได้ก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปมันใช้ไม่ได้เช่นตาบอดหูหนวกทั้งติดใจไม่ได้บอดด้วยหนวกแหละมันก็รู้อยู่แต่มันไม่มีเครื่องมือออกใช้นี่แล้วเครื่องมือเหล่านี้ถ้าเจ้าของคือใจนี้ไม่ฉลาดแล้วมักจะเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปกว้านเอาอะไรมาสังหารตนโดยไม่รู้สึกตัวแล้วว่าตนได้สังหารตนและว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้าศึกต่อตนนั่นเพราะใจมันไม่รอบคอบท่านจึงสอนให้มันรอบธรรมะท่านรอบนี่รูปท่านก็รู้ให้รู้ว่ารูปตาก็ให้รู้ว่าตาใจก็ให้รู้ว่าใจใจซึ่งเป็นตัวสำคัญเนี่ยมีความรอบคอบขนาดไหนถ้าใจไม่มีความรอบคอบใจก็ต้องเสียไปตามสิ่งที่ผลักดันออกไปหรือฉุดลากไปนี่ให้พาไปเสียให้ไปเสียไปได้เนี่ยถ้ามีธรรมแล้วก็มันก็เหมือนกับว่ารถมีเบรกห้ามล้อปุ๊บเวลามันจะลงคลองหรือว่าทางโคดทางโค้งที่จะเป็นอันตรายเบรกก็ห้ามทันทีนะอันนี้อะไรที่จะเป็นอันตรายแก่ตัวเองเบรกห้ามทันทีสติรู้ทันปัญญารอบตัวแล้วห้ามปุ๊บนั่นมันก็ไม่เสียนี่อย่างนั้นทั้งที่ตาจะหูจมูกลิ้นกายใจมีเหมือนกันนั่นน่ะระหว่างคนที่มีธรรมกับไม่มีธรรมภายในใจนะความได้ความเสียมันจะต่างกันมากทีเดียวผลที่ได้นั่นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาในอัตในธรรมเลยนั่นจะเป็นผลเสียมากกว่าผลได้ทีเดียวแต่ผู้มีอัตในธรรมยังพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปพ่อหลบพ่อหลีกนอกจากว่ากำลังไม่พอแล้วตรงไหนก็ยอมแพ้ว่ากำลังไม่พอแต่ถ้าพูดถึงเรื่องผู้ที่มีกำลังพอแล้วดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั้นน่ะนั่นท่านไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาตานี่จะเปิดไว้ทั้งวันเลยไม่ให้มันหลับเลยว่ะมันทำมามันอยากลืมดูนักตั้งแต่ก่อนว่างี้นะเอาดูมันจนตาแห้งนั่นมันก็ไม่ดูมันกลัวตาแห้งมันตาแห้งมันก็เป็นทุกข์อันหนึ่งมันก็หลับเสียดูได้ทั้งวันฟังได้ทั้งคืนไม่มีอะไรเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ใจให้เกิดความเสียหายเหมือนแต่ก่อนมาเลยนะทั้งที่นั่นละใจเหมือนกันแต่มันผิดกันเมื่อรับการอบรมแล้ว กับที่ไม่ได้รับการอบรมและได้รับการอบรมมาพอสมควรมันต่างกันผลนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงวิเศษกว่าเราด้วยเหตุนี้แหละพระสาวสงสาวกทั้งหลายที่เป็นสรณะพวกเราพระพุทธทางสรณะกระฉามิเนี่ยเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะก็คือใครๆไม่ได้เป็นอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนพระอรหันต์ท่านเหล่านี้เองเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตาได้เราไม่สามารถท่านสามารถนี่แหละท่านต่างพวกเราต่างตรงนี้ได้เห็นได้ยินอะไรสัมผัสสัมพันธ์เรื่องอะไรก็ตามท่านจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบรรดาที่เป็นข้าศึกแม้นิดหนึ่งก็ไม่ปรากฏแต่พวกเราเนี่ยโอ้ยอยากให้มันมีห้ามือกำหมดทั้งห้ามือเลยใช่ไหมล่ะกว่ามาเผาแล้วก็คงยังเผาแต่พระตะพื้นนั่นมันไม่รอบครอบนี่ว่าไม่ทราบว่าจะออกทางไหนออกหัวก็ไม่ได้ออกก้อยก็ไม่ได้สุดท้ายก็จมไปทั้งตัวเพราะไม่มีความฉลาดพอที่จะต้านทานสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นภัยนะนี่มันตัดนะว่าท่านถึงสอนให้อบรมนะใจดวงเดียวนี่แหละในวัยนั้นในระยะนั้นเราได้ผ่านเรื่องนั้นเรื่องนั้นนั้นมาระยะนี้ผ่านเรื่องนี้นี่มาในจนกระทั่งเกี่ยวกับเรื่องผ่านเรื่องอัดเรื่องทำแล้วได้ปฏิบัติด้วยไม่เพียงมาผ่านได้ยินได้ฟังเฉยแล้วได้ปฏิบัติด้วยผลจะปรากฏขึ้นที่ใจปรากฏขึ้นว่าธรรมที่ว่าปรากฏขึ้นที่ใจนั้นปรากฏยังไงท่านว่าธรรมเกิดกับใจนั้นเกิดยังไงเมื่อธรรมได้เกิดขึ้นภายในใจแล้วมันก็หมดปัญหาคนเราเกิดมากเกิดน้อยก็เป็นอันว่าชัดชัดชัดนั้นนั่นแหละอันที่เนี่ยใจของเราในขั้นนั้นมันเป็นอย่างนั้นมาขั้นนี้มันเป็นอย่างนี้ใจดวงเดียวนะมันเปลี่ยนสภาพเหมือนร่างกายเราแต่เป็นเด็กๆมันเป็นอย่างนั้นนี่โตขึ้นมาขนาดนี้เป็นอย่างนี้นี่ดูเอาเราก็รู้เองนี่แล้วต่อไปนี้มันจะเป็นยังไงอีกเราก็รู้ในตัวของเรานั่นแหละมันเปลี่ยนสภาพมาไปเรื่อยๆจิตที่ได้รับการอบรมก็เปลี่ยนสภาพเหมือนกันถ้าไม่รับการอบรมก็เปลี่ยนสภาพไปในทางที่ชั่วช้าดมกนั่นทางที่ประกอบเฟอร์ทุกมาเผาเราจนมองหาตัวไม่เจอแหละมันเปลี่ยนเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนไปทางชั่วเปลี่ยนไปด้วยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ที่พาให้เปลี่ยนถ้าจิตใจได้รับความดีได้รับการอบรมนี่มันก็ไปในทางที่ถูกที่ดีแล้วค่อยเหินขึ้นเหมือนระเบียงเหินฟ้าในระยะนั้นจิตของเราเป็นอย่างนั้นนั้นยิ่งให้มันชัดเจนก็คือภาคปฏิบัติเป็นสิ่งที่วัดดวงได้กันได้อย่างเต็มที่ทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ธรรมท่านรู้อย่างไรท่านเห็นธรรมท่านรู้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐเลิศเลยท่านเลิศเลยยังไงก็คือใจเนี่ยเป็นเครื่องวัดดังดำเนินตามหลักพระพุทธเจ้านะความเดินไปธรรมที่พระพุทธเจ้าปรากฏนั้นจะมาปรากฏที่เราเพราะท่านสอนเข้ามาถึงตรงนี้ให้ปรากฏที่ตัวของเราด้วยภาคปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนะนั่นก็สร้างเข้ามาสร้างมาทีนี้ก็เด่นขึ้นไปโดยลำดับผลสุดท้ายเมื่อมันเต็มภูมิมันจะหนีไปไหนถ้าไม่เป็นเหมือนศาสดาองค์เอกคือบริสุทธิ์ด้วยกันแต่เรื่องพุทธวิสัยกับสาวกวิสัยนี่ต่างกันความลึกตื้นหนาบางความสามารถในแง่ต่างๆบรรดาสมมุติทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยยกให้เป็นอันดับหนึ่งเรียกว่าพุทธวิสัยสาวกวิสัยนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันหมดท่านกล่าวไว้ในบาลีว่านัตติเซโยปาติโยไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีองค์ใดที่แตกต่างกันในความบริสุทธิ์อันนี้เหมือนกันแต่คุณสมบัตินั้นต่างกันอย่างท่านยกเป็นเอตระคะนะท่านยกพระสาวกท่านเป็นเอตระคะคือเลิศไปคนละทางละทางเช่นอย่างพระสารีบุตรเนี่ยเลิศทางด้านปัญญาในบรรดาสาวกทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครที่จะเกินพระสารีบุตรไปได้ในเรื่องความฉลาดแหลมคมพระสารีบุตรเป็นที่หนึ่งเนี่ยนี่เดียวเอตระคะในความเลิศทางปัญญาแล้วพระโมคคัลลาก็เลิศในทางฤทธาสดานุภาพแสดงฤทธิ์เดชอะไรนี่สาวกทั้งหลายเหล่านั้นแสดงไม่ได้ทั้งที่ความบริสุทธิ์เหมือนกันนะนี่แหละที่ว่าสิ่งที่ปลีกย่อยตามสมมตินิยมหรือตามอุปนิสัยวาสนาที่เคยได้ทำความปรารถนามามีผู้ที่ขอให้เสร็จให้สิ้นไปเลยอย่างนั้นก็มีเวลาท่านเสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้ยุ่งอะไรอีกแล้วแล้วถ้าพูดถึงเรื่องฤทธาสดานุภาพอะไรในเรื่องเอตระคะนี้ท่านก็ไม่สนใจเวลาตื่นขึ้นมาท่านก็มีแต่ความบริสุทธิ์ของท่านเนี่ยต่างกันพระสาวกเช่นอย่างพระศรีวลีนี่ไปไหนไปเถอะโห ไม่ว่าผู้คนธรรมดาเทพบุตรเทวดายินพรมทั้งหลายสักการะบูชาเครื่องสักการะนี่เกลื่อนไปหมดเลยถ้าพระศิวลีไปทางไหนท่านจึงว่านี่ก็ยกให้เป็นราคาว่าความที่เป็นผู้มีอัตติเดชลาภมากที่สุดในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้านี้มีพระศิวลีองค์เดียวนี้เท่านั้นไม่มีคู่แข่งนะฟังสิท่านนี่ก็เพราะอะไรนี่เราลองดูประวัติของท่านมาตั้งแต่ดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าท่านภาษาภาคอีสานเรียกว่าชักนิทานมาดึงนิทานชักนิทานมาให้ได้เห็นเรื่องพระศิวลีเป็นยังไงท่านถึงเป็นอย่างนี้นะท่านเป็นนักเสียสละการทำบุญให้ทานเป็นนิสัยมีน้ำซ้ำยังปรารถนาขอให้ได้ทานโดยสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วเกิดในชาติใดพบใดขอจะให้ประสบพบเห็นความขาดตกบกพร่องขาดเคิร์นเขินอะไรนี่แม่โลกสุภโลกอนิจจังก็ตามฟังสิถ้าเวลาเมื่อสำเร็จขึ้นมาเต็มภูมิคืออรหัตภูมินั้นเต็มแล้วนั่นน่ะเต็มภูมิเพียงชาตินั้นเท่านั้นจะท่านจะไม่มีชาติที่สองต่อไปอีกแล้วแล้วที่นี่ท่านไปไหนฟังดิพระศิวลีเนี่ยไปอัตติเดชกะเล่าเต็มไปหมดเทวดาเทวบุตรเทวดามาถวายเครื่องสักการะบูชาท่านมากมายขนาดนั้นอย่าว่าแต่มนุษย์เราเลยเนี่ยพระศิวลีไปไหนเป็นอย่างนั้นมีพระแล้วพระอนุทะอนุทะนี่ท่านเก่งทางเรื่องจิตปรากิตวิชาอย่างนี้ฟังดิปรากิตวิชาคือรู้วาระจิตของคนอื่นสัตว์อื่นรู้ได้หมดถ้ากำหนดดูนี่รู้ได้หมดแม้แต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานฟังดิตอนพระองค์จะปรินิพพานทรงทำหน้าที่ปรินิพพานเข้าปฐมฌานทุติยฌานเรื่อยไปนี่แหละทรงถ้าพูดถึงภาษาของเราให้เห็นตามลวดลายของศาสดาก็ท่านแสดงลวดลายทรงแสดงลวดลายในวาระสุดท้ายให้เต็มภูมิศาสดาในวาระสุดท้ายคุณยังไงเพราะฉะนั้นท่านถึงเข้าสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานฌาน4นี้เรียกว่ารูปฌานเรียกว่ารูปฌาน4ถ้าจิตของท่านก้าวไปตามฌานนี่ขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งเป็นขั้นของสมมุติวิมุตติจิตเนี่ยผ่านไปตามสมมุติขั้นสมมุติแล้วก็ก้าวขึ้นไปสู่อรูปฌาน4อรูปฌาน4คืออะไรอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะนี่4นี่เรียกอรูปฌานแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตินี่ไปประทับอยู่นั่นสงบเงียบพระสรีระทุกอาการไม่เคลื่อนไม่ไหวอะไรเลยบรรดาเราคิดว่าในระยะนั้นจะมีแต่พระสาวกอริยสาวกมากกว่ามากเพราะเป็นเวลาสงัดโพธิ์ที่จะที่แสดงอาการปณิธานประชาชนญาติโยมไม่ค่อยมีอะไรนะในตำหรับบรรดาก็ว่างั้นมีแต่พระเต็มไปหมดทีนี้ก็บรรดาพระทั้งหลายที่คอยถ้าภาษาสามเราก็คอยดูลมหายใจของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงท่านเข้าสัญญาเวทไทยใจโลดแล้วสงบอยู่นั้นเงียบเลยประหนึ่งว่าตายแล้วภาษาของเราก็เกิดความงงงันในวงพระสงฆ์พระอุบาลีก็ถามขึ้นมาทันทีด้วยความงงสงสัยเองเหรอพ่อนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือฟังดินี่พระอนุรุทธะตอบทันทีเลยไม่ยังเวลานี้ยังท่านกำลังเข้าสัญญาเวทไทยไตรโลดน่ะเห็นไหมล่ะคือพระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยก้าวไปไหนนี่ฟังสิตั้งแต่ก้าวเข้าปฐมฌานในรูปฌาน4อ่ะผ่านไปพระจิตที่บริสุทธิ์นี่นะแล้วก็ผ่านไปอรูปฌาน4ก้าวเข้าสู่สัญญาเวทไทยไตรโลดไปประทับอยู่ที่นั่นสงบพระอารมณ์ทุกด้านดับสัญญาก็ดับเวทนาก็ดับเวทนานี่หมายถึงเวทกายเวทนานะไม่ได้หมายถึงจิตเวทนาจิตเวทนาของท่านนั้นดับตั้งแต่ขณะที่กิเลสดับไปจนกระทั่งวันปรินิพพานวันตายภาษาของเรานะท่านพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีเวทนาจิตมีแต่กายเวทนาเท่านั้นนี่พระอนุทาท่านดูตลอดฟังดิดูว่าท่านไม่ได้เข้าอะไรเลยเพราะท่านชำนาญพอถึงกับได้เอตตะคะคือเลือดในทางนี้ถามทีไรท่านได้ความทุกข์ทีเช่นอย่าง ท่านประทับอยู่ในสัญญาเวทไทยแต่งโดนนี่แหละยังยังไม่นิพพานเวลานี้ประทับอยู่ที่สัญญาเวทไทยแต่งโดนหนักฟังสินี่แหละเก่งทางทางรู้วารกิจกิจพระพุทธเจ้าฟังสิก็กิจที่บริสุทธิ์พระนุทาก็เป็นพระอรหันต์เป็นกิจที่บริสุทธิ์อันนี้เวลากิจที่บริสุทธิ์อ่ะพระพุทธเจ้าน่ะเสด็จผ่านฌานต่างๆไปนี่ก็รู้แล้วก็บอกว่าผ่านฌานนั้นฌานนั้นนั้นนี่เอาฟังให้ชัดนะนี่แหละจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยฟังนี่ที่กิเลสมันมาปิดหูปิดตาเราปิดตาแล้วมันยังตีตาอยู่เข้าใจมันบอกว่าตายแล้วศูนย์ฟังสินี่เนี่ยศูนย์หมายฟังสิเนี่ยที่พระพุทธเจ้าจิตพระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยเสด็จขึ้นไปปฐมฌานทุติยฌานเนี่ยพระอนุทัตดูตามเนี่ยดูพระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยผ่านไปนี่ผ่านไปจนกระทั่งสัญญาเวทายโรธไปประทับอยู่ที่นั่นสงบพระอาการทุกอย่างไม่แสดงเลยนี่แหละบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็สงสัยกันว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระวลีจึงถามขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ว่านี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือพระอนุทาก็ตอบทันทีบอกว่ายังนะเวลานี้กำลังประทับอยู่นั่นนะพอถอยออกมาก็บอกว่าถอยออกมาดูเรื่อยๆนี่ถอยกลับลงจนกระทั่งถึงพระจิตบริสุทธิ์ธรรมดาไม่ได้เข้าฌานใดก็ที่นี่ก็พระอนุทารู้ตลอดดูตลอดจนกระทั่งเข้าคราวนี้เข้าปฐมฌานหมดรูปฌาน4แล้วอรูปฌานก็ไม่ไปรูปฌาน4นี่ก็ผ่านออกไปแล้วอรูปฌาน4ข้างหน้าก็ไม่ไปอีกเหมือนแต่ก่อนนะผ่านตรงนี้ครับนี่ปรินิพพานแล้วคำว่าปรินิพพานแล้วคือว่าออกจากสมมุติแดนสมมุติแล้วคือพระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยออกจากแดนสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วที่นี่ใครจะไปตามมาอยู่ตรงนั้นตรงนี้ได้ยังไงทั้งๆที่รู้ใช่ป่ะแล้วจะพูดว่ามันอยู่ที่ตรงนั้นนี่ได้ยังไงแม้ตั้งแต่เราบินเราเวลาผ่านไปไม่มีเมฆมีหมอกยังไม่รู้มันเป็นยังไงใช่ไหมมันอยู่สูงอยู่ต่ำขนาดไหนแล้วมันเร็วมันช้าขนาดไหนโน่นบนเวลาเมฆผ่านมาเพิ่งพับเดียวเท่านั้นนะใช่ไหมได้แต่อย่างนั้นแล้วฟ้าแม่ข้างล่างโอ้ฟ้าถ้ามันมีอะไรเลยมันก็ไม่รู้อยู่สูงอยู่ต่ำขนาดไหนนั่นมันไม่มีสิ่งที่มาพาดพิงจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าก็เหมือนกันและจิตของพระอรหันต์ทั้งหมดเมื่อไม่มีสิ่งพาดพิงแล้วก็ไม่ทราบจะพูดว่ายังไงทั้งๆที่อันนั้นก็เป็นดังที่ว่านี่แหละนี่ออกอย่างนี้นะปณิพันธ์อยู่นี้เป็นยังไงมีหรือศูนย์นี่นี่ที่เวลาเสด็จตามฌานเนี่ยเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยศูนย์หรือไม่ศูนย์เนี่ยไปนี่ถ้าศูนย์ไปได้ไงถ้าออกมาก็รู้หรือขึ้นไปนี่ก็รู้ออกครับนี่ก็พระจิตดวงนี้เองที่ปรินิพพานแล้วคือว่าหมดปัญหาที่จะพูดคือไม่จะพูดว่าอยู่ตรงไหนไม่มีสิ่งพาดพิงแต่ก่อนมีรูปฌานคือสมมติรูปฌาน4ก็เป็นสมมติอรูปฌาน4ก็เป็นสมมติสัญญาเวทายตนิสัยโลกก็เป็นสมมติพระจิตผ่านไปตรงไหนก็บอกได้ว่าเวลานี้พระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยที่พระจิตที่เป็นนิมุติเนี่ยกำลังผ่านนั้นผ่านสมมติขั้นนั้นขั้นนั้นขั้นนั้นไปเพราะออกจากสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วจะว่าไปผ่านอะไรอีกนั่นนี่แหละที่ว่าปรมังสุขังคือพระจิตดวงนี้เองเป็นปรมังสุขังถ้าลงศูนย์แล้วก็ปรมังสุขขังไม่ได้ความสูญเอาความสุขมาจากไหนฟังสินี่ปรมังสุขขังมันพระนิพพานวิจิตเป็นเข้าสู่นิพพานแล้วนี่เราพูดถึงเรื่องที่ว่าได้รับเอราคาต่างกันมันทราบว่าเรื่องต้นมาจากไหนแล้วลืมแล้วนะพูดไปพูดมาเลยงงวนไปวนมาเฮ้ยลืมแล้วพูดเรื่องอะไร
2: เริ่มต้นสลิมในใจแล้วฝึกใจต่างๆเริ่มที่บาปกรรมทั้งหลายจะเริ่มทำลายใจต้องฝึกที่ใจก่อน
1: ฝึกที่ใจนี่ละอันนี้ตามภูมิอุปนิสัยอีกนะฟังว่าอีกนะพุทธวิสัยสาวกวิสัยเวลาฝึกหัดไปเต็มภูมิแล้วนั่นน่ะเรื่องจิตน่าจะบริสุทธิ์เหมือนกันหมดแต่ภูมิมนานวาสนาที่ทำความปรารถนาหรือความหนักแน่นในตนในเงี้ยใดอย่างนี้ผลเวลาแสดงมาจะมีความต่างกันอย่างนั้นน่ะอย่างพระศิวลีท่านหนักในทางการทำบุญให้ทานไม่อัดไม่อั้นขออย่าให้ได้ทำทานอย่างเดียวแล้วขออย่าได้รับประสบพบเห็นความโอยาขาดแคลนนี่เวลาผลอันสมบูรณ์คือได้แก่จิตท่านบริสุทธิ์แล้วท่านก็เป็นอัครสาวกในทางอะไรอัจฉริยกนาเลิศเป็นสาวกที่เลิศทางอัตตกะละไม่มีใครเสมอเลยนี่ผลจึงแยกออกไปอย่างนี้อันนี้ พระอรหันต์สององค์นี้นะเดินไปด้วยกันเนี่ยเรื่องความบริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์เหมือนกันแต่เรื่องคนที่มาสมมุติว่าเกี่ยวข้องกับสมมุติคนที่มาเกี่ยวข้องกับพระอรหันต์ทั้ง2องค์นั้นจะเหมือนกันหมายนี้ไม่เหมือนเป็นไปตามภูมินิสัยวาสนาของท่านบางองค์ก็ไม่มีใครนี่ดูนางอะไรมณิกาอะไรทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระสาวกพระอรหันต์เดินไปด้วยกัน2องค์นี้คือไปเห็นนางมณิกาไปเห็นมาแล้วแล้วมาถามเรื่องราวจนทราบว่าพระทั้ง2องค์เป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นแต่องค์หนึ่งไปที่ไหนคนรุมๆองค์หนึ่งไปไม่ค่อยมีใครอันนั้นน่าก็เลยเอาเรื่องมาทูลถามพระเจ้าอ๋ออันนี้เป็นความจริงมณิกาของเรามันเป็นอยู่กับนิสัยวาสนาพื้นเพแท้ๆอยู่ที่จิตเป็นผู้ปรารถนาเป็นผู้ตั้งรากฐานเอาไว้จะไปในทางใดส่วนความบริสุทธิ์นี้เป็นพื้นเพอันหลักเป็นหลักว่างั้นส่วนความปรารถนาที่ปลีกย่อยกว่านั้นแล้วแต่ใครจะหนักไปทางไหนทางไหนเพราะฉะนั้นบรรดาสาวกไม่ว่าของเราไม่ว่าของพระเจ้าพระองค์ใดจะเป็นลักษณะอย่างเดียวกันนี้คือว่ามีเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันในอาการภายนอกเช่นอย่างมีคนเคารพเลื่อมใสและสอนสั่งสอนประชาชนได้มากแต่น้อยนี้ต่างกันมากขนาดนั้นนี่มันก็เป็นอย่างนั้นจิตถึงในจิตของเราก็ไม่ต้องเอามากมายนะวันหนึ่งมันหนึ่งนี่นะฟังดีนะเราออกจากบ้านไปนี้เราเงินใส่กระเป๋าไปสักตังสักกี่บาทให้เราคำนวณเอาไว้นะบาทนี้เราจะซื้ออะไรบาทนั้นเราจะซื้ออะไรสิ่งที่เราจะซื้อมีความจำเป็นอะไรให้คำนวณไว้เสมอเงินเหล่านี้กับสิ่งของที่เราจะซื้อหรือสิ่งเหล่านั้นจำเป็นไหมหรือซื้อมาแล้วจะมาสังหารเราอีกทั้งเงินทั้งสิ่งเหล่านั้นมาสังหารเราดีไหมให้มีเหตุผลจับตัวอย่างนี้นะนี่ก็เรียกว่าเราเป็นผู้รอบคอบคนหนึ่งเราฉลาดในตัวของเราเองนะไม่ได้ฉลาดเหมือนภาษาลิบุตรก็ยกไว้ประเภทหนึ่งนะให้ฉลาดกับตัวของเรานี่นะเรามาได้ถึงขนาดภาษาลิบุตรที่ว่าอะไรฝนตกทั้ง7วัน7คืนภาษาลิบุตรสามารถน้ำได้หมดทุกเม็ดนี่เพราะความฉลาดปัญญาแหลมแต่ไม่ใช่ปัญญาแบบเรานี่มาใช้กันนี่นะปัญญาอย่างของท่านปัญญาอันนั้นถ้าว่าเราเทียบในสมัยปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าคอมพิวเตอร์ปัญญาคอมพิวเตอร์เข้าใจไหมปัญญาสมัยนั้นมาเทียบกับปัญญาสมัยนี้จะพอพูดกันได้บ้างนะก็ว่าปัญญาคอมพิวเตอร์ความรวดเร็วเป็นอย่างนั้นเป็นอัตโนมัติเป็นปัญญาอัตโนมัติอย่างความรู้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะที่ว่ารู้แจ้งแทงทะลุนี้ไม่ใช่ไปจะไปส่องนู้นส่องนี้ส่องก็ไปเดี๋ยวไปเจอรังแตนมาฟาดตาเข้าใจไหมส่องเนี่ยนี่ตายนะเข้าใจไหมพึบเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าเขากำหนดภาพนี้ทะลุไปหมดเลยนั่นจึงเรียกว่าเป็นพุทธวิสัยรวดเร็วที่สุดเกินกว่าใครที่จะคาดเราไม่ต้องพูดถึงนั่นนะเอาขั้นนี้พอที่จะคาดก็ได้นี่นะพูดจิตของผู้ที่จะเข้ากล้าเข้าสู่อรหัตภูมิถึงขั้นพระอรหันต์เดิมโดยสมบูรณ์เนี่ยท่านฆ่ากิเลสด้วยวิธีใดด้วยสติปัญญาประเภทใดนะเอาแค่นี้แหละนะไม่ใช่สติปัญญาที่เราช้ากันอยู่ทั่วโลกทุกดินแดนนี้ใครจะไปเรียนมาจากไหนก็ตามเถอะสำเร็จมากี่ร้อยกี่ปริญญาก็ตามอย่าว่าเพียงปริญญาเอกเดี๋ยวมันเอกตาเดียวก็เถอะเข้าใจไหมเอกตาเดียวใช่ไหมมันก็เอกตาเดียวนั่นแหละมันไม่สามารถไปฆ่ากิเลสได้ส่วนปัญญาของที่จะฆ่ากิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นฟังสิท่านรวมลงไว้แล้วว่าภาวนามยปัญญานี่คำว่าภาวนามยปัญญานี่แหละเป็นแหล่งแห่งที่เกิดของปัญญาทั้งหลายเริ่มเกิดที่ตรงนี้ที่ว่าสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังก็ค่อยไหลเข้ามานี้เหมือนแม่น้ำหลายสายมันไหลมาทางโน้นหลังนี้แล้วรวมเข้าสู่ทำนบใหญ่ออกนั่งกระลงมหาสมุทรทะเลหลวงหลับอันนี้ก็เหมือนกันสุตตามยปัญญาก็เป็นปัญญาสายหนึ่งที่จะรวมความฉลาดไหลลงมาสู่ภาวนามยปัญญาแล้วก็จินตามยปัญญาความคิดอ่านแต่ตองก็เป็นปัญญาสายหนึ่งไหลเข้ามาที่นี่ภาวนามยปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนกับทมนบน้ำเป็นที่รวมแห่งปัญญาทั้งหลายลงที่นี่แล้วจะเกิดที่นี่ที่นี่ปัญญาประเภทนี้นะปัญญาประเภทนี้แหละเป็นปัญญาที่พอเริ่มเกิดก็เริ่มฆ่ากิเลสที่นี่
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับคณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
3: ท่านถือว่าเป็นของยอดเยี่ยมกว่าทุกสิ่งในโลกในบาลีที่ท่านว่าธรรมโมโลเกอนุตโรธรรมะนี่เป็นเยี่ยมเป็นของเยี่ยมที่สุดในโลกไม่ว่าจะโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกอรูปพรหมตลอดจนถึงโลกุตระโลกธรรมะนี่เป็นของเยี่ยมแต่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเรารู้จักหรือไม่ว่าเยี่ยมยังไงบรรดาพวกเราก็เกิดขึ้นมาในโลกก็อยากจะให้มีของยิ่งของเยี่ยมแทรกสิงอยู่ในกายจิตใจของเราอันนั้นต้องขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติหรือการกระทำอย่างพวกเราที่กระทำกันอยู่ระยะนี้มีการทำบุญสุนทานไกลไกลอะไรก็อุตส่าห์ไปมามากันอยู่นั่นแหละเสียค่ารถค่าเรือไม่รู้เท่าไรเสียไปลมเวลาไม่รู้เท่าไรแต่ก็อุตส่าห์มาก็ได้ทำบุญสุนทานได้รู้ได้เห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้บางทีก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็เป็นการฝึกหัดการเสียสละเอาเวลาส่วนที่จะเป็นไปทำประโยชน์ส่วนตัวเอามาเพื่อเอามากระทำในด้านพุทธศาสนาก็เรียกว่าเป็นทำจิตใจให้กว้างเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดียิ่งกว่าของโลกอันนี้ให้เข้ามาอยู่ในตัวของเราได้แก่การปฏิบัติธรรมเอาอะไรมาปฏิบัติก็เอากายเรานี่แหละเอาวาจาเรานี่แหละเอาจิตใจของคนเรามันมี3อย่างนะถ้ามีจิตใจก็มีกายมีวาจากายก็หมายถึงการกราบการไหว้การไปการมาทุกอย่างไปทำบุญสุนทานไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปกราบไปไหว้ในสถานที่สำคัญในทางพุทธศาสนาอันนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วยกายหรือได้บุญกุศลด้วยกายคือการกระทำวาจาก็ได้กล่าวคำสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเราไหว้พระสวดมนต์ได้มากได้น้อยอะไรไม่สำคัญอันนี้ก็ได้จากวาจาส่วนได้ทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็จะเข้าไปทำให้จิตใจเนี่ยเกิดความสงบระงับเกิดความสุขเกิดขึ้นในด้านจิตใจของเราเมื่อจิตใจเรารู้จากการเสียสละรู้จากการทำบุญสุนทานรู้จากการกราบการไหว้การเคารพนอบน้อมมีคารวะธรรมแล้วจิตใจก็ค่อยดีขึ้นการอิจฉาอาฆาตพยาบาทจองเวรกันการเอารัดเอาเปรียบกันการฉกชิงวิ่งราวปล้นสะดมกันก็จะเบาลงจะไม่เป็นปัญหาแก่บรรดาชาไปอยู่ร่วมกันมากๆจะไม่เกิดปัญหาอะไรไปเดือดร้อนวุ่นวายกับบรรดาพวกเจ้าหน้าที่เขาจิตใจเราเป็นศีลเป็นธรรมบ้างแล้วขั้นแรกท่านก็ให้ถือศีล5ทานาอาชินากาเมมุสาสุรา5ข้อท่านละไม่มากถ้าเรารักษา5ข้อนี่เป็นศีลหมดท่านเรียกว่าศีล5บรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมเราจะมีศีล5ประจำแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีภัยไม่มีเวรถ้ารักษาไม่ได้ก็เกิดยุ่งเหยิงขึ้นแหละจะร้อนรุนแรงกันไปอยู่ในกลุ่มไหนที่ไหนก็ตามอย่างโรคที่เขาเป็นกันอยู่ระยะนี้ก็เนื่องจากศีล5ไม่มีประจำตัวของบุคคลทุกคนไปเกิดฆ่ากันอิจฉาสาร้อนกันแล้วก็ดื่มสุรายาเมาเข้าเป็นเฮโรอีนนักเข้ากับสารละเหยละหายอะไรหลายอย่างแล้วก็เสียสติสตังไปแล้วเดือดร้อนรุนแรงยุ่งเหยิงแก่บรรดาผู้ปกครองถ้าเรารักษาศีล5อยู่ที่ไหนก็สบายปานาท่านให้มีเมตตาสงสารไม่ให้อิจฉาสาร้อนซึ่งกันและกันในบรรดามนุษย์ตลอดถึงสัตว์ที่มีคุณสัตว์ตัวใหญ่ตัวเล็กต่างคนแต่ละตัวเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาก็ต้องการความสุขความเจริญ ถ้าเราพยายามมีเมตตาสงสาร ไม่ไปทำร้ายเขาเขาอยู่ตามหน้าที่ของเขาแล้วเราก็อยู่ตามหน้าที่ของเราไม่ก็สบายนี่พูดย่อๆให้ฟังตัวอาชินาคือไปรักฉกตีชิงวิ่งราวของเขาเนี่ยถ้าเราไม่ไปทำมันก็ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองอยู่ด้วยกันก็สบายไว้อกไว้ใจกันจะอยู่มีคนเฝ้าหรือไม่เฝ้าอะไรก็รู้ใจกันแล้วก็อยู่สบายแต่ต่างคนต่างรักษาศีลมันไม่กล้าไปร่วมข้อกฎของท่านที่ตั้งไว้ถึงแม้ว่าจะอยากได้เท่าไรก็ตามหรือเราไม่มีถ้าต้องการเราก็ต้องบอกเขาขอเขาก็ยังได้เรื่องการขอเนี่ยเคยไปเห็นที่อินเดียเขาไม่ค่อยทำอะไรหรอกชกชิงวิ่งราวพ่นสลมไม่ค่อยมีจะขอท่าเดียวถึงแม้ว่าไม่มีเงินไม่มีทองก็ไปขอขยับเอาเป็นอาชีพอยู่ตามพุทธบาทถนนบาทดงลาดยางนอนอยู่ที่นั่นแหละมีคนเดินผ่านก็ขออยู่นั่นแหละบางทีก็เดินตามไปเป็นโลสองโลไม่ให้ก็ขออยู่นั่นแหละให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาไม่ทำร้ายใครบางทีไปขอเป็นหมู่เป็นคณะ400 500ก็มีไปกำแพงของสูงๆก็ปีนเข้าไปอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นสังฆราชของศาสนาอะไรศาสนาฮินดูเขาไปขอก็ได้ให้เขาเลยแต่เขาไม่ได้พ่นไม่ได้จี้ไม่ได้ทำร้ายใครขอเฉยๆให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่เอาจะด่ายังไงก็ทั้งอันนี้ก็แสดงว่าเขายังมีธรรมะส่วนหนึ่งอยู่ไม่มีอิจฉาอาฆาตใครให้เท่าไรก็เอาไปอย่างนั้นแหละขออย่างนั้นตลอดชีวิตเลยบางคนอายุสูงสักเท่าไรเดินไม่ได้ก็ขออย่างนั้นแหละไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่หรอกอยู่ตามฟุตบาทถนนนอนอยู่ที่นั่นขอได้ก็ได้กินขอไม่ได้ก็ไม่ได้กินเลยอันนี้เขาก็ยังดีอย่างหนึ่งแต่ทางเราไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นขอไม่ได้ก็แย่งเอาชิงเอาชิงไม่ได้ก็มีมาแย่งเอาบางทีก็ทำลายเขาฆ่าชาวเอาของเลยยังมีปัญหายุ่งเหยิงอยู่ในโรงในศาลในเรียนจงเรียนจำที่ไหนเยอะแยะแต่ทางนู้นไม่ค่อยมีหรอกเขามีแต่ขอท่าเดียวแต่ว่าการเสียสละไม่มีไม่ใช่ขอถ้าต้องการอยากให้มาวัดต้องมีของแจกอย่างวัดที่พุทธคยาเนี่ยต้องหาของมาล้อถ้าใครมาวัดได้ของโน่นของนี่ก็ลังไหลมาล่ะทีนี้มาแล้วก็ให้กราบให้ไหว้พระสวดมนต์ได้อะไรก็ให้ว่าไปนี่ได้แค่นี้ก็ยังดีแต่เขาหาขอตลอดเวลาพอเดินได้ไปได้ขนาด อายุ8-9 ปี10 ปีเลยขอตลอดเลยพ่อแม่ก็ขอใครๆก็ขอกันหมดไปขอที่โน่นที่นี่ตามเรื่องท่านเห็นพระเห็นสงฆ์เลยก็วิ่งตามแหละขออยู่นั่นแหละนู่นไอ้คนนี้เขามีหน้าที่ขออย่างเดียวบางทีไปเป็นหมู่ละ500-600ก็มีแต่เขาไม่ได้พ่นในที่ใครนี่ก็ยังดีเขารักษาอาชินาเนี่ยไว้ได้อย่างดีเลยพวกได้มากเป็นพวกแขกแขกกินดีแต่บ้านเรามันจะได้ไหมแบบนั้นจะมีธรรมะไม่อิจฉาอาฆาตเขาตัวเองก็ไม่มีอะไร ไว้ติดตีนติดมือแล้ววิ่งหาแต่คนอื่นเขาอยู่นั่นนี่ก็แสดงว่าเขาดีหรือบางคนเขาเห็นได้เงินได้ทองได้สิ่งของที่ตก อยู่ที่โน่นที่นี่เก็บได้ก็ไม่เอาแหละประกาศหาเจ้าของส่งให้เขาอย่างนี้ก็สินตัวอาชินาเนี่ยก็มีประจำเนี่ยแต่ว่าสินตัวที่สำคัญอีกสินหนึ่งตัวหนึ่งตัวกามเมเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าตลอดหมดทั้งกายทั้งใจอะไรก็ต้องอยู่กับตัวกามเมเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกระบาดกันใหญ่โต เกือบทั่วโลกและไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยมีโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นทำลายชีวิตหายาก็ไม่มีเขาเรียกว่าโรคเอดส์โรคเอิดอะไรกันเพราะเนื่องจากคนมันยุ่งเหยิงกันมากไม่เรียกคนหนุ่มคนแก่หนักๆเข้าเด็กๆพอเป็นลูกเป็นหลานก็ยุ่งเหยิงกันแหละหาอยู่หากินลำบากก็ต้องหาขายของที่มีอยู่ในตัวเลยไปตามเรื่องมันพระพุทธองค์ทรงรู้จักมาแต่นานมันจะได้บัญญัติไว้ตั้ง2,000เกือบ 3,000 ปีแล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันผิดศีลธรรมถึงแม้ว่าไม่ผิดกฎหมายก็ผิดศีลธรรมแต่ เรามีความคิดมีร่างกายคิดใจสามารถที่จะทำมาหากินได้มีอาชีพได้ตกลงก็เลยไปอย่างนั้นแหละบิดามารดาก็ไม่ได้สอนจะไปตามเรื่องตัวเองอย่างไปแน่นอยู่ต่างประเทศก็ว่าอยู่ญี่ปุ่นเยอะแยะระหว่างนั้นประเทศไหนก็ยังมีไปเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนก็ไม่รู้ว่ากี่โรคไปส่วนพระพุทธองค์ท่านพระองค์ท่านรู้เรื่องแล้วลองห้ามทรงห้ามไว้แต่สุขแสนนานหลายพันปีมาแล้วมุสาเนี่ยก็คือความไม่ซื่อสัตย์สุจริตอันนี้มันก็ผิดกันอยู่แล้วผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมด้วยส่วนสุราไอ้ของมึนเมาต่างๆยาพิษต่างๆนี่พระพุทธองค์ก็ห้ามมาหลายพันปีมาแล้วแต่คนก็ยังไม่เชื่อทำกันอยู่นั่นแหละอันนี้ถ้าเราจะไปตำหนิตีโทษใครทีนี้จะตำหนิพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ก็ห้ามไปแล้วแต่เราทำเองความจริงก็น่าจะตำหนิตัวเองเพราะของพันนี่มันเป็นมีสิทธิ์อยู่กับตัวของเราเองทั้งนั้นถ้าเราไม่ดื่มไม่กินไม่ใช่มันก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็อยู่เฉยๆถ้ามาแทรกเข้าแล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายขึ้นแหละแต่แล้วบางทีก็ไปตำหนิของพันนั่นแหละยาพิษยาเบื่อยาเมาอย่างนั้นอย่างนี้ยามันก็ไม่เป็นอะไรหรอกเอามาไว้เอามาถือไว้นอนทับอยู่มันก็ไม่เมาไม่มึนหรอกอย่างเราอยู่ในขวดเอามาถือไว้ถ้าตลอดวันตลอดเวลามันก็ไม่เมาถ้าเราไม่ดื่มมันความจริงมันก็คงจะตำหนิตัวเองแหละของพนันเขามันมีไปตามธรรมชาติของเขามันก็รสชาติเขาเป็นแบบนั้นเราต้องการเราไปดื่มไปกินเขามันก็เป็นไปเรื่องของมันเลยคล้ายๆกับครับของอย่างอื่นที่เราใช้กันอยู่อย่างนี้แหละเขาก็รสชาติของเขามันมีประจำอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติอย่างเกลือมันก็เค็มคล้ายๆไปเดิมไม่กินไม่ก็เค็มแหละอย่างพริกอย่างนี้มันก็มีเผ็ดอย่างมะระเผ็ดมันขมเราไปกินเข้ามันก็ขมอยู่งั้นแหละแต่เราจะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้แต่ตำหนิตัวของเราของอย่างอื่นก็เหมือนกันดังนั้นในศีล5ในท่านจัดว่าเป็นมนุษยธรรมนะใครมีศีล5ประจำเรียกว่าเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบถ้าใครขาดศีล5ก็เรียกว่ายังขาดตกบกพร่องเป็นมนุษย์ยังไม่เต็มที่ตามธรรมดามนุษย์

ของเราถ้าไม่ปรับปรุงพรวนดินให้เรียบร้อยจะเอาข้าวหรือเอาผลหมากรากไม้พืชพันธุ์อาหารต่างๆไปปลูกไปฝังมันก็ไม่อยากขึ้นถึงขึ้นก็ไม่ดีต้องพรวนดินทำดินให้ดีเสียก่อนไปปลูกอะไรมันก็ขึ้นได้นี่ชั้นใดก็ดีถ้าพื้นฐานของเราคือมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์แล้วจะเอาธรรมะขั้นละเอียดมาแทรกก็อยู่ไม่ได้นั่นแล้วยังเป็นราพัพพสัตว์อยู่สถานที่ยังไม่สมควรคล้ายๆกับว่าเราเอาข้าวที่จะทำเป็นก้าไปหวานใส่หินมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือไปหวานใส่ป่าไม้รกๆมันก็ขึ้นไม่ได้ยังไม่ปรับที่มันซะก่อนร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่รองรับธรรมะขั้นต่ำเริ่มจะขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงตลอดไปถึงขั้นละเอียดขั้นบริสุทธิ์ถ้าร่างกายไม่ละเอียดยังไม่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วจะขยับขึ้นไปสู่ขั้นเทวดาหรือเป็นกัลยาณชนที่เป็นคนที่สวยที่งามทั้งการประพฤติปฏิบัติอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้ต้องมีพื้นฐานเสียก่อนดังนั้นธรรมะขั้นสูงยิ่งไปไกลการฝึกหัดสมาธิภาวนาก็ยิ่งอยู่ไกลเลยเพราะร่างกายศีลห้าเรายังไม่บริสุทธิ์ศีลห้าไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แค่ขั้นธรรมดามนุษย์เรานะศีลห้าจะเป็นของศีลที่เป็นศีลห้าที่บริสุทธิ์เต็มที่ต้องถึงขั้นอนาคามีนั่นรักษาศีลห้าตลอดชีวิตเลยแล้วจะไปฆ่าก็ยอมให้ฆ่าแต่ขั้นนี้ยังศีลห้ายังถอยหน้าถอยหลังอยู่แต่โดยมากคนเรามันกำลังฝึกหัดรักษาศีลนะยังไม่ได้เป็นศีลฝึกหัดจะเป็นทหารก็แล้วซ้ายหันขวาหันยังไม่ได้ยังไม่ถูกแล้วก็ถูกค้อนเขาแหละคนทุกวันนี้ฝึกหัดรักษาศีลกำลังฝึกหัดโดยยังไม่เป็นศีลถ้าเป็นศีลไม่ได้ฝึกหัดแล้วเป็นศีลบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วธรรมะขั้นละเอียดมันก็ค่อยเกิดขึ้นมีขึ้นเริ่มไปตั้งแต่สติ คือความระลึกรู้พอมีสติแล้วก็มีศีล5ศีล8ศีล10มีหมดคําว่าศีลลักษณะอาการของมันน่ะศีลเป็นสิกขาบทเป็นข้อห้ามแต่คล้ายกับกฎหมายแต่ไม่ใช่ตัวศีลตัวศีลก็คือจิตใจของเรานี่สิ่งเหล่านั้นเป็นข้อห้ามไม่สักจิตใจไปร่วมในข้อห้ามเหล่านั้นก็เรียกว่าศีลขาดศีลเศร้าหมองเนี่ยพอศีลเศร้าหมองใจนั่นแหละเศร้าหมองไม่ได้อะไรอื่นถ้าหากฝึกหัดจิตใจให้อยู่ในความสงบได้มากเท่าไรก็ยิ่งจิตใจยิ่งบริสุทธิ์พุทธองยิ่งขาวสะอาดเราต้องไปจากพื้นฐานคือศีลห้าอย่างที่กล่าวแล้วสำหรับพระพุทธองค์เคยได้ประพฤติปฏิบัติเริ่มมาจากที่นี่แหละมันจะขั้นต่ำไปตลอดถึงขั้นสูง พอมีศีลสมาธิปัญญาแล้วไอ้นี่มันเป็นเครื่องมือในการที่ค้นคว้าถึงธรรมะขั้นละเอียดให้เกิดขึ้นเริ่มจากฌานญาณมรรคผลนิพพานนี่เป็นเครื่องมือนะถ้าเรามีสติคือมีศีลแล้วก็มีสมาธิพอสมควรแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นพอรู้เรื่องแล้วนี่แหละเป็นเครื่องมือที่จะไปค้นคว้าธรรมะขั้นละเอียดถ้าของเรานี่ไม่มีเราค้นไม่ได้หรอกเห็นวิธีการกระทำเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทำบุญสุนทานก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยการเสียสละของที่ไม่ดีออกหมดเสียก่อนจิตใจจึงจะบริสุทธิ์คล้ายๆกับเสื้อผ้าซึ่งมันสกปรกโสมมไปถูกนู่นถูกนี่เมื่อเราจะย่อมให้ได้สีแบบนั่นแบบนี้แล้วต้องซักพอกให้สีเหล่านี้มันออกหมดซะก่อนเมื่อไปย่อมมันจะอยากติดดีจะต้องการสีขาวสีดำสีแดงสีเขียวสีอะไรก็ว่าไปได้ง่ายต้องซักออกให้เรียบร้อยซะก่อนฉันใดก็ดีร่างกายเราทำไมสมบูรณ์เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราธรรมะขั้นละเอียดมาใส่มันก็ยังว่าในคนเราก็เหมือนกันมาซักพอกจิตใจของ

0: มะทั้งหลายแหละในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ถึง 84,000 มัชฌิมาขันธ์ก็มาฟอกคิดใจตัวเนี้ยเป็นคล้ายๆก็เป็นสบู่เป็นแฟบมาซักฟอกคิดใจให้ขาวบริสุทธิ์สิ่งไหนสิ่งใดดีพระพุทธองค์ทรงห้ามไปหมดอย่างศีล5ศีล8ตามศีลกบฏต่างๆศีล10ศีลภิกษุณีก็ต้อง311ไม่ไปร่วมสิ่งเหล่านี้จิตใจจึงจะสะอาดจึงจะบริสุทธิ์จิตใจก็สมควรจะได้รับธรรมะอะไรอย่างถ้าของเหล่านี้ไม่หมดไปจากจิตใจแล้วรับธรรมะไม่ได้นั่นเรียกตามภาษาธรรมะว่าอายังเป็นอาภัพสัตว์อยู่ยังตกอยู่ในยังไม่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์รับธรรมะขั้นละเอียดไม่ได้คนเราต้องมาสังเกตดูตัวเองว่าเรามันบริสุทธิ์แค่ไหนขนาดไหนในระยะสิทธิ์จะฝึกหัดธรรมะให้เกิดความบริสุทธิ์ยกตัวอย่างนั่งสมาธิภาวนาเราต้องเป็นคนมีเมตตาปานีสงสารแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายบรรดาที่มีชีวิตรอจนถึงสัตว์ใหญ่ๆหรือถึงตัวของเราถึงมนุษย์มาเสมอกันในนี้เมตตาสงสารแล้วก็เราก็จะเป็นคนไม่เอารัดเอาเปรียบไปเอาของของคนอื่นซึ่งหามาได้ด้วยอำนาจความต้องการโดยไม่ถูกต้องกับศีลธรรมไม่เอาหมดเรื่องการเมื่อเราก็ถือไปตามเหตุหลักของโลกไม่ร่วมเกินสิทธิ์ของเขามุสาก็พูดสู้สันสุจริตไม่คงไปคงมาไม่มีกระเทเร่เหลี่ยมเรื่องของมึนของเมาก็ลดละออกหมดแค่นี้เราก็ยังมีทางที่จะมาพึ่งปฏิบัติได้นี่แหละแนะนำมาเขาเป็นแนวทางเอาละพันพอดีละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับคืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: เอาอันนี้ถวายพระถวายพระมีฉันถวายเข้าไปถวายพระขยับเข้าไปหน่อยถวายถือใกล้เอาถึงนิมนต์ฉันดีนอกมันนั่งไม่ได้แล้วฝนไปก้อยมันเปียกหมดแล้วที่นั่งข้างนอกเอาก็มาเสียนิมนต์ฉันเลยนะต้องการฉันเลยนิมนต์ฉันเอาไว้นี่นั่นหมดฉันถวายเพราะทุกคนดังนั้นจากนี้ก็จะแยกไปนู่นเปิดอะไรต้องการฉันอะไรก็ฉันเนยอะไรดีเนยเข้าใจพูดภาษาไทยได้หรือว่ายาวเลย
3: น้อยมากคร
2: ับ ได้น้อย
3: น้อยมากคร
2: ับโอ้น้อยมากน้อยมากก็ไม่เทศมากเทศไปมากเสียมากถ้าเข้าใจภาษาไทยได้มากก็อาจเทศมากหรือเทศมากนั่นเดี๋ยวได้ถึงภาษาได้บวช
3: ห
2: กพรรษา
3: ของเอาใช่บ้างไม่ขาดบ้างที่บวชได้หกพรรษาครับ
2: บวชได้หกพรรษาพูดภาษาไทยได้น้อยมากแล้วหูหนักมากเหรอนะ
3: ชอบฟัง
2: นะ
3: ชอบฟัง
2: ชอบมาก
4: ฟัง
2: มาก
3: ฟังเสียดายที่ไม่เข้าใจมาก
2: เพื่อฟังมากถ้าฟังสิ่งไม่พูดแล้วไม่เข้าใจก็ไม่ทราบว่าฟังอะไรผู้พูดจะพูดไปอะไรเราเสียใจเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะอันนี้ว่าพูดภาษาไทยน้อยมากเรายิ่งไม่ได้เรื่องภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องนะ
3: คร
2: ับ
3: สองทางเป็นชีกับ
2: ลู
3: กตา
2: ฟ
3: ังอะไรครับผมทำเมชินี่ลูกตาเทศอะไร
2: เพราะงั้นที่พูดอย่างนี้ยังพูดได้อยู่พูดน้อยมาก ว่าแต่ว่าเราเข้าใจน้อยมากพูดได้น้อยมากเป็นยังเข้าใจแล้วพูดได้เข้าใจนี่ผมพูดกามคำปัญญาพูดนะคำปัญญาวัตโธคำพูดคือท่านไม่เอียงหน้าเอียงหลังท่านพูดท่านเสียดายท่านว่าพวกฝรั่งนี่พูดเรื่องความทางโลกนี่เขาฉลาดมากยกว่าเขาฉลาดมากว่างั้นแต่พูดเรื่องศาสนาแล้วเขาโง่มากนี่ท่านปัญญาพูดนะแปลว่าท่านนี่มีความฉลาดแล้วจะต้องถือพุทธศาสนาเป็นยอดเลยมีอะไรไปถืองูปลาไปท่านว่าท่านปัญญาเป็นชาวอังกฤษนะท่านบอกท่านเสียดายบ้างแต่ท่านก็พูดได้ดีอย่างท่านปัญญาฉลาดมากพูดก็พูดแล้วท่านสรุปลงไปว่าอันนี้ก็คงเป็นกรรมของสัตว์ท่านว่ากรรมของสัตว์มันจะมีได้ไงใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นเพราะกรรมของสัตว์ท่านว่าน่าฟังนะทีแรกท่านก็พูดว่าสิ่งที่คนชมท่านก็ชมพูดเรื่องทางโลกนี่ทางฝรั่งนี่ฉลาดมากกว่านั้นก็พูดเรื่องศาสนาแล้วฝรั่งนี่โง่มากหมายว่างั้นนะแล้วจากนั้นก็สรุปลงมาว่าแต่ทั้งนี้ก็คงเป็นเพราะกรรมของสัตว์ท่านว่าท่านฉลาดมากนะกรรมของสัตว์เนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามมันก็เป็นกรรมของสัตว์เองนี่จะมีได้ยังไงใช่ไหมล่ะท่านพูดน่าฟังเราไม่ลืมท่านปัญญาฝังลึกเรื่องพุทธศาสนาที่นี่เลยท่านจึงพูดว่าท่านเสียดายอยากให้ทางฝรั่งทั้งที่มีความฉลาดอยู่แล้วได้มาหมุนทางด้านธรรมะจะเป็นประโยชน์มากมายท่านว่าท่านพูดเองคือท่านพูดไม่เอียงหน้าเอียงหลังพูดเป็นภาษาธรรมตรงไปตรงมาท่านมาอยู่วัดป่าบางกาตั้งแต่506มาอยู่วัดป่าบางกาตั้งแต่2506จนกระทั่งมรณภาพ2547นะมันก็ดูมันสีแบบเปลี่ยนมั้งป่าบางกาพระฝรั่งไปอยู่ในวัดป่าบางกานี้ได้ชมแทบทั้งนั้นนะได้ชมอย่างท่านปัญญานี่เป็นที่หนึ่งนะคือไปอยู่ที่นั่นละเอียดถูกขมตามหลักธรรมเหล่านี้ไงแม่นยำไปว่านอกจากนั่งก็พอกันนั่นแหละเรื่องความทุกข์ขมรู้สึกว่าขั้นปัญญาทุกละเอียดถูกขมมากเลย แล้วท่านไปอยู่กับเราตั ้งเท่าไรตั้งสี่ยี่สิบปีเราไม่เคยได้ปักตัวนี้หรืออยู่ข้างบ้างอะไรเลยนะไม่เคยกลับเรือนไม่เคยอยู่บ้างเหมือนพระทั้งหลายขึ้นมาอยู่ในวัดนั้นซึ่งจ้องโดนกันแทบทั้งนั้นหลังแต่พระพยาหรือข้ามปัญญาไม่มีนะเลือกถ้าหาว่าเราจะเกือบเป็นนักมวยแล้วก็แสดงว่าเราต่อยข้ามปัญญาไม่ถูกถ้าเป็นนักมวยนะเราปล่อยท่านปัญญาไม่ถูกท่านปัญญาอาจต่อยเราถูกอายุกี่ครั้งก็ได้เราไม่จะต่อยกี่ครั้งว่าเมื่อเราไม่จะมีท่านปัญญาได้ท่านปัญญาอาจจะมีข้อจำหนีเราข้อใดข้อหนึ่ง

ทุกภาคก็ไปร้องรวมอยู่ในวัดป่าบางกานั่นทั้งหมดทุกภาคไม่เว้นแต่ละภาคภาคมากน้อยมากน้อยมือเราก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนเพื่อคนพระไทยเรามีพระพยางก็ประเทศนั้นบ้างประเทศนี้บ้างอย่างนั้นคือภาคที่อาศัยบำเพ็ญภาวนามันพอเหมาะพอดีแก่นั้นผู้ศึกษาการงานนี่มันมีกฎมือเบี่ยมีแบบเป็นแบบเป็นฉบับจริงๆเดียวของย่านพระวินัยก็เหมือนกันยิ่งทางด้านกรรมะยิ่งละเอียดสุดแล้วก็ให้ทราบละเอียดเข้าไปเรื่องอย่างไรให้จิตกับภาวนาทางด้านจิตกับภาวนานี้เป็นด้านคือธรรมะละเอียดมากจนกระทั่งสุดยอดเลยคือธรรมคือของละเอียดมันยุ่งไปหมดจากภาพจิตกับภาวนาเอาง่ายทั้งกายตัวเอาง่ายมีกฎข้อห้ามข้อนั้นข้อนี้ห้ามมาแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นตามนั้นตามนั้นนี่เรียกว่าพระวินัยจะเรียกว่า กฎหมายพระก็ได้ว่างั้นเถอะละเอียดละออมากจริงๆถ้าวิน พระวินัยนี่ตายตัวตายตัวห้ามเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นตามนั้นนี่เรียกว่าศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลคือปฏิบัติพระวินัยให้ได้ตามนั้นตามนั้นทุกข้อจิตใจก็ชุ่มเย็นนะคือพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองฝากทางธรรมก้าวเดินตรงกลางสองฝากทางคืออย่าข้ามอันนี้ไปเนี่ยข้ามพระวินัยเป็นอันตรายโดนขวากโดนน้ำโดนเหวโดนบ่ออะไรปากไปนี่นะปากนั้นผิดทั้งนั้นทั้งนั้นเถอะให้อยู่ในกรอบของพระวินัยพระวินัยนี่เป็นทางเป็นรั้วกั้นตลอดถึงนิพพานผู้รักพระวินัยน่ะเป็นผู้มีไม่ละแค่ละขายในจิตใจไม่ได้เป็นอารมณ์ว่าเราผิดศีลก่อนนั้นผิดศีลก่อนนี้ไม่มีด้วยหิริโอตตปะความจะรุ่งกลัวต่อบาปต่อกรรมตามพระวาทคำสอนพระเจ้าเพราะพระวินัยก็คือศาสดาดังที่ท่านสอนไว้ว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้วนี่ละเพราะงั้นเรื่องพระวินัยทุกบททุกบาทจึงเป็นศาสดาติดแนบเลยทั้งธรรมทั้งวินัยใครมีความรักใกล้ใกล้ชิดผูกพันตรงรักภักดีต่อธรรมต่อวินัยเรียกว่าเป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวเลยทุกกิริยาบทความเคลื่อนไหวไม่ผิดจากธรรมจากวินัยจะเรียกว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดถึงที่สุดได้เลยถ้าฝ่าฝืนอันนี้แล้วก็แม้จะจับชายจีวรอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่มีความหมายเพราะถ้ามาถือชายจีวรเป็นความหมายยิ่งกว่าพระธรรมวินัยซึ่งเป็นองค์ศาสดาที่ท่านมอบให้แล้วนี่สำคัญตรงนี้นะนี่เราจะเห็นได้ชัดเจนนะคือภาคปฏิบัติแต่ก่อนมันพวกตัดพวกเสือพวกเนื้อมันชุมเต็มป่าเต็มโลกไปหมดนะมันทุกภาคที่มีป่านะมีสัตว์มีเนื้อมีเสือมีอันตรายนะมีอยู่รอบด้านนั่นแหละนั่นแหละที่นี่ผู้ภาวนาเพื่อดัดสันดานจิตทั้งตนเนี่ยให้ตีเข้ามาสู่ธรรมสู่วินัยคือศาสดาไม่ให้มันส่งออกนอกส่งออกนอกเรียกว่าข้ามธรรมไปไม่ข้ามพระวินัยไม่ผิดศีลแต่ก็ผิดธรรมข้ามพระวินข้ามธรรมไปจิตใจก็ไม่รวมเช่นยังกลัวผีเนี่ยทราบพูดจริงๆแล้วมันไม่ได้กลัวผีนะมันหน้าด้านต่างหากฟังว่ากลัวผีที่ไหนถ้าไปอยู่ที่สถานที่กลัวผีจิตมันจะไปจ่ออยู่กับที่ผีนั่นไงมันกลัวอะไรมันจึงวิ่งไปหาอยู่กับที่ผีกลัวเสือแล้วก็จิตวิ่งไปหาเสือตลอดนั่นนี่มันกลัวอะไรงั้นกลัวแบบหน้าด้านเข้าใจไหมถ้ากลัวตามหลักธรรมวินัยกลัวผีอย่าส่ง

ถ้าผีกลัวเสืออย่าส่งไปหาเสือให้ส่งเข้ามาทำให้ขุ่นล้นนวลเพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่ในสถานที่คับแคบระหว่างตามโลกสมมุติเขาอันตรายเรื่องศีลหรือเรื่องสติเป็นธรรมสติรักษาได้ทั้งวินัยรักษาได้ทั้งธรรมสติติดแนบอยู่กับใจไม่ให้ออกคิดถึงเสือไม่ให้ออกหาเสือนั่นก็ทราบว่ามันเป็นภัยแล้วคิดไปหามันทำไมคิดไปอะไรก็ยิ่งเพิ่มความกลัวมากขึ้นมากขึ้นเป็นภัยต่อตนมากขึ้นมากขึ้นให้ย้อนเข้ามาสู่จิตใจจิตใจมีอะไรเป็นหลักยึดเช่นผู้ที่มีภาวนาเริ่มภาวนาเอาคำบริกรรมเป็นหลักยึดเช่นอยากกำหนดบริกรรมคำใดให้ติดอยู่กับจิตเช่นพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆได้หรือทำบุญใดก็ตามให้ติดอยู่กับจิตสติติดแนบอยู่กับจิตอย่าส่งไปหาอันตรายให้อยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายแต่เป็นคุณมหาคุณอย่างยิ่งนี้ให้อยู่ที่นี่เนี่ยนี่เห็นได้ชัดนะเวลาไปอยู่ที่กุฏินั่นสถานที่กลัวมากน้อยเพียงไรพระกรรมฐานผู้มุ่งอัดมุ่งทำจริงท่านยิ่งเด็ดนะเข้าไปหาที่นั่นที่นั่นถ้าเข้าไปที่นั่นแล้วสติดีติดแนบกับจิตติดแนบกับจิตไม่เผลอตัวเนี่ยถ้าว่าไปอยู่ในที่ไม่ค่อยกลัวอะไรมันมักจะเพ่นพ่านไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านถึงชอบไปอยู่ในที่กลัวๆแล้วสติกับจิตนี่จะติดกันเช่นคำบริกรรมก็ติดคำบริกรรมการภาวนามีหลายขั้นหลายภูมิของจิตของธรรมถ้าผู้ฝึกหัดเริ่มต้นอย่าปล่อยคำบริกรรมให้ติดอยู่คำบริกรรมไม่เป็นไรคำว่ากลัวอะไรๆก็ความกลัวมีแต่เบื้องต้นพอถอยจิตเข้ามาถึงนี้แล้วมันอยากคิดไปหาสิ่งที่กลัวใจไม่ให้คิดบังคับไว้นี่เลยให้อยู่กับคำบริกรรมสติติดแนบติดแนบที่นี่พอเข้านี้แล้วเรียกว่าจิตเป็นธรรมจิตเข้าสู่ธรรมแล้วนี่ธรรมก็รักษาสิพอติดแนบกันพุทโธพุทโธติดแนบเรียกว่างานของธรรมรักษาจิตใจให้แน่นหนามั่นคงต่อไปจิตนี่ก็แน่นหนามั่นคงเข้ามาแน่นหนามั่นคงสงบเข้ามาความกลัวทั้งหลายที่มันเคยคิดแต่ขณะก่อนมาขณะปัจจุบันนี้เกิดความกล้าหาญจานชัยอยู่ภายในใจมากกว่านั้นกล้าหาญจนไม่กลัวอะไรเลยสามเดือนโลกธาตุกลัวอะไรไม่มีนี่อะทำเข้าสู่ใจเป็นกำแพงกั้นได้เป็นอย่างดีทีนี้แม้เราจะคิดไปหาเสือที่เราเคยกลัวแต่ก่อนมันก็ไม่กลัวนั่นมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฝึกหัดเพื่อมากเพื่อผลจริงๆมักจะถูกดัดสันดานเจ้าของตลอดเวลาเลย ถ้าไปอยู่ธรรมดาภาวนาไม่ค่อยดี เปลี่ยนที่ไหนที่เห็นว่ามันจะดีคือที่กลัวๆนั่นแหละที่เห็นว่าดีนะเข้าตรงนั้นบางแห่งทั้งกลางวันกลางคืนเผลอไม่ได้เพราะไปอยู่ในท่ามกลางอันตรายพวกสัตว์คือพวกเสือเนี่ยสำคัญพวกเสือพวกหมีงูพวกนี้อะไรไม่ค่อยกลัวมันละจิตมันจะประวัติถึงเสือเป็นอันดับหนึ่งพวกหมีพวกอะไรนี่เป็นอันดับสองจิตหดเข้ามาไม่ให้ออกไปทีนี้พอจิตหดเข้ามาสู่ธรรมธรรมมีกำลังขึ้นภายในใจจับไม่มีกลัวเสือเลยนะไม่กลัวนี่อำนาจของธรรมจิตจึงให้จิตเข้ามาสู่ธรรมนี่เป็นขั้นเริ่มแรกฝึกหัด อันนี้ขั้นที่มีจิตมีหลักฐานเข้าไปเช่นจิตสงบจิตเป็นสมาธิไม่ออกไปไหนให้อยู่กับสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจสติติดอยู่นั่นแนบนั้นแทนคำบริกรรมนั่นเป็นอย่างนั้นมีขั้นหนึ่งขั้นของการภาวนาในขั้นของจิตอันนี้ถ้าจิตมีความสงบด้วยสมาธิก็ให้อยู่กับสมาธิหรือมีคำบริกรรมติดอยู่กับนั้นถ้าบริกรรมมันยังกับสมาธิมันยังสะดวกต่อกันอยู่ก็คำบริกรรมติดเข้าไปถ้าว่าคำบริกรรมมันไม่สะดวกสู้สมาธิคือจิตสงบแน่วกับสติติดแนบอยู่นั้นไม่ได้เอาตรงนี้เลยมันต้องรู้ตัวเองนะพอจิตสงบมากเท่าไหร่แน่นหนาว่าคงมากเท่าไหร่นี้ความบริกรรมมันจะหมดไปเองนะจิตจะอยู่กับความแน่นหนามันคงทิศเด่นอยู่ด้วยความรู้นั่นแหละเรียกจิตเป็นสมาธิกำหนดเมื่อไรเด่นความรู้นี้เด่นไป
ยู่ที่ไหนความจิตสติติดอยู่กับความรู้ที่เด่นนี้ก็ไม่ออกไม่กลัวมันเป็นขั้นทีนี้จิตออกทางวิปัสสนาก็พิจารณาทางด้านปัญญานี่ออกอีกแบบหนึ่งนะคือจิตออกทางด้านปัญญาจิตจะแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราแยกหญิงแยกชายแยกต้นไม้ภูเขาเป็นธาตุเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาเราแยกเป็นนิพพานาแยกสัตว์แยกส่วนแบ่งส่วนไปอย่างนี้จิตกำลังก้าวเดี๋ยวนี้เวลาพิจารณาข้างนอกกับพิจารณาแบบเดียวกันเช่นว่าเสือนี่อะไรเป็นเสือนั่นขนเหลือเล็บเหลือนั่นไล่กันไปสอนเจ้าของไปอย่างที่เคยเขียนไปแล้วปฏิปทากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเราเคยเขียนไปแล้วนั่นท่านนิพพานาต้องแยกธาตุแยกขันธ์เสืออะไรเป็นเสือกลัวมันกลัวอะไรมันนั่นนี่แยกเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาเป็นอย่างนั้นนะส่วนฝ่ายสมถะเพื่อความสงบนี่จะไม่คิดอย่างนั้นยังไงจิตจะมีกำลังให้รวมตัวเข้ามาเป็นความสงบด้วยคำบริกรรมบทใดก็ได้นี่พอจิตเป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงอยู่ในจิตมีแต่ความรู้เด่นสติจับอยู่กับความรู้นั้นก็ไม่กลัวไม่กลัวพอก้าวออกวิปัสสนาคือทางด้านปัญญาแล้วกำหนดไปถึงสิ่งที่เป็นอันตรายนี้เราพิจารณาตัวเราเป็นยังไงก็พิจารณาข้างนอกเป็นอย่างนั้นอันตรายว่ากลัวเสือกลัวอะไรมันเสือกลัวผมมันเอากลัวเช่นอย่างกลัวขนมันเลยขนเราก็มีเนี่ยมันเทียบกันเราไม่เห็นกลัวจะกลัวอะไรขนเสือเนี่ยผมหรือว่าขนหรือกลัวตามันหรือตาเราก็มีไม่เห็นกลัวไปกลัวอะไรตาเสือเอากลัวเที่ยวมันเที่ยวเราก็มีไม่เนี่ยที่ว่ามันจนเกาะมันไปได้นะมันจนเกาะของมันมันไปได้นะกลัวเล็บเหรอเล็บเราก็มีไม่เห็นกลัวกลัวอะไรนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนาแยกอย่างนี้แยกนี้มันเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนมันก็เป็นเหมือนอย่างนี้เสือก็เป็นเหมือนอย่างนี้อย่างนี้กลัวกันอะไรนะพวกนั้นเนื้อเองก็ดูของเสือของเรามันก็อันเดียวกันถ้ากลัวเสือนั่นก็กลัวนี่สิถ้าไม่กลัวนี่จะไปกลัวเสืออะไรนี่เรียกว่าปัญญาแยกกลัวฟันกลัวเที่ยวกลัวอะไรก็ไล่เข้าไปไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงเขาบอกว่าตาเราก็มีไม่เห็นกลัวเลื่อยเข้าไปไล่เข้าไปจนกระทั่งที่นี่จนที่มันจนกรอบมันไม่จนนะเนี่ยกลัวไปไล่ไปถึงหางอะไรที่ก็เราไม่มีหางใช่ไหมล่ะเสือมันมีหางไงกลัวหางมันเหลือแต่เราจะเอาหางแล้วออกหัวเราไม่มีหางกลัวหางมันเหลือกลัวหางตั้งแต่มันยังไม่กลัวเราไปกลัวมันอะไรเนี่ยเราไม่มีหางจะเอาอวดกันไม่ได้ใช่ไหมหางอยู่กับมันยังไม่กลัวเราไปกลัวมันอะไรแยกนี่แหละ เป็นขั้นภาวนาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ถึงขั้นนี้มันเป็นของมันเองนะมองเห็นอะไรเนี่ยมันจะแยกธาตุแยกขันธ์ไปหมดแล้วสุดท้ายเสือไม่มีสิ่งที่น่ากลัวน่ากล้าไม่มีมีแต่ธาตุสีดินน้ำลมไฟพิจารณากระจัดกระจายไปเป็นแบบเดียวกับเรากับเขาเป็นเดียวกันทั่วโลกธาตุเป็นแบบเดียวกันตีกระจายไปหมดนี่เรียกว่าปัญญา มันก็ปล่อยวางความกล้าความกลัวมันก็ลดลงยิ่งเมื่อมันไม่กลัวแล้วกล้ามันก็ไม่เห็นไม่กล้าอะไรนะ เลื่อยไปยังไงจนกระทั่งหมดวัตถุด้านวัตถุคือรูปหมดพิจารณาเวลามันพิจารณาจริงเนี่ยมันหมดนะร่างกายนี้หมดอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาไม่มีเพราะจะเอารูปนี่พิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่มีมันมีแต่นามธรรมของจิตจะเวลามันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไอ้เรื่องเสือมันก็หมดเป็นรูปเป็นร่างของเสือมานี่พอปรุงพับดับปุ๊บมันรู้แล้วเพราะฉะนั้นปรุงภาพปรุงความเนี่ยคือตัวนี้เองเป็นผู้ปรุงเป็นเสือเป็นสัตว์นะเพราะอันนี้ดับมันก็ไม่มีอะไรว่าเสืออยู่ไหนไม่มีสังขารต่างหากมันปรุงหลอกเราเนี่ยมันก็รู้ทันมีเรื่องพิจารณาทางด้านกรรมฐานเพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆพิจารณาอย่างนี้จนกระทั่งวัตถุนี้หมดเมื่อวัตถุนี้หมดอสุภะอสุภังอันนี้จังทุกขังอนัตตาในด้านวัตถุนี้หมดไปตามกันมันก็ออกทางนามธรรมความคิดความปรุงของจิตมันคิดเรื่องอะไรนี่เขาว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็เป็นอยู่ในจิตในสังขารไม่ได้เป็นในรูป

นะขยับเข้าไปขยับเข้าไปจนกระทั่งเข้าถึงปิดกับอาการนี้เท่านั้นมีแต่อาการนี้ก็ปิดมันย่นเข้าไปหดเข้าไปย่นเข้าไปย่นเข้าไปจนถึงใจเหล่านี้เป็นอาการทั้งหมดรู้อาการเหล่านี้ปล่อยเข้าไปเข้าไปถึงจิตพอรู้จิตแล้วก็ผางหมดนั่นมันเป็นขั้นการพิจารณา วันนี้พูดถึงเรื่องกรรมฐานให้กรรมฐานใหญ่เราฟังเข้าใจไหมกรรมฐานใหญ่ฮะเข้าใจไหมกรรมฐานใหญ่นี่กรรมฐานใหญ่ฟัง มันขังมีในนั้นเลยฮะให้จำวาระปฏิบัติทำอย่างนี้นี่แหละทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานดังที่พูดนี้ไม่ผิดเพราะได้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นที่การพูดทั้งนี้ก็นี้มีแต่เรื่องเราผ่านมาแล้วทั้งนั้นนั้นผ่านมาหมดตั้งแต่ความสงบขึ้นไปถึงจนกระทั่งหมดรูปร่างอะไรไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภาษิตฟังในรูปร่างไม่มีก็ไปมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในสังขารความคิดความปรุงจากนั้นก็เข้าอาจิตเกิดดับเข้าไปถึงจิตจริงๆแล้วตัวนั้นเป็นตัวสำคัญอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยคือเป็นเครื่องหนุนให้เกิดสังขารความคิดความปรุงไม่มีสิ้นสุดยุติเนี่ยพอไล่เข้าไปถึงนั้นถอนรากแก้วถอนรากมันทวดหมดอวิชชาหมดแล้วเราไม่มีอะไรหมดโดยสิ้นเชิงนั่นการพิจารณาทางด้านแบบด้านธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะสดๆร้อนๆขอให้ท่านทั้งหลายยึดไว้เป็นหลักปัจจุบันตลอดธรรมะของศาสดาองค์เอกไม่มีอดีตอนาคตติดอยู่กับตัวของเราทุกคนท่านว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็เต็มอยู่ในกายในใจนี้หมดพระพุทธเจ้าก็สอนลงที่นี่เราติดก็ติดอันนี้เมื่อรู้ก็รู้อันนี้พ้นก็พ้นอันนี้เหมือนกันจึงไม่มีอดีตอนาคตอย่าให้กิเลสมันหลอกนะศาสนาล่วงไปแล้วเท่านั้นมรรคผลนิพพานจะลดลงบาปบุญทั้งหลายจะไม่มีต่อไปบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีมีแต่กองไฟเผาหัวใจตนจากกิเลสที่มันหลอกลวงให้เข้ากองฟืนกองไฟเท่านั้นพากันพิจารณาธรรมอุเจ้าแล้วเป็นอากาลิโกสดๆร้อนๆตลอดเลยอยู่กับผู้ปฏิบัติไม่ว่าบาปว่าบุญเป็นสดๆร้อนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทำนิพพานไปแล้วทำบาปก็เป็นบาปตามเดิมทำบุญก็เป็นบุญตามเดิมนี่เราดำเนินตามทางท่านก้าวเดินไปตามก็เหมือนกับตามเสด็จพระพุทธเจ้านะขอให้ถูกทางก็แล้วกันถ้าไม่ดำก็จะมีถึงจะจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่มีความหมายนะความหมายอยู่ที่ธรรมที่มีในที่แสดงไว้แล้วให้ยึดให้เกาะติดให้เกาะให้ติดนะอย่าเห็นว่าอะไรไม่สำคัญเช่นอย่างเห็นพระวินัยไม่สำคัญข้อนั้นไม่สำคัญข้อนี้ไม่สำคัญอย่างนี้นะคือเราเป็นคนไม่สำคัญลดความสำคัญลงไปแล้วว่าพระวินัยข้อนี้ไม่สำคัญลดความสำคัญของตนลงแล้วข้อนั้นไม่สำคัญลดไปเรื่อยเลยสุดท้ายเลยไม่มีพระวินัยไม่มีขอบเขตเป็นจัดไม่มีเจ้าของตายได้ง่ายนานเป็นอย่างนั้นนะพระวินัยคือเจ้าของน่ะเองรักษาไว้ไม่ออกทางธรรมก็เจริญภาวนานี่เรียกว่าธรรมสติธรรมปัญญาธรรมบริกรรมภาวนาเรื่อยเรียกว่าธรรมก้าวเดินตามนี้ตามแล้วจิตเมื่อมีความเดือดร้อนไม่จากการข้ามเกินพระวินัยแล้วจิตก็สงบร่มเย็นก้าวเดินตามทางนี้ไปเรื่อยถึงพระนิพพานนี่แหละธรรมเป็นอย่างนี้เวลานี้กิเลสมันปกปิดกำบังไว้หมดมรรคผลนิพพานเรียกว่ากิเลสลบหมดเลยนะเราอยากจะพูดอย่างนี้นะชาวพุทธเหล่านี้ผู้ที่เชื่อบาปบุญมรรคผลนิพพานนี้มีน้อยมากนะตามหลักความจริงเพราะกิเลสมันปิดไปปิดไว้ให้เชื่อกิเลสมากกว่าเชื่อธรรมให้กิเลสปิดธรรมไปเสียเปิดทางเดินของกิเลสออกโล่งหมดเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายจึงมีความทุกข์มากขึ้นเราอย่าว่าโลกนี่เจริญนะมันดูด้วยความผิวเผินตามกิเลสหลอกลวงเท่านั้นเพราะบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญเมืองนั้นเจริญเมืองนี้เจริญนั่นมันกิเลสหลอกสัตว์โลกทำจับเข้าไปมันเจริญที่ไหนนะนั่น

0: ตัวไหนที่ตัวเป็นฟืนไฟเผาไหม้โลกอยู่แล้วนี่คือกิเลสความโลภก็อยู่ที่นั่นความโกรธอยู่ที่นั่นราคะตัณหาอยู่นั่นความดิ้นดิ้นความทะเยอทะยานเป็นเรื่องของกิเลสอยู่ที่หัวใจของสัตว์เหล่านี้ก่อฟืนก่อไฟให้สัตว์ทั้งหลายดิ้นดิ้นทั้งนั้นแล้วจะเอาความสุขมาจากไหนนั่นบ้านใดเมืองใดก็ตามที่ว่าเจริญนั้นไม่มีถ้าใจไม่เจริญด้วยธรรมที่อย่างเดียวหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้นะให้เอาลงจุดนี้นะกิเลสมันกำลังทับถมสัตว์หัวใจของสัตว์ให้เชื่อไปตามมันเชื่อไปตามมันสุดท้ายเห็นธรรมเป็นของของเล่นไปเสียหรือเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเช่นอย่างพวกที่มันหนามากๆนะเห็นเขาไปวัดไปว่าไปฟังธรรมจำศีลมันหัวเราะนะทุกมันมีเริ่มมีแล้วนะพวกนี้นะเห็นพวกใจบุญทั้งหลายเชื่อพระพุทธเจ้าไปทำบุญให้ทานตามทางของศาสดาที่ชี้บอกแล้วไอ้พวกที่เด็กหนาหนาอย่างนี้เหลือตั้งแต่ลมหายใจฟอดๆนี่มันจะหัวเราะเยาะเย้ยนะนี่เขาไปวัดไปวานะเนี่ยเขาจะไปพากันไปสวรรค์นิพพานหมดดีพวกเราจะไม่มีใครมาแย่งปลาเราตามหนองตามบึงหัวเราจะสนุกหาปูหาปลาสนุกสะแตกสุรายาเมาสตุกเที่ยวหาล่าทั้งหญิงทั้งชายสีกาเข้าใจไหมสนุกสนานเป็นบ้าไปเลยนี่มันจะว่าอย่างนั้นนะเวลานี้ยังไม่แสดงยังไงก็แสดงที่พูดนี้ไม่ผิดเวลานี้เราไปวัดไปว่าฟังธรรมจำศีลมีก็น้อยที่จะดูถูกยาจามาไปวัดไปวานถูกหัวเราะเย้ยนี่มีน้อยเดี๋ยวนี้นะยังไม่มากขั้นต่อมานี่กิเลสประเภทนี้หนาขึ้นหนาขึ้นการไปวัดไปว่าเหมือนคนอนาถาคนไม่มีคุณค่าคนไม่มีราคาเป็นคนคือคนล้าสมัยคนทันสมัยที่สุดคือเขาที่หัวเราะเย้ยผู้ไปวัดไปวานั่นแหละผู้ไปวัดไปวาจริงกายผู้ไม่มีราคากิเลสมันลบเอาทั้งที่เราไปทำบุญให้ทานคือไปสั่งสมคุณค่าราคามหาศาลขึ้นแต่กิเลสมันไม่เคยสั่งสมมานี่มันก็สั่งสมตั้งแต่แบบที่ว่าหัวเราะย่อเยยนี่ต่อไปจะมีไม่นานจะมีเพราะอำนาจของกิเลสมันหนาแน่นขึ้นตัวเนื่องจากต่างคนต่างสั่งสมส่งเสริมขึ้นตัวไม่มีใครที่จะลดบอนผ่อนคลายกิเลสลงทั่วโลกไปหาดูสินะทั่วโลกนี่เลยสถานที่ใดจุดใดที่เขาลดหย่อนผ่อนคลายกิเลสตัณหาซึ่งเป็นฟืนไฟเผาไหม้โลกให้เดือดร้อนวุ่นวายตลอดมาสร้างกับตั้งกันเรื่องนี้เขาตั้งโรงงานอยู่ที่ไหนที่จะกำจัดปัดเป่าสิ่งนี้ให้ระงับลงความสุขจะได้มีขึ้นไม่เคยเห็นมีตั้งแต่โรงงานสั่งสมกิเลสส่งเสริมกิเลสด้วยกันทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ไปด้วยเหตุนี้ความทุกข์ทั้งหลายจึงไม่มีคำว่าเบาบางลงมีจะหนักขึ้นแต่กิเลสมันก็หลอกว่าบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญมันเจริญที่ไหนหัวใจไม่เจริญที่อย่างเดียวอะไรจะเจริญไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาก็เป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นเหล็กเป็นหลาเป็นแร่ธาตุต่างๆเอามาประดับบ้านไปทําเป็นบ้านเป็นเรือนที่อยู่ใสอยู่โออาแล้วตัวเองตัวโง่ๆนะตัวไฟเผาโหแล้วไปอยู่หอปราสาทมันก็ไปถูกไฟที่เด็ดเผาอยู่บนหอปราสาทมันเจริญที่ไหนพิจารณาสิมีคนไม่มีธรรมคนไม่ธรรมอยู่ที่ไหนดีหมดนี่แหละความสงบเย็นใจคือการบำเพ็ญความดีงามอยู่ในบ้านในเรือนก็มีหลักมีเกณฑ์มีขอบมีเขตจะประกอบหน้าที่การงานอะไรคนมีธรรมย่อมมีความคิดความอ่านรู้จักผิดจักถูกก็ดีมีขอบมีเขตบังคับตนเองไปเสมอไม่ได้เหมือนกับคนที่ปล่อยตัวตลอดเวลายังเหลือแต่ลมหายใจแล้วก็ฝันเพ้อไปนู่นบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญไปนู่นเจ้าของเป็นไฟเผาตัวแล้วก็คิดคาดด้นเดาไปอย่างนั้นทั้งที่เขาก็เบียนแบบเดียวกับเราโลกนี้หาความสุขไปหาสิใครจะไปหาที่ไหนว่าที่โลกเด็กกระเสือกกระสนกระวนกระวายหาความสุขเพราะกิเลสไปหานั้นใครไปเจอบ้างเอามาประกาศสอนเพื่อนฝูงด้วยกันให้ได้ประกอบโกยเอาความสุขจากกิเลสขนขวายหามาให้มีความเจริญไม่มีตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนตลอดไปเลยถ้าไม่มีธรรมที่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นธรรมเท่านั้นเองที่เป็นที่จะระงับดับทุกข์ได้มีแต่ธรรม ้ำดับไฟน้ำดับไฟให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินี่เราพูดอย่างยันเลยนะเป็นที่แน่ใจจากจิตตภาวนาผ่านสภาแห่งกองทุกข์มาแล้วเจอบรมสุขด้วยแล้วจึงได้มาประกาศให้พี่น้องหลายฟังยันตัวเลยใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่เคยสนใจไม่มีอะไรจะแม่นยำยิ่งกว่าจิตจึงเป็นนักรู้รู้ดีชั่วรู้ความสุขความทุกข์สุขทุกข์ขนาดไหนรู้อยู่ที่หัวใจไม่จำเป็นจะต้องอาคารมาเป็นสักขีพยานนะรู้อยู่ภายในใจขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิดจะพอเป็นพอไปคนเราแม้จะทุกข์จะจนแต่จิตใจมีหลักมีเกณฑ์ไม่ทุกข์นะเอาอัตภาพนี้เราตายด้วยความอนัตถาอนัตถามันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเกิดมาทีแรกก็มีแต่ตัวร่อนจ้อนการแต่งเนื้อแต่งตัวเอาผ้าเอาสิ้นอะไรมานุ่งเอามาทีหลังหลักธรรมชาติร่อนจ้อนเหมือนกันหมดเนี่ยเวลาตายก็แบบเดียวกันนั่นเอาอะไรไปนี่มันเหมือนกันทั้งโลกนั่นแหละแต่ขอให้จิตมีหลักเกณฑ์นะถ้ามีจิตมีหลักเกณฑ์แล้วจะตายที่ไหนตายได้สบายสบายอิทันทติอยู่ในโลกนี้ก็ตายสบายตายที่ไหนตายสบายทั้งนั้นผู้มีบุญนั่นไปโลกหน้าก็สบายสบายตลอดไปเลยนะเปรตนันทติท่านแสดงไว้อย่างชัดเจนมากไม่เชื่อมูลเจ้าแล้วเราจะไปเชื่อใครนอกนั้นเป็นกิเลสทั้งนั้นเชื่อกันไม่ได้นะมนุษย์ที่มีกิเลสเชื่อกันไม่ได้นอกจากจะเป็นผู้มีธรรมแทรกเข้าไปถ้าผู้มีธรรมแทรกเข้าไปจิตใจหนักในธรรมอย่างนี้อย่างเราทั้งท่านอยู่นี่ใครรู้จากบ้านเกิดสถานที่เกิดชาติชั้นวรรณะอะไรต่ออะไรหรือรู้หรือไม่รู้ก็ตามไม่ได้ถามหากันนะพอถึงกันแล้วทำกับใจต่างคนต่างมีทำในใจเข้าถึงกันสนิทกันหมดเห็นไหมนี่เป็นยังไงนี่ทำประสานได้หมดเลยไม่ไปเกี่ยวข้องกับชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำประการใดเลยพอทำเข้าประสานเนี่ยมันลาบเหมือนกันหมดให้อภัยกันได้เลยความทุกข์ความจนใครอยากมันเป็นเศรษฐีเดียวกันทุกคนแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะตามอำนาจแห่งกรรมของเขาของเราของสัตว์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วเมื่อเชื่อนี้แล้วก็จะไปถือกันอะไรคนมีคนจนอยู่ด้วยกันได้สบายคนโง่คนฉลาดอยู่กันได้สบายสบายขอให้มีธรรมให้อภัยกันได้ทั้งนั้นไม่ไปถือนะถ้ามีแต่กิเลสโหยตัวเย่อหยิ่งจองหองพองตัวไม่มีใครเกินกิเลสพอรู้บ้างอะไรเล็กน้อยนี่ยกตัวขึ้นเหยียบหัวเขาเหยียบหัวเขานั่นเป็นอย่างนี้นะกิเลสมันไม่ยอมอยู่ต่ำชอบเหยียบหัวคนเย่อหยิ่งจองหองไม่มีอะไรเกินกิเลสนะให้พากันจำให้ดีนะเวลานี้กิเลสตัวนี้มันกำลังพองตัวดีไม่ดีมันจะทำบ้านเมืองให้จมไปได้นะเพราะความพองตัวของกิเลสตัวนี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะพากันอบรมจิตใจให้ดีขอให้ได้สร้างหลักคือจิตใจให้ดีการทำบุญให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตใจหนุนจิตใจให้ไปในทางที่ถูกที่ดีโดยใครเดียวเป็นลำดับไปเลยนะไม่มีคำว่าผิดถ้าผิดพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกไม่ได้การให้ทานไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้านี่ตั้งแต่เวลาสร้างโพธิสัตว์เป็นสร้างธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าการเสียสละทานนี้หมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวเป็นมาโดยลำดับลำดาการสละเพื่อเพื่อนฝูงนี่พระโพธิสัตว์ไม่เห็นแก่พระองค์เลยโพธิสัตว์เป็นคนก็ตามเป็นสัตว์ก็ตาม เวลามีความจนกรอกจนงูมาเป็นหัวหน้าสัตว์ทั้งหลายโพธิสัตว์ไปเป็นสัตว์ก็ยังเป็นหัวหน้าอยู่นะหัวหน้าฝูงเป็นสัตว์ประเภทใดก็เป็นหัวหน้าฝูงหากเวลาจนกรอกจนงูมาอย่างนี้แล้วสละตัวเพื่อเพื่อนฝูงทั้งหมดนั่นเห็นไหมล่ะมีในคัมภีร์ทั้งนั้นนะสละทุกอย่างการเสียสละทำบุญให้ชานี้เลยคิดตั้งแต่นอกตัวคนนั้นจะไม่กินเขาจะไม่กินคนนี้ไม่กินไม่ได้ใช้ไอ้เจ้าของเราจะเป็นจะตายก็ไม่ค่อยได้คิดเพราะอำนาจแห่งธรรมกระจายไปหมดทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วหัวหน้าสัตว์ทั้งหลายก็รักนั่นเห็นไหมล่ะเป็นอย่างนั้นหัวหน้าสัตว์ที่มีธรรมสัตว์ทั้งหลายรักฝากเป็นฝากตาย อย่างยกตัวอย่างเช่นนะพระโพธิสัตว์แล้วนี่ไปถูกที่จนกรอกจนมุมในถักตาดกท่านแสดงเอาไว้นะพอเขาทราบแล้วเขามาดักนะที่พวกนายพรานเขาดักเขาจะมายิงนะที่ท่านพาเพื่อนพาฝูงบริษัทบริวารไปกินหาเที่ยวหากินไปถูกเขาล้อมแล้วทำไงทีมันจนกรอกเนี่ยฟังสิความเสียสละเมื่อถึงข่าวจนกรอกอ้าวทำยังไงนี่เราจนกรอกจนมุมแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่จะตายชาติเดียว เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วเรื่อยจุกจุนละท่านเองโพธิสัตว์เสียสละผู้เดียวนะเอาให้ท่านตั้งผมเราจะวิ่งเข้าหาสงครามเลยเข้าหาพวกนายพรานทั้งหลายที่เขาจ่อเขากำลังจะยิงจะฆ่าเขาจะฆ่าทั้งหมดสัตว์ทั้งหลายนี่ท่านวิ่งเข้าไปในนั่นเลยแทนที่จะวิ่งหนีให้เขายิงรากตายไปหมดท่านกลับวิ่งเข้าไปหานายพรานวิ่งหาคนนี้วิ่งหาคนนั่นนั่นนะนั่นแทนที่จะกลัวไม่กลัวน่ากล้าวิ่งเข้าหานายพรานที่นี่นายพรานคงไหนจะยิงไงจะยิงในนี่เอามาจะถูกพวกเดียวกันจะยิงตรงนี้ถูกเพราะมันไอ้กวางมันวิ่งวิ่งหาตัวหาไปทางนี้วิ่งหาทางนั้นให้คนหลงกลมันครับเขาหลงกลสัตว์เข้าใจไหมหลงกลกวางตัวนั้นน่ะวิ่งนั่นแล้วสุดท้ายวิ่งตรงนั้นวิ่งชนนี่นะพวกนายพรานก็มีแต่จ่อแล้วยิงไม่ได้เพราะจะยิงก็จะถูกกันนะที่ทางนั้นเขาจะบอกแล้วให้วิ่งย้อนหลังกลับเขาจะมาสนใจกับท่านคนเดียวเท่านั้นแหละเขาที่นี่พวกนักวิ่งกลับหมดเลยท่านก็วิ่งเพี้ยนเพ่งแว่นเพ่งฟุ้นไปมาพอได้โอกาสวิ่งหนีเลยไปเลยพวกนายพรานเลยปากปั่นนี้มันงับหรือยังวะนายพรานเนี่ยมันงับปากว่าจะกินกวางนั้นไม่ได้กินนั่นเป็นอย่างนั้นนะนั่นความเสียสละนี่ในชาดกท่านมีท่านเสียสละขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงอย่าเห็นแก่ตัว พวกเราเกิดมานี่ไม่มีใครอยากเป็นทุกข์แหละมันจำเป็นด้วยบุญด้วยกรรมหวังพึ่งตัวเองด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าเศรษฐีไม่ว่าคนทุกข์คนจนอาศัยกันเป็นประจำเศรษฐีถ้าไม่มีคนงานมาเป็นลูกงานอยู่แล้วเป็นเศรษฐีไม่ได้เอาลูกงานไม่อาศัยเศรษฐีก็ไม่ได้อยู่ได้จริงนั่นมันอาศัยซึ่งกันและกันนี่จึงต้องให้มากันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความเฉลี่ยเผื่อแผ่มีมากมีน้อยเฉลี่ยกันไปความดีงามของจิตใจนี้ไปที่ไหนไม่ติดกันอันตู้แล้วนะยิ่งอย่างผู้นักเสียสละไปไหนแทนที่จะคับแคบติดกันไม่นะผิดกันกับคนคับแคบติดกันไปที่ไหนคับแคบติดกันคือคนตะหนีทีเหนียวไปที่ไหนแทนที่จะได้รับความสะดวกสบายจากการอุดหนุนของเพื่อนทั้งหลายไม่ค่อยได้เรื่องนะแต่เขาเป็นคนมีน้ำใจอยู่แล้วไปที่ไหนไม่โอดขาดแคลนหากมีหากเป็นไปอย่างนั้นแหละนี่แหละอำนาจแห่งธรรมไม่มีคำว่าธรรมนี่คือล่าสมัยมิจฉกิเลสมันโจมตีธรรมเท่านั้นว่าคือว่าล่าสมัยตัวมันเองตัวจอมคือจอมล่าสมัยคือกิเลสจอมหลอกสัตว์โลกให้ล่มจมคือกิเลสธรรมไม่เคยที่จะหลอกสัตว์โลกให้ล่มจมชิบหายเลยให้ยึดธรรมพระพุทธเจ้านะศาสดาองค์เอกมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นนะถ้ายึดนี้ไม่ถูกจะผิดพลาดตายไปเลยจมไปเลยนะเรื่องกิเลสมีอยู่ทุกตัวคนไปที่ไหนคบค้าสมาคมที่ไหนกิเลสจะออกหลอกกันมานะเรื่องธรรมไม่หลอกโกงไปโกงมาคบค้าสมาคมกับกันไม่ต้องถามอยู่บ้านไหนเมืองใดจังหวัดไหนไม่ต้องถามชาติชั้นวรรณะใดฐานะสูงต่ำประการใดโง่ฉลาดประการใดไม่ต้องถามน้ำใจแห่งธรรมที่มาถึงกันแล้วกระจายถึงกันเป็นความชุ่มเย็นเชื่อถือกันได้ตายใจด้วยกันนั่นเป็นอย่างนั้นนะธรรมเป็นอย่างนั้นมีพูดถึงเรื่องภาวนาแล้วมาพูดถึงเรื่องธรรมกระจายออกไปเรื่อยๆให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะวันนี้ก็ไม่ได้ไปเลี้ยงช้างช้างที่อยุธยามันเราเคยไปหรือไปหนหนึ่งหรือสองหนจำไม่ได้นะแต่ตั้งใจไปจริงๆหนที่แล้วกับหนนี้สองหนคือไปให้พอเลยช้างจำนวนที่มานั้นเลี้ยงให้พอเหลือเฟือเหลือจากนั้นเขาก็ยกไปช้างที่อยู่ในเขาเรียกสวนช้างหรือสวนอะไรที่เขาฝึกหัดอยู่ข้างในเอาเลี้ยงสังนนส่วนอันนี้เหลือเฟือช้างวันนี้แล้วเราก็กลับมาสงสารจัดเขาคนฝึกเขาก็เล่นกับคนดีแสดงความขอบคุณเราไปเลี้ยงเขาก็ขอบคุณยกมือยกอะไรตามภาษาสัตว์อย่างนั้นเขาร้องแอ๊กแอ๊กแอ๊กแอ๊กไปเลี้ยงเขาแล้วก็มาเท่านั้นแหละวันนี้เขาจะอิ่มเต็มที่เขาเลยเพราะอาหารที่เราให้ไปอยู่ตรงหน้านี้เวลาเราไปนี่แห้งผาไม่มีอะไรมีแต่เปลือกอะไรสับปะรดแห้งๆทิ้งอยู่ตามนั้นเราไปดูที่แรกโอ้แห้งแล้วแสดงว่าหิวโหยมากเขายืนเป็นแถวเลยพอพวกเรา จอดรถลงสิ่งของมาแล้วก็ทยอยเข้าทยอยเข้ากระจายไปทั่วหมดเลยจนกระทั่งวาระสุดท้ายเรานำอาหารไปยื่นให้เขาเขาจับปุ๊บจับปุ๊บเขาวางแต่ก่อนจับปุ๊บใส่ปากปุ๊บนะนี่สุดท้ายจับปุ๊บวางนี่เอาถ้ายื่นให้เขาไม่ปฏิเสธนะพอยื่นให้ปั๊บเขาจับปุ๊บเขาวางไว้วางไว้เขาไม่กินพอนั่นแหละช้างวันนี้สงสารว่าไงเลยได้พูดถึงช้างป่าช้างบ้านช้างป่านี่ลักษณะมีดำอย่างนี้นะแต่ช้างบ้านจะมีขาวกว่านี้เนี่ยหมอกหมอกกว่านี้ที่มันน่ารักก็คือไหวมันอ้วนจริงๆนะช้างป่า ที่เราไปได้เห็นนี่ก็เห็นตอนที่เอาของไปส่งด่านที่เขารักษาป่านี่นะแล้วช้างมันออกมาที่หกตัวตัวใหญ่นำหน้าแล้วตัวใหญ่อีกสี่สองลืมจ้ะแต่ตัวใหญ่นำหน้าและตัวใหญ่สองขนาบข้างลูกช้างอีกสองตัวอยู่ตรงกลางมุ้ยเขารักษากันเข้มงวดกวดขันนะตัวใหญ่อยู่ข้างหน้าตัวใหญ่ยังถัดมานี่ขนาบอยู่สองข้างลูกช้างสองตัวเท่าควายนี่แหละเขาอยู่ที่นี่และตัวสุดท้ายอุดก้นเอาไว้แล้วหันหน้ามาดูเรายืนดูพวกนั้นก็ค่อยไปด้วยกันหูยน่ารักเพราะมันอ้วนนะกลัวไม่ได้กลัวมากนะลักษณะมีนิดหน่อยนี่เขาจะวิ่งอย่างไรไม่ไปไม่วิ่งเพราะเขาเคยผ่านไปผ่านมาแล้วเขารู้เรื่องของคนเนี่ยยศไปจะไหนเขาก็มีลักษณะตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะไม่ได้กลัวจริงนะแล้วเขาผ่านไปแล้วดูเขาน่ารักทุกตัวช้างหรือว่านี่ก็ได้ดูช้างบ้านนี่บางคนเขาก็ถามว่าช้างบ้านมันผอมเนี่ยรัวที่นี่เนี่ยผอมอยู่นั่นนี่นะว่าถ้าไปดูช้างป่านะแล้วช้างบ้านเรานี่ยังผอมนะว่าช้างป่านี่เหมือนหมูนะว่าคือมันอ้วนเหมือนหมูเลยน่ารักหมดนะช้างทุกตัวนะหกตัวน่ารักทั้งนั้นอ้วนเหมือนหมูเลยคือเขาหากินตามความสะดวกสบายของเขาอาหารก็เต็มไปหมดในป่าอันนี้ช้างบ้านต้องอาศัยคนให้กินนะมาไปดูนะวันนี้ดูช้างแล้วดูสีของช้างช้างป่าช้างบ้านช้างบ้านจะมีลักษณะดำดำช้างป่าจะมีขาวกว่านั่นสักหน่อยนึงเป็นหน้าดูไอ้ที่ไหนก็ความเมตตาสงสารนี่แหละมันทำให้ได้ทำอยู่ตลอดเวลาควรแจกได้ทางไหนก็แจกไปอย่างนั้นแหละอย่างของมาอยู่ที่สวนยังต่ำเรามีอะไรอะไรมาแจกทานให้หมดเลยแจกทานให้หมดที่จะเอาไปวัดป่าวันตาดบ้างก็ส่วนมากก็จะเป็นผ้าขาวคือผ้าขาวนี่พวกโรงพยาบาลโรงไหนมาได้ให้ไปโรงละไม้หรือสองไม้เป็นประจำถ้ามีมากให้โรงละสองไม้ถ้ามีน้อยก็ให้โรงละไม้แล้วจึงได้เอาผ้าขาวนี่ไปที่โรงพยาบาลที่อุดรนะนอกนั้นไม่เอาไปทางไหนมีความจำเป็นทุกอย่างขาดแคลนเหมือนกันเอาหนุนกันไปเท่านั้นเองอันนี้ทางโรงพยาบาลขาดแคลนทางผ้าแล้วก็เอาผ้าไปหนุนทางโรงพยาบาลนะเราช่วยเต็มกำลังความสามารถนั่นแหละช่วยชาติในคราวนี้ในเวลามีชีวิตอยู่นี้ตายไปแล้วมันจะไม่ได้มาช่วยเราได้ช่วยเจ้าเวลามีกำลังวังชาช่วยจนสุดขีดคิดดูอย่างไอ้ทองคำได้ตั้ง11 ตันแล้วยังไม่พอยังขอบิณฑบาตยังออดยังอ้อนอีกเอาอีกจะเข้าอีกอยู่งั้นนะฮะมันเป็นอยู่ในจิตนะไม่ใช่อยู่ๆมาขอเฉยๆนะไปในจิตพิจารณาแล้วมันเป็นห่วงเป็นใยนี่จึงต้องมารบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายต่างท่านก็ต่างได้บริจาคเป็นซึมประเภทซึมซาบมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยหนุนเข้าไปหนุนเข้าใหม่เพื่อความแน่นหนามั่นคงอย่างชาติไทยลูกหลานไทยเราเพื่ออย่างนั้นทองคำมีก็ได้มากทุกสิ่งทุกอย่างก็สะดวกไปตามๆกันถ้ามีทองคำมากเราจึงต้องอุตส่าห์พยายามจะวันไหนจะหยุดก็หยุดก็ให้ไปถามคลังหลวงดูเข้าใจไหมล่ะเมื่อไรทองคำมันไอ้ซึ่งทราบทองคำถึงจะหยุดเอาไปถามคลังหลวงดูเข้าใจไหม ถามข้างหลวงข้างหลวงจะตอบว่ายังไงว่าเมื่อไรต้องคำถึงจะพอพอไปถามข้างหลวงมองไปเห็นช่องมันเป็นยังไงเหม็นเหวนั่นไม่มีทองเข้าใจไหมนี่ดูเอาข้างหลวงก็จะว่างั้นเข้าใจไหมนี่ทองคำดูเอาที่มีอยู่ที่นี่ที่มันบกพร่องนู่นดูเอาเป็นเหวอยู่นู่นนั่นเนี่ยข้างหลวงก็จะบอกว่าอย่างนั้นถ้ามาถามเราว่าไงเมื่อไรจะหยุดตีปากนั่นว่าเข้าใจไหมเมื่อไรจะหยุดตีปากนั่นเราขอต่างหากให้เอามาให้แล้วไม่ให้มาถามแต่ว่าอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะเนี่ยเอาละพอแค่นั้นจบเอาละเข้าใจนี่เสร็จอย่างนี้พอเข้าใจบ้างหรือเปล่า
1: เข้าใจบ้างครับ
0: เข้าใจบ้างนะ
2: เออท่านอธิบาย
0: ฮะ
2: เดี๋ยวผมท่านอธิบายอีกที
0: เออเออเอากราบเลยอ่านไปได้เลยกราบเลยนี่ละตั้งใจปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องธรรมให้ฟังพระมาก็เพียงแต่อีแบบหนึ่งอย่างนี้นะไปได้นะเปิดทางเปิดทางเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปฉันไปไปเลยไปเอาไปฉันนั่นสินั่นอะไรมาอะไรมาพอใจพอใจเดี๋ยวมันอยู่ยังไงตกพอให้เปียกนั่งไม่ได้แล้วยุบใส่คนยังมีที่นั่งวันนี้นั่งอันนั่งนู้นนะมันตกระยะกำลังกระเทกพอดีตกก็ไม่มากนิดหน่อย
3: ก็มีคำถามทางธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมสองข้อคร
0: ับ เอาว่าไงเอาถามมาดูว่าไง
3: ข้อหนึ่งนะครับลูกปฏิบัติการเจริญสติอยู่กับพุทโธพอมีความคิดหรืออาการทางกายทางใจแทรกพุทโธให้รับรู้ได้ก็จะผักใสหรือหงุดหงิดอาการหรือความคิดนั้นกล่าวเป็นอย่างนี้มานานมากขอเมตตาหลวงตา
0: ไหนอาคารอ่านอีกทีหนึ่ง
3: ต้องรูปปฏิบัติด้วยการเจริญสติอยู่กับพุทโธพอมีความคิดหรืออาการทางกายทางใจแทรกพุทโธให้รับรู้ได้ก็จะผักใสหรือหงุดหงิดอาการหรือความคิดนั้นเป็นอย่างนี้มานานมากขอเมตตาแนะนำครับ
0: งั้นมันหงุดหงิดมันก็ออกจากความคิดที่มันแบ่งแนวออกไปนั้นแล้ว
3: คร
0: ับ ถ้ามีความคิดคำว่ากับคำว่าพุทโธนี่คือการสร้างธรรมสิ่งหงุดหงิดนี้จะไม่เกิดที่มันแสดงความหงุดหงิดขึ้นมาคือความคิดนี่ออกไปเนี่ยพวกสื่อของโจรเข้าใจไหมมันออกไปแล้วเอาไฟมาเผาเรามีเท่านั้นนะไม่มีอย่างอื่นตั้งสติให้ดีเอาลองดูที่หน้าไม่ยอมให้มันคิดเลยมันจะหงุดหงิดได้ไหมไม่หงุดหงิดนั่นพุทโธพุทโธสติจับติดอยู่เนี่ยความคิดที่จะแหวกแนวพุทโธไปเป็นข้าศึกกลับมาเป็นข้าศึกเรียนนี้จะออกไม่ได้บังคับไว้นี้พุทโธหนาเข้าหนาเข้าแล้วเลยกลายเป็นความอบอุ่นเป็นความสว่างสวยขึ้นนี่เลยเรานั่นเลยดับไปความหงุดหงิดไม่มีทางถ้าสังขารไม่ออกไปคิดได้นะสังขารนั่นแหละสมอวิชชาปัญญาสร้างข้ารานสังขารไปสร้างความทุกข์ขึ้นมาสติจำให้ดีแล้วไม่เป็นไร
3: ข้อสองนะครับ
0: ฮะ
3: มีข้อครับข้อสองครับที่ว่าปฏิบัติด้วยความเพียรแต่ไม่ให้ยึดถือว่าตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติไปด้วยความอยากโมเล็บตัณหาทำอย่างไรเจ้าคะ
0: ให้จดจ่อแล้วในหน้าในงานต้องตนที่ทำไม่ต้องไปสำคัญมายึดว่าตัวหรือไม่ตัวนะอันนี้มันท่านสอนไว้ไม่อะไรไม่ยึดว่าเป็นตนเป็นตัวอะไรก็คือมันเป็นผลของอันนั้นนะเราต้องทำของเราจะก่อนเป็นตนเป็นตัวเป็นความเพียรก็ให้เป็นตัวความเพียรขึ้นมาจะก่อนเสียเรื่องนั้นมันเป็นของมันมันปล่อยเองละเรื่องตนตัวจัดบุคคลเราเขาไม่ต้องบอกเมื่อจิตสังสมตัวอย่างนี้แล้วมันจะปล่อยมันเองนะถามก็หลังแล้วไม่ค่อยได้เรื่องเขาขี้เกียจตอบแต่ยังอุตส่าห์ตอบให้นะ เรียกว่าอุตส่าห์ตอบให้วันนี้เทศนานไปเท่าไหร่วันนี้
1: เฉพาะช่วงเทศ43นาที
0: โอ้เยอะอยู่นะ43นาทีเทศเกี่ยวกับภาคปฏิบัติขึ้นเริ่มขึ้นนะที่สอนพระแล้วก็ไปเรื่อยๆเลย เนี่ยว่าไงก็

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อวานวันจันทร์น้องหมอพยาหมอน้องแสงออกมาพยาโรงพยาบาลน้องแสงมามาเขาก่อนมาว่าได้มอเตอร์ไซค์ก็คันเราไม่สนว่างนี่ที่เลยพอได้มอเตอร์ไซค์มันจะมีอยู่กับแฟนมันเนี่ยแฟนติดหลังมันมาถึงตรงนี้มันจะไม่มองดูทางเดี๋ยวกระตุ้นว่างนั่นเราไม่สนไม่บอกเขามอเตอร์ไซค์คุณมาใครเนี่ยวิ่งประจำหมู่บ้านเดี๋ยวก็เรื่องคนไข้ทีนี้มันดูเหตุผลไม่เพียงพอเมื่อไรเมื่อคราวแรกมันก็เหยียบที่อย่างนี้กับแฟนมันแล้วมันมือนอนค้างสิมันก็ตูมมันไม่ให้ไม่เสริมเลยกองกองเนี่ยเอาไว้เหมือนใครเอาความจริงมาพูดเนี่ยว่าทำกันไหมเอาคล้องๆมาพูดมันไม่ค่อยทำผมก็ให้แล้วน้องสามีอะไรครับผักข้องอยู่แล้วเวลานี้ก็พอเป็นไปแล้วแล้วนั้นเราก็เบาใจเราก็ช่วยผู้อื่นทางที่เขามาขอก็มีเยอะเราต้องเรียนทุกความจำเป็นแต่อย่างอย่างมีน้ำหนักมากน้อยอย่างไรเราจะพิจารณาตามเลยแล้วเราก็ให้นี่ไปลงเดือนลงแสนลงเดือนมัธยมอยู่แล้ว
2: มัธยมเหมือนก
1: ัน
2: เจ
1: ้
2: าค่ะแต่อน
1: ุ
2: เป
1: ็
2: นโรงเร
1: ีย
2: นประจำ
1: ที่เคยมองแล้วเคยเข้าไปแล้วมั้งลงเดือน
2: ที่ได้ดูอาหารกลางวันท่านมาเล่าให้ฟังว่าหลวงตาไปเที่ยว
1: ท่านนั่นไงก็เรื่องนั่นนะ
3: หลวงปู่เคยไป
1: เหรอครับเคยไปข้าห้องก็แจกสองหัวนั่นข้าห้องแล้วก็อาหารกลางวันเราก็ห้านั่งเป็นเดือนน้ำหมึกก็มีไปทุกหลายแห่งรู้ว่าผมจะไปดูตรงไหนช่วยตรงนั้นแหละไปดูตรงไหนมันจะช่วยอย่างนั้นไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลนี่แล้วเขาไม่มองไปเหยียบเขาไม่มองไปเหยียบโรงพยาบาลโอ้ไม่ไปเลยไปที่เดี๋ยวโรงพยาบาลเหยียบเราบอกไปโรงไหนบอกว่าเอาแล้วเหยียบแล้วพอไปนี่ยังถ่ายนั่งข่านั่งข่านั่งข่านั่งข่านั่ง

0: 有摊子是坐这儿啊，坐这儿。我就有这么个平摊子，让你们摊子懒懒的，能忍忍你吗？摊子懒懒的，坐坐第一张摊嘛，第一张最懒的，摊嘛总是汗的，你摊子懒懒的呢，能忍忍你？你摊子了。在那在落个那扔落个那，可扔那完你那块你干去。那上完了干，你管去弄开了，要么那在那里找不着。那去弄什么上完，那不用，那本钱我那还多住。那站好在那看上，今年那个地方还留着人，他放不放那个？他还很个靠不起，难靠不起的，好多关那个靠不起，眼睛问题，眼睛问题。啊，哎呀，怪我们没你安全呐！我昨天忘记叫到你们看，我记得了，你去，你们熬过来了是？这上山看我这人这棒，老金金你了，练住，这存款不笨，咱笨嘛，咱笨啊，他们咱笨嘛，我痛的，那个就要我们没安全的问题，就痛的，痛的就忙个没了的，怪我们。我们要供养供养，他们信佛过来念嘛呀？然后他们是做的什么？然后做肉的话没干净，没做什么啦？人人把那门那个摆，他什么大人没摆？你摆肉话没干，摆干，不明白，跟他们那个摆肉，行，那个，别你。没有这个，那个怕这个，真不是白吃呀。那个，刚才，我说什么？混这个干还要干，那个混干不了。我们做这个活，我们看看他们，他不忙吗？那个路，路干混，混不混的人人忙活，混的人忙啥呢？然后这不能不能吧你靠我扛不起就他们人会觉得然后就杀分很多人杀他们老婆他们让别人去的时间那他要靠一个人他看吧人哭吗然后就杀了哭就从这不让人去让你放然后男女人女的忘了你知道吗好好的放着呢等到这一直很好他妈把摆了上土上了人不能了摆烂我搞不懂想让他的作用嘛他在他们家呢你怎么干呢这是这样子的你跟着做你有做还有做好啥做安行安行也行还有你做各个本个本你哎，两两发红，把那个奖发红的，还是滚着滚着红，发红的红，然后奖的还红，发光的还红，压的发的，红红。然后我一般弄个这土头，那一个，他们到花坛压过来了，你就去量我一下。哦，那他们哎呀，很没劲。不要说他们没劲，他们那，他们不能还有劲，那个没，也没热。或者，我看，好了休息，在地上面，那这样吧，我们这里空难了，我们到那城里了。你也是去干不着东西，后来让你存起来，那厂家都不太了，他就是厂子用干什么都没可以玩出来，要干六万搞不烂了，立马搞，搞六七万人，我们这里熬，这网都没了，他看我这没女儿了，那现在他看不成他那点，像那个买我个做，那个买个刀老做，要个汉子。太多了，真太胖了，也还说还抹了，没有两年，他两年来有两年过分，开餐厅，说你在外边干嘛去了？你干嘛不开呢？ ทุกทีคุณนี่ก็ขอมาแล้วทางทุกทีก็มาเราก็ลองดูทางทุกทีนะเขาขอมาด้วยความเป็นนี่เราก็เลยให้แต่ว่าเขาดูคู่ก่อนดูคู่ยังไงแล้วถ้าเสียงแปลงมาสมมติตกลงกันจะสร้างแล้วเสียงมาตอนมาก็ถึงแต่ว่าเดี๋ยวเข้ามาเอาเปลี่ยนมาให้พร้อมตกลงกันเรื่อยเรื่อยนี่คือรอดจะสร้างเวลานี้คู่นั้นนั้นอะไรรุ่งแสงหรือว่ารอยเมื่อพอสร้างแล้วท่านจังหวัดบอกมาเลยจะส่งเงินส่งเครื่องไปทานแล้วอยากให้ผู้จัดการทุกอย่างเงินมากเลยคุณแม่คือหลังก็ยังนั่นแล้วเบาจากโรงพยาบาลก็หนักทางนี้นะเวลานี้เรามาหนักทางนี้โรงพยาบาลก็ได้เป็นสี่ถึงห้าโรงนั่นนะไม่ได้น้อยสี่ห้าโรงพยาบาลสี่ห้าโรงแล้วมันจำเป็นเนี่ยคนข้างอีสานมีคนตนหน้ากว่าทุกข้างเขาพูดตามความจริงนะคนตนหน้าเห็นใจข้างอยู่ในข้างชั่วที่นั้นจำเป็นไม่ว่าภาคอีสานหรือว่าภาคไหนนั่นแหละเราช่วยภาคใต้ก็ส่งไปแล้วเงินทั้งส่งมา40,000ให้เด็กที่ว่าเด็กคนนั่งคงรู้ลักษณะแล้วเมื่อเข้าอยู่ในห้าตัวนั่นแหละสำเร็จแล้วสั่งให้มาร่างมาแล้วนะว่าเดี๋ยวคนที่เราช่วยก่อนเราช่วยนั่นเราก็จะช่วยในระยะแล้วคนนี้แล้วนั่นหมดภาระมีต้องภาพใต้หรือภาพกลางก่อนตาเปิดแล้วมาตาเปิดเด็กพิการน้องก็มองเพราะเราช่วยมาแล้วสี่ปีแล้วหลายปีแล้วนะเงินคือที่สองคนทางราชการเขาขึ้นเท่าไรก็ให้ขึ้นเลยเราก็จ่ายให้ตามนั้นนะบอกเขาจ่ายตามนั้นด้วยนะคือยุ่งก็หลายเสือมันตาเปิดนะเงินที่จ่ายทางฝากเงินนั่นเราฝากเงินก้อนหนึ่งไม่มากนะเงินที่ใช้ก็ฝากเพราะนี่ฝากไว้3 ล้านแล้วเอาจากสามล้านนี่ตีดูไม่พอเราก็เงินเฉลี่ยมาเพิ่มให้พอกับเงินเดือนก็เขาต่อมาทางธนาคารเขาก็เห็นใจมาเขาเลยเข้าให้เลยเงินที่ออกจากดอกนี่ขาดเท่าไรแล้วเขาก็เข้าไปเราก็เลยดอกแรกเหมือนมีทางธนาคารเขาช่วยนี่อย่างนั้นแล้วช่วยไม่ว่าทางไหนเราไม่ได้ว่าข้าวน้ำทำยุ่งแล้วเที่ยวเที่ยวขนเอาความจำเป็นทั้งนั้นก็ประเทศไทยเรามันมีเที่ยวคำเดียวฮะประเทศไทยเราพอเขาจำเป็นอย่างไรเราควรช่วยด้วยทั้งนั้นช่วยมันอยู่ภูเขาช่วยเท่าไหร่ที่เยอะที่เท่าไหร่ที่ที่มีสาวกระสินผ่านแล้วนี่ปลาเป็นสีได้ปลาเป็นเงี้ยวเงี้ยวนั่นแหละไม่ถอยแต่ละ300,000-400,000-500,000ไปเรื่อยแต่ละเท่าไรหมื่นเท่าไรหมื่นไปเรื่อยถ้าบวกไปแล้วอย่างนี้เขาเป็น2 ล้านแล้วนะตั้งแต่ก็ถึงผ่านมันนี่ไป2 ล้านแล้วลองดิก็อย่างนั้นพอแล้วเก็บไว้ก็ช่วยโลกทั้งวันช่วยอะไรเห็นไหมบินกระบาดมาขายวันหนึ่งกี่บาทกินให้ตายมันก็ตายไม่เห็นมีอะไรจำเป็นสำหรับทางข้ามีความจำเป็นอะไรเราก็แยกบัญชีไว้แล้วให้เรียบร้อยทุกอย่างคอยแต่สั่งทางธนาคารให้เขาบัญชีเงินฝากกันมาให้ยังเหลือมากน้อยเท่าไหร่ข้าวเราเด็กบ้านลงไปแล้วก็เพิ่มให้เราต้องส่วนแล้วเราก็แยกทางใหญ่แยกทางนี้ส่วนมากไปทางนี้แหละไปทางนี้หรือไม่ต่ำแต่ถูกต้องไปทางวัดเนี่ยประมาณ20%ทางบ้านนี่เกี่ยวกับเรื่องส่งสิ่งส่งของที่เขาขอมานะเช่นตั้งแต่นั้นถือพวกแค่พวกอะไรเครื่องอัดเทปอะไรอัดเทปนี่ให้เป็นอยู่ในบัญชีของวันนี้หมดไม่ใช่เพียงแต่ถ้ามันใช่นะพระจริงๆแล้วมันใช่อะไรล่ะถ้าอย่างนี้เลยส่วนมากนะเพื่อโลกนี้นะหนังสือนี่ส่งที่เขาขอมาเราส่งให้ใครขอมาที่ไหนที่ใกล้ที่ไกลแม้แต่เมืองนอกก็ต้องส่งมาให้เอาเงินไปเป็นเงินทั้งนั้นค่าส่งค่าส่งมันเป แต่น้อยนะบางส่วนของเรามีแต่ช่วยแบบเราที่เคยช่วยกันเยอะหนังสือไม่เกี่ยวเอาหนังสือให้ทางวัดถ้าเป็นเรื่องของวัดบัญชีวัดออกจ่ายเมื่อกระถิ่นที่แล้วนี่ก็ให้ทางวัดเข้าบัญชีทางวัดเพียงล้านสี่แสนเข้าไปทางเรานี่มันต้องสี่ล้านกว่าเงินทั้งหมดมันต้องหกล้านกว่านะถึงนี่นั่นถือที่ประกาศนั่นประกาศในขนาดนั้นมันมาตามหลังเรื่อยๆแล้วก็บอกกันแล้วมันหกล้านกว่าไม่ว่าจะหกล้านหรือสิบล้านก็มาเถอะไม่กี่เหลือเลยกระลงเตานี่ไม่เหลือเลยนี่แต่ว่าให้รอก่อนให้รอก่อนคือมันไม่ทันให้รอนี่แหละเอาหน่อยมันนี่ก็เตรียมของเรื่องพวกข้าวพวกอะไรเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ออกนี่แล้วก็ออกเดินทางไปเรื่องลงต่างประเทศใกล้ถ้าลงต่างนะเราไปวันนี้เลยนะคะวันนี้ออกจากนี้เราไม่กังหันเนี่ยก็ยังนี่แล้วคุณลุงพลังเนี่ยเราจะไปไหนได้เนี่ยใครจะมาหาเราคนเดียวคนเดียวจะไปไหนไม่ได้สะดวกนะทุกวันนี้ยังบอกแล้วคนนั่งไปคนนี้มาเนี่ยอย่างเนี้ยเงินต้องได้พูดซะก่อนแล้วก็ไปธรรมดาวันนี้มันถึงนู่นแล้วอย่างน้อยก็คุณแค่เนี่ยก็เอาไปแบบนี้นะพอดีแล้ววันนี้ยังไม่สายเท่าไหร่กำลัง9โมงพวกเด็กก็ไม่ได้พูดอะไรมากนักหรอกเด็กก็ดีมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้เนี่ยทำไมเฮ้ยเด็กกาพอเสร็จแล้วก็บึ้งขึ้นรถไปถึงนั่นก็เข้าโรงเรียนปุ๊บเอาโรงเรียนนั่นแล้วครูเข้าไปด้วยไปบ้านเอาของไปลงปุ๊บปั๊บปั๊บถามเหตุถามผลอะไรๆเรียบร้อยเอาเงินเรามอบให้มาต่ำกว่าหมื่นละแต่เป็นข้างให้รางวัลคนละตอนนั้นแล้วก็ให้เป็นอีกก้อนไว้เป็นหมื่นไม่ต่ำเป็นหมื่นเอาไว้มีคนมาได้ไปด้วยมาดูรายการนั้นมันตั้ง2 เดือนกับ3 วันนี่แล้วไปวันที่2 กันยาใช่วันที่2 กันยา3 ตุลาวันที่2 กันยาแล้ว2 ตุลา2 พฤศจิกาวันนี้วันที่5นะเป็น2 เดือนกับ 3 วันหรือไปอีกดูทั้งบ้านทั้งอะไรหมดเรียบร้อยลูกหลานนั่นนี่ต่อไปนี้จะพูดอะไรนิดหน่อยนะคุณแล้วก็ไปแล้วนะเรามีงานของเราเยอะในวันพรุ่งนี้จะมีอีกเยอะนะวันพรุ่งนี้นะเราไม่ได้ว่างเป็นหมายนัดมาเป็นลำดับลำดาวันพรุ่งนี้ไม่พูดอะไรมากแล้วล่ะลูกหลานน้องตาเหนื่อยเหนื่อยจริงทั้งเป็นหวัดเลยระยะนี้ไม่ไปไหนเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่เลยตอนบ่ายๆนี่เป็นไข้ทุกวันเพิ่งเริ่มไม่ค่อยเป็นไข้มา2 วันนี่เงียบหน่อยฟังชั่วพากันตั้งใจเรียนนะเด็กพวกเรียนหนังสือนักเรียนหนึ่งฟังนักเรียนหนึ่งนักลิงหนึ่ง2 อย่างส่วนมากมันมักจะไปนักลิงนะมันไม่ไปนักเรียนถึงต้องระวังให้มีขอบเขตมีกฎเกณฑ์บังคับเจ้าของถึงเวลาเรียนต้องไปเรียนถึงเวลาเล่นก็เล่นตามหน้าที่หรือตามกฎที่วางไว้ยังไงปฏิบัติตามกฎคนเราอยากจะดีจะดีไม่มีกฎไม่ได้นะต้องมีกฎข้อบังคับให้เดินตรงกลางนี่กฎข้อบังคับบังคับไว้2 ฝากนี่ถ้าออกทางนี้มันก็ผิดออกทางนี้ก็ผิดให้เดินตรงตามเนี่ยตามกฎเกณฑ์ที่มีข้อกฎกติกาไว้ในโรงเรียน ครูสอนยังไงอย่าฝืนตั้งใจปฏิบัติเวลาถึงเวลาเรียนให้เรียนจริงๆอย่าเล่นอย่าหยอกกันเรื่องหยอกนี่เราเคยเห็นมาแล้วหลวงตาบัวนี่เองเป็นเหตุที่จะได้นั่นเราทำเลขทำอะไรเสร็จแล้วหยอกกันสิครูนั่งอยู่เก้าอี้นู่นมองมาเห็นท่านนี้หยอกกันกระทึกนี่เลี้ยวช็อกตกใส่แผ่นกระดานดำอยู่เนี่ยแต่สิ่งตกปลาตักตรงนี้มองดูตาถลึงอยู่เป็นผู้ตายนี่หลวงตาวัวนี่เป็นเด็กนักเรียนมันเลยไม่ลืมนะครูก็ครูชลีนี่แหละสิงห์อาศิริยะเป็นครูเรายังไม่ลืมช็อกปลาไปสิเพราะเด็กมันเล่นกันเนี่ยตอนเล่นไม่ได้สนใจกับอะไรเนี่ยเล่นกันช็อกมันตกแปะหน้ากระดานดำเนี่ยครูปลามาจากนี่แป๊ะสองเอ็กซ์ยิ่งก็ตกปั๊บมองดูผู้คักมองท่านนั้นตาถลึงอยู่นี่โอ้ตายเลยไม่ลืมนั่นแหละอันนั้นจะไม่ลืมมันก็ไม่ลืมอย่างนั้นนี่คือเล่นเล่นไม่มีเวลาเล่นไม่รู้จักเหตุจากผลไม่ถูกเวลาเล่นก็เล่นเวลาจริงก็จริงคนเราให้มีจริงด้วยถ้ามีแต่เล่นตลอดแหละโลเลถ้ามีจริงด้วยมันก็มีหลักยึดคนเราไม่มีความจริงใจไม่มีหลักยึดนะหลักใจเป็นสำคัญหลักใจจะพาก้าเดินสู่จุดที่หมายไอ้เลาะแหละนี่มันมีแต่ลงอ่ะเลาะแหละนี่ก็ลงสองภาคทางไม่ดีต้องมีหลักใจเป็นสำคัญหลักใจนั่นแหละเป็นหลักทรัพย์สมบัติทุกอย่างคนไม่มีหลักใจทรัพย์สมบัติไม่อยู่มีเท่าไรแหลกเหลวไปหมดเลยไม่เรียกคนใจจนคนใจรั่วคนใจรั่วแล้วก็เก็บอะไรไม่อยู่แหละไหลรั่วแตกซึมไปหมดถ้าคนมีหลักใจส่วนไหนจะใช้ส่วนไหนจะเก็บมีหลักประกันไว้ในตัวนั่นแหละคำสัตย์คำจริงแล้วก็เป็นหลักใจได้การตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กลับไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วก็ช่วยงานของพ่อของแม่พ่อแม่มีการมีงานอะไรก็ต้องช่วยอย่าทะเลถลายครับไปบ้านไปทะเลถลายไม่ได้นะต้องช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานอะไรที่เป็นหน้าที่ของเราควรจะทำได้ให้ช่วยพ่อช่วยแม่ดูแลสิ่งของสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในบ้านในเรือนคนเก็บยังไงให้เก็บคนปัดคนกวาดก็ให้กวาดนั่นมันถึงนั่นแล้วถึงเวลาไปโรงเรียนก็ไปเวลานี้ไม่ใช่เวลาเรียนเวลาเล่นก็เรียนเวลาเล่นมันมีเรื่องเล่นมันมากล่ะมันแทรกตลอดเวลาล่ะเล่นเพราะไอ้อะมันก็เล่นแล้วไอ้อะเล่นแล้วเล่นเอาไปกินแล้วเล่นเอาไปกินแล้วความจริงไม่ค่อยมีเป็นอย่างนั้นไม่ว่าผู้ใหญ่ว่าเด็กเด็กก็เล่นประเภทหนึ่งผู้ใหญ่เล่นประเภทหนึ่งนะแต่เด็กเล่นไม่ค่อยเสียหายมันผู้ใหญ่เล่นผู้ใหญ่เล่นเนี่ยโอ้เอาจนเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเป็นล้านล้านชิบหายไปปวงไปหมดมันเล่นเล่นการพนันขันต่อเนี่ยการพนันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นเครื่องสังหารอย่างใหญ่โตทำคนให้เสียมากมายคือการพนันแต่เมืองไทยเรานี่มันขึ้นสมองไปแล้วเรื่องการพนันอะไรก็ตามการพนันจะเข้าแทรกเข้าแทรกเข้าแทรกอยู่ในนั้นหมดไม่ว่าวงการโรงงานการเล่นอะไรก็ตามเรื่องการพนันนี่จะต้องเข้าแทรกเข้าแทรกมันขึ้นสมองไปแล้วเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยเสียหมดทุกภาคมันเหมือนกันหมดเลยเมืองไทยแล้วนี่ไม่เห็นภาคไหนที่แตกต่างกับการเรื่องการพนันพอๆกันหมดนี่อันหนึ่งกับเรื่องลือกันนี่อันหนึ่งทุกภาคเอะอะลือกันแล้วลืออย่างนั้นลืออย่างนี้มันลือผีบ้าอะไรก็ไม่รู้หาความจริงไม่ได้ลือกันเรื่อยๆนี่อันหนึ่งอ่ะเสียการพนันจำไว้ดีนะเด็กเรื่องยาเสพติดให้เด็ดขาดกันเลยนะยาให้มาแตะต้องกายได้นะยาเสพติดนี่เป็นสิ่งถ้าใครได้ติดยาเสพติดแล้วหมดเลยหมดราคาผลไร้ความหมายหาความหมายไม่ได้นะอันนี้เป็นเครื่องสังหารหนักมากพวกการยาเสพติดพวกการพนันขันต่ออันนี้สำคัญมากไปถ้าคนได้ติดอันนี้แล้วเป็นเสียคนเสียคนทั้งนั้นแหละไม่มีชิ้นดีเลยการพนันหนึ่งยาเสพติดเวลานี้ยาเสพติดมันกำลังระบาดไปทุกอุบายต่างๆมันที่จะทำออกไปนะมากเวลานี้เด็กก็ได้ระวังตัวมากเหมือนกันนะไม่ระวังไม่ได้นะมันแทรกมากับสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้มี มันไม่ใช่จะให้มากินซึ่งๆหน้านะมันมีแทรกมากับน้ำร้อนน้ำชาน้ำอะไรขนมข้าวต้มอะไรมันมีมามันจะทำให้คนติดเรานี่ต้องระมัดระวังนะถ้าเราไม่ติดก็ตายจริงๆแล้วแค่ไม่ตกเลยคนติดยาเสพติดนี่โอ้ยร้ายแรงมากนะไม่ต้องบอกก็ได้เรื่องโจรเรื่องผู้ร้ายเนี่ยจนถึงขั้นหมาโจรออกจากนี่แหละเมื่อได้กินลงไปแล้วมันติดไม่ได้กินอยู่ไม่ได้เอาที่นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะหามาให้ได้กินนี่มันไม่ได้ทางตรงก็เอาทางอ้อมไม่ได้ทางสุจริตฟาดทางทุจริตนั่นแล้วก็ฉกลักปล้นสะดมไปได้หมดเลยอันนี้มันบังคับพวกการพนันก็เหมือนกันมันติดพวกเล่นการละเล่นยังไอ้พวกหนังพวกหนิงอะไรเหล่านี้เหมือนกันนี่พวกหนังสดหนังแห้งสูก็เห็นไหมหนังสดหนังแห้งหนังสดก็เป็นบ้ากันอยู่นี่ไม่รู้ผัวรู้เมียไม่รู้ของเขาของเราเป็นบ้ากันหมดนี่เขาเรียกหนังสดหลงหนังสดเข้าใจไหมหนังแห้งก็ตอนเช้าตอนบ่ายฟังเสียงกึ่งกังกึ่งกังไปตามถนนนั่นแหละประกาศลั่นแล้วรูภาพติดตามนี่อันนี้วันนี้จะออกอันนั้นนั่นวันนี้จะฉายอันนั้นอันนั้นนั่นนี่คือหนังแห้งเข้าใจหรือเปล่าหนังสดมันเป็นทุกแห่งทุกคนเข้าโรงหนังไม่โรงหนังก็ตามมันเป็นหนังสดนี่มันระบาดมากกว่าหนังแห้งนะไอ้พวกคนติดมากจริงๆก็คือหนังสดเข้าใจหรือเปล่ามองเห็นกันนี่เป็นบ้าไปเลยผู้หญิงกับผู้ชายมันทําเป็นอย่างนั้นใช่ว่าไงนี่ราคาตัณหานี่มันรุนแรงมากแล้วมีสิ่งส่งเสริมมากมายในเวลานี้มาทุกแบบเหมือนกันอันเนี้ยมองไม่ทันมาส่งเสริมราคาตัณหาให้กล้าแข็งนี่ไปโดยลำดับจนไม่มีหิริโอตตัปปะไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลไม่มีว่าคำว่าในว่านอกคว้าถึงหมดคว้าได้หมดเลยอันเนี้ยตัวราคาตัณหาเนี่ยมันหน้าด้านที่สุดจามนะลูกหลานคนหน้าด้านดูได้เหรอเห็นตัวหมาหน้าด้านมันถูกหวดเอาเห็นไหมสอบเราเด็กไปเล่นอย่างมันกัดเด็กวันหนึ่งกัดตรงนี้กัดตรงไหนเด็กไม่รู้นะก็จับมาหวดเลยสิว่าที่นี่หวดไปไหนตามหวดกันวิ่งเข้ากรงอันนั้นละไอ้นักเลงโตที่ว่ามันเป็นไอ้บ้าเนี่ยนี่เรียกว่าไอ้บ้านักเลงโตแล้วว่ามันตั้งแต่เล็กๆตัวเล็กๆอย่างนี้มาโอ้ยเอามาอะไรเนี่ยนี่อันธพาลเนี่ยนักเลงโตนั่นเองเราดูนั่นอยู่เฮ้ยพูดมันเป็นความจริงจริงทั้งๆที่มันได้เห็นกับกิริยามันทำร้ายใครแหละมามันบอกแล้วในนี่มันบอกเนี่ยหมดบอกหมดในตัวของมันนี่นักเลงโตแล้วเนี่ยพอมันโตขึ้นมาหน่อยมันตัวใหญ่มันก็กัดบักบ้านเนี่ยเออมันจะถอยใครมันจะเรียกว่านักเลงโตที่อันตรพานเวลามันจะกัดตัวใหญ่ตัวไหนมันก็กัดนะตัวเล็กๆนั่นเนี่ยมันไม่มันกล้าหาญเป็นนิสัยกล้าหาญมากหมาตัวนี้เดินกระทั่งทุกวันนี้เวลาจะกัดกันเห็นไหมเด็กไปเล่นมันเมื่อสองสามวันนี่นะไปเล่นมันกัดเด็กพาตั้งกระจับมาหวดเอาหลุดมือพาก็วิ่งกับป่าพาตามไล่ตีตามไล่ตีก็วิ่งเข้ากรงไม่ยินที่ไปแต่วิ่งเข้ากรงเจ้าของละกรงของมันเองเนี่ยวิ่งก็ไปนอนอยู่นั่นทั้งไปอย่างนั้นนะสูจะให้เป็นอย่างไอ้กสอบกูนะยินไหมไอ้สอบกูจนตีจนไล่เขาวิ่งเข้ากรงมันไม่เป็นท่าไปไหนอันตรพานใช่ไหมได้คนอันตรพานคบค้าสมาคมกับใครไม่ได้เอารัดเอาเปรียบเขาดุด่าขู่เข็นทุบตีเขาไปทุกอย่างละเนี่ยมันจะเป็นไปในแนวของอันตรพานมันทำได้หมดคนชั่วมันไปอย่างนั้นความดีมันทำไม่ได้มันชอบทำแต่ความชั่วกระดิกพลิกแพงอะไรมีแต่ความชั่วออกนี่แหละเรียกอันตรพานนักเลงโตเสียหายมากมายทางอาจารย์มาลูกหลานต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าศีลว่าธรรมอยู่ในหัวใจของมนุษย์นะมันจะมีแต่กิเลสตัณหากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดร้อยปอดมันจะร้อยปอดคนทางจำเอานะเท่านั้นวันนี้ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วพออันนี้ให้พรก่อนยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติกิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโคว วินัสสตุมาเตปวัตตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่ไปแล้วแค่นั้นแหละกลับได้ลูกหลานเลยกลับไปได้เนอะทางกลับจ้ะถ้าเจ้าหน้าพิมพ์ไม่เป็นเนอะเอาวางนี่เลยไปละพี่ใครไปอยู่นี่นะเราจะไปจะไปบอก
1: บอกท่านจะไปก็อยู
2: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
3: ด้วยความเรียบร้อยในทุกๆด้านที่หลวงปู่แอบพาชาวบ้านตระเตรียมไว้อย่างแนบเนียนและศรัทธาท่านพระอาจารย์มั่นจะอยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองเผือเป็นเวลานานติดต่อกันถึง5พรรษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2488ถึง2492จนกระทั่งท่านอาพาธหนักและออกไปมรณภาพที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองสกลนครเป็นเหตุให้วัดป่าบ้านหนองเผือใช้ชื่อเป็นทางการว่าวัดภูริทัตตะทิปราวาสในปัจจุบันเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นเข้าพักที่วัดป่าบ้านหนองเผือเรียบร้อยแล้วหลวงปู่จึงออกจากบ้านห้วยบุญเข้ามากราบนมัสการและได้รับอนุญาตให้อยู่จำพรรษาปีพุทธศักราช2488ร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นพร้อมกับท่านพระอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนและท่านพระอาจารย์วันอุตโมในระหว่างดูแลงและพรรษาต่อมาหลวงปู่ได้ออกไปพักวนเวียนอยู่รอบๆบ้านหนองผือเช่นบ้านอุ่นดงบ้านอุ่นโคกบ้านโคกมะนาวบ้านห้วยบุญบ้านนาเหล่าโดยถือวัดป่าบ้านหนองผือเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อเข้ามารับการศึกษาปฏิบัติจากท่านพระอาจารย์มั่นเป็นปกติตราบจนกระทั่งท่านพระอาจารย์มั่นดับขันเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2492ถวายเพลิงเมื่อวันขึ้น13ค่ำเดือน3พุทธศักราช2493วันที่31มกราคมเสร็จงานแล้วหลวงปู่ก็รอนแรมวิเวกทุดงและจำพรรษาเรื่อยไปในจังหวัดเลยสกลนครขอนแก่นการได้อยู่ศึกษาใกล้ชิดท่านพระอาจารย์มั่นทำให้หลวงปู่ได้รับการถ่ายทอดธรรมะและการปฏิบัติอย่างละเอียดลึกซึ้งและจะกล่าวยกย่องท่านพระอาจารย์มั่นก่อนเทศนาทุกครั้งท่านมีความเคารพเรื่มใสศรัทธาและท่านพระอาจารย์มั่นในด้านของจิตใจความเด็ดเดี่ยวทางธรรมะไม่เห็นแก่หน้าใครความเป็นผู้มีอำนาจในทางธรรมะเป็นผู้รักความสะอาดเป็นผู้มีจิตที่ตื่นอยู่ด้วยความรู้มีสติปัญญารอบคอบมีอริยธรรมฝังมั่นในสันดานไม่หวั่นไหวมีความสันโดษสรุปได้ว่าท่านพระอาจารย์มั่นบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมเป็นที่ถูกกับนิสัยของหลวงปู่หลุยอย่างยิ่งนอกจากหลวงปู่จะเคารพบูชาและท่านพระอาจารย์มั่นแล้วท่านยังสั่งสอนให้ชาวบ้านรู้จักรักและภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้ฝากร่องรอยไว้ด้วยเช่นกุฏิศาลาธรรมบริเวณวัดทางจงกรมท่านขอชาวบ้านรักษาดูแลให้อยู่ในสภาพเดิม เหมือนสมัยท่านพระอาจารย์มั่นยังอยู่ปัจจุบันกุฏิที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยพักซึ่งหลังคามุงด้วยแผ่นไม้นั้นกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติไว้แล้วมีความเพียรมุ่งมั่นตั้งแต่บวชหลวงปู่มันทำความเพียรอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้อุบายวิธีที่มีเหตุมีผลในการปฏิบัติจิตภาวนาถ้าจะมุ่งมั่นเร่งรีบทำความเพียรโดยไม่ประมาทเพื่อได้รู้ได้เห็นความจริงจากอุบายวิธีนั้นๆเช่นเมื่อหลังจากออกพรรษาที่9ซึ่งปีนั้นท่านจำพรรษาที่ถ้ำโพนงามบ้านหนองสะไนอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครท่านได้อุบายการภาวนาจากแม่ชีจันทร์และแม่ชียอที่วัดป่าบ้านสองคอนใช้เป็นหนทางในการพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งปู่เรียกอุบายวิธีการนิวาสมางกายคือการพิจารณาแยกอวัยวะร่างกายออกเป็นส่วนเหมือนกับการรื้อบ้านออกจากกันทั้งหลังซึ่งเมื่อทำให้มากทำเสมอแล้วจะเกิดปัญญาจนเข้าใจในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้เมื่อได้อุบายวิธีมางกายแล้วหลวงปู่ก็กลับขึ้นเขาเข้าป่าไปจำพรรษาองค์เดียวซึ่งโดยปกติถ้าไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านจะไม่จำพรรษาตามที่เดิมแต่คราวนี้ท่านกำลังจดจ่อในความเพียรไม่ต้องการพะวงต่อการเดินทางไปสถานที่ซึ่งยังคงจำพรรษาที่ถ้ำโพนงามอีกแล้วฝึกหัดมางกายอย่างเต็มที่เอาจริงเอาจังจนมีกำลังทางจิตท่านจึงใช้วิธีมังกายอยู่เสมอตลอดมาและพยายามแนะนำสั่งสอนชักจูงศิษย์ให้ปฏิบัติด้วยในบันทึกของหลวงปู่ที่กล่าวถึงการทำความเพียรของท่านในสถานที่บางแห่งมีคำว่าเกือบเสียหรือแก้บ้าซึ่งเป็นความหมายเฉพาะตัวของท่านไม่ใช่ภาษาที่เราเข้าใจกันคำว่าเกือบเสียหรือแก้บ้าของท่านหมายถึงการภาวนาจนจิตลงถึงอัปปนาสมาธิเมื่อถอนออกมาเกิดนิมิตรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆและมิได้พยายามปล่อยวางนิมิตคงเพลินไปตามนิมิตนั้นก็จะเสียหรือบ้าไปเลยจึงต้องมีการแก้บ้าหรือแก้ไม่ให้เสียโดยใช้ไตรลักษณ์เข้าพิจารณาให้เห็นเป็นทุกข์อนิจจังอนัตตาให้จิตเป็นกลางแล้วจิตจะเด่นดวงมีปาฏิหาริย์แกล้วกล้ามากหลวงปู่กล่าวว่าเมื่อทำความเพียรที่ถ้ำโพนงามปีพุทธศักราช2477นั้นเกือบเสียท่านว่าถ้าได้ฟังเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่นในขณะนั้นท่านอาจได้สำเร็จอรหันต์หมายความว่าตอนนั้นจิตของหลวงปู่เด่นดวงมากปกติหลวงปู่ชอบเดินทางแต่เมื่อต้องพักอยู่ในสถานที่ใดนานๆและพอจัดได้ท่านจะใช้อุบายเปลี่ยนสถานที่ไม่ให้จำเจโดยให้จัดทำทางจงกรมและที่ภาวนาไว้ถึง3หรือ4แห่งสำหรับเดินจงกรมภาวนาในเวลาเช้าบ่ายเย็นและกลางคืนไม่สามที่กันในแต่ละเวลาแม้จนถึงวัยที่มีอายุมากกว่า60ปีแล้วเมื่อหลวงปู่กลับไปจากพรรษาที่39ที่ถ้ำกลองเพนกับหลวงปู่ขาวและได้อุบายจากหลวงปู่ขาวซึ่งท่านเรียกว่าการหมางอนุสัยคือพยายามตรวจค้นลงไปในจิตให้เห็นถึงส่วนลึกของจิตให้เห็นนามธรรมที่นอนเนื่องอยู่ในจิตเหมือนตะกอนละเอียดนอนก็อยู่ใต้น้ำแต่เป็นสิ่งที่ข้องขังคาอยู่แน่นแฟนกับจิตจะต้องรื้อถอนสิ่งนั้นออกจากจิตให้ได้หลวงปู่ก็พบว่าอนุสัยของท่านได้แก่การที่ท่านปรารถนาพุทธภูมิต้องการจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองและได้อยู่อย่างสงบสงัดไม่ต้องสั่งสอนใครซึ่งท่านว่าส ถ้าละความปรารถนาอันสูงส่งแต่ทว่าแต่ล่าช้าแล้วหากยังฝังรากลึกค้างคาจิตอยู่ท่านต้องกำหนดจิตแน่วแน่ตัดให้ละเอียดเด็ดขาดลงไปจนได้ท่านจึงมุ่งไปจำพรรษาที่40ที่บ้านกกอกอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและปรารภความเพียรอย่างยิ่งยวดภาวนาแบ่ง3เวลาคือวันหนึ่งภาวนาตั้งแต่อรุณขึ้นจนถึงพลบค่ำเวลาหนึ่งตั้งแต่ค่ำถึง4ทุ่มเวลาหนึ่งหลังตี2ไปจนสว่างเวลาหนึ่งพักนอนเฉพาะเวลา4ทุ่มไปถึงตี2เป็นการแข่งกับเวลาที่ล่วงไปพร้อมกับอายุความชราของท่านและอาการไข้อาพาธที่เกิดบ่อยขึ้นด้วยวิธีการภาวนาของหลวงปู่ในระยะสำคัญสุดยอดนั้นท่านได้อธิบายความโดยสรุปไว้ว่าหมางกายให้ฉลาดหมางกายด้วยไตรลักษณ์หมางอนุสัยให้ฉลาดทางจิตและเจตสิกรวมทั้งสองประเภทแก้เกิดในไตรภพว่าเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาโดยธรรมะสองประเภทชำระกิเลสออกจากดวงจิตจนเห็นไม่ถือไปเกิดอีกในภพหน้าหมุนกลมในปัจจุบันพระหันไม่ก่อกิเลสในปัจจุบันและกิเลสทั้งอดีตอนาคตไม่ทำกิเลสเกิดขึ้นในปัจจุบันเสวยความสุขในปัจจุบันกว่าจะนิพพานในครั้งสุดท้ายรอรถรอเรือจะไปนิพพานสิ้นภพสิ้นชาติทำความรู้แจ้งแทงตลอดเยื่อเยื่อทำในปัจจุบันนี้ทีเดียวสมถะและชอบวิเวกเป็นที่ทราบกันดีว่าหลวงปู่หลุยเป็นผู้อยู่ง่ายไปเร็วสถานที่ท่านจะพักทำความเพียรนั้นท่านจะพิจารณาสัพพายะเพียง3ข้อแรกคือสถานที่ชวนให้ดุจดื่มในการภาวนาดีอากาศปลอดโปร่งดีบุคคลดีรูปการรู้สิ่งที่ควรประเคนไม่ก็มาวุ่นวายขณะทำความเพียรส่วนเรื่องอาหารท่านแทบจะไม่สนใจเลยเพียงบรรยากาศได้ตามมีตามเกิดก็พอท่านเห็นว่าการเปลี่ยนสถานที่ทำความเพียรไปเรื่อยๆจะทำจิตตื่นอยู่เสมอและการเดินทางไปเที่ยวกรรมฐานของท่านจะไปผู้เดียวตลอดจะมีพระเนรติดตามบ้างเป็นบางครั้งก็ในระยะพุทธศักราช2500ล่วงแล้วนี้เพราะท่านอายุมากขึ้นที่ใดที่ท่านได้ไปอยู่เพียงรูปเดียวท่านจะอยู่ได้นานถ้ามีพวกอยู่ด้วยมากท่านจะอยู่ไม่นานอย่างที่ท่านบันทึกไว้เมื่อพุทธศักราช2508ครั้งอยู่ถ้ำแก้งยาวว่าเมื่อปวารณาออกพรรษาแล้วหมู่เพื่อนสัทธมิตรน้อยองค์วิเวกดีจึงเห็นคุณของวัดป่านี้ว่าสงัดดีภาวนาดีกว่าที่อื่นเบากายเบาใจเกิดความรู้ขึ้นหลายอย่างอยากอยู่ต่อไปลักษณะดั้งเดิมอย่างหนึ่งของหลวงปู่คือในการออกเดินทุรดงท่านไม่ใส่รองเท้าเพราะต้องการให้การเดินทุกก้าวได้สัมผัสดินและกรวดหินเป็นการเตือนสติให้รู้ตัวทุกอิริยาบถหลวงปู่พอใจอยู่ตามที่สงัดคืออรันราวป่าหรือแนวไผ่บ้างรุกขมูลโคนไม้บ้างตามภูเขาซอกเขาบ้างบนภูเขาบ้างในซอกฐานบ้างในถ้ำบ้างตามเงื้อมถ้ำเงื้อมผาบ้างตามสุสานป่าช้าบ้างในที่ป่ารกชัดบ้างตามลานหญ้าหรือผลานหินที่แจ้งบ้างสุดแท้แต่จะสะดวกแก่การภาวนาแม้แต่ระคาวของท่านแม้ที่บางแห่งจะกันดารน้ำต้องใช้น้ำเพียงกาเดียวทั้งดื่มล้างหน้าลูบตัวซักผ้าและล้างเท้าในแต่ละวันหรือถึง 2-3 วันท่านก็อยู่ได้ถ้าการภาวนาในที่นั้นเป็นไปได้ด้วยดีหลวงปู่จะสรรเสริญการทุรดงและเสนาสนะป่าอยู่เสมอดังท่านบันทึกไว้ว่าเห็นต้นไม้ภูเขาป่าใหญ่ จิตใจตื่นเต้นด้วยสติทุกอิริยาบถทั้งวิเวกสงัดด้วยไตรทวารประกอบด้วยภัยอันตรายต่างๆสะดวกแก่การภาวนาจิตใจถึงมรรคผลได้เร็วไม่มีนิวรณ์ตามรบกวนหลวงปู่เปรียบประดุจพญาช้างที่พอใจในการซอกซอนซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกไม่เคยยอมออกมาพบกับความเจริญของบ้านเมืองจนล่วงเข้าสู่ปชิมวัยอายุกว่า70ปีท่านจึงรับนิมนต์เข้ากรุงเทพความสมถะไม่ชอบความหรูหราฟุ่มเฟือยของปู่จะเห็นได้อีกครั้งเมื่อท่านไปพำนักจำพรรษาที่สวนบ้านอ่างอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีขณะนั้นเป็นเวลาหน้าฝนฝนตกหนักมากแต่ท่านก็ห้ามปรามไม่ให้ไปซื้อหาวัสดุจากข้างนอกมาทำที่พักให้ท่านท่านให้จัดหาวัสดุในสวนตามแบบตามมีตามเกิดเท่านั้นในที่สุดก็ได้กุฏิไม้ระกำหนึ่งหลังกับกระท่อมไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าให้พระเนตรติดตามได้พักซึ่งหลวงปู่พอใจสถานที่นี้มากอ่อนน้อมถ่อมตนหลวงปู่หลุยเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่งในการปฏิบัติรับใช้ครูบาอาจารย์และพระผู้ใหญ่ทั้งนี้เพราะท่านได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่านพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธว่าให้ปฏิบัติง่ายๆแต่ทำได้ยากสี่ประการคือ 1. ตื่นก่อนอาจารย์ 2. นอนที่หลังอาจารย์3. ฉันที่หลังอาจารย์ 4. ฉันเสร็จก่อนอาจารย์ท่านได้ปฏิบัติรับใช้ท่านพระอาจารย์บุญพระอาจารย์องค์แรกของท่านมาตลอด 6-7 ปีและเมื่ออยู่กับพระผู้ใหญ่รูปใดท่านก็จะปฏิบัติเช่นนั้นให้พระเนตรรุ่นหลังได้เห็นเป็นตัวอย่างท่านจะถ่อมตนอยู่เสมอเช่นเวลาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าท่านเป็นประดุจเขียงเช็ดเท้าของท่านพระอาจารย์เท่านั้นแต่ความสนของท่านท่านโกรธไม่ได้ที่วันหนึ่งท่านแอบมางกายท่านพระอาจารย์มั่นเพื่อแอบดูจิตของท่านพระอาจารย์มั่นจนเคยถูกท่านพระอาจารย์มั่นดูเอาเหมือนกันความอ่อนน้อมถ่อมตนของหลวงปู่นั้นเป็นที่ประทับใจของคนไทยท่านหนึ่งที่อยู่ในนครเวียงจันทร์ซึ่งเป็นผู้นิมนต์หลวงปู่พร้อมด้วยพระอาจารย์ท่านอื่นไปทำบุญที่บ้านปรากฏว่าหลวงปู่เป็นผู้ไปถึงก่อนเมื่อหลวงปู่ชอบฐานะสโมผู้เป็นเพื่อนจัดธรรมิกของท่านไปถึงหลวงปู่หลุยก็ได้มาช่วยล้างเท้าและเช็ดเท้าให้หลวงปู่ชอบท่านบอกว่าหลวงปู่ชอบคุณธรรมสูงกว่าท่านท่านต้องปรนิบัติรับใช้ทั้งที่ตอนนั้นหลวงปู่หลุยท่านภาษา40กว่าอายุก็มากถึง68ปีแล้วคุณธรรมก็มีอย่างเหลือล้นท่านยังคุกเข่าล้างเท้าเช็ดเท้าให้หลวงปู่ชอบด้วยอย่างนอบน้อมนอกจากนั้นหลวงปู่หลุยยังชอบที่จะกล่าวสรรเสริญหลวงปู่ชอบในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีธรรมะคมในฝักฉันโดดให้ญาติโยมลูกศิษย์ได้ยินได้ฟังและได้ดำเนินรอยตามอยู่เสมอเป็นการยืนยันถึงอุปนิสัยถ่อมตนของท่านที่ชอบยกย่องผู้อื่นมากกว่าพูดถึงตนเองเมื่อถือตัวก่อนเข้าพรรษาที่53ปีพุทธศักราช2520หลวงปู่หลุยได้พักอยู่ที่วัดควรเจดีจังหวัดสงขลาและเกิดอาการอาพาธเจ็บที่คอรักษาอยู่นานก็ไม่หายพระอาจารย์ทิวาอาภากโรทราบข่าวจึงเดินทางไปรับเพื่อจะนำมารักษาที่กรุงเทพก่อนเดินทางหลวงปู่ได้บังคับให้พระอาจารย์ทิวาทำสัญญาสุภาพบุรุษกับท่านก่อนว่าต่างคนต่างเป็นอนาคาริกไม่มีที่อยู่เดินทางไปเรื่อยผู้เดียวไม่มีลูกศิษย์ดังนั้นถ้าผู้ใดผู้หนึ่งเกิดอาพาธอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเดินทางมาดูแลกันกล่าวคือหลวงปู่อาพาธพระอาจารย์ทิวามาดูแลท่านแล้วหากพระอาจารย์ทิวาอาพาธก็จะต้องยอมรับให้หลวงปู่ไปดูแลด้วยจึงจะเท่าเทียมกันไม่เอาเปรียบกัน ซึ่งพระอาจารย์ที่ว่าจำต้องยอมรับสัญญาดังกล่าวมิฉะนั้นหลวงปู่จะไม่ยอมรับความปรารถนาดีจากพระอาจารย์ที่ว่าเป็นแน่แสดงให้เห็นถึงความไม่ถือตัวคนหลวงปู่แม้ท่านจะเป็นพระเถระผู้ใหญ่มีพรรษาถึง53พรรษาแล้วขณะที่พระอาจารย์ที่ว่ามีพรรษาเพียง20พรรษา
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ

ุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกคนการนั่งสมาธิการนั่งกรรมฐานนี้ให้เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตานี้ไม่ต้องลืมหลับเสียเพราะว่าไม่ต้องการให้จิตใจดูโลกภายนอกเมื่อหลับตาภายนอกตาในตาใจท่านเรียกว่าตาภาวนาเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสภายในมานึกน้อมเอาคนพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่พุทธโธภายในจิตพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพุทธศาสนานี้ที่จะรู้ได้เข้าใจนั้น ต้องเป็นธรรมปฏิบัติในสมัยครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุองค์หนึ่งตั้งแต่มาบวชมาเรียนแล้วก็จดจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจนจำได้หมด 84,000 พระธรรมขันธ์และเคยท่องจำมาอย่างนี้หลายพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลเพราะไม่ตั้งใจปฏิบัติเพียงแต่ว่าจจำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติคำว่าธรรมะปฏิบัติเมื่อท่านจะรู้นั้นไปหาสามเณรน้อยแต่เป็นพระอรหันต์ท่านแสดงนิมิตหมายว่ามีหัวปลวกอยู่หัวหนึ่งแต่มีเหี้ยมีตะกรวดเข้าออกอยู่ในหัวปลวกนั้นมีโลเข้าออกอยู่6โลแล้วให้ติด5โลติดให้แน่นอย่าให้มันออกมาได้แล้วก็เปิดทางใจขุดเข้าไปจะก็จะได้เหี้ยได้ตะกรวดนั้นเมื่อท่านทำตามไม่เพียงแต่จดจำทำตามจริงๆผลที่สุดจิตใจของท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลคือว่าได้ด้วยการทำการปฏิบัติแม่เราทุกคนทุกโลกทุกนามไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่คฤหัสถ์บรรพชิตคำว่าหัวปลวกก็คือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อเวลาเรานั่งก็เหมือนกับว่าจอมปลวกหรือหัวปลวกจิตมันเข้าออกอยู่ในตัวในใจเราทุกคนออกมาทางตาหลงในรูปออกมาทางหูหลงในเสียงออกมาทางจมูกหลงในกลิ่นออกมาทางลิ้นหลงในรสอาหารออกมาทางกายหลงไหลในโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อจิตนี้ยังแสสายลุ่มหลงไปตามอายตนะทั้งหลายไม่ติดไว้ไม่สังวรระวังในอินทรีย์ทั้ง6ก
ก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจในธรรมปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ตามถ้าปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสไม่สังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหลายไม่ปิดไม่กั้นท่านให้ปิดกั้นหมดให้ขดลงไปที่ใจคือภาวนาบทใดบทหนึ่งหรือภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่แหละเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงมีตาก็ทำเป็นคนตาบอดมีหูก็ทำเป็นคนหูหนวกมีจมูกก็ทำเป็นคนจมูกไม่รู้สึกจริงมีเล่นก็ไม่ติดในรสอาหารมีกายก็ไม่หลงไหลในสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องเมื่อเป็นผู้ตั้งใจมีสติคอยระวังจิตใจอยู่ภายในขุดค้นเข้าไปที่จิตที่ใจที่ภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจนี่เองเมื่อผู้ปฏิบัติทั้งหลายพุทธสาวกในสมัยก่อนโน้นท่านตั้งใจขุดค้นเข้าไปภายในเรียกว่าธรรมธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมะคือเอากายวาจาจิตเอาตัวของเราปฏิบัติลงไปทีเดียวจะไปจำแต่ว่าธรรมะธรรมโมอย่างนั้นอย่างนี้พระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์มากมายเท่าไรเท่าไรก็ตามเมื่อจิตไม่สงบตั้งมั่นจิตไม่หยุดไม่อยู่จิตไม่สลดสังเวชจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวชื่อว่าอยู่ในขั้นปริยัติธรรมคำสอน

ใจจริงๆแต่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละมันพารูปร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนพูดจาปราศัยตาดูหูฟังหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเพราะไม่ตั้งใจภาวนาไม่รวมจิตใจเข้าไปสู่ดวงใจคือไม่ประกอบกระทำปล่อยปละละเลย ขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิความตั้งมั่น ขาดปัญญาความสอดส่องในธรรมเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้แล้วจิตก็ละหลวมท้อแท้อ่อนแอไม่ตั้งใจให้เต็มที่ชื่อว่าการปฏิบัตินั้นย่อหย่อนท้อถอยมักง่ายไม่เอาจริงปล่อยปะละเลยคือไม่ตั้งใจทำจริงๆไม่ขุดค้นลงไปจริงๆจะไปหาที่ไหนในโลกนี้ก็ไม่เห็นแหละเพราะว่าจิตใจมันอยู่ภายในจิตใจนี้มันไม่มีรูปร่างเหมือนตัวคนเราด้วยจะเอาอะไรมามัดมาผูกไว้ให้มันอยู่กับที่ดังใจหวังก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่มีตัวตัวคือร่างกายของเราที่มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี้อันนี้เป็นเพียงว่าเป็นที่โยอาศัยของจิตในชั่วระยะที่ยังไม่แตกไม่ตายมาอาศัยครองร่างอันนี้เป็นเครื่องอยู่เมื่อมาอาศัยแล้วส่วนมากก็เรียกว่าอาศัยอยู่เพื่อกิเลสในใจกิเลสทางตาได้แก่จิตหลงไหลในรูปกิเลสทางหูจิตหลงไหลในเสียงหลงไหลในกลิ่นหลงไหลในรสอาหารการกินหลงไหลในโผฏฐัพพะหลงไหลในธรรมอารมณ์เมื่อหลงไหลออกไปเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลออกไปไม่อยู่ในกายในจิตแล้วว่าห่างไกลพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคำว่าพระไตรปิฎกกายคือตัวเรานี่แหละเป็นตู้พระไตรเป็นตู้พระธรรมวาจาคือสิ่งที่พูดที่เป่งออกมาเป็นพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระโสดพระวินัยพระปรมัตถ์ก็ดวงจิตดวงใจนี่ตัวเราทุกคนก็ให้เข้าใจเถิดว่านี่คือตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกตู้พระไกลหอพระกายหอพระธรรมเมื่อได้กายวาจาจิตมาแล้วชื่อว่าเราได้พระธรรมแต่เป็นพระธรรมที่ยังไม่ได้เปิดอ่านยังไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไม่ได้เจริญธรรมกรรมฐานมีอยู่ก็เหมือนกับไม่มีเพราะยังเอามาใช้การอะไรไม่ได้เหมือนกับว่านั่งเฝ้าตู้พระธรรมอยู่แต่ไม่รู้พระธรรมนั่งเฝ้าตู้พระกายอยู่แต่ไม่รู้พระกายจิตกอาศัยอยู่ในตู้พระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจกิเลสมันก็พาไปกิเลสมันพานั่งกิเลสมันพานอนกิเลสมันพากินกิเลสมันพาวุ่นวายตั้งแต่เกิดมาจนตายทุกภพทุกชาติ

0: ไม่สังวรระวังไม่ตั้งใจปฏิบัติไม่ปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวเองกายวาจาจิตปล่อยให้กายวาจาจิตนี้หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เมื่ออะไรกระทบมาก็ไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาเป็นต้นว่าตาเห็นรูปรูปนั้นมันจะเป็นรูปเรารูปเขารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของรูปต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าอากาศรูปอะไรก็ตามเมื่อมันมาปรากฏในสายตานั่นแหละต้องกำหนดพิจารณาอย่าให้มันหลงไหลไปอย่างเดียวโลกทั้งหลายแหละส่วนมากจิตใจหลงนี้มันก็ชอบแต่ส่วนที่รูปดีรูปดีที่จิตมันเห็นว่าดีนะมันก็ต้องการรูปที่ดีรูปที่สวยสดงดงามตามสมมุติภาษานั้นแล้วมันหารู้ไม่ว่าในรูปที่ว่าดีนั้นมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในนั้นอย่างว่ารูปร่างกายของเราทุกคนที่มันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นก้อนอสุภกรรมฐานหรือท่านว่าตัวคนเราทุกคนนี่แหละเป็นก้อนอสุภะยังมีชีวิตยังไม่ตายก็ให้ชื่อว่าเป็นผีดิบไม่ใช่ผีตายไม่ใช่ผีสุขผีดิบผีดิบนี้เมื่อมันยังไม่ตายมีเรื่องราวมากมายหลายอย่างหลายประการแม่คำแนะนำสั่งสอนจะสอนว่าให้ภาวนาพุทโธตั้งใจบริกรรมภาวนาหรืออุบายใดก็ตามจิตใจที่มันอยู่ในร่างผีดิบอันนี้มันไม่ได้เชื่อมันมีแต่จะหลงไปคำว่าหลงคือไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่เห็นก้อนอสุภกรรมฐานไม่เห็นซากศพซากศพซากผีดิบเมื่อจิตไม่เพ่งดูกายดูตัวของเราให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาก็มาโลกคำสำคัญผิดคิดว่าตัวเรานี่ไม่เป็นอะไรมีแต่ความสุขความสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีมีแต่ความสะอาดแต่เราหารู้ไม่ว่าทำไมจึงอาบน้ำสำราญกายเมื่อนุ่งผ้าผ่อนท่อนสบายปกปิดร่างกายแล้วเครื่องนุ่งห่มนั้นจะแสดงสิ่งปฏิกูลให้ปรากฏการนั่นมาจากไหนไม่ใช่มันมีอยู่ในตัวในก้อนกรรมฐานนี่หรือนี่แหละต้องดูกำหนดพิจารณาให้ดีถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยทำดีทำชั่วได้อยู่ก็พอทำเนาต่างหากว่าเกิดแตกดับเกิดตายขึ้นมาอะไรเราจะเกิดขึ้นที่นี่ยังไม่ตายมันก็เกรียมตายยังไม่เน่าไม่เปื่อยมันก็เกรียมเน่าเกรียมเปื่อยอยู่แล้วในร่างกายสังขารนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนไว้ว่าโลกประขันนี้ก็คือว่าก้อนอสุภะคำว่าอสุภะก็คือว่าสิ่งไม่สวยไม่งามเต็มอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ ที่มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบเจตใครจะมาหลงว่าเราสะอาดสะอ้างอย่างไรก็ตามต้องกรองดูพิจารณาให้เข้าใจว่าเราได้ทายปัสสาวะทุกวันไหมก็ย่อมตอบได้ว่าปัสสาวะทุกวันปัสสาวะที่เราทายออกมามันหอมหรือมันเหม็นคิดดูให้เห็นด้วยตนเองหรือเราทายมูดคูดอยู่ทุกวันมันหอมหรือเหม็นให้ดูเข้าไปข้างในที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอสุภกรรมฐานถ้ากำหนดให้เห็นเป็นของไม่งามเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อกำหนดได้ใจก็สงบใจก็สลดสังเวชในโลกประขันอันนี้ถ้ากำหนดไม่ได้ใจมันก็เพลิดเพลินไม่เห็นความแก่ความชราไม่เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เห็นธรรมกรรมฐานเมื่อไม่เห็นก็คือว่าจิตมันบอดจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาเมื่อจิตไม่รู้จิตไม่แจ้งจิตไม่เห็นจิตมืดจิตมืดจิตบอดเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอดหรือสัตว์ตาบอดก็ตามอะไรที่ตามันบอดแล้วไปไหนมาไหนย่อมมีภัยอันตรายมากถ้าเดินไม่ระวัดระวังตกหลุมตกบ่อตกเหวตกน้ำบ่อเอาถึงตายได้นั่นคือว่าจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาจิต ไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวที่ท่านตักเตือนให้เราทุกลมภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตมันแจ้งมันใสรู้จักผิดถูกชั่วดีดีชั่วละชั่วบำเพ็ญบุญจิตใจนั้นจึงจะสว่างแจ้งขึ้นมาถ้าปล่อยไปตามยถากรรมนั้นๆแล้วเหมือนคนตาบอดจะมากเท่าไรก็ตามขึ้นชื่อว่าคนตาบอดหรือเอาคนตาบอดจูงคนตาบอดนั่นแหละจะเกิดภัยอันตรายเพราะว่าผู้จูงผู้แนะนำผู้พาไปก็ตาบอดไม่เห็นทางไม่เห็นทางมันก็ผิดทางเมื่อผิดทางมันก็โดนภัยอันตรายต่างๆเพราะจิตมันบอดถ้าจะมีหลายคนตาบอดแต่ว่ามีคนตาดีจูงคนตาบอดทั้งหลายจับเชือกจับไม้ก็ย่อมไปได้อันนี้ได้แก่เราทุกคนทุกดวงใจแม้จะมืดมาแล้วตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันนี้ก็ให้เชื่อต่อพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่เป็นคนดื้อด้านหยาบคายทำตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงของตนแล้ววันเลิกละกิเลสต่างๆออกไปในกายวาจาจิตของเรานี้ให้ถือว่าเป็นตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกเราจะต้องดูนั่งก็ดูกายวาจาจิต นอนก็ดูกายวาจาจิตภาวนาอยู่ภายในยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในกายวาจาจิตอันนี้ไม่ยอมขาดสติไม่ให้ขาดสมาธิไม่ให้ขาดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตั้งอกตั้งใจอยู่ภายในรูปขันธ์กายอยู่ที่ไหนใจก็ให้อยู่ที่นั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆอยู่ด้วยการภาวนาอยู่ด้วยการพินิจพิจารณาว่ารูปธรรมนามธรรมตัวตนอันนี้มันมีอายุยืนยาวคราวไกลขนาดไหนเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนชั่วฟ้าดินสลายหรือให้มองเห็นว่ามันรอความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนว่าให้ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้ประมาทคนอื่นประมาทมัวเมาเป็นเรื่องของเขาเจตใจเราผู้ภาวนาผู้ตั้งใจไม่ประมาทเดี๋ยวต้องทำไม่ใช่เพียงแต่ว่าจำจดจำได้ก็ว่าได้เท่านั้นยังไม่สมบูรณ์แบบคือต้องลงมือทำคำว่าลงมือทำคือว่าเอาตัวทำเอากายวาจาจิตทำนั่งสมาธิภาวนาก็เอากายวาจาจิตนั่งใจภาวนาร่างกายก็นั่งอยู่ในท่าสงบอยู่ในท่าความตั้งใจตั้งในใจตั้งในกายตั้งทุกอย่างไม่ยอมให้มันลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสไม่ว่าจะเป็นกิเลสความโกรธก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาเหยียบย่ำได้กิเลสความโลภกิเลสราคะตัณหาก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาย่ำยีหัวใจได้ใจระลึกภาวนาอยู่มองเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารอยู่การที่คนเราเกิดมามีตัวตนโลกนามกายใจอยู่อย่างทุกวันนี้ธรรมดาโลกประขันมีภัยอันตรายรอบด้านมีภัยอันตรายได้ทุกเวลาภัยอันตรายเกิดขึ้นภายในโลกประขันนี้ก็มีภัยอันตรายมันเกิดมาจากภายนอกก็มีไม่ควรนิ่งนอนใจจงมองเห็นชราความแก่มองให้เห็นพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดกาลนึกเตือนใจให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาคืบคลานเข้ามาเกิดขึ้นมีขึ้นได้ทุกเวลาความตายของพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ว่าท่านว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเข้าไปตายได้ทุกลมหายใจออกมาคือมันตายได้ทุกเวลาเรากั้นไม่ได้แก้ไม่ได้จิตใจมันก็แก้ทางนั้นแหละบริโภคอาหารก็บริโภคเพื่อกันตายกินยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็คือว่ากันไม่ให้มันตายนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายก็กันไม่ให้มันตายมีบ้านเรือนกุฏิวิหารเป็นที่อยู่อาศัยก็กันไม่ให้มันตายแต่เมื่อถึงเวลามันจะแตกจะตายจริงๆแล้วไม่ว่าโรคชนิดใดถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกอย่างนั่งอยู่ดีๆตายก็มีนอนอยู่ดีๆตายก็เยอะเดินไปไหนมาไหนเกิดภัยพิบัติตายได้ทุกเวลายิ่งสมัยยวดยานพา ณะหรือสมัยที่มนุษย์เหี้ยมโหดมีศาสตราอาวุธประหัตประหารกันเบี้ยงมีภัยอันตรายเรียกว่าตายได้ทุกลมหายใจดังนั้นอย่าประมาทจงพากันเร่งรีบรีบเร่งคำว่าเร่งก็คือว่าตั้งใจไม่ให้ตกอยู่ในความประมาททุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกประมาทไม่ได้ใครประมาทผู้นั้นชื่อว่าตายศีล5ศีล8ศีล10 227ไม่รักษาไม่ภาวนาไว้ก็คือว่าประมาทประมาทเลินเล่อเผลอเลอปล่อยให้ชีวิตความเป็นอยู่มันหมดไปหมดไปตามวันคืนเดือนปีผลที่สุดชีวิตก็จบลงไปด้วยมรณะภัยคือความตายมันตายแล้วเอาทำอะไรไม่ได้เมื่อคนมันกินไม่ได้ทำปลาล่ากินก็ไม่ได้ย่างไว้เหมือนเนื้อสัตว์กินก็ไม่ได้มันรังเกียจนี่แหละให้เราคิดอ่านพิจารณาภาวนาดูให้ดีเรียกว่าธรรมเรียกว่าศึกษาไม่ใช่จำจำคำสั่งคำสอนคำบอกคำเล่าแต่เวลาเราเอามาประพฤติปฏิบัติเอามาละกิเลสความโกรธก็ไม่ออกมาละกิเลสความโลภ ก็ไม่ออกศีล5ศีล8ศีล10 227ไม่รักษาไม่ภาวนาไว้คือว่าประมาทประมาทเลินเล่อเผลอเลอปล่อยให้ชีวิตความเป็นอยู่มันหมดไปหมดไปตามวันคืนเดือนปีผลที่สุดชีวิตก็จบลงไปด้วยมรณะภัยคือความตายมันตายแล้วเอาทำอะไรไม่ได้เมื่อคนมันกินไม่ได้ทำปลาล่ากินก็ไม่ได้ย่างไว้เหมือนเนื้อสัตว์กินก็ไม่ได้มันรังเกียจนี่แหละให้เราคิดอ่านพิจารณาภาวนาดูให้ดีเรียกว่าธรรมเรียกว่าศึกษาไม่ใช่จำจำคำสั่งคำสอนคำบอกคำเล่าแต่เวลาเราเอามาประพฤติปฏิบัติเอามาละกิเลสความโกรธก็ไม่ออกมาละกิเลสความโลภ ก็ไม่ออกจากใจจากกายเอามาละความหลงในใจก็ไม่ได้เลือกอันนี้คือว่าไม่ใช่ธรรมปฏิบัติมันเป็นความจดจำไว้เท่านั้นธรรมะปฏิบัติคือเอามาปฏิบัติเอามาแก้ไขพินิจพิจารณาในจิตใจของตัวเองให้ได้ไม่ได้ไปยอมมันเลยนั่งก็ภาวนาพิจารณาอยู่ในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงในหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์ในหลักอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนของเราทำไมจึงมายึดมาถือว่าตัวข้าของข้าตัวกูของกูตัวเราของเราเป็นของเราที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือถ้ามันบอกได้ว่าฟังคนมันก็ไม่แก่เป็นอยู่ในวัยไหนที่ตัวเองชอบก็ให้อยู่ในวัยนั้นตลอดไปอันนี้มันเป็นไปไม่ได้บอกล่างสั่งสอนบอกได้แต่ว่าแก่ชรามันบอกไม่ฟังบอกไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มีพยาธิโรคาบอกได้แต่มันไม่ฟังมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเต็มโลกอยู่อย่างนี้ทีนี้ถึงเวลาบทมันจะแตกจะตายจะมีโรคไม่มีโรคอะไรก็ตาม าถ้ามันมีเกิดแล้วมันต้องมีตายเป็นคู่กันอย่างนี้เวลามันจะแตกจะตายเราบอกได้หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกได้หรือว่าไม่ให้ตายนะให้อยู่นะมันอยู่ได้ที่ไหนเขาตายกันทางโลกกำหนดพิจารณาดูให้ดีเมื่อมันตายแล้วอะไรแสดงออกมาตายแล้วมันก็เน่ายังไม่ตายมันก็เน่าก็เหม็นแต่เมื่อเราไม่พิจารณาก็มายึดมาถือติดบังไว้ติดไว้บังไว้ห่อไว้หุ้มไว้ไม่พินิจพิจารณาให้มันแจ้งใจจิตมันก็มาล่มหลงมัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงไปดังนั้นท่านจะให้นึกอยู่เสมอเมื่อเห็นสัตว์อื่นตายก็ให้น้อมเข้ามาให้เอามาเตือนใจของเราว่าเมื่อตัวเราตายมันก็เหมือนนั่นเหมือนสัตว์ตายเหมือนคนโน้นตายคนนี้ตายไม่ว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตเกิดมาแล้วต้องตายคนอื่นตายก็เอามาเตือนใจเตือนจิตนี้ไม่ให้นิ่งนอนใจเมื่อถึงเวลาเราตายเราจะทำอย่างไรถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติในขณะที่ยังอยู่ดีสบายอยู่ตายแล้วมันจะทันหรือตายแล้วจะเอาอะไรไปได้ไม่เห็นหรือไม่ว่าใครๆในโลกนี้ตายแล้วมันก็ทิ้งร่างกายไว้ที่นั้นเอาไปเผาผีขี่กระดูกด้วยตนเองได้ที่ไหนตายก็ทิ้งไว้ที่นั้นเองมนุษย์ที่เขายังไม่ตายก็เอาไปฝังไปเผาตามหน้าที่เราจะมาอวดดีอวดดีว่าเราดีดีที่ไหนตายแล้วมันเน่าตายแล้วมันเปื่อยตายแล้วมันเหลือแต่กระดูกร่อนเผาไฟก็ไหม้หมดฝังดินก็จมเป็นดินตายในน้ำก็จมลงไปในน้ำมันดีอย่างไรกำหนดพิจารณาภาวนาให้มันเห็นแจ้งในจิตอย่ามามัวทำสุ่มๆ ง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญหัวเลาะร้องไห้ไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดสติสมาธิปัญญาตัวแก่ไม่รู้สึกตัวตัวเจ็บไข้ได้ประญาติไม่รู้สึกตัวโลภประขันมันรอวันแตกวันทำลายอยู่ไม่รู้สึกตัวทีนี้เมื่อถึงคราวมันแตกมันทำลายเอาละวุ่นวายร้องไห้น้ำตาไหลร้องหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาอะไรต่อมีอะไรวุ่นวายไปหมดภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ได้วิ่งไปโรงพยาบาลเข้าใจว่าโรงพยาบาลมันจะแก้ได้ทุกรายบางคนไปถึงโรงพยาบาลยังไม่ถึงมันก็ตายเสียก่อนกินยกกินยาเข้าใจว่ามันจะหายแทนที่จะได้กลับมาวัดมาบ้านตัวเองลวดไปป่าช้าไปเลยนั่นเพราะอะไรก็เพราะร่างกายสังขารรูปขันธ์อันนี้มันมีชราพยาธิมรณะครอบงันงำอยู่ตลอดกาลเราอย่าเข้าใจว่ามันจะแก้ได้แล้วอย่าไปเข้าใจว่ามันหายกินยกกินยาหรือไม่กินก็ตามมันหายไปหายแล้วถามว่าสบายดีไหมสบายดีถ้ามันสบายดีคนนั้นมันไม่ตายหรือต่อไปมันก็ตายได้คำว่าสบายมันเพียงแต่เป็นภาษาสมมติเท่านั้นมันระงับลงไปชั่วระยะหนึ่งเหมือนกินยาระงับความเจ็บปวดมันก็ระงับไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นอีกไม่นานมันก็เจ็บปวดขึ้นมาอีกผลที่สุด มันเอาตายว่าเรายังจะมานิ่งนอนใจว่าเราสบายว่าเรายังเด็กยังหนุ่มไม่เป็นไรมีอะไรเป็นเครื่องอ้างได้จริงไหมไม่มีใครจะมากั้นกลางได้เกิดที่ไหนต้องมีตายที่นั้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามเป็นเด็กก็ตายได้เป็นหนุ่มก็ตายได้เป็นหญิงเป็นชายตายได้คฤหัสถ์และนักบวชตายได้เหมือนกันไม่มีใครวิเศษกว่ากันสิ่งเหล่านี้กั้นไม่ได้เยียวยาพยาบาลบรรเทาไปเท่านั้นเองแก้ลำคาญไปมันเอาจริงๆแล้วไม่เหลือข้าวพญามหากษัตริย์ก็ตายพระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าขาวนางชีฤาษีก็ตายเราทุกคนที่นั่งฟังธรรมอยู่นี้ก็ต้องตายภายในร้อยปีหรือเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นความตายเราจะยังมาสงสัยอยู่หรือมัวหลับมัวนอนไม่ภาวนาละกิเลสนอนไปถึงไหนนอนในท้องแม่9 เดือน10 เดือนจึงคลอดออกมายังมาหลงหลับหลงนอนต่อไปไม่ภาวนาพุทโธในใจไม่ได้ที่พึ่งในใจยังไม่มีในใจนี้มันยังมีแต่กิเลสโลเลตาเห็นรูปก็เลยเลในรูปหูฟังเสียงก็โลเลในเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสก็โลเลกันทั้งนั้นยังไม่มีอะไรข้ามพ้นเป็นอย่างอย่างไปเลยทำอะไรก็ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสความโกรธโพดทำอะไรก็ตกอยู่ในกิเลสราคะตัณหาคิดอ่านอะไรก็ตกอยู่ในอวิชชาตัณหาจิตไม่รู้จิตไม่รู้จิตหลงจิตหลงจิตเมามันก็ไม่รู้อะไรเหมือนคนหูหนวกหูตึงฟังเสียงไม่ได้ยินอย่างนั้นเสียงฟ้าร้องก็ไม่ได้ยินเหมือนคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาดวงพระอาทิตย์พระจันทร์มีอยู่ในโลกก็ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะตาบอดคนไม่ภาวนาไม่ละกิเลสชื่อว่าตาใจมันบอดพุทโธธัมโมสังโฆในใจนึกไม่ได้เจริญไม่ได้แต่จิตใจที่ดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้แก่บุคคลผู้อื่นเข้าใจพูดได้ด่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรทุกอย่างทำได้นี่แหละคือว่าคนใจบอดคนใจมืดคนใจดำใจไม่ภาวนาใจไม่ละความโกรธใจไม่ละความโลภโลภตัณหาโลภไปถึงไหนโลภไปถึงวันตายตายแล้วก็เกิดมาใหม่โลภไปอีกนี่แหละมันจะมาโลเลอยู่ทำไมลุกขึ้นตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจในกายวาจาจิตของเราจงเห็นตู้พระธรรมกราบไหว้ตู้พระธรรมเอาตู้พระธรรมไหว้พระเอาตู้พระธรรมสวดมนต์เอาตู้พระธรรมภาวนารักษาตู้พระธรรมคำสอนให้ยืนยาวคราวไกลด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยสร้างศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในดวงใจในการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอให้จิตใจมันรู้ฉลาดสามารถ คนเราเมื่อมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสจิตใจมั่นคงหนักแน่นในธรรมปฏิบัตินั้นทำดีได้ตลอดเวลาพูดดีได้ตลอดเวลาคิดดีได้คิดภาวนาได้ตลอดเวลาเพราะว่าศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเมื่อศรัทธาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเต็มดวงจิตดวงใจของตนอยู่แล้วนั่นแหละสาวกโกสาวกพระพุทธเจ้ามีอยู่ที่กายวาจาจิตของตัวเองทุกคนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนี
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิวัติพระธุดงค์กรรมฐานครับ
2: ดังนั้นความรู้สึกของพระสักยบุตรที่จะปรงใจจำวัดแต่ละครั้งจึงควรมีความสำคัญติดตัวในขณะนั้นและเวลาอื่นๆจะสมชื่อว่าผู้ประคองสติผู้มีปัญญาคิดอ่านไตรตรองในทุกกรณีไม่สักว่าคิดสักว่าพูดสักว่าทำสักว่านอนสักว่าตื่นสักว่าฉันสักว่าอิ่มสักว่ายืนสักว่าเดินสักว่านั่งซึ่งเป็นอาการปล่อยตัวเกินเพศเกินภูมิของพระสักยบุตรที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในวงปฏิบัติโดยมากมักเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้วสาบสูญไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเกี่ยวกับท่านและตนเองเสียแล้วก็พระธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุที่สอนกันให้ปฏิบัติอยู่เวลานี้เป็นธรรมของท่านผู้ใดขุดค้นขึ้นมาให้โลกได้เห็นและได้ปฏิบัติตามเล่าและพระธรรมตั้งตัวอยู่ได้อย่างไรทำไมจึงไม่สาบสูญไปด้วยเราความจริงพุทธะกับสังฆะก็คือใจดวงบริสุทธิ์ที่พ้นวิสัยแห่งความตายและความสาบสูญอยู่แล้วโดยธรรมชาติจะให้ตายให้สาบสูญให้หมดความหมายไปได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินั้นมิได้เป็นไปกับสมมติมิได้อยู่ใต้อำนาจแห่งความตายมิได้อยู่ใต้อำนาจแห่งความสาบสูญมิได้อยู่ใต้อำนาจแห่งการหมดความหมายใดๆพุทธะจึงคือพุทธะอยู่โดยดีธรรมะจึงคือธรรมะอยู่โดยดีและสังฆะจึงคือสังฆะอยู่โดยดีมิได้สั่นสะเทือนไปกับความสำคัญใดๆแห่งสมมุติที่เสกสรรทำลายให้เป็นไปตามอำนาจของตนฉะนั้นการปฏิบัติด้วยธรรมานุธรรมะจึงเป็นเหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาที่มีธรรมานุธรรมะภายในใจเพราะการรู้พุทธะธรรมะสังฆะโดยหลักธรรมชาติจำต้องรู้ขึ้นที่ใจซึ่งเป็นที่สถิตแห่งธรรมอย่างเหมาะสมสุดส่วนไม่มีภาชนะใดยิ่งไปกว่าดังนี้นี้เป็นโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นมาเตือนท่านในสมาธิภาวนาในเวลาท่านเห็นว่าท่านอาจารย์องค์นี้อาจทำอะไรผิดพลาดไปบ้างเช่นการปฏิบัติธุดงควัตไม่ถูกเป็นบางข้อหรือบางประการและการจำวัดตื่นผิดเวลาความจริงท่านว่าท่านอาจารย์มั่นไม่ได้เตือนด้วยความมั่นใจว่าท่านทำผิดโดยถ่ายเดียวแต่ท่านเตือนโดยเห็นว่าท่านอาจารย์องค์นี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู่คณะทั้งพระเนนและประชาชนจำนวนมากในวาระต่อไปท่านจึงเตือนไว้เพื่อท่านอาจารย์องค์นี้จะได้ตระหนักในข้อวัดต่างๆต่อไปด้วยความเข้มแข็งเพื่อถ่ายทอดแก่บรรดาประชาชนพระเนนที่มาอาศัยพึ่งร่มเงาจะได้ของดีไปประดับตัวดังองค์ท่านอาจารย์มั่นเคยพาหมู่คณะดำเนินมาแล้วท่านว่าการวางบริขารเช่นบาตรกาน้ำสบงจีวรหรือบริขารอื่นๆที่ใช้ในสำนักต้องวางหรือเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นผ้าเช็ดเท้าเป็นต้นถ้าเห็นไม่สะอาดควรแก่การใช้สอยต้องเก็บไปซักฟอกให้สะอาดจึงนำมาใช้อีกหลังจากใช้แล้วต้องพับเก็บไว้เป็นที่เป็นฐานไม่ทิ้งระเกะระกะถ้าวันใดเกิดเผลอขึ้นมาเพราะธุระอย่างอื่นมาแทรกพอตกกลางคืนเวลาทำสมาธิภาวนาจะปรากฏเห็นท่านอาจารย์มั่นมาเตือนและแสดงธรรมให้ฟังจนได้ท่านพักอยู่ถ้ำดังกล่าวในพรรษานั้นเพียงองค์เดียวกลางคืนจะปรากฏท่านอาจารย์มั่นมาเยี่ยมเสมอโดยทางมิตรภาวนาแม้กลางวันเงียบๆ เวลานั่งภาวนาในบางวันยังเห็นท่านมาเยี่ยมเช่นเดียวกับกลางคืนท่านว่าท่านสนุกเรียนถามปัญหาต่างๆกับท่านจนเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งเพราะท่านอธิบายแก้ปัญหาได้คล่องแคล่วว่องไวมากและได้ความชัดเจนหายสงสัยทุกๆข้อไปปัญหาบางอย่างเพียงแต่รำพึงสงสัยตามลำพังโดยไม่ได้นึกถึงท่านเลยพอตกกลางคืนเข้าที่ภาวนาท่านก็มาอธิบายให้ฟังเสียแล้วโดยยกข้อที่เราสงสัยขึ้นอธิบายให้เราฟังเรากลับได้เรียนท่านไว้แล้วท่านว่าแปลกและอัศจรรย์มากแต่พูดให้ใครฟังไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าเป็นกรรมฐานบ้าแต่ทำเครื่องแก้กิเลสชนิดต่างๆโดยมากย่อมเกิดจากทางสมาธิภาวนาโดยลำพังและเกิดทางนิมิตมีท่านอาจารย์มากเป็นต้นมาเตือนให้อุบายและแสดงคำสั่งสอนโดยสม่ำเสมออันเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้คิดอ่านไตรตรองมิให้ประมาทท่านว่าพรรษาที่จำอยู่ในถ้ำแห่งดงหนาป่าเปลี่ยวนี้ทำให้เกิดอุบายต่างๆที่แสดงขึ้นทั้งภายในภายนอกมากมายตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนผีที่ทั้งหลายอยู่มากเป็นผู้มีราตรีเดียวด้วยความรื่นเริงอยู่กับธรรมในอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยธรรมปิติระหว่างสันติธรรมที่มีเป็นฐานเดิมประจำความบริสุทธิ์และธรรมประเภทต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับใจแล้วแสดงความหมายไปในแง่ต่างๆกันทำให้กายและจิตชุ่มชื่นรื่นเริงเหมือนต้นไม้ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยปุ๋ยและน้ำมีอากาศเป็นที่เหมาะสมคอยชโลมให้ลำต้นกิ่งก้านสาขาดอกใบของมันสดชื่นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นท่านว่าคนเราเมื่อจิตมีราตรีเดียวกับธรรมความสงบร่มเย็นไม่ว้าวุ่นคนมัวโม่สมกับสิ่งใดแล้วก็มีความสุขอยู่ในโลกแห่งขันเรานี่เองไม่จำต้องดิ้นรนหาความสุขในที่อื่นพบอื่นซึ่งเป็นการวาดภาพของตัวเองให้เกิดความทะเยอทะยานเสริมตัณหาสมุทัยอันเป็นเชื้อแห่งทุกข์เข้ามาเผาลนตัวเองให้เกิดความทุกข์ลำบากไปเปล่าๆเพราะความสุขที่รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่กับใจนั้นเป็นความสุขที่พอกับตัวแล้วโลกนี้ทั้งโลกและโลกอื่นๆไม่มีประมาณในสงสารเรากลับไม่มีอยู่สิ่งที่มีและเด่นชัดประจักษ์ก็คือใจกับธรรมที่ปรากฏครอบโลกธาตุไม่มีขอบเขตเหตุผลพอจะนำมาเทียบมาวัดได้เพราะจิตกับอัจฉริยธรรมที่ครองกันอยู่ไม่ใช่สมมติจึงไม่เป็นฐานะจะนำมาเทียบกันพอออกพรรษาแล้วคณะศรัทธาญาติโยมที่เคยอุปถากรักษาท่านก็พากันไปอาราธนานิมนต์ท่านลงมาและอาราธนาท่านให้โปรดเมตตาสั่งสอนตามหมู่บ้านแถบอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านจำต้องลงมาทั้งที่อาลัยเสียดายสถานที่แห่งนั้นไม่คิดจะจากไปไหนง่ายๆเมื่อลงมาอบรมสั่งสอนชาวบ้านพอสมควรแล้วได้โอกาสท่านก็ออกเที่ยวทุดงกรรมฐานไปตามอัธยาศัยโดยข้ามไปทางฝั่งแม่น้ำโขงของประเทศลาวบ้างข้ามมาฝั่งไทยเราบ้างแล้วเที่ยวบำเพ็ญอยู่แถบอำเภอบึงกาฬอำเภอพลวิสัยซึ่งมีป่ามีเขามากที่นั้นเรียกว่าดงหม้อทองและมีทำเลดีเหมาะกับการบำเพ็ญอยู่หลายแห่งมีหมู่บ้านที่ไปตั้งมาอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนเขาอาราธนาท่านให้อยู่จำพรรษาเพื่อโปรดเขาซึ่งเป็นสถานที่สบกับอัธยาศัยท่านจึงตกลงจำพรรษาที่นั่นตอนท่านพักบำเพ็ญธรรมอยู่ในภูเขาเขตอำเภอโพนพิสัยนั้นท่านว่าท่านเพลิดเพลินรื่นเริงไปกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆด้วยความเมตตาเขามากมีไก่ป่าไก่ฟ้านกนานาชนิดมีนกเงือกนกยูงเป็นต้นและเม่นอีเห็นอีเก้งหมูกวางลิงข้างบางชนีหมาป่าเสือโคร่งเสือดาวช้างกระทิงวัวแดงซึ่งแต่ละชนิดมีมากมายผิดกับที่ทั้งหลายเที่ยวมาเป็นฝูงๆของโขลงทั้งกลางวันกลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านั้นส่งเสียงร้องลั่นสนั่นป่าตามวาระของเขาอยู่เสมอบางวันเวลาออกไปบิณฑบาตก็ยังพบเสือโคร่งใหญ่เดินฉากหน้าทันไฟอย่างสวยงามน่าดูโดยไม่ห่างไกลท่านเลยด้วยความองอาจและสง่าผ่าเผยตามนิสัยของมันท่านว่าขณะที่มันเดินฉากหน้าทันไปซึ่งเป็นที่โล่งพอสมควรดูการก้าวเดินของมันรู้สึกสวยงามมากขณะที่พบกันทีแรกมันชำเลืองดูท่านนิดเดียวก็เดินต่อไปโดยไม่มองกลับมาดูท่านอีกเลยดูลักษณะท่าทางมันก็ไม่กลัวท่านนักแต่อาจระวังตัวอยู่ภายในตามนิสัยของสัตว์ที่มีนิสัยดีและมีความระวังตัวไม่ค่อยพลั้งเผลอให้กับอะไรง่ายๆเฉพาะท่านเองก็ไม่นึกกลัวมันเพราะเคยได้เห็นมันมาบ้างและเคยได้ยินเสียงมันอยู่เสมอจนชินชาไปซะแล้วเวลาพักอยู่ในที่ต่างๆเรื่อยมาซึ่งโดยมากมักมีสัตว์พันธุ์นี้ประจำอยู่เสมอในที่บำเพ็ญนั้นๆจึงไม่นึกกลัวคืนวันหนึ่ง ท่านกำลังนั่งอบรมกรรมฐานแก่พระที่จำพรรษาด้วยกันราว 3-4 องค์ท่านว่าได้ยินเสียงนักเลงโต3ตัวลายพาดกลอนดังกระหึ่มกระหึ่มขึ้นข้างๆบริเวณที่พักแห่งละตัวจากนั้นก็ได้ยินเสียงคำรามขู่เข็นกันบ้างเสียงกัดกันบ้างแล้วก็เงียบหายไปเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงขู่เข็นและกัดกันขึ้นอีกข้างๆที่พักนั่นแหละทีแรกได้ยินเสียงมันเล่นและกัดกันอยู่ข้างนอกบริเวณที่พักนึกว่าจะพากันหนีไปที่อื่นหายเงียบไปแล้วเพราะเสียงสงบเงียบไปพักหนึ่งแต่ที่ไหนได้จากการหายเงียบไปได้พักหนึ่งเท่านั้นประมาณ3ทุ่มก็ชักชวนกันเข้ามาอยู่ใต้ถุนบรรณศาลาเล็กๆที่พระกำลังนั่งสมาธิฟังการอบรมธรรมอยู่ซึ่งสูงประมาณเมตรกว่านิดหน่อยเท่านั้นและส่งเสียงกระหึ่มคำรามและกัดกันอยู่ใต้ถุนศาลาเล็กๆนั้นจนท่านต้องตะโกนบอกว่าเฮ้ยสามสหายอย่าพากันส่งเสียงอื้ออึงนักสิพระท่านกำลังเทศและฟังธรรมกันเดี๋ยวเป็นบาปตกนรกหลุมฉิบหายกันหมดน่าจะว่าไม่บอกเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่เอตโรโพเฮกันนี่นาจงพากันไปเที่ยวร้องครางที่อื่นที่นี่เป็นวัดของพระที่ท่านชอบความสงบไม่เหมือนพวกแกไปเสียพากันไปร้องที่อื่นตามสบายไม่มีใครไปยุ่งกับพวกแกหรอกที่นี่เป็นที่พระท่านอยู่บำเพ็ญธรรมท่านจึงห้ามไม่ให้พวกแกส่งเสียงอื้ออึงนะพอได้ยินเสียงพระท่านร้องบอกก็พากันสงบอารมณ์ไปพักหนึ่งแต่ยังพอได้ยินเสียงเกี่ยวพาราศีกันซุบซิบหูอีเบาๆอยู่ใต้ถุนศาลาอันเป็นลักษณะบอกกันว่าพวกเราอย่าส่งเสียงดังกันนักสิพระท่านรำคาญและร้องบอกมานั่นไงล่ะทำเสียงเบาๆหน่อยเถอะเพื่อนเดี๋ยวเป็นบาปขี้กลากขึ้นหัวเบาไปพักหนึ่งต่อไปก็มีเสียงครวญครางขู่เข็นและกัดกันขึ้นอีกไม่ยอมหนีไปที่อื่นตามคำท่านบอกและพากันเหมาใต้ถุนบรรณศาลาเป็นที่เล่นสนุกกันตั้งแต่หัวค่ำจนสองยามคือหกทุ่มจึงพากันหนีไปพระนั่งทำสมาธิภาวนากันบนศาลาหลังจากฟังการอบรมธรรมแล้วเสือโคร่งใหญ่สามตัวก็ส่งเสียงขู่เข็นคำรามและกัดกันอยู่ใต้ถุนศาลาจนถึงหกทุ่มจึงเลิกจากกันไปพระก็ลงไปที่พักของตนเสือก็เข้าป่าไปคืนนั้นเป็นความประหลาดเป็นพิเศษนับแต่เที่ยวทุดงกรรมฐานมาหลายปีและเคยเที่ยวไปสถานที่ต่างๆหลายแห่งหนตำบลหมู่บ้านและป่าเขาต่างๆแต่ไม่เคยมีสัตว์เสือมาตีสนิทมิตรรักกับพระราวกับเคยเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้ฝากเป็นฝากตายกันมานานเพิ่งมาพบในคืนวันนั้นเองตามปกติเสือเป็นสัตว์กลัวคนตามสัญชาตญาณแม้จะเป็นสัตว์ที่มีอำนาจทำให้คนขยาดคลั่นคล้ามอยู่บ้างกว่าสัตว์อื่นๆแต่เสือย่อมกลัวและหลบซ่อนคนมากกว่าคนจะกลัวเสือและหาที่หลบซ่อนแต่เสือสามตัวนี้นอกจากไม่กลัวคนแล้วยังพากันมาแอบยึดเอาใต้ถุนศาลาหลังเล็กที่พระยังชุมนุมกันอยู่ข้างบนเป็นที่เล่นสนุกโดยไม่คิดกลัวพระซึ่งเป็นคนเหมือนมนุษย์ทั้งหลายเลยจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สัตว์ไม่เคยรู้เรื่องกับศีลธรรมเหมือนมนุษย์ทั้งหลายแต่กิริยาที่เขามาตีสนิทสนมกับพระนั้นราวกับเขาก็เป็นผู้หนึ่งที่ทราบศีลธรรมดีและปฏิบัติศีลธรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายด้วยจึงไม่แสดงท่าทางให้พระท่านกลัวนอกจากเขาแสดงต่อพวกเขาเองซึ่งก็ทราบกิริยาท่าทางของกันและกันอยู่แล้วท่านว่าฟังท่านเหล่าแล้วขนลุกกลัวบ้าอยู่คนเดียวทั้งที่เรื่องก็ผ่านไปนานแล้วเรื่องของคนไม่เป็นท่าก็เป็นอย่างนี้เองแม้ท่านแสดงเรื่องต่างๆอันเป็นคติธรรมให้ฟังก็ตามแต่คนไม่เป็นท่าย่อมมายอมฟังเพื่อยึดเป็นคติได้เลยแต่จะดันไปเฉพาะเส้นทางสายไม่เป็นท่าของตนนั่นแหละดังผู้เขียนแสดงความกลัวที่น่าอับอายต่อหน้าท่านในเวลาฟังคำบอกเล่านั่นแหละนอกจากนั้นยังมาประกาศขายความขี้คลาดของตัวในหนังสือให้ท่านผู้อ่านหัวเราะเขาอีกซึ่งนับว่าเลวพอใช้อ่านแล้วกรุณาระวังอย่าให้เรื่องทำนองนี้แทรกสิงเข้าไปสู่จิตใจได้จะกลายเป็นคนขี้ขลาดไม่เป็นท่าไปอีกหลายคนท่านเล่าว่าคืนวันนั้นพระที่นั่งฟังการอบรมและทำสมาธิภาวนาต่อไปหลังจากการอบรมแล้วต่างมีความตื่นเต้นตกใจและตาตั้งหูกางไปตามๆกันที่ได้ยินอาจารย์ใหญ่ทั้ง3ตัวมาให้การอบรมช่วยท่านอาจารย์อยู่ที่ใต้ถุนในลักษณะแข็งฤทธิ์เจือกับความสนุกของเขาทำเอาพระนั่งภาวนากลัวตัวแข็งไปตามๆกันจิตไม่อาจส่งไปนอกลู่นอกทางได้เพราะกลัวอาจารย์ใหญ่ทั้ง3จะพากันโดดขึ้นมาให้โอวาทบนศาลาเล็กด้วยท่าทางต่างๆ แต่ก็ดีและน่าชมสัตว์สามตัวที่ไม่แสดงโลดโผนเกินกว่าเหตุอุตริโดดขึ้นบนศาลาในเวลานั้นยังรู้จักฐานะของตัวของท่านบ้านไม่ก้าวกายหน้าที่อันควรแก่ภาวะของตนแสดงเพียงเบาๆพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิกรากันไปนับแต่วันนั้นผ่านไปแล้วก็ไม่เห็นเขากลับมาอีกเลยส่วนสถานที่และบริเวณที่พระอาศัยอยู่นั้นก็คือทำเลเที่ยวของสัตว์จำพวกนี้และสัตว์อื่นๆเราดีๆนี่เองไม่เว้นแต่ละคืนต้องมีจำพวกใดจำพวกหนึ่งเข้ามาจนได้เพราะที่นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทุกจำพวกเนื่องจากป่าและเขาแถบนั้นกว้างขวางมากคนเดินผ่านเป็นวันๆก็ไม่พ้นสัตว์ชนิดต่างๆดังที่เขียนผ่านมาจึงมีมากพวกช้างเป็นโขลงหมูป่าเป็นฝูงๆซึ่งแต่ละโขลงละฝูงมีจำนวนมากมายและไม่สู้จะกลัวผู้คนมากนักปีท่านจำพรรษาที่นั่นอุบายต่างๆเกิดขึ้นโดยสม่ำเสมอและต้องคอยเตือนพระเสมอไม่ให้ประมาทในการรักษาทุดงควัตเพราะอยู่ในท่ามกลางสิ่งที่ควรระวังหลายอย่างต่างๆกันโดยอาศัยทุดงควัตเป็นเส้นชีวิตจิตใจมีธรรมวินัยเป็นที่ฝากเป็นฝากตายใจจึงอยู่เป็นสุขไม่หวาดเสียวสะดุ้งกลัวต่างๆการขบฉันก็น้อยเพียงเยียวยาธาตุขันไปวันๆเท่านั้นเพราะศรัทธาญาติโยมมีน้อยและเป็นบ้านเพิ่งสร้างใหม่มีไม่กี่หลังคาเรือนยังไม่เป็นหลักฐานมั่นคงและเป็นความมุ่งหมายของท่านผู้หนักแน่นในธรรมจะพึงฝึกฝนอดทนเพื่อทำความอยู่สบายทางภายในจึงไม่กังวลกับที่อยู่อาศัยอาหารปิณฑบาตให้มากไปอันจะเป็นอุปสรรคต่อความเพียรยาแก้ไข้ก็ถือความอดทนต่อสู้ด้วยความเพียรทางสมาธิภาวนาโดยถือเอาสัตว์ป่าชนิดต่างๆเป็นเพื่อนและสักขีพยานว่าเขาก็มิได้เกิดมากับหยุกยาชนิดต่างๆและคลอดที่โรงพยาบาลมีหมอและนางพยาบาลคอยรักษาพดุงครรภ์แต่เขายังเป็นสัตว์ชนิดต่างๆสืบต่อกันมาได้เต็มป่าเต็มเขาโดยไม่แสดงความโศกเศร้าเสียใจว่าตนขาดการบำรุงรักษาด้วยหมอด้วยยาและนางพยาบาลตลอดเครื่องบำรุงต่างๆส่วนพระเป็นมนุษยชาติและเป็นสักยบุตรพุทธชาติศาสดาองค์ลือพระนามสะเทือนทั่วไตรภพว่าเป็นผู้ทรงเรียนจบคัมภีร์ไตรภูมิด้วยพระขันติวิริยะพระปัญญาปรีชาสามารถในทุกทางไม่มีคำว่าจนตรอกอ่อนแอท้อถอยแต่พระเราจะมาถอยหลังหลังน้ำตาเพราะความทุกข์ลำบากเพียงการเจ็บไข้เด็บป่วยอันเป็นของธรรมดาแห่งขันเท่านี้ก็ต้องเป็นผู้ขาดทุนล่มจมจะนำตนและศาสนาไปไม่ตลอดนอกจากต้องเป็นผู้อาถรรพ์อดทนต่อสภาพความมีความเป็นความสัมผัสทั้งหลายด้วยสติปัญญาอย่างทราบไปตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้นไม่มีทางเพื่อเอาตัวรอดหวังจอดในที่ปลอดภัยได้จิตเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกย่อมมีความรื่นเริงในธรรมพอใจประคองตนไปตามวิถีแห่งมรรคและผลไม่มีการปลีกแวะไม่สร้างความอับจนไว้ทับถมตัวเองปฏิปทาก็สม่ำเสมอไม่ท้อถอยน้อยใจว่าตนขาที่พึ่งทั้งภายนอกภายในมีใจกับธรรมเป็นเครื่องชโลมหล่อเลี้ยงให้เกิดความอบอุ่นเย็นใจอยู่ที่ใดไปที่ใดก็เป็นสุขโตแบบลูกศิษย์ตถาคตไม่แสดงความอดอยากขาดแคลนในทางใจพระธุดงค์กรรมฐานที่มุ่งต่อธรรมท่านไปและอยู่โดยอาการอย่างนี้ท่านจึงอยู่ได้ไปได้ยอมอดยอมทนความลำบากหิวโหยได้อย่างสบายหายห่วงกับสิ่งทั้งปวงมีธรรมเป็นอารมณ์ของใจเรื่องสัตว์ต่างๆที่ชอบมาอาศัยกับพระท่านผู้อ่านกรุณาคิดว่าจะเป็นความจริงได้เพียงไรบ้างแต่ก่อนคิดเรื่องสัตว์ป่ากรุณาคิดเรื่องสัตว์บ้านก่อนที่ชอบเข้าไปอาศัยท่านผู้มีเมตตาจิตและเข้าไปอาศัยวัดพออยู่รอดปลอดภัยไปในวันหนึ่งวันหนึ่งสุนัขและนกเป็นต้นที่ชอบเข้าไปอาศัยวัดบางวัดจนแทบไม่มีที่และต้นไม้ให้สัตว์เหล่านี้อาศัยเพราะมีมามากด้วยกันอันดับต่อไปค่อยคิดไปถึงสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่มักเข้าไปเที่ยวป่วนเปี้ยนและอาศัยอยู่ตามสถานที่และวัดที่พระธุดงค์ท่านพักอยู่ดังที่เขียนผ่านมามากพอดูทั้งประวัติท่านอาจารย์มั่นและปฏิปทาพระธุดงค์สายของท่านอาจารย์มั่นซึ่งมีเรื่องสัตว์มาอาศัยพระแฝงมาเสมอๆตามประสบการณ์ที่ได้รับทราบมาเป็นความจริงจึงเป็นเรื่องน่าคิดในแง่ธรรมอันเป็นหลักธรรมชาติให้ความร่มเย็นและเป็นธรรมแก่สัตว์โลกทุกชาติทุกภาษาโดยที่สัตว์ทุกๆจำพวกไม่จำเป็นต้องทราบว่าธรรมคืออะไรก็ตาม แต่สิ่งที่แสดงออกให้สัตว์ยินดีรับกันทั่วโลกไม่มีใครรังเกียจนั้นคือธรรมโดยธรรมชาติธรรมนั้นแสดงอาการความสงบสุขความร่มเย็นความไว้วางใจความมีแก่ใจความเมตตาความเอ็นดูสงสารความมาเถิดอยู่เถิดไม่เป็นภัยแน่นอนเป็นต้นการแสดงออกแห่งกระแสธรรมเพียงเท่านี้สัตว์ทุกจำพวกชอบและยอมรับกันทันทีโดยไม่ต้องมีโรงเรียนไว้สอนเขาเลยเพราะจิตใจกับกระแสธรรมเป็นของคู่ควรกันยิ่งกว่าอำนาจราชศักดิ์ใดๆซึ่งเป็นสิ่งปรุงแต่งและเสริมกันขึ้นย่อมสลายไปตามเหตุการณ์ไม่แน่นอนดังนั้นสัตว์แม้จะไม่เคยทราบว่าธรรมคืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่ชอบและยอมรับโดยธรรมชาติสัตว์ย่อมแสวงหาเองดังสุนัขเข้าไปอาศัยวัดสัตว์ป่าเข้าไปอาศัยพระธุดงค์เพราะธรรมคือความเย็นความไว้วางใจเป็นต้นที่สัตว์เข้าใจว่ามีอยู่ในที่นั้นจึงเสาะแสวงหาไปตามประสาแม้แต่ผู้ไม่เคยสนใจกับธรรมเลยยังรู้จักสถานที่ที่ไม่มีภัยและชอบไปเที่ยวสนุกเฮฮาในที่เช่นนั้นแต่โบราณกาลมาถึงปัจจุบันเพราะไปทำที่อื่นไม่ปลอดภัยเหมือนที่เช่นนั้นเพียงเท่านี้ก็พอทราบเลยว่าธรรมและสถานที่ผู้บำเพ็ญธรรมเป็นที่ไว้ใจแก่สัตว์และมนุษย์ทั่วไปจึงไม่ค่อยระแวงระวังกันและบางรายบางพวกไม่ระวังเสียจนปล่อยตัวเลยเถิดโดยไม่คิดถึงหัวใจมนุษย์ด้วยกันและพระศาสนาซึ่งเป็นสมบัติของประเทศบางเลยแม้ผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็ย่อมทราบความดีความชั่วคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วได้เช่นมนุษย์ทั่วไปจึงควรคิดและเห็นใจผู้อื่นที่รักสงวนสมบัติของตนบ้างไม่ปล่อย 100% ไปเสียทีเดียวในที่ทุกสถานยังจะพอมีเขตแดนแห่งมนุษย์และสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยคนละวรรคละตอนบ้างไม่คละเคล้ากันไปเสียหมดจนไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นใครเพราะอะไรๆก็แบบเดียวกันเสียสิ้นท่านอาจารย์องค์นี้ชอบเที่ยวหาที่วิเวกและเปลี่ยนที่ทำความเพียรอยู่เสมอปกติก็ชอบเที่ยวทุดงไปตามป่าตามเขาอยู่แล้วแล้วยังชอบเที่ยวเปลี่ยนที่ทำความเพียรอยู่เรื่อยๆเช่นไปพักอยู่ที่นั่นเป็นปกติแล้วแต่เวลาเช้าไปทำความเพียรอยู่ที่หนึ่งตอนบ่ายๆหรือเย็นก็เปลี่ยนไปทำอีกแห่งหนึ่งกลางคืนก็เที่ยวไปทำความเพียรอยู่อีกแห่งหนึ่งในแถบที่ท่านพักอยู่นั่นแหละเปลี่ยนทิศทางบ้างไปใกล้บ้างไกลบ้างไปอยู่ในถ้ำอื่นจากถ้ำเดิมบ้างขึ้นไปอยู่บนหลังเขาบ้างตามหินดานบ้างดึกๆจึงกลับที่พักท่านให้เหตุผลสำหรับนิสัยท่านว่าเวลากำลังชุลมุนวุ่นวายกับการแก้กิเลสการเปลี่ยนอุบายต่างๆเช่นนั้นปัญญามักเกิดขึ้นเสมอกิเลสตั้งตัวไม่ติดเพราะถูกอุบายของสติปัญญาตีต้อนในท่าต่างๆให้หลุดลอยไปเป็นพักๆถ้าอยู่ในที่แห่งเดียวทำให้ชินต่อสถานที่แต่กิเลสไม่ได้ชินกับเรามันสั่งสมตัวขึ้นเสมอไม่ว่าเราจะชินกับอะไรหรือไม่ก็ตามเราจำต้องพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงอุบายและสถานที่อยู่เสมอเพื่อทันกับกลมารยาของกิเลสที่ปักหลักสั่งสมตัวเองและต่อสู้กับเราไม่มีเวลาพักผ่อนตัวตลอดเวลาถ้าเว้นบ้างก็เพียงเวลาหลับสนิทเท่านั้นนอกนั้นเป็นเวลาทำงานของมันเสียสิ้นดังนั้นการทำความเพียรจะลดหย่อนอ่อนข้อและผัดเพี้ยนเลื่อนเวลาอยู่จึงทำให้กิเลสตัวขยันหัวเราะเอาการเปลี่ยนสถานที่และอุบายอยู่เสมอจึงพอมองเห็นความแพ้ความชนะกับกิเลสบ้างไม่ปล่อยให้มันรับเหมาเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวดังนี้เหตุผลของท่านก็น่าฟังและเป็นคติได้ดีสำหรับผู้ไม่นอนใจให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายเอาทุกๆกรณีที่จิตไหวตัว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่

103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันhluangta.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ถวายน้ำจะเป็นถวายน้ำก็เป็น
2: ถวายยาเหรอ
3: น้ำส
2: ี
3: ที
2: ่
3: เอามาทำแล
2: ้วคุณสาธุญาติเจริญเรากัดนะเอาส่วนสกัดของบัวปูแสนเจริญขอน้อมถวายน้ำสิงขวดเล็กจำนวน1,050โหลรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

0: 63,000 บาทเพื่อทำน้ำพุทธมนต์ในวันประชาข้าวเปลือกมันเป็นบ้าแล้วพวกนี้อะน้องเดียวคอเสื้อว่ามัดคอลงตาแล้วให้ทำน้ำพุทธมนต์เราจะเสกคือนั่นแหละห้วยนั่นใช่ไหมพากันลงโดดเลยนะเราจะเลิกเสกวันนี้ไปละต้องคืนต้องอยู่ก็ลงเลยนะมันเป็นบ้าพวกนี้อะมีแค่เป่าแล้วก็เลยมันโยนลงน้ำดึกๆลงน้ำมันนี่ขังดีจังดึกเอาจังดึกๆละน้ำมันเราขังดี
1: ไ
0: ป
1: มาด
0: ิฮะ
1: ลงไปด
0: ึ
1: ก
0: ๆ
1: ไปมาดิ
0: เห็นไหมครับคุณจำมนต์จำคนภายนอกไม่รู้นะภายในฉันรู้กันนะอย่างท่านพ่อรีพลังจิตของท่านแรงอยู่ท่านทำก็รู้พลังจิตนุ่มนวลพลังจิตซ่าออกจากนุ่มนวลนี้อย่างแรงมีพลังจิตต่างกันนะอย่างท่านพ่อรีนี่พอเวลาทำน้ำพุทธมนต์ท่านทำได้ไหมจะใส่พวกนั่นพลังจิตของท่านพร้อมนะนั่นพุ่งอะไรนั่นใครไม่รู้เรื่องนะเราไปนั่งดูอยู่แต่ส่วนมากท่านมักจะมองมาหาเราเสมอนะท่านคงจะเห็นว่าระวังตัวนี้จะคงว่างนั่นเองนะอย่างอยู่วัดคลองกุ้งวัดคลองกุ้งจันทบุรีอันนี้ก็ขบขันดีตอนนั้นเราไปจำพรรษาที่สถานีทดลองเพราะพี่สาวอาจารย์เชี่ยนี่แหละเขาถวายที่เป็นวัดเขาอยากจะถวายกรรมฐานวัดให้กรรมฐานพอดีอาจารย์เชี่ยตอนนั้นเราพักอยู่ที่ยางละหงอาโยมแม่มาพักอยู่ที่นั่นไปจากที่นี่ก็ไปจันไปพักอยู่ยานของอาจารย์เจี๊ยบไปเลยไปตามไปนิมนต์เรามาดูเขาอยากถวายที่26ไร่เบื้องต้นอยู่26ไร่มันต่อมาเขาซื้อขยายต่อไปนั่นแหละซื้อมาที่ไรเนี่ยพูดเรื่องอะไรต่อกันเลยลืมแล้ว
1: ท่านพลีค่ะทำน้ำมนต์พูดชื่อพลังจ
0: ิ
1: ต
0: อาจารย์ชื่อว่า
1: ท่านพลีกุ้ง
0: โอ้แล้วไปคลองกุ้งแล้วเราจำสถานที่นั่นนะพวกวันเสาร์อาทิตย์มีพวกตลาดเข้าไปฟังเทศเราที่ชาอยู่ทดลองจันทร์รีก็อยู่ที่วัดคลองกุ้งแต่ถูกสมเด็จมหาวีระวงศ์วัดบรมวาสนิมนต์ให้มาหาบ่อยๆท่านจึงไปมามานี่พอดีท่านกลับไปจากกรุงเทพไปที่วัดอันนั้นอ่ะที่วัดของกุ้งไปเขาก็มาโม้ท่านฟังอะไรที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะแล้วท่านพ่อว่างั้นนะนี่ได้พระดีมาแล้วนะพระดีที่ไหนนะว่างั้นแท้นี้เป็นน้ำไหลไปเลยว่างั้นนะได้พระดีมาแล้วแล้วท่านข้างภาคทานีทดลองชื่อท่านอาจารย์มหาบัวหลวงพอเวลาท่านตอบเขาไม่ทราบว่าเรากับท่านคุ้นกันมาแต่เมื่อไรเขาไม่รู้เขาก็ไปโม้ท่านจังสิท่านจังแล้วมันต้องอย่างนั้นสิท่านนั่นพอคุ้นกันมาแต่เมื่อไรแล้วถึงมาบอกว่าได้นักเทศน์มาแท้ที่ร้านนี้ก็เราแม้แท้ที่น้ำไหลเลยว่างั้นนะเวลาท่านตอบต้องอย่างนั้นสิพวกเราก็ท่านคุ้นกันมาเท่าไรพวกนั้นเขาไม่รู้เขาไม่โม้ท่านฟังที่เวลาท่านตอบต้องอย่างนั้นสิแต่คบกันดีท่านจะจำเรื่องดูแต่เราหรอกมันเช่นของกูคิดว่าตัวสำคัญมันตัวก็เอาไปเรื่อยนี่เขาท่านจารีเขาเล่นอะไรคนอื่นเขากลัวท่านดังนั้นอ่ะเป็นเหมือนกับเสือโค้งตัวนึงแล้วก็ท่านมันเส้นเองเกินมาตั้งเท่าไหร่เขาไม่รู้

0: วันท่านถึงจะตอบว่าต้องอย่างนั้นสิท่านว่าท่านพ่อเนี่ยท่านทำน้ำมนต์พั่วเลยพั่วกระแสจิตของท่านแรงอยู่ท่านทำกระแสจิตนุ่มนวลมีกระแสจิตแรงมีอย่างท่านพระฤาษีนี่กระแสจิตของท่านแรงเวลาท่านทำน้ำมนต์ใส่พั่วพั่วพั่วนี่กระแสจิตไปพร้อมแล้วนั่นแหละพั่วพั่วนั่นกระแสจิตไปแล้วนะกระแสจิตไปแรงท่านทำอย่างนั้นนะจะไปวัดอโศการามส่วนมากท่านไม่อยากให้เราไปไหนล่ะไปวัดอโศการามท่านพักอยู่วัดอโศการามก็ท่านตั้งวัดที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นที่ไหนท่านไม่อยากให้ไปไหนง่ายๆล่ะมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบนั่นล่ะกับเราสนิทกันอย่างลึกลับนะคนภายนอกไม่รู้ล่ะสนิทกันอย่างลึกลับในงานนี้ท่านยิ่งในงานนี้ไม่ให้ไปไหนนะพอมองเห็นนะมหาบัวไปไหนไม่ได้นะงานยังไม่เสร็จนะผ่านไปเท่านั้นนะขู่แล้วเราก็เฉยเป็นอย่างนั้นล่ะท่านกับเราสนิทกันอย่างลึกๆมีกระแสจิตของท่านแรงยกคนนั้นขึ้นได้ทั้งคนเลยนะอ้าวขึ้นได้จริงเนี่ยท่านกำหนดจิตยกขึ้นเลยขึ้นให้ลงให้ขึ้นได้นั่นแหละกระแสจิตแรงยกคนทั้งคนเอาขึ้นเลยพอท่านปล่อยก็ลงเป็นอย่างนั้นแล้วท่านจารีกับเรานี่โอ้ยสนิทกันมากนะสนิทกันจริงๆอ่ะจะมีงานแล้วท่านไม่ให้เราไปไหนง่ายๆล่ะท่านให้เราช่วยงานของท่านไม่ให้ไปไหนล่ะอยู่นั่นแหละมีอะไรก็ท่านละคอยใช้เราให้ทำงานอะไรๆก็ดีนี่มันอะไรต่ออะไรเดี๋ยวโอ้ร้อนแสงเจริญน้องบัวลำพูถวายโอ้ขวดเล็กจำนวนขอน้อมถวายน้ำสิงห์ขวดเล็กจำนวน 1,050 โหลขวดเล็กเป็นขวดขนาดไหน
1: ขวดนี้เจ้าค่ะ
0: เหลือ
1: ขวดนี้หลวงตาฉันน้ำนะ
0: เหลือเนี่ย 1,050 โหลรวมเงินทั้งสิ้น 63,000 บาทเพื่อทำน้ำพุทธมนต์ในวันไปปัทไทยเข้าเปลือกเห็นว่าเราก็ฟังไปง่ายนะเราเป่าน้ำในลำคลองทีเดียวพูดเลยไปถ้าอยากโดดลงก็ลงเพราะใหญ่แม่ยิ่งหนาวยิ่งดีน้ำมนต์เรายิ่งขลังดีหนาวบอกกันนะให้ประกาศท่านทำน้ำมนต์แล้วที่ห้วยมาแข้งเข้าใจไหมใครต้องการเอาดึกๆเลยยิ่งขลังดีเข้าใจให้ไปลงน้ำมนต์ท่านตอนดึกๆกันแล้วน้ำมนต์ท่านจะดึกโอ้จะตะขังตอนดึกบอก
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: พระกรรมฐานท่านทำหน้าที่ของท่านอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเรื่องพิธีรีตองจึงไม่ค่อยมีเวลามีลูกศิษย์ลูกหาจะลาท่านอาจารย์มั่นออกเที่ยวบางทีจวนมาคะหรือสาขาอย่างนี้ท่านบอกว่าไปทำเถอะทำอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ปฏิบัติตัวเองให้ดีนั่นแหละคือเป็นผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าระลึกรู้ด้วยการระมัดระวังรักษาตัวให้ดีนั่นแหละคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านปฏิบัติดีอย่างไรเราปฏิบัติดีอย่างนั้นนั่นแหละคือการบูชาพระสงฆ์ อยู่ที่ไหนให้มีถือเป็นความสำคัญในตัวเองอยู่เสมออย่าให้เสียเวลาอย่าเป็นโมฆะภิกษุอะไรท่านว่าการขาดสติเพียงอย่างเดียวเป็นเหตุให้ขาดหลายๆอย่างถ้ามีสติกับปัญญาอยู่ในตัวอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรคำว่าสติปัญญาในสถานที่นี้ท่านหมายถึงสติปัญญาเพื่อระงับดับกิเลสล้วนๆท่านไม่ได้หมายออกไปทางโลกท่านจึงพูดอย่างนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เข้าใจกันทันทีเวลาท่านแสดงทำในวันสำคัญเช่นนั้นเช่นแสดงมาฆบูชาในวันมาฆบูชาท่านก็ยกเอาพระอรหันต์ 1,250 องค์ขึ้นแสดงว่าท่านเหล่านี้มีเป็นพระอรหันต์ล้วนๆทำวิสุทธิอุโบสถคืออุโบสถอุโบสถในท่ามกลางแห่งท่านผู้บริสุทธิ์ล้นล้วนแต่พวกเรานี่มีแต่คนกิเลสหนาปัญญาหยาบล้นล้วนแข่งวิสุทธิอุโบสถของพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาไม่น่าละอายตัวบ้างเหรอนั่นท่านว่าท่านเอาหนักเหมือนกันถ้าละอายตัวก็ให้ทำความรู้สึกตัวอย่าประมาทอย่านอนใจสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเครื่องประกอบความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญอยู่ที่ไหนอย่าให้เผลอสติให้มีปัญญาเสมอเราอย่าสะทกสะท้านอย่าหวั่นไหวอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ไม่ถึงนอกไปจากกลัวจะเผลอสติกลัวจะไม่มีปัญญานี่แลคือเครื่องมือขุดค้นทำเพื่อความรู้แจ้งแจ้งตลอดในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือถอดถอนกิเลสออกให้หมดท่านเทศในวันมาฆบูชาท่านเทศอย่างนี้พวกเราเอาของไม่ดีมาแข่งท่านท่านดงอุโบสถมีพระแต่พระอรหันต์ล้วนๆ1,250องค์เราอยู่ด้วยกันนี่มีใครเป็นพระอรหันต์บ้างไหมมีแต่กองกิเลสเต็มสลาทันวันถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่มาเห็นเขาแล้วเป็นยังไงท่านพูดมีเรื่องขบขันแต่พระอรหันต์ท่านเดินมาที่นี่มาเห็นพวกเรามาเห็นกองกิเลสเต็มสลาที่ท่านจะว่ายังไงเพราะท่านเบื่อท่านเอื้อมระอาท่านเขาอยากขยงจะมากมายหวานไอ้พวกเรากอดกันอยู่กับกิเลสนอนจมอยู่กับกิเลสไม่เห็นมีความสะดุดใจอะไรเลยไม่มีความขยักขยงเก่งจริงพวกเราน่ะฟังดิเก่งในของไม่เป็นท่ากล้าในของไม่ดีนี่ว่าพระอาจารย์มั่นท่านพูดอยากให้บรรดาเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังโอวาทของท่านหูแหลมคมพูดแล้วสะเทือนถึงจิตสะเทือนถึงจิตก็คือสะเทือนตัวกิเลสนั่นเองทำให้สะดุดใจสลดสังเวชบางทีน้ำตาร่วงในขณะฟังท่านคือมันถึงใจขนาดนั้นท่านเทศด้วยอาจด้วยธรรมจริงๆท่านไม่มีโลกเข้ามาแฝงเลยแม้จะพูดเด็ดเดี่ยวดุด่าขนาดไหนก็ตามมีแต่เรื่องขับกิเลสทั้งนั้นท่านไม่นำมาเอานำโลกคือกิเลสมาใช้ในวงแห่งการแสดงธรรมนั้นเลยฟังแล้วจึงอัศจรรย์ธรรมะท่านแสดงที่แรกก็แผ่วเบาเสียงค่อยเร่งขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นเนื้อธรรมก็เข้มข้นขึ้นโดยลำดับนั่นและที่นี่มีแต่ธรรมล้วนๆเจ้าความเหน็ดความเหนื่อยมาจากที่ไหนแสดงไปที่ตรงไหนมีแต่เหตุแต่ผลมีแต่คติที่จะควรยึดได้ทั้งนั้นพระอรหันต์ 1,250 องค์ท่านเสด็จก็ท่านมาเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงเชื้อเชิญมา และเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาล้วนๆที่พระองค์ทรงบวชเองนะท่านพูดเหล่านี้แล้วท่านย้อนเข้ามาอีกนะหลายชั้นเนี่ยคนฉลาดนั่นท่านหมายถึงว่าเป็นเอหิภิกขุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชเองเราจะเองเป็นเอหิภิกขุในเราทำไมจะไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดนะบวชตัวเองเขาอีกที่นะท่านว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเขาที่นี่เอหินั้นท้าทายอยู่ท่านจงดูที่นี่ที่นี่เรื่องสัจธรรมมาอยู่ที่ไหนนอกจากตัวของท่านทุกข์กองอยู่ในตัวของท่านของเราทั้งหลายเองนะสมุทัยก็คือกองกิเลสตัวเราทั้งหมดก็คือกองกิเลสเต็มอยู่นี่จนน่ากลัวนะเมื่อไรจะผิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาต่อสู้กับกิเลสอันเป็นกองที่น่ากลัวนี้บ้างให้ระงับดับไปแล้วจะได้ดับกลิ่นเหม็นของกิเลสใช่บ้างนานนี่แหละเอหิภิกขุปสัมปทาบวชตัวเองนี่เป็นความบริสุทธิ์อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกบวชกันก็ดีคือพระพุทธเจ้าทรงบวชเป็นเอหิภิกขุให้ก็ดีพระสาวกบวชกันเองก็ดีก็เป็นการประกาศให้ทราบว่าตัวเป็นนักบวชเวลานี้มีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วแต่กิเลสไม่ยังไม่หลุดลอยไปสักตัวเช่นเดียวกันท่านว่าอยากจะให้กิเลสหลุดลอยไปต้องบวชตัวเองอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชพระองค์เองพระสาวกทั้งหลายก็บวชพระองค์เองจากพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วนั่นท่านย้อนเข้ามาน่าฟังใครถ้ายังไม่บวชตัวเองซะก่อนแล้วผ่านพ้นไปไม่ได้เอหิท่านแปลว่ายังไงนี่น่ะนี่น่ะเขาว่าอย่างนั้นดูที่นี่น่ะนี่น่ะท่านจงดูที่นี่น่ะประกาศท้าทายอยู่ทั้งวันทั้งคืนคือด้วยความจริงความจริงจึงเหมือนประกาศท้าทายมัจจุราชต่อสิ่งใดทั้งหมดเพราะเป็นความจริงท่านว่าดูเมื่อไรก็เห็นพิจารณาเมื่อไรก็รู้ถ้าพิจารณาท่านสอนน่าฟังความจริงก็อย่างท่านว่าต้องมาบวชตัวเองเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือฆราวาสต้องบวชตัวเองทั้งนั้นบทสุดท้ายบวชตัวเองตัดสิ่งที่เกี่ยวข้องภายในตัวเองให้หมดไปโดยลำดับก็กลายเป็นพระขึ้นมาเป็นพระโสดาเนี่ยเป็นพระสกิทาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานะจากการบวชตัวเองด้วยปฏิปทาข้อปฏิบัติหรือเรียกว่าด้วยมรรคแปดเป็นพระขึ้นมาด้วยนี้เห็นนี้อันนั้นเป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบและเป็นเครื่องเตือนให้ตัวเองทราบเฉยๆว่าได้บวชแล้วเพื่อจะได้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มภูมิปล่อยภาระอะไรทั้งสิ้นบวชแล้วมานอนอยู่เฉยๆมันก็ไม่ผิดอะไรกับหมูน่ะฟังเลยผมผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็ไม่อดอยู่ในร้านตลาดพูดอยากที่ไหนถ้าว่าพิเศษด้วยผ้าเหลืองจริงๆแล้วร้านเจ๊กวิเศษไปหมดในร้านเจ๊กบรรดาร้านทั้งหลายที่มีผ้าเหลืองภาคคาสะพัดอยู่ที่นั่นแล้วพวกนั้นจะไม่มีกิเลสกันเลยแต่แล้วก็เป็นคนมีกิเลสด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นเครื่องประกาศท่านว่าน่าฟังต้องบวชตัวเองละเว้นคำว่าละเว้นอะไรเว้นสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่จิตใจของเราอารมณ์นั่นแหละเป็นข้าศึกคำว่าสมุทัยก็ไม่ใช่อารมณ์จะเป็นอะไรแสดงออกมาเป็นตัวอารมณ์ราคะตัณหาอะไรออกมาเป็นตัวอารมณ์ตัวสมุทัยแท้ก็คืออวิชชากิริยาที่แสดงออกมาก็ออกมาโดยทางอารมณ์ให้เกิดความรักใคร่ชอบใจเกลียดโกรธอะไรเหล่านี้เป็นอารมณ์ทั้งนั้นนี่แหละท่านเรียกว่าสมุทัยให้อีกชื่อหนึ่งว่าสมุทัยแดนที่เกิดแห่งทุกข์หรือแดนถิดทุกข์ ได้แก่ธรรมชาตินี้ไม่มีอันใดเป็นเครื่องผิดทุกข์ให้แก่สัตว์โลกได้นอกจากสมุทัยที่กิเลสนี้เท่านั้นแล้วจะดับสมุทัยนี้ด้วยอะไรก็ด้วยมรรคศีลสมาธิปัญญาไม่เปลี่ยนแปลงไปจากไหนไปเป็นอะไรอีกเครื่องมือนี้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลากิเลสหมอบราบกลัวที่สุดมาตลอดกาลและยังจะกลัวต่อไปอีกไม่มีกำหนดและจะสิ้นเพราะหรือจะตายเพราะเครื่องมืออันนี้อีกไม่มีสิ้นสุดถ้าผู้ใดนำมาใช้ให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสจะต้องแก้ได้ด้วยสติปัญญาทุกข์ทางกายก็ประกาศกลางวันอยู่ทั่วทั้งร่างทางใจก็รอบใจเพราะสมุทัยมีอยู่ภายในใจแสดงผลออกมาก็ร้อนที่ใจถ้าแสดงเหตุมากผลคือความทุกข์ก็มากภายในใจใจทั้งดวงก็กลายเป็นไฟทั้งกองไปได้มรรคมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหรือสัมมาสติเป็นต้นเป็นเครื่องดับไฟเหล่านี้ด้วยความรู้เท่าทันด้วยการบังคับด้วยการระงับด้วยการค้นคว้าเห็นเหตุเห็นผลแล้วปล่อยวางกันได้นี่ท่านเรียกว่ามรรคว่าทางเดินก็ได้เครื่องแก้ก็ถูกนิโรธคือความดับดับอะไรดับทุกข์กิเลสดับไปแล้วทุกข์มันก็ต้องดับเพราะเป็นตัวผลไม่ใช่ว่านิโรธจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองโดยลำพังซึ่งไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับมรรคนี่เลยเป็นไปไม่ได้นิโรธก็เป็นผลที่สืบเนื่องไปจากมรรคที่ทำหน้าที่แก้กิเลสให้หมดสิ้นไปทุกข์ที่จะเกิดเพราะกิเลสผิดขึ้นมามันก็ไม่มีมันก็ดับไปแม้ทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ดับไปเพราะไม่มีเครื่องสืบต่อหรือไม่มีเครื่องสนับสนุนก็ดับไปที่ใจทำทั้ง4อย่างนี้เป็นอาการทั้งนั้นทำหน้าที่อันหนึ่งก็เกี่ยวเนื่องกันไปหมดเราอยากเข้าใจว่าไปกำหนดรู้ทุกข์แล้วถึงจะไปละสมุทัยแล้วจะไปบำเพ็ญมรรคให้เกิดขึ้นเพื่อนิโรธจะได้ดับทุกข์ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วคันเท่านั้นหาทางไปไม่ได้เลยเพราะเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกันการกำหนดทุกข์ก็กำหนดเพื่อจะให้ทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นของทุกข์นั่นเองนั่นการเพื่อจะให้ทราบสาเหตุของทุกข์คือตัวสมุทัยนั้นถ้าไม่ทราบด้วยสติปัญญาจะทราบด้วยอะไรนั่นมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้และเมื่อทราบเมื่อระงับเมื่อแก้ไขกันได้มากน้อยเพียงไรคำว่าความดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรธนิโรธก็เป็นไปในขณะเดียวกันนั้นโดยลำดับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งอวสานสุดท้ายทุกข์จะดับไปโดยลำดับเพียงเล็กและน้อยตามอำนาจของมรรคที่ทำหน้าที่ได้ผลมากน้อยเพียงไรก็เป็นนิโรธออกมาเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่ตัดกิเลสขาดโดยไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกข์ก็ดับพร้อมในขณะนั้นไม่มีทุกข์ใดที่จะปรากฏอยู่เลยภายในจิตใจเนี่ยเรื่องก็มีเท่านั้นและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือจากเบญจขันธ์อันเป็นรวงรังแห่งสัจธรรมนี้เลยผู้ปฏิบัติจึงควรค้นคว้าอยู่ที่ตรงนี้หากจะพิจารณาในธาตุใดขันธ์ใดก็ให้พึงน้อมเข้ามาเพื่อเป็นการเทียบเคียงกับสิ่งที่ตนยึดตนถือสิ่งที่ตนถือว่าเป็นตนเป็นของตนอันเป็นส่วนสำคัญนี้เพื่อจะเลยปล่อยวางลงไปด้วยการเทียบเคียงกับสิ่งภายนอก ธาจะพอเข้าใจได้ในตัวในการพิจารณาตนเองโดยลำพังก็ให้เข้าใจหากยังไม่เข้าใจจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องสนับสนุนหรือข้อเทียบเคียงเพื่อจะแก้ภายในเราก็ทำพิจารณาภายนอกก็เป็นมรรคเป็นสติปัญญาถ้าพิจารณาให้เป็นสติปัญญาให้เป็นมรรคก็เป็นมรรคพิจารณาภายในก็เป็นมรรคทั้งข้างนอกข้างในจะให้เป็นสมุทัยได้ด้วยกันทั้งนั้นให้เป็นมรรคก็ได้การพิจารณากายเราก็อย่าได้คาดได้หมายว่าท่านผู้นั้นเห็นกายเห็นอย่างนั้นเราก็อยากจะเห็นอย่างนั้นตามอย่างนี้เป็นต้นผิดวิสัยของตนหรือขัดต่อจริตวิสัยของตนกายนั้นเป็นเรียกว่ากายเหมือนกันความเข้าใจตามจริตนิสัยความรู้ความเห็นตามจริตนิสัยจะรู้อย่างไรก็ตามก็คือรู้กายรู้สัจธรรมนั้นนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้รู้หลายครั้งหลายหนก็เข้าใจไปเองปล่อยวางไปได้เองเที่ยวกรรมฐานนี่เที่ยวตรงนี้อ่ะเที่ยวกรรมฐานโน้นก็ต้องหมายถึงตรงนี้เป็นไปเที่ยวกรรมฐานในป่านั้นในเขานี้ก็เพื่อจะพิจารณากรรมฐานนี่เองเป็นจุดสำคัญคือเพื่อความสะดวกในการภาวนาที่จะได้รู้กรรมฐานทั้งห้าธรรมฐานะกับที่ตั้งแห่งงานอันเป็นงานสำคัญมันมีอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี้อยู่ในสัจธรรมทั้งสี่ไปอยู่ในป่าก็ต้องพิจารณานี้อยู่ในเขาอยู่ในที่ไหนก็ต้องพิจารณานี้เพราะติดที่นี่อันนี้เป็นเครื่องปิดบังจิตใจไม่มีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาไม่เห็นอัตเห็นธรรมคือความจริงที่มีอยู่รอบตัวจึงต้องอาศัยพิจารณาสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเป็นสิ่งที่มืดดำเหมือนอย่างเราที่ไม่เคยพิจารณากลับเป็นหินรับปัญญาก็ได้นะพลิกให้เป็นประโยชน์ก็ได้กายเวทนาจิตธรรมถ้าจะคิดให้เป็นการสังสมกิเลสขึ้นมาก็ได้จากตรงนี้ทุกตัวเราอยู่ทุกวันทุกนั้นขึ้นเวทีก่อนเราอยู่แล้วหรือคอยเราอยู่บนเวทีทุกระยะท้าทายเราอยู่เสมอคือความจริงเราจะต้องฟิตตัวของเราให้พอกับกำลังของข้าศึกถ้ากำลังไม่พอก็แพ้เวลานี้กำลังก้าวเข้าสู่สงครามด้วยกันสงครามชาพยาธิมรณะนี่เป็นสงครามล้างโลกถ้าชนะแล้วล้างโลกถ้าแพ้ก็จมโลกจมอยู่ในโลกท่านถึงเรียกว่ากรรมฐานเป็นงานใหญ่โตงานรื้อถอนกิเลสอาสวะงานรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏสงสารออกจากใจถ้าจะทำทั้งสี่ไม่เคยลงจากเวทีเว้นเสียแต่ตายเท่านั้นอยู่บนเวทีคือร่างกายจิตใจเรานี้ตลอดเวลาสติปัญญาสร้างขึ้นมาให้ทันกับสิ่งที่กล่าวเหล่านี้ให้ได้รู้เท่าทันกันความจริงมีอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเราอยากให้มีความรู้นอกเหนือไปจากพระพุทธเจ้าอย่าปีนเกลียวกับธรรมของพระองค์จะมีแต่กองทุกข์เช่นเดียวกับเราเดินไปตามทางมันไม่สนุกแล้วก้าวออกจากสองภาคทางก็เที่ยวเหยียบฝักเหยียบหนามนั่นเป็นความสุขแล้วหรือนะเป็นการเตือนตัวเองผู้ใดที่จะมากล่าวเป็นคำถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี้อีกมีผู้ใดในโลกนี้ศาสดามีเพียงองค์เดียวสอนถูกต้องแม่นยำนำธรรมนั้นเข้ามาพิจารณาดูในตัวของเราท่านสอนว่าอย่างไรบ้างถือเอาคำที่ถูกต้องนั่นแหละเป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องหมุนจิตหมุนสติปัญญาเข้าไปสู่ความจริงนั้นฝืนกับสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่คอยฉุดลากเราให้ออกนอกลู่นอกทางอยู่เสมอนั้นฝืนโดยไม่หยุดไม่ถอยนี่ชื่อว่านักรบ พราะสิ่งที่คอยกระซิบนั้นกระซิบอยู่ตลอดเวลาให้เราทราบว่าความกระซิบเหล่านั้นส่วนมากอยากละร้อยทั้งร้อยมีแต่เรื่องกิเลสทั้งหมดความฝืนสิ่งกระซิบความฝืนความฝุดลากความฝืนใจนั่นแหละคือธรรมเกิดความทุกข์ขึ้นมาทางร่างกายจิตใจรู้สึกท้อถอยอ่อนแอนั่นเริ่มแพ้ถ้าตามหลักของพระพุทธเจ้าสอนไว้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้จริงๆแล้วทุกข์ก็คือทุกข์จะให้เขาเป็นอะไรอีกสติปัญญามีก็พิจารณาให้ทราบว่าทุกข์คือทุกข์เราคือเราเมื่อความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่มีใครว่าแพ้ไม่มีใครชนะมีความเป็นความจริงเสมอกันเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงแล้วก็ไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นข้าศึกต่อกันการพิจารณานี้ก็เพื่อจะให้สงบศึกหรือให้เสร็จให้สิ้นในข้าศึกที่เรากำลังพิจารณาอยู่เวลานี้พี่คลายดูให้หมดจะทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไรเราไม่ใช่ผู้ล่มจมไปด้วยทุกข์เราเป็นผู้รู้ทุกข์ต่างหากและเราเป็นผู้พิจารณาทุกข์ต่างหากไหนเราถึงจะมากลัวกับเรื่องของความทุกข์ซึ่งเป็นอันหนึ่งต่างหากจากใจอันแท้จริงของเราสติมีมากจิตเด่นเราฝึกหัดสติของเราให้ได้มากเท่าไหร่ความรู้นั้นยิ่งเด่นเพราะสติเป็นเครื่องเสริมความรู้ปัญญาเป็นเครื่องเสริมความเป็นปัญญาคือความฉลาดเป็นเครื่องบึกบุกเบิกสิ่งที่จิตติดข้องหรือไปอย่างขุ่นเคืองให้มีความราบรื่นชื่นใจไปโดยลำดับพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์เพราะเห็นมีอะไรในร่างกายของเรานี่ก็มีแต่สิ่งที่เคยรู้เคยเห็นคือสัจธรรมนี้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะแปลกปลอมยิ่งกว่านี้ไปอีกแล้วอะไรมาเพิ่มเติมพอให้เกิดความท้อถอยทุกข์เนี่ยก็มีเท่านั้นก็เคยแสดงอยู่ตลอดเวลาเราเคยพิจารณาอยู่แล้วปัญญาเป็นเครื่องแก้ทุกข์เป็นเครื่องรู้เท่าทุกข์เราก็ทราบอยู่แล้วนำมาพิจารณาให้เห็นเรื่องของทุกข์ว่าเป็นทุกข์อย่างแท้จริงตามหลักธรรมชาติของเขาผู้รู้ก็ให้รู้ทุกข์อย่างแท้จริงตามหลักธรรมชาติของตนทุกข์จะเกิดมากน้อยเพียงไรก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะมันคนละเรื่องทุกข์ก็เป็นอันหนึ่งเราก็เป็นอันหนึ่งมันคนละเรื่องถ้ามาฆ่าคร่าวกันแล้วมันต้องเดือดร้อนเพราะทุกข์เป็นของร้อนอยู่แล้วเช่นเดียวกับไฟเป็นของร้อนถ้ามาจี้เรามันก็ร้อนถ้าไฟเป็นไฟเราเป็นเราไม่ไปเกี่ยวข้องกันแล้วไฟก็ไม่มีความหมายอะไรกับเราแล้วจะมาทำความทุกข์อะไรให้เราไม่ได้เพราะเราไม่ไปจับไปต้องไฟพอจะให้เกิดความร้อนขึ้นมาตามไฟที่ร้อนอยู่แล้วนั้นสติปัญญาขุดค้นลองให้ถึงความจริงแห่งทุกข์ให้ถึงความจริงแห่งกายกายเป็นกายทุกข์เป็นทุกข์มีรูปเป็นรูปเวทนาเป็นเวทนาเอาให้ละเอียดละออกตัวสัญญาน่ะมันคอยจะหมายมันเร็วที่สุดตัวสัญญาคอยจะหมายอยู่เรื่อยๆพอแยกออกเราเป็นกรรมการคนหนึ่งเหมือนกันอย่างนั้นไปพันกันไม่เกิดประโยชน์แยกมันออกด้วยปัญญามี5อาการเท่านี้เนี่ยรูปคือกายเวทนาคือความทุกข์ทุกข์เฉยๆสัญญาคือความจดจำคือความสำคัญต่างๆสังขารคือความคิดความปรุงของใจเนี่ยวิญญาณคือความรักชาตินี่เท่านี้สำคัญที่สุดก็คือสัญญากับเวทนานี่สำคัญอยู่มากสติต้องจดจ้องลงที่นี่พิจารณาที่นี่ให้ชัดเจนใจจะได้มีความมั่นคง ต่อตัวเองขึ้นมาและอบอุ่นด้วยสติปัญญาของตนรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ข้าศึกก็คือสิ่งเหล่านี้เองเป็นข้าศึกต่อเราไม่ใช่อะไรถ้าพิจารณาไม่รอบพิจารณารู้ไม่เท่าทันก็ทุกขเวทนานี่แหละจะมาเป็นตัวทุกข์ภายในจิตใจของเราเพราะเราเอื้อมไปจับเอาหรือเราไปยึดใจอยู่ดีๆก็เลยกลายเป็นใจทุกข์ขึ้นมาแทนที่ใจจะเป็นภาชนะแห่งธรรมเลยกลายเป็นภาชนะแห่งทุกข์ขึ้นมาที่ใจฉะนั้นจึงต้องแยกออกด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงของมันพระพุทธเจ้าทรงรู้อย่างนี้พระสาวกทั้งหลายทรงรู้ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างนี้ถ้ารู้เด็ดขาดก็รู้ด้วยอำนาจของสติปัญญาที่แหลมคมพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเป็นที่เข้าใจสุดท้ายขันธ์ก็เป็นขันธ์จิตก็เป็นจิตไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกันทั้งๆที่อยู่ด้วยกันนะเพราะต่างอันต่างกินไม่มีเรื่องอะไรจะมากระทบกระเทือนกันเมื่อต่างอันต่างกินแล้วเป็นเช่นนั้นท่านมีความผาสุกสบายอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ที่เป็นกองเพลิงทั้งกองนั่นเราอยู่ในกองเพลิงคือทุกข์ร้อนอยู่ในกองเพลิงคือเบญจขันธ์จึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นน้ำดับไฟให้เป็นความเย็นขึ้นมาที่ใจของตนเรื่องความเป็นความตายมันอยู่ในขันธ์นี้เราจะไปคิดไปคาดถึงวันมันตายของมันเองถึงการเวลามันตายของมันเองอยู่ไหนมันก็ตายเพราะเรื่องความตายเป็นธรรมชาติตายตัวอยู่แล้วกับขันธ์นั้นสำคัญที่เราจะให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเรานี่จะให้เกิดด้วยวิธีใดอันนี้เป็นสิ่งสำคัญขาดทุนก็ขาดตรงนี้ได้กำไรก็ได้ตรงนี้เรื่องความตายเขาไม่หวังทุนหวังกำไรกับใครเลยมันเป็นความจริงอันหนึ่งตามหลักธรรมชาติของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งเอาตรงที่สำคัญนี้คนเราไม่เห็นความตายอย่างชัดเจนประจักษ์ใจหมดลมที่ไหนก็ปล่อยกันนี่ยากอะไรการตายไม่ยากเพราะการทิ้งนี่การหวงมันลำบากมันเป็นทุกข์การหวงการห่วงมันเป็นกิเลสมันเป็นทุกข์การตายจริงไม่ได้ทุกข์นี่เป็นการสลัดปัดทิ้งทุกข์อะไรรู้ตามเป็นจริงแล้วก็สลัดอย่างนั้นปัดอย่างนั้นทิ้งอย่างนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรพิจารณาให้มันเด่นจิตมันเด่นแต่ทุกเด่นแต่สมุทัยมันก็มีแต่ทุกเต็มตัวเต็มใจถ้าสติปัญญาเด่นจิตก็เด่นเด่นดวงรื่นเริงหรือเรียกอบอุ่นก็อบอุ่นตัวเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของตัวเองตัวเป็นตัวของตัวเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวแล้วไม่ต้องอาศัยมาเป็นอะไรมาเป็นเนื้อเป็นหนังอาการนั้นเป็นของที่ไว้ใจไม่ได้ทั้งนั้นถ้าเราไปจับไปต้องไปยึดไปถือกลายเป็นพิษได้อย่างรวดเร็วจะถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆมันไม่ได้แต่ให้เป็นโทษมันเร็วเป็นประโยชน์จะถือให้มันเป็นอะไรขันมันเป็นโทษกับความยึดถือด้วยความสำคัญมั่นหมายของเราที่ผิดถูกไปมันเป็นได้อะไรจะสว่างยิ่งกว่าใจเมื่อขัดสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่สกปรกทั้งหลายออกจากใจแล้วไม่ต้องบอกว่าใจจะสว่างหรือไม่สว่างสว่างขึ้นเองสามารถฉลาดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรนอกเหนือจากใจนี้ไปได้สงครามอันนี้เป็นสงครามที่สำคัญมากสำหรับเราแต่ละคนละคนผู้ปฏิบัติศาสนาจึงต้องถือนี่เป็นจุดสำคัญเพราะนี้เป็นจุดเราแท้เป็นจุดแพ้จุดจิตชนะแท้เป็นถึงจุดเป็นจุดตายจุดทุกข์จุดลำบากก็อยู่ที่จุดนี้แท้หลุดพ้นก็อยู่ที่จุดนี้ ได้ชัยชนะก็อยู่ที่จุดนี้ถึงความเกษมสำราญถ้าไม่ถึงที่จุดนี้จะไปถึงที่ตรงไหนถึงที่นี่ถึงที่นี่แล้วก็ไม่ต้องไปถามหาเรื่องนิพพานเสียเวลาเวลาตะคุบอะไรเงาชื่อสมมุติว่ามันไปกิเลสอยู่ภายในหัวใจเราไม่ให้ชื่นว่ากิเลสกิเลสมันยังทุกข์ได้ทั้งวันทั้งคืนเอ้ยวันนี้ไม่สบายเป็นไรไม่ทราบยุ่งไปหมดจนกระทั่งจะนอนไม่หลับแล้วจะเป็นบ้าเป็นบออยู่แล้วนี่นะไม่เห็นได้พูดว่ากิเลสมันทำเหตุทำอันตรายเราอย่างนั้นอย่างนี้หรือทำผิดเราไม่เห็นว่ากันไม่ว่าก็ตามเมื่อมันเป็นกิเลสมันก็เป็นทั้งมันอย่างนั้นธรรมนิพพานธรรมมาถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วว่าไม่ว่าบริสุทธิ์อย่างนั้นจะให้ชื่อให้นานหรือไม่ไม่สำคัญให้บริสุทธิ์จะเป็นความเกษมสำราญอย่างยิ่งอยู่ภายในนั้นเองนี่แหละคือสนามรบที่แสดงมันเอาให้รู้ให้เห็นกันที่นี่รู้ที่นี่แล้วก็เป็นโลกวิถีรู้แจ้งไปหมดนั่นแหละเพราะสภาพทั้งหลายมันเหมือนกันพอเข้าใจอันหนึ่งแล้วก็เข้าใจกันไปหมดแม้แต่ร่างกายเราเข้าใจอาการใดอาการหนึ่งมันยังทั่วถึงไปหมดคือซึ้งไปหมดเวทนากับเหมือนกันรู้ในจุดใดจุดหนึ่งมันก็ชาติสั้นไปหมดเนี่ยเป็นโลกวิถีเข้าใจเป็นเหมือนกันไปหมดเนี่ยโลกวิถีของพวกเราเอาตรงนี้โลกวิถีของพระพุทธเจ้านอกจากรู้อย่างนี้แล้วยังลูกยังกว้างขวางลึกซึ้งไปอีกมากมายเกี่ยวกับสัตว์โลกเกี่ยวกับสภาวะธรรมทั่วไปเราไม่ใช่วิสัยอย่างนั้นให้เหมาะกับจริตนิสัยหรือความสามารถของเราพิจารณาให้เป็นโลกวิถีรู้แจ้งตรงที่มันกำลังมืดๆอยู่เวลานี้สิ่งใดเป็นสิ่งที่ปิดบังกำหนดพิจารณาสิ่งนั้นให้ทราบชัดตามความจริงด้วยปัญญาของเราธรรมะนัตติปัญญาสมาอาภานะครับความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแล้วอะไรที่ความมืดจะเสมอด้วยกิเลสมันก็ไม่มีเหมือนกันจึงต้องแก้ด้วยปัญญาเราจะตามไฟเข้าไปส่องหากิเลสวันนั่งค่ำไม่มีเจอกิเลสตัวไหนจะมาโง่ๆให้เราได้ตามไฟเป็นให้มันดูเปิดไฟฟ้าขึ้นมันเห็นตัวของกิเลสกิเลสไม่ได้โง่เหมือนเราเลยเพราะเราเพื่อทันกิเลสเราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องตามกิเลสส่องดูกิเลสเห็นทั้งหน้าทั้งตาเห็นทั้งโคตรทั้งแสบเห็นทั้งหน้าเงาเข้ามูลของมันถอนขึ้นมาได้หมดด้วยอำนาจของปัญญานี้เท่านั้นนี่ท่านจึงว่าเครื่องมือที่ทันสมัยก็คือปัญญาสว่างโล่ช่างกลางวันกลางคืนธรรมะอโลโกุตปาดิในธรรมจักรปวัตนสูตรญาณังอุตปานิวิชาอุตปานิอโลโกุตปาดิจะขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่นี่ที่เคยมืดดำสว่างขึ้นนี่ชักขุกรณีญาณกรณีปัจฉมายะอภิญญายะสัมโบธายะนิบานายะสร้างวัตถุนี่นี่แหละมรรคแปดเป็นไปเพื่ออย่างนี้เป็นไปเพื่อความบรรลุความตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพพานวันหนึ่งวันหนึ่งพิจารณารอบตัวอยู่นี่จิตเมื่อมีเครื่องรักษาจะสว่างปัญญาพายสว่างโล่งอยู่ภายในตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นก็รู้ทุกเกิดขึ้นก็รู้นะพุ่มดับไปก็รู้รู้ด้วยความโล่งของสติปัญญาของตัวเองเย็นสบายตายเมื่อไรก็มีปัญหาถ้าธรรมชาตินั้นไม่ตายแล้วไม่หลงแล้วไม่จมแล้วก็มีเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการขอให้นำไปพิจารณาละการแสดงธรรม

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากเออต้องคิดด้วยละมาคิดไม่ได้มั้ยอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66-484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา

0: าดรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
4: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
3: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569บริมประสบภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26

0: 6ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือ boarding pass และแท็กกระเป๋าหรือ baggage tagไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
1: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อเห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncat หมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
3: นางสาวสาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแด่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุ้นอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคณะยาโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60 ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบ10%ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
5: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและก็สั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
4: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือนและมีมูลค่ามากกว่านี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4 ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่1การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์2การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง 3. การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ 4. การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12 แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1 ใน 9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23 หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพริศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25,800,000คนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53,800,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.06 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.37 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
11: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
12: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
13: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
15: ท่านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าสารณะขอเชิญรับฟังครับ
16: ในภาษิตที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านพูดถึงเรื่องความจนกรอกจนมุมของคนวิ่งหาที่พึ่งแบบละสำละสายไม่เป็นท่าไม่เป็นสาระเพราะภัยคุกคามแล้วก็วิ่งไปอย่างนั้นเองตามภาษิตที่ว่านี่ท่านว่าปะหุ้งเวสรนังยันติปะปะตานิวนานิจักอารามรุขเกตุยานิมนุษย์พยตัดชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมากรรมะสับรุฆาปมุจติมนุษย์เมื่อถูกภัยคุกคามแล้วยอมบิ่งหาที่พึ่งต่างๆตามที่ตนจะเห็นว่าปลอดภัยวิ่งไปพึ่งต้นไม้ภูเขาบ้างแสดงอาการบวงสวงเป็นสวงไหว้บอนอะไรต่างๆนานาให้พ้นจากทุกข์จากภัยเข้าในอารามร้างบ้างเป็นวัดร้างอารามมรุกอ่ะพระเจตยานี้ไปตามเจดีย์ร้างบ้างว่าเป็นที่พึ่งของใจที่ว่าเนตังโคสรณังเขมังนั้นสรณะนั้นไม่เกษมสรณะนั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยใครจะถึงสักเพียงไรก็ตามก็เป็นโมฆะทั้งนั้นมีตามบาลีที่แปลออกมาเป็นอย่างนี้โยจะบุตทันจะธรรมันจะสร้างทันจะสรณังกะโตผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นสนะจตาริอริยสัจจานิสมปัญญายปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาดังทุกขสัจจะติกัมมังอริยันจะทั้งยิกังมะกังทุกขุปสมะกานินะ ผู้ใดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างประจักษ์ใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข์และพ้นทุกข์ไปโดยลำดับดับจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยเอตังโคสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอจตังสรณมากัมมะสัพดุขาปมุจตินั่นแลเป็นสรณะอันเกษมเป็นสรณะอันปลอดภัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่เป็นสูตรที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้จึงไม่ใช่เป็นสูตรหรือเป็นธรรมอันเล็กน้อยเป็นเรื่องหัวใจของสัตว์ที่แสดงความว่าวุ่นขุ่นมัวเสาะแสวงหาวิ่งนู่นวิ่งนี่เพื่อหาที่พึ่งที่ยึดในเวลาจำเป็นแล้วก็ทำให้ยึดผิดด้วยเพราะไม่ได้สำเนียกศึกษาไม่เข้าใจว่าอันใดเป็นภัยอะไรเป็นคุณจึงสุ่มสี่สุ่มห้ากันไปอย่างนั้นผู้ที่เข้าอกเข้าใจก็ยึดหลักที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นนี่ชื่อว่าสรณะอันเกษมนี่จิตใจของเราทุกคนบรรดาสัตว์โลกที่มีกิเลสย่อมจะมีภัยคุกคามด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยการใดการสถานหนึ่งจนได้เราจึงอยู่ในข่ายแห่งความคุกคามเหล่านี้ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้หลักสาระอันถูกต้องแม่นยำเป็นที่พึงพอใจในการยึดไม่เสียผลเสียประโยชน์ท่านจึงสอนไว้ให้รู้เรื่องพุทธังธัมมังสังฆังพุทธังจะธัมมังจะสังฆังจะสนังกะโตนี่ให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิปทาที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้รู้เรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในสัตว์โลกทุกธาตุทุกขันธ์ทุกสกลกายไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์บุคคลเหมือนกันหมดนี่คือเรื่องของทุกข์ที่เป็นสิ่งน่ากลัวแต่ก็เป็นสิ่งที่ติดแนบอยู่ในกายในใจของสัตว์โลกทั่วไปเราจะหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงหรือทำให้หลุดพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดท่านจึงสอนลงไปว่าน้ำยอกให้น้ำบ่งทุกข์ที่เกิดกับตนให้กำหนดทราบว่านี้คือทุกข์คือสิ่งที่เป็นภัยอันสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนะเมื่อทราบชัดว่าสิ่งนี้เป็นภัยแล้วให้ค้นหาสมุฏฐานคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นี้เป็นมาเพราะอะไรแล้วก็แก้พยายามแก้สาเหตุนั้นเช่นใจคิดเรื่องใดที่คิดขึ้นมาแล้วมากน้อยเกิดความเดือดร้อนขุ่นเคืองหรือจิตใจเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นๆให้พึงพยายามละเว้นความคิดนั้นอย่าได้คิดซ้ำคิดซากผลจะตามมาซ้ำๆซากๆคือเป็นทุกข์แล้วทุกข์เล่าเป็นหลายครั้งหลายหนก็เป็นทุกข์มากขึ้นไปเองจนถึงกับตรงจิตตรงใจลงไม่ได้ขนาดถึงเสียสติสตังไปก็มีเพราะความคิดมากมีจำนวนมากนี่คือสาเหตุที่จะทำให้เพิ่มความทุกข์ขึ้นโดยลำดับท่านสอนให้พยายามละให้พยายามกำจัดให้พยายามห้ามความคิดเช่นนี้ด้วยกำลังแห่งสติคิดค้นโดยปัญญาเพื่อจะคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกได้ให้เห็นตามความจริงของมันแล้วการที่จะค้นสมมุติฐานของทุกข์ของเหตุให้เกิดทุกข์นี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากสติกับปัญญาซึ่งเรียกว่ามรรคที่อยู่ในสัจธรรมอันเดียวกันคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับทุกข์คือความวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากความกังวลวุ่นวายเหล่านี้ มันเกิดที่ที่ขึ้นที่จิตแล้วให้พยายามระงับดับมันลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเรื่องโลกเราจะว่ากว้างมันก็กว้างแผ่นดินทั้งแผ่นใครจะกำหนดได้ว่ามันกว้างขนาดไหนนอกจากคนที่มีความชำนิชำนาญพวกวิทยาศาสตร์พวกอะไรเข้าไปอย่างนั้นแต่เราธรรมดาไม่สามารถว่าโลกนี้วัดโดยรอบมันได้สักกี่กิโลกี่ไมล์เหล่านี้แล้วความหนาของมันประมาณเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแล้วทั้งหมดนี้อะไรที่เป็นกองทุกข์ที่สำคัญดินก็เป็นดินไม่ใช่ทุกข์นะต้นไม้ภูเขาที่เกิดอยู่กับดินกับพื้นที่เหล่านี้มันก็เป็นต้นไม้ภูเขาตามหลักธรรมชาติของมันมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์พระอาทิตย์อยู่บนฟ้ามันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ดาวอยู่บนฟ้าก็เช่นเดียวกันอากาศกลางหาวมันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ทั้งนั้นทีนี้ใครเป็นตัวทุกข์และใครเป็นผู้รับทุกข์ที่กระทบกระเทือนกันอยู่ทุกวันทุกเวลานี้คือใครและใครเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งทุกข์ทั้งหลายที่กระทบกระเทือนอยู่เวลานี้ก็นอกไปจากใจจะมีอะไรเล่าเนี่ยเมื่อสรุปลงมาแล้วก็ได้แก่ธาตุแก่ขันธ์แก่จิตใจของเรานี่ฉะนั้นเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับสุขและทุกข์ทั้งหลายที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืนเวลาที่ผ่านไปก็ผ่านไปตามเวลาของเขาตามการของเขาโดยเขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเลยผู้ที่มีความหมายในตัวนี่แหละที่คาดที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้นำทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองได้แก่ใจนอกจากใจออกมาก็คือร่างกายของเรานี่ย่นเข้ามาแล้วก็มีแต่ร่างกายของแต่ละรายละลายแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นเป็นกองทุกข์เป็นผู้รับทราบทุกข์เป็นผู้รับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากน้อยมากระทบกระเทือนภายในร่างกายจิตใจของเราศาสนาท่านจึงสอนลงที่จุดสำคัญนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่รับเคราะห์รับกรรมอยู่ตลอดเวลาสร้างเคราะห์สร้างกรรมอะไรก็เป็นจุดนี้เป็นผู้สร้างไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นเป็นผู้สร้างเราจะว่าโลกธาตุมันกว้างมันก็ว่าไปตั้งแต่ความสำคัญของจิตคำพูดที่ออกจากปากของเราเท่านั้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความทุกข์ที่มีอยู่ภายในกายกับใจของเรานี้ได้เลยถ้าเราไม่ย้อนเข้ามาสนใจแก้จุดที่มีอยู่แห่งทุกข์นี้ให้ถูกต้องตามหลักคำสั่งสอนที่พระองค์ท่านสั่งสอนไว้ทุกข์ก็ไม่พ้นจากเราจะว่าทุกข์เราเท่าภูเขาหรือใหญ่กว่าภูเขามันก็ว่าได้เพราะมันเป็นอยู่เต็มตัวของเราภูเขาทั้งลูกเคยนี่เห็นภูเขาลูกไหนแล้ววิ่งเข้าโรงพยาบาลมีไหมแล้วมีหมอคนไหนไปรักษาเยียวยาภูเขาทั้งลูกว่ามันเจ็บมันไข้มีไหมต้นไม้ใบหญ้าเคยมีนางพยาบาลมีหมอไปรักษาเขาไหมถ้าว่าเขาเป็นทุกข์เขาเคยมีโรงพยาบาลไหมสิ่งเหล่านี้เพื่อรักษาเขามันไม่มีดินก็เป็นดินไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งทุกข์จึงไม่มีหมอเป็นไปประจำเพื่อรักษาดินรักษาน้ำรักษาลมรักษาไฟรักษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นอกจากเรื่องของสัตว์ของบุคคลนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นผู้รับความทุกข์ความลำบากทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับกายและใจของตนถ้าเราจะมองข้ามในจุดที่เป็นความจริงคือเป็นความทุกข์ความสุขอยู่เฉพาะภายในจิตใจเหล่านี้ก็ชื่อว่าเรามองข้ามตัวเองเรามองข้ามความจริงเราก็ไม่อาจสามารถมองเห็นความจริงได้และจะแก้สิ่งที่ผูกพันหรือทับถมเราได้แก่ทุกนี้ออกจากใจได้อย่างไรเมื่อเราไม่มองจุดที่ควรมองไม่แก้จุดที่ควรแก้จึงควรแก้ลงที่จุดนี้วิบากกขันคือร่างกายมันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวัฏฏะเราจะแก้ไขอย่างอื่นก็แก้ไขไม่ได้จะไม่ให้มีก็ไม่ได้เพราะมีขึ้นมาแล้วการเยียวยารักษาร่างกายนี้ด้วยวิธีใดที่เราเคยรักษากันมาเราก็พอทราบได้ และเราเคยรักษากันตลอดมาการทำมาหาเลี้ยงชีพมีอยู่ยาปลาแป้งอะไรก็มาบำรุงรักษากันเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อไม่สุดวิสัยนี่เราเคยรักษากันมาแต่ส่วนเรื่องจิตใจเราจะรักษาด้วยวิธีใดนี่เป็นสิ่งสำคัญท่านจึงให้รักษาด้วยธรรมโอสถสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังนี่แหละเป็นยารักษาใจใจเป็นอย่างไรจึงต้องรักษาเพราะใจเต็มไปด้วยโรคด้วยภัยต่างๆภัยรอบด้านของใจทุกข์จึงรอบด้านของใจเพราะฉะนั้นใจจึงควรเป็นคนไข้สำหรับรับยาคือธรรมโอสถถ้าปราศจากธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาแล้วใจจะไม่พ้นจากความล่มจมจะไม่พ้นจากความทุกข์ความทรมานตั้งตลอดกับตลอดกันหากำหนดกฎเกณฑ์จุดหมายปลายทางไม่ได้เกิดมาชาติใดพบใดจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะความไข้หนักหรือป่วยหนักของใจด้วยกิเลสอาสวะเป็นเครื่องเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาผลคือความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอทุกภพทุกชาติไม่ว่าภพใดชาติใดถ้าไม่พยายามแก้ไขในจุดนี้ให้ดีเท่าที่ควรแล้วไปภพไหนก็คือใจจะเป็นผู้ไปสู่ภพนั้นเป็นผู้ไปรับเคราะห์รับกรรมในภพนั้นๆเราจะหวังเอาความสุขความเจริญจากภพไหนถ้าเราไม่หวังไม่แก้จิตใจนี้ให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเรากำลังรู้และรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่แก้ไขจิตให้เบาบางสั่งซาลงไปจากความทุกข์ความทรมานที่เรียกว่าโรคของใจธรรมโอสถจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งหรือเป็นธรรมชาติที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับใจของสัตว์โลกเราเป็นมนุษย์เป็นความสูงสุดในโลกนี้ที่มีความเฉลียวฉลาดและสมควรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ไหนมาประกาศสอนที่โลกมนุษย์เหล่านี้เป็นสำคัญยิ่งกว่าสอนที่อื่นใดเห็นว่ามนุษย์นี้แดนมนุษย์นี้เป็นแดนที่เหมาะสมสำหรับเราเหมาะสมกับธรรมหรือไม่เราต้องตั้งปัญหาขึ้นใส่ตัวของเราอีกทีนึงปัญหาที่เราตั้งขึ้นถามตัวเองนี้เพื่อให้ทราบความบกพร่องหรือความสมบูรณ์ความผิดความถูกของตนมีประการใดบ้างจะได้ทราบและจะได้แก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนี่ชื่อว่าเรารักษายาด้วยธรรมสมกับเราเป็นคนไข้ถ้าคนไข้ไม่สนใจกับหมอไม่สนใจกับอยู่กับยาคนไข้คนนั้นก็มีทางที่จะกำเริบเรื่อยๆหาทางดีไม่มีหายโรคหาทางหายโรคไม่มีคนไข้มีความสนใจต่อยุกต่อยาต่อหมออยู่แล้วก็มีทางจะเป็นไปได้นี่เราเป็นประเภทคนไข้ที่สนใจต่อธรรมโอสถอยู่แล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาและพยายามบำเพ็ญตนด้วยอัดด้วยธรรมชื่อว่าเป็นการรักษาตนด้วยธรรมโอสถพุทธังธัมมังสังฆังสนังคฉามินี่เป็นหลักสำคัญของใจให้ได้ยึดเรียกว่าเป็นธรรมโอสถแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขคิดไปไหนก็คิดเกี่ยวกับความทุกข์ความลำบากนี้เป็นไปทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าประเทศใดชาติชั้นวรรณะใดเพราะเราอยู่ในท่ามกลางแห่งกองทุกข์จะไม่ให้เกิดทุกข์ภายในบุคคลในสัตว์นี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราเกิดในกองทุกข์อยู่แล้วธาตุขันธ์เรานี่คือกองไฟมีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาที่ต้องการความเยียวยารักษาเราจึงจะอยู่เฉยๆไม่ได้นี่เราก็พอทราบได้แล้วเรื่องเหล่านี้ทีนี้ธรรมโอสถที่จะเป็นเครื่องบำรุงรักษาจิตใจของเราเพื่อมีความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อมีหลักฐานภายในจิตใจเราจึงควรสนใจเป็นกรณีพิเศษอยู่เสมอภายในใจโดยเฉพาะไม่ว่าจะทำจิตบ้านการเรือนอะไรหน้าที่การงานหนักเบาเพียงไรก็ตามการระลึกถึงคุณธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่มาหนักหน่วงทวงจิตใจจนเสียการเสียงานแม้แต่ความคิดความปรุงต่างๆในเรื่องทั้งหลายทั้งๆที่เราทำงานอยู่เรายังคิดได้เห หตุใดเราจะคิดอัตถิธรรมคือพุทธังธัมมังสังฆังภายในจิตใจของเราไม่ได้นี่เรียกว่าธรรมโอสถให้เป็นเครื่องบำรุงน้ำใจเราอยู่เสมอชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักฐานให้แก่จิตใจสร้างสิ่งที่ยึดที่มั่นคงให้แก่จิตใจใจเราจะค่อยสางค่อยซาจากกิเลสอาสวะไปโดยลำดับแล้วจะมีความร่มเย็นนี่แหละการแสวงหาที่พึ่งที่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมได้แก่การแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใจมีความต้องการความสุขความสบายอยู่ตลอดเวลาแต่หาอุบายวิธีที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจตามความมุ่งหมายหรือตามความมุ่งหวังนั้นเป็นไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะความฉลาดหรือกำลังบังคับของเราไม่พอนอกจากนั้นผู้ไม่สนใจที่จะทำความสุขให้แก่จิตใจนี่รู้สึกจะมีอยู่มากไปหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเครื่องเสริมไฟซะมากกว่าที่จะเป็นเครื่องดับไฟส่วนธรรมะเป็นเครื่องดับไฟคำว่ากิเลสนั่นแลคือเชื้อไฟอันสำคัญแสดงเป็นไฟขึ้นมาคือความรุ่มร้อนจะแสดงมาจากไหนถ้าไม่แสดงออกมาจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออันสำคัญแล้วกิเลสทุกประเภทจะดับลงได้ด้วยน้ำคืออัตคือธรรมคือความดีทั้งหลายอย่างอื่นดับไม่ได้เวลานี้เป็นโอกาสอันเหมาะสมกับเราทั้งหลายที่พอเป็นไปได้ร่างกายก็สมบูรณ์หรือแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่จิตใจก็ยังสมบูรณ์อยู่ด้วยอัตด้วยธรรมด้วยสติปัญญาพอที่จะประคับประคองตนไปได้จนถึงวาระสุดท้ายเราอย่าให้เสียทีที่เกิดมาในความเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษจากบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารไม่เหมือนมนุษย์นี่เลยนี่เรียกว่าเราได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายแล้วเราอย่าให้เสียเปรียบสัตว์ทั้งหลายในตอนที่ว่ามนุษย์สูงด้วยความฉลาดแต่ต่ำด้วยการประพฤติก็ปล่อยทุกข์มาเผารนตนเองนี่ไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์เราอันใดที่ดีงามอันใดที่เป็นความสุขดังที่จิตมุ่งหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วให้เสาะแสวงหาโดยทางที่ถูกความสุขจะเป็นขึ้นที่จิตใจของเราเองนี่คนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมคนแสวงหาที่พึ่งผิดกับคนแสวงหาที่ถูกที่พึ่งถูกมีผลต่างกันดังที่กล่าวมานในบทธรรมเบื้องต้นซึ่งได้พูดกันก็ว่าอังเวสนังยันติการสอดแสวงหาที่พึ่งที่หลบภัยให้เป็นที่ปลอดภัยนั้นแสวงหาต่างๆกันโดยความรู้สึกผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนมากก็เป็นไปในทางที่ผิดท่านจึงได้แนะไว้ทั้งสองทางคือทางหนึ่งก็เป็นแสดงในทางที่ผิดทางที่สองในทางเป็นความถูกต้องของคนผู้มีหลักเกณฑ์ได้แก่พุทธันจะธรรมันจะสังคันจะอรังตโตแล้วก็แสดงถึงเรื่องอริยสัจจะทำทั้งสี่ผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันดีงามทุ่มเย็นสุดท้ายก็เป็นผู้ถึงที่อันเกษมพอรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่โดยรอบภายในจิตใจเป็นผู้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี้เราเคยได้ยินมานานอะไรบริสุทธิ์เราก็ชอบยิ่งจิตใจบริสุทธิ์ด้วยแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ล่ำลือมากประหลาดอัศจรรย์หาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ในโลกทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยกันจึงเป็นสรณะของโลกได้กราบไหว้บูชาไม่มีใครจะยกตนไปกดขี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอกจากคนประเภทที่เลยสัตว์ลงไปแล้วเท่านั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าคนที่ระลึกดีชั่วได้อยู่แล้วไม่มีใครกล้าทำถ้าเป็นประเภทอาจารย์เทวทัตนั้นเป็นไปได้เทวทัตก็เป็นขนาดที่คอยทำลายพระพุทธเจ้าแต่สุดท้ายพระเทวทัตก็เห็นโทษ ผู้ไม่ยอมเห็นโทษนั่นก็เป็นขนาดอาจารย์ของเทวทัตนั่นอาจจะเป็นไปได้ในการตำหนิติเตียนหรือลบล้างศาสนาคือศาสนธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลบล้างบุญลบล้างบาปให้สูญไปจากโลกไม่ให้มีด้วยความสำคัญหรือด้วยกิเลสของตนคำว่ากิเลสมันมีภายในใจแล้วเราจะไปลบล้างอะไรให้มันสูญหายก็ตามถ้าไม่ลบล้างกิเลสตัวมันอยากให้บุญให้บาปสูญหายไปนั้นหมดประจักษ์ใจผู้นั้นแลผู้ที่จะหาประกองทุกทั้งๆที่ลบล้างทุกนะก็คือใจดวงนั้นเราย่นเข้ามาในหัวใจของเราพยายามลบล้างทุกข์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติธรรมของตนเองความสุขความสบายเราไม่ต้องไปถามที่ไหนแหละทุกข์มีอยู่ที่ใดความวุ่นวายมีที่ใดแก้จุดนั้นได้แล้วความสุขความสบายความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเองเท่าที่จิตหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็คือความวุ่นวายนั่นแหละเป็นเครื่องก่อควรเป็นเครื่องทำลายความสงบสุขของใจจึงหาทางเกิดหาทางเป็นมาเป็นขึ้นไม่ได้ก็มีเท่านั้นวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องการสอดแสวงหาที่พึ่งท่านทั้งหลายฟังทั้งทางที่ถูกทั้งทางที่ผิดให้เลือกเฟ้นเอานำมาประพฤติปฏิบัติสอดแสวงหาที่พึ่งของตนภายในจิตใจไม่ได้ที่พึ่งอันเหมาะสมไม่ได้ที่พึ่งอันเกษมแล้วจะมีความเกษมอยู่ภายในจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอยุติธรรมเพียงเท่านี
15: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าสรณะในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาวันที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าสัพเพธรรมาอนัตตาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าขอความเป็นธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนธันวาคม พุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าโรคเรื้อรังของจิตจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าสารธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าโอชารสแห่งธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2515มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติอย่างไรถึงสำเร็จจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนเมษายนพุทธศักราช2510ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนตุลาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่ากำเนิดแห่งภพตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนตุลาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าทวนกระแสโลกและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าโลกวุ่นวายกิเลสวุ่นใจจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2511มีชื่อกันเทศว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองคำไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐา

0: พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสติในยังกะโร

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหาสะปฏิฆาตายะลังสมาคัสวาตาสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินาปฏิชา

ายะโอนหัสสะปฏิทาทายะดังสมักัสสะวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวาเดวะอุตุปริสยาวิโน

ธรรมชาติที่อื่นนั้นเราจะนำมาพูดกันได้เพราะมีรูปลักษณะพอที่จะนำมาพูดได้แต่ก็ไม่มีใครสงสัยบรรดาผู้อื่นแล้วท่านผู้อื่นโลกและทุกอย่างหรืออื่นธรรมและทุกอย่างธรรมะที่ว่าอื่นโลกอื่นธรรมคือไม่ติดทั้งโลกติดทั้งธรรมเรียกว่าอื่นผู้ที่อื่นและเช่นนั้นท่านก็เป็นนิพพานเต็มที่ที่อื่นนั่นจิตเป็นนิพพานจิตที่อื่นเป็นตัวเต็มที่แต่ว่าอันคำสรรเสริญว่าธรรมนินทานมีน้ำหนักเท่ากันเพราะเป็นกิริยาสมมติทั้งหมดอันนั้นไม่รับเพราะนั้นไม่ใช่สมมติไม่ใช่วิสัยสมรักจะเทียบกันได้เท่านั้นอย่างตัวอิ่มใครจะนำมาแจงได้ไหมความอิ่มนั้นมีรูปลักษณะยังไงมีอาการยังไงจะได้ไม่ได้แต่ต้องมีใครสงสัยว่าต่างคนต่างเคยรับทานจนถึงความอิ่มด้วยกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะถ้าอิ่มเต็มที่แล้วมันก็รู้ตัวเองจิตเมื่ออิ่มเต็มที่แล้วก็อย่างนั้นเราก็พูดถึงเรื่องนิพพานศูนย์ก่อนเราก็พูดถึงนี้แล้วก็แยกไปมันมีเวลานี่ความอิ่มของเราที่อิ่มด้วยกันแล้วรับทานใหม่ๆเนี่ยแล้วศูนย์ใหม่ล่ะรู้อยู่ไหมศูนย์ไปไหนไหมความอิ่มนะเวลานี้ต่างคนต่างรับทานด้วยกันอิ่มแล้วก็มาคุยธรรมะอันนี้นะความอิ่มนั้นประจักษ์อยู่ไหมประจักษ์แล้วนำมาแสดงออกได้ไหมว่าเป็นรูปลักษณะไงแสดงไม่ได้แล้วศูนย์ไหมล่ะไม่ศูนย์นะรู้อยู่กันพ่อแม่นะก็ยังนั่งเลยว่ะถามสองข้อข้อหนึ่งได้สร้างบารมีมาก่อนนั่นนี่อะไรว่าแล้วก็สรุปยอดไปเลยตั้งข้อเสียเกี่ยวเข้าใจในขณะนั้นเราพูดไปถึงเรื่องบุญเรื่องบาปโลกเดี๋ยวนี้มันไปลบล้างขวากลบล้างหนามนะหนามมีตามทางก็ว่ามันมีมันลบล้างนรกสวรรค์มันลบล้างบุญลบล้างบาปนั่นแหละมันเป็นทำนองเดียวกันกับเขาเดินไปด้วยความประมาทตามสายทางมีขวางมีหนามก็ไม่ระวังมีหัวตอมันก็ไม่ระวังมีหินอยู่นั่นก็ไม่ระวังความเข้าใจว่าไม่มีนั่นแหละมันเหยียบขวางเหยียบหนามก็เหยียบในขณะที่เข้าใจว่าหนามไม่มีนั่นแหละมันโดนสะดุดก็ในขณะที่โดนสะดุดก็คือขณะที่เข้าใจว่าหัวตอไม่มีหรือหินไม่มีนั่นเองมันโดนเพราะความมีอยู่นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำคัญว่าไม่มีความสำคัญว่าไม่มีนี่ลบล้างสิ่งมีอยู่นั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจึงต้องเหยียบความเหยียบหนามตกเหวตกบ่อกันโดนกระดุดกันโดนนั้นโดนนี้กันเข้าใจว่าไม่มีอะไรก็โดนเอาโดนเอาหนักผู้นั้นนะผู้เจ็บผู้เข้าใจว่าไม่มีผู้เข้าใจว่ามีผู้นั้นระวังนะค่อยเจ็บเดินไปตามถนนทางก็ดูถนนทางให้ชัดเจนขวางน้ำก็ไม่เหยียบหินก็ไม่โดนตอไม้ก็ไม่โดนผู้นั้นปลอดภัยเพราะผู้นั้นระวังเพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีอยู่อาจจะมีอยู่ในสถานที่ใดก็ได้ความระวังไปตลอดสายนั่นคือความไม่ประมาทผู้นั้นปลอดภัยกว่าคนที่ไปด้วยความประมาทเข้าใจว่าอะไรไม่มีมีเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกที่นี่บาปบุญก็มีอยู่ในโลกเหมือนกันเคยมีมาตั้งแต่การไหนๆบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่ส่วนความสำคัญเราจะว่ามีหรือไม่มีก็ตามสิ่งนั้นมีอยู่แล้วจะสำคัญหรือไม่มีก็สำคัญเฉยๆไม่สามารถลบล้างสิ่งที่มีอยู่แล้วได้เช่นเดียวกับเราสำคัญว่าหนามไม่มีหัวตอไม่มีเป็นความสำคัญเฉยๆสิ่งนั้นมีอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับการสำคัญและไม่สำคัญของใครลบล้างไม่ได้อันนี้ผู้ที่จะโดนบาปโดนนรกก็คือผู้ที่เข้าใจว่านรกไม่มีนั่นแหละว่าบาปไม่มีนั่นแหละมันโดนไม่มีผู้ใดจะไปโดนก็ไปตกนรกก็ผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละ
ไม่เห็นจะโดนบาปเป็นความทุกข์ทรมานก็คือผู้เข้าใจว่าบาปไม่มีนั่นผู้นั้นไม่ระวังเหมือนกับคนเดินทางไม่ระวังว่าฝากว่าหนามมีว่าหัวตอมีว่าก้อนหินสิ่งที่จะโดนเท้าไม่มีนั่นแหละโดนเอาโดนเอาเหยียบเอาเหยียบเอาเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นไปตามความสำคัญแล้วคนตาบอดนี่มันมองเห็นอะไรนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรมาโดนมันได้เพราะมันไม่เห็นทำมีทำไมข้าไม่เห็นเนี่ยแล้วก็โดนไม้กับตาบอดนั่นโดนเก่งกว่าเขามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตาบอดมันขึ้นอยู่กับความมีอยู่ของมันพวกเรามันบอดว่าไงถึงแต่สิ่งที่มีอยู่มันยังโดนมีอยู่อย่างหยาบๆเป็นนิสัยของตามองเห็นได้อย่างชัดๆมันยังโดนได้เหยียบได้สิ่งที่เป็นของละเอียดทำไมมันจะโดนไม่ได้มันยังเชื่อเราอยู่เหรอตาบอดขนาดนี้ยังอวดว่าตัวเก่งอยู่เลยหรือเปล่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนตาบอดโลกวิถูฟังด้วยรู้แจ้งเห็นจริงโลกทุกอย่างโลกนอกโลกในรู้ตลอดทั่วถึงโลกทิพย์โลกธรรมดารู้หมดโลกทิพย์ก็คือสามารถได้มองเห็นด้วยพระจักษุญาณทิพย์พระโสดทิพย์พระจักษุพระองค์มีทิพย์สิ่งที่โลกทิพย์พระองค์ก็มีเครื่องรับทิพย์ดูอย่างวิทยุสิโทรทัศน์สิแต่ก่อนใครเห็นมีเมื่อไหร่พูดกันเชื่อเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวนี้มันเกินแล้วทำลายคนแล้วก็ชิบหายวายตรงไปมันก็ยังพอใจเห็นไหมล่ะนานาภาษามากเขาทำกันอยู่ที่ไหนโลกไหนมันก็เอามาดูได้อยู่ในบ้านของตัวเองยังดูได้ถึงได้พี่นางเยอะนั่นแหละของมีอยู่นั่นแหละเขาทำมันอยู่ว่ามันมีอยู่นั่นมันมีเครื่องรับมันก็ได้มันโทรทัศน์เขาชกมวยเมืองไหนเนี่ยมันมาเปิดดูได้หนึ่งดูแต่ก่อนมันมีได้เมื่อไหร่แล้วปฏิเสธได้หรือว่าสิ่งนี้มันไม่มีแต่มันไม่สามารถที่จะทำขึ้นให้ปัดกดถ้าเจอได้อย่างทุกวันนั่นมันก็อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้ายิ่งฉลาดแหลมคมกว่าพวกนี้เป็นไหนโลกทิพย์มันต้องไปหาเครื่องอะไรมาเป็นเครื่องประกอบโลกทิพย์ก็พระองค์ก็มีธรรมทิพย์นี่ว่าทิพย์พระโสดเนี่ยหูทิพย์เสียทิพย์ประจักษุญาณตาทิพย์เสียไม่ใช่ตาเนื้อสิ่งที่มองควรแต่แต่ตาเนื้อโฟมก็ตาเนื้อดูสิ่งที่ควรจะหูเนื้อก็หูเนื้อฟังสิ่งที่ควรจะหูทิพย์ก็หูทิพย์ฟังสิ่งที่ควรจะตาทิพย์ก็ตาทิพย์ฟังเพราะมันมีอยู่ทุกแง่ทุกมุมมีอยู่หลายขั้นหลายตอนทั้งหยาบทั้งละเอียดโลกนี้คำว่าสัตว์เท่านั้นไอสัตว์ตัวใหญ่ตัวโตอย่างสัตว์ในทะเลนี่ช้างนี่มันก็มีเล็บกว่านั้นออกมามันก็มีจนกระทั่งเชื้อโรคนะมันละเอียดขนาดไหนถ้ามันมีเครื่องกล้องขยายกล้องส่องมันก็ไม่เห็นมันทำตามของเราไม่เห็นเนื้อเมื่อไม่เห็นมันเป็นอันตรายต่อคนได้ไหมคนไม่เห็นเป็นโรคให้ยาเป็นต้นมันทำลายคนตายมาตั้งเท่าไหร่แล้วมีพ่อมีเครื่องทันมานั้นถ้ามีเครื่องแล้วพิสูจน์ตั้งตาก็รู้โอ้โรคให้มาน้ำมีเชื้อโรคสิ่งที่เราไม่เห็นนั่นมันเป็นภัยต่อเราเราไม่เห็นนะว่ามันไม่มีมันผิดสิ่งที่มีมันมีอยู่มันต้องระมัดระวังแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์ทุกๆพระองค์สอนอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีองค์ใดที่จะก้าวไกลในการสอนโลกเพราะทรงรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันมาแล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนแบบเดียวกันหมดสอนอัตถ์สอนธรรม
ไม่ได้ก้าวก่ายกันแม้นิดหนึ่งเลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นธรรมชาติแห่งความจริงเหล่านั้นเหมือนกันการสอนจึงสอนแบบเดียวกันเราไม่รู้ไม่เห็นเหมือนสิ่งนั้นไม่มีนี่แหละมันต่างกันอย่างนี้คนเราดูหากพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนเราทั่วไปนี้จะยอมจำนนพระองค์ว่าเป็นพุทธังสนังกระฉามนี่ได้ยังไงทำมังสังขังสนังกระฉามให้เสียเวลาเวลาเหนื่อยเปล่าๆสมัยก็เพราะท่านมีเศษเลือดกว่าเราเราไม่รู้ท่านรู้เราไม่เห็นท่านสามารถเห็นสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นท่านสามารถทำนั้นสิ่งที่เราทำไม่ได้ท่านทำได้สิ่งที่เราละไม่ได้ท่านละได้นั่นนั่นที่เป็นของอาจารย์กว่ากันก็เป๊ะเพราะเป็นเห็นนี่เองสมรรถภาพคือความสามารถต่างกันการสอนอักสอนธรรมต้องลุ่มลึกละเอียดละออสุขุมถึงจิตถึงใจเพราะตรงรู้แล้วเห็นแล้วจึงนำมาสอนไม่มีการประทกสถานสอนตามสิ่งที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วทั้งวิธีการดำเนินวิธีละวิธีถอนวิธีบำเพ็ญให้เกิดให้มีให้เจริญขึ้นโดยลำดับดับเป็นแต่วิธีที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงได้รับผลมาแล้วทั้งนั้นนำสิ่งเหล่านี้มาสอนโลกจึงหาทางผิดไปไม่ได้เห็นแล้วทุกอย่างนำมาสอนโลกท้ายจะพูดที่พูดด้วยความถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่มีในโลกนี้ว่างั้นถึงความเป็นอรหันต์สาวกนำธรรมที่จะนำมาสอนโลกมีกว้างแคบยากละเอียดต่างกันกับพระพุทธเจ้าอยู่มากเพราะอันหนึ่งพุทธวิสัยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งสาวกกับวิสัยเป็นวิสัยของสาวกแต่ความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันในแง่ของสมมติแห่งธรรมที่จะนำออกมาใช้สอนสั่งสอนโลกนี้ไม่มีใครจะเสมอพระพุทธเจ้าทรงแสดงได้อย่างละเอียดกว้างขวางแม้แต่สาวกด้วยกันก็ยังต้องผิดกันเช่นพระสารีบุตรมีความเฉลียวฉลาดมากอุบายวิธีการสั่งสอนนี้แหลมคมมากรองพระพุทธเจ้าลงมาพระโมคคัลลามีทิฏฐาสดานุภาพมันก็รองพระพุทธเจ้าลงมาดีไปคนละด้านละทางอย่างพระนุรุทธะสามารถรู้เรื่องปรัชญาวิชาคือวาระจิตของคนอื่นคนใดก็ตามแม้แต่เทวบุตรเทวดาพระอนุรุทธะทราบโดยละเอียดละออเราจะเห็นได้ขณะที่พระองค์ทรงทำหน้าที่ปรินิพพานเมื่อประทานโอวาทวาระสุดท้ายโอวาทในวาระสุดท้ายนั่นก็เป็นภาษาไทยทั้งหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เราเตือนเธอทั้งหลายสังขารมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปดับไปอยู่อย่างนี้เป็นประจำจงพิจารณาสังขารถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอะในพระโอวาทที่ทรงสอนในวาระสุดท้ายเราจะหมายถึงสังขารอะไรแล้วขณะที่ฟังนั้นมีแต่พระสงฆ์สาวกทั้งนั้นอย่างน้อยก็เป็นพระที่มุ่งหน้ามุ่งตาถึงเป็นกัลยาณปุถุชนก็เป็นผู้มุ่งต่อในคำอย่างนี้แล้วนอกจากนั้นก็เป็นพระโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์กันแล้วน่าโดนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นพระองค์จะทรงแสดงทั้งขันธ์ประเภทนี้หมายความลึกซึ้งอย่างละเอียดขนาดไหนถ้าไม่หมายถึงสังขารตัวอยู่ภายในจิตที่ปรุงยั่งยั่งยั่งตลอดเวลาเราเชื่อแน่เหลือเกินว่าพระโอวาทมาแล้วสุดท้ายจะต้องอย่างถึงสังขารที่ละเอียดสุดเพื่อไปพระนิพพานในขณะนั้นเท่านั้นแต่จะตีความหมายว่าสังขารต้นไม้ภูเขามันเป็นของไม่เที่ยงนะสาวกทั้งหลายสาวกนั้นก็ว่าทั้งว่า 1% เท่านั้นแหละใน 99% จะอย่างลงสังขารธรรมคือความปรุงของจิตนี้ให้เหมาะสมกับปัจฉิมโอวาทโดยศาสดาผู้สำคัญจะปรินิพพานในขณะนั้นเจ้าทำหยาบๆมาแสดงเป็นธรรมดาธรรมดาได้เพราะเวลานั้นไม่ใช่เวลาธรรมดาเป็นวิสามันเวลาวิสามันธรรมดาเป็นวิสามันหนึ่งจะปรินิพพานอยู่แล้วในขณะนั้นสองพระสงฆ์ที่เข้าพระองค์อยู่เวลานั้นมีแต่ภูมิเตรียมพร้อมแล้วตั้งแต่พระอรหันต์ลงมา
จนกระทั่งถึงกัลยาณปุถุชนคือที่สุดเลื่อยลงมาเป็นลำดับจำต้องรับสั่งถึงเรื่องสังขารภายในทีเดียวเราแน่ใจดูนี่นะพอจากนั้นแล้วก็ปิดพระอกทรงทำหน้าที่ไปนิพพานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นพระสงฆ์สาวกก็ห้อมล้อมอยู่พระนุทะก็อยู่ที่นั่นด้วยเมื่อทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอันเป็นรูปฌาน4แล้วก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌาน4คืออาคาสานจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินจัญญาตนะเนสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็ถ้าเข้าสู่สัญญาเวทนิตนิโรธสมาบัติจนดับสัญญาละเวทนาขนาดนั้นนะครับเงียบบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่นั้นเกิดความสงสัยนี่พระพุทธเจ้าปฏิภาณนั่นหรือทานุทะเป็นผู้บอกฟังดูยังไม่ไปนิพพานกำลังประทับอยู่ที่สัญญาเวทนิตนิโรธพอพระจิตเสด็จเคลื่อนถอยออกมาจากสัญญาใช้สายโลดก็บอกโดยลำดับจนกระทั่งถึงพระจิตบริสุทธิ์ธรรมดาคือลงมารูปฌานสี่แล้วลงมารูปฌานสี่จนกระทั่งถึงพระจิตบริสุทธิ์ธรรมดาทีนี้กล้าเข้าไปอีกนี่เขาบอกฟังท่าบอกโดยลำดับนั่นฟังด้วยนี่แหละพระจิตวิชาสามารถรู้พระจิตของพระพุทธเจ้าแม้บริสุทธิ์เพียงไรก็สามารถรู้นั่นถ้าเป็นของศูนย์รู้ได้ยังไงจิตบริสุทธิ์แล้วศูนย์รู้ได้ยังไงไม่ศูนย์นะที่ถึงรู้ได้พระอนุทาก็เป็นพระอรหันต์แล้วพระอนุทาก็ไม่ศูนย์สามารถรู้พระจิตของพระพุทธเจ้าที่กำลังเสด็จก้าวเข้าสู่ฌานใดปฐมฌานนี้เป็นสมมติฌานแต่ละฌานเป็นสมมติเมื่อจิตวิมุตคือพระจิตของพระพุทธเจ้าจึงเป็นมุติแล้วผ่านไปในฌานใดผู้บริสุทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นผ่านไปในฌานใดพระพุทธเจ้าบอกโดยลำดับกำลังเสด็จเข้าฌานนั้นฌานนั้นฌานนั้นเพราะมีสมมุติเป็นเครื่องพาดพิงพอพูดได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นกำลังก้าวเข้าผ่านฌานนั้นฌานนั้นถ้าหากไม่มีสมมุติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าจิตนั้นแม้จะมีอยู่เพียงไรก็ตามพูดไม่ได้ให้พอออกจากปฐมจากจตุรฌานแล้วไม่เสด็จเข้าสู่รูปฌานสี่รูปฌานสี่ก็ไม่เสด็จเข้ารูปฌานสี่ก็ผ่านมาแล้วนั่นแหละที่นี่ปรินิพพานในท่ามกลางแห่งสมมุติทั้งสองคือรูปฌานก็เป็นสมมุติรูปฌานก็เป็นสมมุติถ้าออกเสด็จออกท่ามกลางพอถึงจุดถึงตรงนั้นแล้วพระนุทะก็หมดวิสุทธิสัยว่าที่นี้ไปนิพพานแล้วนะคือไปภาคพิงกับอะไรอีกไม่มีมีเฉพาะพระสริระในขณะนั้นน่าจะเห็นชัดเจนอันนั้นที่นานมีพระนุทะท่านสามารถดังนั้นถ้าสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระหลานก็จริงแต่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระวิจารณ์ธรรมเหมือนพระนุทะและจึงสมนามว่าพระนุทะเป็นเอกลักษณ์ทางพระวิจารณ์ธรรมสามารถรู้วาระจิตของใครๆได้ทั้งนั้นแม้แต่เทวดาที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์ไปนิพพานแล้วจะเอานำพระสิริศกออกทางทิศใดนี่ต้องพระนุทะเป็นผู้บอกพระเทวดาทั้งหลายไม่ต้องการให้ไปทางทิศนั้นทิศนั้นต้องการให้ไปทางทิศนั้นน่ะรู้จนกระทั่งถึงความประสงค์ของเทวดาทางนี้เสร็จแล้วเอาไปทางทิศอื่นก็ไม่ได้จริงๆต้องไปทางทิศที่เทวดาทั้งหลายต้องการตามที่พระอนุทะบอกไว้แล้วไปทางนั้นไปได้เวลาจะถวายเพลิงพระองค์ก็ยังถวายไม่ได้เทศทั้งหลายยังไม่ยินยอมให้ถวายพระเพลิงเพราะพระกัสสปะมหาเถรพระมหากัสสปะกำลังเดินทางมาจะมากราบพระเสด็จศพของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นแล้วจึงจะทำได้แน่
ทั้งที่เวลานั้นก็ไม่ทราบพระกัสสปะอยู่ที่ไหนทางเลยมันสุดวิสัยไม่สำหรับพวกเราแต่สำหรับพระโลธาไม่ได้สุดวิสัยเหมือนบอกคนตาบอดเขายันเขาจะว่าว่าพระโลธานั้นเป็นบ้าอยู่คนเดียวพูดอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราวเทวดาที่ไหนพระกัสสปะที่ไหนไม่เห็นนี่แล้วก็ไม่นานพระกัสสปะก็มาพาบริษัทบริวารมากราบพระเจ้าศพของพระองค์แล้วก็จากนั้นมาอ้าวที่นี่พระพระธรรมถวายเพลิงท่านได้ไม่มีอะไรขัดข้องก็ถวายเพลิงก็ทุบเลยตอนแรกถวายไม่ได้ถวายเพลิงไม่ได้ถวายก็ไม่ไหม้ทางนั้นเป็นความจริงทุกอย่างเพราะอันนี้เป็นวัตถุอันนั้นเป็นใจที่ทำนาที่ทายออกมาทายออกมาทายมาก็เป็นตามนั้นจริงๆเห็นไม่ให้ออกทางทิศนั้นทิศนี้ให้ออกทางทิศเหนืออย่างนี้เทวดาทั้งหลายมีความต้องการอยากให้พระเชษฐศพขององค์ออกทางด้านทิศเหนือนี่ออกไปทางที่อื่นก็ไม่ได้นะฝืนไปไม่ได้ต้องออกทางทิศนั้นเราไม่เห็นตัวแต่ว่าพระเชษฐศพไปไม่ได้ทำให้หนักให้อะไรไปไม่ได้ไม่เคลื่อนย้ายไปเอาเฉยๆนี่จะว่าไงนั่นแหละพลังของนิทานสดานุภาพของพวกเทวดาทั้งหลายมีพลังเราไม่มองเห็นที่เราปาไม้แต่เนี่ยพลังอันหนึ่งมันที่เราปาไม้ก็พลังอันหนึ่งที่มันหนุนไม้ให้ตกไปโน่นตกไปนี่เนี่ยเรามองไม่เห็นเห็นแต่ไม้เท่านั้นหรือธนูยิงไปจากแหลมหรือยิงปืนออกไปจากกระบอกปากกระบอกปืนเนี่ยมันพุ่งไปไหนพลังเรามองไม่เห็นแต่มันไปได้ยังไงมันไม่มีพลังมันไปได้ยังไงนั่นอย่างที่อันนั้นแหละอันดึกลับเราจะลึกลับลึกละเอียดยิ่งกว่าศาสนาถึงแล้วนี่ไม่นอกเหนือวงคำสอนพระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแสดงออกให้เห็นชัดเจนพระสาวกแต่ละองค์ละองค์มีความสามารถต่างกันจึงได้รับเอกราชจากพระองค์ที่ทรงตั้งให้องค์นั้นเป็นเอกราชในทางนั้นเช่นพระปุณณมันตานีบุตรเป็นเอกราชในทางธรรมกถึกเอกไม่มีใครเสมอว่าทำดีพระสารีบุตรทรงทางปัญญาเฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาพระโมคคัลลาเก่งทางนิทานสดานุภาพพระปุณณมันตานีบุตรอย่างที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดเข้าทีนะท่านเทศเน้นหนักลงในสันเลขาธรรมสิบประการว่าอย่างนั้นถ้าปุณณมันตานีบุตรเทศสอนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายสันเลขาธรรมแปลว่าทำเครื่องขัดเกลากิเลสมีสิบประการหนึ่งอปิชตาเป็นให้เป็นผู้มากน้อยอย่าพลุงพลังหอบหินนู่นหาผามพลุงพลังให้เป็นผู้มากน้อยจะมีมากเพียงไรให้เป็นผู้มากน้อยเอาแต่พอสิ่งที่เป็นของจำเป็นเท่านั้นใช้สอยอาบลืมอะไรก็แล้วแต่ลองลงมาก็สันโดษความยินดีตามมีตามเกิดภาษาศาสนิกาอย่าคุกคีซึ่งกันและกันไม่เป็นเวลาเวลาวิเวกตาเป็นผู้ชอบที่สถานที่วิเวกสงัดอันเมื่อที่พวกท่านวุ่นวายกับสิ่งก่อกวนทั้งหลายวิริยาลัมพาให้เป็นผู้หนักในความเพียรประกอบความภาคเพียรในยาบททั้งสี่ให้เป็นไปด้วยความเพียรเป็นลำดับหนักศีลรักษาให้ดีศีลเป็นสมบัติอันล้นค่าสำหรับพระนะไม่มีสมบัติอะไรที่จะของพระที่จะสง่าผ่าเผยยิ่งกว่าความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้อาถรรพ์ด้วยสมาธิทำจิตใจให้แน่นหนามั่นคงอย่าให้ว่าแวกฟันแคลงให้เป็นเหมือนหินทั้งแท่งเพราะความมั่นคงของจิตที่เป็นสมาธิปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้ละเอียดละออตลอดทั่วถึงกิเลสมีหลายประเภท
ั้งส่วนกันอย่างยาวส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งภายนอกภายในคอยจะคลาดเข้ากันอยู่เสมอให้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาด้วยดีเพราะอำนาจแห่งวิริยลัมภาคือประกอบความเพียรด้วยสติปัญญาอยู่เสมอวิมุตเนี่ยเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรเต็มที่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วความหลุดพ้นก็ปรากฏขึ้นมาที่จิตดวงนั้นเองวิมุตติญาณทัศนะเมื่อได้หลุดพ้นแล้วญาณความรู้แจ้งชัดว่าหลุดพ้นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นมาในขณะเดียวกันนี่คือสันเลขธรรมที่พระปัญญาทับปุณณมันตานีบุตรซึ่งเป็นธรรมมัตตคือเอกท่านเทศธรรมะกับเน้นหนักลงในธรรมตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมเหมาะสมมากสำหรับพระเรา นี่นะวิธีการดำเนินงานของพระท่านดำเนินอย่างนี้เป็นผู้มากน้อยหนักสันโดษยังลดลงมาอยู่กับสันโดษอย่าให้เลยความสันโดษไปยินดีเฉพาะสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นสิ่งใดไม่มีอย่างแสดงความโลภโยเลผิดวิสัยของพระนะอสังขคมิกาอย่าคุกคีจีมงซึ่งกันและกันโดยหาไม่ร่ำมีหลานไม่ได้นอกจากธรรมสาคขากาเลนะธรรมสาคขาที่จะสนทนาธรรมะเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมเป็นข้อปลดเปลื้องกิเลสหรือเป็นคติซึ่งกันและกันตามในเรื่องเวลาวิเวกตาที่ไหนสงัดให้มุ่งให้แสวงทันวันอันนี้วิริยลัมภาคือความประกอบความภาคเพียรในทุกเอียบทอย่าให้สติได้ปราศจากจิตจิตเป็นตัวขนองจิตเป็นตัวดื้อด้านจิตเป็นตัวดีดโลดเต้นเพ่งกระโดดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละตัวเหตุที่สร้างกองทุกข์ทั้งหลายที่คือตัวนั้นเพราะนั้นจึงใช้สติปัญญาขุดค้นตรงนั้นและให้กำหนดดูให้รู้มันคิดไปเรื่องอะไรส่วนมากคิดไปแต่เรื่องที่จะผูกมัดตัวเองก่อฟืนก่อไฟให้มันเผาลนตัวเองด้วยความคิดความปรุงต่างๆนี่คือว่าโรงงานมันสร้างวัฏจักรมันสร้างที่ตรงนั้นจิตนี่แหละคือวัฏจักรมันสร้างวัฏเครื่องวัฏจักรหมุนตัวเองก็อยู่ในจิตนั่นแหละจึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยทำ3 4 5ข้อนี้เป็นธรรมสำคัญมากพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลท่านเดินอย่างนี้พูดกันก็พูดในสันเลขาธรรมไม่ได้พูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองการลบราคาทางการได้การเสียการซื้อถูกขายแพงงานราชการนั่นงานราชการนี่งานนั้นราชการชั้นนั้นชั้นนี้เอาเรื่องโลกเรื่องสงสารมาพูดไม่มีแต่นั่นเป็นเรื่องของโลกว่าเป็นโลกขายเรื่องของธรรมเรื่องของเราอย่างไรกิเลสจะหลุดลอยไปฟาดลงไปตรงไหนนี่แหละเป็นงานของธรรมะแท้ดังที่เคยพูดแล้วต้นก็ยกให้เจสาลงมานาคาทั้งตาตะโจตั้งแต่พระนามบวชบวชชายมอบงานนี้ให้แล้วก็บอกสถานที่ที่ประกอบให้เป็นสำนักงานของเราที่เหมาะสมคือที่เช่นไหนก็วิเวกตานั่นเองไม่ไปไหนอาสาสักขณิกาไม่ต้องวุ่นวี่วุ่นวายกับใครเป็นห่วงเป็นใยกับใครวิริยลัมภาประกอบความภาคเพียรพิจารณาเจสาโลมานขาทันตาตะโตตลอดอาการทั้งสองภายในภายนอกเอามาเทียบเคียงกันให้ได้สัดส่วนด้วยความเป็นของนิจังทุกขังหน้าตาหรือด้วยความเป็นปฏิภาณอรูปธรรมป่าช้าผีดิบพิจารณาลงให้มันชัดเจนความจริงมีอยู่กับตัวของเราทุกคนทำไมจะไม่เห็นเรื่องอัดเรื่องทำคำว่าปฏิกูลมันดูได้เลยในตัวของเรานี่มีแต่หนังบางๆมันหุ้มไว้นั้นน่ะเป็นเครื่องหลอกทางตาแล้วเข้าไปข้างในมีอะไรอย่างลงไปตามความจริงทำไมจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าสอนอย่างเปิดอย่างเผยสอนเขามีอยู่เต็มเลยร่างกายของเราทุกคนทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นผิวหนังบางๆเท่านั้นแหละมันหลอกไว้นี่ถ้าไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้ไม่ว่าหญิงว่าชายมีแต่แมลงวันตอมหึ่งไปหมดพอดูได้เพราะผิวหนังบางๆผิวบางๆพอเลยก็ไปนั่นก่อนเริ่มไปโดนบุพโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองแล้วเข้าไปอะไรก็ยิ่งเต็มไปด้วยของปฏิกูลทั้งนั้นนี่ไปชาติผีดิบก็คือเราพิจารณาให้มันเห็นชาติข้างนอกก็เหมือนกันไม่ว่าหญิงว่าชายมันเหมือนกันนี้ถ้าคำมาโลกุยภูทะลุแจ้งเห็นจริงนี่ชัดดูที่ไหนมันชัดหมด
พราะมันเหมือนกัน นี่แหละงานของพระถ้าไปจะเป็นดูอสุภะสุภังก็ให้มันชัดเจนถึงความจริงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาชนิดใดก็ตามในใจรักถนัดในทางใดพิจารณาให้เห็นประจักษ์เฉพาะอย่างนี้สำหรับผมเองมันทุกขังมันประจักษ์มรรคสุดท้ายอนัตตามันเลิกกันไปหมดเลยพิจารณาทุกขังอย่างนี้เวลาทุกมันบีบคั้นเฮ้เราได้เห็นทุกชัดเจนในตอนนั้นเฉพาะอย่างนี้เวลานั่งถามนุ่งถามค่ำเลยมาให้มันโลกเนี่ยวาดมันไปสติปัญญามีเท่าไรปวดก้นมันไปคนเราเมื่อจะตายจริงๆแล้วมันไม่ยอมตายง่ายมันต้องหาอุบายวิธีช่วยตัวเองจนได้นี่สติปัญญาจะเกิดในขณะนั้นขณะที่เจ้าของพยายามช่วยตัวเองอัตถิตโนนาโถขึ้นแล้วในยานั้นทุกครั้งอริยสัจจังท่านว่าทุกเป็นของจริงเราก็ถือว่าเป็นข้าศึกต่อเราเราไม่ต้องการเราไม่อยากพบอยากเห็นแต่ไม่อยากพบอยากเห็นเท่าไหร่ก็ยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในร่างกายเพราะมันมีอยู่ที่นี่เมื่อได้ใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปแยกแยะกันเรื่องสกลกายกับทุกขเวทนากับใจสามอย่างเป็นทั้งขันดูอาการใดของร่างกายมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เห็นมันแสดงว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ทราบความหมายของทุกข์ด้วยซ้ำร่างกายก็อยู่แม้จะเต็มอยู่ในร่างความทุกข์จะเต็มอยู่ในร่างกายทุกส่วนแต่ร่างกายก็หาได้ทราบความหมายแห่งความเป็นทุกข์ของมันไม่เวทนาคือความทุกข์ก็ไม่ทราบความหมายส่วนเด่น สุดท้ายก็คือใจไปสำคัญมากมายย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณายิ่งทุกข์เกิดขึ้นมากเท่าไรสติปัญญาจะต้องหนุนติ้วติ้วติ้วนอนตัวไม่ได้นะนั่งละตอนมันจะ เกิดปัญญาเฉลียวฉลาดทันเหตุการณ์แล้วเอาตัวรอดได้พอพิจารณาก็ไปดูร่างกายเอาอันไหนเป็นทุกข์ถ้าดูแล้วร่างกายนี่มันมีมาตั้งแต่วันเกิดทุกอันนี้เดี๋ยวนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เช่นเจ็บปวดตามข้อตามกระดูกตามแข้งตามขาในขณะที่นั่งนานมันเพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หากว่าแข้งว่าขาว่าหนังว่าเนื้อมันเป็นตัวทุกข์ทำไมเวลาทุกข์ดับไปแล้วสิ่งนี้จึงยังเหลืออยู่มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงถ้าเป็นอันเดียวกันต้องดับด้วยกันทุกข์เกิดขึ้นอันนี้จึงปรากฏขึ้นมาทุกข์ดับไปอันนี้ต้องดับไปด้วยแต่นี้ทุกข์ดับไปมันก็มีอยู่ทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีอยู่แล้วใจเล่าน่ะใจเป็นทุกข์เหรอถ้าใจเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปใจทำไมไม่ดับฮะไล่มันเข้าไปไล่มันไปไล่ความใจมันยิ่งจ่อนะสติยิ่งจ่อปัญญายิ่งทะลุเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปนั่นแหละหมุนติ้วติ้วถ้าเป็นนักมวยก็จะเข้าวงในเผลอไม่ได้ตายมันเข้าวงในอันนี้มันเข้าวงในแล้วสติปัญญาต้องหมุนติ้วติ้วต่อไม่ต่อมันก็เข้าใจซึ้งลงไปซึ้งลงไปซึ้งไปพอซึ้งลงไปแล้วกายก็สับแต่ว่ากายโอ้จริงอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กายเองก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์ทุกข์เองก็ไม่ทราบว่าตนเป็นตัวทุกข์ต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของกันเช่นเดียวกับไฟไม่เชื้อเชื้อก็ไม่ทราบความหมายของไฟไฟก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบความหมายของเชื้อแต่ก็ลุกลามไปตามธรรมชาติของมันมีร่างกายกับทุกขเวทนาร่างกายต่างอันต่างไม่ทราบความหมายผู้ที่ทราบความหมายและผู้ที่ยึดถือสำคัญมั่นหมายจนหลงงมงายก็คือจิตย้อนธรรมชาติจิตพิจารณาอีกมันก็แยกกันหน้าแยกกันหน้าเข้าใจชัดเจนพอทราบว่ากายเป็นของจริงเต็มส่วนเวทนาเป็นของจริงเต็มส่วนใจก็กลายมาเป็นของจริงเต็มส่วนต่างอันต่างจริงเต็มตัดเต็มส่วนแล้วไม่กระทบกันถึงทุกเวทนาจะมีอยู่มากน้อยก็ไม่สามารถซึมซาบถึงจิตนี้เป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนอกจากทราบกันอย่างชัดเจนนี้แล้วทุกเวทนายังดับลงไปในขณะนั้นหายเงียบไปดีไม่ดีร่างกายหายไปด้วยกันอีกในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้วนเป็นอากาศธาตุเบิ่งว่างไปหมดกายทั้งกายไม่ปรากฏเลยในความรู้สึกแล้วไม่ทราบว่าจิตนั้นอยู่สูงอยู่ต่ำเพราะไม่ขาดหมายทราบแต่ว่ารู้และอัศจรรย์เท่านั้นนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาในเวลาเต็มกรอบเต็มมุมและสร้างสติปัญญาขึ้นจนเอาตัวรอดขึ้นมาได้ปรากฏจิตเด่นดวงโดยลำพังตัวเองไม่มีสิ่งใดเข้าไป
เกี่ยวเกาะได้เลยในขณะนั้นน่ะนี่เป็นแล้วไม่ได้มาพูดอวดเฉยๆได้ทำมาแล้วอย่างนี้ด้วยได้รู้ได้เห็นได้เป็นอย่างนี้มาแล้วด้วยจึงสามารถพูดได้เต็มปากโดยไม่ทะทกทะทานนี่คือสร้างความกล้าหาญในตนพอจิตได้เด่นชัดขึ้นด้วยอำนาจของสติปัญญาแล้วไม่กลัวเรื่องตายถึงเวลาตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนนะทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะก็ขนาดนี้ทุกเวทนามีมากน้อยเป็นไรเราก็ทราบชัดเจนแล้วด้วยปัญญาของเราถึงเวลาสุดท้ายคือเวลาจะตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราเวทนาหน้าเก่านี่แหละกายก็เป็นของเก่าทุกเวทนาก็เป็นของเก่าจิตก็คือผู้เก่าปัญญาสติปัญญาก็คือผู้นี้เองมันจะนอกเหนืออย่างนี้ได้ยังไงค้นลงไปจนเห็นชัดเจนจนกระทั่งถึงว่าตายตายอะไรมันตายพี่นางไปจริงมันไม่มีอะไรตายนี่ตามหลักความจริงคือพิจารณารู้เห็นตามโดยลำพังตัวเองถ้าสมมติว่าร่างกายนี่มันสลายลงไปส่วนธาตุดินมันก็ลงซึมซาบลงไปเป็นน้ำก็ซึมซาบมาเป็นน้ำดินก็เป็นดินตามเดิมลมเป็นลมไฟเป็นไฟใจว่าหรือมันจะตายมันก็ไม่เห็นตายว่าแต่ตายเท่าไรมันยิ่งเด่นมันตายได้อย่างไรใจนี่มันยิ่งรู้ยิ่งเด่นมันตายได้อย่างไรแล้วอะไรตายไม่มีอะไรตายนี่มันโกหกกันนะเวลารู้ชัดแล้วโอ้โหโกหกกันหรือเปล่าทั้งๆที่ใครก็มีเจตนาจะโกหกกันเลยแหละในขณะที่พิจารณาธรรมมันนักเป็นอย่างนั้นเป็นความรู้สึกขึ้นมาแล้วโอ้โกหกกันกลัวตายก็เป็นหาความตายก็มีเมื่อพิจารณาเข้าถึงความจริงแล้วไม่มีอะไรตายต่างอันต่างจริงเท่านั้นเกิดความกล้าหาญทางธรรมขึ้นมาจิตเกิดสงบเนี่ยไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวทุกขเวทนาก็หายหน้าไปหมดแม้ที่สุดร่างกายนี่ก็หายไปในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนเหมือนกับเป็นอากาศธาตุว่างเปล่าในขณะนั้นไม่ได้สำคัญว่าอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ในที่เช่นไรเอาแต่ความที่รู้อยู่เด่นๆนั่นแหละดูที่รู้ที่เด่นๆนั่นแหละสูงต่ำไม่สำคัญเป็นขึ้นเองรู้ขึ้นเองดูเองเมื่อหมดกำลังนั้นแล้วแล้วขยับตัวออกมาคือจิตนี้เคลื่อนไหวตัวเองแล้วก็แยกออกมาเป็นสังขารความปรุงแล้วก็มาทราบเรื่องร่างกายมีถอยออกมาแล้วอ๋อร่างกายก่อนจิตถอยมาที่แรกเวทนาก็ยังนั่งอยู่หายเงียบเวทนาไปพอนานไปสักหน่อยแล้วเวทนาก็เริ่มอีกก็ฟาดกันอีกพิจารณาอีกเอาอีกลมได้อีกแต่การอุบายพิจารณาทุกเวทนานี้เราจะอุบายเก่าที่เคยพิจารณาแล้วนั้นไปพิจารณามันไม่ได้นะมันเป็นอดีตไปแล้วแล้วมันเป็นสัญญาอารมณ์มันต้องเป็นอุบายที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในวงปัจจุบันหากจะตรงของเก่าก็ให้มันตรงนะถ้าไม่ตรงของเก่าก็ให้มันเป็นเรื่องของปัจจุบันนักจิตที่คิดขึ้นได้โดยลำพังตัวเองมันจะตรงของเก่าก็ตามนั่นมันเป็นปัจจุบันของตัวเองจะแก้กันได้การพิจารณาเรื่องอันนี้การทุกขังต่างเราไปเด่นเรื่องทุกขังในการพิจารณาร่างกายถึงเวลาสุดท้ายของความสามารถของเรานี่ไปลงในอนัตตาพระสัพเพธรรมานัตตาเรียบกันตรงนั้นอะไรๆลูกประการเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกี่ยวข้องภายในร่างกายมันเป็นอนัตตาทั้งนั้นสัพเพธรรมานัตตาในธรรมานัตตาสุดท้ายธรรมานัตตาไม่มีอะไรเหลือคำว่าจิตมีความผ่องใสปล่อยร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้หมดมันก็มีก้อนสมมุติของมันอยู่ในนั้นเราก็ไม่มีความใสแจ๋วใสสะอาดสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญนั่นนั่นนี่มันก็เป็นอนัตตาในที่มันเป็นอนัตตามันก็ทราบได้ชัดด้วยการปฏิบัตินี่ในขณะที่มันจะเป็นขึ้นมาไอ้จิตดวงเดียวนี่ทำไมมันเป็นได้หลายอย่างนักนะมันลำพึงนะแล้วเดี๋ยวว่าใสแล้วเดี๋ยวว่าเศร้าเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์ทำไมจิตดวงเดียวจึงเป็นได้หลายอย่างนักมามันลำพึงจิตต่อคำว่าผ่องใสก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดี
คำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ดีทำเหล่านี้ทำทั้งสองเรื่องนี้เป็นอาตามานั่นแรงขึ้นเป็นอาตาเพราะอาตามันก็ทราบทันทีซึ้งถึงจิตมันก็ปล่อยชั่วเดียวไม่มีอะไรเหลือเลยพอถึงขั้นสุดท้ายมันเอาอนัตตามาสรุปอนัตตามาม้วนชาดกถึงธรรมานัตตาแล้วครอบเต็มเกลือสเบธรรมานาลังอันนี้เลยทราบยะว่าทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นถึงขั้นนี้แล้วควรจะพูดถึงเรื่องทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นเมื่อถึงขั้นควรจะปล่อยแล้วให้ปล่อยทั้งหมดเช่นหนึ่งขึ้นมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วไม่ควรจะปล่อยบันไดอยู่นะถ้ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นจะปล่อยให้บอกให้ปล่อยบันไดไม่ได้คนเราจะปล่อยอะไรอะไรเป็นอัตตาไปหมดทั้งที่ยังหาที่ยึดไม่ได้เป็นไปไม่ได้อัตตาต้องเป็นคู่เคียงกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายเช่นเดียวกับขึ้นบันไดพอถึงขั้นสุดท้ายแล้วมันปล่อยของมันเองก็เท้าข้างหนึ่งก้าวเขาเหยียบบนบ้านแล้วเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บันไดมันก็ปล่อยบันไดปุ๊บเลยนั่นควรปล่อยบันไดแล้วถึงขั้นนี้แล้วปล่อยเนี่ยสัพเพธัมมานารังอนิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นก็หมายถึงว่าถึงขั้นนี้แล้วจะยึดอะไรไว้ล่ะยึดไว้ทำไมก็ปล่อยสัพเพธัมมานัตตาปล่อยหมดเลยนี่สรุปตรงนี้มารวมยอดทำอนัตตามาลงตรงนี้มารวมกันตรงนี้อื่นโลกอื่นธรรมที่นี่โลกก็ไม่ติดอื่นแล้วพอแล้วไม่อยากไม่หิวกับอันใดทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติธรรมก็เหมือนกันไม่ว่าธรรมดีธรรมละเอียดขนาดไหนทุกทุกละเอียดขนาดไหนซึ่งอยู่ในขั้นสมมุติอิ่มพอตัวแล้วปล่อยแม้แต่จิตที่บริสุทธิ์ก็ไม่ยึดนั่นถ้ายึดอยู่ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์มันอาศัยธรรมอยู่ก็ยังเรียกว่ายังยึดธรรมอยู่ยังเรียกว่ายังไม่บริสุทธิ์ลงทัพเพธรรมานัตตาขึ้นที่ว่าสมมุติขั้นใดบุญก็ดีบาปก็ดีปุญญาปาปะปะหินะละทั้งหมดเพราะเป็นสมมุติด้วยกันถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่ปล่อยปุญญาปาปะหินะบุคคลผู้มีบุญญาบาปอันละเสียแล้วนั่นแหละที่ว่าอิ่มตัวอิ่มธรรมก็เรียกอิ่มโลกก็เรียกไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายนี่ผลของการปฏิบัติเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนถ้าไม่หาในข้อปฏิบัติในความภาคเพียรของเราเราอยากไปเชื่อผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมตายตัวอย่างยิ่งแล้วออกมาจากสวดคาถาธรรมกลับไม่ชอบที่สิ่งที่อย่างนี้ปฏิบัติเธอนิยานิกระทำจะนำออกโดยลำดับลำดับด้วยอำนาจแห่งความเพียรสติปัญญาของเราที่ไม่ถอยหลังอันใดจะมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมอันใดเล่าจะมีคุณค่ายิ่งกว่าความหลุดพ้นจากเราคิดเอาโลกมาเทียบโลกมีถึง3โลกธาตุโลกไหนดีโลกไหนจะดียิ่งกว่าความหลุดพ้นจากทุกข์ของใจล่ะนี่ตรงนี้อ่ะเมื่อเห็นความหลุดพ้นจากทุกข์ของใจว่าเป็นของประเสริฐแล้วความเพียรก็เร่งเองและไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะมีอำนาจวาสนามากั้นกลางมรรคผลนิพพานสำหรับผู้ปฏิบัติด้วยดีอยู่แล้วไม่ได้รับผลเป็นไปไม่ได้ไม่มีผู้ใดมากั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่มีการไม่มีสถานที่ใดจะมีอำนาจมากั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ได้บรรลุตามขั้นภูมิของตนมีทุกข์กับสมุทัยเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังมรรคผลนิพพานจึงต้องพิจารณาเรื่องทุกข์

การปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินก็มีการอบรมสั่งสอนให้ถูกต้องตามแนวทางก็ได้รับจากท่านอยู่เสมอหลักธรรมหลักวินัยตามตำรับตำราก็มีเราก็เคยได้สำเนียกได้ศึกษาทางตาก็ได้เห็นท่าน

การสอแสวงหาความดีก็ย่อมได้ขัดได้แย้งหรือได้ต้านทานกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่รอบท่านรอบตัวของเราปราดที่ได้เป็นศาสนาของพวกเรามีพุทธังธรรมังสังฆังสังฆาฉามิเป็นหลักสำคัญนั่นแล้วแต่ท่านสุดท่านทรมานอย่างหนักไม่ใช่อย่างธรรมดาเรามีแต่ความมักง่ายความสะเพร่าความต้องการให้สุขก่อนหามมันเลยกลายเป็นลักษณะขายก่อนที่จะเสียผลประโยชน์ที่จะพึงได้จึงไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏสอนก็สอนกันมามากมายถ้าจิตไม่ดื้อไม่ด้านชินชาไปเสียอย่างเดียวแล้วเราแน่ใจว่าต้องได้หลักได้เกณฑ์จากการประพฤติปฏิบัติทำทั้งหลายนับแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปความเยือกเย็นนั้นน่าจะได้เพราะการฝึกความฉลาดทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันนี่มันไม่ได้เรื่องได้ราวนี่ก็เท่ากับกิเลสมันห้ามหันเราอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นธรรมแต่ตัวเองไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องเหยียบย่ำทำลายตัวอยู่เสมอเราจะเอาของดีของดีมาจากไหนสอนก็สอนมามากต่อมากหลายปีหลายเดือนแล้วสอนหมู่สอนเพื่อนก็ดีผู้มาอยู่นี่ก็อยู่นานๆก็มีแต่สำคัญที่มาด้วยความตั้งใจจริงๆสนใจจริงๆในการสำเนียกศึกษาและการประพฤติปฏิบัติตัวผลก็จะไม่นอกเหนือไปจากการปฏิบัติเหล่านี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เคยทำอย่างนั้นมาและได้ผลมาแนะนำสอนพวกเราเรื่องความหลักลอยในใจนี่สำคัญมากใจไม่มีหลักมีเกณฑ์ล้วนเลยเร่ร่อนทั้งที่มีหลักยึดมันก็ไม่สนใจจะยึดจะเกาะนี่ชาวพุทธเราถึงเหลวไหลทั้งที่ถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกด้วยก็เอกแต่ศาสนาคนผู้นับถือก็ไม่ได้ผลไม่ประโยชน์อะไรกลายเป็นคนรวนเลยหาหลักยึดไม่ได้เพราะว่าอะไรก็หลงไปตามเขาคว้าไปตามสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวน้ำเหลวไปอย่างนั้นเพราะขาดความสนใจเนื่องจากเอาความสนใจทุ่มเทไปในสิ่งอื่นหรือสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรจะมากต่อมากสิ่งที่เป็นสาระจริงไม่ค่อยมีหรือไม่มีภายในใจใครว่าอะไรใครทำอะไรมาก็เชื่อเขาเชื่อไปเชื่อไปเชียร์แล้วเชื่อก็ไม่จริงอะไรก็ไม่จริงทั้งนั้นแหละแล้วเหลวไหลๆยิ่งทุกวันนี้ศาสนายิ่งมีสิ่งแทรกซึมมีสิ่งทำลายเอามากเกี่ยวมันในพวกเดียวกันเพศเดียวกันนี่แหละตัวทำลายสำคัญมากเพราะจิตที่เป็นตัวฆ่าศึกสิ่งที่เป็นฆ่าศึกอยู่ภายในจิตนั้นมันอาศัยเพศอันนี้อาศัยเพศสมณะเนี่ยออกทำลายได้อย่างโอ้อาจกล้าหาญได้อย่างเปิดเผยมองไปที่ไหนมันก็เห็นอยู่ชัดถ้าผู้ที่ต่างคนต่างมีความสนใจจริงจังกับพุทธศาสนาแล้วทำไมจะไม่ทราบว่าอันไหนปลอมอันไหนจริงอันไหนเป็นข้าศึกอันไหนเข้ามาทำลายอันใดเป็นคุณทำไมจะไม่ทราบหัวใจดวงเดียวกันเพื่อความคิดเช่นเดียวกันเรียนจากอัตจากธรรมจากคัมภีร์แห่งพุทธศาสนาอันเดียวกันมันแยกที่ตรงไหนมันปลอมตรงไหนมันจริงตรงไหนทำไมจะไม่ทราบถ้าไม่หลับตาอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นมันก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายศาสนาก็จมไปหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้มีแต่พวกเดียวกันทำลายกันเตะกันยันกันอยู่อย่างนั้นหาผู้จะส่งเสริมเป็นความดีความดีขึ้นมาเพื่อเป็นสาระแก่ตนและส่วนรวมมันไม่มีเลยมีแต่เรื่องทำลายกันใครก็อยากอวดดีอวดเก่งมีแต่เรื่องกิเลสทั้งมวลหาเรื่องทำไม่มีจะเอาความสุขความเจริญมาจากไหนใครจะประกาศว่าตนเก่งขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าประกาศด้วยวิธีที่เป็นฆ่าศึกต่อธรรมแล้วมันจะต้อง

0: เสื่อมลงทำลายลงไปทั้งเขาทั้งเราคือทั้งตัวผู้ประกาศนั้นโดยไม่ต้องสงสัยจะเอาความเจริญมาจากไหนก็กิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่แล้วมันจะพาโลกพาสงสารให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปไหนถ้าพาความเจริญโลกให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเพราะมันแล้วก็มันครอบหัวใจอยู่ทุกๆดวงอยู่แล้วบ่นกันว่าทุกข์ว่าลำบากว่าทรมานอะไรกันนี่แหละเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นมีอยู่รอบด้านเวลานี้ศาสนาก็ล่วงมา 2,500 กว่าปียิ่งเห็นเขาชัดเขาชัดเข้าไปเพราะความสนใจที่จะหาของจริงนั้นมีน้อยยิ่งกว่าเรื่องจอมปลอมเรื่องอวดติดอวดเด็ดอวดหาเหตุหาผลไม่ได้แต่อยากดิบอยากดีอยากโด่งอยากดังเรื่องของกิเลสมันหนักอยากอย่างนั้นแล้วมันก็ทำลายไปด้วยวิธีนั้นทำลายทั้งตัวและทำลายทั้งส่วนรวมเลยเรื่องธรรมนะไม่อยากอวดอยากจะหาอะไรอวดตั้งๆที่ไม่มีความจริงมันเกิดประโยชน์อะไรถ้ามีความจริงอยู่ในตัวแล้วอวดไม่อวดก็มีก็จริงศาสนาไม่หลักธรรมชาติจริงแล้วไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเพราะนั้นใครจึงมาแอบอ้างได้อย่างง่ายดายเอาศาสนาไปเป็นเครื่องมือถ้าทำลายกันเวลาเกิดทำลายไม่เอาเรื่องของศาสนาไปทำลายเอาเรื่องของกิเลสแต่อาศัยศาสนาเป็นโล่บังหน้าเพราะโลกทั้งหลายนับถือโลกทั้งหลายลงใจจึงก็ขอความเป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นมันขออะไรความเป็นธรรมต่างคนต่างหาความเป็นธรรมไม่ได้จะขอความเป็นธรรมมาจากไหนมันมีแต่พวกอธรรมด้วยกันนะขอความเป็นธรรมนั้นไม่เอาความเป็นธรรมมาจากไหนถ้าต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วมันจะหาขอกันที่ไหนไม่ต้องขอเนี่ยเรื่องนั้นก็มีเท่านั้นมีย่นเข้ามาถึงผู้ปฏิบัติเราเหมือนกันทุกวันนี้เราก็มุ่งต่ออัตธรรมก็คือขอความเป็นธรรมแต่การคือปฏิบัติเป็นอีกอย่างความเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไปอีกอย่างไม่โกงตามแถวตามแนวแห่งความเป็นธรรมมันก็หาความเป็นธรรมไม่ได้นอกจากเป็นกิเลสไปหมดทุกอาการที่เคลื่อนไหวความคิดความปรุงตลอดถึงวาจาหรือกายความประพฤติแสดงไปเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนั่นเพราะมันขอความเป็นธรรมแต่เจตนาที่คิดขึ้นชั่วขณะแต่เวลาก้าวเดินมันเป็นเรื่องของความเป็นกิเลสทั้งมวลจะหาความเป็นธรรมมาจากไหนเป็นสมาธิธรรมสมาธิธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดท่านก็สอนมาแล้วแต่เราไม่ดำเนินตามหลักของหรือทางของสมาธิธรรมมันก็หาความสงบหาความตั้งมั่นไม่ได้จิตใจคนเราพระเราหาอุบายวิธีฝึกทรมานกันหลายด้านหลายทางหลายแง่หลายสันหลายคมแล้วกิเลสมันจะเหนือธรรมะไปได้ยังไงก็ธรรมะแท้ๆเป็นเครื่องปราบกิเลสไม่มีอะไรจะปราบกิเลสได้ลงคอยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าก็พาปราบมาแล้วสอนโลกกระเทือนโลกธาตุมาได้เท่าไหร่เฉพาะองค์ปัจจุบันเหล่านี้ได้ 2,500 กว่าปีมาแล้วนี่เรื่องของธรรมที่ประหารกิเลสทั้งนั้นปราบปรามกิเลสทั้งหมดถ้าเดินตามหลักที่ท่านสอนที่ท่านดำเนินมาแล้วได้ผลมาแล้วทำไมจะไม่ได้อันนี้มันไม่ได้เรื่องนั่นเลยสติสตังก็ไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยฝึกมันหลายด้านหลายสันหลายคมหลายอุบายหลายวิธีการฝึกเพราะเราก็ทราบอยู่แล้วว่ากิเลสมันฉลาดแหลมคมมากนี่เคยสอนมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนอะไรจะแหลมคมแนบคายยิ่งกว่ากิเลสในโลกธาตุนี้มีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจเพราะความฉลาดแหลมคมของมันนั่นเองเนี่ยให้ทำเป็นเจ้าอำนาจก็ต้องผิดธรรมขึ้นมาใช้เพื่อปราบกิเลสก็ปราบได้อย่างพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านนั่นก็เห็นตัวอย่างกันอยู่นี่ท่านนำมาใช้ในทางที่เป็นธรรมก็เป็นธรรมภายในตัวของเราภายในใจของเราเหมือนทำความเพียรก็มีแต่กิริยาอาการใจไม่ทราบไปไหนหาความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความมีสติสตังไม่ได้ไม่มีในทางโยกมเป็นยังไงทุกวันนี้มันไม่ได้ดุเป็นดวงเสือไปหมดเลยเหรอมาอยู่นี่มาอยู่กันอะไร นั่งสมาธิมันได้ถึง5นาทีไหมเดินจงกรมได้พอ30นาทีนะผมอกแตกแล้วนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนหนักมากทีเดียวมองดูแพ๊บๆมันเอาขวางตาขวางหูอยู่นั่นมันทำไมมันถึงขวางเรารับหมู่เพื่อนไว้ด้วยความเมตตาสงสารและแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตาแท้ๆเห็นได้มันถึงขวางหูขวางตาพิจารณาบ้างสิหมู่เพื่อน มันขวางธรรมมันก็ขวางตาทีแล้วคิดเป็นธรรมแท้ๆกับหมู่กับเพื่อนดูด้วยความเป็นธรรมบกพร่องตรงไหนตรงไหนมันมีแต่เรื่องกิเลสเรื่องขวางความบกพร่องทั้งนั้นมันจะไม่ขวางไงเพราะจริงแล้วนี้ได้เดินดำเนินมาแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ได้ดำเนินมาแล้วมาคุยโม้โอ้อวดเพื่อนฝูงเฉยมันได้ก้าวมาดำเนินมาทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นผู้น้อยก็เคยมาแล้วจนกระทั่งได้เป็นผู้ใหญ่โดยความเสียสันปัญญาอะไรก็แล้วแต่เถอะมาถึงขนาดนี้จะวัยต่อวัยใหญ่และแก่แล้วขนาดหมู่เพื่อนมาถือเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยก็อยู่ความเป็นผู้ใหญ่ตามสมมตินิยมหรือตามหลักธรรมชาติมันก็เป็นด้วยวัยดำเนินมาหมดแล้วเป็นยังไงหมู่เพื่อนมันเป็นยังไงมันทำไมจะไม่รู้มันอยู่เก๊ะๆกังๆดูเตะด้านๆโอ้ยดูไม่ได้จะว่าไงคนเรานั่นจะตายแล้วนั่นความเฉลียวฉลาดมองดูเนี่ยไหนมันก็ไม่เห็นแสดงมาให้เห็นแล้วก็จะปฏิบัติจิตให้มันมีความสงบเยือกเย็นพร้อมหน้าของสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมได้ยังไงนอกจากเป็นเรื่องของกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาทั้งๆดิทำความเพียรและเขาเข้าใจว่าตนทำความเพียรอยู่เท่านั้นมันจึงไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรสอนก็สอนไปจนจะให้สอนอะไรอีกนั่งหนาวันนี้กำลังวังชามันก็ลดลงอยู่ไปอยู่ไปเท่านั้นเองพูดตามความจริงอย่างนี้อ่ะมันไม่ได้สนใจกับอะไรแล้วเวลานี้มันหดก็มาหดก็มาทำประโยชน์แก่โลกความเมตตายอมรับความเมตตาของสารแต่เครื่องมือที่จะใช้ทำผลประโยชน์แก่โลกตามความเมตตานี่มันลดลงมันไม่เอาไหนเลยครับหดเข้ามาด้วนเข้ามาการแนะนำสั่งสอนเพื่อนมันไม่พร้อมแต่แล้วร่างกายคอยแต่จะพังใครจะลุ่มเข้ามามาแล้วไม่ได้หน้าได้หลังอะไรมีแต่หนักอยู่ตลอดเราแปลกใจมากพุทธศาสนาที่พระองค์แสดงไว้เนี่ยแสดงเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติหลุดพ้นทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องเลยนี่ทำไมผู้ปฏิบัติเรามันต้องจะคว้าน้ำเหลวก็ให้ที่เด็ดพาความก็คว้าแต่น้ำเหลวสิถ้าทำพาคว้าทำไมจะไม่ติดมือขึ้นมานี่สำคัญตรงนี้หัดคิดอ่านสิสติปัญญามีอยู่อยู่ทำไมอยู่แค่วันหนึ่งตื่นอะไรตื่นมืดตื่นแจ้งตื่นปีตื่นเดือนตื่นวันตื่นคืนตื่นอะไรมันมีมืดมีแจ้งมาตั้งแต่กลับไหนกันในมันได้ผลได้ประโยชน์อะไรความคิดความปรุงการกระทำของตัวเองต่างหากจะทำให้ล่มจมเสียหายก็ดีทำให้เจริญรุ่งเรืองก็ดีมันเรื่องของเรานี่ต่างหากไม่ใช่เรื่องของมือของแจ้งดินฟ้าอากาศและแร่ธาตุต่างๆอันใดเลยนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความดีและความล่มจมแก่ตนนี่เท่านี้ดูลงไปตรงนี้สิทำอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นไม่อยู่กับมือกับแจ้งวันคืนปีเดือนอยู่ที่หัวใจนั่นที่เลือดมันดูดอยู่หัวใจมีมากมีน้อยแสดงขึ้นที่ใจให้สมมีชัดทำก็เกิดขึ้นที่นั่นผิดขึ้นได้ที่นั่นทำไมไม่มองดูตรงนั้นทำจิตให้สงบหรือจะบริกรรมคำใดให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นด้วยความยืดยาวไปสักหน่อยพอให้สืบเนื่องกันเพื่อจิตจะได้มีความสงบร่มเย็นมันก็ทำไม่ได้ปล่อยให้กิเลสลากไปเยอะทั้งที่มันก็เคยลากอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมจึงเคลื่อนกับมันคล้อยตามมันตลอดถ้าไม่คล้อยตามมันจะลากไปไม่ได้ถ้าไม่เชื่อมันไม่คล้อยตามมันมันจะลากไปไม่ได้ถ้าลงได้เห็นว่ามันเป็นข้าศึกต่อตนอยู่แล้วยังไงก็ต้องฟัดกันจนแหลกให้ได้ในเวลาหนึ่งการหนึ่งอิริยาบถหนึ่งจนได้นะได้สติสตังไปเรื่อยๆคนเราอันนี้นี่ถึงจะเรื่องมันหลอกถึงความปรุงมันปรุงยังไงคิดดูดิมาตั้งแต่วันเกิดมันปรุงเรื่องอะไรบ้างที่ว่าสังขารมันปรุงเรื่องอะไรสัญญามันหมายนู่นหมายนี้มันหมายเรื่องอะไรก็นี่ก็อาการของจิตเท่านั้นมันวาดภาพขึ้นมาหลอกเจ้าของเป็นเหมือนกับเป็นของจริงของจริงขึ้นมาเพราะว่ามันหลอกอยู่ทุกเวลาหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมจึงตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ทิ้งฉาก
1: เลย
0: ที่มันน่าแปลกใจเอามากมายลองดูสิจิตมันหลอกหลอกไปตลอดเวลาไม่มีความเบื่อไม่มีความอิ่มพอพอใจให้มันหลอกตลอดไม่เห็นโทษของมันนี่แหละที่ไม่เห็นธรรมเพราะอันนี้จึงระงับมันไม่ได้แล้วเอาจริงความปรุงอันจริงที่จะแก้กันขึ้นมามันก็ไม่ยอมรับพอกี่นาทีเป็นคำบริกรรมนี่เป็นบริกรรมนี่เป็นความปรุงเหมือนกันเป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารฝ่ายธรรมสังขารฝ่ายมรรคความปรุงโดยลำพังของจิตเป็นสังขารฝ่ายสมุทัยกิเลสผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงอันนี้เป็นเรื่องของธรรมบริกรรมมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวเดี๋ยวก็เผลอไปตามมันก็จนได้ไงต้องหาความสงบที่ไหนมันก็ไม่สงบเลยประการหนึ่งร่างกายมีกำลังมากมันก็ทำลายเหมือนกันความภาคเพียรเวลาร่างกายมีกำลังมากตั้งสติไม่ได้ทำบริกรรมเอาอยู่ต่อหน้าต่อตามันก็ล้มไปต่อหน้าต่อตามันเคยเป็นเรานี่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นผมได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วจึงได้ต้องฝึกหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสันหลายขมหลายอุบายวิธีจะเอาเป็นความแน่นอนตายตัวทีเดียวไม่ได้เรื่องการฝึกต้องเอาเหตุเอาการเอาเหตุผลหรือเอาสภาพการต่างๆที่มันปรากฏขึ้นในใจซึ่งจะต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันในแง่ใดนั่นเอาของนั้นผมพูดว่าแน่นอนไม่ได้เวลาจะใช้ปัญญามันก็หังมีเวลาจะใช้ทางสมาธิก็เอามันพลิกไปพลิกมาอยู่ขอให้มันเป็นธรรมเถอะถ้ามันเป็นธรรมแล้วมันก็จะไม่สงบมันก็ฉลาดมันก็เป็นอุบายแล้วเข้ามาสู่ความสงบจนได้มันไม่มีปล่อยให้แต่กิเลสมันฟัดมันเหวี่ยงด้วยความคิดความปรุงสัญญาอารมณ์ผ่านไปกี่ปีกี่เดือนแล้วมันก็อบมันก็อุ่นขึ้นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆให้ตื่นเป็นบ้าอยู่นั่นนี่มันน่าทุเรศตรงนี้นะหรือว่าอนาคตมันก็เป็นลมเป็นแรงอีกเหมือนกันเป็นอารมณ์ไม่มีความจริงมันก็ปรุงมันหลอกอยู่อย่างนั้นจนได้ในขณะหนึ่งๆมันอยู่ด้วยภาพหลอกภาพหลอนอันนี้มันไม่ได้อยู่ด้วยความจริงเพราะไม่เห็นโทษของมันถ้ามันได้สงบถ้าแน่วลงไปแล้วมันก็เห็นคุณอันนี้แล้วก็เห็นโทษของความวุ่นวายความหลอกลวงนั้นในขณะเดียวกันนั้นแหละมันไม่เห็นเพราะจิตไม่เป็นคำว่าสงบเราจะไปคาดไปหมายได้ยินท่านว่าสงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้ก็จะไปหมายให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันต้องเป็นหลักธรรมชาติเกิดขึ้นกับตัวเองจะสงบแบบใดวิธีใดเจ้าของจะรู้เจ้าของเองนั่นแหละเป็นความถูกต้องเพราะจิตจริตนิสัยของคนไม่เหมือนกันมันสงบแบบไหนก็ให้รู้มันสงบมันไม่ยุ่งผมมันเหนื่อยนะทุกวันเพียงพูดไปตอนนี้มันก็เหนื่อยมันไม่เหมือนแต่ก่อนพูดไปก็เหนื่อยถ้าเหนื่อยแล้วก็ยกทำขึ้นมาที่จะพูดก็เหมือนยกสูงทั้งท่อนนี่อยากให้มีเพื่อนได้รู้ได้เห็นนี่ก็ยากเต็มหัวใจเหมือนกันแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างที่ว่านี่เพราะอำนาจฝ่ายต่ำมันรุนแรงฝ่ายทำเครื่องปราบมันมีกำลังน้อยก็ถูกมันลบลายไปได้หมดนะพากันตั้งอกตั้งใจหลักเกณฑ์ก็มีอยู่ทั้งที่พูดแล้วนั้นไม่จะทำแบบลมๆแรงๆมันเป็นแบบลมๆแรงๆเฉพาะในหัวใจเจ้าของเองต่างหากหลักเกณฑ์มีอยู่ไม่ใช่เราไม่มีหลักมีเกณฑ์มีครูบาอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมถูกต้องตามอัตตามธรรมแต่ใจมันหนักทะเลทลายไปตามเรื่องของมันต่างหากไม่ใช่เราไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะพุทธปฏิบัติแล้วคว้าโน่นคว้านี้ไปอย่างนั้นมีหลักเกณฑ์มีอยู่แล้วแต่จิตไม่ยอมรับหลักเกณฑ์นั่นเองมันจึงได้เหลือหลายๆอยู่เวลานี้โรคมันหนาแน่นขึ้นภายในกิเลสพบภายในใจโรคก็คือกิเลสนั่นแหละมันหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันมันไม่ได้จางลงไปนี่ที่จะยิ่งทำให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากท้อถอยอ่อนแอไปหมดนั่นแหละนี่คิดวันหนึ่งวันหนึ่งเรื่องคิดเรื่องวัฏจักรวัฏวนของสัตว์โลกของเขาของเรามันอดไม่ได้มันต้องคิดมองดูอะไรๆนี่มันเป็นทั้งมันเองต้องคิดสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันหนักเป็นไประดับธรรมชาติทั้งมันแต่มันเป็นไปทางด้านธรรมะล้วนๆมันไม่เป็นทางด้านเป็นเด็กตัณหาสละเมื่อนั่นแต่ก่อนที่มันเคยเป็นมันมีแตกต่างนั้นเวลามันหมุนไปทางธรรมก็อย่างที่เคยพูดมันเป็นแต่ทางธรรมล้วนๆ ัมผัสสัมพันธ์อะไรมันอดมันจะว่าอดมันก็ไม่อดมันเป็นของมันเองเหมือนน้ำทับน้ำซึมทั้งไหลไปคิดพิจารณาไปถึงเรื่องวัฏวนของจิตจิตทุกดวงเป็นอย่างนั้นทั้งหมดมันมีต่างกันว่าหนาบางกว่ากันนี่อันหนึ่งหนามากหยาบมากแล้วปานกลางบางเบาบางต่างกันนั่นคือท่านว่าวัฏวนมันมีระยะทางใกล้ไกลก็คือความหยาบมากหยาบน้อยแล้วละเอียดมาเป็นลำดับลำดาเนี่ยทำให้วัฏวนของใจนี้ย่นเข้ามาคือความเกิดแก่เจ็บตายนี้ย่นเข้ามาแทนที่จะเป็นหมื่นอย่างนี้ก็ขาดหมื่นเป็นหมื่นชาติอย่างนี้นะก็ขาดหมื่นชาติเข้ามาย่นเข้ามาเป็นพันเป็นร้อยเป็นสิบเข้ามาถึงเป็นเอกภพอย่างที่ว่าท่านพูดถึงเรื่องพระโสดาเรื่องหลักธรรมชาติของจิตนี้แม้เวลาเราพิจารณาเข้าไปแล้วมันสลดสังเวชจริงๆนะนี่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มันหมุนจิตถ้าให้จิตเกิดแก่เจ็บตายเรื่องปิดไปพร้อมปิดตัวไปพร้อมไปพร้อมให้สัตว์ทั้งหลายรู้เงื่อนไม่ได้เลยนี่สิถึงว่ามันแหลมคมมากธรรมชาติอันนี้แล้วในที่วิจิตรไม่มีใครจะรู้ได้เลยธรรมชาติของพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระสาวกยังได้ยินได้ฟังก่อนแม้จะไปรู้โดยการที่จะโกของตัวเองก็ตามเถิดแต่ได้เงื่อนจากพระพุทธเจ้ามาก่อนสำหรับพระองค์เองไม่ได้ทรงศึกษาเรียนจากใครที่เหมาะสมควรจากการฆ่ากิเลสสังหารกิเลสวัฏวนนี้เลยมันเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองเองก็เพราะทรงจิตคนเองจิตแต่ละดวงละดวงมันมากขนาดไหนหาประมาณไม่ได้เลยแล้วทุกดวงเว้นเนี่ยเราก็มีเว้นแต่จิตพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตอนนั้นอันนั้นไม่นับเข้ามาในประเภทในวัฏวนนี้เพราะอันนั้นนอกโลกแล้วโลกวัฏวนนี้นอกจากนี้ไปหมดแล้วจึงไม่นับเข้ามาถึงเรายกเว้นก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละเพราะคนอาจจะไปคิดเรื่องจิตของท่านในนั้นในนี้จะดึงเข้ามาในวัฏวนนี้จึงยกเว้นไว้เพื่อให้ทราบว่าอย่างนั้นเท่านั้นเองเพราะนั้นมันหมุนอย่างนี้หมุนเกิดหมุนตายหมุนอยู่ตลอดเวลาหมุนไปทางต่ำตัวช้าละมกให้รับความทุกข์ความทรมานมากที่สุดก็มีอย่างที่ท่านแสดงไว้นั่นนกอเวจีอะไรมีหลายขั้นหลายภูมิล้วนแน่ตั้งแต่เป็นที่บรรจุของสัตว์ที่มีกรรมหยาบหนาสาหดเป็นลำดับลำดาขึ้นมาเป็นขั้นมนุษย์เทวบุตรเทวดาอินทมสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนี่ก็ล้วนแน่ตั้งแต่จิตที่หมุนเหมือนกันหมดมันเกิดต่างกันเกิดทางดีทางชั่วถ้าไม่ใช่ทางด้านปฏิบัตินี้จะมองไม่เห็นเลยกับไหนกันใดก็ต้องเป็นจิตดวงหมุนอยู่ตลอดเวลามีท่าปฏิบัตินี้เท่านั้นแล้วมีความดีพูดง่ายๆคือความดีทุกประเภทนั่นแหละเป็นเครื่องเสริมมาเข้ามาเหมือนกับเครื่องมือสังหารวัฏจักรมีหลายประเภทรวมตัวเข้ามาเป็นพลังอันสำคัญแล้วก็ไหลรวมเข้าสู่จิตตภาวนาภาคปฏิบัติจิตตภาวนารวมลงตรงนั้นนั่นน่ะตรงนี้ตรงที่จะรู้เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองเมื่อทราบเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองว่าเป็นยังไงมายังไงจนกระทั่งละได้ขาดกลายเป็นจิตวิวัตจิตคือไม่หมุนอีกแล้วทำไมจะไม่ทราบเรื่องจิตแต่ละดวงละดวงของสัตวโลกที่เต็มไปด้วยความหมุนอย่างนี้เล่าต้องทราบได้อย่างประจักษ์ใจเพราะเป็นใจดวงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วบัดนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะเหตุอะไรก็ทราบด้วยว่าเพราะเหตุนั้นนำพระพุทธเจ้าของเราเราอเนกชาติสร้างชาหลังสร้างไทยสร้างอันนี้ไปสร้างมากำลังเวสันตัวบุคคาชาติปุณณปุณณ์นะผมแสดงไว้ในปฐมปฏิการที่จะกัดจะรู้ในปฐมปฏิการท่านเยาะเย้ยอวิชชาตัณหาที่สร้างบ้านสร้างเรือนคือภพชาติต่างๆให้เราแต่บัดนี้แล้วจะทำลายให้สิ้นไปหมดแล้วไม่มีวิเดตตัณหาตัวใดที่จะสร้างภพสร้างชาติให้เรานั่นว่าจิตของเราถึงแล้วซึ่งพระนิพพานนะคนพูดไว้นั้นอเนกชาติสังสารังนั่นแหละเป็นพระพุทธพจน์เป็นพระอุทานของพระพุทธเจ้าเองนั่นแหละท่านรู้ด้วยเหตุนั้นทีนี้บรรดาสาวกปฏิบัติทำไมจะไม่รู้อย่างพระองค์ล่ะเมื่อมันถึงขั้นรู้แล้วปิดไม่อยู่ต้องทราบแบบเดียวกันยอมรับพระพุทธเจ้าเพราะยอมรับเจ้าของยอมรับว่าจิตตรงนี้พ้นแล้วจากความหมุนเวียนและยอม แล้วทราบได้ชัดว่าแต่ก่อนมันเป็นเพราะอะไรพาให้หมุนเวียนนี่ก็เพราะธรรมชาติที่ว่าที่เดชตัณหาสภาวะนั่นท่านแสดงไว้นะอเมตชาติสังสารังหรือสร้างข้าวแล้วก็ตังจิตตังตันห้านังปัญมัจฉคาหนาตันหาอย่างตันอันตันหาคืออะไรความทะเยอทะยานความอยากความดิ้นรนนี่แหละนี่แหละเป็นยางเหนียวเป็นตัวสำคัญที่สุดพาให้จิตมันหมุนพอได้ถูกทำลายทั้งหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงแล้วจิตเข้าถึงแน่ซึ่งนิพพานคือความไม่ปรุงอะไรอยู่แล้วหมดเชื่ออะไรหมดสาวกทั้งหลายก็รู้อย่างเดียวกันไม่มีพระองค์ใดสาวกองค์ที่จะไปรู้อย่างอื่นรู้แบบเดียวกันหมดเมื่อรู้เจ้าของเป็นอย่างนี้จิตเจ้าของเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถเป็นรู้จิตทั่วไปได้เช่นเดียวกับเรารู้เรื่องของเราเราเคยเป็นมาอย่างไรไงแต่ก่อนจิตเหล่านั้นเคยเป็นมาอย่างไรไงเนี่ยเวลานี้จิตเราผ่านแล้วพ้นแล้วไม่ไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วก็ทราบจิตทั้งหลายยังไม่ผ่านจิตทั้งหลายที่ยังไม่ผ่านเพราะยังมีนั้นฝังอยู่แน่ก็บอกนะครับอวิชชาตัณหาเนี่ยยางเหนียวตัวนี้ยางอันนี้แหละที่มันฝังจิตเป็นนามธรรมด้วยกันกับจิตจึงมองไม่เห็นถ้าไม่ใช่ญาณวิถีถ้าไม่ใช่ปัญญาธรรมญาณญาณคือละเอียดมากญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชชาอุตตปาฏิอาโลโกอุตตปาฏิคือละเอียดซึ่งลงไปโดยลำดับถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาจนกระทั่งถึงวิชชาอุตตปาฏิแล้วก็อาโลโกอุตตปาฏินี่คือสว่างไปหมดเลยรู้รอบไปหมดนั่นนี่จะมีใครมารู้ได้อย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเรียกว่าศาสดาองค์เอกศาสนาเอกถึงเหตุถึงผลไม่มีคำว่าหลอกลวงไม่มีคำว่ารูปคำกล่ำเป็นความจริงล้วนรู้จริงเห็นจริงนี่แหละจิตวิญญาณที่ผ่านอันนี้ไปแล้วก็ไม่พูดอีกได้เลยไม่พูดพูดไปทำไมไม่มีปัญหาเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีปัญหาพูดมาทำไมไอ้พวกเจ้าปัญหาคือจิตดวงที่มันเต็มอยู่ด้วยยางเหนียวพาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดนี่มันถึงมีบุญมีบาปแทรกกันไปแทรกกันมาอย่างนี้อันนั้นพ้นไปแล้วพูดท่านพูดไปหาท่านทำไมพ้นแล้วยิ่งต้องพูดพวกนี้แล้วหาอุบายแก้ไขสิมันสิ้นมันสุดลงไปถึงไม่ต้องมาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าว่าแก้ไม่ได้เมื่อไรจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยต้องจะว่าตลอดไปอนามัตตมักโกอะไรอนามัตตมักโกท่านว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเลยท่านว่ามันหมุนกันอย่างนี้เช่นเดียวกับมดแดงไต่ขอบโลกท่านเทียบปูมาไว้ว่าเหมือนมดแดงไต่ขอบโลกแล้วดูเอามันออกไปทางไหนไม่เห็นทางออกมันวนไปวนมาอยู่นั่นแหละท่านว่าเนี่ยวัฏวนการมาพบรูปพบรูปพบนี่แหละขอบดงเหมือนขอบดงจับทั้งหลายหมุนอยู่นี่หมุนไปหมุนมาหมุนนี้ทางออกก็ตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาขึ้นไปแล้วผลเป็นขึ้นมาแล้วโสตะก็แปลว่ากระแสธาตุพินแล้วกระแสแห่งความสิ้นทุกข์ธาตุพินแล้วเรื่อยเรื่อยไปขั้นภูมิขั้นที่ท่านอยู่ก็เป็นแล้วจิตประเภทเหล่านี้ก็ก้าวเข้าสู่อวิหาตปาสุรสาเสือสีอัคนิฐานพรหมโลก5ชั้นเรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์สุทธาวาสแปลบริสุทธิ์ตัวนี้ท่านคงจะหมายถึงเรื่องกามกิเลสแต่ให้บริสุทธิ์จริงๆก็อวิชชาปัญญาสังขารยังมีในจิตของ5ชั้นนี้ผู้ก้าวเข้าสู่5ชั้นยังมีจะเป็นระดับแรกระดับ2ระดับ3ขึ้นไปเช่นวิหาตปาสุรสาเสือเสียอกนิฐานพอถึงขั้นอกนิฐานแล้วก็ผ่านก้าวเข้าสู่นิพพานนี่นี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่จะเป็นเองเมื่อถึงก้าวเข้าถึงขั้นนี้แล้วเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่แล้วจะซอยลงมาบ่มไม่บ่มก็ตามจะสุกโดยถาดเดียวเท่านั้นถ้ายิ่งได้บ่มก็ยิ่งเร็วอันนี้ก็ยิ่งได้ปฏิบัติยิ่งได้อบรมในจิตที่ขั้นนี้ตั้งแต่ขั้นแรกที่ได้ระดับแห่งอนาคามิได้รับการอบรมแล้วก็ยิ่งรวดเร็วขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมุ่งขึ้นสุดในชั้นนั้นเลยไม่ต้องไปรออยู่ในชั้นใดภูมิใดหรือพบแห่งอคนิฐาพบก็ตามมันไปรอไม่อยู่ผ่านเลยนี่เพราะได้รับการบ่มอินทรีย์คือการปฏิบัติอบรมตัวอยู่เสมออย่างนี้อย่างนักปฏิบัติคิดได้ถึงก้าวถึงขั้นนี้แล้วก็เร่งความเพียรอยู่ตลอด ไม่ปล่อยให้เป็นไปเองตามธรรมดามีการหมุนกันด้วยมีความเพียรด้วยหมุนกันไปด้วยก็เร็วขึ้นเหมือนกับแก่แล้วก็ยังไม่แล้วสอยมาบ่มด้วยผลไม้ก็สุกได้ง่ายได้เร็วกว่าอยู่กับต้นนะเป็นอย่างนั้นมีทางออกเมื่อกล้าคนนี้แล้วเป็นทางออกนะพอถึงโสตะแล้วก็เรื่อยลงไปสกิทาอนาคานั่นก็อรหัตภูมิเต็มภูมิผ่านมันรู้อยู่ในหัวใจนี่แหละผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้สันติโกพระองค์ประกาศกลางวันล้าสมัยที่ไหนเอาลงไปที่ปารามปฏิบัติการปฏิบัติของเราไม่ล้าสมัยผลจะไม่ล้าสมัยจะเห็นชัดเจนขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าจะเหมือนกับประกาศกลางวันอยู่ต่อหัวใจเราอยู่ในพัดไทยเราเนี่ยพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันคือความจริงพระพุทธเจ้าประกาศมาอย่างนี้นี่เมื่อรู้ความจริงนั้นมาเหมือนพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจเรานั้นนั่นความจริงเนี่ยผ่านนี้แล้วว่าหมดเนี่ยว่าหมด
1: มันรู้ไปโดยลำดับนะจิตเวลาถึงขั้นมันรู้แล้วมันรู้จริงขึ้นขั้นได้ระดับของได้ระดับของกามราคะมันละเลยกามราคะขาดอย่างนี้นะพอได้ระดับมันก็รู้มันจะละเอียดทั้งมันไปเรื่อยๆมันขึ้นปรากฏแนวของจันทร์มันขึ้นปรากฏนั่นนั่นปรากฏทิ้งระยะตุ้งผู้เหมือนผู้อื่นแต่ก่อนเขาเริ่มภาพไปที่เม็ดเลยนั่นนั่นปรากฏอยู่หนึ่งแต่วางประกอบความเพียรหนึ่งเมาผลดีเลยมันเป็นยังไงผมก็เปิดบอกจนนับได้เลยผมไปออกจากวันไปไปทอหน้ามันนะไม่ปรากฏคนจะขึ้นในนับได้ไม่ถึงสิบขึ้นนะไปยุ่งเป็นเนื้อร่างรายเดือนมันเสือไปไก่มันไปเป็นเดือนเดือนนะเดือนปรากฏหลดปรากฏหลดแล้วอยากหลังๆจะมีมั่นหนังจังคอยข้างอย่างอุบายของคนที่มาแสดงนั้นมันเป็นกติสำคัญสำคัญใดสำคัญสำคัญใดเช่นยกตัวอย่างเช่นร่างอวิธานิฐานิทดลองอ่ะเขาสร้างวัดที่นั่นนี่ผมก็สร้างวัดมาได้สองวันนี่แล้วบิณฑบาตผมไปสายฐานีในไกลไปสายฐานีหมู่เพื่อนไปสายนั่นสายนั่นไปสายเมืองแถวคลองก็มีไกลพอดีฝนตกหมู่เพื่อนไตมันเป็นเอาเขาไม่ซุงทั้งท่อนหรอกขวางอันนี้คลองนี่แล้วเป็นสะพานปลายไต่ไม้ลำเดียวน่ะไปท้องฝนตกเลยลื่นงื้อนี่กั้นล่มไปด้วยเขาเริ่มบาดตกงุ่นเลยมูก็มาบอกฟังธรรมดาละมาพูดเนี่ยฟังธรรมดาแล้วมันเป็นเรื่องในคิดอาจจะของพูดคือองค์นั้นบ่ได้ยั้งมาละเมืองเขาเต็มบาดกับน้ำก็เต็มเขาแล้วก็เลยเท่าส่วนแล้วมันเต็มนะที่เอาอย่างไหนของมันล่องฝุ่นอีกจริงนะน้ำท่วมบาดมาด้วยที่จะเอาอย่างมากินเลยมันก็ออกของมันเองบริหารตัวเท่เลยมูมอดฟังถึงดังแล้วก็มันตกยังเดือดมันคือเอารัดเอาเปียกมูบุ้งเด็ดหน้าของมันเล่าเป็นผู้ใหญ่เป็นท่อนหนาคือเอารัดเอาเปียกมูมูเป็นลำบากลำบุญเล่าเราไปเชื่อหนึ่งก็ไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเขาจะไปสารหนึ่งบางสารมีบางปลายหนึ่งมันต่างขึ้นมาปรากฏมาหรอมาแสดงเหตุอ่ะมันขึ้นมาไปจะหมายพระบิณฑบาตมาเลยนะไปพระบิณฑบาตเป็นเตรียมผังมาแล้วคล้องผังผ้าบาทมาพร้อมแล้วดิไปพระบิณฑบาตมันก็ปรากฏว่าของนิมิตเว้ยมันก็มากแล้วก็เตรียมพร้อมหมดคือยังวางเลี้ยวแต่ของนิมิตนะตามหลังไปหมดไปสององค์นั่นแหละนี่ที่ว่ามันเป็นกตินะถึงเขาหามาแทบลมแทบตายกลัวจะได้ไม่ให้ท่านบางนี่นะลำบากลำบนขนาดไหนหลังสู่ฟ้านาสู่แดดทุกอย่างลำบากขนาดไหนกลัวจะได้ไม่ให้ท่านแต่ละทักขันละทังไอเล่าถึงมีล่าละแต่เอามาตุ่มนี่เถอะจะเห็นว่าเป็นข้อลำบากลำบนว่าเราจะส่งศาสนาไปได้ยังไงว่างี้นะฟังดูหรือเราถึงเวลาเราก็ไปเอาว่างั้นนะแล้วก็เห็นว่าเป็นลำบากลำบนแล้วจะทรงศาสนาไปได้ไงมีแต่พระขี้เกียจเต็มบ้านเต็มเมืองวางมันคนพูดที่เมืองเขากลัวจะหามากลัวจะเดินมาให้ใส่บาตรเท่าไรเขาแทบลมจะตายเขาดึงเต้นขนขวายนั่นถูกบุญบุญงอกฟังเนาะเล่าถึงไม่น่ากับแปลว่ากินไม่เคยแล้วยังเห็นเป็นความลำบากลำบนนั่นเนี่ยไม่ทรงศาสนาไปได้ไงมีแต่พระขี้เกียจที่ข้ามเต็มบ้านเต็มเมืองนี่วางมัน ล้วเออมันก็พูดไปแล้วก็พาผมไปเรื่อยไปเขาบ้านนั่นไปเขาบ้านนี้อันด้นป้าไปน่ะบุกป้าไปนั่นน่ะไปเขามันมีอยู่บ้านนั่นแล้วไปเขาบ้านนั้นไปเขาบ้านนั่นนะบ้านกระตับกระตับนะไม่มีดอกท่านก็พูดทุกท่านไปเรื่อยนั่นเป็นทำนองยังมันเคยพูดเวลาบิณฑบาตท่านไม่ได้หยุดปากนะเป็นนิสัยของท่านนะท่านพูดเป็นเรื่องของธรรมะเป็นล้วนแต่ใครจะไปเกี่ยวข้องกับท่านไม่ได้ไปยุ่งท่านไม่ได้นะอย่างที่ผมเคยพูดในเขียนในหนังสือเจอหมาเราเรื่องหมาพูดไปเรื่อยเป็นธรรมทั้งนั้นนะเราฟังโอ้ยสนุกฟังเจอควายเราพูดเรื่องควายเจอหมูพูดเรื่องหมูเจอเด็กพูดเรื่องเด็กไปเรื่อยเลยไม่ซ้ำกันนะวันหนึ่งวันหนึ่งแปลกนะเป็นนิสัยของท่านพูดไปลำพังท่านนะใครไปยุ่งไม่ได้ถ้าอันไหนที่ท่านจะมาถามเราจริงท่านหันมาว่าไงเอ้าเฉยๆอยู่ก่อนน้องท่านอันนั้นย่ำฐานเข้ามาอีกมายืนถามจริงนั่นแสดงว่าตั้งใจหลักจะถามเอ้ากล่าวเรื่องไปย่อๆจะแพ้หนึ่งท่านได้เงินปั๊บแล้วกับหันหน้าไปอีกไปเลยถ้าท่านถามธรรมดาธรรมดาท่านนั่นเป็นเรื่องของอัตของธรรมท่านถามไปเพียงเป็นเพียงกิริยาไปเฉยๆเพราะผมถึงได้เตือนหมู่เพื่อนนะครับเป็นตบะกับท่านครับเวลาผมไม่อยู่ใครจะเป็นองค์อยู่ใกล้กับท่านท่านพูดอะไรท่านจะไปตอบท่านไม่ได้นะวะผมสอนไม่หมดแล้วท่านไม่ได้พูดกับเรานะวะท่านอาพอพลาดพิงไปบ้างท่านก็ถามมาพูดมาเฉยๆนะถ้าไม่มีเจตนาจะถามเราจริงนะวะเป็นทางของธรรมแถวของธรรมท่านมาอย่างนั้นท่านก็ว่าไปเลยผมไม่เตือนหมู่เพื่อนนะครับมันเป็นของท่านเองเรามันไม่กับผมก็ไม่เรียนแบบท่านนะผมก็ทราบว่าผมเป็นเหมือนกันนะมันเป็นอะไรในนี้เนี่ยมันหนักนี้เอ้ยแล้วก็ทำไมย้อนไปเรื่องรู้เรื่องท่านอ่ะจริงนะพอเรื่องของเราเป็นนี้มันก็วิ่งถึงกันปั๊บไม่สงสัยท่านพูดเพราะอะไรเนี่ยเราก็ไม่สงสัยเลยจริงเพราะมันเป็นเรื่องของเราขึ้นมาในตัวของเราแล้วเราก็ทราบเองใบบิณฑบาตมันก็มักจะเป็นเหมือนเราก็ดีนอกจากบางวันมันมีเหตุมีการต่างไม่พูดแต่มีเรื่องเก็บคิดหนึ่งคิดไปนะมันนิ่งๆไม่ได้คิดพิจารณาอย่างนั้นไม่แสดงออกมาทางคำพูดนี้มันยังมีเรื่องให้คิดพินิจพิจารณาเรื่องเหตุผลกลไกอะไรต่ออะไรคิดอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่จะพูดบ้างเหมือนกันก็พอจับได้แล้วถึงเราจะไม่พูดไปเรื่อยๆเหมือนท่านก็ตามพูดเป็นรักเป็นตอนมันก็พอจับเงื่อนได้ว่ามันเหมือนกันหลวงปู่มั่นที่ได้ลูกศิษย์มากลูกศิษย์ที่เป็นสาระสำคัญสำคัญไม่มากกว่าเพื่อนก็คือหลวงปู่มั่นเรานี่ผมพูดในขนาดผมมาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นผมว่าคือท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่จิตใจอยู่นั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตจิตใจอยู่นั้นหมดเลยหัวใจเราพูดทั้งพ่อทั้งแม่แล้วมันถึงใจนะในความรู้สึกของเราพูดอะไรก็ไม่ถนัดแต่ว่าพ่อแม่ว่าแหมมันถนัดมันถึงใจน้อยเมื่อไหร่ที่คิดท่านเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะที่มีเพชรน้ำหนึ่งเป็นก็เช่นอย่างหลวงปู่ขาวนั่นหลวงปู่พรมเพชรน้ำหนึ่งลูกศิษย์ท่านนั้นนี่นะหมายถึงลูกศิษย์ท่านหลวงปู่ฟั่นนั่นหลวงปู่แหวนคือเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งนั่นที่แน่ใจหลักหมายถึงเพชรน้ำหนึ่งหมายถึงจิตที่หลุดพ้นอย่างสมัยพุทธกาลท่านพุทธกาลก็ว่าพระอรหันต์นั่นเองจะว่าอะไรเลยมากท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สิงห์อาจารย์มหาปิ่นนี่ก็ลูกศิษย์ท่านนั่นแหละอันนี้ผมไม่ค่อยรู้ประวัติท่านดีนะไม่ค่อยรู้ประวัติท่านอะไรนะไม่เหมือนท่านที่เรานี่ที่กล่าวมานี้แล้วก็หลวงปู่คำดีนี่ก็ถึงจะพบท่านที่เพียงวัดสารวันนั่นก็ตามเถอะท่านก็ได้เงื่อนจากหลวงปู่มั่นท่านว่าเงื่อนเพราะไปกราบเรียนถามท่านตอนที่ท่านมาจากเชียงใหม่หลวงปู่คำดีอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็เอาเรื่องหลวงปู่คำดีไปพูดให้หมู่เพื่อนฟังอยู่ที่สกลนครผมก็ได้ฟังหลายครั้งว่าท่านคำดีสำคัญนะวัดสระวันว่ะภาวนาสำคัญนะว่ะว่านั้นนะมาเล่าให้ฟังเราก็ได้อธิบายให้ฟังมันมาครั้งสองบ่อยจะขึ้นเนาะนาทีพวกเขาไปถามปัญหาคนมาภาวนาสระวันวันท่านมาก็เลยมาพบกันเรื่อยกับผมมันก็ได้พบพ่อแม่ของอาจารย์กับแม่ตรงนั้นน่ะนี่ท่านน่ะดินบ่มีว่าไหนอีกนะคือนี่ขนาดน่ะได้เงินจากพ่อแม่ของอาจารย์ที่วัดสระวันนั่นมากมายดีแต่ท่านได้พบกับเล่าด้วยกับเล่าผมไปพักรุ่มไปผู้เดียวผม ที่ค้นแก่นผมตีตัวผมขโมยตีตัวไม่ให้ใครทราบกลัวพระคนนึงจะยุ่งผมตีตัวให้น้องไปตีให้สามีของปิ่นก็ไปลงค้นแก่นแล้วเข้าเปอร์ภูเวียงไปพักที่วัดท่านวัดไทยวันท่านก็ได้พบกันมาตอนนั้นแต่ก่อนตั้งแต่ผมเรียนหนังสือหรือตอนยุคราก็ได้พบพระไม่พูดธรรมะปฏิบัติเหมือนครั้งนี้นี่มาพูดธรรมะปฏิบัติจากนั้นก็ไปหาท่านที่วัดธรรมพระปู่ถึงไปรู้เรื่องท่านพูดท่านรู้อยู่ว่าท่านถ่อมองค์ท่านมากนะนี่ก็เป็นองค์หนึ่งที่ก็เรียกว่าเป็นลูกศิษย์ที่หลวงปู่บ้านเราเหมือนกันเนี่ยเลยกับเรียนศึกษาธรรมะท่านนี้มีหลายองค์สำคัญที่เราเป็นที่แน่ใจก็จริงๆเรียนหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรหมหลวงปู่แหวนนั่นแน่ใจหลวงปู่คำดีเราแน่ใจเป็นน้ำหนึ่งไม่มีสงสัยก็มีแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเท่านั้นเรานั่นหลายองค์นะใครจะไปผิดลูกศิษย์ลูกหาได้มากมายเหมือนหลวงปู่มั่นนะนี่ขนาดไหนไม่มากขนาดไหนผมอยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นท่านโอ้กิริยาอาการท่าทางอาชันไหนถ้าไม่รูปร่างใหญ่โตอะไรนักนะแต่ดูอากับกิริยานี่ใหม่เหมือนอาชันไหนสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญหน้าตึงขามมากนะเสียงก็กังวานตาดีด้วยพวกภาษาทุกพวกตาไก่ป่าตาคล่องตาไวเหมือนตาไก่ป่าตาดีพูดกังวานเสียงกังวานเรื่องความฉลาดของน้องผมยังไม่เดินที่ปูที่นอนให้ปูที่นอนถวายท่านคือมันเป็นรักเป็นรักมันเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงหนึ่งองค์นั้นช่วงนั้นองค์นั้นช่วงมาถูกผมก็มีช่วงผมปูที่นอนครับถวายท่านก็มีบาทเหมือนกันแล้วรักษาบาทให้ท่านผมรักษาบาทมันเป็นช่วงเป็นช่วงองค์หนึ่งช่วงองค์หนึ่งช่วงหนึ่งองค์หนึ่งช่วงหนึ่งช่วงของผมก็มีรักษาบาทรักษาบาทให้ท่านแล้วก็ปูที่นอนให้ท่านเราจะเห็นความละเอียดของท่านความฉลาดท่านมากขนาดไหนนี่สิเราพยายามแล้วความจำของเราก็เก่งด้วยแล้วความทำด้วยความใส่ใจด้วยท่านบอกซะก่อนนะบอกว่าปูที่นอนให้ปูอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยท่านบอกเรียบร้อยนะเราก็จำไว้จนเหมือนกับว่าจะเอากระดาษเขียนเหมือนกับว่าจะเอาดินสอขีดแล้วไม่เคลื่อนนะเราก็จำได้แม่นยำปูไปไม่กี่วันอ่ะเอาแล้วผมปูอะไรนี่เหมือนไม่มีหูมีตาหวังกันแล้วปูอะไรนี่ปูที่นอนอ่ะเหมือนไม่มีหูมีตาต้องปูนี่ปูนี่ปูนี่ก็กระดูมันดูอีละโอ้ผิดก็ผิดเก่าเก่านิดหนึ่งคือเรามันไม่ได้ใช้ปัดหัวเนี่ยไม่ใช่ปัญญานี่นะท่านทำไม่ทำท่านทำตัวปัญญาต่างหากไม่เรานอนใจเวลามารู้ทีหลังนี่นะตอนนั้นมันยังไม่รู้นี่ผมพยายามจำอยู่เนี่ยเยอะก็พลิกอีกหาจะปูอะไรกันนี่ล่ะเหมือนหูไม่ถามปูนอนปูอะไรนี่ล่ะเหมือนคนตาบอดปูเนี่ยมันวางกันนะตาบอดภายในใจมันมารู้ทีหลังโอ้โหนี่ที่เรายอมนั่นก็พลิกไปนิดนึงไม่รู้ว่าคือท่านเอาตรงที่ไม่ให้นอนใจความระวังตลอดนี่ท่านเอาตรงนี้ต่างหากนี่นะอันนั้นเป็นอันหนึ่งเป็นเครื่องหมายอันหนึ่งที่จะสอดถึงใจของผู้ทำนี่โง่หรือฉลาดมันใช้ความคิดสติปัญญายังไงบ้างหรือไม่นี่นะหรือมันนอนใจเลยนี่ท่านเอาตรงนี้นะนี่มารู้ทีหลังนี่นี่ว่าใครลองนี้จะตามพ่อแม่ครูอาจารย์ทำไม่ต้องอุบายลองดูเถอะหนาหลังนั่นเลยนะนี่จะไปขายขี้นั่นเลยนะว่าเรื่องความฉลาดท่านพิจิตรรอบตัวเลยสติปัญญาท่านรอบตัวอยู่ตลอดใครจะไปคุ้นท่านได้หรอก็เป็นหลักธรรมชาติของจิตอย่างนั้นอันนี้ก็มาทราบทีหลังอีกแล้วทราบสาธุไม่ได้โอ้ยอวดนี่ทราบได้หลักธรรมชาตินะมันก็ถึงนั่นเองถึงนั่นเองนี่มายอมทีหลังโอ้โหเรื่อยไปเลยจนเราก็สุดท้ายก็มาถึงขั้นที่ว่าท่านมีลักษณะเหมือนคลางควรคลางบ้างอะไรอะไรนะอยู่อย่างนี้ไปดึกมีลักษณะเหมือนคลางร้องคลาง นี่เราก็มีที่ตกขึ้นมาแต่เราจับไว้นะระวังเต็มที่เพราะตอนนั้นจิตของเรามันกำลังหมุนติ้วเป็นธรรมชาติของมันนั่นน่ะถ้าจิตปัญญาเป็นแบบธรรมชาติแล้วหมุนติ้วติ้วต้องวันต้องคืนอยู่แล้วน่ะแต่มันไม่สมบูรณ์มันก็ต้องมีสงสัยอยู่ดีจึงต้องสงสัยท่านแต่ระวังอันนี้ที่ท่านมีลักษณะเหมือนลักษณะคลางมั่งอะไรอย่างนี้ท่านจะมีราบเขยบ้างหรือไม่นะเท่านั้นนะไปความคิดจะของปุ๊บทันทีเลยไม่ให้มีเงื่อนต่อไปแล้วจับไว้อีกด้วยยังคิดกระนั้นว่าท่านจะมีราบเขยบ้างไหมนะแล้วยังเอาคำมาเผยไม่เผยมาใส่ทำอยู่เรื่องสมมติเนี่ยก็เรามันก็ไม่ได้พ้นสมยังไม่พ้นสมมติมันเอาเรื่องอันนี้ไปโปะท่านเนี่ยเวลาพอมันผ่านไปแล้วมันกลับมายอมเองโอตายนั่นเบอร์เวลายอมนะโอตายเรื่องเผลอไม่เผลอมันเรื่องของโลกเรื่องสมมติไม่ใช่เรื่องนี้หมดเรื่องนี้หมดเอานี่เข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนะทำไมมันต้องเกิดอย่างนั้นก็มันเมื่อมันเข้าใจในหัวใจนี่แล้วมันทำไมมันจะไม่ชัดเรื่องของท่านล่ะก็พูดง่ายๆมันก็วิ่งถึงกันนั่นเองมืดไปกราบขอเข้ามาท่านในทันทีเอาอาถิของท่านที่วัดจุฑาวาสที่ไปขอกราบท่านขอเข้ามาท่านก็ลงทันทีอ่ะเราหายสงสัยว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะระยะที่เราคิดอย่างนั้นเราก็ระวังของเราอยู่นี่พอคิดภาพเรียกว่าหักทันทีไม่ให้มันต่อมีเงื่อนต่อไปเพียงคิดแยกว่าท่านมีลักษณะเหมือนคลางบ้างอย่างนี้ท่านจะมีละท่านจะมีเวลาเผยบ้างไหมนะตอนนี้ก็หยุดทันทีเลยแล้วก็จำไม่ด้วยนะมันถึงใจด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลามันเข้าใจนู้นมันถึงมายอมทันทียอมอย่างถึงใจเลยลงท่านอย่างถึงใจเผยไม่เผยอะไรไปเป็นบ้าอะไรอย่างนั้นนั่นเรื่องเผยเรื่องไม่เผยเรื่องของสมมติไม่ใช่เรื่องของวิมุตต์แน่มันรับกันปุ้งปึ้งเดียวเลยนะมาพูดทำไมเผลอไม่เผลอมหาสติมหาปัญญามาพูดทำไมนั่นนั่นนี่จะพูดไปถึงนู่นนะมหาสติมหาปัญญามาพูดทำไมมหาสติมหาปัญญาอยู่ในองค์มรรคต่างหากมรรคอยู่ขึ้นอยู่ในขั้นสมมติอยู่นี่คือกำลังดำเนินอรหัตมรรคอย่างนี้นะก็มหาสติมหาปัญญาก็คืออยู่ในขั้นอรหัตมรรคพอผ่านปุ๊บไปแล้วมหาสติมหาปัญญามันก็หมดความหมายไปเลยเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทุกสมุทัยนิโรธนั่งเป็นสัจธรรมเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งนั้นที่ผู้บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่อันนี้นี่นะแน่จะเอามาเข้ากันได้ยังไงมาบวกกันใส่กันได้สำบวกกันหาใส่กันหาอะไรนั่นปุ่นยังไงระหว่างนั้นเพราะมันรู้เองเถอะมันไม่รู้เองมันจะทัดทั้งหาที่ค้านไม่ได้แหละไม่เคยรู้ไปตามขอให้มันรู้เถอะนะมันจะเป็นแบบเดียวกันนี่แหละความคิดความคาดไม่ใช่ความแน่นอนคิดไว้อย่างนั้นคาดไว้อย่างนี้อย่างเราคาดเราพระอรหันต์ท่านเนี่ยท่านคงเป็นมหาสติมหาปัญญาตลอดเวลาอันนี้มันคาดไปนี่เรื่องของสมมุติอย่างนั้นแล้วหลักพอเข้าไปถึงหลักความจริงปั๊บเราถึงวันนี้มันพังไปหมดเลยเพราะอันนั้นมันไม่ใช่วิสัยที่จะเอานี้ไปเกี่ยวข้องได้นี่มันก็เป็นเรื่องให้รู้ชัดๆอีกธรรมชาตินั้นก็ดีธรรมชาติที่ดีกว่าเพราะมันวิธีสันฐานนั้นประกาศโดยหลักธรรมชาติขึ้นมา 100% แล้วเปอร์เซ็นต์นะถ้าเราเอาสมมติใส่กับว่า 100% แล้วเปอร์เซ็นต์นึงสงสัยอย่างไรอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์พูดแล้วท่านยกมือขึ้นพูดแล้วสาธุไม่ได้ประมาททันหลังพอพูดถึงขั้นท่านเรียกว่าเต็มที่ของท่านเป็นยังไงสันติโกเต็มที่สันติโกเต็มภูมิแห่งความบริสุทธิ์แม้พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามพูดฟังที่ท่านพูดนะทูลถามท่านหาอะไรความจริงอันเดียวกันเนี่ยหวังฐานที่โกถอนให้หมดแล้วเนี่ยนะผมพูดอย่างอาถรรพ์นี่นะไม่ใช่ธรรมดานะอย่างลักษณะผมพูดนี่ยกมือขึ้นสาธุขึ้นพูดแล้วไม่ประมาทว่าเนี่ยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านทำไมเห็นไหมฐานที่โกมอบให้ทุกคนนี่นะผู้ปฏิบัตินะถามท่านอะไรหวังผมไม่ลืมได้ยินเหมือนกันใครก็ได้ยินเหมือนกันหมดแล้วบรรดาที่นั่งด้วยกันไม่ใช่น้อยๆท่านเองท่านพูดท่านยกมือขึ้นสาธุแม้พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ตอนหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านทำไมหรือเปล่า หลักธรรมชาติอันเดียวกันเหมือนกันอย่าให้หมดเพื่อนไม่รู้ได้เห็นสอนลงในทุกอยู่ที่หน้าทุกมุมอยู่ในกายเราหยุดในกายจิตทั้งนี้นะไม่ได้กว้างอะไรนักหนาวงของธรรมที่จะเกิดจะจริงเอาจากนี้นะสิ่งภายนอกกับปรุงมวลเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่กายกระทำเดือนจะทำอยู่นี่เดือนของวิมุตติพ้นก็อยู่ที่นี่แน่บอก

ผู้มาใหม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกพึงสังเกตศึกษาด้วยตาด้วยหูความเคลื่อนไหวในการทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับหลักธรรมหลักวินัยจะสมชื่อว่ามาศึกษาถ้าเป็นผู้สำเนียกจะคอยฟังแต่ครูบาอาจารย์เทศแนะนำสั่งสอนอย่างเดียวไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เป็นไปอยู่ภายในตัวเองเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตการมารวมกันเป็นจำนวนมากย่อมทำให้อึดอาดเหนื่อยหน่ายล่าช้าในจิตต่างๆแล้วก็เข้าไปสู่ใจทำให้ไม่สะดวกในการประกอบความภาคเพียรเพราะความเกี่ยวเนื่องกันกับหมู่กับคณะฉะนั้นการสอบแสวงหาที่วิเวกจึงเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งมันจะไม่ต้องกังวลวุ่นวายกับสิ่งใดผู้ใดมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นจำนวนมากกว่าการอยู่กับหมู่กับคณะรวมกันได้หลายองค์หนึ่งส่วนมากมักแต่มีความเผลอความไม่มีสติประจำตนนี่ผิดกับหลักการแก้การชำระกิเลสซึ่งจำต้องอาศัยสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วหมู่เพื่อนก็มาอยู่เรื่อยๆการให้อุวาสสั่งสอนก็สั่งสอนด้วยมานับแต่มาเกี่ยวข้องกับวงคณะเป็นเวลาร่วม30ปีเข้านี้แล้วรู้สึกว่าเป็นภาระหนักมากอยู่ไม่น้อยสำหรับผู้เป็นหัวหน้าออกมาตั้งจิตตั้งใจพึ่งปฏิบัติจริงๆสิ่งที่ควรจะได้เป็นคติเครื่องเตือนใจตนนั้นสัมผัสสัมพันธ์อยู่เสมอกับครูกับอาจารย์กับหมู่กับคณะนอกจากเราไม่เป็นคนจริงจังเสียเท่านั้นฉะนั้นทุกท่านที่มาศึกษาอบรมอย่าดูที่ไหนมากยิ่งกว่าดูใจคือความเคลื่อนไหวของตนแม้การศึกษาจากทางหูทางตาก็เพื่อเข้าไปสู่ใจให้ได้เป็นคติตัวอย่างอันดีท่านนำออกประพฤติปฏิบัติด้วยความราบรื่นดีงามใจเป็นสิ่งที่รักษายากมากยิ่งกว่าสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะรักษาเยียวยาแก้ไขฝึกฝนทรมานให้ได้ยากยิ่งกว่าใจเพราะใจเป็นโรคเรื้อรังมานานจนเจ้าของเองก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเรื้อรังมาตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงชาติปัจจุบันนี้เรายังไม่ทราบว่ามาจากอะไรมานานเท่าไหร่เกิดตายมากี่ภพกี่ชาติจึงไม่อาจที่จะมานับมาอ่านมาแข่งขันซึ่งกันและกันได้ในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ความลำบากของแต่ละหลายละหลายนี่เพราะความโรคเรื้อรังของจิตตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้อย่างตายตัวและถูกต้องแม่นยำไม่มีคลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณเป็นต้นเราจะไปหาอวิชชาที่ไหนถ้าไม่ดูที่ใจจะไม่เห็นไม่เจออวิชชาเลยความโง่เง่าเต่าตุ่นไม่ใช่อะไรโง่ตาก็ไม่ได้โง่หูไม่ได้โง่จมูกลิ้นกายไม่ได้เป็นผู้โง่ผู้ฉลาดแต่ผู้ที่โง่ก็คือใจใจไม่ฝึกฝนอบรมตนเพื่อความฉลาดแล้วจะหาความฉลาดเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะที่ความฉลาดจะเกิดขึ้นได้โดยการฝึกฝนลมก็เกิดขึ้นที่ใจใจจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่เวลานี้โรคเรื้อรังฝังจมอยู่ภายในจิตจนไม่สามารถที่จะทราบได้ว่า
จิตเป็นอย่างไรทั้งที่รู้อยู่ทั้งวันทั้งคืนหรือเดินนั่งนอนนั่นแหละก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าความรู้อันแท้จริงนั้นคืออะไรเพราะมันเจือปนกันกับโรคกับจิตได้กลายเป็นอันเดียวกันคือกิเลสกับจิตเป็นอันเดียวกันนี่แหละโรคอันนี้แหละเชื้ออันนี้แหละที่พาให้สัตว์โลกเกิดแก่เกิดตายด้วยมาเนี่ยไม่เข็ดไม่หลับก็มีโรคอันเดียวนี่แหละเป็นขนแหนงของมันปกคลุมหุ้มห่อไว้ไม่ให้เข็ดให้หลับไม่เห็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งที่เจอกันอยู่ทุกวันทุกเวลาแต่ที่จะเห็นด้วยสติด้วยปัญญาให้เกิดโทษเกิดคุณขึ้นมาเห็นโทษเห็นคุณขึ้นมาเพราะการพิจารณาของตนนั้นมันไม่เกิดมันจมอยู่ด้วยกันเช่นนั้นจึงเป็นความลำบากนี่เราได้ก้าวเข้ามาสู่เพศอันเหมาะสมและหน้าที่การงานอันถูกต้องแล้วในการที่จะเปิดเผยสิ่งที่ลี้ลับปิดบังหรือหุ้มห่อจิตใจนี้ให้ออกเห็นตามความจริงของมันโดยลำดับลำดาเราเป็นผู้เหมาะสมแล้วไม่มีใครเหมาะสมยิ่งกว่าเราหากไม่ถือโอกาสแห่งความเหมาะสมของตนนี้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้มรรคได้ผลให้รู้ต้นรู้ปลายของความจริงและความปลอมทั้งหลายซึ่งรวมอยู่ภายในใจนี้แล้วก็หาโอกาสไม่ได้เพราะคำว่ามืดกับแจ้งนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมนั่นไม่ได้เป็นอุปสรรคนั่นไม่ได้เป็นผู้ให้ความสะดวกแก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะหากเป็นธรรมชาติของมันอยู่เช่นนั้นเป็นเพียงเราอาศัยสิ่งเหล่านั้นที่จะทำประโยชน์แก่ตนคำว่าโรคเรื้อรังได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นโรคอันนี้ลึกลับมากใจกับโรคนี้จึงเป็นเหมือนอันเดียวกันมองดูโรคอันนี้กับมองดูใจในความรู้สึกของเราทั่วๆไปนั้นจะเห็นว่าเป็นอันเดียวกันเพราะไม่มีสิ่งที่เหนือกว่านั้นไปแยกแยะและไม่มีความรู้เหนือกว่านั้นที่จะพอทราบได้ว่าสิ่งใดเป็นจิตสิ่งใดเป็นโรคแทรกหรือเป็นโรคเรื้อรังที่ฝังจมกันอยู่ภายในจิตนั้นนอกจากจิตที่ถูกฝังด้วยยาพิษอยู่ภายในนั้นแล้วมันยังกระจายแขนงออกมาให้เป็นแบบเดียวกันกับส่วนข้างในของมันทั้งสิ้นส่งกระแสไปทางตาก็เพื่อหลงคือเพื่อรักเพื่อชังเพื่อเกลียดเพื่อโกรธนะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นสายทางแห่งโรคเรื้อรังนี้ก้าวออกเดินเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งก็คือโทษนั่นแหละเข้ามาทับถมจิตใจของเราให้หนาแน่นไปโดยลำดับจึงหาทางที่จะทราบและแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ยากเพราะมันปิดครอบไว้หมดทั้งภายนอกภายในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เป็นทางเดินของโรคอันนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เพื่อจะประมวลเข้ามาสู่ความหลงอันเดียวกันเจอเข้าที่ไหนก็ต้องหลงที่นั้นสัมผัสสัมพันธ์ไม่ว่าใกล้ว่าไกลรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส

็ไม่น่าจะครองหัวใจเราอย่างหนาแน่นดังที่เป็นอยู่นี้มานานและไปนานเท่าไหร่เลยจะต้องมีการหลุดลอยออกจนได้ด้วยการสลัดปัดทิ้งเพราะความเห็นโทษของเรานี่แม้แต่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกตามความสัตย์ความจริงโดยไม่ผิดไม่พลาดจิตใจยังมันยังทะเลทลายยังไม่ยอมรับความจริงนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะกำลังของสิ่งจอมปลอมนั้นมันคอยผลักคอยใสจากความจริงให้สู่ความจอมปลอมของมันอยู่เสมอนั่นแหละผู้ปฏิบัติจึงไม่ค่อยได้เหตุได้ผลได้ถ้อยได้ความในความจริงทั้งหลายซึ่งมีเต็มตัวอยู่ภายในตัวของในกายในใจของเหล่านี้เพราะเหตุนี้เพราะอำนาจของสิ่งนั้นมันมีมากกว่าจึงต้องอาศัยกำลังความเพียรฝ่าฝืนอดทนหนักก็เอาไม่ถอยสู้ไม่ถอยเพราะเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสวากขาตธรรมตรัสไม่ชอบแล้วชอบแล้วในส่วนกิเลสมันบอกไว้ที่ตรงไหนว่ามันบอกว่าชอบแล้วสอนไว้ชอบแล้วทำไมพวกเราจึงไปเชื่อมันเอานักหนาถึงเราจะไม่ว่ากิเลสราคะตันหาแท้นังคัจฉามิก็ตามเถอะมันก็คือแท้นังคัจฉามิอยู่ทุกๆขณะของจิตที่เคลื่อนไหวออกมาด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาแต่ตรองบ้างเลยนั่นแหละคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังแท้นังคัจฉามิหรือที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไม่ชอบแล้วนี้มันเป็นแต่เพียงผิวเผินไม่ได้เข้าถึงความจริงความสวากขาตธรรมนั่นเลยหากว่าจิตใจได้อย่างเข้าถึงสวากขาตธรรมที่ท่านตรัสไว้อย่างแท้จริงด้วยความจริงของใจแล้วกิเลสจะทนอยู่ไม่ได้ความจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ทนอยู่ไม่ได้เพราะความจริงมีอำนาจไปถึงไหนความจอมปลอมจะต้องหลุดลอยออกไปโดยลำดับที่พระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านตรัสรู้บรรลุธรรมเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ความจริงแห่งธรรมได้เข้าถึงใจอย่างเต็มจัดเต็มส่วนกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยอย่างที่กล่าวไว้ว่าอวิชชายะตะเววะอาเซสวิรากาลิโรธาสร้างฆารานิโรโธเมื่อวิชชาดับนั้นดับสังขารดับวิญญาณดับเลื่อยไปจนกระทั่งนิโรโธโหติดับสนิทไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนี่คือความจริงเข้าถึงแล้วคำว่าสวัสขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ก็ชอบออกมาจากพระทัยของพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ซึ่งรู้แจ้งความจริงทั้งหลายแล้วเต็มพระทัยนั่นแหละนำออกมาสอนจะผิดเพี้ยนไปที่ตรงไหนเราผู้มาปฏิบัติธรรมทำไมจึงไม่ฟังให้ถึงใจพิจารณาให้ถึงใจกิเลสนังคัจฉามิไม่ต้องออกปากแต่มันกลืนเรามันขบเคี้ยวเราอยู่ภายในใจของเราตลอดเวลาหากว่าเป็นวัตถุต่างๆแล้วเป็นผุยผงไปหมดเพราะถูกเคี้ยวถูกกลืนเคี้ยวแล้วกลืนเล่ากลืนกลับไปกลับมาเคี้ยวกลับไปกลับมาแหลกละเอียดเป็นผุยผงไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เคี้ยวกลืนจิตใจของเราเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่แล้วจะเห็นที่ไหนอะไรว่าเป็นโทษในโลกนี้สิ่งเหล่านี้ฝังอยู่ที่ใจอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดส่วนภายนอกนั้นเป็นเพียงสิ่งส่งเสริมสิ่งประกอบของกิเลสที่จะเพิ่มตัวให้มีกำลังเพราะความเฉลียวฉลาดของตนของมันถ้าสติปัญญาของเราไม่ทันก็จะต้องกลืนความทุกข์ความลำบากด้วยความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนกันไปทำนองนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีคำว่าต้นทางปลายทางได้เลยเหมือนมดแดงไต่ขอบด้งนั่นแหละไต่ไปไต่มาอยู่ที่ขอบด้งเข้าใจว่าเป็นใหม่มาเรื่อยแล้วไต่มาขอบด้งอันเก่านั่นแหละหมุนไปเวียนมานี่จิตที่หมุนไปด้วยอำนาจแห่งวัฏจักรซึ่งฝังอยู่ภายในวัฏจิตนี้ก็หมุนอย่างนั้นเหมือนกันเราอยากทราบขุดลงไปสมาธิทำให้ถึงใจทำไมจิตจะสงบไม่ได้

ธรรมโอสถมีอยู่โรคเขามีในกายของคนไข้เขายังวิ่งหาหมอหายามารักษาสงบและหายไปได้โรคของเรากอดคำพีอยู่แท้ๆทำไมจึงหายไปไม่ได้เพราะขี้เกียจรับยายาคืออะไรคือธรรมประโยคแห่งการรับยาก็ไม่เพียงไม่พอกันเดินจงกรมก็ไม่พอที่จะเห็นทุกข์ในการเดินนั่งสมาธิก็ไม่พอเห็นทุกข์ในการนั่งอันเป็นสัจธรรมจะภาวนาแบบไหนก็ไม่พอเห็นทุกข์ทั้งที่ทุกข์กองเต็มอยู่ภายในกายในใจไม่มีเวลาบกพร่องเลยนอกจากไม่แสดงขึ้นมากน้อยตามเหตุการณ์เท่านั้นแต่มันมีอยู่ภายในนี่อยู่แล้วเดินก็ฟัดจะให้มันถึงเหตุถึงผลให้มันเห็นความทุกข์ในการเดินจงกรมเหมือนเราได้รับความทุกข์ในสิ่งทั้งหลายแต่ไม่เห็นโทษของมันนั้นดูดิเดินมากเป็นอย่างไรเหนื่อยมากขนาดไหนแล้วจิตมันยอมจำนนไหมในขณะที่เดินก็ไม่สักแต่ว่าก้าวไปก้าวมาเฉยๆซึ่งเป็นเหมือนกับชาวบ้านหรือเขาเดินไปตามธรรมดาแต่ก้าวเดินด้วยความเพียรคือด้วยความมีสติบังคับบัญชาจิตมันจะเล็ดลอดออกไปไหนสติปัญญามีหน้าที่อันเดียวที่จะต้องดูจิตเท่านั้นไม่ต้องไปดูสิ่งอื่นสิ่งใดกลัวโลกนี้จะสูญหายไปจากตัวเองจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ต้องกลัวกลัวแต่จะไม่ได้พ้นจากโลกแห่งกองทุกข์ทั้งไปเท่านั้นตั้งจิตลงให้แน่นหนามั่นคงต่อหน้าที่การงานของตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดูเป็นจะเป็นยังไงจิตนี้มันจะเหเร่ร่อนจะผาดผลโลดเต้นไปไหนเหนือสติปัญญาไปได้หรือถ้าเหนือแล้วพระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติขึ้นมาเสียใหม่ในหลักธรรมที่ทรงสอนว่าเป็นมัชฌิมาคือเหมาะสมแล้วกับการแก้กิเลสของสัตว์นี้ท่านไปเปลี่ยนแปลงสมัยเราไม่ได้เรื่องอะไรมีแต่กิเลสไปเปลี่ยนแปลงธรรมของท่านไปเหยียบย่ำทำลายธรรมของท่านอยู่ในทางจงกรมในที่สมาธิภาวนาให้แหลกเหลวไปหมดแล้วจะบ่นหาสมาธิสมาบัติความสงบร่มเย็นและความเฉลียวฉลาดจากสติปัญญาที่ไหนเพราะสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีเดินสักแต่ว่าบ้าสักแต่ว่าเดินเหมือนบ้าเขาเดินไม่มีสติสตังค์เราจะเอาของศักดิ์สิทธิ์พิเศษจากกิริยาแห่งความเป็นบ้าของเราได้ยังไงเหตุผลไม่ได้เข้ากันไม่ได้นี่คนจะได้ของดิบของดีต้องทำให้ดิบให้ดีมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลเพราะทำไม่ใช่ของเลวแหลกแบบแนวดังที่กิเลสพาให้เป็นไปนั้นจะดิ้นรนไปไหนจิตวันนี้เป็นวันที่เราจะต่อสู้กับจิตให้เห็นพิษเห็นภัยซึ่งกันและกันทางฝ่ายสติปัญญาก็เอาให้หนักแน่นกิเลสมันจะแหลมคมขนาดไหนมันจะมีกำลังมากน้อยมาจากไหนไม่เหนือไปจากใจนี่เลยเอาให้เห็นกันเดินจงกรมเอามันจะเหนื่อยขนาดไหนลองดูมหามันรู้เรื่องเหนื่อยนั่งสมาธิมันจะทุกข์ขนาดไหนทุกข์นั่นแหละคือสัจธรรมท่านว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์เป็นของจริงอันประเสริฐท่านว่าอย่างนั้นแต่ทำไมเราจึงเห็นว่าทุกข์นั้นมันเป็นภัยต่อเราขัดแย้งธรรมะของพระพุทธเจ้าไปพิจารณาให้เห็นความจริงของทุกข์นั้นอย่างถึงใจดูสิทุกข์นั้นจะปลอมไปไหนถ้าลงได้อย่างถึงความจริงของทุกข์ในเวลานั่งเอาเจ็บขนาดไหนตรงไหนเป็นตรงที่เจ็บมากที่สุดคนตายแล้วมันเจ็บไหมหนังหรือเจ็บหรือเนื้อเจ็บหรือกระดูกเจ็บเส้นเอ็นตรงไหนมันเจ็บมันปวดแสบร้อนดูทั้งจุดที่มันเจ็บปวดแสบร้อนดูทั้งจิตผู้ไปสำคัญนั่นหมายดูทั้งทุกข์ที่มันกำลังแสดงความปวดร้าวอยู่เวลานั้นดูทั้งสถานที่เกิดแห่งทุกข์เช่นแข้งขามีตรงไหนที่หนักแน่นกว่าเพื่อนเช่นกระดูกเจ็บกระดูกปวดกระดูกเอาดูกระดูกสัตว์ทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนทางเขาบ่นว่าอย่างไรหนังรองเท้าเราใส่เดินไปเดินมาอยู่ทุกวันนี้เขาบ่นว่าอย่างไรสิ่งเหล่านี้เขามีอยู่ตามสภาพของเขาทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปแม้ตัวของทุกข์เองก็ไม่ทราบความหมายของตนว่าได้เป็นทุกข์และได้ให้โทษให้
ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยนอกจากจิตตัวหลอกลวงจอมปลอมนี้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสารพันยอหรือสำคัญมันหมายว่านั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์ทั้งที่ทุกข์ขนาดนั้นก็หาทางออกมาได้ยังยึดว่าเราเป็นทุกข์ส่วนนั้นของเราเป็นทุกข์แค่ของเราเป็นทุกข์ขาของเราเป็นทุกข์แล้วก็ทุกข์ทั้งหมดนี่เป็นเราก็เลยกลายเป็นทุกข์บวกกันเข้าไปเป็นปืนเป็นไฟเพราะความโง่หรือความฉลาดค้นลงให้เห็นความจริงของมันเลยเราจะได้ชัดเจนขึ้นในใจของเราว่าท่านที่ท่านว่าทุกข์เป็นของจริงนั้นอ๋อจริงอย่างนี้เหรอนะคือยอกย้อนดูทั้งกายในสถานในจุดที่ว่าเป็นทุกข์มากกว่าเพื่อนดูทั้งจิตผู้ไปสำคัญมั่นหมายดูทั้งตัวทุกข์ว่ามันเป็นอะไรและสุดท้ายก็มีแต่ใจดวงเดียวดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่โดยลำพังตัวเองเที่ยวยึดนั่นยึดนี้เมื่อสติปัญญาตามทันความสำคัญนั้นหมายนี่ก็ถอนตัวเข้ามาสิ่งนั้นก็เป็นของจริงตามธรรมชาติของตนเพราะหมดความสำคัญมั่นหมายเขาภายในจิตจิตก็กลายมาเป็นความจริงของตัวเองก็รู้เห็นชัดนั่นที่ว่าประกอบความเพียรให้ถึงของจริงทุกข์ถ้ามาเป็นของจริงให้จริงภายในใจของเราเถอะจะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ความเพียรก็กล้าหาญชาญชัยพึ่งตัวเองได้อัตตาหิอัตโนนาโถจะปรากฏขึ้นมาในขณะที่เข้าจนกรอบจนมุมนั่นเนี่ยไม่มีใครช่วยได้นอกจากเราจะช่วยเราขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรเราจะช่วยตัวเองด้วยสติปัญญาพัดกันอย่างสุดกำลังความสามารถความจริงจะปรากฏขึ้นมานี่การทำความเพียรทำอย่างนั้นถึงการที่จะทำเช่นนั้นให้ทำเช่นนั้นถึงการที่จะลดหย่อนผ่อนผันตามการเวลาก็มีแต่ส่วนมากมันไม่ได้ว่าถึงการลดหย่อนผ่อนผันมันลดของมันอยู่ด้วยอำนาจแห่งความขี้เกียจขี้ค้านอำนาจแห่งขี้เดียดเหยียบย่ำทำลายให้อ่อนแออ่อนเปียกไปหมดนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นไปด้วยความอนุโลมตามการตามเวลาโดยทางเหตุผลถึงเวลาจะเคร่งถึงเวลาจะตึงถึงเวลาจะเด็ดเดี่ยวด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาก็เด็ดอย่างนั้นไม่ค่อยมีมีแต่กลัวตายกลัวตายคำกลัวตายคืออะไรถ้าไม่ใช่เรื่องกิเลสครอบหัวใจจะเป็นอะไรไปพิจารณาให้ถึงความจริงแล้วอะไรตายธาตุที่ดินน้ำลมไฟมีมาแต่ดั้งเดิมเขามีว่าเขาตายที่ตรงไหนจิตผู้ที่กลัวตายกลัวตายมันก็ไม่ได้ตายเมื่อพิจารณาเข้าไปถึงความจริงจริงแล้วยิ่งรู้ยิ่งเด่นอะไรตายแล้วมีแต่ลมแต่แรงที่เสกสรรขึ้นหลอกตัวเองให้กลัวให้ท้อแท้เดี๋ยวไหลไปเท่านั้นเองแล้วธรรมที่ต้องการเช่นสมาธิธรรมเป็นต้นก็ไม่ปรากฏในจิตแล้วเราจะเอาอะไรเป็นคุณค่าของพระเป็นสมบัติของพระถ้าลงสมาธิและปัญญาไม่ปรากฏในตัวของเราเลยแล้วอะไรเป็นคุณค่าอันดีงามของผ้าผ้าเหลืองอยู่ตลาดเต็มไปหมดศีรษะล้นล้นใครโกนก็น่ายากอะไรอันนี้เป็นเพศอันหนึ่งให้ประกาศให้โลกและตัวเองได้ทราบว่าเพศนี้คือเพศไม่ท้อถอยเพศแห่งชัยชนะผ้ากาสาวพัดนี้ได้มาจากท่านผู้เชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดได้ชัยชนะปราบกิเลสให้สิ้นซากไปละลบล้างป่าช้าในสามโลกธาตุนี้ให้สิ้นซากไปจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือได้ผ้ากาสาวพัดนี่มาแต่ผ้าเหลืองเฉยๆอยู่ที่ไหนก็มีโกนผมโกนคิ้วใครโกนเราก็ได้ยากอะไรจะโกนลงถึงหนังมันก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรถ้าไม่ทำสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์อะไรเป็นคุณสมบัติของพระถ้าสมาธิคือความเยือกเย็นของใจไม่มีหลักใจไม่มีแล้วเราจะพึ่งอะไรอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดประโยชน์อะไรอยู่ต้องอยู่ด้วยความเพียรอยู่ด้วยคุณธรรมเย็นอยู่ด้วยคุณธรรมจึงไม่ร้อนคนเราถ้าไม่มีคุณธรรมทำไม่มีหลักของใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะร้อนเป็นพื้นเป็นไฟหาที่ยึด
ที่เหนี่ยวไม่ได้เลยโลกวันนี้รู้แล้วยังว่าเป็นไฟทั้งกองใครอยู่ที่ไหนไม่เดือดไม่ร้อนวุ่นวายมีหรือโลกไหนเป็นโลกที่สะดวกสบายมีแต่โลกเกิดแก่เจ็บตายคำว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของดีแล้วเหรอนี่แหละคือโลกไฟแต่พออย่างยิ่งก็ราคะกินาโทสะกินาโมหะกินามันเผาอยู่ภายในจิตใจนี้ตลอดเวลาให้แก้ที่ตรงนี้เอาให้ปรากฏสมาธิธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยความเพียรของนักบวชเรานี่แหละไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่ได้ยินแต่ชื่ออ่านมาซะจนน้ำลายแฉะอ่านตำรับตำราท่องตำรับตำราสมาธิปัญญาว่าแต่องค์สมาธิคุณสมบัติของสมาธิไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยมันได้อะไรความจำเฉยๆนั่นเอาให้ถึงความจริงคือสมาธิที่แท้จริงจริงมาเกิดที่ไหนมีอยู่ที่ไหนคุณสมบัติของสมาธิเวลาปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรให้มันเห็นในใจของตัวนี้จะไม่ต้องไปหารูปหาคำแบบงูปลาปลาหาตะคุบเงาเมื่อเห็นเจอของจริงแล้วไม่จำเป็นต้องตะคุบนั่งที่ไหนก็จริงอย่างนั้นถึงเวลาที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้ถึงเหตุถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขิงถึงความสัตย์ความจริงเพราะความสัตย์ความจริงมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละจิตมันจะดิ้นรนกระวนกระวายไปไหนเหนือความสามารถของเราได้หรือพิจารณาให้จริงสิวันไหนก็มอบราบกับกิเลสคือกิเลสได้ความวิเศษวิโสอะไรไม่เคยเห็นโทษของตัวที่มอบราบกับกิเลสบ้างเหรอถ้ายังไม่เคยเห็นโทษของตัวในการมอบราบกับกิเลสว่าเป็นโทษประการใดบ้างแล้วก็ยากที่จะผ่านพ้นจากความทุกข์ความทรมานของกิเลสนี้ไปได้วิธีการทั้งหมดอันเป็นวิธีการต่อสู้กิเลสนี้จะทุกข์ขนาดไหนทุกข์ไปเถอะโลกนี้เป็นโลกที่มีป่าช้าอยู่แล้วในตัวของมันตัวคนตัวสัตว์แต่ละคนละสัตว์นี้มีป่าช้าเต็มตัวอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปกลัวป่าช้าไปสแสวงหาป่าช้าที่ไหนอีกแล้วกลัวไม่กลัวก็ตายคนสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครผ่านพ้นความตายไปได้เพราะฉะนั้นขอให้ตายด้วยความอิ่มหนำสำราญภายในจิตใจเถอะนี่เป็นกากเมืองร่างกายขนสมบัติออกให้หมดพิจารณาให้ดีสติปัญญาถึงการจะใช้ภาคใดเอาช้าให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะทำให้จิตสงบสงบด้วยวิธีการใดก็ให้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงการจะใช้ทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์กองภูเขาภูเหล่านี้เอาให้มันแตกกระจายอันนี้ทำลายยากนะไอ้ภูเขาภูเรานี่ภูเขาภายนอกนั้นเขาทำลายมาทำเป็นเขาเอามาทำประโยชน์ซะมากมายจนกระทั่งภูเขาจะไม่มีเขาระเบิดออกแหลกแตกกระจายไปหมดเอามาทำถนนพ้นทางทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการไอ้ภูเขาภูเรานี้มันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรทำนายก็ไม่แตกเกสาผมเส้นเดียวบางๆมันดูไม่ตลอดทั่วถึงดูไม่เห็นโลมานะขาทันตาตะจูรวมแล้วเป็นร่างกายเพียงตอนนี้ก็ดูไม่ทะลุจะว่าเราโง่หรือเราฉลาดในตัวเราตัวท่านมีอยู่ทุกคนนี่ดูไม่ได้เหรอสติปัญญาเอาไว้สมัยพิจารณาสิความจริงมีอยู่หนังบางๆเท่านั้นหุ้มห่ออยู่ภายในร่างกายเศษสันปัญญาให้ใหญ่โตยิ่งกว่า3โลกธาตุนี่แล้วใครเป็นผู้แบกความเศษสันปัญญาเหล่านี้ให้หนักภายในจิตใจถ้าไม่ใช่เราผู้ที่เข้าใจว่าตนฉลาดแต่กลับโง่ที่สุดแบกกองทุกข์ไม่รู้สึกตัวนี่พิจารณาตรงนี้สิอุปทานมันไม่ยึดมันจะทนได้หรือเมื่อความหลงเต็มตัวแล้วมันต้องยึดไปสำคัญเราเฉยๆหาความจริงไม่ได้พิจารณาที่คลายออกดูให้ดีพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าอยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องว่าเราคืบไปโน้นเราก้าวหน้าเราถอยกลับพิจารณารอบภายในตัวของเรานี่คือหรือจะพิจารณาอาการใดที่เห็นว่าถนัดภายในจิตใจพิจารณาแล้วจะกระจายไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันกระแสของจิตกระแสของปัญญาจะซึมซาบไปตลอดทั่วถึงและเห็นตามความเป็นจริงของมันโดยทั่วกันหมดเป็นส่วนร่างกาย
ส่วนเวทนามันก็สลับซับซ้อนพิจารณากันได้นะครับ

เดียวกันนั้นเวลาเกิดทุกข์ลำบากขึ้นมาภายในร่างกายก็แยกแยะดังพิจารณาแยกแยะดังที่ได้อธิบายให้ฟังแล้วนี่คือคลี่คลายสถานที่ซุ่มซ่อนแห่งความลุ่มหลงมันซุ่มซ่อนอยู่ได้หมดภายในร่างกายแม้แต่ของละเอียดเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสมันก็ละเอียดก็ไปซุ่มซ่อนอยู่นั้นว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราไปเสมอมีล้วนแล้วตั้งแต่จอมปลอมทั้งนั้นการพิจารณาก็เพื่อจะให้เบิกความจอมปลอมนี้ออกเพื่อให้เห็นความจริงตามหลักธรรมชาติของมันถ้าพูดถึงอสุภะอสุภังมันก็ตัวปัจฉาผีดิบภายในร่างของเราทุกๆร่างนี้นี่มีลมหายใจเท่านั้นประคองตัวเอาไว้พอไม่แสดงตัวอย่างเปิดเผยดังที่ดังคนตายเท่านั้นเองมันผิดอะไรกันนอกนั้นไม่เห็นมีอะไรผิดกันเลยพิจารณาลงไปตรงนี้แล้วมันจะหลงที่ตรงไหนนี่คือความจริงไอ้ความปลอมมันก็หลอกครับพี่ว่าสวยว่างามว่าเนี่ยน้ำมันคงลบล้างความจริงไปหมดนั่นคืออำนาจของกิเลสเป็นผู้ลบล้างทีนี้ผิดธรรมขึ้นมาเพื่อลบล้างความจอมปลอมนั้นให้เห็นความจริงเต็มจัดเต็มส่วนขึ้นมาและถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นซึ่งออกมาเป็นมาจากความหลงนั้นให้หมดภายในร่างกายและจิตใจของตนเวทนาส่วนมากเวทนาทางกายเป็นส่วนใหญ่มันสับปนกันกับร่างกายพิจารณากันได้ด้วยกันเมื่อถึงระยะที่ควรจะพิจารณามันหักรู้เองภายในตัวเองพอกล้าเข้าสู่ความละเอียดเช่นการพิจารณาร่างกายรู้รอบขอบคิดไปหมดแล้วอุปทานขันหมายถึงรูปขันเป็นสำคัญจะทนยึดถืออยู่ไม่ได้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบลงถึงความจริงแล้วต้องปล่อยวางตามสู่หลักความจริงของเขาเวทนาคือความถูกความทุกข์ความเฉยๆซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายก็เป็นไปตามกันเป็นความจริงไปเหมือนๆกันด้วยปัญญานั่นแหละแต่สัญญามีความละเอียดมากทางด้านปฏิบัติซึมซาบออกไปโดยไม่รู้สึกตัวแหละถ้าไม่ใช่ปัญญาขั้นที่จะรู้กันได้เป็นอันมารู้ไม่ได้เพราะไม่มียับยับยับยับไม่มีกระเพื่อมเลยเหมือนกับกระดาษซึมออกไปเลยแต่ก็ทนสติปัญญาไปไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่จะรู้กันแล้วปิดไม่อยู่แล้วออกละเอียดขนาดไหนสติปัญญายิ่งละเอียดกว่านั้นต้องทราบกันได้ทันทีสังขารยังมีแยบแยบด้วยการปรุงของตนพอกระเพื่อมออกมาก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาส่วนสัญญานี่ซึมซาบไปกลายเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยในภาคปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้วิญญาณก็เคยพูดแล้วไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนครั้งคือความรับทราบในขณะที่สิ่งภายนอกกับอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในสัมผัสกันเช่นรูปสัมผัสตารู้ขึ้นเสียงสัมผัสหูเป็นความได้ยินตามจังหวะแห่งสิ่งที่มาสัมผัสนั้นแล้วดับไปตามสิ่งเหล่านั้นดับไปแล้วรวมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าขันธ์ 5คือรูปได้แก่รูปกายของเราเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆเอาพูดถึงเวทนาทางร่างกายนี้ไปก่อนสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงดีชั่วต่างๆแล้วดับไปเช่นเดียวกันหมดอะไรเป็นเราอะไรเป็นของเราไปปักปันเอาทำไมไม่ใช่ความจริงฝืนความจริงไปทำไมพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาเมื่อจิตเมื่อปัญญาได้ตีตะล่ำเข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมจะหดตัวเข้าไปกายก็ปล่อยจากอุปทานเพราะรู้รอบหมดแล้วเวทนาทางกายก็เป็นอันว่ารู้รอบไปตามๆกันสัญญาที่เป็นกระแสมาจากจิตสังขารวิญญาณเป็นกระแสมาจากจิตก็เป็นกระแสของจิตอาการของจิตไม่ใช่จิตสติปัญญาก็รู้ก็ตามทันเมื่อได้ถูกปัญญาตีตะล่ำเข้าไปนิเรศซึ่งเคยออกหากินตามทางรูปเวทนาสัญญาสังขารและทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ตัดสะพานกันหดตัวเข้าไปนี่การแก้ที่เรศการพิจารณาการฆ่าหรือการ

0: บล้างความจำปลอมด้วยหลักธรรมคือความจริงพิจารณาอย่างนี้จนกระทั่งถึงกิเลสหาทางออกไม่ได้ถูกตัดสะพานสมุนของกิเลสคืออาการต่างๆทางเดินของกิเลสอาการของจิตที่แสดงออกมาเพื่อเป็นกิเลสก็ถูกตัดเข้าไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงจิตเมื่อปล่อยแล้วต้องเป็นอย่างนั้นหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปเมื่อเข้าถึงจิตนั่นแหละที่นี่โรคเรื้อรังไม่มีที่กระจายตัดสะพานทั้งหมดแล้วเหลืออยู่ภายในจิตเท่านั้นสติปัญญาอันเป็นโอสถอย่างเอกก็ฟาดฟันหั่นแหลกกันเข้าไปจนแตกกระจายโรคเรื้อรังที่ว่าเป็นเหมือนจิตเป็นเหมือนกับโรคนั้นทีนี้กระจายกันออกไปแล้วจนกระทั่งไม่มีเหลือโรคเรื้อรังไม่มีเหลือแล้วเหลือสิ่งที่เหลือคืออะไรก็คือความบริสุทธิ์นั่นน่ะที่นี่โรคเรื้อรังหมดความมาเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นไปจากโรคเรื้อรังนี้หมดแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นไม่ปรากฏว่าหมดไปด้วยนั่นที่นี่อิสระอิสโรเต็มที่ภาระที่เคยแบกหามมาโดยการประกอบความเพียรหนักเบามากน้อยคุ้มค่าหมดกังวลตั้งแต่ขณะโรคเรื้อรังคือวิชาได้ทลายลงไปจากจิตแล้วเท่านั้นอยู่ไหนอยู่ไปเถอะท่านว่าวุจิตังพรหมจริยังในเสร็จกิจในพุทธศาสนาก็คือหรือว่าพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วท่านว่าก็คือเสร็จงานปราบกิเลสอุดในงานเสร็จงานปราบเชื้อแห่งภพแห่งชาติซึ่งมีอยู่ภายในใจเรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าหมดภาระไม่มีอะไรแล้วทีนี้โลกทั้งสามโลกธาตุนี้เราไปสำคัญมันหมายต่างหากว่าอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นเป็นอย่างนั้นนี้เป็นอย่างนี้ออกไปจากจิตดวงเดียวซึ่งเป็นผู้ไปสำคัญมันหมายด้วยความรุ่มหลงของตนนั่นแหละเมื่อความสำคัญมันหมายเมื่อความรุ่มหลงนี้ได้หมดไปจากจิตแล้วจะว่าโลกธาตุไม่มีหรือไม่มีก็ได้ทั้งนั้นเพราะผู้นี้ไม่ไปยุ่งผู้นี้ไม่ไปติดผู้นี้ไม่ไปพัวพันผู้นี้รู้รอบความคิดหมดแล้วกลายเป็นธรรมชาติที่เหนือโลกทั้งสามนี้ไปแล้วทั้งที่ก็อยู่ในท่ามกลางแห่งโลกทั้งสามนี่แหละหักเหนือเพราะไม่ติดไม่พันกับสิ่งเหล่านั้นแล้วอะไรจะมาเป็นภัยต่อจิตมาเป็นภัยต่อเราก็มีแต่กิเลสอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นภัยต่อจิตเมื่อได้ปราบสิ่งที่เป็นภัยนี้ให้หมดสิ้นซากไปจากใจแล้วอะไรจะมาเป็นภัยอีกไม่มีแล้วมันมีตลอดอนันตกาลด้วยอาการิโกอาการิกจิตอาการิกธรรมก็ได้แก่จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่แหละขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่ากลัวกลัวความทุกข์ความยากความลำบากเพราะการประกาศความภาคเพียรไอ้ทุกข์นี้เคยแบกเคยหามมาแล้วทุกข์ที่กิเลสผิดขึ้นมานี้วิบากกับทุกข์นี่ก็มีอยู่แล้วในขันทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาในขันก็มีอยู่แล้วทุกข์ที่เกิดขึ้นมาในจิตนั้นก็มีแล้วเคยแบกเคยหามมาแล้วควรจะเข้าใจควรจะเข็ดหลาบควรจะรู้เรื่องกันทำเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้เคยเห็นพยายามผิดขึ้นมาจะแตกต่างจากที่เด็ดผิดขึ้นมาอย่างไรบ้างผลของมันเรียนวิชาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์เรียนที่ตรงนี้ที่จิตนี้เอาให้จริงจังอย่าล้อแหละใครเราแหละหาหลักไม่ได้เวลาปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาก็หาหลักไม่ได้นิสัยไม่จริงจังทำอะไรเราละแหละเหมือนหลักปักขี้ควายพอจะล้มดังนั้นใช้ไม่ได้เนี่ยสนามอันสำคัญคือร่างกายเนี่ยเอาให้ดีนี่แหละคือที่ซุ่มซ่อนของกิเลสทุกประเภทมันซุ่มซ่อนอยู่ในภูเขาภูเราอันนี้แหละทำลายลงไป ด้วยความเป็นอสุภะอสุพังให้แหลกแตกกระจายลงไปและตั้งขึ้นมาทำลายลงไปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่ต้องนับเอาความชำนาญเอาความรู้รอบเป็นกฎเป็นเกณฑ์เมื่อรู้รอบแล้วปล่อยเองไม่ต้องบอกให้ปล่อยแหละปล่อยเองไม่เคยรู้ก็รู้เองอันนี้เป็นจุดสำคัญของกิเลสส่วนใหญ่มันซุ่มซ่อนอยู่ที่ตรงนี้แล้วลูกหลานของมันก็อยู่นี่หมดทั้งมหากษัตริย์วัตจักรของมันก็อยู่ที่นี่นี่ต้องได้ทำลายนี้เข้าไปทำลายเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอุโมงค์ของมันได้จะกินมันอยู่ที่นั่นแล้วก็ทำลายที่นั่นแล้วจะไปทำลายที่ไหนอีกทีหมดเมื่อกษัตริย์วัตจักรอยู่ภายในจิตหมดสิ้นไปแล้วหมดทุกข์นิโรโทโหติทุกข์ก็ดับเพราะเชื้อมันดับสาเหตุมันดับจะอะไรมาทุกข์เรื่องร่างกายก็เป็นธรรมดาของมันนี่เป็นวิบากมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีเจ็บหัวปวดท้องหิวกระหายเป็นธรรมดาของมันนะแต่จิตไม่ได้มาแบกมันมาเป็นทุกขเวทนากับมันเพราะจิตนั้นเป็นจิตที่พ้นแล้วจากขันธ์ทั้ง5อันเป็นเรื่องของสมมุตินี้จิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีเวทนาภายในจิตมีแต่เวทนาภายในกายเพียงเท่านั้นเวทนาภายในจิตของท่านไม่มีตั้งแต่ขณะท่านบรรลุธรรมถึงจุดยอดแล้วเป็นหลักธรรมชาติของจิตเองเวทนาใดไม่เข้าไปแทรกเวทนานิจจาว่าไงจิตที่บริสุทธิ์อนิจจังทุกขังอนัตตาได้เมื่อไหร่ผ่านไปหมดทั้งอนิจจังทั้งทุกขังอนัตตาไม่อยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นคำว่าเวทนาแม้จะละเอียดขนาดไหนก็ไม่มีในจิตของพระอรหันต์ปรมังสุขขังนั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ได้ล้นล้วนตั้งหากจึงไม่มีอนิจจังทุกขังเข้าอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปอาจเอื้อมได้เอาจริงพิจารณาทางพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอยู่กับหัวใจของเราเนี่ยอยากเข้าใจพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแล้วทำหมดเสร็จหมดสมัยไปแล้วนั่นคือเพลงอันไพเราะเพราะพริ้งของกิเลสมันกล่อมสัตว์ผู้โง่เขลาต่างหากมัชฌิมาปฏิปทาเหมาะสมที่ตลอดเวลากับจะปราบเพลงนั้นน่ะอยู่กับใจของเรากังวานอยู่นี้ตลอดเวลาดังที่พระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระอนุนว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นครูเป็นศาสดาแทนเธอทั้งหลายเมื่อถึงการแห่งเราได้ร่วงไปแล้วนั่นสดสดร้อนร้อนสวัคธรรมนี้ร้อนร้อนสดสดชัดเจนแจ่มแจ้งนั่นตลอดเวลาพระเจ้านิพพานไปไหนเรื่องธาตุขันธ์สลายตัวลงไปต่างหากพุทธะนั้นมีการมีสมัยมีสถานที่ที่ตรงไหนการนั้นสถานที่นี้เป็นเรื่องสมมุตินิยมส่วนมากของกิเลสมันฝังจมอยู่ในนั้นเราก็ไม่รู้สึกตัวเสียพระพุทธเจ้านิพพานตั้งนานแล้วธรรมะหมดเหตุหมดสมัยแล้วปฏิบัติปฏิบัติก็ไม่ได้ผู้เช่นนั้นคือผู้ไม่ปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติอย่าไปเอาคนโง่มาเป็นครูสิเอาศาสนาที่พาเป็นครูพุทธังธัมมังสังฆฉามนี่เป็นครูของเราอย่าไปเอาคนไม่สนใจกับธรรมะธรรมโมไม่สนใจกับอาตมาธรรมหรือมาหลอกโลกนั้นมาเป็นสถานะอย่างไรได้ยังไงเอาละเพียงตอนนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายก่อนครับ
1: ที่อธิบายธรรมะก่อนวันนี้เข้าใจหรือเปล่าฟังเข้าใจเนื้อความที่อธิบายไปไหมแล้วเหล่านั้นเหล่านั้นไม่ใช่เหล่านี้มาเข้าใจอะไรคนเดียวนี่เหล่านั้นผมว่างั้นสินี่เรานั้นท่านนี้เข้าใจเรานั้นท่านนี้ยังเข้าใจมันก็เรานี้นี่ไม่ใช่เรานั้นคนเก่านี่ท่านนี้พูดนักจะพร่ำอยู่นั่นนะไปหาวันนี้ก็ได้ดุพูดไม่มีสถานีจบเตลิดเปิดเปิงดูจิตเจ้าของสิมันเลื่อนลอยน่ะคนไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีหลักสติไม่มีก็เป็นอย่างนั้นแหละสิคนที่เป็นบ้าคือคนไม่มีสติรู้หมายจิตมันมีแต่สติไม่มีผู้รับผิดชอบไม่มี คนนึงเป็นบ้าเดินเพื่อนๆบ้านๆเป็นเด่นบ้านได้ตามถนนทางน่ะหน้าถนนสังเวชนั่นไม่ใช่เขาไม่มีจิตเหลือเขามีจิตความรู้มีแต่ไม่มีความลึกรู้ว่าผิดหรือถูกดีชั่วประการใดเท่านั้นเขาจึงเป็นอยู่ตามสภาพของเขานั่นแหละจิตที่มีแต่จิตไม่มีเจ้าของแต่มันไม่ใช่มีแต่จิตที่ว่าจิตบริสุทธิ์นะมีแต่จิตบ้าว่างั้นเลยถูกอันนึงให้ฝึกให้สติมีปัญญามีรอบตัวเคลื่อนไหวอะไรพูดตามนักษามันเป็นทั้งมันไปโดยลำดับลำดับมีความละเอียดรอบเท่าไหร่สติปัญญาแก่กล้าเท่าไหร่มันยิ่งเร็วจิตก็เพื่อนพัมก็เป็นอันว่าปลูกสติปัญญาไปพร้อมเพราะสติปัญญาจ้องอยู่แล้วนั่นที่ท่านว่ามหาสติมหาปัญญาหมายถึงอะไรก็หมายถึงอัตโนมัติไม่ต้องไปเตรียมไปพร้อมเป็นอย่างนั้นว่ามหาสติมหาปัญญาถึงขั้นเพียงไกลแล้วเป็นได้อย่างนั้นในสติในท่านทั้งหลายจำไว้นะคำพูดอย่างนี้เนี่ยปฏิบัติไปดูจะเป็นยังไงเรียนได้ยินได้เขียนเห็นได้เขียนไว้ในทั้งตำหนักตำลามหาสติมหาปัญญาหลักธรรมชาติอันแท้จริงของมหาสติปัญญานั้นจะปรากฏที่ตรงไหนอยู่ในตำราก็เป็นหนังสือตัวหนังสือนั่นไม่ใช่สติไม่ใช่ปัญญาแท้จริงที่นั่นเป็นชื่อของสติชื่อของปัญญาชื่อมหาสติชื่อของมหาปัญญาชื่อของมรรคผลนิพพานเนี่ยองค์ของมรรคผลนิพพานแท้องค์ของสติปัญญาแท้จะอยู่ที่จิตเกิดขึ้นที่จิตผู้นี้เป็นผู้จะเป็นเช่นนั้นแต่เวลานี้ยังเป็นไม่ได้มันกำลังเป็นผู้ต้องหาถูกกักถูกขังถูกทรมานทุกปีอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนแต่นอนเรายังไม่รู้อยู่เหรอว่าเราเป็นนักโทษเราจะมาภูมิใจว่าเป็นพระยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความรื่นเริงบันเทิงกับกิเลสมันตีแล้วขาก็เป็นอย่างยังไม่รู้เรื่องเลือดเยิ้มมายังโอ้โหเรามีเครื่องประดับนะประดับเหมือนเลือดตีเลือดสาดออกมาละเอียดไหมกิเลสดูสิเรียนให้มันทันมันเนี่ยมันจะได้รู้เรื่องของมันนั้นจะมาตายกองกันนี่นะไม่ใช่ปลาพอที่จะตายกองกันอยู่ในหม้อวะถ้าทั้งองค์เพราะเวลามันอำนาจมากจะเล่นกิเลสมันเคยเป็นมาด้วยการก็แบกกิเลสอยู่ทั้งคนทั้งคนทำไมจะไม่รู้เป็นมายังไงฝนอบรมทีแรกแล้วผมไม่รู้หน้ารู้หลังล้มลุกคุกคานแต่ก็เพราะความทนทานเพราะความอุตสาห์พยายามเบิกบืนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็ค่อยคืบคลานขึ้นมาได
0: ้เป็นหมอหรือผมคือมันฉุดมันลากเราไปต่อหน้าต่อตายเนี่ยคือกำลังเราไม่พอทั้งที่บางทีสติเราก็มีแต่กำลังไม่พอมันลากเอาไปทั้งสติปัญญาไปต้มยำแหลกหมดสติปัญญาไปกลายเป็นอาหารของมันได้แต่พอสติมีปัญญามีกำลังพอลากคอนมาต้มยำว่าไงต้มยำกิเลสกินในที่มันจะอร่อยเลยทำไมกิเลสกินเรามันอร่อยนักต้มยำเรามันอร่อยนักเราต้มยำกิเลสให้มันอร่อยบ้างไม่ได้หรือวะเอาสิอะไรจะอร่อยยิ่งกว่าการต้มยำกิเลสวะกิเลสมันต้มยำเรามากี่กับกี่กันแล้วมันอร่อยเรื่อยมาอันนี้เอาให้ได้ต้มยำกิเลสมึงเลยมันจะอร่อยไหมอาหารอะไรเราก็เคยรับมาแล้วอาหารคือกิเลสมันเป็นอาหารมันมาต้มยำกินนี่มันจะอร่อยเอาให้เห็นได้ป่ะไปไหนมีแต่มันต้มยำต้มยำพระนะพระวัดตาบันตานโหเหมือนกองครัวนั่งเต็มนี้เหมือนกองครัวเอาครัวเอาอาหารมากองเพลินไว้มันกิเลสมันต้มยำออกมันหั่นหัวหอมกระเทียมทั้งนี้ยังเธอยังหลับหรือครอบนั่นหั่นหอมหั่นกระเทียม ครกพิษถึงก็ยังฟังเพลินอยู่นั่นละเอียดไหมกิเลสหลอกหลอกคนหลอกขนาดหลอกไปทุกขั้นนะขั้นนี้ผ่านขั้นนี้ไปได้แล้วขั้นนั้นหลอกไปจนสุดขีดของกิเลสละเอียดเท่าไรยิ่งหลอกละเอียดโอ้หน้าทุเรศที่นานแล้วสงบไม่มีอะไรเกินแล้วการแก้ก็เหมือนกันงานแล้วมีงานที่หนักมากยิ่งกว่างานแก้กิเลสปราบกิเลสเดียวทุ่มลงถึงเป็นถึงตายบางครั้งเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาตาก็ตายเอาไม่ตาให้รู้มีเท่านั้นนะฟาดกันในขนาดนั้นในขณะนั้นกิเลสมันยังมากล่อมอีกนะบางทีทุกข์มากๆลำบากลำบนเรานี่เหมือนเศษมนุษย์ไงมันที่ตกขึ้นมานะเหมือนเศษมนุษย์โลกเขาอยู่ด้วยความผาสุกสบายเรามาฝึกฝนทรมานก้าวขาออกจะไม่ได้คอยจะหกจะล้มเพราะความไม่มีกำลังบังชาความทุกข์ความลำบากคนในโลกนี้มีคนไม่มีค่าคือเราคนเดียวคือเริ่มมาทุกข์ทุกข์ทรมานอย่างนี้คนกำหนาอะไรหนักมันจะทำให้ท้อถอยนั่นนะนั่นอ่ะกิเลสมันกล่อมเข้าไปแล้วนั่นแต่ไม่นานมันพลิกกลับปุ๊บเลยพระพุทธเจ้าท่านสลบถึง3หนน่ะท่านเป็นคนหยาบหรือคนละเอียดหรือเป็นคือคนประเภทไหนได้เป็นศาสดาเพราะอะไรพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสดาเพราะอะไรเพราะนอนเป็นหมูขึ้นเขียงนั่นเหรอเราต้องการเป็นหมูไปขึ้นเขียงหรือเวลานี้นั่นมันแก้เจ้าของถ้ามันต้องการเป็นหมูขึ้นเขียงเอาตาก็ตายสิตายตามทางเสด็จของพระพุทธเจ้าตายตามพระพุทธเจ้าเอาตายนั่นมันพลิกอ่ะนี่มันก็คึกขึ้นมาจริงๆนั่นแหละเพ่งที่เด็กนั่นนะที่มันหลอกมันจะเล่นนะมันเป็นผมอ่ะมันไม่ลืมถ้ามันขึ้นก่อนขึ้นมาอย่างนั้นแล้วมันครั้งหนึ่งก็นั่งภาวนาวันนั้นนั่งตลอดลุ่มประมาณเราประมาณเฉยๆแหละเพราะมันนานแสนนานที่ฟัดกับกิเลสอยู่นั้นกับความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่มันไม่ลงตามจุดที่เราต้องการให้วันนั้นรู้สึกจะเป็นวันที่ทรมานมากที่สุดนั่งแต่หัวค่ำจนกระทั่งประมาณสักปีหนึ่งมั้งอย่างวันก็จะทุ่มเขาขับลำทำเพลงผ่านไปข้างๆวัดเขาอยู่บ้านนั่นเขามาเที่ยวทั้งบ้านนี้เขาขับลำเพลงกันข้างวัดแต่ไม่ใช่ใกล้ๆนะไกลๆนั่นแต่เราได้ยินเขาก็ยังมีความสนุกสนานรื่นเริงไม่แบกกองทุกข์อยู่เหมือนเราเรานี่ยังจมอยู่ถูกมีกำลังแสนสาหัสว่ะนะมันได้เจ้าของมันจะทำให้อ่อนนั่นนะโอ้ไอเรื่องเหล่านี้เราก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่เหลือเราวิเศษอะไรบ้างเนี่ยมันแก่ถ้าวิเศษก็ไม่ควรจะได้มานั่งจมกองทุกข์นี้ก็ควรวิเศษไปนานแล้วนี่นะสิ่งเหล่านี้เราเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นเหมือนเขาเนี่ยทำไมจึงกระทำการกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราไม่ต้องการเป็นหนอนหนักเอาสิฟาดลงไปสิยังไงมันจะวิเศษแล้วมาหาความวิเศษจากธรรมต่างหากแล้วไม่หาความวิเศษจากสิ่งเหล่านั้นทำไมจึงต้องไปเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของวิเศษนะมันก็พลิกปุ๊บถ้าอุบาปัญญาไม่ทำไม่ได้นะมันหักกล่อมขึ้นมาแง่กล่อมขึ้นมาแง่นี้ยังไงกิเลสเรานี่เป็นกิเลสทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเขียนในตำราละนามันอยู่ในหัวใจนั้นน่ะเพราะงั้นเวลาเราต้องการเอาผลนิพพานทำไมจึงไปหัวจ่ออยู่ในตำราเอาความรู้มาจากตำราก็มาฟัดกับกิเลสอยู่ภายในนี่สิกิเลสอยู่ภายในนี่ต่างหากสมาธิเข้ามาที่ตรงนี้เข้ามาที่หัวใจนี่น่ะกิเลสก็อยู่ที่นี่มรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่ที่เข้ามาที่นี่ปัญญาท่านตำราท่านที่เข้ามาที่นี่เราไปหลงงมเงาที่ไหนกันวะมันกล่อมอย่างนั้นนะไปถึงขั้นอ้อยอิ่มมันยิ่งอ้อยอิ่มนะเคลิ้มหลับไปหลับทั้งที่มีสติอยู่นั่นแหละหลับทั้งที่มีปัญญาอยู่นั่นนะมันไม่ใช่มันเอาสติปัญญาเป็นดอกไม้ถูกเขียนบูชาที่เหลือตรวจอ้อยอิ่มนั่นเสียเรียบไม่รู้ตัวเห็นไหมมันละเอียดขนาดไหนที่เหลือนี่ขั้นที่เด็ดขั้นที่ละเอียดมันก็ละเอียดขนาดนั้นนะมันเอาอย่างอ้อยอิ่มเท่านั้น ท่านผัดผลก็เป็นอย่างหนึ่งท่านหยาบๆพวกเรายังไม่รู้มันเนื้อคิดดูที่ขั้นละเอียดเป็นยังไงต่างกันยังไงบ้างเรานี่เป็นบริษัทบริวารลูกเจ้าหลานเลนของกิเลสต่างหากประชากรของกิเลสต่างหากของกษัตริย์วัฏจักรต่างหากตัวกษัตริย์วัฏจักรที่แหลมคมขนาดไหนไม่เช่นนั้นจะได้เป็นจอมกษัตริย์ของวัฏจักรหรือเพียงบริษัทบริวารเขาผ่านมาตอนนั้นเราก็ลบมานาวไปแล้วเขาจะไปสู้กับกษัตริย์เขาได้เอาที่ฟาดมันไปตั้งแต่ลูกเจ้าล้านเหรียญของกิเลสนะครับมันถึงจอมกษัตริย์ฟาดกันลงบันลังคือจิตบันลังมันตกบันลังแล้วธรรมโมปดีโปก็ขึ้นครองใจกันมันหมดปัญหาไปเองจริงปัญหาทั้งหมดที่มันเป็นอยู่ภายในจิตเพราะจิตเป็นเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาก็มาจากตัวนั้นแหละพอฆ่าตัวนั้นตายแล้วปัญหามาจากไหนไม่เห็นมีโลกว่ามีก็มีว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะผู้นี้ไม่ไปหมายนี่รู้อยู่โดยลำพังเจ้าของแล้วมันก็เหมือนโลกไม่มีถ้าแยกออกไปก็นั่นมีอันนี้มีมีกับความยึดถือมันไปด้วยกันนั้นเป็นอย่างหนึ่งมีเฉยไม่ยึดเป็นอย่างหนึ่งนี่แต่ว่ามีก็รู้ว่ามีเสียถ้าว่ามีอะไรก็น่าก็มีเสียถ้าว่ามีก็มันก็มีแต่ความรู้ที่เสียมันเหมือนไม่มีแล้วเราจะมายุ่งกับเจ้าของไม่ควรตัวเองเจ้าของไม่ยุ่งตัวเองมันมีอะไรยุ่งแหละลูกก็ลูกเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นแล้วก็มีมาตั้งกับตั้งกันเขาเป็นอะไรกับภัยไปหาว่าเขาว่าเป็นภัยอะไรเนี่ยถึงขั้นที่มันจะมีตัวเองมารู้เรื่องของตัวเองมันก็รู้ได้ว่าเขาไม่ได้เป็นภัยเราเป็นบ้าต่างหากเนี่ยแต่ถึงขั้นที่ควรจะตำหนิกันฟาดกันเต็มเหนี่ยวในขณะนั้นเอาเนี่ยมันเป็นหลายขั้นนี่นะถึงขั้นที่จะจับแอกจับไถคราดไล่ไถนาก็เอาถึงขั้นที่ลงตักลงตำก็เอาถึงขั้นที่หุงต้มก็หุงถึงขั้นที่มารับทานก็รับทานเลยถึงขั้นที่นอนมือกายหน้าผากสบายเลยก็เอาสิมันเป็นขั้นมันหว่าถ้าพี่บวชถ้าบนใหม่มาจากขอนแก่นน่ะเป็นไงเข้าใจหรือเทศวันนี้ตั้งใจพึ่งปฏิบัตินะให้จิตมีความสงบเย็นอย่างน้อยให้เห็นสักครั้งสองครั้งก็ยังดีนี่มาบวชทั้งทีมไปยังไงท่านสอนยังไงศาสนาไปยังไงรู้เรื่องแล้วมั้งศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรที่มีเลือกกันแล้วนะมีเท่านั้นแหละ

งานคือการปฏิบัติธรรมในครั้งพุทธกาลมีเครื่องยืนยันแสดงขึ้นเป็นจำนวนมากแก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ทำงานเสร็จสิ้นลงไปหมดภาระในงานทั้งหลายที่เกี่ยวกับการถอดถอนกิเลสอันเป็นภัยแก่จิตใจท่านแสดงบทธรรมไว้ว่าวุจิตังบรมจริยังกตังกรณยังนาปลังอิสตายาติปัญชานาติคือพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วคือการประพฤติพรหมจรรย์นั้นจบงานได้เสร็จสิ้นแล้วงานอื่นที่จะทำให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีนี่เป็นเครื่องประกาศในผู้ปฏิบัติด้วยสันทิฏฐิโกคือรู้ขึ้นมาเองเห็นขึ้นเองเพราะงานของตนที่เกี่ยวเนื่องมาโดยลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดและละเอียดสุดได้หลุดพ้นไปจากจิตใจหมดโดยสิ้นเชิงแล้วประกาศทำบทนี้ขึ้นมาว่าการประพฤติพรหมจรรย์หรือการปฏิบัติธรรมหรืองานของธรรมได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วงานอื่นที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีคือได้รู้รอบขอบคิดหมดแล้วนี่งานการปฏิบัติธรรมมีวันเสร็จสิ้นมีวันจบลงไปได้ไม่ยืดเยื้อไม่ซ้ำซ้ำซากๆตลอดไปตั้งกับตั้งกันปัญหาที่ยุติไม่ได้เหมือนงานของกิเลสจูงสัตว์โลกให้ท่องเที่ยวนี้เลยงานนี้ไม่มีทางสุดสิ้นถ้าปล่อยให้กิเลสจูงไปสักเท่าไหร่ก็จะต้องถูกจูงอยู่เช่นนั้นสถานที่ที่จะยุติเสร็จสิ้นลงไปปลดเปลื้องอำนาจออกจากสัตว์โลกหมดแล้วสัตว์โลกทั้งหลายได้รับอิสระตั้งแต่บัดนี้ต่อไปไม่มีมีแต่ครอบกันอยู่เช่นนั้นทุกดวงวิญญาณด้วยอำนาจแห่งธรรมชาติที่ว่านี่แหละงานนี้จึงหาที่ยุติไม่ได้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีจุดที่จะยืนตัวหรือจุดที่เสร็จสิ้นลงไปได้ผิดกันกับงานของธรรมที่ผู้บำเพ็ญทั้งหลายเมื่อเต็มภูมิแล้วยุติคำว่าเต็มภูมิก็คือกำลังของธรรมมีเต็มที่แล้วก็สังหารสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในจิตใจอันพาให้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่ถอยนั้นให้สิ้นลงไปซะจนไม่มีเหลือนี่ก็เรียกว่าสิ้นสุดนี่งานของธรรมจึงมีเวลาสิ้นสุดได้ถ้าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆไม่ว่าครั้งใดไม่ว่าครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ขอให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งสวากขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้เถิดจะไม่มีคำว่าการสถานที่ใกล้ไกลเพราะเป็นสัจธรรมคือความจริงประจำใจอยู่ตลอดเวลาประการประหนึ่งว่าท้าทายอยู่ภายในหัวใจของเราทุกดวงที่พอจะทราบได้ก็คือมนุษย์เราเห็นทุกข์ก็ประกาศอยู่ภายในกายในจิตเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตซึ่งออกจากเรื่องของสมุทัยคือกิเลสล้วนๆผิดขึ้นมามีประกาศกลางวันอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอิดเหนียวอ่อนเพลียก็คือกิเลสทำงานนั่นแหละด้วยเหตุนี้จึงต้องมีธรรมเป็นเครื่องชำระซักฟอกหรือคัดค้านต้านทานหรือสังหารกันไม่เช่นนั้นธรรมชาตินี้จะไม่มีวันเสร็จสิ้นลงไปจากจิตใจของสัตว์โลกให้ได้รับอิสระ
ได้เลยธรรมจึงเป็นคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารจำเป็นเรื่อยมาแต่กับใดกันใดขาดอันนี้ไปไม่ได้ถ้าขาดธรรมแล้วก่อนเรียกว่าสัตว์โลกจะหาที่ยุติไม่ได้เพราะไม่มีช่องมีทางที่จะเป็นไปเพื่อความยุติเพื่อความเต็มภูมิอำนาจวาสนาของตนเพราะการสร้างความดีทั้งหลายจากอัตธรรมที่ท่านแนะนำสั่งสอนแนวทางเอาไว้และได้บำเพ็ญความดีมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาเรื่อยมาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างความดีไว้เพื่อย่นวัฏจักรวัฏจิตให้สั้นเข้ามาเป็นลำดับลำดาด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงได้มาตรัสรู้เป็นลำดับลำดากันมานี่เรียกว่าเป็นคู่กันมากับโลกหรือกับกิเลสคือธรรมนั่นแหละเป็นคู่แก้ไขเป็นคู่ต่อสู้เป็นคู่สังหารหรือชะล้างกันมาเป็นลำดับลำดาสัตว์โลกจึงพอมีทางให้ผ่านพ้นไปได้หรือหนักก็กลายเป็นเบาลงได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องบรรเทาอย่าเป็นอย่างน้อยและเป็นเครื่องสังหารเป็นอย่างมากเรียกว่าสุดจิตสุดคิดสุดอัตสุดธรรมด้วยการสร้างบารมีเต็มภายในจิตใจแล้วกิเลสก็พังลงไปนี่เรียกว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้วด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ตนบำเพ็ญมาพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้มานี้นับจำนวนไม่ได้ในตำราท่านบอกไว้ว่ามากจนเราธรรมดานี้คณนานับไม่ได้เลยเราอย่าพูดเพียงว่าเป็นล้านล้านล้านล้านยังมากกว่านั้นอีกเพราะโลกนี้มีมานานสักเท่าไหร่เรื่องของโลกเรื่องของธรรมก็มีมานานอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าเป็นวรรคเป็นตอนไม่เป็นพื้นสายยาวเหยียดมาโดยลำดับลำดาเหมือนกิเลสภายในจิตใจของสัตว์โลกเท่านั้นมีต่างกันที่ตรงนี้คือระยะใดที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ธรรมก็เท่ากับมีหมอมียามารักษาโรคคนไข้ก็มีหวังที่จะได้บรรเทาและหายจากโรคจากภัยไปได้ถ้าไม่ใช่โรคสุดวิสัยดังที่เราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วเนี่ยมีทางที่จะเป็นไปได้มีหวังสำหรับคนไข้เพราะมีหมอเพราะมียาถ้าไม่มีเลยปล่อยให้แต่โรคภัยไข้เจ็บเหยียบย่ำทำลายแล้วจะไม่มีวันลงวางลงได้มีแต่ความทุกข์ทุกความทรมานอย่างเดียวเพราะนอกจากโรคที่เป็นอยู่โดยลำพังแล้วยังมีของสิ่งที่แสลงโรคเข้าไปอีกทำให้เพิ่มปริมาณเข้าไปจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้นอกจากตายเสียเท่านั้นธรรมจึงเป็นความจำเป็นสำหรับโลกโดยหลักธรรมชาติใครจะเชื่อว่าธรรมมีก็ตามไม่มีก็ตามแต่ธรรมก็เป็นหลักธรรมชาติของตนไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อของผู้ใดเพราะไม่เป็นน้อยเป็นบ่อยของใครทั้งนั้นแต่เป็นหลักความจริงอันหนึ่งที่มีอยู่ประจำโลกนี้ผู้มีความเฉลียวฉลาดท่านก็ขุดค้นขึ้นมาคุ้ยเคียขึ้นมาบำเพ็ญขึ้นมาจนปรากฏขึ้นเป็นองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะพอท่านคุ้ยเคียขุดค้นของจริงในหลักธรรมชาตินั้นขึ้นมาปรากฏที่พระทัยคือใจโดยสมบูรณ์แล้วก็ได้นำธรรมที่ประจักษ์ในพระทัยนั้นแหละออกสั่งสอนโลกซึ่งผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารนั้นมีจำนวนไม่น้อยในแต่ละสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์
เมื่อทรงอุบัติขึ้นมาแล้วก็เท่ากับฝนโปรยลงมาลดต้นไม้ใบหญ้าให้สดเขียวงดงามขึ้นเป็นลำดับลำดาบนะบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีภูมิวาสนาแก่กล้าสามารถที่จะได้หลุดพ้นไปอยู่ด้วยอัตด้วยธรรมอยู่แล้วพอได้ยินได้ฟังอัตธรรมซึ่งเป็นของจริง 100% จากพระทัยของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆก็แย้มออกทันทีเหมือนกับดอกบัวที่รอจะบานอยู่แล้วนั่นจิตที่รอกับธรรมอยู่แล้วที่จะรู้จะเห็นตามหลักความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เช่นเดียวกันท่านจึงเรียกว่าอุคติตันยูวิปจิตันยูคนทั้งสัตว์โลกทั้งสองประเภทนี้มีประจำโลกมาไม่ได้ขาดบักขาดตอนเลยเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั่นแหละมาพอเหมาะกับจังหวะที่สัตว์โลกประเภทที่จะหลุดพ้นมีจำนวนมากนี้พอดีถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ชนิดหัวปีนี่เป็นอย่างนั้นมาแนะนำสั่งสอนผู้ที่มีระดับต่ำกว่านั้นก็ค่อยกระเตื้องขึ้นมากระเตื้องขึ้นมาเพราะการได้ยินได้ฟังการสร้างคุณงามความดีด้วยอำนาจแห่งการให้ทานรักษาศีลภาวนาเพราะทราบว่ามีบาปมีบุญ

พระเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้นั้นและนอกจากนั้นท่านผู้ที่บำเพ็ญความดีทั้งหลายที่ยังไม่หลุดพ้นก็ค่อยเลื่อนขั้นเลื่อนภูมิขึ้นมาเป็นลำดับลำดานี่สัตว์โลกทั้งหลายมีหวังอย่างนี้ที่จะได้หลุดพ้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาโปรดสัตว์ท่านจึงเล่าว่าโปรดสัตว์โปรดอย่างนี้เองดูเอาฟังเอาแล้วพอพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ปรินิพพานไปศาสนาหมดไปธรรมแม้จะเป็นของมีอยู่ก็ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาชี้แจงแสดงบอกสอนและพอดีกับจังหวะที่สัตว์โลกกำลังมืดบอดมีจำนวนมากไม่สนใจต่ออัตต่อธรรมต่อบุญต่อบาปทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่สนใจไปตามความอยากความทะเยอทะยานอันเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นมีอยู่ภายในจิตใจเป็นลำดับลำดาไปเพราะฉะนั้นกิเลสภายในจิตใจของสัตว์จึงไม่เป็นการเป็นสมัยเหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นการเป็นสมัยนั้นนี่ผิดกันที่ตรงนี้แม้พระพุทธเจ้าองค์นั้นมาตรัสอีกก็ทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันสัตว์โลกจึงมีทางที่จะหลุดพ้นไปได้เป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องปลดเปลื้องเป็นเครื่องบรรเทาจนกระทั่งถึงได้สิ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงด้วยอำนาจแห่งธรรมคือความดีทั้งหลายที่ตนได้บำเพ็ญซึ่งเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังจากพระเจ้าทั้งนั้นนี่ก็ย่นเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าของเราที่มาตรัสรู้นี้ก็เช่นเดียวกันพอตรัสรู้ที่แรกเท่านั้นก็ทรงเล็งญาณแล้วฟังนี่แหละพระญาณของพระพุทธเจ้ามีประจำทุกๆพระองค์ที่พอเหมาะพอสมซึ่งจะพิจารณาดูสัตวโลกว่ารายใดควรรายใดไม่ควรใกล้ๆขนาดไหนช้าเร็วเพียงใดทรงพิจารณาด้วยพระญาณแล้วก็อย่างทราบดังที่ทรงเล็งญาณดูดาบททั้งสองที่เคยเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านมาในครั้งที่ท่านทรงบำเพ็ญคืออุทกดาบทและอะไรอีกดาบทหนึ่งจำไม่ได้แต่ทั้งสองดาบทนี้ก็ทรงทราบว่าได้สิ้นไปซะแล้วตั้งแต่วันนี้น่าเสียดายถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็สององค์นี้แลจะเป็นอันดับหนึ่งในการบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นปฐมสาวกเมื่อทรงเล็งญาณเห็นว่าสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้แล้วก็จึงทราบไปทางเบญจบัคคีย์ทั้ง5นี่เป็นปฐมฤกษ์เป็นของการตรัสรู้แห่งพระพุทธเจ้าจึงได้มาแสดงธรรมโปรดเบญจบัคคีย์ทั้ง5นี้ซึ่งพร้อมแล้วประเภทอุคติตัญญูพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วในเมื่อธรรมของพระเจ้าเข้าสู่ใจเท่านั้นในหลักธรรมท่านก็แสดงไว้แล้วในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี่คือองค์แห่งอริยสัจที่เป็นเครื่องกันกรองสัตว์ทั้งหลายหรือจิตของสัตว์ผู้ใคร่ต่อธรรมให้ได้หลุดพ้นไปได้โดยไม่ต้องสงสัยอริยสัจนี้จึงเป็นความสำคัญมากทุกขังอริยสัจจังนี้ย่อๆลงมาสมุทัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังและมรรคอริยสัจจังเนี่ยทำสี่ประเภทนี้เมื่อพระองค์ทรงแสดงให้เห็นในสิ่งที่ผิดกามสุขฐานิกานุโยคและอัตตกิลมัฏฐานุโยคทั้งสองประเภทนี้เป็นทางผิดไม่ใช่ทางแล้วก็แสดงทางที่ถูกต้องดีงามอันเป็นทางที่เหมาะกับการบรรลุธรรมได้โดยไม่ต้องสงสัยจึงยกมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นเรื่องของมรรคขึ้นพร้อมกับการแสดงทุกข์สมุทัยให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเป็นภัยจะแก้ไขด้วยวิธีใดทรงแสดงมรรคอริยสัจจะขึ้นมาในธรรมจักรท่านแสดงเป็นเชิงถาตั้งปัญหาถามแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงเองเจนเซอร์ที่ดังนั้น

มรรคนั่นคืออะไรเป็นอย่างไรนะถ้าแปลออกเป็นคำถามนั้นคือนั่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโฆเรื่อยไปเลยก็อธิบายถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิคือปัญญาความเฉลียวฉลาดสัมมาสังโฆก็เช่นเดียวกันจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่คือองค์ของมรรคเป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องสังหารสมุทัยคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นสำคัญนะเมื่อทรงแสดงให้เบญจบคีทั้งห้าได้ทราบอย่างถึงใจแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้บรรลุธรรมเรียกว่าขั้นเริ่มแรกอริยธรรมขั้นเริ่มแรกคือบรรลุพระโสดาบันขึ้นมาด้วยอุทานว่ายังจิงจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นนี่เป็นเครื่องถึงใจท่านจนถึงกับได้บรรลุธรรมขั้นนี้ขึ้นมาเป็นที่แน่ใจที่สุดสุดภูมิของธรรมขั้นนี้หลังจากนั้นก็ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรนี่ล้วนแล้วตั้งแต่แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งก็รวมลงในอริยสัจ4นี้เหมือนกันแต่เป็นธรรมอันละเอียดสุขุมมากจนเข้าถึงจิตแล้วได้บรรลุธรรมขึ้นมาทั้ง5องค์ในเบญจวัคคีย์นั้นนี่คือท่านผู้ได้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เป็นลำดับลำดาไปดังที่เราเห็นแล้วแต่ไม่จำเป็นจะต้องบรรยายแต่มากมายว่าคณะนั้นองค์นั้นองค์นั้นเป็นอันดับนั้นอันดับนั้นต่อไปก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ธรรมะที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของผู้ใดพระองค์จะนำธรรมะประเภทนั้นขึ้นมาแสดงเช่นเดียวกับโรคเหมาะสมกับยาประเภทใดหมอที่เรียนมาอย่างช่ำชองแล้วจะทราบเองแล้วนำยานั้นมาปฏิบัติต่อโรคของคนไข้รายนั้นไปเองจนกระทั่งถึงหายได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่พระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันนี่แหละธรรมทรงแสดงมาเป็นลำดับลำดาเวลาพระองค์ประกาศพระศาสนาด้วยพระองค์เองอยู่นั้นเป็นเวลา45ปีใน45ปีนี้ไม่มีเวลาถ้ามาพูดตามภาษาเราที่จะพักผ่อนหย่อนกายให้สะดวกสบายเหมือนโลกทั่วๆไปนั้นไม่ได้แล้วมีแต่การแต่งงานที่เกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนท่านจึงมีพุทธกิจ5ไว้เรียกว่าเป็นงานประจำพระพุทธเจ้าแปลออก5ประการนี่ดังนี้เป็นสำคัญคือการในเวลาบ่าย 3-4 โมงเย็นลงไปแล้วประธานพระวาทแก่พ่อค้าประชาชนมีพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญลงมาโดยลำดับจนประชาชนทั่วไปพอตอนตกตอนค่ำเข้ามาก็ประธานพระวาทแก่พระสงฆ์คือเทศนาว่าการให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้ทราบแล้วได้ผลเป็นที่พอใจตามภูมิของตนเพราะเที่ยงคืนก็ทรงแสดงธรรมและแก้ปัญหาเทวดาชั้นต่างๆที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและสดับธรรมตลอดถึงการถามปัญทูลถามปัญหาในแง่ต่างๆพระองค์ทรงประทานพระโอวาทแก่เทวดาทั้งหลายนับตั้งแต่ภูมิเทวดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกรวมแล้วเรียกว่าเทวดาเป็นคำที่รวมแห่งเทพทั้งหลายนี่ทรงแสดงให้เป็นที่เข้าใจโดยลำดับนี่ตั้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วพอปัจฉิมยามก็ทรงเล็งยานดูสัตวโลกว่ารายใดสัตวโลกรายใดที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วแต่จะถึงความสิ้นชีวิตเสียก่อนในเวลาที่กระทันหันปู่ง่ายๆพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดรายนั้นก่อนโป
พื่อไม่ให้เสียการไปเปล่าๆในภพชาติที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนี้ตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์อีกเช่นเดียวกันท่านจึงเรียกว่าโปรดสัตว์พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ใดอยู่ที่ใดเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกเต็มภูมิของศาสดาทั้งนั้นไม่มีคำบกพร่องนี่เมื่อเราจะกล่าวตามเราพิจารณาตามพุทธกิจคืองานประจำพระพุทธเจ้า5ประการนี้แล้วพระองค์ก็เหมือนหนึ่งว่าไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแต่ก็พึงทราบเถิดว่าความเป็นศาสดาขนาดนั้นใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าศาสดาล่ะท่านก็ต้องมีการพักผ่อนเป็นธรรมดาไม่เช่นนั้นธาตุขันธ์ก็เป็นไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามเราอย่าลืมว่าภาระของพระพุทธเจ้านั้นหนักมากที่สุดสอนทั้งภูมิของมนุษย์มนาที่ควรจะสอนกันได้เห็นกันได้อย่างเปิดเผยสอนทั้งภูมิลี้ลับที่มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะรู้จะมองเห็นได้พระองค์ก็ทรงสอนเช่นสอนพวกเทพพวกเปรตพวกผีเหล่านี้เป็นสำคัญพระองค์ทรงสอนทั้งนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาเป็นประโยชน์แก่โลกขนาดไหนไม่ได้กำหนดเพียงว่ามนุษย์มนาเพียงเท่านี้เทวดาอินทร์มทั้งหลายได้รับผลได้รับประโยชน์มหาศาลไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าที่ทำประโยชน์ให้แก่โลกได้อย่างมากมายเปรตผีเราเคยเห็นเมื่อไหร่เทบุตรเทวดาพวกเราเคยเห็นเมื่อไหร่นอกจากเอาความตาบอดหูหนวกมืดตื้อนี่เข้าไปคัดค้านความจริงคัดค้านพยานหรือคัดค้านความรู้ที่สว่างสวยกระจ่างแจ้งเต็มที่ของศาสดานี้เท่านั้นว่าไม่มีเทวดาที่ไหนจะมีมีหนำซ้ำยังดึงเอามนุษย์มานี่แหละเทวดาก็คือพวกนี้เองนี่เลยรวมเอามาดึงเข้ามาตามความถนัดใจตามความชอบใจของตนเลยกลายเป็นศาสดาองค์หนึ่งขึ้นมานี้เวลานี้กำลังมีจำนวนมากเหมือนกับศาสดาองค์นั้นพูดแสดงไว้ศาสดาของเราเนี่ยแสดงไว้อย่างหลอกลวงโลกไม่เป็นของจริงอะไรเลยทั้งที่ของจริงเต็มส่วนนั้นอ่ะใครจะรู้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะพวกเรามันดูอะไรก็ดูด้วยความหูหนวกตาบอดตาเนื้อตาหนังเท่านั้นไม่ได้ดูได้รู้ได้เห็นด้วยญาณอันเป็นของพิเศษประจำพระพุทธเจ้าประจำภาษาวกท่านที่อยู่ในนิสัยที่จะรู้จะเห็นมันเลยท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นครูสอนในธรรมมคุณอนในพุทธคุณก็บอกไว้ว่าสัทธาเทวมนุษย์สาหนังนี่ท่านแสดงไว้ย่อๆท่านเป็นครูทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านว่างั้นนี่แหละความฉลาดความสามารถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาอุบัติในโลกนี้เป็นประโยชน์แก่โลกขนาดไหนใครมีความสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ได้อย่างพระพุทธเจ้าไม่มีใครเสมอในโลกทั้งสามนี้สิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่ทรงลำเอียงไม่ทรงลบล้างสิ่งใดที่มีบอกว่ามีสิ่งไม่มีบอกว่าไม่มีสิ่งที่ดีบอกว่าดีสิ่งที่ชั่วบอกว่าชั่วไม่ลำเอียงไม่ลบล้างก็คือศาสดาองค์เอกนั่นแหละทรงสอนตามเหตุตามผลตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์บอกไว้หมดทุกแง่ทุกมุมถ้าสัตว์โลกมีความเชื่อความลำสายพระพุทธเจ้าเหมือนกับความเชื่อกิเลสตัวจอมปลอมนี่แล้วจะไม่รับความทุกข์ความทรมานมากมายอะไรเลยแล้ววัฏจักรวัฏวนก็จะย่นเข้ามาโดยลำดับเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกนั้นสอนเพื่อจะปลดเปลื้องทุกข์เพื่อจะย่นวัฏจักรวัฏจิตให้เข้ามาสั้นที่สุดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจะเป็นล้านล้านภพล้านล้านชาติก็ตามเมื่อสอนลงไปหลายครั้งหลายหนผู้บำเพ็ญไปตามไม่หยุดไม่ถอยแล้วจะย่นมัตตะเข้ามาจะตะเข้ามาจนกระทั่งถึงเอกภิชีนี่ฟังสิเพียงชาติเดียวมีน้ำซ้ำชาติเดียวนี้ยังได้บรรลุธรรมให้ถึงสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยดังพระสาวกทั้งหลายท่านบรรลุพระโสดาแล้วก็ทะลุถึงอรหัตตภูมิเหมือนดังพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5มีพระอัญญาโคณยะเป็นต้นท่านได้เปล่งอุทานขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วนี่คือท่านสำเร็จพระโสดาหลังจากนั้นท่านก็สำเร็จเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นมา
แล้วพระสารีบุตรพระโมคคัลลาได้ยินได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิจนกระทั่งได้บรรลุพระโสดาก็เหมือนกันหลังจากนั้นพระโมคคัลลาก็7วันบรรลุอรหัตตบุคคลขึ้นมาพระสารีบุตร15วันบรรลุอรหัตตบุคคลขึ้นมาในชาตินั้นเท่านั้นไม่กี่วันอีกด้วยนี่ย่นเข้ามาถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกไม่ได้ยืดยาวไม่ได้เป็นเหมือนกิเลสที่มันหลอกสัตว์โลกเลยฟังสิหากเราเชื่อพระพุทธเจ้าดังตามธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าสวัคขาตธรรมนี่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสงบร่มเย็นเป็นมนุษย์เย็นอย่างชาวพุทธของเรานี่ก็เหมือนกันในครอบครัวก็ให้มีกฎมีระเบียบแห่งธรรมเป็นเครื่องปฏิบัติรักษาต่างคนต่างเข้มงวดกวดขันต่อหลักศีลหลักธรรมอันเป็นความดีงามและสงบร่มเย็นไม่ฝ่าฝืนไม่ทำลายเช่นศีล5เป็นต้นซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่ทำลายความสุขของมนุษย์ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในศีล5นั้นทั้งนั้นนี่เราเมื่อเราปฏิบัติตามเพียง5ข้อนี้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเราและครอบครัวของเราครอบครัวของใครก็ตามถ้าต่างคนต่างได้พยายามรักษาตาในศีลธรรมตามหลักที่พระพุทธตามสวัคขาธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วนี้จะเย็นไปหมดตัวเองก็หาที่ตำหนิตัวเองไม่ได้เย็นนะครอบครัวเยื่อเรือนไว้อกไว้ใจกันได้เพราะใครก็รักษาเหมือนกันลูกเต้าหลานเหลนเกิดขึ้นมาก็มีแบบมีฉบับแห่งความถูกต้องดีงามเป็นเครื่องกำกับรักษาให้เขาได้ยึดหลักอันดีงามนี้ไปปฏิบัติตัวเองเพื่อความเป็นคนดีต่อไป

สิ่งใดที่จะสงวนยิ่งกว่าสมบัติของตนจิตใจเป็นของสำคัญมากกำเริบเสบสารได้อย่างรุนแรงมากยิ่งกว่าสมบัติที่หายไปเพราะการถกการขโมยกันนั้นถ้าให้กันด้วยความพอใจให้กันสักเท่าไหร่ก็ตามไม่มีความกระทบกระเทือนไม่มีความบอบช้ำมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขความสบายใจรื่นเริงบันเทิงและระลึกถึงบุญถึงคุณไปกันต่อกันไปจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีสิ้นสุดเพราะความเย็นแห่งธรรมข้อนี้แห่งศีลข้อนี้นั่นฟังสิเรายกตัวอย่างเอาอย่างนี้ถ้าเราตั้งใจพึ่งปฏิบัติให้เห็นฤทธิ์เห็นเดชของธรรมจริงๆเราก็ต้องเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาพึ่งให้มีฤทธิ์มีเดชในตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมทำไมธรรมจะไม่แสดงฤทธิ์เดชความศักดิ์สิทธิ์วิเศษให้เห็นประจักษ์ต้องเห็นอย่างไม่ต้องสงสัยเราไปไหนมาไหนสบายไหมการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ทำลายกันแสนสบายไว้ใจกันได้หมดเนี่ยไปที่ไหนไปเถอะไม่ต้องกลัวว่าภัยจะเกิดขึ้นจากมนุษย์เบียดเบียนทำลายเอาสมบัติเงินทองก็ของมีไว้ที่ไหนเอามีไว้เถอะไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาฉกมาลักใครก็รู้ว่าเป็นของใครของเราอยู่แล้วไม่ใช่ของตัวเองไม่ฉกไม่ลักไม่ทำเพราะหน้าแห่งศีลธรรมที่ต่างคนต่างรักษาอยู่แล้วและเย็นใหม่พิจารณาสิจะไปรักษาวุ่นให้มันวุ่นวายทั้งกลางคืนกลางวันไม่ได้หลับได้นอนให้ลำบากลำบนอะไรกันนี่ก็เพราะความที่เราไม่เห็นว่าธรรมเป็นของสำคัญนั่นเองมันถึงได้รับความทุกข์ความลำบากเห็นประจักษ์อยู่อย่างนี้จะว่าธรรมพุทธเจ้าไม่กินได้ยังไงอากาเมสุมิชฌาจารย์ก็เหมือนกันลูกใครผัวใครเมียใครหลานใครรู้กันอยู่แล้วไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่ามนุษย์ต่างคนต่างมีขอบเขตมีเหตุมีผลเป็นเครื่องรักษาตนแล้วจะทำงานในบ้านนอกบ้านไปที่ไหนไปเถอะไม่ต้องมีความระแวงแคลงใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดก็คือระหว่างสามีภรรยาเอาต่างคนต่างเด็ดลงไปสิฤทธิ์เดชของการรักษาธรรมมีธรรมก็แสดงฤทธิ์เดชให้เห็นเป็นความสุขความสบายไม่เหมือนฤทธิ์เดชของกิเลสที่ทำคนให้ล่มจมไปมากมายแล้วเรายังไม่เข็ดไม่หลับเรื่องฤทธิ์เดชของธรรมแสดงให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยพิจารณาสินี่ข้อที่สามเราพูดย่อๆให้ฟังมุสาก็เหมือนกันพูดมีคำสัตย์คำจริงพูดไม่หลอกลวงโกหกซึ่งกันและกันแล้วทำไมจะไม่เย็นใจคนเราจะไม่ตายใจต่อกันล่ะเด็กพูดก็เป็นความจริงผู้ใหญ่พูดก็เป็นความจริงไม่หลอกโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นดังที่เป็นอยู่นี่นี่เย็นไหนนี่ก็เย็นนี่เพียงห้าข้อเท่านี้ก็พอแล้วอย่างสุราก็เหมือนกันสุราใครๆแม้แต่เด็กก็ยังทราบว่าสุรานั้นคือของมึนเมาไม่ใช่เป็นของดีแล้วผู้ใหญ่เราทำไมจึงต้องเสกสรรว่าเป็นของดีของดีกินไปที่ไหนอยู่ที่ใดสมาคมใดมีแต่สุราออกหน้าคือน้ำบ้าออกหน้าคนจะไม่เป็นบ้าได้ยังไงแล้วมันดียังไงคนไม่กินเหล้ากับคนกินเหล้าคนไม่เมาคนเมาต่างกันยังไงดูสิเพียงเท่านี้เราก็ทราบแล้วคนไม่เมานี่จะอยู่ด้วยความสงบมีสติสตังมีปัญญารอบตัวไม่เสียความสวยงามแต่คนเมาเป็นยังไงมันมีไหมมารยาทยิ่งกว่ามารยาทของสัตว์ซะอีกหาความสวยงามได้ที่ไหนเพราะการเมาสุราเมาจนกระทั่งถึงที่ทะลักออกมามันก็ยังไม่รู้ตัวแล้วยังสวยอยู่หรืออย่างนั้นเมาเลยบ้าไปแล้วยังที่ทะลักออกมาต่อชุมชนอย่างนั้นมันดีไหมน้ำสุราทำคนถึงขนาดนั้นดีไหมพิจารณาสิแล้วเรารักษาอย่างเข้มงวดกวดขันต้องเหมือนกับว่าพ่อแม่เวลาเราเกิดมาทีแรกพ่อแม่ไม่เอาน้ำสุรามากรอกปากเราแล้วเราทำไมจึงจะไปดื้อด้านหันทำอย่างนั้นเราหยุดเด็ดไม่ทำแล้วเป็นยังไงนี่เพียงเท่านี้ก็เย็นมากแล้วโลกนี่แหละเรื่องธรรมที่จะให้แสดงฤทธิ์เดชให้โลกได้เห็นโลกต้องแสดงความสามารถปฏิบัติธรรมให้ด้วยฤทธิ์เดชด้วยกำลังวังชากำลังศรัทธาความอุตส่าห์พยายามทุกสิ่งทุกอย่างของเราซึ่งเป็นความดีที่จะรักษาทำไม่ได้เอาทำลงไปดูสิทำจะไม่ปรากฏให้เห็นได้ยังไงทำมีอยู่แล้วคนหากไม่รักษาทำเฉยๆนี่เรายกตัวอย่างอย่างนี้โลกถ้าได้ปฏิบัติตามอัตตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าจะในแง่ใดจะต้องแสดงความสุขความสงบเย็นใจให้ได้เห็นให้ได้ชมให้เป็นที่ภูมิใจทั้งตนเองและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยตลอดสังคมและทั่วโลกดินแดนต่างคนต่างมีศีลธรรมด้วยกันแล้วจะเย็นที่สุดเลยเดี๋ยวนี้

เป็นยังไงร้อนที่สุดก็คือความไม่มีศีลมีธรรมนั่นเองทำอะไรลงไปมีแต่เครื่องสังหารอัดสังหารทำก็ซึ่งเท่ากับสังหารตนเองทำลายตนเองให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายโลกจึงได้เดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่อยู่ๆก็เดือดร้อนขึ้นมามันทำความผิดจากศีลจากธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นแหละนี่แหละที่ว่าศาสนาเสื่อมเสื่อมเพราะความไม่เชื่ออันใดมีอยู่ก็ตามไม่เชื่อว่ามีแล้วก็ฝืนทำลงไปตามเรื่องของความหลอกลวงของกิเลสซึ่งเป็นตัวจอมปลอมที่สุดหลอกโลกให้ล่มจมมามากต่อมากแล้วก็ไม่ได้เข็ดกันต่างคนต่างสะสมขึ้นมาต่างคนต่างยกย่องชมเชยของต่ำๆที่สุดที่โลกตำหนิที่ปราดทั้งหลายตำหนิก็ยกขึ้นมาชมหรือว่าไงอันนี้ให้พิจารณาเองเวลานี้กำลังออกหน้าออกตาสิ่งนี้แล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อมันมีขึ้นมากๆมันเป็นยังไงมันกัดกันเหมือนหมานี่มันไม่ได้เหมือนมนุษย์เลยเพราะวิชานี้เป็นวิชาของสัตว์เดรัจฉานวิชามนุษย์ต้องมีมารยาทต้องมีศีลธรรมต้องมีขอบเขตต้องรู้จักสูงจักต่ำต้องรู้จักจักเก็บจักรรู้จักรักษาให้อยู่ในความสวยงามพอดีแม้ยังละไม่ได้ก็ให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาด้วยมารยาทของมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมและมีหิริโอตตัปปะภายในจิตใจก็สวยงามไปตามหลักของมนุษย์ไม่ได้เสียหายอะไรเช่นอย่างครอบครัวผัวเมียกาเมสุมิชัดจานเหล่านี้และกามราคะนี้ให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาก็สวยงามโลกอันนี้เคยมีมาอย่างนี้ปราดท่านไม่ได้ตำหนิที่มันเลยขอบเขตเหตุผลนั่นสิมันต่ำซามลงไปจนกระทั่งถึงตำหนิใครจะไม่ตำหนิตาอันตรามีอยู่หูมีอยู่ใจมีอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ในสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่หารทำกันนั่นมันน่าตำหนิก็ต้องตำหนิทีนี้เมื่อต่างคนต่างรักษาดังที่กล่าวมาแล้วนี้โลกก็สวยงามสงบร่มเย็นแม้จะละไม่ได้ก็ไม่เป็นภัยเพราะโลกเพราะธรรมชาตินี้มีประจำโลกมามีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาเหมือนไฟที่อยู่ในบ้านในเรือนของเราเราใช้ไฟเป็นของจำเป็นที่ละไม่ได้แต่เราก็จะต้องรักษาภัยที่มันจะเกิดขึ้นจากไฟแล้วนำไฟไปทำประโยชน์ได้นี่ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นโทษแค่อย่างเดียวอย่างเดียวคุณค่าก็มีคนอยู่ในโลกด้วยกันต้องมีความรักความสงวนกันด้วยความเป็นธรรมอยู่ด้วยกันด้วยความอบอุ่นเย็นใจเช่นอย่างสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลียนอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมทั้งที่ต่างคนก็มีกิเลสประเภทอยู่ในจิตใจก็ตามแต่ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนะถ้าเราไม่เอากิเลสตัวผาดตัวโผนตัวเป็นประเภทของสัตว์เดรัจฉานเข้าไปทำลายเข้ามาออกหน้าร้านเพ่นพ่านทั่วบ้านทั่วเมืองเสียต่อนั้นมันจึงไม่น่าดูที่สุดนี่แล้วว่าไงศีลธรรมของเจ้าเป็นยังไงถ้านำมาปฏิบัติทำไมจะไม่งามไม่มีใครที่จะงามเกินมนุษย์ของเราในการปฏิบัติศีลธรรมเพราะเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วมนุษย์กับศาสนาเข้ากันได้อย่างสนิทตั้งแต่ขั้นต้นแห่งศาสนธรรมถึงที่วิมุตติหลุดพ้นไม่มีอะไรใครเกินมนุษย์เราถ้านำมาประพฤติปฏิบัติรักษามันก็เห็นผลประจักษ์นี่อันนี้ไม่ได้สนใจเพราะอะไรก็เพราะอำนาจของฝ่ายต่ำคนนั้นก็เสริมคนนี้ก็เสริมพูดกันคำใดออกมามีแต่เรื่องที่จะทำลายไม่ใช่เรื่องที่จะทำลายคิดออกมาในแง่ใดมีแต่ปืนแต่ไฟแล้วมันจะเป็นน้ำเป็นท่าให้ร่มเย็นเป็นสุขไปได้ยังไงมันก็ต้องเป็นปืนเป็นไฟกันตามกันหมดนี่การปฏิบัติทีนี้ย่นเข้ามาหานักปฏิบัติของเราซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อทำอันสูงยิ่งกว่านี้ความสุขยิ่งกว่านี้ความเป็นสาระคุณยิ่งกว่านี้เป็นยังไงในขณะหนึ่งหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรมากเราเข้าใจว่าคิดเรื่องนี้มากกว่าเรื่องใดๆทำไมจะพูดไม่ได้เพราะในหัวใจของเราแต่ละคนมันเป็นอยู่ด้วยกันเวลาจิตหาความสงบไม่ได้จิตไม่มีหลักมีฐานไม่มีกฎมีเกณฑ์บังคับไม่อยู่แล้วจะต้องคิดตั้งแต่เรื่องนี้มากยิ่งกว่าเรื่องอื่นใดและเผาตนเองให้ร้อนมากยิ่งกว่าเรื่องอื่นใดอีกเช่นเดียวกันนี่พอเราพยายามบำเพ็ญรักษาด้วยความตะเกียกตะกายไม่หยุดไม่ถอยแล้วสิ่งนี้จะค่อยสงบตัวลงไปสงบตัวลงไปจิตใจก็สงบ
แล้วก็เป็นความสุขความยินใจหายกังวลกับสิ่งเหล่านี้ไปโดยลำดับลำดาเราก็ทราบได้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ก่อควรได้มากที่สุดและทำให้รับความทุกข์ในภายในจิตใจมากที่สุดในขณะที่จิตของเราสงบนั่นเราทราบได้อย่างนั้นนี่ก็พิจารณาเข้าไปเมื่อจิตมันหนักในเรื่องอะไรดังที่กล่าวมานี้อะไรเป็นยาแก้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้แล้วนี่ก็เคยเทศมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเอาจนกระทั่งถึงจิตสงบนอกจากความสงบแล้วเอาปัญญาสอดส่องมองทะลุไปหมดรูปร่างกลางตัวที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลมันเป็นที่ตรงไหนเอาสติปัญญาอย่างคือความจริงนะอย่างเข้าไปให้ถึงความจริงความจริงความจริงแล้วรู้ตามเป็นจริงปล่อยวางได้โดยไม่ต้องสงสัยบังคับให้ยึดก็ยึดไม่ได้เมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริงตามส่วนแห่งธรรมที่ได้ปฏิบัติมาแล้วได้รู้ได้เห็นแล้วนั่นทีนี้ไม่คิดไม่ยุ่งจะคิดตั้งแต่เรื่องที่จะเปิดทางออกเท่านั้นล่ะเปิดทางออกโดยลำดับดากว้างไปโดยลำดับสิ่งที่เคยติดตันอันตู้ก็ห่างกันไปห่างกันไปในบรรดาธรรมทั้งหลายที่จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นก็กว้างขวางเบิกออกไปเบิกออกไปด้วยอำนาจของปัญญามีความสามารถแก่กล้าสว่างกระจ่างแจ้งละเอียดแหลมคมไปโดยลำดับและแทงทะลุกิเลสไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งพุ่งออกตัวออกได้จากวัฏจิตวัฏจักรภายในใจของตนเห็นโลกนี้ว่างไปหมดเลยที่นี่บางที่ท่านกล่าวไว้ในมานพ16คนนั่นโมกขราชเป็นสำคัญดูก่อนโมกขราชเธอจึงดูโลกให้เป็นของว่างเปล่าแล้วจะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกเนี่ยเราพูดย่อๆว่าอย่างนั้นสุเนตังโลกังเวคัสสะโมกขราชสดาสโตในภาษาบาลีท่านว่างั้นให้ดูโมกโลกเป็นของว่างเปล่าเมื่อพิจารณาไปถึงขั้นว่างแล้วจะต้องว่างแต่ท่านที่ทรงแสดงอย่างนั้นเพราะโมกขราชพระโมกขราชนั่นน่ะท่านมีอุปนิสัยสามารถที่จะรู้ธรรมประเภทนี้ได้อย่างรวดเร็วจึงไม่จำเป็นจะต้องลื้อมาตั้งแต่กอไก่กอกาอะไรบอกในจุดที่สำคัญเลยแสดงในจุดที่สำคัญเลยพระโมกขราชก็พุ่งทะลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องสงสัยนี่เพราะธรรมภูมิของจิตของธรรมสมควรกับภูมิธรรมข้อนี้แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงถึงเรื่องโลกความว่างแห่งโลกคือว่าว่างแห่งโลกคือว่าว่างจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เคยเจ็บสันยิ่งเด็กเคยเจ็บสันปัญญาว่าเป็นของดิบของดีของมีค่ามีราคากลายเป็นของว่างเปล่าจากสิ่งเหล่านี้จากความเป็นอย่างนี้ไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นนั่นท่านว่าว่างบ้างอย่างนั้นต่างหากไม่ใช่ว่าว่างสิ่งเหล่านี้ไม่มีตาเห็นอยู่มันจะไม่มียังไงมันก็มีตาเห็นอยู่หูได้ยินอยู่แต่สำคัญที่จิตมันไม่ไปยึดไปถือไม่ไปสำคัญมั่นหมายไม่ไปแบกไปหามเท่านั้นเองนะมันก็ว่างไปหมดนี่จิตว่างเป็นอย่างนั้นว่างอันหนึ่งก็ว่างอย่างที่ว่าเหมือนอะไรไม่มีจริงๆก็มีให้อันนี้มอบให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายทราบเองในความว่างของจิตเพราะว่างอย่างนั้นจริงๆก็มีว่างแต่ต้องว่างจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไปก่อนที่ไปถึงความว่างประเภทนั้นเพราะนี้เป็นทางเดินความตัดปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นไม้ภูเขาเข้าสู่ความว่างในหลักธรรมชาติของจิตนั่นมันเป็นทางเดินเข้าไปทางเดินเข้าไปมันก็รู้เองเห็นเองมีวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสารธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมานี้มากต่อมากนี่คือหลักความจริงไม่มีอันใดที่จะคัดค้านต้านทานหรือลบล้างได้และยังจะเป็นไปอีกตลอดไปเช่นพระพุทธเจ้าของเรานี้ผ่านไปแล้วท่านก็บอกไว้อีกว่าพระอริยเมตไตรจะลงมาตรัสรู้ต่อไปอีกนั่นในพัทธกัปนี้มีพระพุทธเจ้า5พระองค์ท่านก็บอกเอาไว้ใครเป็นคนบอกคนโง่มาบอกได้ยังไงศาสดาเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนโลกเป็นผู้ทำประโยชน์ให้โลกมามากต่อมากทำโลกให้ดีให้วิเศษให้เลิศเลอมามากต่อมากแล้วทำไมจะพูดสิ่งเหล่านี้ผิดเป็นเพี้ยนแล้วหลอกลวงโลกต้มตุ๋นโลกไปได้เล่าเป็นไปไม่ได้หลักความจริงมีอย่างนั้นแล้วจากนั้นไปก็จะมีอีกต่อไปอีกโดยลำดับลำดาอย่าว่าแต่ที่เป็นมาแล้วเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะไม่มีจำนวนมากเป็นล้านล้านล้านล้านล่ะ
ก็เพราะความจำเป็นของสัตว์โลกที่คอยพึ่งอยู่นี่เหมือนกับหมอกับยาหมอเดินผ่านมาเท่านั้นคนไข้ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งที่ยังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับอยู่กับยาเลยเพราะอะไรเพราะหวังพึ่งมันจะเป็นจะตายจริงๆโรคภัยไข้เจ็บมันบีบบังคับทำไมจะไม่เห็นหมอเป็นเทวดานี่เห็นดุกเห็นยาเป็นชั้นฟ้าสวรรค์ชั้นพรหมไปล่ะมันต้องเห็นเมื่อคนจะตายแล้วมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันอุปนิสัยสามารถมีอยู่เห็นโทษเห็นทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้เมื่อมีผู้มาชี้แจงทางออกทำไมจิตจะไม่กระยิ่มล่ะแล้วก็หลุดพ้นไปจนได้นั่นนี่แหละความจำเป็นของสัตว์โลกมีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องเป็นมาอย่างนั้นเพราะสิ่งที่บีบบังคับให้สัตว์โลกได้วิ่งโดนกระวนกระวายหาที่หลบที่ซ่อนหาที่ดีหาที่หลุดพ้นมีอยู่นี่คืออะไรคือกิเลสมันบีบมันบังคับหาการหาเวลาได้ที่ไหนมีขอบมีเขตเมื่อไหร่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายก็คือกิเลสนั่นเองบีบบังคับจิตใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงไม่มีว่างจากธรรมชาตินี้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นและเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อธรรมเข้ามาสัมผัสพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาทำไมจะไม่รื่นเริงบันเทิงไม่ดีอกดีใจทั้งที่ทุกบีบบังคับอยู่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้เพราะความหวังเต็มหัวใจนั่นแหละพาให้ยิ้มแย้มแจ่มใสว่าจะมีหวังพ้นทุกข์ไปได้เหมือนกับเรามองเห็นยาและหมอนั่นแหละทั้งที่ยังไม่รักษาก็ยิ้มแล้วหวังแล้วว่าจะหายจากโรคเพราะยาเพราะหมอเนี่ยคนไข้หนักเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏะทุกข์ในวัฏฏะสงสารนี่มีจำนวนไม่น้อยดังที่กล่าวแล้วเนี่ยท่านเหล่านี้เองที่เป็นผู้กระหยิ่มมากที่สุดยิ่งกว่าใครๆพอได้ยินได้ฟังธรรมะเท่านั้นก็พุ่งเลยนั่นนี่เป็นอย่างนี้นี่คือหลักความจริงที่ประจำโลกมานานแสนนานและยังจะเป็นไปอีกตลอดถ้าหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องแก้เครื่องปวดเครื่องแล้วโลกนี้จะหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้หมุนไปเย็นมาอยู่อย่างนี้ตลอดกี่กับกี่กันไม่มีเวลาไม่มีทางที่จะนับได้เลยแต่เมื่อมีธรรมมาตัดให้ขาดบั๊กขาดตอนไปก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามาสุดท้ายก็ผ่านไปได้พ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมคือความดีงามที่ตนได้สร้างมามีพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาจะให้เลิศเลอขนาดไหนอีกแล้วตั้งใจพึ่งปฏิบัติความดีทำที่ไหนได้ทั้งนั้นนี่มาปฏิบัติจิตตภาวนาเอารวมไม่รวมก็ตามความดีเราทำลงไปมันต้องได้ความดีแล้วยิ่งเห็นประจักษ์ด้วยแล้วมันก็ยิ่งพุ่งจนกระทั่งถึงหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงหมดตัณหาโดยประการทั้งปวงในบรรดาที่ว่าวัฏจักรวัฏจิตที่เคยเป็นมาแล้วเป็นอันว่าขาดสะบั้นไปจากจิตใจต่อไปจะเป็นไปอีกไหมรู้ได้ชัดๆภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงสามารถนำจิตดวงนั้นท่านผู้รู้ทำถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วไม่สามารถที่จะนำจิตกับเป็นวัฏจิตวัฏจักรนั้นมาวินิจฉัยได้ควรมาแสดงได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจได้อย่างไรก็ท่านเป็นผู้เป็นซะเองเวลากิเลสมัดหัวใจท่านก็เป็นมาตะเกียกตะกายท่านเคยตะเกียกตะกายมาแล้วเพราะอำนาจของกิเลสสู้กิเลสไม่ได้ตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะกิเลสบีบบังคับท่านก็รู้ท่านก็เป็นมาแล้วแต่เวลาได้ชำระกิเลสเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งกิเลสสิ้นไปสิ้นไปนี้ไปขาดสะบั้นออกไปจากใจไม่มีสิ่งเงื่อนใดที่จะมาต่อมาเสริมมาบีบบังคับอีกแล้วท่านทำไมจะไม่รู้เมื่อท่านรู้อย่างประจักษ์ใจของท่านแล้วทำไมท่านจะพูดไม่ได้เนอะมันอยู่กับจิตไม่มีอะไรที่เกินจิตที่จะรู้ยิ่งจิตที่หลุดพ้นแล้วยิ่งเป็นจิตที่ฉลาดแหลมคมที่สุดไม่มีจิตดวงใดเสมอเหมือนเลยแล้วท่านจะไม่รู้ยังไงว่าความหลุดพ้นเป็นอย่างไรและสิ่งที่พาให้เกิดเจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงคืออะไรก็ท่านลบกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วนี่จนถึงจะเป็นจะตายเวลาหลุดพ้นจากการขาดสะบั้นจากการระหว่างกิเลสกับจิตที่พาให้เกิดเจ็บตายนั้นได้หลุดพ้นหรือได้ขาดสะบั้นจากกันทำไมท่านจะไม่รู้และทำไมท่านจะพูดไม่ได้ท่านเอาสิ่งเอาความจริงทั้งหลายที่เป็นอยู่ในหัวใจท่านเองมาแสดงให้โลกทั้งหลายได้ทราบท่านจะไปเอาที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านก็เอานั่นเองพระสาวกทั้งหลายท่านก็เอาความจริงของท่านที่รู้ที่เห็นที่เป็นมาแล้วนั่นแหละสั่งสอนสัตว์โลกให้ได้รู้จริงเห็นจริงผู้ที่เชื่อตามพระพุทธเจ้าก็ค่อยตะเกียกตะกายไปก็ค่อยผ่านไปสุดท้ายก็ผ่านพ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะธรรมนี้เรียกว่าสวดคาธรรมพระดับไว้ชอบแล้วชอบเพื่อจะใ
ได้รับความดีงามทั้งหลายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีคำหลอกลวงต้มตุ๋นแฝงอยู่แม้แต่น้อยเลยนี่นี่ละธรรมเป็นความจำเป็นต่อโลกอย่างนี้เองนี่แหละเราก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาและได้มาบวชในพุทธศาสนาในเวลานี้ให้บำเพ็ญตัวอย่าคิดกังวลวุ่นวายกับสิ่งใดนอกจากความดีที่เรามุ่งหมายเข้ามาบวชนี้เท่านั้นเวลาบวชนี้เป็นสำคัญเอาออกจากนี้ไปแล้วก็กิจการงานนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายหาเวลาไม่ได้แล้วกิเลสมันก็มาหลอกเขาอีกซ้ำเขาอีกมาก็เหนื่อยเมื่อยล้าทำงานอะไรไม่ได้ทำความดีไม่ได้ภาวนาไม่ได้ก็ได้ยินเสียงดังครอกครอกนั่นอันนั้นได้นั่นแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นแบบเดียวกันแบบเดียวกันเสียเวลาไปสุดท้ายตายเปล่าเกิดประโยชน์อะไรนี่เวลานี้ไม่ใช่แบบนั้นเป็นเวลาที่เราจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับใจของเราจงอย่าได้พากันนอนใจให้อุตส่าห์พยายามเชื่อปราชญ์จอมและฉลาดที่สุดคือศาสดาองค์เอกนี่เราจะได้เป็นศิษย์ที่มีครูวัตตวนก็จะย่นเข้ามาความดีทั้งหลายที่จะทำให้เราเกิดสุขก็จะเป็นที่หวังของเราเพราะการสร้างความดีของเราการแสดงธรรมก็มาสมควรขอยุติเพียงเท่านี้อ่อนน้ำเบลลำดับนี้อยู่กุฏินั่นเฉพาะคนเดียวเท่านั้นพอดีแล้วนั่นตอนบ่ายก็ไปอยู่ในป่าเดินยังกรมนั่นสะดวกสบายถ้ามดง่ามมันไม่มายุ่งส่วนมากมดถ้าฝนจะตกมดง่ามมันมาเต็มทางยังกรมแล้วเดินไม่ได้แล้วเดินไม่ได้ก็เดินไปน้ำกลางนู่นเดินไปนู่นไปนี่ไปนั่นวันนี้ก็มีมดง่ามแต่มีอยู่ทางด้านนู้นเราก็เดินไปถึงที่เมืองงามมีนั่นก็เรากลับมามันก็ยาวพอสมควรทางกรมถ้าฝนจะตกแล้วมันมีให้ขยันนะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่ขี้เกียจขี้ข้านนะงานของพระพุทธศาสนาที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นรากแก้วจริงๆก็คืองานจิตตภาวนานะนี่อ่ะเป็นถ้าว่าเป็นแก่นก็ภาวนาหลักศาสนาสอนตรงที่ตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเวลาท่านสอนพระไม่ได้ไปไหนเลยลงจุดนี้ทั้งนั้นในตำหนักตำลาเวลาสถานที่อยู่ก็เหมือนกันนี่จะป่าจะเขาป่าช้าหาที่สงบสงัดไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดผู้ใดอยู่สบายด้วยการภาวนาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างอัปปนกะปฏิปทานัสสูตรมีเวลาเป็นเวลาที่เหมาะสมคืออัปปนกปฏิปทาแปลว่าการปฏิบัติไม่ผิดพอดีพองามแปลออกท่านแบบเวลาพอตั้งแต่ค่ำไปจนหมดอะไรปฐมยามนึกถึงไหนนะลืมแล้วผมก็ลืมมันไม่ได้ดูนานแล้วท่านพักให้พัก4ชั่วโมงคุณยังไงนะพัก4ชั่วโมงคือพอตี2ลุกเนี่ยตั้งแต่นี่แหละคือมัชฌิมยามเป็นเวลาพักจากทุ่มไปถึง4ทุ่มว่างั้น4ทุ่มถึง8ทุ่มนั่นน่ะพักแล้วจากนั้นก็ลงเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างตั้งตี2ล่วงไปแล้วท่านว่าปฏิบัติเหมาะสมไม่ยิ่งไม่หย่อนแต่การปฏิบัติของเราจะให้เป็นไปอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสไปจัดแจงให้เหมาะสมนะต้องหมายถึงธรรมจัดแจงให้เหมาะสมคือบางทีเล่นความเพียรนี้มันดึกกว่านั้นก็ได้หรือบางทีเอาจนตลอดรุ่งมันก็ได้คือความเพียรเพื่ออัดด้วยธรรมเป็นเครื่องบังคับเป็นความจำเป็นอยู่ในตัวการหลับนอนตามนั้นมันก็ไม่ก็ได้แต่ท่านพูดถึงเรื่องอัปปนกะคือประการปฏิบัติไม่ผิดเหมาะสมพอดีท่านพูดถึงเรื่องพอดีการยิ่งหย่อนกว่านั้นแล้วแต่ผู้จะปฏิบัติต่อตัวเองเวลานอนก็ให้ทำความสำคัญไว้เสมออย่านอนแบบนอนจมท่านว่าท่านสอนไว้แล้วในนั้นคือให้ทำความสำคัญไว้ว่าพอรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นนอนตะแคงข้างขวาบอกไว้หมดเลยในนั้นในอัปปนกปฏิปทามันเป็นภาษาบาลีนะครับผู้ไม่ได้หนึ่งกับแปลไม่เข้าใจเหมือนกันนะนอกจากจะมีคำแปลไว้แต่ท่านผมได้ดูนี่มันไม่มีคำแปลมีแต่บาลีล้วนๆแต่มันเข้าใ
พออ่านดูไปนี่มันเข้าใจทันทีทันทีเข้าใจไปหมดเลยก็เรียนเป็นภูมิมหามาได้ไม่เข้าใจก็ไปคาดแล้วให้กากินสิอ่านไปอ่านไปดูไปดูไปมันเข้าใจเข้าใจเข้าใจไปตามนั้นเลยมีท่านสอนไว้มีแต่เรื่องภาวนาพูดคุยกันมีแต่เรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาดังที่กล่าวไว้ว่าสันเลขาธรรม10ประการนั่นแหละหลักของการสนทนาหลักของการพูดของพระที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในขั้งพุทธกาลมีแบบเป็นแบบเป็นฉบับอย่างนั้นว่าสังกาเลนะธรรมสาคฉาคือการสนทนาธรรมกันตามการตามเวลาเป็นอุดมมงคลอันนี้แหละสนทนาเรื่องศีลเรื่องธรรมชมเชยสรรเสริญสถานที่นั้นเช่นอภิจตาสรรเสริญความมักน้อยต่อกันพูดถึงเรื่องความมักน้อยสรรเสริญความมักน้อยลองลงมาก็สันโดษคือความยินดีตามมีตามเกิดเท่านั้นนี่เป็นที่ลดลงมาจากอภิจตาซึ่งเป็นธรรมที่เยี่ยมมากมักน้อยมีมากอะไรไม่เอามักน้อยอย่างหนึ่งอันหนึ่งลดลงมาก็เพื่อให้ยินดีในสิ่งที่มีอยู่อันนั้นไม่มีอย่าไปยุ่งอย่าไปรบกวนประชาชนญาติโยมเขาอย่าไปรบกวนใครมีอะไรใช้ไปตามเรื่องตามราวที่มีที่ควรฉันฉันไปตามเรื่องแล้วนะนี่แล้วก็นั่นก็อสังสักนิกาวิเวกตาวิริยารัมภาอสังสักนิกาคือไม่คุกคีกันดูต่างคนต่างอยู่ด้วยอัดด้วยทำด้วยความมีสตินี่อสังสารดิกาคือไม่คุกคีกันนอกจากมีจำเป็นที่จะมาเกี่ยวข้องกันวิเวกตาคือให้ชอบเยือกสงัดสถานที่เยือกสงัดให้ชอบสงัดทางหูทางตาทางจมูกเพราะกลิ่นมันก็มันมีนะครับมันมีสิ่งสัมผัสมันก็ทำให้เกิดกิเลสได้ได้กลิ่นอะไรเนี่ยแล้วกิเลสมันก็ตื่นขึ้นมาเพราะมันหาเรื่องอยู่แล้วตาเห็นเป็นยังไงเนี่ยมันต้องว่าให้สงัดสงัดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิเวกตาวิริยาลัมพาประกอบความเพียรปรารภความเพียรประกอบความเพียรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่สันเลขาธรรมแปลว่าเครื่องขัดเกลากิเลสแปลออกมาสันเลขาฉะนั้นท่านก็พูดถึงเรื่องศีลพรรณนาคุณสมบัติของศีลความเป็นผู้มีศีลเป็นยังไงพระเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ด่างพร้อยทะลุขาดทะลุเป็นยังไงความเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์เป็นผู้มีสง่าราศีเป็นผู้องอาจกล้าหาญทั้งในสังคมและอยู่ลำพังตนเองอบอุ่นนะนอกจากนั้นก็สมาธิคือความสงบใจแล้วก็ปัญญาวิมุตติญาทัศนะนี่10ข้อสันเลขธรรมที่ท่านเป็นข้อธรรมที่ท่านสนทนากันในครั้งพุทธกาลนี่ไม่ได้สนทนาเรื่องการบ้านการเมืองการซื้อการขายการโลกการสงสารอะไรมันเป็นเดียวติเรฉานกถาที่กล่าวกันถึงเรื่องโลกเรื่องสงสารก็เป็นติเรฉานกถาไปแล้วประเภทของสัตว์ของโลกไปแล้วผมจะวางท่านไม่พูดระมัดระวังอยู่ด้วยกันก็ไม่ส่งเสียงทึกคึกโครมเวลาจะใช้สอยอนุปสัมบันไม่ว่าคฤหัสถ์หรือเณรเรียกว่าอนุปสัมบันถ้าจะให้มาทำอะไรนี่ให้โบกมืออย่างนี้ลักษณะโบกมือหรือกวักมือโบกมือให้มาอย่าไปร้องตะโกนโวกเวกอะไรนี่ให้มาจะต้องการอะไรก็ให้อนุปสัมบันทำอนุปสัมบันก็คือพวกเณรพวกคฤหัสถ์ทำให้สอนอย่างนั้นท่านชอบสง่าขนาดนั้นนะพระครั้งพุทธกาลนี่ในแบบมีอย่างนี้พากันจำเอาถ้าไม่ได้เห็นก็ดีที่เอามาพูดนี่เอามาจากแบบจากฉบับจากตำหนักตำราทั้งนั้นมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังนี่ท่านชอบความสง่ามากจิตใจความมุ่งมั่นจดจ่ออยู่กับอัตกับธรรมไม่ได้ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกกับสงสารนั่นนี่แหละจึงว่าแก่นของศาสนาคือได้จิตตภาวนาพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมาอย่างนั้นภาษาพวกทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นท่านดำเนินมาอย่างนั้นไม่เห็นพูดเรื่องอะไรๆดังที่เป็นอยู่ที่เราเห็นกันรู้กันอยู่นี่นี่แหละมันแทรกเข้าไปอันนี้เขาตีตลาดตีอัดตีทำค่อยแหลกไปแหลกไปคนนั่นก็นิยมคนนี้ก็นิยมนิยม
ความสิ่งที่นิยมมันคืออะไรนั่นมันก็คือสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ของธรรมเมื่อต่างคนต่างนิยมแล้วก็เป็นค่าสิทธิ์ต่างคนก็ต่างทำลายธรรมทำลายความจริงไปได้แหลกไปได้ทีนี้ก็เมื่อมันด้านแล้วก็ทับอะไรมาถูกก็ไม่รู้สิผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้เพราะมันด้านแล้วนี่ตามหลักความจริงมันท่านไม่คุ้นกับใครทั้งหน้าทั้งตาด้วยแต่ไม่รังเกียจใครแต่ไม่รู้ไม่คุ้นกับใครยุ่งเหยิงวุ่นวายกับใครทำตัวเป็นคนเลี้ยงง่ายสุภโรเลี้ยงง่ายมีการประกอบความภาคเพียรนี้เป็นหลักใหญ่ที่ท่านแสดงไว้นะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นหลักใหญ่มากเป็นพื้นอยู่ตลอดเลยนะในวงของศาสนาอันนี้เป็นสำคัญมากนะแล้วเวลานี้เป็นยังไงมันจะหมดแล้วนะคำที่ว่านี่จะหมดนี่แหละหลักเดิมแท้เป็นอย่างนี้นะแล้วจะหมดแล้วนะแม้แต่วัดป่ายังไม่มีทางจงกรมดังที่ผมว่านั่นแหละไปแล้วไปเห็นสุดความเลยเกินเกิดความสลดสังเวชมันยังไงกันนี่พระกรรมฐานลูกศิษย์ขององค์ไหนแล้วก็รู้ของครูอาจารย์องค์ไหนแล้วก็รู้อยู่แล้วมาตั้งมาเป็นวัดสร้างมาเป็นวัดป่าขึ้นมาซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งด้วยสงัดวิเวกดีที่สุดด้วยแล้วหาทางยังกรมไม่มีนี่หาข้างในวัดก็ไม่มีไปหานอกวัดอีกเราเอาขนาดนั้นนะก็จะหาความจริงนี่มันไม่มีมันก็มีแต่ความสลดสังเวชกูตายนั่นหมดไปแล้วเหลือนี่หมดไปแล้วเหลือนี่ครูบาอาจารย์ก็ล่วงไปไม่กี่ปีกี่เดือนเรานี่มีแต่ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์องค์ปรากฏชื่อหรือนามดังนั้นแล้วทำไมจึงมาเป็นอย่างนี้ได้ลงคอมันมีอะไรพาให้เป็นมันก็ทำให้คิดไปละสิถ้าเรื่องความดูดดื่มในอาจในธรรมนี้มันทำไมจะไม่เดินจงกรมไม่ทำไมจะไม่นั่งสมาธิภาวนามันจะไปยุ่งอะไรกับเรื่องข้างนอกนะมันจะยุ่งไม่จะวุ่นกันอยู่กับการฆ่ากิเลสนี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วการพูดตรงนี้ผมแม้แต่ตัวเท่าหนูผมก็เป็นมาแล้วอย่างนี้นะใครมายุ่งไม่ได้เราจึงไม่เคยก่อเคยสร้างอะไรตั้งแต่ออกปฏิบัติตั้งแต่วันออกเลยละไม่ยุ่งก่ออะไรสร้างอะไรไม่เอาทางนั้นมีแต่จะฆ่ากิเลสนี่สร้างอัดสร้างทำเพื่อฆ่ากิเลสอย่างเดียวตลอดเลยนะเรามันเป็นคนนิสัยอย่างนี้ถ้าเอาอะไรมันจริงจริงถ้าลงได้ตัดสินใจลงไปตรงไหนแล้วมันเป็นอย่างนั้นขาดทะลุไปเลยอันนี้ก็ได้ตรงใจแล้วตั้งแต่ยังเรียนอยู่นู่นเราตั้งสัจจะอธิษฐานไปแล้วว่าพอเรียนจบเพียงประโยค3เท่านั้นส่วนนักธรรมจะได้แค่ไหนก็แล้วแต่เถอะว่าได้ประโยค3ประเรียน3ประโยคแล้วจะออกโดยถ่ายเดียวคือออกปฏิบัติแต่ที่นี่เวลาสอบไปประเรียนมันก็ตกไปเรื่อยตกไปเรื่อยนักธรรมก็ได้ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงมันก็จบขั้นนักธรรมก็ได้จบไปพร้อมๆกันใช่ไหมแล้วออกเลยนั่นตัดสินใจแล้วพอออกก็อย่างนั้นจริงๆไม่ยุ่งกับอะไรการก่อการสร้างให้เสียเวลาไม่เอาทั้งนั้นมีแต่ฟันกันกับพี่เล็กถึงขนาดนั้นยังน้ำตาร่วงสู้มันไม่ได้เห็นลืมนะโอ้น้ำตาร่วงแต่มันเครียดแค้นอันนี้มันเครียดแค้นเป็นมากนะให้พึงพากันจำเอาไว้นะความเครียดแค้นเป็นธรรมก็มีความเครียดแค้นเป็นกิเลสก็มีความมุมานะเป็นธรรมความมุมานะเป็นกิเลสแล้วแต่ใครจะแยกไปทางไหนความเครียดแค้นนี่มันไม่ลืมขอให้กูนั่นยังไงกูก็จะเอามึงจนได้มึงจะเก่งขนาดไหนว่าพระพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์ได้นี่นาวาสาวกสละท่านบริสุทธิ์ได้ก็แสดงว่าอันนี้มันก็มีบรรทิพายตรงได้นี่กิเลสไม่ยิบหาได้พระเจ้าบริสุทธิ์ได้ยังไงพระสาวกอรหันต์อรหันต์ท่านบริสุทธิ์ได้ยังไงท่านบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะว่าท่านถ้ากิเลสไม่ตายท่านบริสุทธิ์ได้ยังไงท่านความเพียรของท่านทำให้กิเลสให้ชิบหายไปได้นี่ความเพียรของเราเป็นยังไงมันถึงจะไม่ได้วะนั่นเจ้มันน้ำตาล่วงไม่ลืมนะแหมมันไปตัวหน้าตัวตายนะมันไปตัวหน้าตัวตาเห็นอยู่นี่ดึงมันไม่อยู่เลยมันลากเราไปสุดเลยซ้ำไปโอ้โหโถนี่คือหมายว่ามันไม่หลักได้เกณฑ์ความคิดทั้งหมดมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเลยในหัวใจของเราเนี่ยมันก็จำได้ไม่ลืมนี่นะนี่เวลาหลักเกณฑ์ไม่มีในหัวใจเป็นอย่างนั้นแต่พอได้หลักแล้วนี่มันก็เป็นอย่างที่ว่าไม่ผิดเลยคือความเครียดแค้นอันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าผูกโกรธผูกแค้นผูกอาฆาตกันบ้างกันเถอะนะพอได้จังหวะเท่านั้นนะทีนี้ใส่กันโอ้ใหญ่เอาไปเป็นก็เป็นตายก็ตาย
ฟาดกันอย่างเต็มที่เลยนั่นเนี่ยมากเอากันอย่างหนักนี่อันนั้นมันก็อ่อนลงอ่อนลงนั่นถ้ามันผิดมันจะอ่อนลงได้ไงกิเลสถ้าความมุ่งมั่นของเราแล้วความเชื่อชั้นเราที่จะฟาดกับกิเลสให้ถึงใจนี่มันไม่เป็นธรรมแล้วกิเลสมันจะอ่อนตัวลงได้ไงนี่เอาเท่าไหร่กิเลสยิ่งอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงทีนี้ยิ่งหนักเข้าไปเลยให้มันสมใจพูดง่ายๆนั่นแหละจริงว่าความเป็นประเภทนี้เชื่อชั้นอย่างนี้เป็นมากแล้วยิ่งความมุ่งมั่นมีมากเท่าไหร่แล้วนั่นแหละเรียกเป็นมรรคสำคัญสำคัญสำคัญนี่อยากหลุดพ้นทุกข์เท่าไรอยากมากเท่าไรยิ่งเป็นมรรคอันละเอียดไม่ใช่กิเลสคำว่าความอยากความอยากความอยากที่เป็นกิเลสต่างหากความอยากที่เป็นมรรคต่างหากนี่นะไม่ใช่ว่าความอยากพออยากแล้วก็จะเป็นกิเลสไปหมดก็เห็นแต่คนตายเท่านั้นแหละคนตายมันไม่อยากคนเป็นก็อยากแล้วสิอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานอยากได้บุญได้กุศลนี่เป็นความอยากที่เป็นฝ่ายมากเป็นฝ่ายความดีอยากมากเท่าไรยิ่งทำความดีได้มากคนเรานั่นแล้วยิ่งอยากพ้นทุกข์ด้วยแล้วความเพียรมีวันมีคืนที่ไหนเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงขนาดสละกันได้เลยนั่นความอยากประเภทนี้รุนแรงนี่ถึงว่าเป็นมากกว่าแล้วความเพียรนี่หมุนติ้วเลยเถอะแล้วกิเลสก็ยิ่งอ่อนตัวลงอ่อนลงตัวลงไปลงไปเห็นชัดๆอยู่นั่นถ้าอันนี้มันเป็นกิเลสแล้วกิเลสต้องมีกำลังมากขึ้นนะสิอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้มีกำลังเท่าไหร่ที่เหลือมันยิ่งอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงถึงขนาดที่ว่าได้ค้นหาว่างั้นเถอะนะเวลามันเก่งแล้วมันลากคอเราพูดอย่างเราพูดให้มันถึงใจว่าลากคอเราไปต่อหน้าต่อตาจะคอขาดมันยังเอาไปได้สบายสบายนี่ที่มันจะไม่เครียดแค่นึงจับตรงไหนไม่ได้นะไม่มีเงื่อนจับเลยเวลามันมากก็มากมันมีแต่เรื่องที่เหลือทั้งหมดเรื่องทำไม่ทราบอยู่ที่ไหนสติก็แยบเดียวเท่านั้นมันเอาไปกินแล้วเอาไปต้มแล้วต้มยำแล้วปัญญาก็ไม่ทราบจะออกไปท่าไหนไม่รู้คำมีแต่คำชื่อว่าปัญญาเรียนมาจนเป็นมหาก็มันไม่ได้เรื่องในหลังนี่หว่าจึงได้พูดนั่นเองแหละเพียงแต่ยังจดจำมานี่โอ้ยไม่ได้หนาว่ะถ้ามีครูมีอาจารย์พาดำเนินที่จะแนวทางบอกแนวทางเพียงเรียนมาเฉยไม่ได้เรื่องหนาว่ะจึงได้พูดเมื่อถึงขั้นได้หลักได้เกณฑ์แล้วที่นี่มีแต่หลักแต่เกณฑ์เอากันลงไปจนกระทั่งถึงได้คุยเขี่ยหาที่เด็ดมันไปไหนที่นี่นั่นขนาดนั้นไม่เห็นนี่เวลาสติปัญญามีกำลังมากพอที่เด็ดมันก็ตัวฉลาดมันก็ต้องหมอบต้องหลบต้องซ่อนนะสิต้องได้ขุดได้ค้นหานี่ก็เป็นงานอันหนึ่งงานขุดค้นหาที่เด็ดก็เป็นงานหนึ่งเจอกันแล้วก็ฟัดกันก็เป็นงานอันหนึ่งมันเป็นงานที่สองชั้นเอากันตลอดจนกระทั่งนั้นไม่มีเหลือมันทำรู้เองหัวใจนี่ไม่ต้องค้นเมื่อมันถึงขั้นที่ไม่ต้องค้นแล้วค้นหาอะไรหลงอะไรเนี่ยหาไปอะไรเมื่อมันถึงขั้นไม่หาไม่ค้นมันรู้เองแต่ยังไงก็ตามความมุ่งมั่นนี่แหละเป็นกำลังที่ข้างพุทธการก็มีเสือกินพระมีเหมือนกันนะในตำรามแต่แต่ว่าสำเร็จในปากเสือนะองค์นั้นคงจะพิจารณานั่นแหละวิปัสสนาแก่กล้าแล้วว่าสำเร็จในปากเสือใครไปรู้ว่าท่านสำเร็จในปากเสือก็พระพุทธเจ้าว่าไงนั่นเห็นไหมสำเร็จในปากเสือท่านก็รู้พระพุทธเจ้าที่เรียกว่าญาณคือญาณนี้ละเอียดมากพูดไม่ได้หรอกพวกเราพูดไม่ถูกถ้ามันญาณังอุดปาดิปัญญาอุดปาดิวิชาอุดปาดิอารโกอุดปาดิในธรรมจักรว่าคือแล้วญาณอย่างทราบอันนี้อีกมันยิ่งละเอียดเท่าไหร่พระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเต็มภูมิของศาสดาแล้วเครื่องใช้ญาณอย่างทราบสัตวโลกทุกสิ่งทุกอย่างตามธรรมท่านแสดงไว้คือเต็มภูมิของศาสดาอะไรจะมีลี้ลับที่ไหนนั่นแทงทะลุหมดเลยนี่สาวกก็เป็นบางองค์มีก็ไม่เต็มภูมิไม่เต็มไม่เหมือนศาสดาแต่ก็มีเป็นบางองค์นั้นนี่ไม่ได้เหมือนกันหมดนะเหมือนกันหมดตั้งแต่ความสิ้นกิเลสการสิ้นกิเลสนี่สิ้นเหมือนกันหมดไม่มีใครยิ่งยอนกว่าใครรู้ชัดเจนในตัวเองเหมือนกันหมดแต่ญาณที่รู้ในสิ่งต่างๆนี่ต่างกันซึ่งอย่างพระนุทานี่อันนี้เชี่ยวชาญจนได้รับเอกราคะคือเลิศในทางตาทิพย์
ปราชิตวิชาร มองเห็นได้ชัดเจนเทวดามันอยู่ตรงไหนไหนนี้พระอนุท่านมองเห็นหมดแล้วนะอย่างเทวดาไม่ยอมให้อะไรทูลเชิญพระพุทธพระเจ้าเสด็จไปทางประตูไหนประตูไหนที่เทวดาไม่เห็นด้วยยกอะไรก็ไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นพระอนุท่านบอกว่าเทวดาให้ไปที่นั่นที่นี่ใครก็ต้องมาถามพระอนุท่านพระอนุท่านเป็นผู้บอกเกี่ยวกับเรื่องพวกเทวดาที่พระเจ้าเสด็จของพระเจ้านะนั่นก็อันนี้มันก็แสดงไว้แล้วนี่นะในอะไรพุทธวัตรหรืออะไรแล้วอะไรที่จุดยังไม่ไหม้ครับจุดไม่ไหม้เหมือนกันอีกอันนี้ก็ดูไม่เกี่ยวกับเทวดาว่าพระกัสสปะกำลังจะเสด็จมาเลยไปอย่างนั้นแล้วพวกเราไม่รู้ท่านรู้หรือว่าไงแล้วก็เป็นไปตามนั้นไม่ให้ไปทางทิศนั้นเทวดาทั้งหลายไม่เห็นด้วยไปการนี้ให้ไปทางทิศนั้นอย่างนี้พอให้ไปทางนั้นก็ไปเลยเนี่ยให้ไปทางที่อื่นยกไม่ขึ้นหามลิ้นยกอะไรขึ้นอย่างนี้มันไม่ขึ้นเลยเทวฤทธิ์เทวฤทธิ์ของเทวดาผู้เชี่ยวชาญทางนี้คือพระอนุกะเนี่ยเด่นมากส่วนพวกเทวดาทั้งหลายนี่พระสาวกทั้งหลายก็มีมากที่เด่นในทางนี้นะยังผมแม่ครูจันทร์นั่นเหล่านี้ก็น่าคิดนะเวลาเขามาเยี่ยมท่านกราบเยี่ยมท่านแล้วเขามาฟ้องท่านอย่างนี้นะน่าฟังนะถ้าภาษาเราเรียกว่าฟ้องมาฟ้องพระวางอะไรละเกะละกะหรือนอนก็คอกแขกๆ

ทางทิศใดที่เทวดามาชอบมาทางทิศใดห้ามให้ไปทำช่วมในทางนั้นให้ทำทางอื่นนี่แล้วก็เวลาเทวดามาถ้ากำลังนอนหลับก็คอแค่ๆอย่างเทวดาว่ามารยาทไม่การหลับไม่ค่อยดีพระทำมาตามเรียนท่านก็ไปเตือนพระบางทีท่านลงบอกว่าวันนี้เวลาประมาณเท่านั้นเทวดาจะมาบางทีท่านก็บอกนะแล้วถ้าใครจะนอนตั้งแต่วันก็นอนเวลานั้นก็ให้รักษามารยาทอย่างนี้ก็มีนะคือเวลานอนให้มีมารยาทให้ระมัดระวังอย่าทิ้งเนื้อทิ้งตัวอะไรก็คอกแคบๆอย่างนี้เทวดาเขาตำหนิว่างั้นนี่ฟังสินั่นแหละท่านละเอียดของท่านขนาดนั้นนั่นแหละพ่อแม่ของอาจารย์มั่นนี้ดูว่าเป็นธรรมดาเลยเหมือนอย่างเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะเหมือนเราเห็นผู้เห็นคนเห็นสัตว์อะไรเนี่ยท่านเห็นพวกเทพเนี่ยท่านปฏิบัติต่อพวกเทพเหมือนกับเราปฏิบัติต่อกันอย่างนี้ฟังแล้วท่านไม่มีอะไรเลยท่านจำสั้นก็ดีทางนี้นะเวลาท่านคุยกันหน้าฟังนะเรื่องเทพเนี่ยท่านจำสั้นท่านก็มีแต่ไม่ได้พิสดุลหน้าจังพิสดารเหมือนพ่อแม่อาจารย์มั่นเราทีนี้เราก็คาดเฉยๆนี่นะใครจะไปรู้ว่าท่านพิสดารขนาดไหนพิสดารขนาดไหนพูดเวลาท่านพูดเรื่องเหล่านี้ท่านจะพูดเวลาเฉพาะนะเวลามีภาพมากๆนี่ท่านจะไม่พูดนะนอกจากท่านจะพูดว่าขึ้นมาแล้วมีเรื่องสาทกมันข้อเปรียบเทียบอะไรบ้างท่านก็ยกมานิดหนึ่งเท่านั้นที่จะตั้งหน้าตั้งตาเล่าให้ฟังจริงจะไม่เล่านอกจากมีสองสามองค์แล้วไปวัดเส้นถวายท่านหรือนั่งคุยธรรมะกันเงียบดึกๆ3 ทุ่ม4 ทุ่มมีนะบางคืนนะเวลาคุยธรรมะละเอียดละเอียดท่านคุยธรรมะให้ฟังพูดธรรมะให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเทพนี่ครับท่านก็พูดละจริงไอ้ที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเทพท่านก็พูดเมื่อได้ฟังตอนอย่างนี้ตอนจำนวนประชุมกันอยู่มากไม่ได้ฟังท่านไม่พูดท่านโอ้ท่านรักษาเรื่องนั้นเดี๋ยวจะไปว่าหาว่าท่านเป็นอะไรอะไรไปนั่นก็จะเป็นบาปเป็นกรรมนี่ว่าอะไรแต่เรื่องบาลากิจของคนอื่นนี่ผมไม่สงสัยแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้ผมยอมราบเลยเจ้ามันรู้จริงๆอ่ะอย่าไปอวดสิวาระจิตใครคิดยังไงนอกจากท่านไม่พูดอันนี้ท่านก็เคยพูดเหมือนกันการที่จะอะไรอะไรเป็นยังไงก็จะทักอะไรก็จะทักใจคนเรามีกิเลสมันไม่ได้เหมือนคนสิ้นกิเลสนะท่านเนาะกลัวมันก็กลัวมันมีเหตุมีผลกลัวมันมีหลักมีเกณฑ์แล้วพลิกไปทางเสียได้เหมือนกันว่าท่านยกข้อเปรียบเทียบให้ผมยังไม่ลืมก็ให้ปล่อยไปเหมือนกับท่านปล่อยตามมาชีวิตสามเหมือนเด็กท่านว่างั้นมันจะเที่ยวอะไรตามสเปะสปะไปตามเรื่องมันก็ปล่อยไปตามเรื่องนอกจากมันจะเป็นอันตรายเช่นมันจะตกหรือน้ำหรือจะเข้าไฟหรือจะตกบ้านตกเรือนอะไรนี่ก็รีบไปช่วยถ้าธรรมดามันเล่นอย่างนี้เราจะไปเล่นกับมันทุกระยะไปห้ามไปจับมันทุกระยะนี่เด็กมันร้องไห้ถึงว่างั้นเพราะว่าเด็กมันร้องไห้มันว่าเรากวนมันรำคาญมันร้องไห้ว่างั้นอันนี้จิตปุถุชนนี่ก็เหมือนกันคิดมันเป็นอย่างนั้นจะทำยังไงมันก็คิดไปเหมือนภาษาเด็กกับพูดยังไงเหมือนอย่างเด็กซนๆนั่นแหละมันคิดไปแล้วมันก็คิดไปตามเรื่องแต่ไม่พอเสียหายแล้วก็ปล่อยตามเรื่องนอกจากมันล่อแหลมต่ออันตรายจริงก็ยกเป็นปัญหาขึ้นเตือนท่านว่าเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าพูดโกงๆนะว่าท่านทำไมคิดอย่างนี้ท่านทำไมว่านะยกปัญหาขึ้นเตือนท่านว่าถ้ายังไม่นั้นก็ให้ขยับเข้าไปอีกท่านว่านี่เดี๋ยวนี้ท่านพูดทั้งนั้นท่านยกเอาตัวอย่างมาจากนู่นน่ะเป็นที่สำคัญมากตั้งแต่ที่ว่าหลวงตาอะไรอยู่ท่านพระฤกษ์น่ะที่ว่าพูดคิดตั้งแต่เรื่องว่าบ้านเรือนสามีภรรยาลูกเต้าอะไรยุ่งอยู่ในบ้านนั้นกำหนดจิตไปเมื่อไหร่ลงไปดูเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้นตลอดจนกระทั่งสว่างท่านยิ่งไปถามปัญหาเป็นไงเมื่อคืนนี้แต่งงานใหม่กับคนเก่าเป็นไงสนุกดีไหมวะเมื่อคืนนุ้มไม่ได้นอนนี่นะบ้าตอนบ้านแล้ว

ก็อย่างในประวัตินั่นน่ะประวัติของท่านทางนั้นแผ่นเลยท่านก็เลยถือเป็นอันนี้เป็นอะไรเป็นต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้พิจารณาว่าไม่ใช่จะเป็นผลดีทุกเวลาทุกระยะที่เราทักหนากันว่ามันเป็นผลเสียได้ทั้งหลังอันนี้แต่ถ้าไม่พูดจริงอ่ะท่านเฉยๆธรรมดาเหมือนไม่รู้นี่นะลองให้มันมีเรื่องเค็มๆเผ็ดๆเข้าไปใส่ท่านดูสิแล้วมองดูสายตาท่านรู้ทันทีเลยท่านบอกด้วยสายตาท่านเตือนด้วยสายตาด้วยกิริยาอันใดหนึ่งท่านนะถึงไม่ได้พูดออกมานี่ก็ตามมันก็ว่าเตือนแล้วนะคนเราผิดย่อมมันเป็นวัวหลังหวานนะรู้เลยมันผิดวัวหลังหวานแล้ววะกาล่องที่ไหนก็กลัวแล้วท่านทำนานมากจริงเรื่องอย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องว่าเขามาขอส่วนบุญส่วนกุศลหรืออะไรท่านจะหาอุบายพูดถ้ามันอยู่ในวิสัยที่ควรจะนั่นได้ก็หาอุบายพูดจะเรียกเคียงให้เขาได้ทำบุญอุทิศถึงญาติเขาน่ะคือว่าพวกนี้เป็นเปรตอยู่ในปรหัตตุชีปชีวีเปรตที่ควรจะรับส่วนบุญส่วนกุศลได้แต่ญาติไม่ได้ทำแล้วมาหาท่านนั่นเยอะนั่นแหละอย่างนี้ท่านก็เล่าขนาดนั้นฟังสิอัศจรรย์ไหมล่ะเรื่องจิตหาอุบายหาอุบายสอนเขาให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลได้นั่นเปรตพวกผีบางทีไม่ทราบว่าตั้งแต่กลับใดกันใดก็มีมาอย่างนั้นมาเกี่ยวข้องกับท่านนี่ก็เหมือนกับว่าท่านก็ไม่ว่างเหมือนกันตอนกลางคืนที่ท่านพิจารณาท่านจัดฟันท่านก็รู้จิตคนอื่นท่านก็รู้เหมือนกันท่านจัดฟันไม่ใช่เฉพาะแม่ของอาจารย์มั่นแล้วนะท่านจัดฟันก็รู้เหมือนกันท่านพิจารณานะเรื่องจิตนี่ท่านจึงว่าโอ้วิสัยของจิตนี่ตามไม่ทันนะใครจะไปฆ่าไม่ได้เลยความรู้ความเป็นไปของจิตความละเอียดละออของจิตที่เราจะเอาเพียงตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นเครื่องวัดกันละยาว่างั้นเลยจิตนี่มันไม่อยู่ในวิสัยของสิ่งนี้เลยไม่มีขอบเขตก็เพลินเหมือนกันนะวันไหนท่านได้คุยกับท่านเริ่มแปลกๆอย่างนี้มีโอกาสดีๆท่านเล่าให้ฟังพวกเทพนี่สำคัญมากนะโอ้พวกเทพนี่ไม่ได้เหมือนกันคือความละเอียดของพวกเทพนี่น่ะเป็นขั้นคือเทพชั้นบนนะไม่ว่าแต่ชั้นนี้นะชั้นบนก็ต่างกันท่านว่านู่นขนาดนั้นน่ะท่านละเอียดขนาดไหนดูสิพวกเทพเนี่ยความละเอียดของเทพที่มานั่นน่ะต่างกันสูงก็จะอะไรยิ่งละเอียดก็ไปเรื่อยแต่พวกนี้เขาทำประทักษิณท่านว่าเนี่ยที่ว่าผู้เรียกสนองทำประทักษิณเนี่ยคือเดินรอบเดินทักษิณเวียนขวา3รอบนั่นน่ะที่ว่าทักษิณจริงพวกเทวดามาก็เหมือนกันเนาะเขาไม่ทำเหมือนมนุษย์คือเขาทำประทักษิณแล้วก็ค่อยนั่งเรียบร้อยมีหัวหน้าคนเดียวเป็นคนถามใครมีปัญหาก็เหมือนกับว่าเพราะนั้นเป็นสื่อกลางพวกปัญหามีข้อของแกอะไรก็หาคนนั้นแล้วให้คนนั้นถามท่านถามปัญหาต่างๆท่านแก้ปัญหาเขาเวลาท่านเทศท่านก็เทศเวลาเทศนั้นต้องเงียบหมดแล้วกันเทศเวลาหลังจากนั้นแล้วจะถามปัญหาอะไรก็ถามมีผู้เดียวทำหน้าที่แทนแล้วเวลามานี่เขาต้องรายงานผู้เป็นหัวหน้าว่าเทวดามาด้วยเท่าไหร่หัวหน้าเป็นผู้รายงานทุกอย่างเลยแล้วเขาจะฟังเทศอะไรเขามักระบุเองว่าเขาวางนั้นนะเขาพูดเองบอกอยากฟังเทศสูตรนั่นสูตรนี้หรือธรรมะนั่นนี่พูดถึงเชียงใหม่มากที่สุดพวกเทศมากมันจะเป็นเพราะว่าเราอยู่สงัดลึกหรือยังไงคือพวกเทพเข้ามาเกี่ยวข้องหนักมากที่สุดที่เชียงใหม่ที่อื่นๆไม่ค่อยมีท่านว่าจะมีเป็นบางการที่มาตามการต่างๆหลายเช่นอย่างวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาหรือวิสาขะมาฆะไปอย่างนั้นน่ะว่างั้นนะมาเป็นเท่านั้นแหละตอนนั้นไม่ค่อยมาอยู่โน่นโหเว้นพอ2คืน3คืนเมื่อไหร่ท่านบอกนั่นฟังสิ
จะทำประโยชน์ให้พวกนี้นะบางทีเวลาท่านพูดอยู่อย่างนั้นไม่ทำประโยชน์ให้โลกให้ประชาชนส่วนมากทำประโยชน์ให้กับพวกนี้ท่านว่างนั้นประโยชน์ให้พวกเทพนั่นเราตั้งเกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นเทพเป็นยังไงไม่รู้ใช่ไหมเห็นแต่เทพเขาเขียนในกระดาษแล้วท่านพูดได้อย่างสบายฟังซิมันต่างกันไหมล่ะจิตเรามันคลังกิเลสจิตท่านคลังธรรมะเนี่ยมันต่างกันนั้นอีกละจิตเรานี่คลังกิเลสเต็มอยู่นี่หมดจิตท่านคลังธรรมะเต็มอยู่นั้นหมดเนี่ยมันต่างกันที่ตรงนี้นะเอาละนะพอ

0: ใจที่ถูกบังคับบีบคั้นหรือกดทวงอยู่ตลอดเวลากับใจที่หลุดพ้นจากสิ่งบังคับบีบคั้นกดทวงนี้ไปโดยสิ้นเชิงแล้วต่างกันจนไม่มีสมมติใดที่จะเทียบได้เพราะจิตประเภทนั้นไม่ได้อยู่ในวงสมมติพอจะมาเทียบให้ถูกต้องตามหลักความจริงของธรรมชาตินั้นได้แม้จะมีข้อเปรียบเทียบก็เทียบกันไปอย่างนั้นเองไม่ตรงตามความจริงที่เป็นอยู่ของธรรมชาตินั้นเมื่อโลกมีสมมติจำต้องมีข้อเปรียบเทียบก็ต้องนำมาเปรียบเทียบกันเราดูนักโทษในเรือนจำที่ถูกกดขี่บังคับเสียความอิสระอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันก้าวเข้าสู่ความเป็นนักโทษหรือต้องโทษจนกระทั่งวันออกหรือวันพ้นโทษเขาจะมีความสุขอย่างไรบ้างแม้จะมีการหัวเราะกันบ้างด้วยคำพูดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้หัวเราะก็คือนักโทษหัวเราะนั่นเองฟังแต่ว่านักโทษไม่ใช่คุณพาหัวเราะโทษพาหัวเราะยังถูกกดขี่บังคับอยู่ในนั้นหาความสุขความสบายที่ไหนมีนั่นเนี่ยเมื่อเราเทียบเข้ามาสู่ภายในระหว่างจิตกับสิ่งกดขี่บังคับภายในจิตใจของเรามันกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตแม้จะไม่ปรุงไม่แต่งก็ต้องถูกกดขี่บังคับอยู่อย่างนั้นตามหลักธรรมชาติของมันเองเพราะมีสิ่งกดขี่บังคับเมื่อเป็นเช่นนั้นจะหาความสุขอันแท้จริงที่ไหนความสุขก็เป็นความสุขเหมือนกับอาหารที่เขานำไปเลี้ยงนักโทษในเรือนจำเป็นอาหารประเภทใดเพราะอาหารของนักโทษเราย่อมทราบได้ แม้จะไม่เคยเป็นนักโทษเราก็ทราบได้ว่าเป็นอาหารประเภทใดเป็นที่พึงพอใจไหมอาหารที่เขานำไปเลี้ยงนักโทษนั้นอาหารที่กิเลสนำมาเลี้ยงจิตใจของเราพอให้ทรงตัวไปถ้าพูดตามภาษาโลกพอไม่ให้ตายเหมือนนักโทษในเรือนจำเพื่อจะเอาการเอางานจากจิตดวงนี้เช่นเดียวกับเขาต้องการการงานกับนักโทษผลของงานจากนักโทษนี่อาหารของจิตที่กิเลสนำมาเยียวยาหรือมาพอประทังชีวิตของเราจึงเป็นอาหารประเภทเดียวกันกับนักโทษไม่ได้ผิดกันอะไรถ้าเทียบแล้วเป็นเช่นนั้นแต่นักโทษถ้าจะพูดในแง่หนึ่งยังดีกว่าเราที่เขายังรู้ว่าอาหารนี้กินไปด้วยความจำเป็นจำใจเท่านั้นไม่ได้กินด้วยความชอบพอในอาหารรสอาหารอะไรเลยเพราะไม่เป็นสิ่งที่น่าชอบใจเลยในอาหารประเภทต่างๆที่เขานำมาให้กินนั่นสำหรับเราผู้เป็นนักปฏิบัติยังติดรสอันนี้ด้วยความพอใจจึงเรียกว่าติดติดรูปก็มีรสอยู่ในรูปนั่นแหละติดเสียงติดกลิ่นติดรสเครื่องสัมผัสต่างๆล้วนแล้วแต่มีรสอยู่ภายในสิ่งนั้นๆด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่จะมีแต่รสที่ว่าลิ้มรสอย่างเดียวเท่านั้นรสที่เกิดจากการสัมผัสทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีด้วยกัน จิตใจมีความติดมีความผูกพันรักชอบในสิ่งเหล่านี้โดยเจ้าตัวไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรถที่ทำความผูกมัดที่ทำเป็นที่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นรถของกิเลสทั้งหมดเราจึงติดไม่มีวันที่จะทราบโทษของรถเหล่านี้ได้เลยถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาโดยแยบคายไปตามลำดับตำดาที่กับนับกันไม่ได้ก็ตามจะต้องเป็นผู้ติดรถและเพลิดเพลินในรถโดยไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวตลอดไปนี่แหละความแยบคายความแหลมคมของกิเลสแยบคายแหลมคมขนาดไหนถ้าอยากทราบก็จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติและอย่าลืมคำที่พูดนี้หากจะประจักษ์ภายในจิตใจในวันหนึ่งแน่นอนจากการปฏิบัติจริงของเราจะไม่พ้นไปได้คำที่ท่านว่ารถแห่งธรรมชำระซึ่งรถทั้งปวงนั้นฟังให้ดีรถแห่งธรรมเป็นอย่างไรจึงต้องชำระซึ่งรถทั้งปวงก็รถเหล่านี้เป็นรถอาหารของนักโทษในเรือนจำผู้ถูกคุมขังอยู่ในวัฏจักรนี้ด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นไม่ใช่อาหารไม่ใช่รสที่จะเป็นพึงปรารถนาเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาไม่ใช่เป็นรสที่แท้จริงไม่ใช่เป็นรสแห่งความจริงมันรสแห่งความปลอมของกิเลสเสกสรรปั้นยอหรือปรุงแต่งขึ้นมาให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์หรือว่าให้เราได้รับได้กินปุ่นง่ายต่างหากไม่ใช่รถแห่งธรรมแท้รถแห่งธรรมจะเริ่มปรากฏตั้งแต่จิตเป็นสมาธิพอจิตเริ่มสงบความสุขนั่นเป็นเริ่มเป็นรถขึ้นมาแล้วความสงบมากน้อยในขั้นสมถะแต่คำว่าขั้นสมถานี้อย่าไปคิดว่าเป็นขั้นเหมือนบันไดท่านพูดไว้อย่างนั้นเองเชื่อมโยงไปตั้งแต่ความสุขของสมาธิขั้นพื้นไปโดยลำดับจนถึงขั้นของสมาธิอันละเอียดความสุขก็มีความละเอียดไปตามๆกันนั้นนี่ก็จัดว่าเป็นรสแห่งธรรมคือสมาธิธรรมสันติธรรมในขั้นแห่งความสงบของจิตพอจิตมีอาหารคือความสงบเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นจิตก็ปล่อยวางความกังวลเกี่ยวกับรสต่างๆทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสกายสัมผัสมาโดยลำดับลำดาเพราะรสนี้เริ่มเหนือกว่าแล้วนะเพียงเท่านี้ก็เริ่มเหนือรสทั้งหลายนั้นอยู่แล้วยิ่งจิตได้พิจารณาแยกแยะโดยทางปัญญากระจายกันออกตามหลักไตรลักษณ์หรือหลักอรูปะอรูปังปฏิคูณโสโครกแห่งกรรมฐานก็ทำในเบื้องต้นมักจะเดินทางด้านอรูปะกรรมฐานคลี่คลายดูสกุลอากาศทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งภายในภายนอกของตนและของบุคคลอื่นสัตว์อื่นไม่เว้นเพราะเป็นสภาพเหมือนกันให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับธรรมดาแล้วรถนี้ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นรถแยบคายนอกจากเป็นรถแยบคายแล้วยังเป็นรถที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางได้ด้วยตามธรรมดาของจิตเมื่อพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งใดแล้วย่อมปล่อยวางการไม่ปล่อยวางการยึดถือไว้เพราะเป็นโซ่เป็นตรวนของกิเลสมันมัดไว้มันเสกสรรปั้นยอว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้สวยสิ่งนั้นงามมันไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นเป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครกเป็นของน่าเกลียดเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงเป็นทุกขังความเป็นบีบบังคับคือเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราของเขาของใครกิเลสมันไม่พูดมันไม่บอกไม่เที่ยมสอนต ามหลักความจริงนี้แต่มันจะนำหลักวิชาของมันเข้ามาแทรกซ้อนกับธรรมหรือแทรกแซงกับธรรมเข้าไปว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามคือว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรเป็นของมีคุณค่าลบล้างของจริงไปโดยลำดับลำดาเพราะมันมีอำนาจมากด้วยเหตุนี้จึงติดตามกลมายาของมันโลกของเราเป็นโลกที่ติดอยู่ในกลมายาของกิเลสนี้ทั้งหมดเมื่อปัญญาได้พิจารณาเข้าไปตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยทางอสุภะดังที่กล่าวแล้วนี้และโดยทางไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแยกแยะขุดค้นทวนย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อหาความจริงที่ถูกกิเลสมันปิดบังเอาไว้เปิดเผยขึ้นมาตามความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงล้วนๆไม่ใช่เป็นของปลอมเรื่องของปลอมความเห็นที่ปลอมนั้นเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากไม่ใช่เรื่องของธรรมเราจะเห็นความจริงโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเปิดของปลอมที่มันปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้เช่นความสวยงามหลักความจริงแล้วสวยงามที่ไหนเอาอะไรมาสวยงามคนทั้งคนนี้ดูได้เมื่อไหร่ถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงแล้วมันมีตั้งแต่ของสกปรกเต็มไปหมดทั้งร่างไม่ว่าภายนอกภายในจึงต้องชำระล้างอยู่ตลอดเวลาแม้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยสิ่งที่อาศัยร่างกายนี้อาศัยต้องสกปรกเท่ากรุงรังไปตามกันหมดเนื่องจากส่วนใหญ่คือร่างกายนี้เป็นบ่อแห่งความปฏิกูลอยู่แล้วทั้งภายนอกภายในเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นจึงกลายเป็นของสกปรกโสโครกประลำกลางกันเช่นสบงจีวรเสื้อผ้าสถานที่บ้านเรือนมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนสกปรกที่นั้นแต่ไม่มองเห็นความจริงนี่ตามหลักความจริงมันสวยงามที่ตรงไหนนักปฏิบัติค้นให้เห็นตามความจริงยันหนีจากหลักความจริงนี่คือความจริงสิ่งนั้นปลอมมันปลอมว่าหลอกว่าสวยว่างามเอาดูที่ในตัวของเรานี่เอาชิ้นไหนมาเป็นของสวยของงามถ้าแข่งกับความจริงคือธรรมลองดูจะมีชิ้นไหนบ้างชิ้นใดบ้างจะมากล้าแข่งว่าเหนือธรรมจริงยิ่งกว่าธรรมนอกจากว่ามันปลอมยิ่งกว่าธรรมเท่านั้นธรรมจึงไม่ปรากฏภายในจิตใจของเราเพราะความปลอมมันมีอำนาจเหนือกว่ามันหนาแน่นกว่าปิดบังไว้อย่างมิดชิดแม้เป็นของปฏิกูลทั่วสารพางร่างกายทั้งภายนอกภายในมันยังเฉกสรรปั้นหยอขึ้นมาว่าเป็นของสดสวยงดงามเป็นของกีรังถาวรไปได้นี่เราเห็นอย่างชัดชัดระหว่างความจริงกับความปลอมมันมีอยู่ในตัวของเรามีอยู่ในจิตของเรานี่แหละเป็นตัวสำคัญเพราะกิเลสแท้อยู่กับจิตกระจายอำนาจออกมาสู่อวัยวะส่วนต่างๆแล้วนอกจากนั้นยังระบาดสากระจายไปทั่วโลกสงสารนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราอะไรๆเป็นเราเป็นของเราไปหมดกลายเป็นของสวยของงามหน้าก็หยิ่งยิ้มย่องไปหมดล้วนแล้วตั้งแต่เพ่งกิเลสตัวจอมปลอมมันหลอกลวงจิตใจเราให้วิ่งเต้นเป็นกระโดดหมุนติ้วยิ่งกว่าฟุตบอลเป็นไหนๆแล้วหาความสุขที่ไหนจากการวิ่งเต้นเป็นกระโดดกับสิ่งหลอกลวงทั้งหลายมานานเท่าไหร่แล้วจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่ตื่นตัวตื่นใจแล้วจะตื่นเวลาไหนถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าปลุกสัตว์โลกเช่นเราเป็นนักปฏิบัตินี้ตื่นไม่ได้แล้วใครจะตื่นได้ในโลกนี้นั่นแหละที่ว่าสวัสดิ์ขาโตภควตาธรรมโมถ้าทำอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วชอบอย่างเห็นประจักษ์ไม่มีคำว่าปิดบังไว้ลับลี้ที่ไหนดูด้วยตาก็เห็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้อ้าวดูเข้าไปสิตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปที่เหงื่อที่ไข่เป็นของดีแล้วเหรอ ป็นของสวยของงามของสะอาดหรือถ้าเป็นของสะอาดจะเรียกขี้ยังไงแล้วดูเข้าไปจนกระทั่งถึงภายในภายในทั้งหมดนี้มันมีชิ้นไหนที่จะมาแข่งทำว่าเป็นของสวยของงามทั้งที่ทำบอกว่าไม่ได้สวยได้งามเป็นของปฏิกูลแล้วมีชิ้นไหนที่จะมาแข่งทำของพระพุทธเจ้าได้ถ้าทำไม่เป็นของจริงถ้าทำมาพระพุทธเจ้าไม่ตรัสไม่ชอบเอาอะไรมาแข่งลบล้างได้นี่ลบล้างไม่ได้มันปลอมจริงจริงเมื่อได้ยังเท่าด้วยปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นหาที่ค้านไม่ได้มันจริงอยู่แล้วตั้งแต่เรายังมาพิจารณาเป็นแต่เพียงว่าเราถูกกิเลสมันปิดตาใจของเราไว้ทั้งที่มองเห็นอยู่มันก็ไม่เห็นปฏิกูลเต็มตัวเต็มเนื้อเต็มตัวมันก็มาลบล้างไปหมดไปเสียว่าเป็นของสวยของงามถ้ามันแตกกระจายไปนี้เป็นยังไงเพียงหมดลมหายใจเท่านั้นจะแสดงอย่างเปิดเผยทุกสัตว์ทุกส่วนให้เห็นได้อย่างชัดเจนดูกันไม่ได้เลยไม่ว่าจะมนุษย์ไม่ว่าจะสัตว์มันเหมือนกันนี่วิธีขุดค้นสิ่งปิดบังเพื่อเห็นความจริงคือธรรมแท้ถ้าเห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มเห็นธรรมแท้ไปโดยลำดับลำดับเพียงแต่ขั้นแห่งความสงบมันก็ไม่ยุ่งกับอะไรแล้วเพราะเป็นโอชารส แห่งธรรมใจได้ดื่มธรรมคือความสงบเย็นใจใจย่อมไม่ยิ่งเต้นเพลินกระโดดไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเสริมไม่ดิ้นโดนกวัดแกว่งไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะได้อาหารเป็นที่พอใจเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเรียกว่าปรุงอาหารให้ละเอียดเข้าไปยิ่งกว่าอาหารทางสมถะนี่เป็นอาหารทางด้านปัญญานั่นยิ่งเป็นรสเป็นชาติที่ละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับพิจารณาแยกแยะดูสกุลกายนี่แหละที่ว่ากรรมฐานหลักใหญ่อยู่ตรงนี้ท่านจึงสอนลงตรงนี้สอนไปอื่นไม่ได้สารโลกติดอยู่ที่ตรงนี้เป็นพื้นฐานซะก่อนแล้วจึงจะไปติดภายนอกเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้เป็นลำดับกำดาไม่หยุดไม่ถอยการพิจารณาจนกระทั่งได้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วความอิ่มพอแห่งการพิจารณาและการความปล่อยวางแห่งความยึดมั่นถือมั่นจะกระเด็นออกไปเองด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้เพิกผู้ถอนสิ่งปิดบังทั้งหลายหรือตัดฟันหรือถอนสิ่งทั้งหลายที่จอมปลอมนั้นออกให้เห็นความจริงอย่างประจักษ์ใจเรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องบอกเพราะนั้นเป็นผลแห่งความหลงต่างหากเมื่อความรู้ได้อย่างลบเข้าไปถึงไหนความหลงจะถอนตัวออกทันทีที่อุปทานจะทนได้อย่างไรต้องถอนตัวออกมาโดยไม่ต้องสงสัยในการพิจารณาปรุงอาหารคือธรรมรสขึ้นด้วยอำนาจของสติอำนาจของปัญญาพิจารณาที่ใครเห็นสิ่งนั้นชัดเจนตามความจริงเท่าไรจิตยิ่งมีความเบาหวิวเกิดความสลดสังเวชโอ้ได้ติดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมจึงกล้ามาเสกสรรปัญญาเอาอย่างหน้าด้านด้านอย่างนี้นะว่าเจ้าของเองนะความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยทำไมจึงต้องเสกสรรพันยอได้อย่างนั้นเป็นเพราะเหตุไรมันก็รู้เรื่องจอมปลอมที่พาให้เป็นได้ในทันทีทันใดนั่นเองเพราะปัญญาเป็นผู้หยั่งลงไปจะไม่ทราบของจริงของปลอมได้อย่างไรถ้าจะแยกออกไปให้มันแตกกระจัดกระจายก็เห็นได้อย่างชัดเจนกองป่าช้าผีดิตายลงไปก็เป็นกองป่าช้าผีตายดูได้ที่ไหนดูไปทั่วโลกธาตุนี่ที่ไหนไม่มีป่าช้าชาติบุคคลอยู่ที่ไหนคือป่าช้าผีดิบผีตายอยู่ที่นั่นพิจารณาให้ลงถึงความจริงสิปัญญามีไว้ต้มแกงกินได้หรือสำหรับเอามาใช้เพื่อรื้อเพื่อถอนความล่มจมของตัวเองให้ได้หลุดลอยออกมาจากความเป็นนักโทษที่ถูกกิเลสควบคุมทำไมจะทำไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วกับมนุษย์เราจึงต้องประทานพระโอวาทไว้กับแดนแห่งมนุษย์เห็นว่าเป็นจุดศูนย์กลางอย่างยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีใครฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาประทานธรรมะไว้ในจุดที่เหมาะสมอย่างยิ่งคือมนุษย์เราแล้วเวลานี้เราเป็นอะไรเราเป็นมนุษย์เราแน่ใจอยู่แล้วว่าเป็นมนุษย์นอกจากนั้นยังเป็นพระยังเป็นผู้ปฏิบัติอีกทำไมจะไม่สามารถคว้าเอาของประเสริฐแห่งธรรมรสขึ้นมาชมข ึ้นมาเป็นสมบัติของตนได้ด้วยข้อปฏิบัติของตนถ้าเราไม่สามารถใครจะสามารถในโลกนี้มอบความสามารถนี้ให้กับใครเวลานี้ทุกข์บีบบังคับอยู่ในหัวใจใดไม่ใช่บีบอยู่ในหัวใจเรานี่เหรอเราจะมอบสิ่งเหล่านี้ไว้กับใครภาระทุลังทั้งหมดที่เราจะปลดเปลื้องจะมอบให้ใครมอบให้ทุกข์เหรอทุกข์ก็มีอยู่กับหัวใจนี่แล้วนอกจากจะถอนทุกข์ออกด้วยความเพียรทุกข์ถึงไหนถึงกันทุกข์ด้วยความเพียรไม่เป็นไรดียิ่งกว่าทุกข์ที่บีบคั้นตัวของเราจิตตลอดเวลาซึ่งหาผลประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนี้เป็นไหนขุดลงไปหน้าปฏิบัติมีขั้นอันหนึ่งขั้นของการพิจารณาป่าช้าท่านสอนให้ไปดูป่าช้าก็คือยังไม่เห็นป่าช้าภายในให้ไปดูป่าช้าภายนอกก่อนเพื่อเป็นบาตรเป็นฐานเป็นแนวทางแล้วก็ได้วกย้อนเข้ามาสู่ป่าช้าภายในของตนมันมีไปหมดนอกจากร่างกายเราเป็นป่าช้าพิดิบแล้วไอ้สัตว์สาราสิงมันเต็มอยู่ในท้องของเรานี้มีอะไรบ้างมันตุกันมานานแล้วเท่าไหร่ป่าช้าตรงนี้ทำไมไม่ดูรู้ให้มันเห็นชัดเจนความเป็นอสุภะอสุพังความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตากองอะไรนี้หมดไม่นอกเหนือไปจากนี้เลย แยกไปทางความแปรปรวนเกินนิจจังมันก็เห็นอยู่ชัดๆแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นวันเกิดจนกระทั่งถึงมันตายแม้แต่เวทนามันก็ยังแปรของมันมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆทั้งร่างกายและจิตใจหมุนตัวอยู่อย่างนั้นมีเวลาหยุดยั้งที่ไหนถ้ามีสติปัญญาทำไมจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ทำงานของตัวโดยหลักธรรมชาติของเขาด้วยสติปัญญาของเราต้องรู้ต้องเห็นทุกขังอวัยวะส่วนไหนถ้าให้มีความสุขความสบายมีไหมอนัตตานั่นท่านประกาศไว้ชัดเจนแล้วอย่ายุ่งอนัตตาเหมือนกับว่าจะตีข้อมือพวกเรานั่นแหละอย่าไปเอื้อมอย่าไปจับอันนั้นเป็นพิษเป็นภัยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเรา นั่นคือพิษคือภัยเมื่อว่าเราเป็นของเราเมื่อไรความยึดมั่นถือมั่นก็คือการจับเหมือนการจับไฟนั่นแหละถอนตัวออกมาด้วยปัญญาให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยแท้ถึงจะไม่อาจไม่เอื้อมไม่ไปจับไม่ไปแตะไปต้องจะปล่อยวางภาระทุลังคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอันหนักนั้นออกมาได้โดยลำดับลำดับเมื่อจิตได้ถอนตัวออกมาจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นโดยลำดับก็มีความเบาขึ้นโดยลำดับสบายขึ้นโดยลำดับโอชารสของธรรมจะแสดงขึ้นโดยลำดับละเอียดยิ่งกว่าขั้นสมาธิอีกทีเมื่อรสแห่งธรรมเหนือรสของกิเลสประเภทนั้นๆไปโดยลำดับก็ต้องเหยียบย่ำกันไปเลยปล่อยกันไปเรื่อยปล่อยกันไปเรื่อย รูปขันธ์เป็นสำคัญทำจิตให้กระทบกระเทือนมากทีเดียวรักก็เป็นทุกข์ชังก็เป็นทุกข์เกลียดเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องรูปขันธ์นี่สำคัญมากกว่าเพื่อนถ้าจิตไม่สงบก็จะไม่มีสถานที่บรรเทาไม่มีสถานที่หลบตัวซ่อนตัวให้มีความสุขบ้างเลยจิตใจเราจึงต้องพยายามทำจิตให้สงบนำธรรมเข้ามาฟาดฟันแหลกกันลงไปอย่าเสียดายเวลาอย่าเสียดายวัฏฏะสงสารอย่าเสียดายเรือนจำอย่าเสียดายตารางอย่าเสียดายผู้คุมขังผู้ทรมานผู้บีบบังคับเราคือตัวกิเลสแต่ละประเภทนี้คือตัวทรมานเราอย่างใหญ่หลวงมาแต่ไหนแต่ไรนับไม่ได้ก็ตามถือเอาระดับปัจจุบันนี้เป็นตัวการสำคัญแล้วจะกระจายไปหมดอดีตมีมานานเท่าไหร่ก็คือธรรมชาติอย่างนี้เหมือนกันหมดหากว่าปลดเปลื้องกันมาได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นให้ดูเรื่องความเป็นจริงซึ่งมีอยู่ในตัวของเราประกาศอยู่ตลอดเวลานี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราอย่าลดละถอยหลังจะเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าความเพียรที่จะดื้อถอนตนออกจากสิ่งบีบบังคับนี้ให้กลายเป็นตนผู้วิเศษขึ้นมาตนนี้ไม่เสียสันก็ตามเสียสันก็ตามไม่ติดไม่เป็นภาระไม่เป็นอุปทานเอาตรงนี้ให้ได้นั่นแหละท่านโอชารสอันสูงสุดอยู่ตรงนั้นให้ถอดให้ถอนสิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันกันออกไปเดิมดับทากถางเข้าไปตั้งแต่กองรูปนี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งด้วยเป็นสิ่งที่ห่มห่อนานแน่นอันหนึ่งก็คือกองรูปพอผ่านกองรูปทำลายกองรูปนี้ไปได้ โดยลำดับๆและทำลายไปได้จนกระทั่งไม่มีเยื่อใหญ่รู้ชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้วเหมือนกับเรามีต้นทุนอย่างประจักษ์ใจแน่ใจในการที่จะก้าวให้หลุดพ้นได้ในชาติปัจจุบันนี้และในวันใดวันหนึ่งด้วยไม่ได้คาดว่าปีนู้นปีนี้ด้วยถ้าลงจิตได้ถึงขั้นนี้แล้วเป็นที่แน่ใจความเพียรมาเองความทุกข์ความยากความลำบากเพราะการประกอบความเพียรนั้นมันลบล้างกันไปเพราะอำนาจแห่งรสแห่งธรรมที่เราได้ปรากฏคือเป็นผลปรากฏประจักษ์ใจเหนือกว่าความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นได้ไหนจึงต้องมีความพอใจโดยหลักธรรมชาติขึ้นมาความเพียรหมุนตัวเป็นเกลียวไปในบุคคลในจิตดวงที่มันเคยเกลียดค้านเพราะความเกลียดค้านเป็นเรื่องของกิเลสต้านทานธรรมต่อสู้ธรรมเราจะประกอบความภาคเพียรความที่เกลียดขี้ค้านความอ่อนแอความท้อแท้เหลวไหลความทุกข์ความลำบากจึงปันดังกันเข้ามาบีบบังคับให้ก้าวไปได้แล้วสุดท้ายก็ล้มตูมลงแสดงว่าถูกยิงแล้วไม่ต้องซ้ำหลายนัดตูมเดียวก็ล้มล้มลงเสื่อลงหมอนหลับก็คอกแขกแขกร่วนแน่ตั้งแต่ถูกกิเลสมันยิงเอายิงเอาฟันเอาแหลกแตกกระจายความเพียรไม่เป็นท่าถ้าอย่างนี้แล้วก็คือผู้ที่จะจมอยู่ในวัฏสงสารจมในเรือนจำคือวัฏจักรนี้ตลอดไปหาวันหลุดพ้นไปไม่ได้หาวันเป็นอิสระไม่ได้เพราะจึงฟาดฟันลงไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นี้ไม่เป็นอื่นจะต้องพ้นจากสิ่งที่บีบบังคับนี้โดยไม่ต้องสงสัยสำคัญอยู่ที่ความเพียรที่สติที่ปัญญาความอดความทนอดทนลงไปทนเพื่อบึกบืนเป็นอะไรไปอย่างอื่นเรายังทนได้ทุกแทบล้มแทบตายในร่างกายไม่มีใครที่มาอดมาทนให้เราเราจำก็ต้องอดต้องทนมาเคยทนมาแล้วไม่ใช่หรือแล้วความอดความทนในเรื่องความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนี้ทำไมจะไม่พออดพอทนเพราะทนเพื่อจะประกอบความเพียรหรือถอนตนให้พ้นจากทุกข์ทำไมจะทนไม่ได้วะนี่เอาให้มันหนักแน่นที่หัวใจของพระหัวใจนักปฏิบัติถ้าลงเห็นภัยตามหลักธรรมพระเจ้าที่สอนแล้วเห็นคุณก็จะต้องเห็นขึ้นในลำดับลำดาต่อกันไปด้วยความเพียรของเรานั่นแหละเหมือนต้นให้ฟาดฟันทางเรื่องกรรมฐานนี้ให้มากพอเป็นปากเป็นทางได้นี่เป็นเหตุเป็นผลเป็นต้นทุนแล้วไอ้เรื่องขันธ์4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นอันทำงานอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเวทนากายก็มีเวทนาจิตก็มีมันเวลาพิจารณาร่างกายนี้ทำไมจะไม่ยินประสานกันเพราะทำเดี๋ยวเหล่านี้เกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่พิจารณาร่างกายเสร็จแล้วจึงต้องมาพิจารณาเวทนาและพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณอย่าไปคาดอย่างนั้นผิดในหลักปฏิบัติหลักความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นทำงานจ่อลงจุดใดแล้วมันจะกระเทือนกันไปหมดแต่เวลามันเด่นมันไปเด่นตอนที่ร่างกายหมดความหมายไร้ค่าไปแล้วจากธรรมแต่ก่อนเราเห็นว่าสิ่งนี้มีความหมายมีคุณค่ามากพอทำความจริงเข้าไปทำลายความจำปลอมของกิเลสตัณหาประเภทนี้แล้วสิ่งนั้นก็หมดความหมายไร้ค่าไปทำเป็นของมีคุณค่าเหนือนั้นอยู่แล้วทีเด่นดังเด่นชัดเจนทีนี้พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่จะเด่นก็ได้เป็นปากเป็นทางมาตั้งแต่ขั้นนั้นแล้วเวทนาก็มีอะไรส่วนมากจะเข้าสู่จิตเวทนาในเวทนาส่วนร่างกายก็เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วแยกดูในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะที่นั่งนานๆมันก็รู้เราอยากรู้เราเอาวันนี้ก็รู้เรื่องทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาจะต้องเห็นกันชัดเจนถ้าใช้ปัญญาอย่าอดทนเฉยๆการต่อสู้กับทุกต้องต่อสู้ด้วยปัญญาต่อสู้เฉยๆอดทนเฉยๆไม่จากว่าเป็นมรรคมรรคคือสติปัญญาทุกมีมากเพียงไรยิ่งหมุนติ้วสติปัญญาท่านออกจากจุดนั้นไม่ได้เอาให้เห็นความจริงภายในนั้นเรื่องร่างกายแต่ละชิ้นละส่วนนั้นจะเป็นความจริงตามหลักธรรมชาติของตนอย่างชัดเจนภายในจิตเพราะตามหลักธรรมชาติเขาก็เป็นความจริงเขาอย่างนั้นอยู่แล้วเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรภายในร่างกายมันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของตัวเอง มีจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายเมื่อจิตได้พิจารณาโดยทางปัญญาแล้วจิตก็ถอนตัวเข้ามาสู่ความจริงของตนในขั้นนี้แล้วก็ต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วเป็นโทษต่อกันที่ตรงไหนกระทบกระเทือนกันได้อย่างไรไม่กระทบกระเทือนกายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นใจคือจิตเป็นจิตต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันแม้จะไม่ระงับดับลงไปก็ตามสำหรับเวทนาก็ไม่กระทบกระเทือนไม่ทำความกระทบกระเทือนแต่จิตให้หวั่นไหวได้เลยนั่นคือเห็นความจริงหลายครั้งหลายผลก็สามารถถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ได้และเวทนาทางกายมันก็ไปได้ด้วยกันเหลือแต่เวทนาทางจิตสัญญาสังขารเป็นสำคัญเวลาผ่านจากกายนี้ไปแล้วรูปขันธ์นี้ไปแล้วมันจะเด่นในเรื่องสัญญาสังขารความคิดความปรุงเพราะมันหมดปัญหาทางร่างกายแล้วจิตใจก็ไม่ยอมพิจารณาเหมือนเรารับทานนี้อิ่มแล้วอาหารประเภทนี้อิ่มแล้วจิตเราก็ปล่อยอันใดที่ยังสัมผัสสัมพันธ์ยังดูดดื่มก็รับทานสิ่งนั้นสิ่งนั้นเรื่อยๆไปจนกระทั่งอิ่มโดยประการทั้งปวงแล้วปล่อยหมดไม่ว่าอาหารหวานคาวประเภทใดการพิจารณาก็เหมือนกันมันหากบอกอยู่ในตัวนั่นแหละเมื่อใจได้พอกับสิ่งใดย่อมปล่อยวางสิ่งนั้นและหยุดการพิจารณาในสิ่งนั้นและพิจารณาสิ่งอื่นต่อไปเช่นเดียวกับเรารับอาหารประเภทนี้แล้วเมื่อพอแล้วก็รับอาหารประเภทอื่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพอตัวหมดแล้วปล่อยหมดการพิจารณานี่ก็เพื่อความปล่อยวางสังขารคือความคิดปรุงอยู่ภายในจิตปรุงดีปรุงชั่วเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงอยู่ตลอดเวลาเราทุกคนอยู่กับหลงเรื่องของตัวไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องก็ตามจะต้องวาดภาพความคิดความปรุงทั้งอดีตทั้งอนาคตยุ่งไปหมดภายในจิตใจหลงเพลินอยู่ในนั้นโศกเศร้าอยู่กับเรื่องนั้นผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนก็นำมาอุ่นนำมาปรุงมาแต่งให้วนใจบีบบังคับใจอยู่นั่นแหละเพราะความหลงมันไม่ทันกับปัญญาของกิเลสประเภทนี้จึงต้องพิจารณามันปรุงขึ้นมาปรุงเรื่องอะไรดีมันก็ดับชั่วมันก็ดับเอาสาระอะไรจากสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนค้นลงไปนะสัญญามันหมายมันก็หมายออกมาจากจิตนี่เมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดมันเป็นอย่างนั้นหากเป็นหลักธรรมชาติของการพิจารณาเป็นเช่นนั้นใครไม่บอกมันก็เข้าใจของมันไปเองสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนมันจะหมุนติ้วที่อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งเข้าใจแล้วปล่อยนี่เมื่อปัญญาได้ตัดสะพานทางรูปขันธ์ก็เท่ากับตัดสะพานทางรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกเข้ามาโดยลำดับเช่นเดียวกันแต่ยังเหลืออยู่ภายในจิตก็เพียงพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มีอยู่กับจิตล้วนๆพิจารณาอยู่ในจุดนั้นด้วยปัญญาไม่คุ้นเคยไม่ทำความคุ้นเคยกับอาการใดในสี่อาการคือเวทนาสุขเกิดขึ้นมาก็ดับทุกข์เกิดขึ้นมาก็ดับภายในจิตนั้นท่านจะเรียกว่าอนิจจาอนิจจาหรืออนัตตาอนัตตามันเป็นสิ่งเกิดดับสัญญากับอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันสังขารอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเราจะยึดอะไรมันก็เป็นเหมือนกับรูปขันธ์พิจารณาหลายครั้งหลายหนมันก็ยิ่งตะล่ำเข้าไปเข้าสู่จุดคือจิตนี่แหละการไล่กิเลสไปต้อนกิเลสไปเข้าไปอย่างนี้มันไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ตรงไหนคลี่คลายขุดค้นลงไปด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้วิ่งเข้ามาสู่จิตเนี่ยฉะนั้นจิตก็หมุนติ้วเข้าไปสู่ภายในสู่ตัวเองพูดง่ายๆเห็นไหมท่านมโนท่านก็ไม่ให้หยุดฟังสิมโนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นทั้งที่มโนไม่เป็นได้ยังไงก็กิเลสอยู่ในนั้นเราจะถือว่าใจเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงก็เมื่อกิเลสทั้งกองทัพมันอยู่ภายในจิตใจถ้าเราไปถือจิตเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เท่ากับเราถือกิเลสเป็นเราเป็นของเราอย่างนั้นแล้วพ้นไปได้ยังไงนี่ซึ้งมากธรรมะข้อนี้ทั้งนี่ในขั้นพิจารณาจิตก็เป็นอันนี้ยังต้องขังตาด้วยกันเพราะกิเลสมีอยู่ภายในนั้นเอาฟาดลงไปด้วยการพิจารณาอะไรจะแหลกแตกกระจายแม้ที่สุดจิตจะชิบหายไปกับสิ่งทั้งหลายก็ให้เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาของเราเถอะนั่นแหละตอน
1: กิเลสที่เป็นยอดวัฏจักรที่เป็นอวิชชาท่านว่าอวิชชาปยาสังขารนั่นแหละเชื้อแห่งภพแห่งชาติมันฝังอยู่ภายในจิตดวงนี้เมื่อถูกตัดสะพานทั้งหมดไม่มีที่หากินออกทางตาก็ถูกตัดแล้วทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถูกตัดหมดด้วยปัญญากิเลสหาทางออกไม่ได้จะไปรักรูปรักเสียงรักกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ถูกตัดสะพานหมดแล้วรู้เท่าตามไปกินไปหมดแล้วมันก็วิ่งเข้าสู่ภายในจะมาติดถึงรูปขันธ์นี่ก็พิจารณาแล้วด้วยปัญญาปล่อยวางไปแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาไล่ทะลักเข้าไปโดยความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังตาหมดแล้วมันอยู่จุดไหนนี่แหละมันก็ต้องเข้าไปหลบซ่อนในอุโบงค์ใหญ่จริงๆนะปัญญาก็ฟาดลงไปนั่นน่ะจิตเป็นเราเหรอจิตเป็นของเราเหรอนั่นฟันลงไปเอาอะไรจะชิบหายก็ให้ชิบหายเอาเราต้องการความจริงเท่านั้นจิตจะชิบหายกระจายไปหมดกับสิ่งทั้งหลายที่พิจารณาแต่กระจายไปนี้ก็ให้เห็นในว่าการปฏิบัตินี้ฟาดลงไปสุดท้ายสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายแตกกระจายธรรมชาติของจริงล้วนๆของจริงอันประเสริฐคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ตายนั่นเห็นไหมนี่แหละทีนี้จะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไม่ว่าก็ตามเถอะขอให้จิตบริสุทธิ์เสียอย่างเดียวเท่านั้นมันพ้นจากสมมุติไปแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตานี่อยู่ในวงสมมุติพอจิตได้หลุดพ้นจากนั้นไปแล้วหมดคำที่จะพูดอะไรต่อไปอีกแล้วรู้รู้ทั้งที่รู้รู้อยู่นั่นแหละสงสัยอะไรที่นี่นั่นแหละการปฏิบัตินี่แหละคือการพ้นจากที่คุมขังพ้นจากวัฏจักรคือที่คุมขังของสัตว์ทั้งหลายมีเราเป็นสำคัญไม่มีใจเราเป็นสำคัญหรือถอนออกที่ตรงนี้ปลดเปลื้องออกที่ตรงนี้เมื่อกิเลสได้หลุดลอยไปจากใจโดยสิ้นเชิงเสียเท่านั้นการไม่มีอะไรเป็นปัญหาต่อจิตใจอีกเลยท่านจะเรียกว่าอาการิกจิตอาการิกธรรมหาการหาเวลาไม่ได้คือไม่มีการไม่มีเวลาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงอยู่เช่นนั้นทีนี้เราจะไม่เห็นโทษของกิเลสชัดเจนได้อย่างไรเมื่อขึ้นได้ขึ้นเหยียบหัวกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปหมดแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษของมันอย่างเต็มใจแล้วความสุขที่กิเลสเอามาป้อนเราเวลาเราจะตายมันเอามาเยียวยาเราบ้างพอประทังประทังชีวิตทำไมจะไม่รู้นี่ความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสมันเกิดสรรปัญญาหรือมันมาเยียวยาเราพอประทังชีวิตมันเป็นอย่างนี้รสของกิเลสรสของธรรมเป็นอย่างนี้ทำไมจะไม่รู้นั่นแหละเมื่อสรุปความลงแล้วจิตที่อยู่ในอำนาจของวัฏจักรคือกิเลสเป็นเครื่องบีบบังคับแล้วจึงไม่ผิดอะไรกับที่เขานักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเมื่อได้พ้นจากความสิ่งคุมขังคือกิเลสนั้นออกโดยสิ้นเชิงแล้วจึงหาอะไรเทียบไม่ได้แม้เช่นนั้นท่านก็ยังยกว่าประเสริฐประเสริฐซึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งขึ้นมาก็ไม่ตรงกับความจริงอันนั้นถึงไม่ตรงก็ตามให้เป็นที่แน่ใจเถอะความต่างกันเป็นดังที่ว่านี่แหละระหว่างจิตที่มีสิ่งควบคุมบังคับกับจิตที่หลุดพ้นแล้วจากสิ่งบังคับทั้งหลายเป็นอิสระเสรีเต็มที่ของตัวแล้วต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทางมุ่งมาศึกษาหาสาระอะไรพิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทั่วไตรโลกธาตุเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรจะเป็นของพิเศษในแดนโลกธาตุนี้นอกจากการหลุดพ้นเสียจากแดนโลกธาตุที่ดังที่กล่าวมาแล้วนี้เท่านั้นเป็นของพิเศษนี่เป็นธรรมชาติพิเศษแท้ไม่ต้องเสกสรรปั้นยอก็เป็นหลักธรรมชาติของตนเองพอกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละที่ว่ารสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวงรถที่เราได้เคยผ่านมาจะเป็นรถชนิดใดก็ตามพระชนะทั้งหมดต่อยทั้งหมดเพราะไม่มีรถอะไรเสมอนี้แม้รถอันนี้ก็ไม่ติดรถที่ว่าประเสริฐนี้ก็ไม่ติดตัวเองเป็นหลักความจริงอันหนึ่งเท่านั้นเอาให้จริงนะปฏิบัติอย่าท้อถอยเอาพรีชีพต่อพระพุทธเจ้าเถอะการพรีชีพต่อกิเลสนี้เราไม่ว่าพรีก็ตามเราเคยพรีมานานแล้วจนนับไม่ได้ในภพชาติหนึ่งๆของแต่ละบุคคลแต่ละสัตว์ นับไม่ได้แล้วเอาวงปัจจุบันที่เป็นไปอยู่อย่างนี้ย้อนหลังไปจนหาประมาณไม่ได้ก็เป็นมาจากอวิชชาปัจจัยสังขารที่มันฝังอยู่ภายในจิตใจนี่แหละเป็นตัวภพชาติเพราะฉะนั้นจิตเวลาคนตายแล้วว่าสูญมันสูญไปไหนเอาภาคปฏิบัติเข้าไปจับเลยอย่าพูดตามกลมายาของกิเลสปิดหูปิดตาสิกิเลสมันบอกว่ามาตายแล้วสูญนั่นมันปิดแล้วเดี๋ยวกิเลสมันสูญไปไหนมันพาสัตว์โลกให้จมในวัฏสงสารนี่มันสูญไปไหนกิเลสแล้วกิเลสบังคับอะไรถ้ามันบังคับจิตจิตมันสูญเมื่อมันสูญไปแล้วกิเลสบังคับได้ยังไงมันไม่สูญนะที่มันถึงบอกมันถึงบังคับให้เกิดแก่จะตายเรื่อยมาเรื่อยไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทำไมเราจะไปหลงกลมายาของกิเลสว่าตายแล้วสูญพิจารณามันถึงความจริงที่อะไรสูญมันสูญไปมันรู้นี่จริงเรียกว่านักธรรมะนักค้นคว้าพิจารณาถึงความจริงดังพระพุทธเจ้าที่พระทรงประกาศสอนธรรมท่านประกาศสอนด้วยความจริงท่านทรงปฏิบัติแล้วทั้งเหตุก็สมบูรณ์เต็มที่จึงได้ผลเป็นที่พึงพอพระทัยแล้วนำธรรมนี้ออกสอนโลกสอนไว้ที่ตรงไหนว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วสูญนั่นมีที่ตรงไหนมีแต่ว่าเกิดตายเกิดเจ็บตายเกิดตายอยู่ท่านสอนไปทั้งเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เคยค้านกันเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นจริงอย่างเดียวกันตามหลักความจริงนั้นจะลบให้สูญได้อย่างไรการเกิดการตายการเกิดการตายเกิดตายไม่หยุดไปถอยเพราะอะไรเป็นสาเหตุท่านก็บอกแล้วว่าอวิชชาปัจจัยสร้างฆ่าราสนาปัจจัยเป็นต้นนี่เป็นสาเหตุมันฝังอยู่ในจิตพาให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยพอทำลายวิชาปัจจัยสร้างฆ่ารางไปแล้วเป็นยังไงอวิชชาจะตะเวอาเซสวิราติโรธาสร้างฆ่ารางอยู่ตัวนั้นพอวิชาดับจากใจเสียเท่านั้นไม่ว่าอะไรดับไปหมดนิโรโทโหติอนิดนั่นว่าไงหรือว่าเอวเมตตาสัจเจวราสัจทุกขขันธัสสะนิโรโทโหตินะนั่นอวิชชาพอวิชาดับไปเท่านั้นทุกสิ่งอย่างดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าวิชาดับนั่นคือผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นั้นดับสูญไปได้อย่างไรนั่นที่นักปฏิบัติเราค้นให้มันเห็นความจริงนี้ใครจะยกสามแดนโลกธาตุมาค้านก็ไม่หวั่นถ้าลงได้เห็นความจริงเต็มหัวใจแล้วค้านได้ยังไงเราคิดดูที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทำไมจึงเป็นครูเป็นศาสดาของโลกได้ทั้งสามโลกธาตุนี้ถ้าไม่เอาความจริงมาสอนเอาอะไรมาสอนสอนด้วยความอาถรรพ์ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอาชาไหนเพราะนำความจริงมาสอนโลกไม่เอาความปลอมด้นเดามาสอนการพูดออกมานี้เป็นวิชาของอวิชชาต่างหากเป็นหลักวิชาของวิชาที่มันกล่อมโลกให้โลกจมไปต่างหลักธรรมจะใช้ไม่ได้สอนอย่างนั้นฉันเรียกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของปลอมทำเป็นของจริงกิเลสมันปลอมทั้งเพลร้อยทั้งร้อยปลอมทำจริงร้อยทั้งร้อยจริงหมดจึงเดินสวนทางกันระหว่างกิเลสกับธรรมจึงต้องเป็นข้าศึกกันการปฏิบัติประกอบความภาคเพียรไม่ลบกับกิเลสจะลบกับอะไรนี่คือข้าศึกไม่ลบกับมันนี่จะลบกับอะไรเวลานี้กิเลสเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อเราเราไม่ลบกับกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อเราข้าศึกธรรมนี้จะลบที่ไหนลบอะไรกันเมื่อรู้เรื่องของกิเลสทั้งมวลแล้วจะสงสัยใช้ธรรมไปทำไมเฉพาะอย่างยิ่งจิตสงสัยอะไรตายเกิดตายสูญสูญที่ไหนให้มันรู้นี่สินักปฏิบัติเอาจริงมันจังเลยนะทำรุ่มๆดอนๆเห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่ปากแก่ท้องสิ่งนี้เคยเป็นฝังใจมานานแล้วเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเอาให้เป็นเรื่องของธรรมขึ้นมาแต่สมชื่อสมนามมาเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตได้พรีตนออกมาแล้วบวชในพุทธศาสนาแล้วนำดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าที่ทรงสอนเราจะได้มหาสมบัติอันล้นค่ามาครองใจเราทีนี้เมื่อทำครองใจกับกิเลสครองใจนั้นต่างกันอย่างไรนี่ก็ดังที่พูดแล้วทำครองใจคือประเสริฐเลิศนะต่อนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟังนี่เราพร้อมแล้วนี่ถึงพระพุทธเจ้าจะประเดพานไปนานเท่าไรก็ตามสวัสดิ์คารธรรมนั่นแหละคือองค์ศาสดาดังที่ทรงจัดกับป้านนท์นั่นแหมซึ้งเหลือเกินนะพระธรรมและวินัยนี่แหละที่เราบัญญัติไว้แล้วที่แสดงไว้แล้วนี่แหละอานนท์ จะเป็นครูเป็นอาจารย์ของเธอทั้งหลายเป็นศาสดาแทนเราในการที่เราล่วงไปแล้วก็หมายถึงพระสัยละพระองค์ก็ล่วงไปเป็นธรรมดาของอนิจจังกฎอนิจจังทุกขังหน้าตาส่วนธรรมของจริงนี้ตลอดไม่เป็นศาสดาไปอยู่ตลอดผู้เคารพธรรมจริงวินัยจริงเคารพศาสดาแล้วเดินตามนี้จะไม่ไปไหนจะไปตรงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วนั่นแหละเหมือนพระพุทธเจ้าทรงประชนอยู่ไม่ผิดอะไรกันเลยจงสวัสดิ์ครับประธานสวัสดิ์ครับการที่ชอบแล้วชอบแล้วขอให้เดินตามหลักธรรมที่ชอบนั้นเถอะจะกลายเป็นผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติดีตรงก็อยู่ที่นั่นสุปฏิปันโนก็อยู่ที่นั่นอุชุก็อยู่ที่นั่นงานอยู่ที่นั่นสามิจิอยู่ที่นั่นสุดท้ายก็เตสาวกโตสาวกสังโฆเมื่อบรรลุถึงความหลุดพ้นแล้วกันนั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นผู้ทรงหลักความจริงนั่นแหละจะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวจะเป็นผู้เป็นหลักของตัวและของโลกไปได้คือทรงความจริงไว้ไม่หวั่นถ้ามีความจริงภายในใจแล้วไม่หวั่นการปฏิบัติทุกอย่างสม่ำเสมอไม่เป็นรุ่มดันดอนสำคัญอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นจึงต้องสอนเน้นลงที่จิตให้หมู่เพื่อนได้หลักได้เกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติทางด้านจิตใจการประพฤติปฏิบัติเรื่องข้อวัดปฏิบัติคือกบฏวินัยอะไรจะเป็นไปตามหลักจิตจิตได้น้อมลงสู่ธรรมแล้วการดำเนินธรรมจะได้เป็นไปด้วยความเป็นธรรมเป็นวินัยต้องเป็นถ้าเพียงแต่ความจำไม่เฉยมันไม่ได้เรื่องนะผมไม่ประมาทธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนก็เรียนเพื่อความจำมีแต่ความจำไม่เฉยความจำมันไหนมาแก้กิเลสได้มีเหรอจำไม่หมดพระไตรปิฎกก็กิเลสก็เต็มตัวงั้นไม่มีกิเลสตัวไหนที่พอจะหนังถลอกบ้างผิวมันถลอกบ้างนอกจากจะเพิ่มกิเลสให้หนังหนาขึ้นมาเท่านั้นด้วยความสำคัญว่าเราเรียนมากรู้มากไปไหนเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้มันหนักความรู้ความฉลาดของตนที่เรียนมามากความจริงมันหนักกิเลสความถือเนื้อถือตัวความสำคัญนั้นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดนั่นแหละกิเลสมันแทรกอย่างนั้นให้ดูน่าอ้าวภาคปฏิบัติฟาดลงไปเราจะเห็นเรื่องเหล่านี้แต่กระจายไปภายในจิตใจของเราที่มันเคยแบกเคยหามความรู้ความฉลาดอ่านเป็นตัวพิเศษสำคัญนั้นอย่างประจักษ์ไม่สงสัยความจำความจริงต่างกันความจริงในลงได้เข้าถึงไหนที่เลือดหลุดลอยไปถึงนั่นความจำจำไปถึงไหนที่เลือดมันพองขนขึ้นถึงนั่นเนี่ยนี่เป็นความจริงพูดตามความจริงเขาก็เรียนมาเคยเรียนมาไม่ทราบว่าไม่เรียนเลยก็ใครๆก็จะว่าเรานี่ประมาทเราจะจนสิ้นดีเราไม่ได้ประมาทในความรู้สึกเราไม่เคยมีความประมาททำพุทธเจ้าเรียนเราก็ได้เรียนจำเราก็ได้จำเรียนได้คำพอดีได้ความรู้คำพอดีนี่มันหมายออกไปแล้วนะอ๋อเรามีความรู้มากนะได้ถึงนักธรรมตรีค่ะพอได้คำโพแล้วขยายก็อีกแล้วโอ้แหมเรามีความรู้มากถึงทำชั้นโทนะเป็นนักทำเอกขึ้นเป็นมหาปริญญาโอ้โหยังจะกล้าไม่ออกมันหนักความรู้มันหนักความรู้ตายอะไรมันหนักที่เหลือตัณหาที่ขีดมันนะว่าตัวรู้ตัวฉลาดนั้นและตัวโง่ที่สุดนะมันไม่เรียนเพื่อฉลาดมันเรียนเพื่อโง่ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเรียนเพื่อจะให้รู้หลักข้อปฏิบัติแล้วจะเดินตามนั้นนั่นเนี่ยเรียนเพื่อความฉลาดการเรียนนั้นจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าการเรียนแล้วมาต้องคันนั้นหมายเอาสมบัติของพระพุทธเจ้าที่เรียนมาจำได้นั้นมาเป็นสมบัติของตนความจำเป็นสมบัติได้ยังไงความจริงต่างหากเป็นสมบัตินะเมื่อเรียนแล้วก็ปฏิบัติท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทฟังเลยทำทั้งสามอย่างนี้เป็นทำเกี่ยวเนื่องกันแยกกันไม่ออกถ้ามุ่งผู้มุ่งผลตามหลักความจริงที่ทรงสอนนั้นแล้วต้องดำเนินตามธรรมทั้งสามประเภทนี้ปริยัติเรียนรู้แล้วเอาปฏิบัติท่านสอนว่ายังไงเช่นเจสาลุมานะขาทันตาตโยท่านสอนเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือนี่ครอบโลกธาตุแล้วนี่นั่งที่พูดถึงนี้อะไรร่างกายเป็นเจสาดูที่โลมาแล้วผมขนเล็บฟันหนังแน่

มันกำเริบมันดิ้นรนน้ำหนังห่อกระดูกนี่มันดิ้นรนอะไรพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงแล้วมันจะไปดิ้นอะไรเห็นชัดๆอยู่แล้วตาก็เห็นอยู่นี่ชาล้างอยู่ทุกวันชาล้างของสกปรกนั่นเองสะอาดแล้วไปชาล้างกันทำไมนะเห็นอยู่นี่นี่ท่านถึงสอนมาถึงนี่แล้วท่านหยุดเพราะเวลามีน้อยมันยังไม่สอนได้มากท่านผู้พิจารณาแล้วที่พิจารณากระจายไปที่นี่อาการเนื้อสอบสายที่สองผมผลด้วยผนังเนื้อเองกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดเส้นใหญ่เส้นน้อยหันใหม่หันเก่าหนักหมดแล้วที่นี่ภายในร่างกายไปกระจายไปแหลกด้วยปัญญาไปไหนมันจะหลงไปไหนกิเลสมันหลบมันซ่อนอยู่ตามเหล่านี้มันเสร็จมันสันปั้นยอยตามนี้ฟาดมันลงไปให้มันแหลกตามหลักความจริงด้วยสติปัญญามันจะไปไหนกิเลสมันจะหาที่หลบซ่อนได้ที่ไหนนั่นที่พูดแล้วใครมาสอนอย่างนี้เพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าใครจะมาสอนอย่างนี้ได้เพราะไม่มีใครเห็นใครรู้นี่มันปิดหูปิดตาไว้อย่างเม็ดคิดที่จะกิเลสปิดตาของโลกของสารเมื่อสติปัญญาอันเป็นหลักธรรมฟาดเข้าไปตรงไหนมันแตกกระจายตรงนั้นเห็นความจริงตรงนั้นนั้นนี่มันก็ถอนเข้ามาถอนเข้ามาถอนเข้ามาเลยนี่คือความจริงมันเข้าถึงไหนแตกกระจายถึงนั้นแล้วจิตเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นนั่นคือการตัดสินที่เหลือด้วยความจำด้วยการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้แล้วการปฏิบัติดังที่ท่านเรารู้มาเทศน์สารมานักการันตาตะโจเป็นต้นนี่เรารู้แล้วในภาคปริยัติท่านสอนกรรมฐานที่แรกนั่นแหละคือปริยัติเราได้เรียนแล้วจากครูจากอุปัชฌาย์อาจารย์ของเราแต่นั่นก็เป็นภาคปฏิบัติเอาไปคลี่คลายกระจายดูให้มันเห็นตามหลักความจริงนี้นั่นคือภาคปฏิบัติเมื่อเห็นตามความจริงมากน้อยถอดถอนตนออกมาออกถอดถอนตนออกมาที่เหลือค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปเห็นคำว่าปฏิเวทะปฏิเวทะคือความรู้แจ้งแทงตลอดแทงทะลุไปเรื่อยๆจนแทงทะลุไปหมดปลุกปล่องไม่มีอะไรเหลือเลยพ้นจากโลกพ้นที่ไหนทำไมพ้นที่ใจซึ่งถูกบีบบังคับอย่างนี้จะพ้นกันที่ไหนใครจะมีจรวดดาวเทียมให้ขับขี่ให้ขึ้นไปพ้นโลกพ้นโลกอะไรโลกนั้นมันไปตายอยู่บนอวกาศก็ยังมีมันไปพ้นที่ไหนมันถึงไปตายมันพ้นที่จิตนี่สิความเกิดความตายจิตนี่เป็นตัวสำคัญที่ถูกยาพิษของกิเลสมันแทรกเข้าไปให้หมุนติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนพบนั่นพบนี่พบน้อยพบใหญ่พบไหนมันกองอยู่กับเราหมดกับใจดวงนี้หมดสงสัยที่ตรงไหนนั่งปฏิบัติเอาจริงสิถ้ามันลงได้รู้นี่แล้วไม่ต้องบอกแล้วฮะก็เหมือนหนึ่งนักโทษพร้อมปล่อยออกจากเรือนจำเท่านั้นไม่ต้องถามว่าบ้านของข้าอยู่ไหนวะข้าติดตารางหลายปีแล้วข้าจำบ้านไม่ได้ไม่ต้องบอกแล้วมันเพ่นทีเดียวอยากมีสักห้าขาหนึ่งสิบขาหนึ่งมันจะได้ไปพร้อมๆกันเลยเพราะความอยากกลับบ้านกลับเรือนกลับไปสู่ความเป็นอิสระอะไรจะมากนี่ผมว่าใจที่มันพองตัวเวลาพ้นจากโทษวะอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันหลุดรอดจากกิเลสแล้วไม่ต้องถามหาละนิพพานถามหาอะไรถ้ามันรู้นิพพานไม่ต้องถามหาไม่รู้นิพพานถึงถามกันนิพพานคืออะไรขอทำใจให้บริสุทธิ์เถอะมันจะหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงขึ้นจิตวิสมุติจะไม่มีเข้าไปเกี่ยวข้องขัดแย้งกันได้เลยเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้เนี่ยมรรคผลนิพพานทำไมจะไม่สดๆร้อนๆอยู่กับผู้ปฏิบัติวะเราไปถามแบบว่าหาอะไรลมๆแรงๆตะคุบเงาตะคุบไปทำไมเอาตัวมันยี่จับตัวได้แล้วก็จับเงาได้เท่ากันนั่นเองเพราะเงามันออกไปจากตัวจับตัวแล้วทำไมจะจับเงาไม่ถูกแล้วจะคุ้งเงาเราวิ่งเงามันก็วิ่งมันทันเมื่อไหร่ความสำคัญความหมายมันล่อเข้าไปเรื่อยๆมีอะไรที่จะมากันกลางว่าผลนิพพานไม่มีมีสัจธรรมสองประการเท่านั้นทุกข์กับสมุทัยเป็นเครื่องปิดบังจิตใจไม่ให้ก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แล้วอะไรจะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหัวทั้งสองประเภทนี้ก็มรรคสัจนิโรธสัจว่าอย่างไรนั่นมีเท่านี้เครื่องบูเบิกที่จะให้ถึงมรรคผลนิพพานก็มีมรรคสัจได้แก่ข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือสมาธิศีลสมาธิสังโฆจนกระทั่งสมาธิเป็นที่สุดในเครื่องมือบูเบิกที่จะให้เข้าสู่มรรคผลนิพพานเอาให้เตียนโล่งที่เด็ดไม่มีเหลือพ่อมัชฌิมานี่แหละมันเพราะสถานที่เพราะการที่ไหนเพราะบุคคลผู้ใดมีอำนาจมาจิตการบังคับจิตใจของเราไม่ให้พ้นจากที่เด็ดไปได้มันไม่มีผู้ใดนอกจากเราเองถูกที่เด็ดกล่อมหมอเท่านั้นเองมันถึงไปไม่รอดหลับครอบๆไปด้วยความประมาทนอนใจคือเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนะแล้วมรรคผลนิพพานจะไปล้าสมัยที่ไหนถ้าไม่ใช่เราเป็นคนล้าสมัยซะเองถ้าจะให้ทันสมัยก็เอาให้ดีเอาตามหลักธรรมพุทธเจ้าก็ไปสอนที่พุทธธรรมของพุทธเจ้านี่ล้าสมัยที่ตรงไหนมัชฌิมาฟังสิพอเหมาะพอดีตลอดเวลาอะไรจะเหมาะยิ่งกว่ามัชฌิมาคือความพอเหมาะกับการปราบกิเลสทุกประเภทกิเลสประเภทไหนผ่าผลออกมา

วิญญาณพังทลายนะกิเลสประเภทนี้มันเก่งนี้ออกมามัชฌิมาปฏิปทาเครื่องมือทีนี้ฟาดเข้าไปให้แหลกเอากิเลสประเภทไหนออกมาเก่งออกมาสามารถแล้วออกมาเออมัชฌิมานี่มันเป็นไม่ถอยถ้าเราได้ยึดหลักมัชฌิมาให้ดีแล้วกิเลสต้องพังทลายพังทลายเป็นลำดับดาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายพังทลายด้วยมัชฌิมาในขั้นเด็ดเช่นเดียวกันนี่อยู่ตรงนี้มรรคผลนิพพานทั้งหลายอย่าสงสัยสงสัยไปทำไมอย่าถูกหลอกไปเรื่อยเชื่อที่เชื่อมานานแล้วให้เชื่อทำท่านว่าอย่างนี้มัชฌิมาปฏิปทานนั่นแหละเครื่องบูเบิกนี่โรดนี่โรดคือความดับทุกข์นั่นเป็นผลของมัชฌิมาต่างหากมัชฌิมาทำหน้าที่ได้มากน้อยเพียงไรความดับทุกข์ก็ดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมัชฌิมาปฏิปทามีกำลังทำหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์นี่โรดคือความดับสนิทแห่งกิเลสทั้งหลายดับทุกข์ทั้งหลายจะหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วจะถามหามรรคผลนิพพานที่ไหนไม่ถามสดๆร้อนๆอยู่เนี่ยอยู่กับตัวของเราอยู่กับใจของเราเนี่ยดูคนพยายามกิเลสให้ดีตัวปิดตัวกั้นด้วยวิธีใดอาการความคิดความปรุงของจิตมันคิดมันปรุงในเนี่ยต่างๆล้วนแต่เป็นกิเลสนะถ้าสติไม่ทันมันยิ่งสติทันมันแล้วจะเห็นความเคลื่อนไหวของกิเลสโน่นเข้าถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญานั่นน่ะมันจะได้รู้ชัดเรื่องความเคลื่อนไหวของกิเลสมันเร็วขนาดไหนเนี่ยถ้าสุดท้ายมันก็สู้สติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาไปไม่ได้พอกิเลสเคลื่อนพับสติปัญญาตื่นแล้วปัญญาตามต้อนแล้วนั่นตามต้อนแล้วกิเลสต้องหมอกความหมอกของกิเลสไม่ใช่กิเลสตัวทำนะความฉลาดของกิเลสต่างหากมันหมอกนั่นค้นคว้าขุดคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันขึ้นมาเอาจนแหลกแตกกระจายแล้วกิเลสหมดลูกเก่าล้านเหรียญดับเชื้อไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วนิชชาโตปรนิพพุโตทันหลังหมดความหิวดับสนิทไม่มีอะไรสนิทยิ่งกว่ากิเลสดับจากใจนั่นดับสนิทหรือกิเลสดับสนิทแล้วมีอะไรสิโลกสามโลกก็เหมือนไม่มีนั่นเองมันมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องรบกวนกวนใจบีบคั้นจิตใจเมื่อกิเลสออกไปแล้วไม่มีอะไรมาบีบบังคับนี่ต้นไม้เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นภูเขาดินผ้าอากาศเป็นดินผ้าอากาศเขามีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาไม่เห็นมาบีบบังคับอะไรภูเขาทั้งโลกเขาไม่ได้มาบีบบังคับนี่นะกิเลสต่างหากบีบบังคับหัวใจฟาดกิเลสให้มันแหลกตรงนี้แล้วอะไรจะมาบีบบังคับเอาให้เห็นที่นักปฏิบัติถ้ามันเห็นกับตัวเนี่ยอย่าไปให้เห็นกับผู้ใดว่าดียิ่งกว่าเห็นกับตัวของเราด้วยการปฏิบัติของเราเอามันจริงเลยหนูพยายามสอนหมู่สอนเพื่อนเอาให้เต็มเหนี่ยวผมไม่ได้สงสารผมไม่ได้ห่วงใยอะไรยิ่งกว่าห่วงหมู่ห่วงเพื่อนนะเห็นใจหมู่เพื่อนนี่เอาจริงๆในจิตของเรามันปฏิพัทธ์มันรักมันสงวนตามันก็แหลมไม่ใช่อวดนะพูดตามเจตนาตามความรู้สึกของจิตพาให้ตาแหลมหูมันก็แหลมประการอันนั้นว่าแล้วดุแล้วว่าแล้วเพราะอันนั้นมันผิดนี่จะเปิดโอกาสให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายลูกศิษย์ของเราได้ยังไงฮะเราเป็นอาจารย์บอกเลยที่นั่นหลังมันก็ว่าตบออกไปออกไปป้องให้ดีที่อย่าเปิดตรงนั้นนั่นเขาจะต่อยตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นนั่นเหมือนนักมวยเขาฝึกซ้อมมวยกันครูกับลูกศิษย์ฝึกซ้อมกันจะเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามเตะเอาพอเตะก็เตะพอศอกก็ศอกเข้าไปพอหมัดก็หมัดเข้าไปอย่าเปิดตรงนั้นครูมวยตีครูมวยต่อยครูมวยเตะมันไม่ได้เจ็บเท่าคู่ต่อสู้ตบหรือต่อยคู่ต่อสู้ดีไม่ดีตายครูต้องตีบอกตีสอนเตะบอกเตะสอนแต่ทีนี้มันยังต้องเตือนต้องบอกฝึกซ้อมกันไปฝึกซ้อมไปอย่าเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกแล้วนะฝึกซ้อมไปว่าอย่าเปิดตรงนั้นเนี่ยแล้วฝึกซ้อมไปพอครั้งที่สามก็โตเข้าไปอย่าเปิดตรงนั้นนั่นอันนี้ก็ทำนองนั้นแหละดุตรงนั้นดุตรงนี้ดุคนนั้นดุตรงนี้มันก็เหมือนอย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นว่าไงถ้ามองดูตามแบบโลกแล้วมันก็เป็นลักษณะนั้นหนึ่งใช่ไหมพอไหวพิปัญญาของเรามันไม่ทันกิเลสเห็นได้กิเลสมันเหยียบหัวเตะนวลเตะนี่ทั้งศอกทั้งเข่าเรากิ้งไปกิ้งมายังเทินหลับครอบครอบไม่ได้ถูกกิเลสเตะได้ขนาดนั้นมันก็น่าโมโหสิจะเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นก็ต้องว่าทำไมวันนั้นเป็นงั้นทำไมวันนี้เป็นงี้เนี่ย
เหมือนว่าจะเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นเลยนั่นให้สติปัญญาให้ทำเหนือกิเลสแล้วมันจะอยู่ในหัวใจดวงใดมันจะแสดงมาในท่าทางอาการใดจะไม่พ้นจากสติปัญญาที่เหนือมันไปได้เห็นหมดรู้หมดทั้งที่ผู้นั้นไม่รู้ว่าไงถ้าลงได้เหนือแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสนี้มันเคยอยู่ในหัวใจเรามาตั้งนานเท่าไหร่แล้วและเคยต่อสู้กับมันด้วยยังไงแล้วสมมติว่ามันพินาศชิมหายไปเพราะมันพินาศชิมหายไปจากหัวใจนี้แล้วทำไมมันอยู่หัวใจอื่นทำไมจะไม่รู้มันเป็นเพลงเดียวกันวิชาเดียวกันที่มันไปเชื่อมสอนตัดโลกเชื่อมสอนใครก็ตามทำไมจะไม่รู้กวนมายาของมันแหมพูดรู้มันเลยครับอย่างนี้โอ้ยเหมือนคำกิเลสในความเสียงเกี่ยงเปี่ยงเอาละพอวันนี้เหนื่อยแล้ว

ู่ในสมมติจะต้องมีการบำรุงนะไม่บำรุงไม่ได้มีการเจริญขึ้นและเสื่อมลงเป็นธรรมดาของสมมติสมมติไม่มีอะไรที่จะพูดว่าความเจริญขึ้นหรือความเสื่อมลงแต่เมื่ออาศัยสมมติอยู่คือธาตุขันธ์อยู่อันนั้นจะต้องออกมาทางธาตุขันธ์ทำไมพร้อมกันแล้วก็ไม่สะดวกมีแต่ความมือสุดล้วนๆนำออกแสดงไม่ได้ในทางสมมติที่เราฟังกันอย่างชัดเจนต้องออกอยู่ทางหนึ่งเป็นอย่างเมตตาธรรมเท่านั้นเป็นอย่างธรรมชาติภายในจิตอยากเห็นนักปฏิบัติได้มาเล่าความรู้ความเห็นทางด้านปฏิบัติในทางจิตใจให้ฟังไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังเหมือนประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นโมฆะประกาศให้โลกกราบไหว้อยู่เฉยไม่แสดงผลแก่ผู้นับถือศาสนาเลยเป็นเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายในครั้งนั้นปรากฏเห็นผลเป็นลำดับลำดาตั้งแต่กัญญาณปุถุชนจนถึงอริยบุคคลท่านโสดาสกิทานาคาอรหัตอรหันต์ล้วนแล้วจะออกจากพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ทำไมตกมาสมัยทุกวันนี้จึงกลายเป็นโมฆะสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายนี่นามซ้ำยังกล่าวตู่ว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยให้เราเป็นโมฆะยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นโมฆะในวงของมนุษย์ในวงของพุทธบริษัทฉันเป็นโมฆะอยู่ในความสนใจเป็นโมฆะอยู่กับข้อปฏิบัติวิธีดำเนินไม่ได้ตรงไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วจะให้ปรากฏผลขึ้นมาได้อย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่เราควรทำความเพียรก็ไม่พอสติปัญญาก็ไม่พอวิธีการต่างๆที่จะส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปเพื่อความเจริญให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขให้เป็นไปเพื่อความแยกคายทางสติปัญญาก็ไม่พร้อมเมื่อไม่พร้อมแล้วสติปัญญาจะพร้อมไหมสติปัญญาไม่พร้อมกิเลสจะหลุดลอยไปไม่ได้นี่เป็นหลักใจที่เราควรทำส่วนเรื่องของกิเลสมันทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาคิดปรุงออกแต่ละด้านละทางแต่ละแง่ละมุมนี้ล้วนโดยมากมีแต่เรื่องของกิเลสสั่งสมตัวทั้งนั้นจึงมีผลได้ด้วยสำหรับทางกิเลสกิเลสมีผลมากเพียงไรเราก็อัดเฉาเบาปัญญาจิตใจก็มีความสว่างแจ้งหาความสงบสุขไม่ได้ลงเพียงนั้นการรักษาจิตสำหรับนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นหน้าที่โดยเฉพาะถือเป็นกิจจำเป็นเป็นกิจสำคัญงานของพระเฉพาะอย่างนี้งานของพระสมาฐานคืองานรื้อถอดหรือถอนกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นตัวภพตัวชาติเป็นรังแห่งความทุกข์ความลำบากรังแห่งความเกิดแก่เจ็บตายให้ออกจากใจไปโดยลำดับลำดับนี่เป็นงานใหญ่โตนี่ว่ากรรมฐานกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงานของพระพระกรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าการกระทำท่านสอนให้ทำลงที่ไหนเราให้สนใจลงในจุดนั้นให้ดีบวชมาเบื้องต้นท่านสอนเกสาโลมานขาทันตาตะโจมีจักราเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไปทั้งเท่าบัญชายะทั้งผู้ที่บวชแล้วเวลานี้ความจริงเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี้เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานเป็นทางหลุดพ้นสำหรับผู้ดำเนินตามไม่มีล้าสมัยเป็นธรรมคงเส้นคงวามรรคผลนิพพานจะก้าวไปได้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นทางเลยเจตสาเราพิจารณาให้เห็นชัดตรงนี้ดีเป็นยังไงเพียงจะตกลงไปในอาหารเท่านั้นก็ขยะขยงไม่อยากรับทานกันแล้วสกปรกหรือไม่น่าเกลียดหรือไม่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้เจสาโลมาเหมือนกันหน้าขาเล็กขมกันดูที่มีของสวยงามที่เห็นในเล็กทันตาฟันก็กระดูกดีๆเหมือนกับกระดูกทั่วๆไปในร่างกายของเราแต่ให้ชื่อว่าฟันความจริงก็คือกระดูกกระดูกมีความสวยงามที่ตรงไหนผมขนเล็บมีความสวยงามที่ตรงไหนพิจารณาให้ถูกตามฐานด้วยเจ้าที่ทรงสอนไว้และทรงตำหนิว่าไม่สวยงามตาโจหนังคนเราดูกันหน้าเท่าหนังเท่านั้นแล้วความหนาของหนังนี้ไม่เท่ากระดาษเลยบางนิดเดียวอันนี้เป็นเครื่องหลอกตาบุรุษตาฟางนักบวชตาฟางไม่เห็นความจริงแล้วถัดเข้าไปนั้นสักนิดหนึ่งก็เยิ้มออกมาด้วยโคโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองไม่น่าดูเลยนี่ถ้าเราพิจารณาหนังหุ้มห่อสิ่งสกปรกโสโครกทั้งหลายไว้
ถ้าเอาหนังออกแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นนั้นเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วเราจะไปหลงสัตว์หลงบุคคลหลงความสวยงามที่ไหนความฟุ้งเฟ้อเหิมที่เป็นเครื่องรบกวนใจเราอยู่ตลอดเวลาก็เพราะความสำคัญผิดนี่แหละเมื่อเราได้พิจารณาตามหลักความจริงนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วความรบกวนเหล่านี้จะไม่มีสงบตัวลงไปโดยลำดับลำดับแล้วยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็ยิ่งเห็นชัดตามหลักธรรมชาติของส่วนร่างกายทั้งภายในภายนอกเบื้องบนเบื้องล่างสถานกลางโดยไม่ต้องสงสัยในการพิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อตัดความกังวลความสำคัญมั่นหมายของเราซึ่งฝังจิตใจมานมนานว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามว่านั่นเป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายนั่นน่ารักนั่นน่ากำหนัดนี่น่ายินดีทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นขึ้นเพราะความสำคัญมั่นหมายเพราะฉะนั้นท่านถึงให้คลี่คลายออกดูให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรดูให้เห็นให้เห็นถึงฐานของสิ่งเหล่านี้ผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงแล้วฟาดเข้าไปนั้นเป็นยังไงเปิดเพียงหนังเปิดออกเท่านั้นแหละมันก็ทั่วถึงท่านสอนไปถึงพระจักขมังพระจักกรรมฐานสอนไปถึงหนังพอหนังเปิดออกหมดแล้วมันก็หมดปัญหาน่าดูที่ไหนคนต้องขนมีแต่แมลงวันตอมหึงถ้าไม่มีหนังนะครับไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้คนไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้ที่ดูกันได้แล้วติดกันงอมแงมจนไม่สนใจหาทางออกนี่เพราะหนังอันเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ปิดกั้นเอาผลนิพพานเอาผลนิพพานไม่มีก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันปิดกั้นความฟุ้งเฟ้อเหลิมของจิตมันปิดปั้นปิดกั้นมรรคผลนิพพานทั้งหมดทางไปตามหลักธรรมชาติที่ใช่พ้นทุกข์มันไม่มีพอที่จะเดินที่จะก้าวไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้ปิดตันทั้งหมดที่ท่านสอนกรรมฐาน5ท่านสอนเปิดทางให้เห็นตามหลักความจริงจิตใจก็เห็นตามหลักธรรมชาตินี้เพียง5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็สงบไม่กวนตัวเองไม่มีอันใดที่จะกวนมากยิ่งกว่าราคะตัณหาอันนี้กวนมากกวนจิตใจของสัตว์โลกที่กำลังเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่เวลานี้ก็เพราะอะไรเพราะอันนี้เองให้พิจารณาให้ดียิ่งส่งเสริมเท่าไรก็ยิ่งลุกโคงๆตกคว้างถึงความเดือดร้อนความเพื่อเพิ่มเติมความเพิ่มเติมก็ความเดือดร้อนมันตามมันไปโดยเฉพาะอันนี้แหละมันปิดกันไม่ได้ดูนั่นเราเป็นงานมาถามเราจะดูที่ไหนถ้าไม่ดูในงานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเพื่อรู้พบรู้ชาติเป็นงานใหญ่โตงานเพื่อถอดถอนกองทุกข์ทั้งมวลไม่ใช่งานเล็กน้อยมันพากันดูด้วยความสนใจมันจะเป็นประเพณีไปแล้วอย่างนี้บวชฉันก็เซสาโลมานะขาตั้งตาตะโจแล้วก็ทิ้งไปเลยทั้งเวทานะทั้งผู้บวชไม่สนใจถ้าดูตามหลักธรรมชาติที่ท่านประทานไว้จริงๆแล้วจะเห็นความสำคัญของธรรมอย่างนี้ไม่ใช่น้อยสติเป็นสิ่งสำคัญปัญญาตามมาเป็นระดับที่สองก่อนปัญญาจะต้องแท้สติต้องตั้งไว้ก่อนสติตั้งในจิตใจจะเข้าใจในจุดนั้นถ้าสติเผลอไปก็สิ่งนั้นไม่ชัดทางเรียนสอนสติเป็นสิ่งสำคัญมากจะทำหน้าที่การงานภายนอกภายในสติต้องอยู่กับตัวคนมีสติอยู่กับตัวพูดอะไรฟังอะไรรู้เรื่องถ้าสติห่างจากตัวไปเท่านั้นก็เผลอเลยไปแล้วไม่ค่อยได้เรื่องเลยมากไปกว่านั้นก็เป็นบอและเป็นบ้าไปเลยสติจึงเป็นเรื่องสำคัญธรรมะทั้งหมดสอนลงในสติเรื่องของสติเป็นสิ่งสำคัญผมพาฟังพี่แกนการบวชในศาสนาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เป็นของเล่นศาสนาพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนานี้ถ้าเราดูเผินๆนะก็เหมือนของเล่นเหมือนลัทธิแต่ถ้าดูตามหลักธรรมชาติของศาสนาจริงๆแล้วหาที่แย้งไม่ได้เลยไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เราขอพูดอย่างนี้ด้วยความถนัดใจว่าจะละเอียดยิ่งกว่าพุทธศาสนานี้ไปถ้าได้ปฏิบัติดำเนินตามหลักศาสนาแล้วไม่ว่าคารวะญาติโยมไม่ว่าพระจะหาทางตำหนิกันไม่ได้โลกนี้ไม่ต้องมีเรือนจำไม่มีตารางเพราะเหตุไรเพราะหลักธรรมนี้สอนไปด้วยความสม่ำเสมอสอนเป็นมัชฌิมาให้ดูท่านดูเรามีน้ำหนักเสมอกันเห็นใจเราเห็นใจท่านเห็นความผิดของตัวเห็นความผิดของคนอื่นแล้วไม่กล้าทำลงไปแล้วความกระทบกระเทือนกันจะเกิดขึ้นที่ไหนไม่มีทางเกิดมีเพราะความเห็นแก่ตัวนั่นเองความเห็นแก่ตัวไม่ใช่หลักศาสนาท่านไม่ได้สอนความเห็นแก่เพื่อนร่วมชาติ
ร่วมพบเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีความสุขเท่ากันมีความทุกข์เท่ากันมีคุณสมบัติประจำตัวเท่ากันมีชีวิตจิตใจเท่ากันมีความรักความสงวนตัวเท่ากันรู้จักความผิดถูกชั่วดีเหมือนกันแล้วต่างคนต่างรักษาอธิปไตยซึ่งกันและกันแม้จะตัดเดรัจฉานก็ทำกันไม่เลยไม่ว่าจะไปทำมนุษย์ด้วยกันเลยเดรัจฉานก็มีสิทธิมีความรักความสงวนในชีวิตของเขาเท่ากันกับเรารักชีวิตของเราแล้วจะไปทำกันลงที่ไหนนี่หลักศาสนาเป็นอย่างนี้ท่านสอนพระมาถึงพระหลักธรรมที่นายท่านสอนว่าอย่างไรดำเนินตามหลักที่ท่านสอนไว้แล้วจะมีที่ตำหนิที่ไหนที่เขาตำหนิว่าพระไม่ดีไม่น่าเลื่อมใสเป็นความถูกต้องของเขาเพราะเหตุใดเพราะเราปฏิบัติไม่ตรงตามหลักธรรมที่ไหนตรงไหนที่เขาที่เป็นจุดที่เขาตำหนินั้นตรงนั้นเองที่พระปฏิบัติตัวไม่ถูกเราจะไปว่าเขาว่าไม่ดีไม่ได้ถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้วคนเราอยู่ดีๆจะมาตำหนิกันก็เป็นความผิดของคนตำหนิแต่โดยมากนี่ชาวพุทธตำหนิพระไม่ใช่คนอื่นตำหนิจึงน่านำมาพิจารณาถ้าเป็นคนนอกศาสนาไปอย่างแบบที่ก็ปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนพระเศียรของพระพุทธรูปนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทำอย่างนั้นเขาว่าตัวโคตรตัวเก๋ตัวเก่งตัวดีตัววิเศษนั่นเป็นความเห็นผิดของเขาอันนั้นส่วนชาวพุทธด้วยการตำหนิกันนี่นี่เข้าใจว่ามีเหตุผลที่ควรจะตำหนิควรจะชมเราจึงควรสนใจที่นี่ส่วนเขาเองจะผิดประการใดนั้นให้เป็นเรื่องของเขาเพราะเหตุไรเพราะพระก็มีหูมีตาสามารถจะดูพุทธบริษัทฝ่ายคารวะได้เช่นเดียวกันใครผิดใครถูกใครน่าดูน่าชมใครไม่น่าดูน่าชมไม่มีใครจะดูได้ละเอียดยิ่งกว่าพระดูโดยมาเถียงแต่โยมจะมาดูพระว่าองค์นั้นน่าเลื่อมใสองค์นี้ไม่น่าเลื่อมใสเลยพระดูคารวะยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นแต่อาจเป็นหน้าที่ของเขาของเราแต่เสียแบบนี้ทำไมเราดูเขาจะดูไม่ได้เขาผิดที่ตรงไหนไม่น่ายินดีน่าเกลียดที่ตรงไหนเราทำไมจะดูไม่ได้เราทำไมจะไม่เข้าใจเราเป็นพระองค์หนึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติองค์หนึ่งด้วยแล้วทำไมจะดูคนไม่ออกเขาดูเราเขาก็ดูออกเช่นเดียวกับเราดูเขาเพราะฉะนั้นท่านเรามาดูเราแบบที่เราดูเขานั้นเราจะได้ความละเอียดมากยิ่งกว่าเขาดูเราเป็นไงเพราะศาสนาสอนให้เราดูเราเพื่อสอนให้ดูตนเองให้ดูที่อื่นมากไปกว่าตัวเองนี่ย่นเข้ามาตรงนี้เป็นจุดสำคัญคือพระดูโยมก็ไม่สำคัญนะโยมดูพระก็ไม่สำคัญนะเราดูเราจะเป็นโยมดูโยมก็ตามเขาดูเขาเราดูเรานี่เป็นจุดสำคัญมากให้เห็นชัดเจนตรงนี้ยิ่งการดูกิเลสตัวเองด้วยแล้วต้องดูทุกเวลาวิเลศจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสการได้เห็นการได้ยินตาหูจมูกลิ้นกายจิตกับผู้เขียนสิ่งลดเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์ที่นำสิ่งนั้นมาคิดสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินนั้นนำมาคิดเกิดเป็นวิเลศขึ้นมาแต่ละประเภทเป็นชั้นๆถ้ามีสติแล้วจะทราบกันทันทีกระทบทางตามีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างกระทบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมาหรือเป็นธรรมะขึ้นมาถ้าเป็นกิเลสก็เป็นเครื่องผูกมัดตัวเองก่อเรื่องขึ้นมาเรียกว่าต่อเรื่องผูกมัดตัวเองขึ้นมาถ้าเป็นฝ่ายธรรมะก็เรียกได้สติได้อุบายได้ปัญญาจากสิ่งที่มาสัมผัสถอดถอนกิเลสไปเป็นลำหนักหนักอารมณ์เกิดขึ้นมากน้อยภายในใจสติปัญญาตามทันแก้ไขได้ทันท่วงทีไปเป็นลำหนักนี่ชื่อว่าเป็นผลในการดูผลดูอย่างนี้เขาไปทางจงกรมถึงจะไปภาวนาเวลาเข้าที่เขาสมาธิขัดสมาธิแต่งตัวเป็นยศแล้วถึงจะเรียกภาวนาบางทีทั้งที่แต่งตัวเป็นยศอยู่นั่นแหละจิตมันออกนอกโลกสองสามแบบไหนสมัยนี้มันเต็มยศอยู่แต่ร่างกายจิตใจไม่ได้ทำหน้าที่แห่งความเต็มยศนั่นเลยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เดินจงกรมก็เดินก้าวก้าวไปขาเดินไปก้าวไปท้ายก็ก้าวได้สุนัขมันยิ่งมีสี่ขามันยิ่งเร็วยิ่งกว่าพระซะอีกเขาไม่เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนเพราะความเดินเร็วของมันเพราะเหตุไรเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาไปตามภาษาของเขาแต่เรารู้เรื่องรู้ราวอยู่แล้วโดยตรงกลมแต่ว่าจิตส่งออกนอกลู่นอกทางนอกโลกของสารจะเป็นความเพียรเพื่อแก้ที่เหลือได้อย่างไรความเพื่อแก้ที่เหลือก็คือความมีสติกำหนดดูเหตุดูผลความผิดความถูกความกระเพื่อมของใจว่าคิดไปในทางใดบ้างถูกหรือผิด
คอยกำจัดคอยระมัดระวังอยู่นั้นนี่ชื่อว่าเป็นความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสจะรื้อภพรื้อชาติชื่อว่างานของพระจริงๆสมกับกรรมฐาน5ที่ท่านมอบให้เราทำงานเราต้องคิดอย่างนี้จิตไม่ใช่ว่าจะโง่ตลอดไปสติปัญญาไม่ใช่จะอับเฉาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไปถ้าอาศัยการบำรุงอยู่เสมอสติก็จะแก่กล้าปัญญาจะสามารถกิเลสจะค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับนะขนาดแน่นขนาดไหนก็เถอะถ้าลงสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้หนุนเข้าไปเป็นลำดับแล้วต้องขาดทะบั้นไปเป็นลำดับไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งบริสุทธิ์พุทโธขึ้นภายในใจเพราะอำนาจแห่งความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้โดยไม่ต้องสงสัยนี่คือหลักของการปฏิบัติให้ทำความเข้าใจอยู่กับตัวเองหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางตำหนิเรียกว่าสวัสขาธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วศีลก็ตรัสไว้ชอบสมาธิก็ตรัสไว้ชอบปัญญาก็ตรัสไว้ชอบมรรคผลนิพพานทุกขั้นทุกภูมิตรัสไว้ชอบแล้วความไม่ชอบเวลานี้ความบกพร่องเวลานี้อยู่กับพวกเราที่มาสนใจความบกพร่องของตนให้สมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามที่ไหนขอให้ข้อปฏิบัติกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นกลมกลืนกันเถิดมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่เลียดรัดดึงอยู่ภายในจิตใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยที่เลยถอนตัวออกไปความหน้าของสติปัญญาความบริสุทธิ์ก็เป็นขึ้นที่นั่นจะเป็นขึ้นที่ไหนเราไม่ต้องไปหาที่โน่นที่นี่เรื่องมรรคผลนิพพานเพราะที่เลียดไม่อยู่ที่ไหนนอกจากหัวใจของคนที่คิดไม่ถูกสังสมที่เลียดขึ้นมาทำนั้นเมื่อคิดถูกแล้วที่เลียดก็ค่อยหมดไปคำว่าที่เลียดคือเครื่องเศร้าหมองเครื่องกวนใจทำใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เสมอคือกิเลสของตัวเรื่องของตัวไม่ใช่เรื่องของอะไรทำอะไรให้ทำจริงอย่าทำเล่นอย่าฝึกหัดทางไม่ดีอย่าโกหกตัวเองการเวลาเวลาหน้าที่การงานจะทำอะไรให้มีความจงใจให้มีสติอยู่กับงานนั้นๆอย่าให้มีนิสอย่าให้เป็นนิสัยโกหกตัวเองจริงนอกจริงในสติใช้นอกใช้ในปัญญาใช้ข้างนอกใช้ข้างในฝึกหัดกันไปโดยลำหนักสติจะแก่กล้าขึ้นมาปัญญาก็จะมีความสว่างสวัยรอบตัวเพราะการฝึกการอบรมการอบรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำคุณธรรมทั้งหลายให้เจริญแม้สมาธิไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏปัญญาไม่เคยมีก็มีถ้าปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มันมีอันใดที่จะเป็นที่สงสัยในหลักของพุทธศาสนาที่สอนไว้แล้วนี้มีปัญหาเฉพาะเราผู้ปฏิบัติตามเท่านั้นมีเท่านี้จะไปหาบ่นมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนถึงจะไม่มีกิเลสทำไมมันเป็นกายเป็นกองเต็มหัวใจมันมาจากไหนใครสร้างมันขึ้นมาถึงจะมันถึงมีมากมายถ้าไม่ใช่เราสร้างขึ้นมาแล้วมรรคผลนิพพานใครจะสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่เป็นผู้สร้างเองมีอยู่กับเราเท่านั้นในตู้ในหีบในกำพื้นเวลามีแต่ชื่อของกิเลสตัณหาของมรรคผลนิพพานไม่มีตัวมรรคผลนิพพานไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในตู้ในหีบในกำพื้นเวลาในตำรับตำรานั่นเลยแม้อันเดียวไม่มีท่านสอนไว้ประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ในสูตรนั้นในกำพื้นนี้นี้จะบอกเรื่องชื่อเรื่องนามของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจคนไม่ได้นอกไปจากนี้ผู้ต้องการมรรคผลนิพพานไม่สนใจดูหัวใจตัวเองจะดูอะไรทางที่ได้เห็นมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่เรื่องความเพียรให้ถูกต้องตามหลักเห็นเนี่ยเวลาจะสงบก็ทำเพื่อความสงบตั้งหน้าให้เป็นไปเพื่อความสงบจริงจะกำหนดธรรมบทใดก็ให้มีความจริงจังกับธรรมบทนั้นตั้งหน้าจะทำความสงบจิตใจจะปรุงไปไหนมีใจดวงเดียวตอนนี้เป็นผู้ก่อเรื่องตลอดเวลาโลกของฐานนี้กว้างแคบไม่มีปัญหาไม่ใช่เป็นผู้มาก่อเรื่องนี่หัวใจของเรานี่กระเพื่อมตัวอยู่เสมอที่จะออกแสดงตัวเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องอะไรอะไรโดยมากเป็นเรื่องผิดปรุงขึ้นที่ใจสังเกตความปรุงของตัวเองมันจะปรุงก็ได้ถึงไหนสติปัญญามีอยู่ปรุงขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมถ้ามีสติถ้ามีสติก็ปรุงต่อกันด้วยไม่มีจบสิ้นลงได้เมื่อสติตามทันอยู่มันจะวุ่นไปไหนสิมันต้องหมอบเอาเวลาจะใช้ปัญญาเอาใช้ลงไปพิจารณาไปธาตุขันธ์อายตนะมีเท่าไหร่ม้วนลงมาที่นี่หมดกำหนดให้เป็นสัจธรรมหรือเป็นไตรลักษณ์ให้มันเห็นความจริงกับไตรลักษณ์จริงๆแล้วจะแย่งพระพุทธเจ้าที่ไหนอันนี้จังอะไรเป็นของไม่เที่ยงมันมีอยู่ทุกส่วนในร่างกายและจิตใจอาการของจิตทุกส่วนที่แสดงออกมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องกฎของวัฏฏะความหมุนเวียนความเปลี่ยนแปลง
กฎอนิจจังทุกขังอนัตตากฎของสัจธรรมไม่นอกหนีไปจากนี้เลยทุกขังมันเป็นยังไงมันมีอยู่ที่ไหนทุกเวลานี้เป็นอยู่ที่ไหนเป็นอยู่ที่กายที่ใจนี่เองอนัตตาอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีที่ไหนว่าเอาที่เคยนี่สัตว์บุคคลมาว่าเอานั่นส่วนผสมของธาตุต่างๆมารวมกันแล้วมีวิญญาณคือจิตที่นั่นแล้วว่าสัตว์เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นท่านเป็นเราว่ากันไปว่าแล้วยังไม่แล้วนะติดอีกด้วยมันติดก่อนว่าก็เลยตั้งไปติดไม่ชนิดที่ไม่ยอมถอยด้วยนะติดเท่าไรยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ยอมถอยหลักอยู่ตรงนี้นักต่อสู้มันเป็นนักต่อสู้เพื่อจะเพื่อตายจริงๆไม่ใช่นักต่อสู้เพื่อถอยเอาท่าเพื่อตัวปลีกปลีกตัวให้พ้นมันสู้แบบตายตายเลยแบบหัวชนฝาไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้ตายจริงๆพิจารณาจนมันหาทางไปมาได้มันก็ลงเองจิตเมื่อคิดไปไหนค้นไปไหนก็มีแต่สติปัญญาตามมันมันคิดไปไหนสติปัญญาตามมันจะไปไหนล่ะเดี๋ยวมันก็ลงไม่ว่าทางสมาธิไม่ว่าทางปัญญาเป็นทางจะให้เกิดความสงบเย็นใจได้ด้วยกันถ้าเราใช้ถูกเวลาเวลาใช้ถูกกับหน้าที่การงานของตัวเป็นผลได้ทันโน้นคอยฟังแต่ข่าวพระพุทธเจ้าสาวกท่านบรรลุอรหัตมรรคผลนิพพานท่านปฏิบัติยังไงท่านถึงสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ได้มาคำหนึ่งทำความเพียรนิดหน่อยกลัวจะตายอะไรกลัวจะตายอะไรกลัวจะลำบากมีแต่ความกลัวเพื่อจะมรรคผลนิพพานมันกลัวเพื่อจะไปขึ้นมากกว่าผลมันก็ไม่กล้าที่ทำอะไรจะรื่นเริงมันเทิงยิ่งกว่าทำกับจิตสัมผัสกันทำกับจิตถ้าลงได้สัมผัสกันแล้วไม่มีอะไรที่จะรื่นเริงไม่มีอะไรที่จะละเอียดอ่อนไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขไม่มีอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตกับธรรมสัมผัสกันถ้าลงเข้าถึงขั้นเพียงแต่ขั้นสงบแล้วก็เพลินแล้วเราต้องพูดไปถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เลยเพียงจิตสงบก็สบายแล้วปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายมันเคยว่าวุ่นขุ่นมัวมามันก็สงบเย็นลงไปจิตก็ผ่องใสเพียงเท่านี้เราก็มีที่อยู่พอให้สบายใจได้แล้วยิ่งค้นลงไปทางด้านปัญญาให้เห็นดูธาตุดูขันธ์ดูอวัยวะของเราทุกส่วนให้เห็นตามหลักความจริงเอาถ้าว่าปฏิกูลก่อนดูให้มันเห็นปฏิกูลจริงๆทั้งข้างนอกข้างในทั้งเขาทั้งเราดูให้มันลงได้ระดับเดียวกันแล้วมันจะพุ่งเฟ้อไปไหนคนแล้วคนเล่าดูแล้วดูเล่าอย่างนั้นจนมันพอตัวแล้วมันถอนมันเองถอนเป็นขั้นๆไปสมบูรณ์เต็มที่ถอนหมดอาการทั้งขันทั้งห่างไม่มีเหลือรูปก็ถอนเวทนาก็ถอนสัญญาก็ถอนสังขารก็ถอนวิญญาณก็ถอนอะไรที่ฝังในจิตก็ถอนไปทั้งถึงจิตไม่มีเหลือคำว่าเราว่าเขาในจิตไม่มีสิ่งใดที่จะสำคัญว่านี้คือเรานี่คือของเราถอนไปโดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าเสมอถอนข้างนอกไม่ถอนข้างในก็ลำเอียงยังติดอยู่ถอนข้างนอกได้แล้วถอนข้างในรู้ข้างนอกแล้วรู้ข้างในเมื่อรู้รอบขอบคิดหมดแล้วถอนหมดโดยประการทั้งปวงไม่ต้องถามเรื่องมรรคผลนิพพานถามหาอะไรถามให้เกิดประโยชน์อะไรใครเป็นผู้หลงใครเป็นผู้รู้เวลานี้ที่เด็ดปกคลุมหุ้มห่ออะไรเวลานี้ได้ถอดถอนจากอะไรมาแล้วแล้วต่อไปนี้จะทำอะไรต่อไปอีกแล้วจะไปไหนเพื่ออะไรมันหมดเพื่อทุกอย่างเมื่อพอแล้วมันหมดจะถามมาอะไรถามมาว่าผลนิพพานถามก็หลงนะที่นะเมื่อรู้แล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีทางจะถามไม่เอาอยู่ไหนก็เป็นมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็บริสุทธิ์อยู่ไหนก็รู้ถึงความรู้อันสมบูรณ์แล้วอยู่ไหนก็รู้ทำท่าว่าจะหลงก็ยิ่งรู้เนี่ยแล้วจะหาอะไรในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมชาติที่รู้ที่บริสุทธิ์นี้อีกไม่มีโลกนี้มีจิตดวงเดียวเท่านี้ยาที่สุดก็คือจิตดวงนี้ถ้าเสด็จที่สุดก็คือจิตดวงนี้ยาที่สุดคืออะไรก็คือจิตที่ก่อกวนวุ่นวายตัวเองก่อเรื่องก่อราวอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตก่อกวนตัวเองเวลาแก้ได้แล้วไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตที่ประเสริฐในตัวเองเนื่องมาจากการชำระเสร็จสิ้นลงไปแล้วเดี๋ยวกลายเป็นทำทั้งแข่งหรือทำทั้งดวงไปแล้วอาจจะว่าอะไรก็ไม่สนใจ
ว่าบรรลุก็แล้วก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าตรัสรู้ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าบริสุทธิ์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่านิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าอรหันต์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียธรรมชาตินั้นไม่ได้ว่าอะไรกับใครนะถ้าพอแล้วไม่ต้องหาอะไรมาเป็นชื่อเป็นนามก็ได้แต่ทำไมท่านตั้งชื่อตั้งนามไว้เพราะโลกมีสมมติก็ต้องตั้งไว้อย่างนั้นอันนั้นคือนั้นอันนี้คือนี่ตั้งอะไรท่านก็ไม่หลงเมื่อได้รู้แล้วไม่หลงไม่ตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ตั้งเพื่อสมมติเพื่อโลกต่างหากไม่ได้ตั้งเพื่อท่านถ้ารู้แล้วเป็นธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่กับความรู้ของคนทุกคนของเราทุกท่านถ้าท่านละให้ถึงก็รู้เหมือนกันนี่หมดไม่ว่าข้างพุทธการไม่ว่าข้างนี้เพราะจะทำก็เป็นอันเดียวกันเหมือนกันอริยสัจเหมือนกันไตรลักษณ์เหมือนกันมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันศาสนาอันเดียวกันอยู่ในใจในการของเราอันเดียวกันเมื่อปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วความรู้จะเป็นอื่นไปที่ไหนนอกจากจะเป็นอันเดียวกันเท่านั้นมีเท่านี้ให้พากันเข้มแข็งอย่าหัดอ่อนแอพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะเกินพระองค์ไปได้เรื่องความอดทนก็อยู่กับพระพุทธเจ้าเรื่องความภาคเพียรก็อยู่กับพระพุทธเจ้าทำความเพียรสลบสลายไปกี่ครั้งเราก็เห็นแล้วในตำราอันนี้พวกเรามีไหมมีสลบสลายบ้างไหมไม่มีเนี่ยเราจะว่าเราเก่งกว่าครูยังไงความรู้ความฉลาดก็ไม่มีใครเกินพระองค์ไปได้แล้วใครที่จะสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนพระองค์สอนโลกทั้งสามได้ไม่มีก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่แหละที่ว่าพุทธังสนังกัจฉามิธรรมังสนังกัจฉามิก็เกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นสังฆังสนังกัจฉามิก็เป็นผู้ได้รับการอบรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความศรัทธาปฏิบัติตามก็เพราะพระพุทธเจ้าทั้งธรรมที่จะปรากฏในโลกก็เพราะพระพุทธเจ้าแล้วมีพระผู้ใดบ้างมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะเกิดมีอยากฟังมีเพื่อนเรื่องสมาธิการบัตรเป็นยังไงทำความเพียรมากี่ปีกี่เดือนทำไมไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความสงบเย็นใจเกิดความเฉลียวฉลาดถอดถอนกิเลสไปได้เลยนะมันเล่าให้ฟังเราจะภาคภูมิใจสมกับว่าที่สอนเพื่อรู้เพื่อจริงจริงไม่ได้สอนแบบถึงสี่ถึงห้าเนี่ยมีเพื่อนดูกับผมมาเป็นเวลานานเท่าไหร่บางองค์ที่ห้าถึงหกปีก็มีนี่ได้ถอดถอนเอาหมดในจิตใจเนี่ยถอดออกมาจากหัวใจจริงมาสอนไม่ได้ไปรูปนั่นคำนี่เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยถ้าผิดนี่ก็ยอมผิดมานานแล้วแต่ไม่ได้คิดในใจเลยว่าได้สอนหมู่เพื่อนผิดไปถ้าความนี้รู้อันนี้เราเป็นที่แน่ใจของเราแล้วตัวเองของเราแล้วอะไรที่จะก็ตามในโลกนี้จะมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราอย่างนี้จะเปลี่ยนไปไม่ได้จะยกสมบัติมาทั้งสามโลกธาตุนี้มาขอเปลี่ยนธรรมชาติของเราความรู้ของเรานี้ให้เป็นอย่างอื่นไปเราจะยอมไม่ได้เป็นอันขาดนะไม่มีอะไรที่เราจะเป็นที่มั่นใจยิ่งกว่าธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นดีแล้วนี้และที่นำมาสอนหมู่เพื่อนดีแล้วนี้และที่ผ่านมาแล้วด้วยทั้งจะต่อไปข้างหน้าด้วยถึงสอนเต็มภูมิความรู้จริงๆได้ปฏิบัติมายังไงรู้ยังไงเห็นยังไงสอนหมดว่าเป็นส่วนใหญ่ส่วนยอดที่เกิดจากภาคปฏิบัติแล้วทำไมจึงไม่ปรากฏตกหลายมั้งมีแต่คนเดียวพูดบ่งเบ่งบ่งเบ่งเหมือนกับว่ามาโกหกหมู่เพื่อนทั้งๆที่เราก็ไม่ได้โกหกเคยถึงมากท่านปัญญาปฏิกรรมไม่ได้เนี่ยตอบท่านปัญญาอธิบาย

0: ธรรมศาสนาถ้าว่าลึกก็เหมือนลึกได้จริงๆจนจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยถ้าจะว่าตื่นก็ตื่นเพราะเรานั่งทับนอนทับศาสนาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่อาจทราบได้ว่าศาสนาคืออะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นศาสนากับเราแม้จะอยู่ด้วยกันก็เป็นเหมือนว่าเราห่างเหินกับศาสนาเนื่องจากไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรท่านแปลไว้ว่าคือคำสอนอันนี้เป็นฝ่ายเหตุสอนให้คนเข้าอกเข้าใจให้รู้เรื่องการดำเนินคือการปฏิบัติต่อตัวเองนั่นแหละไม่ใช่อื่นใครที่ไหนจึงเหมือนกันก็ว่าเรานั่งทับนอนทับศาสนาคือศาสนาอยู่กับเราทุกเวลาหากว่าเราคำนึงถึงเหตุผลดีชั่วที่จะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องโดยอาศัยหลักธรรมะที่ว่าคำสอนนั้นเป็นเข็มทิศทางเดินอยู่เสมอผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้อยู่กับพระศาสนาเดินเหินไปมาที่ไหนในอิริยาบถทั้งสี่ชื่อว่าอยู่กับพระศาสนาทั้งนั้นถ้าขาดความสนใจในหลักเหตุผลดีชั่วเพื่อการปฏิบัติตนให้ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พึงพอใจก็เท่ากับไม่มีศาสนาถ้าว่าลึกก็มีอยู่ในตัวของเราแต่เราไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรและจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องกับคำว่าศาสนาถ้าเราเข้าใจความหมายของศาสนาคือคำสอนแล้วเราก็เข้าใจในหลักศาสนาอันเป็นส่วนเหตุได้เช่นพ่อแม่สั่งสอนลูกลูกประพฤติตัวไม่ถูกในทางใดพ่อแม่ก็พยายามสั่งสอนนี่ก็คือคำสอนของพ่อแม่ที่ดีพยายามสั่งสอนลูกให้ลูกได้รู้สึกตัวแล้วแก้ไขในสิ่งที่ผิดกลายเป็นเด็กที่ดีขึ้นมาผลประโยชน์ที่ได้ก็พ่อแม่ก็เย็นใจเด็กก็เป็นคนดีและเย็นอกเย็นใจไปที่ไหนก็ไม่กลัวจะเกิดความเสียหายเนื่องจากคำสอนเป็นเข็มทิศทางเดินของเด็กและเด็กก็สนใจต่อการประพฤติตนให้ถูกต้องตามคำสอนซึ่งเป็นเข็มทิศนั้นด้วยผลจึงปรากฏทั้งสองฝ่ายคือพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้รับความเย็นใจลูกก็กลายเป็นคนดีและเชื่อตัวเองได้ตามขั้นของเด็กเป็นขั้นๆขึ้นไปที่เทียบกันได้อย่างนี้คือสิ่งใดที่ถูกผลให้เป็นความเย็นใจขึ้นมานั่นแหละท่านให้ชื่อว่าคำสอนท่านผู้ใดจะสอนก็ตามถ้าสอนในทางที่ถูกแล้วชื่อว่าเป็นคำสอนทั้งนั้นสำหรับพระพุทธเจ้านั้นมีเพียงพระองค์เดียวแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนโลกนั้นเรียกออกมาจากคำว่าสวัคขาตธรรมคือตรัสไม่ชอบทุกอย่างไม่มีสิ่งใดจะบกพร่องในบรรดาคำสอนที่ได้ประกาศสอนโลกตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นส่วนเหตุสอนไว้โดยถูกต้องอย่างนี้ส่วนผลก็เป็นนิยานิกธรรมคือผู้ใดประพฤติตนให้ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นชั้นต่ำก็ตามชั้นกลางก็ตามชั้นสูงก็ตามจะเป็นเด็กก็ตามเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามเป็นฆราวาสก็ตามผลจะต้องได้รับความเย็นคือความเย็นใจเป็นเครื่องตอบแทนเป็นขั้นๆไปตามความสามารถแห่งการปฏิบัติของตนเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนธรรม จึงเป็นสมบัติกลางสำหรับผู้สนใจใคร่ต่อการปฏิบัติและมีความสามารถมากน้อยจะต้องให้ผลสม่ำเสมอตามแต่เหตุคือการปฏิบัติของผู้นั้นๆไม่มีการนำเอียงเหมือนอย่างสิ่งอื่นเราเกิดในแดนพระพุทธศาสนาปู่ย่าตายายของเราเคยพานับถือพระพุทธศาสนามาหน้าชมเชยท่านที่เป็นบรรพบุรุษสามารถเลือกเฟ้นเอาศาสนาที่ยอดเยี่ยมเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราและเป็นเจดีย์อันยอดเยี่ยมให้โลกได้กราบไหว้บูชาบุญบุตรสุดท้ายภายหลังเช่นพวกเราท่านได้นับถือและกราบไหว้ตลอดมาไม่ผิดหวังคำว่าพุทธะก็เป็นพุทธะที่แท้จริงไม่ใช่เป็นพุทธะปลอมๆเป็นพุทธะที่เสกสรรขึ้นเฉยๆโดยหาความจริงจากหลักพุทธะไม่ได้พุทธะที่เป็นเจ้าของศาสนานี้คือท่านผู้บริสุทธิ์จริงๆท่านผู้ปฏิบัติถูกต้องจนสามารถเห็นผลคือความบริสุทธิ์อันยอดเยี่ยมจริงๆนี่พุทธะผู้นี้เป็นพุทธะที่ไว้ใจของโลกเป็นพุทธะที่พึ่งเป็นพึ่งตายของโลกคือพุทธบริษัทเราที่นับถือพุทธะเรียกว่าพุทธมามกะถือพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติอันล้นค่าของตนนี่คือพุทธะอันแท้จริงไม่เป็นโมฆะผู้ถือพุทธะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็ไม่เสียประโยชน์โดยทำแล้วไม่เกิดผลธรรมะที่ปรากฏขึ้นจากพุทธะผู้ปฏิบัติอันถูกต้องจนถึงความบริสุทธิ์นั้นก็เป็นธรรมะให้ความเสมอภาคความสะอาดไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนธรรมะที่ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านี่ธรรมะนี่ก็เป็นธรรมชาติอันประเสริฐอันสังฆะคือผู้ปฏิบัติตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติไม่ให้ลบหลีกทางไปทางใดจากสวากาสวากาตธรรมที่กลับไม่ชอบแล้วในนามของสาวกเหล่านั้นที่ท่านปฏิบัติเป็นลำดับลำดับจนปรากฏมาถึงสมัยปัจจุบันนี้มีว่าสุปฏิปันโนอุชุญาญะสามีจิตเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงๆปฏิบัติตรงแน่วแน่ต่อทางตรัสรู้แน่วแน่ไปตามหลักสวคาตธรรมญาญะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกไว้ทุกแง่ทุกกระทงสามีจิเป็นผู้ปฏิบัติสมควรงามทั้งภายนอกงามทั้งภายในไปก็งามมาก็งามนั่งก็งามในยาบททั้งสี่งามทุกอิยาบทการคิดการทำการพูดอะไรงามไปด้วยเหตุด้วยผลไม่มีสิ่งบกพร่องนี่คือสาวกของพระพุทธเจ้าผลที่ได้รับจากการปฏิบัติในธรรมทั้งสี่นี้กลายเป็นว่าอัฏฐพิสัทธุกขลานเป็นบุรุษบุคคลแปดจำพวกคือรู้ธรรมหรือตรัสรู้เป็นบรรลุธรรมเป็นพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามักสกิทาคาผลอนาคามักอนาคาผลและอรหัตตมักอรหัตตผลปรากฏเป็นสาวกบริสุทธิ์พิเศษขึ้นมานี่ก็ไม่ใช่สาวกที่เป็นโมฆะเป็นสาวกองค์แท้จริงไม่มีผู้ใดจะสามารถทำตนให้บริสุทธิ์ได้เหมือนอย่างสาวกของพระพุทธเจ้าโดยไม่อาศัยหลักธรรมจากพระองค์ท่านเป็นแนวทางเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยทั้งสามนี้จึงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ประเสริฐในโลก ไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้และไม่ล้าสมัยเหมือนวัตถุความนิยมต่างๆมีความสม่ำเสมออยู่เช่นนั้นตลอดมาไม่เอ็นเอียงไปตามความตำหนิติชมของผู้ใดทั้งนั้นใครจะนิยมอะไรว่าดีก็ตามนิสัยของโลกย่อมมีความเป็นรุ่มๆดอนๆไม่สม่ำเสมอผลไม้หนึ่งนิยมอย่างหนึ่งไม่ว่าเป็นบ้านเป็นเรือนเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องใช้สอยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนี่ตามความนิยมของโลกแต่หลักของพระพุทธศาสนานั้นมีความคงที่อยู่ตามหลักความจริงที่เป็นแล้วอย่างใดไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของโลกที่จะปฏิบัติตามและเห็นผลไปจากแม้จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาถ้าได้ระลึกถึงหลักธรรมแล้วเป็นเหตุให้ยับยั้งจิตใจได้เช่นคู่ทะเลาะวิวาทกันทั้งสองฝ่ายหากได้ระลึกถึงธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาสะจิตใจความทะเลาะวิวาทนั้นก็ระงับลงไปไม่รุนแรงคู่สามีภรรยาก็เช่นเดียวกันหากไม่มีธรรมะแล้วแตกแยกกันได้มากยิ่งกว่านั้นก็กลายเป็นเพชฌฆาตสังหารกันทั้งที่เป็นคู่รักก็กลายเป็นคู่เวรกันได้พ่อแม่กับลูกก็แยกทางกันได้ถ้าหากขาดหลักธรรมะผู้ที่มีหลักธรรมะแม้จะเกิดความทะเลาะวิวาทกันขึ้นสามารถที่จะหยิบยกธรรมะขึ้นมาเป็นเครื่องกั้นกลางหูห้ามและยับยั้งเหตุการณ์ต่างๆซึ่งจะเป็นภัยแก่ตนนั้นลงได้เต็มดับจนถึงกับระงับดับได้จริงๆด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมะเพราะฉะนั้นโลกจึงต้องกราบต้องไหว้โลกจึงสนะชีพเพื่อพระรัตนตรัยเป็นก็ขอพึ่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นของคงที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนี่บรรดาเราทั้งหลายได้เกิดในแดนแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดจะบริสุทธิ์เสมอกับธรรมะที่ออกมาจากคำว่าศาสนามีอยู่อย่างเดียวที่ว่าเราจะปฏิบัติได้แค่ไหนดำเนินตนประพฤติตนไปได้แค่ไหนตามสวัสขาตธรรมที่ท่านแสดงไว้ทั้งส่วนต่ำส่วนกลางส่วนสูงตามเพศวัยและกำลังความสามารถของเราผลก็จะไม่เป็นโมฆะเช่นเดียวกันกับพระรัตนตรัยซึ่งสมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมเราอย่าให้ห่างเหินอย่าทำตนให้ห่างเหินจากหลักธรรมะเราอยู่ที่ใดไปที่ใดทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรขอให้มีหลักธรรมเป็นเครื่องสอดแทรกหรือเป็นเครื่องสะกิดใจอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยหากจะมีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาก็จะระงับดับลงไปเพราะธรรมะเหมือนกับน้ำดับไฟถ้าน้ำน้อยไฟมากก็ดับไม่ลงแต่ก็สงบลงได้ถ้าหากว่าน้ำกับไฟพอกันแล้วต้องดับลงได้การพยายามเสาะแสวงหาธรรมะมานั้นเพื่อเราจะระงับดับไฟภายในตัวของเราความประพฤติที่ผิดก็กลายเป็นไฟขึ้นมาผิดมากก็เป็นความร้อนมากผิดน้อยเป็นความร้อนน้อยท่านจึงเรียกว่าไฟความคิดอ่านหรือคำพูดคำจาถ้าส่วนไหนเป็นความผิดอันนั้นก็เป็นไฟต้องนำหลักธรรมะเข้ามาดัดแปลงแก้ไขเพื่อระงับดับความผิดนั้นเสียไฟคือความร้อนจะได้ระงับดับตัวลงไปเพราะเหตุไม่มี
1: ส่งเสริม
0: ดังนั้นธรรมะกับเราจึงแยกกันไม่ออกศาสนากับเราแยกกันไม่ออกหากว่าผู้จะมุ่งต่อความสุขความเจริญนอกจากจะไม่ทราบเรื่องดีชั่วสุขทุกข์อันใดเลยอันนั้นถึงจะไม่แยกก็ไม่มีศาสนาถ้าเรายังหวังความสุขความเจริญอยู่ทั้งปัจจุบันนี้ทั้งอนาคตวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าและชาติหน้าคำว่าศาสนาก็คือทางเดินเพื่อความสุขความเจริญของเราที่ปรารถนาอยู่นั่นแหละไม่ใช่อื่นใดการประพฤติตัวเพื่อความสุขความเจริญต้องประพฤติในทางที่ดีสิ่งใดที่เห็นว่าชอบทำพยายามบำเพ็ญหรือปฏิบัติต่อหน้าที่การงานนั้นๆด้วยความขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรนี้ก็คือหลักก็คือหลักธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุเพื่อจะให้ผลคือสิ่งที่พึงพอใจเกิดขึ้นธรรมะมีสองประเภทคือฝ่ายเหตุได้จากการดำเนินฝ่ายผลคือสิ่งที่ได้รับจากการกระทำของตนนั้นมากน้อยก็เป็นผลไปตามๆกันกับเหตุที่ได้ก่อตัวขึ้นมาเท่าไหร่มีอยู่กับเราทุกท่านศาสนธรรมพระพุทธเจ้าสอนเราด้วยกันไม่ได้สอนสัตว์ที่ไม่รู้เดียงสาภาวะรู้ดีรู้ชั่วมนุษย์เรานี้เป็นชาติที่สมบูรณ์อย่างเต็มที่ถ้าเทียบกับทางก็เป็นทางสี่แพร่งหรือทางสี่แยกเราจะแยกไปทางไหนก็ได้เมื่อถึงจุดสี่แยกนั่นแล้วนี่เราถึงขั้นความเป็นมนุษย์แล้วเราจะไปทางชั่วไปทางดีจะเอาชั่วขนาดไหนดีขนาดใดเราต้องเป็นผู้สร้างตัวเองสร้างเพื่อตัวเองคนอื่นจะมาสร้างให้เรานั้นสร้างไม่ได้เมื่อตะกี้นี้เราก็ได้สวดว่ากรรมสะกอมหิตมะรายาโดดังนี้เป็นต้นกรรมกับเรานั้นแยกกันไม่ออกเมื่อเรายังมีการทำการพูดการคิดอยู่ตราบใดกิริยาที่กล่าวนี้แลหรือกิริยาเหล่านี้แลท่านเรียกว่ากรรมเมื่อยังมีกิริยาที่แสดงอยู่อย่างนี้ด้วยความสัมพยุตมาจากใจแล้วต้องเป็นกรรมเสมอไปท่านเรียกว่าเป็นการกระทำเมื่อกรรมยังมีอยู่ตราบใดผลก็ต้องสืบทอดกันไปเป็นลำดับผลกับเหตุจะแยกกันออกไม่ได้นอกจากจะไม่ทำกรรมเสียเท่านั้นเราจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามแต่การทำของเราหมุนอยู่เหมือนกงจักรด้วยกันทั่วโลกไม่มีใครจะอยู่เฉยๆโดยไม่ทำงานอะไรเลยต้องทำแต่การทำมีความแตกต่างกันดังนั้นผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันไม่ได้คนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งเป็นอย่างรูปร่างลักษณะท่าทางอำนาจวาสนาความรู้ความฉลาดมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันตลอดมาตั้งแต่การไหนๆจนถึงปัจจุบันและยังจะเป็นไปเช่นนี้ตลอดสายเพราะกรรมคือการกระทำของบุคคลและสัตว์ไม่เหมือนกันตลอดมาเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เป็นนายช่างผู้หนึ่งที่จะดัดแปลงแต่งกรรมที่ดีเพื่อความสมมักสมหมายของเราโปรดได้พยายามดัดแปลงตนเองการดัดแปลงตนเองนี้แหละชื่อว่าเป็นนายช่างผู้ฉลาดนายช่างที่ปลูกบ้านปลูกเรือนมีความฉลาดเท่าไรบ้านเรือนก็ยิ่งมีความแน่นหนามั่นคงและสวยงามราคาก็แพงค่าเช่าก็แพงอยู่ก็น่าอยู่ตาดูแล้วก็น่าชมงามตา

ไปเช่นเดียวกับบ้านเรือนก็ตามแต่มารยาทความประพฤติอัธยาศัยใจคอนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทางดีเสมอไปนี่ธรรมะเป็นเครื่องมือสำหรับดัดแปลงพยายามดัดแปลงตนไปเป็นลำดับจนเกิดความเคยชินต่อการคิดการอ่านในสิ่งที่เห็นว่าถูกหรือผิดและในการยับยั้งตัวเองอย่าทำสิ่งใดด้วยความผุนผันโดยไม่คิดไม่อ่านไม่ไตร่ตรองทำแล้วจะผลจะสะท้อนกลับมาหาตัวให้รับความเดือดร้อนตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องจะได้รับความเดือดร้อนตามๆกันเช่นเดียวกับลูกไปทำความผิดอย่าเข้าใจว่าลูกจะรับความทุกข์เพียงเท่านั้นพ่อแม่ยัง แม้จะไม่ได้ไปทำตามก็ยังเดือดร้อนไปด้วยนี่คือความเกี่ยวเนื่องกันทั้งนี้เนื่องจากขาดความไตร่ตรองไม่สนใจในหลักเหตุผลซึ่งเป็นหลักธรรมหากว่าได้พยายามดัดแปลงหรือสนใจคิดอ่านดังที่กล่าวนี้อยู่เสมอแล้วจะเป็นความเคยชินขึ้นมาไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ต้องเคยชินได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหัดอ่านหัดเมื่อหัดทำหัดพูดหรือหัดอ่านเช่นเดียวกับหนังสืออย่างมีความชินไปเรื่อยๆถึงกับเราหลับตาเราเขียนยังได้เขียนหนังสือเพราะความเคยชินมีการฝึกหัดตนเองจนเป็นนิสัยก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้าเป็นเด็กก็ฝึกหัดตัวในฐานะความเป็นเด็กเติบโตขึ้นเท่าไรนิสัยของตนก็ดีขึ้นเป็นลำดับเพราะการฝึกหัดสืบเนื่องมาตั้งแต่ความเป็นเด็กดัดเสียตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยถ้าแก่เหมือนกับไม้แล้วดัดยากจิตใจของเราถ้าแข็งกระด้างแล้วไม่มีครูสอนถึงจะเดินตามหลังพระพุทธเจ้าเดินตามหลังครูหลังอาจารย์เดินตามหลังบัณฑิตนักปราชญ์เดินตามหลังท่านผู้ดีเท่าไหร่ก็ไม่ดีเพราะจิตใจนั้นเปรียบเหมือนกันกับว่าหม้อที่ถูกคว่ำปากลงไปแล้วจะเอาน้ำในบึงในบ่อที่ไหนแม้จนกระทั่งน้ำในมหาสมุทรทะเลมาเทลงที่นั่นก็มันมีอะไรที่จะขังอยู่เพราะหม้อไม่ได้หงายปากแล้วจิตใจที่เคยกินต่อความรู้อำนาจมาเป็นลำดับลำดับโดยไม่สนใจกับการดัดแปลงตนเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเลยเห็นสิ่งใดไม่เป็นของสำคัญเสียสิ้นชื่อว่าเป็นความดีแล้วแต่จะเห็นสิ่งที่ตนรักตนชอบใจที่เคยสั่งสมจนเป็นนิสัยมานั้นแม้จะเป็นของชั่วกลายเป็นของดีไปหมดมีเนื่องจากนิสัยได้ไหลลงทางต่ำเมื่อไปเต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่จะยับยั้งไหลไปเลยทีเดียวน้ำตกไหลตกทะเลแล้วยังมีที่มีที่อยู่แต่ใจนี้ถ้าลงไม่ไปเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องยับยั้งไว้ได้เราจะกลายเป็นขดคนหมดกระท่ำราคาไม่มีผู้ใดที่จะมองหน้าหรือเดี๋ยวแลไม่มีผู้ใดจะสนใจคนได้ลงได้ทำความชั่วเนื่องมาจากการปล่อยตัวขนาดนั้นแล้วต้องเป็นเช่นนั้นมีโทษแห่งการไม่สนใจโทษแห่งการปล่อยตามใจจนเลยเถิดดังที่เขาพูดในภาคอีสานนี่ว่าเขาว่าผีที่หาเจ้าของไม่ได้พอเขาอยากปอบก็มีผีก็มีอย่างไปเที่ยวหาเข้าคนมันยังมีเจ้าของที่นี่เวลาผีตัวนั้นมันแก่เต็มที่แล้วไม่อยู่กับเจ้าของไปเข้าคนโน้นคนนี้ไล่ไม่รู้จักตัวว่ามันมาจากที่ไหนแต่เข้าคนด้วยคนถ้าลงไม่ปล่อยตามยถากรรมเช่นนั้นแล้วหมดญาติหมดวงหมดพ่อหมดแม่หมดมิตรหมดสหายไม่มีใครที่จะเหลียวเลยเป็นกับตายก็เป็นเรื่องของคนไม่มีคุณค่าคนนั้นเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีคนนั้นหมดราคาจริงๆเนี่ยเมื่อเราจะทำตัวของเราให้หมดราคาขนาดนี้ก็ทำได้เราจะฝึกหัดดัดแปลงตัวของเราให้ดีเราก็ทำได้

เอาเราจะดัดแปลงตัวของเราให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นจนปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในใจของตนทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้ก็ได้เช่นพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่โลกจะล่ำลือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษนั้นแท้จริงพระพุทธเจ้าทราบพระองค์ตั้งแต่ขณะที่ตรัสรู้แล้วว่าพระองค์เป็นผู้วิเศษในบัดนี้เนื่องจากการดัดแปลงพระองค์ท่านอย่างเต็มที่และเห็นผลอย่างเป็นที่พึงพอพระทัยคือใจก็กลายเป็นใจพุทธะไปเสียหมดความคิดก็เป็นพุทธะความประพฤติก็กลายเป็นพุทธะประพฤติด้วยความเฉลียวฉลาดรอบคอบพูดก็เป็นคำพูดของพุทธะคือพูดออกมาด้วยความฉลาดคิดออกมาด้วยความฉลาดนี่แหละผู้ฉลาดกระดิกพลิกแพงไปทางไหนมีแต่ความฉลาดรอบตัวแล้วจะขาดทุนที่ไหนเมื่อเราฝึกหัดตัวของเราที่ให้สมกับนามว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่เราต้องพยายามฝึกฝนอบรมตัวของเราอย่างนี้เราจะคอยให้คนอื่นมาตัดแต่งฝึกฝนอบรมหรือดุด่าว่ากล่าวเหล่านั้นบางครั้งยังเกิดความเสียอกเสียใจงุดงิดอย่างน้อยเช่นลูกชอบประพฤตินอกลู่นอกทางพ่อแม่มีความสงสารเสียดายเพราะเป็นเลือดเนื้อในหัวอกเลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงวันตกคลอดออกมาก็ไม่อยากให้เกิดความเสียหายนอกจากลูกเกิดความเสียหายแล้วพ่อแม่ก็ไม่ทราบว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนทั้งสงสารทั้งสลดสังเวชทั้งเดือดร้อนนะโปรดได้พิจารณาอย่าให้เป็นดังที่อธิบายมานในส่วนที่ถือนั่นคือความไม่ได้พิจารณาปล่อยเลยตามเลยเป็นอย่างนั้นพยายามฝึกหัดดัดแปลงจริตนิสัยของตนไปในทางที่ถูกแล้วจะได้มีกำลังทางด้านจิตใจเคยชินคิดอ่านไตรตรองไปตามเหตุตามผลเราจะเรียนหนังสือก็สำเร็จถ้ามีหลักธรรมะประจําใจเอาท่องบนครั้งหนึ่งจำไม่ได้ความเพียรหนุนเข้าไปท่องบนจนจำได้ถึงจะเหนื่อยยากลำบากบ้างเอาอดทนเอาเพราะเราเป็นนักเรียนน่ะนี่คือคนมีธรรมะมุมานะเอาจนได้นี่เรียกว่าคนมีธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างทำให้พ้นวิสัยของผู้มีธรรมะภายในใจไปได้เราได้ทราบว่าศาสนากับเรานั้นมันแยกกันไม่ออกดังที่กล่าวมานี้ที่ท่านเขียนไว้ในตำหนักตำราในตู้ในหีบนั้นนั่นเป็นประเภทหนึ่งถ้าจะพูดกันอย่างฟังง่ายๆตามที่ท่านพูดไว้ในมหามกุฏว่ากองตำรากองตำรากับตัวยาเป็นอย่างไรบ้างผิดกันไหมตำราก็คือชื่อตัวยามันหมายถึงยาจริงๆเนี่ยธรรมะที่แท้จริงอยู่กับเรานี่แหละฝึกหัดใจของเราให้มีธรรมะธรรมะกับเราให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปเราจะเป็นคนสำคัญขึ้นมาโดยไม่ต้องหาใครมาเสียสารปัญญาให้สำคัญถ้าเราเห็นว่าอะไรก็ไม่สำคัญไม่สำคัญคนนั้นคือคนไม่สำคัญไม่มีอะไรสำคัญในบุคคลคนนั้นเราพยายามจะให้เป็นคนสำคัญเราต้องมองหาเหตุหาผลดีชั่วที่ควรจะแก้ไขดัดแปลงหรือบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นจนมีกำลังกล้าภายในตัวของเราจะกลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาในตัวของเรานี้มีเป็นหลักสำคัญที่ศาสนาท่านสอนอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่าศาสนาอยู่ที่อื่นอยู่ที่เรานี่แหละเพราะผลที่จะพึงได้รับก็คือเราเนื่องจากการกระทำผิดความผิดถูกชั่วดีคือเราเป็นผู้ทำถ้าได้รับการอบรมจากหลักธรรมแล้วแม้จะผิดพลาด
ก็มีจำนวนน้อยแต่จะเป็นความถูกเป็นส่วนมากวันหนึ่งวันหนึ่งให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวว่าเราทำอะไรอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งหรือเวลานี้ทำอะไรเราทำดีหรือชั่วเวลานี้เราต้องคิดเสมอผู้ที่ใช้ความคิดอย่างนี้ย่อมรู้สึกตัวและมีทางแก้ไขได้เมื่อเห็นว่าตนผิดในขณะที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยวิชาธรรมะเป็นเครื่องประดับความประพฤติให้ดีงามนะผลแห่งธรรมะที่ฝ่ายเหตุซึ่งเราได้ประพฤติตัวเองให้ดีแล้วกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นมาสมาจิตสมาจักแต่ธรรมะมีหลายประเภทอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดหากจะมีในบุคคลคนเดียวนั่นแหละถ้าเราพยายามจะปฏิบัติให้มีทั้งสามประเภทธรรมะก็จะเจริญขึ้นภายในใจของเราเช่นเดียวกับความเป็นเด็กก็คือเราคนนี้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็คือเราคนเดียวจนกระทั่งถึงเฒ่าแก่ชราก็คือเราคนเดียวสืบมาจากเราคนเดียวเรื่องจิตใจที่เกี่ยวกับธรรมะเป็นเครื่องอบรมก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เหมือนกันวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องศาสนากับเรามีแตกต่างกันที่ตรงไหนไม่มีอะไรแตกต่างกันเรื่องศาสนาของเราและแยกกันไม่ออกพยายามนำศาสนานี้เป็นเครื่องปกครองตนเองนั่นแหละจะเป็นความเจริญยิ่งยืนตามวัยตามเพศตามกำลังความสามารถของเราวันนี้เราก็ในประพฤติตัวของเราให้ดีหาที่ทำหนีไม่ได้วันหน้าเราก็พยายามประพฤติตัวเองให้เป็นในลักษณะวันที่ผ่านมาแล้วหรือให้ยิ่งกว่านั้นไปเดือนหน้าปีหน้าก็พยายามประพฤติตัวให้เป็นเช่นนั้นนั่นแหละเราจะเป็นผู้มีความเจริญในธรรมธรรมะจะเจริญในใจของเราสังครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมะอยู่ในป่าในเขาท่านก่อนมีการล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันกับเราเพราะทางไม่เคยเดินความประพฤติเช่นนั้นยังไม่เคยไม่ทราบว่าธรรมะคืออะไรคำว่าสมาธิภาวนาเป็นยังไงก็ไม่ทราบความสุขที่ว่าได้รับจากการปฏิบัติธรรมในศาสนาไม่ทราบเป็นยังไงและไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรอีกเหมือนกันต่อเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติและได้ฟังคำสั่งสอนจากครูจากอาจารย์มาเรื่อยๆตัวเองก็ได้ปฏิบัติทดลองดูหรือตั้งใจปฏิบัติจริงๆจนปรากฏผลขึ้นมาแล้วก็ค่อยทราบเป็นลำดับลำดับไปว่าผลแห่งการปฏิบัติศาสนาเป็นอย่างนี้จิตที่ไม่เคยมีความสงบเยือกเย็นก็เป็นขึ้นรู้ขึ้นภายในใจความสบายที่เกิดขึ้นจากความสงบก็เห็นชัดประจักษ์กันนี่คือผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะธรรมะคือคุณสมบัติอันล้นค่าเมื่อนำมาเกี่ยวข้องกับความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจย่อมจะเป็นเหตุให้ได้รับความร่มเย็นเฉพาะอย่างยิ่งคือทางใจถ้าเรามีธรรมะปกครองอยู่เสมอแล้วไม่ค่อยจะทำแม้แต่เป็นคนขี้โกรธก็ไม่ชอบไม่ชอบโกรธง่ายๆเป็นคนขี้ลืมก็ไม่ชอบลืมคือคอยจดจ่อคอยสนใจในความหลงลืมของตนแต่ตามความหลงลืมธรรมดาก็ไม่ค่อยเป็นกิเลสแต่เรื่องความโกรธนี้เป็นตัวกิเลสคงโกรธถ้า
้าโกรธมากมันก็กลายเป็นเสือไปได้ฆ่าคนก็เพราะความโกรธนี่เป็นหลักใหญ่คนเราไม่ใช่เกิดขึ้นมาตั้งใจจะฆ่าผู้ฆ่าคนบางทีเป็นพลเมืองดีของเราอยู่ธรรมดานี่แหละไม่ได้คิดว่าจะฆ่าใครต่อใครแต่เวลาเจ็บใจเข้ามามากๆคนไม่ไหวก็ฆ่าเรียกว่ากิเลสถ้ามีธรรมะความโกรธก็ลดน้อยลงไปเป็นคนขี้บ่นนั่งอยู่ก็บ่นนอนอยู่ก็บ่นอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็บ่นไม่มีใครอยู่ก็คิดบ่นภายในใจถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องใคร่ควรสอดส่องดูเรื่องของเราความบ่นนั้นก็ค่อยหายจางไปเคยบ่นให้ลูกก็ค่อยเบาไปเคยบ่นให้หลานก็เบาไปเคยบ่นให้หมู่ให้เพื่อนเคยบ่นให้ลูกศิษย์ลูกหาก็ค่อยเบาไปเพราะความดูเรื่องของเราถ้าว่าความบ่นนั้นมันสำเร็จประโยชน์แล้วใครไม่ต้องไปทำการทำงานอะไรบ่นถ้ามันสำเร็จไปหมดแต่นี่มันก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรมีแต่บ่นเพราะให้คนอื่นเขารำคาญบ่นให้หมู่เพื่อนหมู่เพื่อนก็รำคาญบ่นให้ลูกลูกก็รำคาญบ่นให้หลานมันยิ่งเกลียดใหญ่เฮ้ยผู้เฒ่านี่อะไรคุณพ่อคุณแม่นี่ทำไมโดยมากเป็นคุณแม่ละบ่นดีคุณพ่อไม่ค่อยบ่นละถ้าเวลาจะเคลียร์กับเคลียร์เอาเลยเคลียร์เดินหนีไปเลยแม่นี่มันก็เคลียร์แต่บ่นชอบบ่นนักเรียนวิชาบ่นตลอดวันนั่งค่ำคืนยังลุ่มไปที่ไหนได้แต่บ่นอยู่คนเดียวก็บ่นหากมีธรรมะแล้วก็ระงับลงไประงับลงไปสบายลูกหลานก็มองหน้าได้ผู้เพื่อนก็มองหน้าได้คนชายคนสอยอยู่ในบ้านในเรือนก็มองหน้าได้ใจก็เบาไม่ลำคาญถ้าหัวหน้าบ้านชอบบ่นแล้วใครก็ร้อนไปหมดลูกเต้าก็ร้อนถ้าจะว่าให้กับแม่ของเราจะจะว่ายังไงบางทีเขาก็เถียงเอาบ้างเขาเถียงอ๋อเราเลี้ยงมันแทบล้มแทบตายมันยังมาเถียงเราอีกว่าอีกเรื่องจะยอมรับผิดไม่มีนี่ถ้าเวลาปราศจากธรรมะมันเป็นไปได้อย่างนี้แต่ถ้าเรานำธรรมะมาไขควรโอ้ก็จริงๆนะฉันก็บ่นว่าถ้าจริงๆเมื่อวานก็บ่นวันนั่งค่ำวันนี้ฉันก็บ่นอีกทั้งวันมีคนเตือนฉันบ้างวันต่อไปก็ต่อไปนี้ฉันจะหยุดในขณะที่มีธรรมะมันก็อยู่ได้หนึ่งก็ดีในระยะหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้าเราพยายามนะครับดับกันอยู่เรื่อยๆมันก็ดีถ้าพ่อเผลอเท่านั้นบ่นขึ้นอีกแล้วเนี่ยพยายามนะครับดับมันไปนี่คนที่มีธรรมะดับได้แม้แต่ทะเลาะวิวาทกันยังดับได้ใช่ว่าเกิดความงุนงิดแต่คนอื่นอย่างนี้เรายังรู้เออนี่มันจะโกรธเขาแล้วนี่มันไม่ดีนะความโกรธตั้งแต่เขาโกรธแค่เรายังไม่ดีไหนเราจะไปโกรธเขาความงุนงิดเกิดขึ้นมันก็ไม่ดีอยู่แล้วมันทำความทุกข์ให้แก่ตัวเองก็รู้พอรู้เรื่องมันก็ดับไปต่อไปพอปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นมันดับไปเลยพอเรารู้หน้ามันจะแล้วนี่แหละวิธีปฏิบัติธรรมะปฏิบัติตัวเองเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราได้จ้องมองดูแล้วย่อมทราบเหตุทราบผลเรื่องของเรายิ่งเป็นอยู่กับตัวของเราเองธรรมะท่านก็สอนลงที่ตัวของเรานี้ทำไมจะไม่รู้ความผิดพลาดหรือความไม่ดีไม่งามอะไรของเราเท่าทำไมจะไม่รู้ทำนี้ความใคร่ครวญอยู่บ้างตามหลักธรรมเนี่ยต้องรู้ท่านปฏิบัติท่านก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้อยู่ในป่าในเขาดูตัวเองไม่ใช่ดูอะไรเราดูสิ่งภายนอกเราก็เทียบเข้ามาส่วนภายในของเราเห็นคนอื่นเป็นทุกข์ก็มาดูตัวทุกข์ของเราเห็นคนอื่นเป็นยังไงก็เอามาเทียบเคียงกันเพราะภายนอกกับภายในมันเป็นเหมือนกันนั่นนะท่านเรียกว่าท่านฟังเทศทั้งกลางวันกลางคืนให้ควรหลักธรรมะอยู่เรื่อยๆที่ตัณหามันจะก่อบ้านก่อเรือนขึ้นมาที่ไหนเมื่อถูกสังหารอยู่เสมอมันก็ค่อยจิตหายไปที่หายไปหมดไปเราก็ไม่ได้สั่งสมมันขึ้นมาอีกด้วยนี่แต่จะพยายามตัดรอนมันลงไปจนกลายเป็นซากศพไปหมด
ซากศพของกิเลสตัณหาไม่มีเหลือภายในใจนั่นท่านว่าแสนสบายเราที่ไม่สบายทุกวันนี้ไม่สบายเพราะเรื่องตัวเองกวนตัวเองนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นว่าคนนั่นไม่ดีว่าคนนี้ไม่ดีเราหากคิดเราปรุงหาว่าเขาไม่ดีเขาเป็นอย่างนั้นเขาด่าอย่างนี้เราว่าเขาว่าเราอย่างนี้มันไม่น่าว่าเราเลยมันไม่น่าว่าอย่างนั้นไม่ว่าไม่น่าว่าอย่างนี้เราไม่น่าจะโกรธให้เขาเราไม่เห็นผิดนะทิ้งได้ไม่ดียิ่งเฉาะแสวงธรรมดาใจที่ไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นคนไหนที่โกรธให้เราคนไหนที่ว่าเราโกรธให้คนใดมากยิ่งชอบไปคิดเรื่องคนนั้นมากนั่นความคิดเช่นนั้นมันไม่ถูกแต่เราไม่ได้สนใจเราจึงไม่รู้ว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดเลยไปว่าผู้ที่เขาดุเราหรือเขาว่าเราไม่ถูกใจมันเป็นคนผิดไปเสียแต่เราไม่ชอบเขาไม่เห็นว่าเราโกรธเขาไม่เห็นว่าเป็นความผิดของตัวเองก็เลยเลื่อยไปอย่างนั้นถ้ามีธรรมะแล้วก็ระงับกันได้เห็นเรากลัวผีก็เหมือนกันคนที่กลัวผีเดินไปไหนมีแต่ผีไม่ได้เดินเข้าในป่าช้าก็เป็นผีใบไม้ร่วงลงมาใบหนึ่งก็เป็นผีเพราะความคิดมันมีคิดแต่เรื่องผีทั้งนั้นก็เลยกลายเป็นผีหลอกทั้งวันทั้งคืนอยู่ไม่สบายนั่นคือหลอกตัวเองข้าเยาตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ถ้าเรามาดูจุดที่มันกระเพื่อมขึ้นมาว่าผีว่าเปรตหรือว่าผีมันก็ระงับธรรมะท่านสอนลงมาที่นี่ให้พิจารณาดูตัวของเราเนี่ยเราจะทราบเหตุทราบผลและวางตนกับสิ่งทั้งหลายได้โดยถูกต้องเป็นลำดับลำดับไปจนกลายเป็นคนที่วางตนกับสภาวะธรรมทั่วๆไปได้โดยถูกต้องพร้อมทั้งการวางตนต่อตนเองได้โดยถูกต้องอีกเช่นเดียวกันผู้นั้นชื่อว่าสุขโตไปที่ไหนก็ไม่มีเรื่องมีราวทำความยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงแก่ตนเองท่านเรียกว่าสุขโตไปก็ดีมาก็ดีอยู่ก็ดีจะยืนเดินนั่งนอนดีทั้งนั้นไม่มีเรื่องการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรโปรดได้นำไปพินิจพิจารณาเพื่อปรับปรุงตัวของเราซึ่งเป็นหลักศาสนาหรือเป็นประหนึ่งว่าตู้พัทไตรปิฎกมีอยู่กับใจของเรากายของเราวาจาของเราหากเราได้ทำความสนใจไขว่ต่อหลักธรรมะอยู่เสมอไม่ห่างไกลด้วยความสนใจจะประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเองแล้วความสุขความเจริญที่เรามุ่งหวังจะปรากฏขึ้นมาภายในตัวของเราทุกๆระยะที่เรามีความสนใจใคร่ต่อธรรม

คำว่าความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมีอยู่ทุกตัวสัตว์และบุคคลรู้เห็นกันอยู่อย่างเปิดเผยนี้มีสาเหตุเป็นมาจากใจเป็นตัวแกนสำคัญซึ่งเป็นที่ฝังจมอยู่แห่งเชื้อที่จะพาให้เกิดแก่เจ็บตายมีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้รับเชื้อเหล่านี้ไว้เมื่อเชื้ออันเป็นสาเหตุที่จะพาให้เกิดมีสัตว์โลกทุกตัวทุกรายจะไม่เกิดไม่ได้ต้องเกิดเพราะเชื้อบังคับให้เกิดการที่จะเกิดเป็นดีและชั่วต่างๆนั้นเป็นวิบากคือผลที่เกิดขึ้นจากการทำดีทำชั่วของตนพาให้เป็นไปต่างๆกันแต่หลักใหญ่ก็คือจิตเป็นแกนอันสำคัญที่จะให้เชื้อฝังจมอยู่ได้หรือแทรกอยู่ได้มีใจเท่านั้นสิ่งที่กล่าวว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่ได้เป็นของลี้ลับเห็นกันอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวบุคคลแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังกลัวเรื่องความตายเพราะเขารู้แต่รู้เพียงผลของมันเท่านั้นสัตว์โลกไม่สามารถที่จะรู้สาเหตุและละสาเหตุถอดถอนสาเหตุแห่งความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นที่หมุนมาแห่งความทุกข์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้จึงต้องพากันเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าสถานที่เกิดกำเนิดที่อยู่จะเป็นเช่นไรเจ้าของบงการหรือบังคับบัญชาเอาตามต้องการไม่ได้ย่อมเป็นไปตามหลักอย่างวิบากอันมีเชื้อพาให้เกิดเป็นเครื่องผลักไสออกมาแล้วก็ให้ไปเกิดในที่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนด้วยเหตุนี้พบแห่งสัตว์ในสามแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีที่ว่างว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดไม่ได้ตายไม่ได้เกิดได้ต้องตายได้ด้วยกันมีอยู่ทุกแห่งผมเป็นแต่เพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นในภพชาติของสัตว์แต่ละชั้นละภูมิไม่เหมือนกันเมื่อรวมแล้วก็คือความเกิดจากนั้นก็คือความตายไปด้วยกันความที่มีภพชาติอันหยาบละเอียดก็เพราะอำนาจแห่งวิบากของจิตแต่ละดวงละดวงไม่เหมือนกันจึงต้องให้เป็นเช่นนั้นอย่างพบหยาบๆอย่างที่เราเห็นนี่ก็เช่นสัตว์เช่นบุคคลที่มองเห็นกันด้วยตาว่านี้เป็นพบที่หยาบพบที่ละเอียดยิ่งกว่าตาเนื้อนี้แต่ยังเป็นนิสัยของกล้องที่จะส่องเช่นกล้องจุลทรรศน์มองเห็นได้เช่นเชื้อโรคอย่างนี้เป็นต้นก็ยังเป็นนิสัยของตาที่จะพอได้ดูได้แต่ที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นซึ่งไม่ปรากฏร่างเลยนี่ไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้ทั้งๆที่พบนั้นๆประเภทนั้นๆมีอยู่เต็มโลกสงสารเช่นเดียวกับความเกิดความเป็นอยู่ของสัตว์ที่มีร่างกายอันหยาบนี้สิ่งที่พาให้สัตว์โลกเป็นดังที่กล่าวมานี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเป็นไปจากเชื้อที่ฝังอยู่ภายในจิตใจใจจึงเป็นเหมือนกับเครื่องมือของสิ่งนั้นผลักไสให้เป็นอย่างไรก็เป็นไปตามทั้งที่ใจนั้นไม่เคยตายแต่คำว่าเกิดว่าตายนั้นอาศัยร่างที่เขาไปเกี่ยวข้องเท่านั้นหากได้หมุนไปหมุนมาอยู่เช่นนั้นเพราะอำนาจแห่งวิบากผลักไสพาให้เปลี่ยนไปโดยอาศัยเชื้อพาให้เกิดเป็นสำคัญอันดับแรก
แล้วการท่องเที่ยวด้วยความเกิดความแก่ก็เท่ากับการแบกหามความทุกข์ความลำบากไปด้วยกันในภพนั้นๆโดยแยกกันไม่ออกภพหยาบก็ทุกข์มากภพละเอียดก็ทุกข์น้อยลงไปถ้าเป็นภพที่มีบุญแต่ภพละเอียดที่เป็นบาปก็ทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกายที่เป็นบาปอีกเช่นสัตว์นรกเป็นต้นเรามองไม่เห็นแต่สัตว์นรกเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกรับทุกข์สัตว์นรกยอมรับว่าเป็นทุกข์หากมองไม่เห็นสำหรับผู้ไม่เป็นนี่เรียกว่าละเอียดบาปก็ละเอียดบุญก็ละเอียดไปตามส่วนของบาปบุญมีใจเท่านั้นเป็นผู้จะรับสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ตาหูจมูกดูได้ฟังได้ตามวิสัยของตนแต่ไม่สามารถจะทราบสิ่งที่สุดวิสัยของตาหูจมูกลิ้นกายไปได้นอกจากใจเพียงดวงเดียวใจจึงมีกลิ่นสำคัญมากที่กล่าวเบื้องต้นยกความเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาที่เป็นอยู่ในสัตว์โลกทั่วไปเห็นได้อย่างชัดเจนแต่สัตว์โลกมองเห็นแต่ผลที่เป็นตัววิบากขึ้นมาแล้วไม่สามารถจะทราบเหตุแห่งวิบากและเชื้อแห่งวิบากนั้นคืออะไรได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันกันหากไม่ใช่ธรรมแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะพิสูจน์สิ่งที่ลึกลับสำหรับวิสัยของคนสามัญทั่วไปให้รู้ได้เห็นได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้ทราบมาอย่างชัดเจนแล้วดังมีในตำหลักตำราพวกเราเรียนกันซะมากมายกายก่อนเรียนเอาแต่ชื่อแต่นามของสิ่งเหล่านี้หากไม่สามารถที่จะรู้สิ่งเหล่านี้หรือไม่สนใจจะแก้จะถอดถอนสิ่งนี้ตามอุบายแห่งธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้นั้นก็มีจำนวนมากเรามุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นภัยอันเป็นต้นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความลำบากพาให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เกิดตายให้ออกจากจิตใจได้จึงต้องอาศัยการปฏิบัติซึ่งเป็นหลักอันถูกต้องดีงามในการพิสูจน์ความจริงโดยแท้ไม่มีวิธีการใดที่จะยิ่งไปกว่าภาคปฏิบัติธรรมเช่นจิตภาวนาเป็นสำคัญเพราะการพิจารณาทางด้านจิตภาวนานี้เป็นพิจารณาเข้าถึงความจริงเข้าหาความจริงสาวมาตั้งแต่ยอดมันจนกระทั่งลงถึงต้นแล้วลงถึงรากแก้วรากฝอยไปหมดก็ได้แก่จิตภาวนาทีแรกก็กว้างขวางพิจารณาตามโลกตามสังสารเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาประมวลเข้ามาก็เป็นเช่นเดียวกับร่างกายของเราซึ่งเป็นอยู่เวลานี้ไม่ว่าขันใดมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดขันนอกก็เหมือนกันขันในก็เหมือนกันทั่วแดนโลกธาตุนี้มีสภาพเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพิจารณาประมวลเข้ามาก็มาได้แบบฉบับอันเดียวกันกับธาตุขันธ์และจิตใจของเรานี้การพิจารณาเพื่อจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นตามหลักความจริงทั้งหลายจึงต้องอาศัยจิตตภาวนาเป็นสำคัญคำว่ารักว่าชังจิตโดยหลักธรรมชาติไม่มีรักมีชังมีเกลียดมีโกรธมีแต่รู้ล้วนๆที่รักที่ชังนั่นเป็นสิ่งที่แฝงขึ้นกับจิตความแฝงนั้นท่านให้ชื่อว่าสิ่งที่ปลอมไม่ใช่ของจริงคือจิตแท้ตามปกติของจิตก็ไม่อยากรักไม่อยากชังไม่อยากเกลียดไม่อยากโกรธหากได้รักได้ชังได้เกลียดได้โกรธเพราะสิ่งที่พาให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธมีอยู่ภายในใจสิ่งเหล่านี้เมื่อปรากฏขึ้นมาจะทำจิตให้ผิดปกติจากสภาพเดิมของตน
ความรักก็เป็นความกระเพื่อมจิตกวนจิตความชังความเกลียดความโกรธล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ก่อกวนจิตให้ผิดจากปกติเดิมของตนด้วยเหตุนี้ท่านจึงต้องชำระและสอนให้ชำระเพราะสิ่งเหล่านี้ทำจิตให้ไหวอยู่เสมอไม่เป็นปกติถ้าเป็นน้ำก็ถูกกวนหาความสงบหาความนิ่งหาความใสไม่ได้เพราะถูกรบกวนเสมอจิตใจที่หาความสงบเย็นเป็นของตัวไม่ได้ก็เพราะถูกกวนจากความรักความชังความเกลียดความโกรธและการเสาะแสวงหาสิ่งเหล่านี้จากความผลักดันภายในจิตให้เป็นไปอยู่สม่ำโดยสม่ำเสมอไม่ขาดว่าขาดตอนจิตจึงเป็นเจ้าเรื่องทั้งจิตนั้นไม่ต้องการเป็นเจ้าเรื่องแต่สิ่งที่มาเคลือบแฝงจิตอันเป็นยาพิษให้ผิดปกตินั้นเป็นเจ้าเรื่องจึงต้องก่อแต่เรื่องแต่ราวภายในจิตใจของสัตว์ของเราของท่านอยู่เสมอแม้ผู้ปฏิบัติธรรมที่จะตั้งใจจะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจอยู่แล้วก็ยังไม่พ้นจากรบการรบกวนจากสิ่งเหล่านี้เสมอมาเมื่อมีสาเหตุให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธจึงต้องมีอุบายวิธีการแก้ไขถอดถอนสิ่งเหล่านี้ด้วยการพิจารณาเช่นรักในสิ่งนั้นเกลียดในสิ่งนี้เพราะเหตุไรจึงต้องรักจึงต้องเกลียดจึงต้องโกรธพิจารณาคลี่คลายสิ่งที่ว่ารักว่าเกลียดว่าโกรธนั้นดูแล้วก็ย้อนเข้ามาดูผู้ที่ไปเพ่งเล็งผู้ที่ไปรักไปเกลียดไปโกรธกับสิ่งนั้นๆหรือบุคคลนั้นๆให้เห็นชัดเจนทั้งข้างหน้าข้างหลังคือสิ่งที่ถูกรักสิ่งที่ถูกเกลียดถูกโกรธและผู้ไปรักไปเกลียดไปโกรธอย่างนั้นมีความจำเป็นต่อกันอย่างไรถึงต้องไปเป็นเช่นนั้นขึ้นมาถึงต้องไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลานี่คืออุบายของปัญญาพิจารณาเช่นรักที่จะเกิดราคะตัณหาขึ้นภายในจิตก็ต้องหมายถึงรูปที่ตรงกันข้ามที่เรียกว่าวิสภาคกันเป็นสำคัญการพิจารณาจะให้ถอดถอนความรักนี้จึงต้องแยกดูให้เห็นชัดเจนว่ามันน่ารักที่ตรงไหนน่าชอบใจที่ตรงไหนนี่คืออุบายของปัญญาคลี่คลายเข้าไปดูสิ่งนั้นๆให้เห็นชัดเจนหลายครั้งหลายหนจิตย่อมเกิดความซึ้งความเข้าใจด้วยอุบายของปัญญาแล้วถอดถอนตนเข้ามาได้โดยลำดับความรักก็เผาลงไปอ่อนลงไปแต่ความรักความชังเมื่อสิ่งหนึ่งผ่อนมันย่อมผ่อนไปตามๆกันความเกลียดความโกรธก็ผ่อนไปตามๆกันจนผลสุดท้ายสิ่งที่ไปรักไปเกลียดไปโกรธนั้นก็เป็นสภาพแห่งความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรนอกจากผู้นี้ไปเป็นซะเองไปรักไปชอบไปเกลียดไปโกรธเพื่อความโง่เหงาโง่เขลาปัญญา ความโง่เหงาเขลาปัญญาของตนเท่านั้นจิตก็ทราบทั้งภายนอกทราบทั้งตัวเป็นผู้ไปก่อเหตุและทราบทั้งวิธีแก้ไขถอดถอนสิ่งเหล่านี้จิตก็เริ่มก้าวเข้าสู่ความเป็นปกติโดยลำดับสิ่งควรใจทั้งหลายเหล่านี้ก็มีน้อยลงเพราะการกลั่นกรองอยู่เสมอจนผลสุดท้ายสิ่งภายนอกถูกพิจารณาจนเข้าถึงขั้นความจริงและปล่อยวางเข้ามาได้โดยลำดับจนกระทั่งปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเพราะอุบายของสติปัญญาผู้พิจารณาแก้ไขถอดถอน
ิตย่อมเข้าสู่ความเป็นตัวของตัวได้โดยลำดับคำว่าความสงบก็คือสงบจากสิ่งที่กล่าวนี้ไม่ถืออารมณ์ใดเข้ามายุ่งกวนใจไม่ถือรูปใดเสียงใดกลิ่นใดรสใดซึ่งอยู่ภายนอกเข้ามาเป็นอารมณ์เครื่องกวนใจเพราะใจพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านั้นแล้วต่างอันต่างอยู่ใจก็ไม่เอื้อมออกไปยึดไปถือไปสำคัญมั่นหมายไปตำหนิติชมสิ่งต่างๆด้วยความขนองของตนเพราะสติปัญญารู้รอบขอบคิดความขนองอันนี้แล้วแล้วก็รู้ชอบในสิ่งทั้งหลายภายนอกนั้นด้วยแล้วจิตที่เคยคึกขนองก็กลายเป็นจิตที่สงบขึ้นมาเปลี่ยนอาการของตนเข้าไปเรื่อยๆสู่จากความคึกขนองเข้าเป็นความสงบคึกขนองในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสต่างๆผ่านกันเข้ามาผ่านเข้ามาลึกถอนตัวเข้ามาโดยลำดับกลายเป็นจิตที่สงบตัวไม่คึกขนองเพียงเท่านี้จิตก็มีความสุขสงบเย็นมีอุบายที่จะพิสูจน์หรืออุบายพิสูจน์เพื่อรู้ความจริงให้เห็นกันตามความจริงในหลักธรรมชาติพิจารณาอย่างนี้จิตเมื่อมีความสงบความเย็นความสบายความสุขไม่ต้องถามเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่กับความสงบเนื่องจากไม่ก่อกวนตัวเองและไม่ยุ่งกับสิ่งใดๆเพราะพิจารณารอบแล้วจิตเริ่มเข้ามาเป็นตัวของตัวถ้าพูดถึงสมาธิก็เริ่มมีฐานแห่งสมาธิเริ่มมีฐานแห่งความสงบเมื่อมีความสงบความร่มเย็นก็มีจิตใจที่เคยสายแสกับสิ่งภายนอกถือมาเป็นอารมณ์ถือมาเป็นเครื่องยึดเครื่องถือเครื่องเผาผลาญตนเองทั้งที่สำคัญว่าสิ่งนั้นดีแต่ผลของมันมาเผาผลาญตนเองมันก็ปล่อยลงไปได้โดยลำดับดังท่านสอนให้พิจารณาร่างกายอันเป็นสำคัญในขั้นหนึ่งขั้นราคะตัณหาท่านให้แยกแยะดูตั้งแต่ข้างนอกผิวหนังเข้าไปจนกระทั่งถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกภายในทุกสัตว์ทุกส่วนแยกดูแล้วมันมีแต่สิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นหาความที่น่ารักน่าชอบใจน่ากำหนัดยินดีตรงไหนไม่มีเลยมันคิดไปแบบรวมๆแรงๆสำคัญมั่นหมายไปแบบรวมๆแรงๆหาความจริงไม่ได้มันก็รู้ด้วยปัญญาของตนปัญญาซึ่งเป็นของจริงสามารถที่จะกำจัดสิ่งที่ปลอมทั้งหลายโดยความสำคัญต่างๆนั้นออกได้โดยลำดับจนกลายเป็นความจริงขึ้นมาด้วยกันเมื่อจิตได้ปล่อยได้คลายจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เบาในตัวเองเพราะไม่ยึดอุปาทานแปลว่าความยึดแปลว่าความแบกความหามภาระสิ่งเหล่านั้นเป็นภาระของจิตเมื่อจิตเข้าไปแบกหามต้องเป็นทุกข์ต้องหนักเมื่อถอนตัวออกมาแล้วย่อมเบาถอนออกไปเป็นขั้นๆตอนๆ ตามกำลังของสติปัญญาหรือขั้นของสติปัญญานี่จะเรียกว่าเป็นการพิสูจน์วัฏจักรคือความหมุนเวียนแห่งความเกิดแก่เจ็บตายของจิตของตัวนี้ก็ไม่ผิดเพราะเป็นสัจธรรมอันเดียวกันนี่เป็นอาการแห่งความหมุนเวียนดังที่กล่าวมานี้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธมันเป็นสหายกันกับความท่องเที่ยวก็ความหลงความหลงรักหลงชังก็คือความหลงเมื่อรู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยเข้ามาสลัดตัดทิ้งไปโดยลำดับเมื่อสลัดเข้ามาโดยลำดับสิ่งใดที่มีความสัมผัสสัมพันธ์ความดูดดื่มที่ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ไม่เห็นจิตใจย่อมมีความจดจ่อกับสิ่งนั้นอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นด้วยการพินิจพิจารณาอีกเช่นเดียวกันย่อมจะพ้นความสนใจนี้ไปไม่ได้
จึงต้องพิจารณาเช่นทุกขเวทนากายของเราทุกส่วนนี่เป็นเพียงรูปเป็นร่างเพียงรูปเพียงร่างเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เป็นตัวสุขอันตัวทุกข์กับตัวสุขนั้นมันเป็นเวทนาทุกขเวทนาทุกขเวทนาซึ่งอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นะสติปัญญาอย่างลงไปถ้าเห็นทั้งรูปคือร่างกายอันนี้ถ้าเห็นทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นจากร่างอันนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งๆเป็นสิ่งหนึ่งๆของแต่ละอย่างละอย่างคือรูปขันธ์เวทนาขันธ์แยกแยะดูตามความจริงของมันอันไหนจะเป็นทุกข์มีไหมดูอะไรก็ไม่เห็นมีทุกข์เมื่อแยกให้เห็นตามความจริงแล้วกายไม่ใช่ตัวทุกข์ทุกข์ก็ไม่ใช่กายเวทนาคือมีทุกขเวทนาเป็นต้นก็ไม่ใช่กายกายก็ไม่ใช่เวทนามันต่างอันต่างจริงแต่ก็อย่างละอย่างซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นทั้งนั้นนี่คือการอุบายวิธีการตัดกระแสของวัฏฏะที่จะพาให้หมุนเวียนไปเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่ตัดอย่างนี้ตัดเข้ามาการพิจารณาเช่นอย่างพิจารณารูปพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารอย่างอย่างนี้ขออย่าได้คาดคะเนสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยกันขณะใดถนัดกับอาการใดพิจารณาอาการนั้นได้เต็มตามความต้องการไม่ต้องไปเรียงลำดับลำดาแห่งการพิจารณาว่าพิจารณารูปแล้วจะต้องพิจารณาเวทนาแล้วพิจารณาสัญญาสังขารนี่นั่นท่านเรียงไว้เฉยๆการพิจารณาจะพิจารณาจุดใดอาการใดของขันเป็นสัจธรรมด้วยกันเป็นความถูกต้องด้วยกันเพราะเราพิจารณาด้วยปัญญาด้วยกันพิจารณาให้เห็นชัดคำว่าสัญญาก็คือความวาดภาพความสำคัญมั่นหมายเป็นอาการอันหนึ่งที่ค่อยกระจายตัวออกไปจากจิตไปเป็นเรื่องเป็นราวไปยึดนั่นสำคัญนี้สิ่งเหล่านี้ก็คือความเกิดความดับอันเดียวกันกับสิ่งที่กล่าวมาคือกายเวทนาความคิดความปรุงทั้งหลายก็เป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นที่เรียกว่าสังขารคือความคิดปรุงภายในใจเหมือนกับแสงหิ่งห้อยพอแยบแล้วดับไปดับไปคิดเท่าไรดับเท่ากันไม่มีมากน้อยกว่ากันความเกิดความดับเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันพอเกิดครับดับไปพร้อมดับไปพร้อมถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นสาระแก่นสารได้ที่ตรงไหนสิ่งเหล่านี้เป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นถ้าหลงก็เป็นพิษเป็นภัยได้ถ้าไม่หลงก็สักแต่ว่าอาการไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดวิญญาณคือความรับทราบในขณะที่รูปกระทบตาทราบว่ารูปเสียงกระทบหูทราบว่าเสียงกลิ่นกระทบจมูกทราบว่ากลิ่นเป็นดังนี้เป็นต้นแต่ละอาการที่ทราบนั้นก็ดับไปพร้อมๆกันกับสิ่งที่มาสัมผัสนั้นดับไปแล้วสาระที่จะถือจากสิ่งที่มาสัมผัสและความรู้ที่เรียกว่าวิญญาณนั้นอันมีแต่ความเกิดความดับนั้นจะเป็นสาระได้อย่างไรเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นมันเป็นอาการอันหนึ่งๆที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตามหลักธรรมชาติของเขาในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสมันก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อสิ่งสัมผัสนั้นผ่านไปมันก็ดับไปพร้อมๆกันเราจะเอาสิ่งที่เกิดดับเกิดดับมาเป็นตัวของเราเราก็คือตัวเกิดดับตัวทุกข์กลางตัวทุกข์ตัวอนิจจังตัวทุกขังอนัตตาอันเดียวกันแล้วหาที่อยู่ที่วางตัวได้ที่ไหนที่ปรุงใจได้ที่ไหนมันเป็นเปรกองอย่างทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นเหมือนกงจักรหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนั้น
นี่คือปัญญาพิจารณาการพิจารณามีวงแคบเข้ามาจากวงกว้างดังที่กล่าวไปแล้วนั้นนี่คืออุบายวิธีที่จะตัดกระแสของวัฏฏะได้แก่ความหมุนของใจมีอะไรพาให้หมุนเมื่อรูปหรือว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ตัดมาได้แล้วด้วยการพิจารณาของปัญญาภาคนั้นขั้นนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดขาดไปแล้วด้วยสติปัญญาขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้สิ่งที่ความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายของตัวเองในเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางร่างกายของตัวเองก็รู้เท่าแต่ทางจิตใจก็กำลังจะซึมซาบเข้าไปเพื่อความรู้เท่าเช่นเดียวกันสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นแต่ละอาการเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรเป็นเพียงเงาเท่านั้นเงาของจิตเหมือนกับเงาที่มีอยู่กับตัวของเราเวลามีแสงสว่างก็ปรากฏเงาขึ้นมาเมื่อใจสว่างก็เห็นเงาของตัวเองไม่ใช่เราเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวแต่ก่อนเราเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราเช่นรูปก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์เฉยๆจำได้หมายรู้ความคิดความปรุงแต่งต่างๆการรับทราบทางอายตนะทั้ง6ภายนอกภายในกระทบกันเราก็เหมาว่าเป็นเราเป็นของเราจะทั้งนั้นเพราะตอนนั้นมันกำลังมืดมันไม่มองเห็นเงาเล็กถือว่าเป็นเราไปทั้งหมดทีนี้พอปัญญาได้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงเงาเท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็ปล่อยเข้ามาปล่อยก็คำว่าปล่อยเข้ามานี้ปล่อยเข้ามาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงจริงไม่ใช่กำหนดปล่อยกำหนดวางเอาเฉยๆเหมือนเราวางสิ่งนั้นวางสิ่งนี้เพราะกิเลสไม่ใช่ท่อนไม้ท่อนฟืนพอเราจะปล่อยวางได้อย่างง่ายๆแต่จะต้องพิจารณากันให้เห็นตามความจริงของมันแล้วมันก็ปล่อยวางแล้วหมดกังวลกันไปเองที่หลบซ่อนที่ท่องเที่ยวของกิเลสจะออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็รู้เท่าแล้วทั้งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและรู้เท่าแล้วทั้งตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นแต่อาการหรือเป็นแต่เงาอันหนึ่งๆเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวจริงและมันตัดเข้ามาโดยลำดับจนกระทั่งถึงเข้ามาหากองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นแต่ละอาการเท่านั้นหาเราของเราที่ไหนมีแล้วรู้ชัดด้วยปัญญาแล้วปล่อยวางลงไปความปล่อยวางลงในจากสิ่งใดสิ่งนั้นก็หมดกังวลเช่นปล่อยวางรูปเพราะรู้เท่ารูปแล้วด้วยปัญญาปล่อยวางเวทนาสุขทุกข์เฉยภายในร่างกายก็เพราะทราบได้ว่าเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนากายสักแต่ว่ากายประจักษ์ใจแล้วหรือประจักษ์ปัญญาแล้วสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอาการก็ทราบว่าเป็นเงาของจิตอยู่แล้วไม่ใช่จิตจึงต้องปล่อยเงาไม่ใช่ตัวจริงปล่อยโดยหลักธรรมชาติที่เข้าใจแล้วเมื่อปล่อยเข้าไปการค้นคว้าดูวัฏจักรวัฏจิตที่หมุนเวียนไปพาให้เกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นวงแคบเข้าไปนี่คือการพิสูจน์คือการวิธีการที่จะรื้อถอนภพรื้อถอนชาติความเกิดแก่เจ็บตายที่มีประจำจิตรื้อถอนด้วยอุบายของสติปัญญาอย่างที่กล่าวมานี้แล้ววกวนเข้าไปวงแคบเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตเมื่อจิตปล่อยวางอาการทั้งหลายแล้วมีแต่ตัวของตัวย่อมจะมีแต่ความสว่างสวยมีแต่ความเบามีแต่ความองอาจกล้าหาญมีแต่ความสุขความสบายชนิดที่ละเอียดมากที่สุดไม่มีความสุขความสบายใดในร่างกายเหล่านี้จะเหมือนแล้วไม่ติดไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดแม้ที่สุดร่างกายที่อยู่ด้วยกันก็ทราบว่าร่างกายนี้เป็นสักแต่ว่าเรือนร่างอันที่อาศัยของความรู้นี้เท่านั้นแต่ไม่ใช่ผู้รู้นี้เป็นสักแต่ว่าร่างเรือนร่างของจิต
ต่ไม่ใช่จิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งทางร่างกายและจิตใจก็เป็นแต่เพียงว่าอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิตแต่ไม่ใช่จิตนะสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ก็เป็นแต่เพียงอาการอันหนึ่งของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตจิตรู้ชัดเจนเหลือแต่ความรู้นี่เรียกว่าวัตจิตนั้นถูกตัดขาดเข้ามาตั้งแต่รากฝอยรอบตัวตัดวงเป็นวงรอบเข้ามาวงรอบเข้ามารากฝอยได้แก่ความแตกแขนงของจิตที่คิดไปในทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสและรักชังโกรธเกลียดสิ่งเหล่านั้นตัดขาดออกมาเป็นลำดับในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็เป็นรากฝอยแคบเข้าไปตัดขาดเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งถึงรากแก้วได้แต่จิตนั่นแหละที่นี่คำว่าเชื้อของจิตเชื้อที่จะพาให้จิตไปเกิดไปตายในภพชาติน้อยใหญ่นั้นอะไรอยู่ที่ไหนคืออะไรอยู่ที่ไหนก็คือตัวรู้รู้ที่อยู่กับจิตกลมกลืนเป็นอันเดียวกันอยู่นั่นแหละในขณะที่ปัญญายังไม่แทงทะลุให้ขาดสะบั้นลงไปได้ย่อมจะถือสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นธรรมดาของจิตแต่ถือก็ถือเฉพาะผู้รู้ไม่ได้ถือในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ได้ถือว่าไม่ได้ถือรูปเวทนาสังขารสังขารวิญญาณว่าเป็นตนเพราะขาดมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขาดตอนไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตกับธรรมชาติที่แทรกกันอยู่ประหนึ่งว่ากลมกลืนเป็นอันเดียวกันจิตกับกิเลสประเภทนี้เป็นอันเดียวกันกิเลสประเภทนี้กับจิตเป็นอันเดียวกันนี่เท่านั้นก็ทนปัญญาไปไม่ได้เมื่อขาดจากความสืบต่อกับสิ่งทั้งภายนอกจนกระทั่งในขันเรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่จิตนั่นคือยังเหลือแต่อวิชชาอวิชชานี่ท่านเรียกว่าเชื้อแห่งวัฏจักรนี่อยู่ที่จิตนี้ปัญญาพิจารณาลงไป ที่จุดนั้นความสว่างคืออะไรดูให้ดีว่าความสุขอะไรเป็นสุขอวิชชาหรือเป็นสุขวิชชาสุขสมมุติหรือสุขวิโมกข์ปัญญาย่อมจะหมุนตัวอยู่ตลอดแยกแยะสัมผัสสัมพันธ์กันในขณะที่กระเพื่อมตัวออกคิดและสงบตัวจากความคิดลงไปสู่ความรู้อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสกิเลสเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมกับจิตยอกย้อนกันไปมาพินิจพิจารณาเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกคือมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหลักแห่งการพิจารณาเป็นแต่เพียงว่าเป็นตรรกะอันละเอียดตามส่วนของสมมุติอันละเอียดหรือกิเลสอันละเอียดเท่านั้นปัญญาก็เป็นขั้นอันละเอียดไปตามๆกันฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปในจุดนั้นจนกระทั่งกิเลสซึ่งหุ้มห่อกับจิตประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นแตกกระจายออกไปคือเชื้อเดิมที่พาให้สัตว์เกิดจะตายอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยไม่เลิกไปแล้วทุกทีคือนั้นเองเมื่อปัญญาได้ฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปที่นั่นแล้วธรรมชาตินั้นแตกกระจายออกจากจิตเป็นเหมือนประหนึ่งเหมือนกับว่าถอนรากแก้วขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นแล้วต้นไม้ต้นนั้นกิ่งก้านสาขาดอกใบมันจะตายไปพร้อมๆกันหมดเมื่ออวิชชาอันเป็นเชื้อเดิมของวัฏจิตวัฏจักรได้สลายลงจากจิตเพียงขณะเดียวเท่านั้นนั่นแหละที่ท่านว่าวิวัฏจิตที่นี่ความไม่หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกแล้วคือจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมีอวิชชาเป็นต้นนี่หลักการพิสูจน์จิตแค่พิสูจน์ให้เห็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้น
มันหมดเชื้อซะจริงๆแล้วทำไมจะไม่ทราบว่าจิตนี้หยุดแล้วจากการหมุนจิตนี้หมดหยุดแล้วจากการสืบต่อกับสิ่งทั้งหลายแม้จะมีอยู่ด้วยกันเคยอาศัยกันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้หรือตั้งดึกดำบรรพ์มาจนกระทั่งบัดนี้มันก็ทราบชัดว่าบัดนี้ได้ขาดตัดสะพานขาดจากกันหมดแล้วระหว่างสมมุติกับวิมุติไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยขาดสะบั้นออกจากใจหมดแล้วนั่นแหละการตัดสินใจด้วยความแน่ใจของตนเองว่าตั้งแต่บัดนี้ความเกิดอีกของเราจะไม่มีอีกแล้วเพราะเชื้อที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่ยุบไม่ถอยได้ถูกถอนพรวดขึ้นมาแล้วจากจิตเหลือแต่วิมุตติจิตเท่านั้นเองเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละความเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเป็นผลอันหนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นเชื้อเป็นเหตุอันสำคัญพาให้สัตว์โลกเกิดแก่เจ็บตายคืออวิชชาปัจจยาสร้างฆาราสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณังจนกระทั่งสมุทโยโหติแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นนิโรโทโหติดับตลอดสายมาเมื่อดับอวิชชาแล้วมันดับไปหมดเหมือนกับถอนรากแก้วแล้วไอ้กิ่งก้านสาขาดอกใบของต้นไม้มันถอนมันตายไปหมดด้วยกันอุปมาเหมือนอย่างนั้นการพิสูจน์จิตพิสูจน์ตรงนี้พิสูจน์วิธีนี้แล้วที่นี้คำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ตรงไหนก็บริสุทธิ์ที่จิตนี้เท่านั้นเพราะจิตเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เป็นผู้ถูกบังคับบัญชามาด้วยกิเลสประเภทนี้ที่มีอำนาจเหนือจิตบังคับจิตจึงเป็นเหมือนกับฟุตบอล

การนั่นเองเป็นเหตุให้ทำกรรมดีชั่วนะเมื่อทำกรรมแล้วผลทางกรรมย่อมเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นย่อมทำให้สัตว์ไปเกิดในที่สูงที่สูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นดอนมีสุขมีทุกข์เกี่ยวปนกันไปตลอดวกเกี่ยวกันไปกันมาเหมือนกับมดแดงไต่ขอบด้งทันวะนะตายมาที่ไรก็มาเห็นแต่ขอบด้งของเก่าแต่ไม่ทราบเป็นขอบด้งของเก่าแล้ววกไปเย็นมาเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าซ้ำซ้ำซากๆด้วยการเกิดตับและภพชาติของตนก็ไม่ทราบว่าตนได้เคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติมันก็เหมือนมดแดงไต่ขอบด้งนั่นเองทีนี้พอได้ตัดเชื้อของมันให้ขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วจิตหมดแล้วจากการหมุนเพราะไม่มีอะไรเข้ามามีอำนาจอีกแล้ว สิ่งที่เคยมีอำนาจเหนือจิตก็ได้แก่กิเลสประเภทที่ว่าอวิชชาได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วจิตจึงเป็นอิสระเป็นความบริสุทธิ์เต็มตัวนั่นแหละการเกิดยุติกันตั้งแต่บัดนั้นขาดสะบั้นกันลงไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นล้วนมีการพิสูจน์ความเกิดความตายที่มีอยู่ในเราทุกคนให้พิสูจน์อย่างนี้พิสูจน์อย่างอื่นไม่ได้ไม่รู้ไม่เห็นถ้าพิสูจน์อย่างนี้แล้วแน่เป็นลำดับธรรมดาไปจนกระทั่งถึงแน่ 100%ว่าจะไม่ผิดจากนี้จะเป็นความจริงเต็มส่วนของจิต นั่นนะที่นี่ความทุกข์ที่เคยแบกหามามากน้อยหรือความยึดมั่นถือมั่นความรักความชังความเกลียดความโกรธซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นก็ปลดเครื่องกันลงไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือร่างกายก็เป็นแต่เพียงว่ากากของวิบากเท่านั้นเมื่อถึงการแล้วมันก็สาลงไปได้เช่นเดียวกับสภาพทั่วไปเพราะมันอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องเดินไปตามกฎจิตที่นอกเหนือไปจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็อยู่ตามความจริงของตนไม่เข้าเกี่ยวข้องไม่ไปเกี่ยวข้องกับกฎของสมมุติเพราะเป็นวิมุตติแล้วนั่นคือผู้พ้นภัยพ้นโลกพ้นตรงนี้โลกคืออะไรมันอยู่ที่ไหนคำว่าโลกนั้นก็คือกิเลสนั่นแหละเป็นโลกเมื่อได้ทำลายสิ่งเหล่านี้หมดแล้วจะอะไรมาเป็นโลกได้อีกจิตเป็นธรรมทั้งดวงธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วท่านจึงว่าธรรมโมปดีโปความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตที่ปราศจากแล้วจากกิเลสเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในโลกทั้งสามนี้เนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วอย่างนั้นเราจะหาความสว่างจากไหนความสว่างจากพระอาทิตย์ก็เป็นพระอาทิตย์เวลาพระอาทิตย์อัสดงลงไปแล้วมันสว่างได้อย่างไรสว่างด้วยไฟเมื่อไฟดับลงไปเอาความสว่างมาจากไหนถ้าไม่เอาความสว่างจากปัญญาเอาความสว่างจากปัญญานี่แทงทะลุไปหมดพระอาทิตย์จะขึ้นพระอาทิตย์จะตกไม่สำคัญแสงฟืนแสงไฟจะมีมากมีน้อยหรือไม่มีไม่สำคัญขอให้แสงสว่างภายในปัญญานี้ได้กระจายตัวออกไปเถอะกิเลสมันจะอยู่ที่ตรงไหนมันสามารถทราบสามารถเห็นสามารถรู้สามารถทำลายได้หมดแต่กระจายไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดๆก็ตามจะเสมอเหมือนแสงสว่างคือปัญญานี้ไม่มีท่านบอกว่าอย่างนั้นแล้วเป็นความจริง 100% แล้วปัญญาจะเกิดขึ้นจากผู้ใดจะเกิดขึ้นจากสถานที่ใดถ้าไม่เกิดขึ้นจากเราผู้พินิจพิจารณาถ้าไม่เกิดขึ้นจากใจนี้ไม่มีสถานที่เกิดของปัญญามรรคผลนิพพานก็มีสถานที่เกิดดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่ตัวบุญตัวบาปไม่ใช่นรกอวิชชาอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นมีใจเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะรับทราบสิ่งทั้งหลายตามหลักพุทธเจ้าทรงสอนไว้ใจเป็นภาชนะอันเอกสำหรับธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งใดที่จะทำหน้าที่แทนใจได้เลยการที่จะรู้การที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมมากน้อยเช่นบาปมีจริงใจเป็นผู้จะสัมผัสรับทราบยอมรับกันว่าบาปมีจริงบุญมีจริงใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสรับทราบบุญนั้นว่ามีจริงนรกสวรรค์มีใจเท่านั้นที่จะรับทราบเป็นผู้สามารถที่จะรู้แทงทะลุไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถเพราะไม่ใช่วิสัยของเขามีใจเท่านั้นเป็นผู้สามารถถ้าทำให้สามารถถ้าทำให้อาภัพอาภัพตลอดไป

เราไม่ต้องการความอาภัพไม่ต้องการความเป็นผู้อาภัพเราต้องการเป็นผู้มีความเศร้าสง่าผ่าเผยต้องการเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดให้รู้ทันกลมายาของกิเลสตัวพาให้เห็นว่าตาเกิดธรรมะตะสงสารจึงต้องผิดสติปัญญาขึ้นคาถาความเปลี่ยนขึ้นมาให้เต็มผูกเราอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานอยู่ไกลภาคทวีปนู้นภาคทวีปนี้กิเลสอยู่กับหัวใจฉันใดมรรคผลนิพพานคือความเตียนโล่งจากกิเลสทั้งหลายก็จะปรากฏขึ้นที่หัวใจของผู้มีความเพียรและมีสติปัญญารอบตัวเช่นเดียวกันนี่เป็นหลักสำคัญสวัคขาโตภควตาธัมโมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่ได้บอกว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ฟ้าที่ดินที่ดินน้ำลมไฟอากาศกลางหาวผู้ที่จะรับทราบมรรคผลนิพพานรับทราบบาปรับทราบบุญรับทราบเรื่องของกิเลสคือใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเอาให้จริงที่ตรงนี้ที่นักปฏิบัติเราไม่จริงใครจะจริงในโลกนี้แล้วใครเป็นผู้ถูกกดขี่บังคับด้วยอำนาจของฝ่ายต่ำถ้าไม่ใช่ใจของเราอย่างเดียวใจเมื่อโง่แล้วก็ต้องถูกกิเลสครอบหัวใจถ้าฉลาดมากน้อยเพียงไรกิเลสต้องหลุดลอยไปหลุดไปฉลาดเต็มที่กิเลสถอนตัวหมดถูกทำลายหมดไม่มีเหลือความวิเศษวิโสไม่ต้องไปหาที่ไหนขอให้เห็นจิตดวงนี้ให้เต็มดวงเถอะทำเต็มดวงก็จะทราบกันในขณะที่นั้นไม่ต้องถามที่ไหนยิ่งเรียกว่าพอตัวถ้ายังถามที่นั่นยังสอบนั้นยังสอบนี้เรียกว่าไม่พอเอาให้ถึงความพอสิถึงแต่เรารับทานที่แรกมันก็หิวมากรับทานไปรับทานไปมันก็อิ่มโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่แล้วจะไปอยากไปหิวอะไรจริงเมื่อมันอิ่มเต็มที่แล้วจิตก็เหมือนกันความหิวเป็นเรื่องของกิเลสจึงต้องได้แก้ความหิวนี้ออกด้วยอัดด้วยทำนำทำเข้าไปเป็นอาหารของใจหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแช่มชื่นเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสกลายเป็นความสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจจนถึงขั้นพอตัวเต็มที่ภายในจิตใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะไม่ถามสวรรค์อยู่ไหนก็ไม่ถามถามไปทำไมนอกจากคนตาบอดเท่านั้นจะไปถามสวรรค์อยู่ไหนนรกอยู่ที่ไหนบาปที่ไหนบุญที่ไหนพรหมโลกที่ไหนนิพพานที่ไหนเมื่อจิตได้สว่างกระจ่างแจ้งไปหมดแล้วมันตลอดทั่วถึงหมดแล้วจะไปถามหาใครถามที่ไหนก็เหมือนจะว่าเราถามเงาเราอยู่ที่ไหนเอาให้ถึงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างชัดแจ้งและทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นปัญหาที่เท่าที่เป็นปัญหาก็คือจิตของเราที่มีกิเลสครอบหัวอยู่ท่านเองมันจึงมืดไปหมดสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีมันก็ไม่เห็นเพราะความมืดปิดไว้เมื่อความสว่างได้ปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งใดที่มีอยู่มากน้อยมันเห็นหมดนั่นแหละปิดไม่อยู่ท่านเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรโลกธาตุโลกขันธ์โลกความเกิดเจ็บเจ็บตายโลกที่เดือดสันหารู้รอบหมดถ้าลงได้ว่าเป็นโลกวิถูแล้วรอบตลอดทั่วถึงขอให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติความมีคุณค่าของนักปฏิบัติดูกับความเพียรทุกเวลาให้มีคุณค่าภายในตัวเองอย่าให้เป็นโมฆะภิกษุไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากเป็นการเหยียบย่ำทำลายตัวเองลงในขณะเดียวกันเพราะกิเลสไม่เคยปล่อยช่องเปิดโอกาสให้ใครนอกจากเราจะบุกมันเท่านั้นจะคอยให้กิเลสนอนหลับซะก่อนแล้วข้ามหัวกิเลสไปมรรคผลไปสวรรค์นิพพานอย่าหวังเราจะไปคิดจะไปคาดให้เสียเวลาเวลานั่นคือกลหลอกลวงของกิเลสมันไม่เคยปล่อยใครแหละเหยียบหัวมันไปเลยสู้มันไปเลยนั่นที่เรียกว่านักรบจะคอยให้กิเลสมันนอนหลับซะก่อนแล้วเราจึงจะข้ามหัวไปแล้วคอยกิเลสตายด้วยก่อนแล้วไปกุศลากิเลสมันไม่มีทางแล้วที่จะกุศลากิเลสนอกจากกิเลสมันอกุศลธรรมะพระองค์นี้นะทำไมถึงโง่นักนั่นเท่านั้นมันถึงเนี่ยบุษนาธรรมาแปลว่าความฉลาดสอนไข่พระพุทธเจ้าสอนไข่ถ้าไม่ได้สอนคนตายท่านสอนคนไปเราต้องการความฉลาดอยู่แล้วแบบนี้ฝึกหัดคิดสติปัญญามีหาหุงต้มเกลือกินไม่ได้สติปัญญาเป็นหน้าที่จะต้องนำมาคิดมาแก้มาไขสิ่งที่มันขัดข้องภายในจิตใจให้ทะลุปูโป่งไปทั้งนั้นเป็นเรื่องของสติปัญญาเอาให้พอตัวเมื่อพอตัวแล้วไม่ต้องถามอะไรก็หมดเรียกว่าพอถามอะไรเพราะอะไรแสวงหาอะไรหิวอะไรอยากอะไรเมื่อพอแล้วนั่นความพอดีท่านเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติมัชฌิมาคือข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ก็เป็นมัชฌิมาปฏิบัติให้พอดีพอเหมาะกับกิเลสประเภทนั้นๆเมื่อปราบมันลงได้ด้วยหลักของมัชฌิมาแล้วผลคือมัชฌิมาเป็นหลักธรรมชาติเสมอตัวอยู่ด้วยความสม่ำเสมอด้วยความเที่ยงแท้เป็นกลางตลอดเวลานั่นคือมัชฌิมาธรรมชาติแท้ก็ได้เก็บจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละนะครับการแสดงธรรมก็ไม่ถึงส่วนรู้สึกเหนื่อย

0: ทุกท่านอย่าทำความเคยชินกับเพศในการบวชของตนว่าบวชก่อนบวชหลังและสถานที่ที่อยู่ตลอดครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงกระจายไปกระทั่งถึงปัจจัยสี่ยีวรบิณฑบาตเสนาสนะที่ลานเพศสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องแก้กิเลสความเคยชินเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดความเคยชินเป็นเหตุให้นอนใจหรือพื้นเพแห่งกิเลสก็คือความเคยชินนั่นแหละเป็นสถานที่แสดงออกความเมื่อมีความเคยชินแล้วย่อมนอนใจความนอนใจก็คือการปล่อยตัวปล่อยสติปล่อยปัญญาปล่อยความเพียรและด้อยลงไปโดยลำดับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดัดแปลงแต่งหรือหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นคนดีพระดีได้โดยลำดับ จนกระทั่งถึงขั้นดีเยี่ยมดังสารณะของพวกเราพุทธังสังฆังสนังคฉามินี้คือท่านผู้ดัดแปลงมาเป็นสติกำลังความสามารถจนกระทั่งสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีทั้งมวลไม่ว่าหยาบกลางละเอียดได้หลุดลอยไปหมดปรากฏแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนล้วนๆนี่คือองค์สรณะของพวกเราเนี่ยทำเป็นเครื่องหล่อล้อมมนุษย์ให้เป็นคนดีได้เป็นลำดับดังที่กล่าวมาแม้เราจะไม่สามารถเป็นได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแต่ก็ให้อยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีคือหรืออยู่ในขอบเขตแห่งพุทธบริษัทจะเป็นภิกษุก็ดีเป็นสามเณรก็ดีเป็นอุบาสกคือผู้ชายก็ดีเป็นอุบาสิกาคือผู้หญิงก็ดีซึ่งอยู่ในขอบเขตแห่งความเป็นพุทธบริษัทด้วยกันไม่ควรจะปล่อยวางศาสนธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจกายวาจาของตนอยู่เสมอไม่ว่าจะฝึกออกไปเป็นฆราวาสด้วยความจำเป็นที่ทางโลกบังคับไม่ว่าผู้อยู่ในเพศของนักบวชต่างก็อยู่เพื่อความหวังด้วยกันทั้งนั้นพระก็อยู่ด้วยความหวังพระในครั้งพุทธกาลอยู่ด้วยความหวังพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นจำนวนมากต่อมากโลกอยู่ด้วยความหวังความสุขความเจริญความมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีบริษัทบริวารทรัพย์สินเงินทองเป็นเครื่องประดับแห่งความหวังนั้นหรือเป็นสิ่งเป็นจุดหมายแห่งความหวังโลกอยู่ด้วยความหวังมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยความหวังนอกจากคนบ้าเท่านั้นจึงไม่มีความหวังอื่นใดนอกจากความเป็นบ้าของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นความหวังเหล่านี้จะสำเร็จไปด้วยวิธีการใดความหวังของพระย่อมสำเร็จไปด้วยข้อปฏิบัติการรักระมัดระวังรักษาหรือการสังรวมระวังระวังทั้งกายระวังทั้งวาจาที่จะแสดงออกทางความประพฤติและการพูดจาต่างๆว่าถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไม่จิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งมาทางกายวาจาให้เคลื่อนไหวได้ระมัดระวังอย่างไรหรือไม่ด้วยความมีสติหรือความเผลอไปต่างๆตามนิสัยของคนที่ไม่เคยอบรมเมื่ออยู่ในความระมัดระวังโดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถไม่กำหนดว่าอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดในสังคมนอกสังคมอยู่กับหมู่เพื่อนหรืออยู่คนเดียวยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่เว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังตนอยู่เสมอ นี่จะเป็นเครื่องสนองความหวังได้โดยลำดับจนถึงท่านอันสมบูรณ์ได้หากมีแต่ความหวังการดำเนินไม่มีการดำเนินก็คือความสังรวมระวังความทำการชำระซักฟอกหรือต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมคำว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมก็คือเป็นข้าศึกต่อความสุขที่จะพึงได้พึงถึงหรือความสุขที่เคยมีมาแล้วให้เสียไปนั่นแหละเรียกว่าข้าศึกและคำว่าข้าศึกนี้ก็ไม่ใช่อื่นใดแสดงออกมานอกจากสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกของศาสนธรรมได้แก่กิเลสสมานเท่านั้นคำว่ามารคือผู้รังแกหรือผู้ทำลายก็ไม่เกิดจากไหนเพราะสถานที่เกิดที่อยู่ของมารนั้นได้จากจิตเกิดขึ้นที่จิตอยู่ที่จิตรังควานจิตทำลายจิตแล้วแสดงท่าต่างๆให้จิตต้องเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของตนอันเป็นฝ่ายที่สิ่งนั้นต้องการแต่ไม่ใช่ฝ่ายที่ธรรมต้องการเป็นสิ่งที่ขัดข้องต่อธรรมแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อธรรมนั้นท่านเรียกว่ามารกิเลสมารมีอยู่ภายในจิตนี้ไม่อยู่ในสถานที่อื่นเราอยากเข้าใจว่ากิเลสมารนี้อยู่ในที่อื่นที่ใดนอกไปจากใจแห่งเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่อื่นไม่มีที่อยู่ไม่มีที่สถิตไม่มีที่เกิดของกิเลสประเภทต่างๆและไม่มีที่อยู่ของกิเลสประเภทต่างๆหรือทั้งมวลของกิเลสมีอยู่ที่ใจดวงเดียวเกิดที่ใจดวงเดียวด้วยเหตุนี้ใจจึงต้องรับภาระตั้งแต่ไหนแต่ไรมาการรับภาระของใจนั้นไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นภาระให้นอกจากสิ่งที่เป็นมารของธรรมของจิตเท่านั้นจะยกหรือยื่นภาระหรือยกภาระทุ่มลงที่จิตหนักเบามากน้อยตามกำลังแห่งมารที่แสดงออกแต่ละครั้งละครั้งภายในจิตและทับถมลงไปภายในจิตให้แสดงผลขึ้นมาคือความเป็นทุกข์มากน้อยจึงรวมอยู่ที่จิตการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมหรือต่อจิตใจเหล่านั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เต็มฐานนักบวชจำเป็นต้องได้สละออกมาเพราะต้องการโอกาสอันเหมาะสมการงานจะเป็นไปด้วยความสะดวกไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับภาระที่โลกเคยเกี่ยวข้องกันอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงสละตัวออกมาสู่ความเป็นนักบวชสละทั้งบ้านทั้งเรือนญาติมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนจึงโลกถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและถือกันอย่างยิ่งว่าไม่ควรพัดพรากจากกันจะกันแต่ทางธรรมกลับตรงกันข้ามเพราะสิ่งที่โลกเห็นว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่ต้องพัดพรากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมารภายในจิตใจของแต่ละดวงที่แสดงออกมาตรงกันเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันโลกจะแสดงให้แตกต่างกันไปไม่ได้สิ่งที่กิเลสชอบโลกต้องชอบสิ่งที่กิเลสรักโลกต้องรักเพราะโลกหมุนไปตามกิเลสเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งเหล่านี้กิเลสถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ารักน่าชอบใจไม่ควรที่จะพัดพรากจากไปเพราะทำให้เกิดทุกข์คำว่าโกรธทุกข์ก็เกิดทุกข์ก็คือการฝืนกิเลสต้องเป็นทุกข์ในขณะที่เราไม่ฝืนเราเห็นด้วยกิเลสนั้นกิเลสก็สนุกเหยียบย่ำทำลายให้เกิดความทุกข์ความลำบากดังพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวชโลกไม่เห็นมีใครว่าดีเลยไม่มีใครชมนี่เรื่องของธรรมนั้นกิเลสไม่ชมเพราะกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจคนอันเป็นประเภทเดียวกันด้วยจึงไม่ชมด้วยกันทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเสด็จจะเรียกว่าแหวกแนวโลกก็ได้แต่เป็นการแหวกแนวกิเลสว่าฟันหั่นแหลกกับกิเลสออกไปตัดพระทัยจากความรักความชอบใจความสงวนอำนาจวาสนาทุกด้านทุกทางจากความเป็นกษัตริย์อันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเข้าสู่แดนแห่งธรรมคือสงการทรงผนวช และตั้งแต่บัดนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับกิเลสสมานแม้ซึ่งแม้จะสละได้แล้วทางร่างกายแต่จิตใจยังจำจะต้องห่วงใหญ่เป็นธรรมดาเพราะกิเลสไม่เคยบวชไม่เคยตัดตัวเองฆ่าตัวเองให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้หัวเราะยอกนอกจากจะเป็นการรักษาการสงวนตัวเองการรักษาตัวเองเท่านั้นด้วยเหตุนี้กิเลสเมื่อพระองค์เสด็จออกทรงผนวดกิเลสจึงไม่ยอมบวช ด้วยกิเลสจึงทำให้เกิดความห่วงใยในสิ่งที่โลกทั้งหลายห่วงใยและรักชอบกันนี่แหละเป็นกองทุกข์อันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงผนวดต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อันเป็นมารในพระทัยถึงขั้นสลบสลายดังที่เราได้พบเห็นแล้วในตำรับตำราเฉพาะอย่างยิ่งพุทธตอนของพระองค์เองสิ่งใดที่โลกเห็นว่าดีทำต้องทวนกระแสและสิ่งใดที่ทำเห็นว่าดีโลกต้องทวนกระแสเห็นว่าไม่ดีสิ่งใดที่ควรทำของธรรมโลกเห็นว่าไม่ควรทำธรรมะโลกก็หมายถึงกิเลสซึ่งเดินสวนทางกับธรรมอยู่เสมอและเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดมาเองเป็นของยากขอนลำบากในการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทใดๆขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วต้องเหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรือตัดฟันให้ขาดสะบั้นไปได้อย่างง่ายดายเลย ถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้ขึ้นมาคือกิเลสมานหมดเรียบราบภายในพระทัยแล้วความประเสริฐของดวงจิตของธรรมซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นจึงปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและนำธรรมนั้นมาสั่งสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันแล้วที่โลกเขาไม่ยินดีในการเสียสละของพระองค์ออกไปนั้นนอกจากนั้นยังตำหนิติเตียนพระองค์อีกว่าตัดช่องไปเพียงผู้เดียวหรือเอาตัวรอดเพียงผู้เดียวไม่เห็นแก่โลกแก่สงสารเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่เป็นความรู้ความเห็นของกิเลสที่จำต้องขัดแย้งธรรมตลอดมาแต่หลักความจริงซึ่งเป็นหลักธรรมแท้นั้นไม่เป็นเช่นนั้นไม่มีผู้ใดที่จะสามารถคิดและสามารถสละได้เหมือนดังพระองค์ตามหลักความจริงคือธรรมโลกทั้งโลกไม่ว่าสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ว่าสมัยใดไม่มีใครสามารถจะทำได้อย่างพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงทำได้โลกทั้งมวลที่มีการพัดท้านต้านทานพระองค์นั้นก็ไม่เห็นมีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้วิเศษพอที่จะมาเป็นศาสดาสั่งสอนคนได้ทั้งสามโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าที่ว่าตัดช่องน้อยไปแต่ผู้เดียวหรือไปด้วยความเห็นแก่ตัวนั่นเลยกราบโกงข้ามว่าไม่มีผู้ใดจะทำได้เหมือนดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายเหตุด้วยไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายผลคือความเลิศประเสริฐภายในพระทัยครองทำมรีมุตหลุดพ้นอย่างเด่นภายในพระทัยนั้นได้เหมือนพระพุทธเจ้าและไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกได้มากมายก่ายกองและเลื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เหมือนดังพระพุทธเจ้าได้เนี่ยทำเพียงคนเดียวเท่านั้นก็สามารถมีน้ำจะยกน้ำหนักได้มากยิ่งกว่าโลกสงสารทีนี้เมื่อย้อนมาถึงพวกเราแล้วผู้ที่เป็นนักบวชสิ่งที่จะสนองความหวังได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่โลกรักชอบสงวนทำต้องตัดต้องทวนกระแสฝืนใจต่อสู้เพราะความรักนั้นเป็นกิเลสความชังเป็นกิเลสความห่วงใยเป็นกิเลสความสงวนสิ่งต่างๆเป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งมวลเป็นภัยของธรรมซึ่งตนพึงหวังทั้งหมดจึงต้องได้ตัดสิ่งเหล่านี้ ด้วยการทวนกระแสการตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของตัดได้ง่ายได้เหมือนเราตัดไม้ตัดฟืนนี่เลยต้องใช้ความพยายามความละเอียดละออเอาอย่างมากซึ่งงานใดๆที่เราเคยทำมาแล้วนั้นไม่เหมือนเลยความหนักก็หนักมากหนักทางด้านจิตใจที่ต้องบังคับบัญชาต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารภายในจิตใจซึ่งในขณะที่มันมีกำลังมากกว่าเราเราต้องทุกข์มากในการต่อสู้กับมันและทุกข์ไปโดยลำดับผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์เพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นผู้พาให้ทุกข์นั้นเป็นผลที่พึงหวังโดยลำดับคือตัดกิเลสขาดไปได้โดยลำดับลำดาจิตไม่เคยสงบก็สงบได้ที่ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นตัวจริงขึ้นมาภายในจิตใจไม่มีแต่ชื่อแต่นามที่ปรากฏในตำหนักตำราจำได้คล่องปากคล่องใจแล้วก็มาท่องมาบ่นกันเฉยๆโดยหาตัวจริงไม่ปรากฏแต่นี้รู้ทั้งชื่อด้วยเห็นทั้งตัวจริงประจักษ์ใจด้วยเพราะอำนาจแห่งความพยายามความฝ่าฝืนการต่อสู้กับสิ่งที่ทำให้วุ่นวายทำให้สายแสบทำให้ฟุ้งเฟ้อเหอะเหินจนสิ่งเหล่านั้นระงับดับตัวลงไปกลายเป็นจิตที่สงบเย็นขึ้นมาภายในใจนี่เป็นผลแต่ละขั้นละขั้นของผู้มีหน้าที่การงานอันเดียวคือนักบวชตามที่ตนสละออกมาแล้ว เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ผลปรากฏดังศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราต้องปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างฝ่ายเหตุคืออย่างไรศรัทธาเราก็เชื่อแล้วต่อบุญต่อบาปต่อมรรคผลนิพพานแม้จะยังไม่ปรากฏความจริงขึ้นมาก็เชื่อโดยคาดคะเนก็ยังดีกว่าความไม่เชื่อเฉยยิ่งได้ปรากฏผลขึ้นภายในจิตใจเช่นความสงบเย็นใจเป็นต้นด้วยแล้วก็ยิ่งจะยังถึงผลอันลึกซึ้งที่ตนยังไม่เคยรู้ไปเห็นนั้นให้หนักเข้าไปทุกทีเพราะผลนี้ได้ปรากฏเป็นสักขีพยานแล้วว่าเป็นผลเกิดขึ้นมาจากศาสนธรรมที่ตนประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเจ็บมีความสงบเย็นคนเราถ้าเป็นค้าการค้าขายก็เรียกว่าเริ่มมีทั้งต้นทุนที่หยิบยืมเข้ามาก็กลายเป็นกำไรขึ้นมาภายในตนกำไรนั้นกลายเป็นต้นทุนหนุนกันไปโดยลำดับลำดับไม่มีแต่สมบัติที่กู้ยืมเข้ามาถ่ายเดียวโดยหากำไรไม่ได้และยังขาดทุนปนปื้อไปทุกวันอย่างนั้นแต่ปรากฏเป็นกำไรขึ้นมาพอให้เป็นต้นทุนหมุนกันไปได้จิตมีความสงบเย็นดูที่ไหนก็ปรากฏว่าเย็นมองดินฟ้าอากาศก็เย็นมองผู้คนหญิงชายก็เย็นดูสภาวะต่างๆรอบตัวนี่ก็เย็นเพราะรากฐานพาให้เย็นรากฐานได้แก่ใจพาให้เย็นเมื่อใจร้อนแม้มองดูน้ำแข็งมันก็ร้อนในหัวใจนี้เย็นอยู่เฉพาะน้ำแข็งเท่านั้นตัวหัวใจนี้ร้อนดูอะไรๆร้อนไปหมดถ้าใจพาให้ร้อนเมื่อใจเย็นแล้วอยู่ที่ไหนเย็นหมดเย็นมากเย็นน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของใจที่มีชำระได้มากน้อยยิ่งชำระได้มากเพียงไรใจยิ่งมีความสงบเย็นมากและละเอียดเข้าไปโดยลำดับมีผลแห่งการฝึกฝนอบรมทรมานตนเองด้วยอัดด้วยทำซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสมารที่อยู่ภายในใจในขณะเดียวกันงานอันนี้จึงเป็นงานที่หนักมากงานใดไม่เหมือนงานนี้งานโลกการทั้งสารเราก็พากันได้ทำมาแล้วจะไม่หนักเหมือนงานนี้งานนี้หนักอยู่ที่ใจบางทีร่างกายก็หนักไปด้วยเช่นเดินจงกรมเป็นเวลานานๆเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกับแข้งขาจะหลุดจะขาดไปก็มีแต่ก็ต้องทนเพราะสิ่งที่พาให้ทนมีอยู่ภายในจิตใจได้แก่ความบึกบืนความอุตสาห์พยายามเพราะความเชื่อมั่นในอัตในธรรมในผลที่ทนได้แล้วและในผลที่จะพึงได้จากความเปลี่ยนนี้อยู่มีอยู่ภายในจิตใจ จึงต้องตะเกียกตะกายกันไปทนก็พอทนอดพออดเพียรก็พอเพียรถึงจะทุกข์ยากลำบากก็พอเพียรนั่นแหละตอนนี้ก่อนนะแล้วการต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจพัดเหวี่ยงกันอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็หนักและหนักมากไม่ใช่เพียงขณะหนึ่งขณะเดียวแล้วผ่านกันไปหนักอยู่เรื่อยๆสู้อยู่เรื่อยๆถือกิเลสเป็นตัวสำคัญคือถ้าศึกมีมากมีน้อยถ้าศึกมีมากแสดงออกมามากการต่อสู้ต้องหนักมือเมื่อกิเลสสงบตัวลงไปการต่อสู้ก็ลดลงมากิเลสละเอียดลงไปโดยลำดับการต่อสู้ก็ละเอียดเติมตามกันอุบายวิธีต่างๆที่จะต่อสู้กับกิเลสก็ละเอียดเติมตามกันธรรมะอุบายได้แก่สติปัญญานี้ขาดไปไม่ได้ถ้าขาดนี้ก็ขาดงานเดินอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษางานหรือทำงานอยู่นั่นแหละไม่เรียกว่าความเพียร นี่จึงต้องหนักบางทีก็ต้องอดหลับอดนอนถอนอาหารอดอาหารการอดอาหารเพื่ออะไรเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวคือเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยเฉพาะแต่เป็นอุบายวิธีการอันหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรในการฆ่ากิเลสของเราการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสโดยตรงแต่เป็นเครื่องส่งเสริมความภาคเพียรของเราให้ทำการฆ่ากิเลสได้อย่างสะดวกสบายง่ายขึ้นการอดอาหารเมื่อถูกกับจริตนิสัยแล้วตามธรรมนาร่างกายนี้เมื่อมีกำลังมากย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนั่นแหละอย่าว่าส่งเสริมจิตเลยส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นราคะก็เริ่มมากขึ้นความง่วงเหงาเข้านอนความขี้เกียจขี้คร้านก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างมากกระดำตามกันขึ้นชื่อว่ามานแล้วมากกระดำตามกันเมื่ออดอาหารหรือผ่อนอาหารร่างกายกำลังมีกำลังลดน้อยลงไปจิตใจการบำเพ็ญความภาคเพียรย่อมมีความสะดวกยิ่งขึ้นโดยลำดับสติก็ตั้งได้ดีปัญญาก็คล่องตัวนั่งนานๆก็ไม่เมื่อยไม่ขบอย่างรวดเร็วเหมือนกับเรารับทานหรือฉันตามปกติให้เต็มธาตุเต็มขันอิ่มหมีผีหมัดนี่เป็นอุบายอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นการแก้ที่เหลือโดยตรงในพระวินัยท่านก็กล่าวไว้ภูพาสิกขานี่จะนำมาพูดอธิบายฟังเพียงย่อๆว่าผู้ที่อดอาหารเพื่อการโฆษณาบทเนื้ออวดตัวอวดภูมิของตนนั้นปราบพมัดทุกกฎทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวถ้าอดเพื่อโอ้เพื่ออวดโฆษณาโลกเขาอันเป็นแบบโลกๆเช่นนั้นปราบพมัดทุกอาการที่เคลื่อนไหวแต่ถ้าอดเพื่อความภาคเพียรเพื่อทำแล้วอดเถิดราตถาคตอนุญาตนะมีในพระวินัยอย่างนั้นแต่การทำแต่ละประเภทอุบายวิธีแต่ละอย่างมาอย่างนั้นขึ้นอยู่กับจริตนิสัยด้วยบางรายเดินนานได้ผลดีทั้งที่ความเพียรคือสติก็จดจ่ออยู่เช่นเดียวกันบางรายนั่งดีกว่าเดินบางรายผ่อนอาหารดีกว่าบางรายอดอาหารดีก็ต้องหมุนไปตามการเห็นผลดีของตนเองว่ารายใดที่ดีในอุบายวิธีการใดก็ต้องหนักไปตามอุบายวิธีการนั้นเหมาะกับจริตของตนไม่ใช่จะทำแบบสุ่มแบบใดเห็นใครทำก็ทำได้ผลไม่ได้ผลก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเป็นความผิดจากหลักธรรมคือความฉลาดขาดความสังเกตเห็นเพื่อนฝูงทำก็ทำเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำความลำบากแต่ตนเปล่าๆก็ถูกทั้งๆที่เราไม่มีเจตนาอย่างนั้นก็ตามมันก็ถูกโดยหลักธรรมชาติทั้งมันนั่นแหละการแก้การถอดถอนกิเลสออกจากใจจึงเป็นความยากความลำบากเพราะสิ่งนี้มีรากแก้วฝังลึกมาตั้งแต่กับไหนกันใดไม่ทราบต้นสายปลายเกิดของ และตายของตัวเองซึ่งเป็นนักเกิดนักตายอยู่แล้วภายในจิตใจอันเป็นตัวสำคัญเนื่องจากเชื่อพาให้เกิดดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมว่าอวิชชาปฏิยาสร้างฆาราเป็นต้นนี่แหละเชื่ออันสำคัญฝังจมอยู่ภายในจิตพาให้จิตต้องหมุนไปตามภพน้อยภพใหญ่การที่จะไปในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มนอนนั้นก็เป็นออกมาจากวิบากซึ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสพาให้ทำกรรมดีชั่วต่างๆเมื่อทำกรรมแล้วผลย่อมเป็นดีเป็นชั่วไปตามกรรมนั้นการเกิดสภาพความเป็นอยู่รูปร่างกลางตัวของแต่ละภพและชาติแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลนั้นจึงไม่เหมือนกันแต่เกิดเหมือนกันเกิดเป็นสัตว์สัตว์ประเภทใดก็ได้สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเป็นมนุษย์เทวดาพูดผีอะไรก็แล้วแต่มีเกิดอยู่เช่นนั้นมีตายอยู่ทำนองนั้นเพราะเกิดกับตายเป็นคู่กันหากจะมีอายุยืนยาวกว่ากันบ้างก็ไม่พ้นความมาเกิดแล้วต้องตายนี่คือผลที่เป็นวิบากสรุปความนั้นแล้วเป็นแต่เรื่องเกิดเรื่องตายของจิตที่เป็นนักต้องเที่ยวเพราะอำนาจแห่งอวิชชาปัจจยาพาหมุนตัวให้เป็นปัจจัยและวิบากกรรมพาให้เป็นไปในสูงต่ำๆนี่เหมือนดอนด้วยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เรานับต้นนับตายที่ไหนได้ทั้งที่เรานี้เป็นนักเกิดนักตายอยู่แล้วเต็มตัวด้วยกันไม่มีใครที่จะมากน้อยต่างกันได้เลยเพราะนับไม่ได้จะมาวัดมาตวงกันได้ไหมแล้วการท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายนี้ก็คือกงจักรหมุนอยู่ภายในภพในชาติหมุนอยู่มาจากจิตใจจะหาความสุขความปล่อยวางความสะดวกสบายได้ที่ตรงไหนเมื่อกิเลสได้หมุนตัวอยู่เช่นนั้นภายในใจเอาอะไรมาเป็นสุขสัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่ต่างคนก็ต่างตัวก็มุ่งต่อความสุขความเจริญความสบายแล้วมีใครสมหวังบ้างเราเห็นไหมเกิดมาทุกคนทุกรายเต็มไปด้วยความมุ่งความหวังความสุขความเจริญไม่ขาดทั้งนั้นแต่ความหวังไม่ปรากฏตามใจที่หวังนั่นเลยเพราะกิเลสจะทำให้คนสมหวังได้สมหวังได้อย่างไรนอกจากมันทำลายความหวังของคนเท่านั้นแต่ความหวังก็เป็นเรื่องของกิเลสความไม่สมหวังก็คือเรื่องของกิเลสมันสลับซับซ้อนอยู่ภายในนั่นแหละหากแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะภูมิของเรากับภูมิของกิเลสนั้นต่างกันมากราวฟ้ากับดินคนหนึ่งโง่ชะมัดสิ่งหนึ่งนั้นฉลาดแหลมคมชะมัดเข้ากันได้อย่างไรจิตใจของเราเมื่อถูกกิเลสตัวฉลาดแหลมคมครอบแล้วโง่ชะมัดใสให้ไปเกิดที่ไหนไปได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นทุกข์ได้ทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุที่มาจากไหนจึงเหมือนกับว่าหลับตาไปหลับตาไปเกิดหลับตาไปอยู่หลับตาทนทุกข์ทรมานเสวยกรรมต่างๆอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แม้มีในตาอยู่เช่นเดียวนี้ก็ตามเพราะเป็นลักษณะหลับตาเพราะอำนาจของกิเลสปิดไว้นั่นแหละแล้วมีใครเป็นคนฉลาดในโลกนี้มีใครเป็นคนสมหวังในโลกนี้มีใครเป็นคนครองความสุขในโลกนี้มีใครเป็นคนมีอำนาจวาสนาเพราะอำนาจของกิเลสมีมากในหัวใจในโลกนี้มีใครมองไม่เห็นพูดตามความจริงไม่มีเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่ตัดรอนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมสัตว์โลกทั้งหลายให้มีความสุขความสบายเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงเพราะอำนาจของกิเลสนั้นไม่มีเลยนอกจากธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมกับกิเลสจึงเป็นคู่แข่งแย่งชิงนางงามจักรวาลคือจิตดวงนี้เรื่อยมาส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยยอมแพ้กิเลสอย่างราบเพราะไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรมีแต่ยอมแพ้โดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาค้นแนบแปรธาตุภายในธาตุในขันธ์ในโลกธาตุด้วยพระปรีชาญาณความสามารถของพระองค์แล้วธรรมของจริงที่เป็นคู่แข่งของกิเลสซ ึ่งเป็นสิ่งจำปามนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาพอเป็นเครื่องยึดเครื่องถือกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามได้เลยนี่เราจะเห็นความประเสริฐความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าตอนนี้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเป็นนักธรรมะนักกีฬาเราไม่ยอมทอดกายทอดใจหรือมอบทั้งกายทั้งใจให้กิเลสเสียทั้งมวลแล้วต้องเห็นความเด่นความประเสริฐของพระพุทธเจ้าตรงนี้เองเรามีอะไรกับท่านท่านจึงได้ประทานโอวาทไว้ให้เราได้ผู้พิจารณาปฏิบัติพอเป็นผู้เป็นคนรู้บุญรู้บาปรู้คุณรู้โทษรู้นรกสวรรค์พรหมโลกและนิพพานด้วยความพินิจพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เราจึงเห็นได้ว่าพุทธเจ้าเป็นนักเสียสละไม่มีใครเสมอสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนมากก็คือศาสดาองค์เอกนี่แหละประโยชน์ส่วนน้อยคือสละออกราชจากราชสมบัติเพราะมีเพียงบริษัทบริวารไพร่ฟ้าประชาชีในราชอาณาจักรของพระองค์เท่านั้นจะมากมายอะไรถ้าเราจะเทียบเป็นด้านวัตถุแล้วมันก็เหมือนน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรนั่นแหละมันมากไหมน้ำหยดเพียงหยดเดียวในท้องมหาสมุทรกับน้ำในท้องมหาสมุทรนั้นอันไหนมากน้อยต่างกันการที่พระองค์ทำประโยชน์ให้แก่พระราชอาณาจักรของพระองค์นั้นจึงเหมือนกับน้ำหยดเดียวการที่พระองค์ทำประโยชน์ให้แก่โลกสงสารด้วยการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนน้อยคือน้ำหยดเดียวนี้เพื่อประโยชน์ส่วนมากคือน้ำในมหาเท่ากับประโยชน์ในมากเหมือนมหาสมุทรทะเลนั้นก็คือทรงเป็นศาสดาสั่งสอนโลกทั้งสามกามโรครูปโรครูปโรคอรูปโรคนี่แหละกว้างขนาดไหนนี่ครอบโลกธาตุในโลกทั้งสามนี้แม่น้ำมหาสมุทรก็อยู่ในท่านภูมิของมนุษย์นี้แผ่นดินนี้นั่นยังครอบไปอีกมากมายเทวดาสวรรค์ชั้นผมมีกี่ชั้นมากขนาดนั้นใต้น้ำเหนือน้ำเป็นภูมิทั้งนั้นพระองค์ครอบไม่หมดด้วยความเฉลียวฉลาดอัตถัมสั่งสอนเทบุตรเทวดาเปรตผีมนุษย์ไม่สามารถพ่อตาบอดนอกจากนั้นยังเห่าอีกว่าหาอุตริซึ่งเกินความเชื่อของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันเกินความเชื่อของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันก็จริงแต่ความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้านั้นเหนือโลกสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นโลกตาบอดเป็นไหนๆไม่เช่นนั้นไม่เป็นศาสดาของโลกได้นะเราตาบอดเราจะลบล้างสิ่งที่มีสิ่งที่พูดคนตาดีเห็นได้ยังไงเราหูหนวกเราจะปฏิเสธเสียงสิ่งที่คนหูดีฟังได้ฟังรู้เรื่องกันได้ยังไงนี่ยกตัวอย่างเพียง2เท่านั้นก็ได้ความแล้วคนตาดีกับคนตาบอดเห็นความจริงต่างกันอย่างไรบ้างรู้ความจริงต่างกันอย่างไรบ้างนี่แหละเรื่องของศาสดาได้นำธรรมมาสอนพวกเราไม่เช่นนั้นเราไม่ทราบว่าศาสนาเป็นยังไงเราไม่ต้องจะให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเหมือนปลาเหมือนเนื้อบนเขียงสับยำแหลกละเอียดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัวว่าถูกมีดเขาสับเขายำถูกเขาเอาไปรับทานทายไปที่ไหนก็ไม่รู้เป็นมูดเป็นพูดไปก็ยังไม่รู้ถ้ามีแต่มอบให้แต่กิเลสเป็นผู้สับผู้ยำแค่ถ่ายเดียวนี่ยังมีธรรมเข้าแทรกมีธรรมเข้าเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานมีธรรมเข้าเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งว่าสิ่งนี้กิเลสเห็นว่าถูกธรรมคือความจริงนั้นไม่ถูกนะค้านกันตรงนั้นเมื่อมีสองอย่างเข้าเป็นการเข้าเป็นคู่แข่งกันได้ดีกับชั่วก็ปรากฏขึ้นมาได้จริงสุขกับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาได้เป็นคู่แข่งกันได้โดยลำดับลำดาเพราะมีศาสนธรรมอันเป็นของจริงเป็นคู่แข่งกับเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องของสมมุติอันเป็นของปลอมนี่ศาสนธรรมที่ปรากฏเวลานี้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาถึงกับต้องสละเนื้อสละตัวออกมาบวชนี้เพราะผู้ใดเป็นต้นเหตุถ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านะศรัทธาความเชื่อต่อบุญต่อบาปเราได้ความเชื่อนี้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วด้วยสวคารธรรมตรัสไว้ชอบอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นกิเลสทุกประเภทพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นภัยพวกเราที่เชื่อตามพระองค์ก็ต้องถือว่าเป็นภัย และต้องต่อสู้กันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่ามาท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดจะหาทางออกไม่ได้ต้องเอาให้จริงให้ทางนั้นปฏิบัติศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดมาไม่เคยล้าสมัยสมัยคือเรื่องของโลกธรรมนี่คือธรรมที่ทันสมัยล้ำสมัยไม่ทันสมัยไม่ล้ำสมัยปราบกิเลสไม่ได้เราจะเห็นว่าธรรมนี้ล้าสมัยได้ที่ไหนใครเป็นคนว่าศาสนาคือศาสนาล้าสมัยคนนั้นคือคนหมดคุณค่าไม่มีราคาเลยเหลือแต่ร่างกระดูกกับความรู้สึกอยู่เท่านั้นถ้าจะเทียบกับคนไข้ก็เหมือนกับคนไข้ที่ไม่สนใจกับยุกกับยากับหมออะไรเลยนอนคอยลมหายใจด้วยออกซิเจนอยู่ที่ห้องไอซียูเท่านั้นทานแต่นั้นก็ลงใส่ถ้าเปิดเครื่องปกปิดออกก็มแมลงวันตอมหึ่งๆเท่านั้นคนเช่นนั้นหรือเป็นคนดีพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนล้าสมัยสาวกอรหันต์ไม่ใช่คนล้าสมัยธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสาวกทั้งหลายบรรลุมานั้นเป็นของประเสริฐจะมาเป็นเรื่องล้าสมัยได้อย่างไรถ้าไม่ใช่คนนั้นเหลือแต่ซากผีดิบอยู่ภายในตัวเท่านั้นลมหายใจปอดๆติดเพียงเท่านั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยนี่อันนี้เพราะอะไรมันเป็นว่าศาสนาล้าสมัยศาสนาคือก็เพราะกิเลสพาให้คือกิเลสพาให้ล้าสมัยกิเลสปิดบังไม่เห็นความจริงมันจึงเสกสรรในสิ่งที่จะทำลายตัวเองขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายตัวเองด้วยมาสิ่งที่จะเป็นคุณค่าส่งเสริมตนให้เป็นคนดีนั้นมันยึดไม่ได้มันถือไม่ได้มันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัยแต่เสียคนประเภทนั้นก็เหมือนกับคนที่อยู่ในห้องไอซียูเห็นถ่านเห็นฟืนนั้นละนั่นทันสมัยเท่านั้นเองเห็นหมอเห็นยาเป็นล้าสมัยไปหมดคนนั่นคือคนหมดคุณค่าหมดหนทางที่จะแก้ไขยาแล้วนี้ทางเดียวที่จะลงสู่ฟืนสู่ไฟมีเท่านั้นผู้พิเศษมาจากอะไรไม่มาจากธรรมเอาตรงนี้เราเชื่อใครทุกวันนี้เชื่อเรายังเชื่อก็เชื่อไม่ได้เชื่อใครๆก็เป็นคนมีกิเลสตัณหาใช่ไหมเป็นคนที่มืดบอดถูกกิเลสครอบงำหัวใจได้ครับเจ้าความถูกต้องในงามมาพูดให้เราฟังอย่างถูกต้องแม่นยำได้ดังที่สวดคาถาธรรมจัดไว้แล้วได้อย่างไรเมื่อเราเป็นคนโง่เราต้องเชื่อคนฉลาดคือศาสดาองค์เอกที่ทรงค้นคว้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงได้รู้ได้เห็นได้นำมาสั่งสอนไม่ใช่เป็นศาสดาองค์ดุนดาวเมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาสั่งสอนจะเป็นของปลอมได้อย่างไรผู้ที่ว่าศาสนาคือศาสนาล้าสมัยมันได้ค้นคว้าอะไรบ้างพอที่จะนำมาพิสูจน์มาเป็นข้อยืนยันให้เห็นชัดว่าศาสนาล้าสมัยเราคนเดียวนี้ฉะนั้นเป็นคนที่ทันสมัยได้ค้นคว้าเรื่องของตนได้มากน้อยเพียงไรจึงต้องกล้ามาพูดเช่นนั้นถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตามาขายความเลวทรามของตัวเองให้มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งหลายได้ขยะขยแยงได้หัวเราะยอกเป็นที่อินหนาและอาศัยเท่านั้นเอาที่นี้ย่นเข้ามากิริยาใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่จะทำเราให้เกิดความนอมใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่ล้าสมัยให้ทราบนะความเพียรที่มีสติเท่านั้นเป็นความเพียรที่ทันสมัยล้ำสมัยล้ำกิเลสทันกิเลสย้อนเข้ามาตรงนี้นักปฏิบัติโอปัญญิโกน้อมเข้ามาให้รู้ทั้งภายนอกให้รู้ทั้งภายในเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในแก้ได้ทั้งภายนอกแก้ได้ทั้งภายในจึงว่าชื่อว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมเอาให้ทันเวลานี้จะจิตเราของเรามันทันสมัยไหนหรือมันล้าสมัยมันล้าสมัยนั่นเองมันถึงหาความสงบเยือกเย็นไม่ได้อะไรพายล้าสมัยกิเลสมันลากไปให้ล้าสมัยทันไม่ทำไม่ทันเพราะไม่ผิดขึ้นมาให้ทันกันให้นำมาฝึกปฏิบัติกิเลสจะหลุดลอยไปได้ยังไงต้องเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอย่าท้อถอยเนี่ยอย่าเคยชินกับความเกิดแก่เจ็บตายอย่าเคยชินกับความเป็นมาอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดให้มีความสนิทติดใจครับอัดกับธรรมทุกก็ยอมทุกตายก็ยอมตายเป็นก็ยอมเป็นครับศาสดาเถิดเราจะเห็นตัวของเราใจของเรามีคุณค่าขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยเอาคำว่ามีดานหลุดพ้นหลุดพ้นที่ไหนพระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นที่ไหนสาวกท่านหลุดพ้นที่ไหนสถานที่นั่นเป็นสถานที่การนั้นเป็นการนั้นไม่ใช่เป็นที่ที่หลุดพ้นอย่างแท้จริงนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้น
1: กายดวงเดียวนี้เป็นผู้ถูกจองจำด้วยกิเลสตัณหาเฉพาะเพศต่างๆจนมืดดำไปหมดหามองหาดวงจิตแท้ๆล้วนๆแท้ๆไม่มีเลยจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนติ้วเข้าไปตรงนั้นจิตมีความสว่างไสวขึ้นมานับแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งความสงบพอเป็นต้นทุนแล้วอภิชนาทางด้านปัญญาพี่คลายดูร่างกายนี้เป็นไงกิเลสมันจอมปลอมมันเสกสรรบัญญอไว้ทั่วรอบหมดในร่างกายทั้งภายนอกภายในว่าเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกของเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามเป็นของกิรังถาวรเป็นดาวเป็นของเรานี่คือเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมมันเสกสรรปั้นแต่งได้แล้วโกหกมนุษย์ที่โง่ๆอย่างพวกเรานี้ได้อย่างง่ายดายที่สุดถ้าไม่เอาธรรมของจริงเข้าไปสอดส่องดูแล้วจะไม่เห็นความจำปลอมของกิเลสที่มันมาปักเสียบเอาไว้นี่หมดทั้งร่างกายเอาที่ปัญญาอย่างลงไปสิหนังมันบางๆเท่านั้นทำไมมันดูไม่ทะลุมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกแหละภายนอกก็ขี้เหงื่อขี้ไข่เต็มไปหมดแล้วภายในเป็นของปฏิกูลโสโครกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำไมจึงหน้าด้านมาเป็นมาเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจถ้าไม่ใช่กิเลสพาให้หน้าด้านเราจะว่ามันพิเศษได้ยังไงก็เสกสรรของปลอมมาเป็นของจริงของเน่าของเหม็นมาเป็นของสวยของงามของหอมของน่าชมน่าดมนั่นเราโง่ไหมพวกเราพิจารณาที่ปัญญามีเอาให้เห็นความจริงสิเมื่อได้เห็นความจริงตามสัดตามส่วนของร่างกายทั้งภายในภายนอกแล้วอุปทานให้มันหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกก็เธอจะไม่พ้นจากการถอนตัวออกมาเพราะอำนาจของปัญญารู้แจ้งแทงทะลุนี้ไปได้เลยเอาให้จริงนักปฏิบัติพี่คลายดูมันทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนงานนี้ไม่ใช่เป็นงานที่จะต้องทำเพียงคู่เดียวยามเดียวแล้วหยุดตัดทำจนมันรู้มันเห็นไม่รู้ไม่เห็นเอาจนรู้จนเห็นพ้นไปไม่ได้พ้นความเพียรไปไม่ได้พ้นสติปัญญาไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็รู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเราจะรู้ด้วยอะไรถ้าไม่ใช่รู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรรู้ด้วยความเกลียดชังรู้กันไปได้หมดแล้วแหละถ้าหากว่าวัฏฏะทุกข์นี่หาวันผ่านพ้นไปไม่ได้นอกจากความเพียรเอาให้เด็ดนักปฏิบัติศาสนาธรรมประกาศไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่นยำไปหมดไม่มีสงสัยเลยข้อสงสัยก็คือว่ากำลังของเรามีเพียงแค่ใดที่จะทำให้เป็นไปในอัตในธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยที่มากน้อยขนาดขึ้นอยู่กับเราเอาให้จริงมรรคผลนิพพานครั้งนั้นกับครั้งนี้จะไม่มีอะไรแตกกันจะเกิดขึ้นที่จิตปรากฏขึ้นที่จิตเพราะนิเรศที่หุ้มห่อปิดบังอยู่ที่จิตเมื่อกิเลสเปิดตัวออกหมดเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาทางความเปลี่ยนแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งความหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ต้องถามที่ไหนแหละถามทำไมพ้นก็รู้ยุ่งอยู่ที่นี่แจ้งอยู่ที่นี
0: ่การต่อสู้กิเลสมันไม่ลืมนะหัวใจเราเพราะมันเอากันจริงๆไม่ลืมมันลืมได้ยังไงก็ลองเอาขนาดชีวิตจิตใจเขาแลกกันแล้วมันจะลืมได้ดังนั้นถึงไม่กล้าพูดว่างานอะไรก็ตามเนี่ยในโลกที่เราได้เคยผ่านมานะเราไม่ยังไม่เห็นงานใดที่เป็นหนักหนาขนาดตัวสละชีวิตใจเหมือนงานจิตภาวนานี่เรายังไม่เคยเห็นในตัวของเราเลยไปนั่นเลยอันนี้มันโหสละเป็นสละตายเหมือนกับเป็นมันเป็นเหมือนเป็นพื้นมาเลยถึงวาระที่จะเข้าได้เขาเข็นกินอ้าวว่างั้นนี่อันนี้เวลานี้มอกนะเวลานั้นมันจะไปก็ไปเลยงานมันเป็นพื้นมันอยู่กับสนักมันเป็นพื้นมาตรงถึงวัดถึงตอนที่มันจะทุ่มมันก็ทุ่มมันนี่เราเห็นโทษของจิตที่มันไม่สงบเนี่ยแหมมันเป็นทุกข์มากนะนักบวชเราจิตหาความสงบไม่ได้นี่แหมมันกวนจริงๆนะกวนมากทีเดียวแต่พอมันสงบไปแล้วก็รู้สึกว่าค่อยเย็นสบายไม่ยุ่งไม่เยอะไม่วุ่นอะไรอยู่กับความสงบมันมีอาหารดื่มสมถะธรรมดื่มสมถะธรรมคือความสงบเย็นสบายก็ยิ่งจิตมีพื้นฐานในสมาธิเข้าไปละเอียดเท่าไรก็ยิ่งสมาธิสมาจนขี้เกียจไงขี้เกียจอะไรขี้เกียจพิจารณาทางด้านปัญญาเลยสุดท้ายก็เลยไปเหมาเอาสมาธิไม่ว่าจะเป็นนิพพานแล้วเจาะอยู่ตรงนั้นมันไม่เป๊ะตามันออกปัญญามันถึงทุกข์มากทีนี้แต่ทุกข์มันทุกแบบ เรารับทานอาหารเผ็ดนะมันเผ็ดมันก็มีรสของมันนี่เค็มมันก็มีรสของมันพอให้สู้กันพอใจฉันไปเผ็ดมันก็พอใจเพราะมันมีรสอยู่ในความเผ็ดอันนี้ความทุกข์ความเพียรขั้นนี้มันก็มีรสชาติสุขในสมาธิอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเมื่อถึงขั้นที่ควรจะยกไปผลประโยชน์ให้ทางด้านปัญญาก็ยกไปให้สมาธิมันเหมือนความสุขในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันทันหลังถูกแต่เมื่อมันยังไม่ก้าวมันอยู่ในนี้มันก็เป็นของดีพอมันควรจะก้าวแล้วก็ต้องปล่อยนี่ถึงขั้นปัญญามันต้องหมุนมันตื้อมันเห็นรู้ชัดหนึ่งมันตัดกิเลสตัวไหนขาดไปยังไงไงมันรู้ขาดมากเป็นตอนก็ได้จนกระทั่งในวงขันมันขาดไปหมดรูปขันความยึดมั่นถือมั่นในรูปมันก็ขาดให้เห็นชัดภายในใจของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสุขทุกข์เฉยๆในส่วนร่างกายมันขาดไปก็รู้สัญญาแยบก็รู้สังขารมันก็รู้วิญญาณมันก็รู้มีแต่อาการเนี่ยมันขาดเพราะมันขาดอยู่มันก็รู้นะแต่ก่อนมันเป็นอันเดียวกันหมดทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วเป็นเราเป็นของเราหมดเวลาปัญญามันคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันกรองเข้าไปกรองเข้าไปมันก็สลัดออกส่วนรูปเป็นของหยาบมันสลัดก่อนนำมาทำเป็นส่วนละเอียดก็เป็นทีหลังจนกระทั่งมันวนเข้าไปแค่เข้าไปจนกระทั่งถึงจิตมันก็หมดอะไรมีอะไรมันก็หมดในภายในขันธ์ที่พิจารณาอะไรก็รู้แล้วที่พิจารณาอะไรอีกเนี่ยเหมือนเรารับทานข้าวนี่ประเภทนี้อิ่มแล้วจะไปเอามันอะไรอีกไม่สนใจมันสนใจอะไรสนใจหวานออกใส่หวานไปมันสนใจหวานกับหมายถึงจิตของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเข้าใจนั้นมันก็ปล่อยแล้วเหลือแต่ความรู้ล้วนอยู่นั่นเองมันก็แบกความรู้อยู่นั่นเสียเมื่อมันยังไปไม่ได้ผ่านไม่ได้ยังแบกอยู่นั่นเสียไม่แบกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็แบกความรู้ที่เต็มไปด้วยยาพิษคืออวิชชาปัญญาทั้งอาลาวความรู้เป็นอันเดียวกันเราตัดสะพานที่มันจะออกอวิชชามันเดินทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเดินทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ถูกตัดเข้าไปนี่ก็ยังเหลืออยู่เกาะเดียวเป็นเกาะอยู่นั้นในท่ามกลางแห่งขันธ์มันก็ติดอยู่นั่นเองแต่มันก็น่าติดนะเราจะนี่หรอกอวิชชานี่ทีนี้กล้าเขียนนะที่ว่าที่เราคาดเอาไว้นั่นอ่ะอวิชชาเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีหนึ่งเราวาดภาพมันไว้ว่าเป็นข้าศึกอย่างใหญ่หลวงเวลาเขาไปเจอวิชาหินไม่รู้จึงเทียบเหมือนกับนางบางเงานางงามจักรวาลนั่นมันกล่อมสติปัญญาประเภทนั้นได้แต่ว่าสนิทมันก็ยังไม่สนิทเพราะมันพิจารณามันอยู่นี่แต่มันรักมันสงวนนั่นก็มันเดี๋ยวมันหลงมันรักมันสงวนอย่างนั้นมันก็ไอ้พ้นที่มันจะสังเกตที่พิจารณาอาการละเอียดนั้นมันก็ยังต้องพิจารณามันละเอียดมันก็เป็นตรายักษ์อยู่นี่มันเป็นสมมุติอยู่นี่มันจะไม่แสดงสมมุติขึ้นมาได้ยังไงเป็นสมมุติว่ามันผ่องใสทั้งงาผ่าเผยมันจะมีเฉาๆนิดๆให้เห็นจนได้คำว่าสุขนี่มันจะมีทุกข์ซึ่งเป็นของละเอียดแทรกขึ้นมาจนได้ให้จับจนได้ให้จับได้เนี่ยก็จะบรรดามันกับพี่น้องมันทั้งที่มันนักษามันก็ยังสอดส่องสังเกตอยู่เพราะงั้นมีที่พิจารณาพิจารณาอะไรโลกธาตุมันเข้าใจหมดแล้วมันปล่อยหมดมันก็เหลืออันเดียวเท่านั้นทั้งนักษาทั้งพิจารณาว่าสติปัญญานี่มันไม่นอนใจมันไม่อยู่เป็นปกติหมุนทั้งวันอย่างละเอียดเหมือนน้ำซับน้ำซึมน้ำทั้งแรงทั้งฝนตลอดอิริยาบถเหมือนตลับทั้งมาแสดงอาการนี่มันหลายครั้งนะหุ่นก็มันก็จับได้มันก็จับ

พชรทั้งดวงไว้นั่นแหละมันต่างกันนะคือมันเวลามันกระจายไปแล้วถึงได้รู้โอ้โหขนาดนี้เหนือมิชา โอ้โหโอ้โหว่าเป็นเสือโคร่งเสือดาวเป็นยักษ์เป็นผีไปได้เวลาเขามาเจอตัวจริงนี้สอดหัวให้มันเคี้ยวจะไหลยังไม่รู้ตัวเลยนะเหมือนอย่างอะไรนิทานที่ศรีกระดนชัยมันมาเที่ยวกับนี้ได้นะนิทานศรีกระดนชัยคนโง่กับคนฉลาดนะพูดง่ายๆเขาว่าศรีกระดนชัยนี่มันฉลาดจริงแล้วโอ้จริงศรีกระดนชัยมันฉลาดจริงแหละฉลาดมากจังทางนั้นมันฉลาดนะคุณเอาตบไปกระบอกนี่แล้วคุณจะติดนี่แล้วก็ไปให้มันดมหัวสิเอาไปลองดูสิไปตบใส่กระบอกแล้วก็ปิดให้ดีแล้วก็ไปมาอะไรคนโง่มันก็ต้องแบกความโง่ไปพอไปถึงศรีกระดนชัยมาอะไรมาศรีกระดนชัยนะเขาว่าศรีกระดนชัยมันฉลาดมากนั่นแล้วมาอะไรมาศรีกระดนชัยเพื่ออะไรอยู่เอามาตรวจเอาตรวจให้มันดมสิว่าแหมขายแล้วใช่ไหมเอาตรวจให้มันดมถ้ามันไปบอกมันแล้วนี่ห้ามมันไม่เลิกเหยื่อหมดแล้วหรือเปิดดมดูสิพอเปิดดูโดนมันจะนั่งอยู่หนึ่งนั่นแหละหมดได้เจ้าของดมเองนะมึงเห็นไหมคนฉลาดไม่ดมคนโง่น่าดมนี่ก็เหมือนการสติปัญญากับว่าเพียงไกลเวลาเข้าไปถึงอวิชชาแล้วอวิชชาถึงเหมือนศรีกระดนชัยจะติดมันอย่างทำมันหลอกมันเสียรักษามันซะด้วยซ้ำนั่นแหละเหมือนดมตกมันแล้วที่นี่ทำปัญญาทันสมัยมันนะเอาตรงนั้นสิดิไม่มีอะไรที่จะทันสมัยในโลกธาตุนี้สามแดนโลกธาตุไม่มีอะไรจะทันสมัยยิ่งกว่าวิชาถึงครอบโลกธาตุได้ครอบหัวใจจักรโลกได้แต่พอถึงปัญญามหาสติมหาปัญญาเข้าถึงแล้วใส่ผึ่งลงไปไม่มีอะไรที่จะทันสมัยยิ่งกว่าสติกับปัญญายิ่งกว่าธรรมถ้านี้ไม่ทันสมัยไม่ล้ำสมัยที่เหลืออวิชชาจะพังไปไม่ได้นั่งเอากันนะทีสุดท้ายก็ธรรมล้ำสมัยว่านั้นเลยธรรมล้ำสมัยกว่าเหนือโลกเลยสิทันสมัยแต่ทันเข้าไปทางประเหนือลงล้ำสมัยแล้วกระทั่งน่ะสบายแสนสบายอยู่ไหนอยู่เถอะอย่างนี้ทำไมจะไม่เห็นลวดลายของกิเลสมันหลอกต้มผุนมามากน้อยเพียงไรละเอียดละออแค่ไหนเป็นมายังไงไงทำไมจะไม่รู้ลองมันเมื่อมันล้ำสมัยปัญญาสติปัญญาล้ำสมัยทันสมัยคือว่าทันมันแล้วทันมันแล้วทำลายมันแล้วอ้าวเหนื่อยอ้าวเป็นตัวนี้

คำว่าโลกวุ่นวายส่วนมากคิดไปสู่ภายนอกและด้วยความติดใจแน่ใจด้วยว่าโลกวุ่นวายความจริงแล้วโลกอยู่ที่หัวใจของสัตว์และบุคคลแต่ละรายละรายไม่เว้นอยู่กับจิตความวุ่นสร้างขึ้นที่จิตแสดงอยู่ที่จิตเหมือนโรงงานที่เปิดแล้วไม่มีวันปิดนั่นแหละผู้จะระงับดับความวุ่นวายของโลกได้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะกับการปฏิบัติตัวเองการดูความวุ่นวายของโลกกับการดูความวุ่นวายของใจอันเป็นฐานที่ผิดขึ้นแห่งเรื่องทั้งหลายจนกลายเป็นโลกวุ่นวายก็ไม่พ้นจากจิตดวงนี้ไปได้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมองดูที่นี่จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติตนเราดูภายนอกหาความสิ้นสุดยุติไม่ได้ดูตั้งแต่วันรู้จักเรียงสาภาวะมาจนกระทั่งวันตายหาความระงับดับความ

วุ่นวายของโลกซึ่งเกิดขึ้นที่ใจนี้ไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นผู้มีทางทราบได้และทราบได้โดยลำดับภายในหัวใจของตนอันเป็นสถานที่ผิดนี้ที่เกิดขึ้นที่อยู่แห่งความวุ่นวายทั้งหลายโลกย่อมเป็นอยู่เช่นนั้นเพราะคำว่าโลกกับคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกันไปตลอดสายแยกไม่ออกถ้าจิตไม่ไปสร้างความวุ่นวายไปสำคัญมั่นหมายสิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาเป็นเรื่องราวกับตัวเองแล้วแม้สิ่งใดจะเป็นเช่นใดก็เป็นอยู่ตามความจริงของเขาใจเราก็สะดวกสบายเพราะมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวในการปฏิบัติต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์ภายในตัวของเราภายในใจของเราคำว่ามารก็ไม่อยู่ที่อื่นที่ไกลท่านว่ากิเลสมารกิเลสคุณมีที่ไหนเคยได้ยินไหมไม่เคยมีท่านกล่าวไว้ล้นแล้วแต่กิเลสมารไม่ว่าประเภทใดคำว่ากิเลสแล้วย่อมอยู่ที่จิตและเกิดขึ้นที่จิตสร้างความวุ่นวายให้ที่จิตดังควานที่จิตปีบบังคับอยู่ที่จิตจึงเรียกว่ากิเลสมารสิ่งอื่นไม่ใช่มารตัวกิเลสนี่แหละเป็นตัวมารอันใหญ่หลวงภายในใจของเราของท่านทุกรูปทุกนามไม่มีเว้นแต่พระอรหันต์ท่านเท่านั้นที่จะไม่มีกิเลสมารเข้าไปเคลือบแฝงหรือแอบแฝงได้ธรรมะเครื่องปราบมารพระพุทธเจ้าประทานไว้โดยสมบูรณ์แล้วไม่มีข้อหนึ่งข้อใดบกพร่องสมกับคำว่าสวขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วนั่นเพราะรู้ชอบเห็นชอบการจัดออกมาด้วยความรู้ความเห็นอันชอบอันเป็นความจริงล้วนๆนั้นจึงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนตรงต่อความจริงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งวิธีการละและวิธีการบำเพ็ญทรงแสดงไว้โดยถูกต้องทุกแง่ทุกมุมเหมาะสมกับการแก้ไขถอดถอนและเหมาะสมกับการบำเพ็ญทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิไปไม่มีข้อที่น่าสงสัยในพระโอวาทที่แสดงไว้แล้วนิยานนิกธรรมเป็นธรรมเครื่องนำออกถ่ายเดียวนำสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายนั่นแหละออกจากใจซึ่งเป็นคลังแห่งพิษภัยและตัวทุกข์ทั้งหลายนำออกจากที่นี่ด้วยพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเข้ามากำจัดปราบปรามให้สิ้นไปที่ใจนี้ความสุขความสบายเริ่มแต่ความสงบสุขเย็นใจขึ้นไปถึงขั้นสว่างกระจ่างแจ้งด้วยปัญญาเป็นขั้นๆขึ้นไปถึงวิมุตติพ้นจะเพียรทำที่พึงปรารถนาของเราทุกท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนการแสดงธรรมมีหลงเงื่อนบ้างเหมือนกันเพราะแสดงแล้วมันดับไปพร้อมงานของพระที่เป็นงานประจำเหมาะสมกับเพศและหน้าที่ของเราโดยแท้จริงนั้นพระพุทธเจ้าประทานให้แล้ว
เกสาโลมานขาทันตาตะโจขึ้นเป็นงานชิ้นสำคัญสำคัญเพราะสถานที่เหล่านี้หรือวัตถุที่กล่าวเหล่านี้เป็นที่ซ่องสุมของกิเลสประเภททุกประเภทรวมอยู่ในที่นี้การคลี่คลายขยายดูสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของตนจึงเป็นการทำลายยึดพักฟอกสิ่งซึมซาบคือกิเลสทั้งหลายออกได้โดยลำดับลำดับจึงไม่ใช่งานเล็กน้อยเป็นงานจำเป็นอย่างยิ่งเพราะกิเลสเข้าไปแทรกอยู่หมดทุกแง่ทุกมุมในบรรดาอาการที่กล่าวมาเฉพาะอย่างยิ่งเพียง5อาการนี้เท่านั้นเพราะเป็นอาการอันใหญ่เฉพาะอย่างยิ่งตะโจเป็นสำคัญมากในร่างกายของเราทุกร่างนี้ดูให้ทั่วถึงตามหลักความจริงมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องฉาบทาเอาไว้เป็นเครื่องหลอกตาลวงใจของสัตว์โลกฉะนั้นท่านจึงนำของจริงเข้ามาเพื่อกำจัดของปลอมที่เสกสรรปั้นยอเอาไว้นั้นให้จางหายไปด้วยความจริงดังว่าอสุภะอสุภังตะโจแปลว่าหนังปริยันโตหุ้มห่ออยู่โดยรอบร่างกายของเรานี่เป็นเครื่องกลางตาของสัตว์ไม่ให้มองเห็นเลยจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาคลี่คลายเอาเพียงสิ่งบางๆเท่านี้แหละออกแล้วจะเยิ้มไปด้วยสิ่งสกปรกทั้งหลายหมดทุกชิ้นทุกอันภายในร่างกายของเรานี้ไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าจะไม่เป็นอสุภะอสุภังเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องหุ้มห่ออยู่ภายในให้หลงภายในว่าเป็นเหมือนกับภายนอกนี้ความจริงไม่ได้เหมือนสิ่งภายนอกบางๆเท่านั้นที่ปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้นอกนั้นเป็นก้อนปฏิกูลโสโครกทั้งหมดยิ่งลึกยิ่งในเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งน่าขยะขยงเต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนาเหมือนกับเราแต่ละคนละคนนี้ก็คือกองอสุภะอสุภังป่าช้าผีดิบเราดีๆนี่แหละนี่คือความจริงไม่ใช่ความปลอมดังกิเลสเสกสรรพันเอาไว้ว่าจัดว่าบุคคลว่าเป็นของสวยของงามหาของสวยของงามตามคำที่เสกสรรมาอย่างฝังใจนั้นไม่มีเลยมีแต่ของปฏิกูลเท่านั้นตามหลักธรรมมีเพียงขั้นนี้ก็ทำให้สลดสังเวชแล้วภายในร่างกายของเรานี้ไม่มีอะไรอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นสารอนิจจังก็ตีตราไว้เรียบร้อยแล้วอย่างแน่นหนามั่นคงจะไม่มีชิ้นใดที่จะเป็นสิ่งกิรังถาวรพอจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตลอดไปนอกจากเพียงอาศัยมันอยู่เท่านั้นจะพูดถึงเรื่องความสุขเราเคยเห็นอวัยวะต่างๆนี้แสดงความสุขให้เราเห็นมีชิ้นไหนบ้างไม่ปรากฏเวลาถามเรื่องสุขเรื่องทุกข์กันก็ถามว่าเป็นไงสบายดีหรือเพียงโรคไม่แสดงตัวขึ้นมาในร่างกายเท่านั้นก็ไปเหมาเอาแล้วว่าร่างกายนี้มีความสบายก็พูดกันไปแบบถุ่มๆเดาๆว่าสบายดีนะคำว่าสบายดีก็หมายถึงตอนนั้นโรคไม่กำเริบหรือว่าโรคภัยต่างๆนอนหลับยังไม่ตื่นเท่านั้นเองหาความสุขจริงๆภายในร่างกายนี้มันไม่มีจะมีก็เพราะการรับทานอาหารสัมผัสสัมพันธ์สิ่งที่ตนต้องการบ้างเล็กๆน้อยๆ
แต่ก็ไม่พ้นที่จะเข้าไปดูนเกลือสิ่งที่บกพร่องเช่นความหิวความกระหายไปจนได้เลยนี่เพียงเข้าไปเยียวยากันเท่านั้นเราเอาความสุขความสบายจากร่างกายนี้ที่ไหนกันมองดูแล้วมันไม่มีรับทานอาหารมาอร่อยก็เพียงไปเยียวยาความหิวความกระหายสัมผัสสัมพันธ์ลิ้นนิดหน่อยผ่านเข้าไปพอรู้ว่ามีรสอย่างนั้นมีรสอย่างนี้นิดนิดเท่านั้นหายไปแล้วไม่มีเหลือแล้วจะว่าสุขขังที่ไหนทีนี้คำว่าทุกขังนั้นเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่แล้วว่าร่างกายส่วนต่างๆนี้มีการบีบบังคับกันไปในตัวส่วนจิตใจก็ถูกบีบบังคับด้วยกิเลสตัณหาประเภทต่างๆไม่มีเวลายับยั้งตั้งตัวได้เลยถ้าผู้ใช้สติปัญญาพิจารณาแล้วจะเห็นกองภัยกองพิษที่เต็มอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจของตนอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะคว้ามายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่พึงใจได้อย่างไรยึดไม่ลงแล้วเมื่อทั้งสองนี้กลมกลืนกันเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังไปด้วยแล้วคำว่าอนัตตาเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนมีไม่มีนี่ธรรมอันแท้จริงเป็นอย่างนี้สิ่งที่จอมปลอมก็คือสุขขังนิจจังอัตตาแฝงกันขึ้นมาสวมรอยธรรมและมีอำนาจแผ่กระจายครอบหมดทั้งร่างกายและจิตใจกลายเป็นของปลอมนั้นกลับเป็นของจริงไปเสียสิ้นนี่เพราะความเผือกสันปัญญาของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้พินิจพิจารณาตามหลักธรรมอันเป็นของจริงนี้เข้าไปปราบปรามแก้ไขหรือซักฟอกสิ่งจำปลอมทั้งหลายที่ปักเสียบไว้ทั่วสารพังร่างกายเหมือนกับเสี้ยนกำหนามนี้ให้ออกจากร่างกายและจิตใจของตนโดยลำดับจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเราจะเห็นได้ชัดเจนจริงไม่มีใครมาบอกก็ตามความจริงบอกอยู่แล้วภายในร่างกายและจิตใจเพราะธรรมมีอยู่ที่นี่ความจริงมีอยู่ที่นี่เมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วย่อมเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วย่อมปล่อยวางสิ่งจอมปลอมทั้งหลายออกได้โดยลำดับแห่งความจริงเข้าถึงและปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงจากนั้นก็เป็นอิสระเสรีไม่มีคำว่าเราว่าเขาสักจะอาศัยกันแต่ว่าอาศัยกันไปชั่วระยะการของสิ่งสมมุติที่ได้เกี่ยวข้องกันมาแล้วเท่านั้นส่วนจิตก็ไม่ติดไม่พันไม่แหวกไม่หามเพื่ออุปาทานเพราะความรุ่มหลงเป็นสาเหตุจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์และร่างกายทุกส่วนก็เป็นของจริงตามหลักธรรมชาติของเขาไม่ไปพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงปั้นยอเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกต่อไปต่างอันก็ต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วย่อมไม่กระทบกระเทือนกันจึงอยู่เป็นผาสุกหากร่างกายจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากน้อยก็ทราบชัดว่าร่างกายมีความวิกลวิการผิดปกติไปตามสภาพของมันทุกขเวทนาก็แสดงขึ้นไปตามความวิการของร่างกายต่างๆนั่นเรื่องก็มีเท่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เมื่อความวิการของร่างกายสงบตัวลงทุกขเวทนาก็สงบตัวหรือเมื่อมันถึงขีดถึงแดนของมันเยียวยารักษาไม่ได้แล้วร่างกายก็แสดงความวิการของตนเต็มที่ทุกขเวทนาก็แสดงเป็นเงาตามตัวไปในนั้นอย่างเต็มที่แล้วกระจายออกจากกันไปตามความจริงของใครของเราจิตผู้ที่รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว
ก็อยู่ตามความจริงของตนไม่มีความหวาดหวั่นไหวหรือกระทบกระเทือนตัวเองนี่คือผลแห่งการพิจารณารู้รอบหรือทำงานเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วนับตั้งแต่กรรมฐาน5ไปถึงอาการ32ซึ่งเป็นส่วนรูปคือรูปกายนี้เข้าถึงเวทนาทั้งเวทนาขันธ์ทั้งเวทนาจิตเวทนาทั้งกายเวทนาครอบไปโดยลำดับสัญญาความจดจำได้หมายรู้ซึ่งเป็นอาการอันหนึ่งเป็นเงาของจิตเพียงเท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงของจิตการรับทราบก็จากสิ่งมาสัมผัสที่เรียกว่าวิญญาณก็เป็นทำนองเดียวกันมีแต่อาการมีแต่เงาความจำที่เรียกว่าสัญญาก็เป็นอาการอันหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปต่างๆหาความแน่นอนไม่ได้อันนี้เรียกว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังเป็นสิ่งที่แปรสภาพอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะควรถือเอาแม้แต่ชิ้นเดียวหรืออาการเดียวพิจารณาให้รู้เท่าทันและปล่อยวางสิ่งเหล่านี้หมดจนกระทั่งเชื้อของมันที่จะให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นภพเป็นชาติอีกซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นก็ไม่ทนสติปัญญาที่มีความฉลาดแหลมคมทันกันไปได้และกระจายออกหมดโดยสิ้นเชิงภายในจิตเชื้อแห่งภพแห่งชาติท่านกล่าวไว้ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราก็ตัวอวิชชาซึ่งเป็นตัวสำคัญจอมกษัตริย์วัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตนั่นแหละมันผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้สำคัญมั่นหมายอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญามีความต่อเนื่องกันไปอันนี้ท่านพูดเป็นอาการออกไปจึงเป็นเหมือนกับเป็นสายยาวเหยียดไปจนกระทั่งหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ความจริงแท้ๆที่มันเป็นอยู่กับจิตรู้อยู่กับความจริงของมันที่เป็นขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคืออวิชชาเป็นมันหนุนให้เกิดสังขารคือสังขารที่ปรากฏคิดปรุงขึ้นมาด้วยอำนาจของอวิชชานั้นเป็นอย่างหนึ่งสังขารที่คิดปรุงขึ้นมาด้วยอำนาจของธรรมพาให้คิดให้ปรุงเช่นการไตร่ตรองพิจารณาอัตธรรมเนี่ยต่างๆเป็นอีกอย่างหนึ่งคือความคิดปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติของตนซึ่งเป็นขันธ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรเข้ามาเคลือบแฝงไม่มีอะไรมาบังคับนั่นเป็นสังขารประเภทหนึ่งสังขารประเภทนี้ไม่มีพิษมีภัยไม่เหมือนสังขารที่เกิดขึ้นมาจากความผลักดันหรืออวิชชาบังคับให้คิดให้ปรุงขึ้นมาอันนี้คิดมากคิดน้อยเพียงไรเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นเพราะตัวพิษภัยคืออวิชชาบังคับออกมาวิญญาณความรักภาพให้เกิดวิญญาณให้รูปให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณให้เกิดอายตนะความสัมผัสสัมพันธ์อย่างนี้มันอยู่ในจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นแต่ท่านแยกไปเพราะความละเอียดของพระพุทธเจ้าภูมิของศาสนาแต่ไม่ต้องการให้ผู้ใดก็ตามไปไล่ไปเรียงไปให้เป็นแบบเป็นฉบับยืดยาวไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรย้อนเข้ามาพิจารณาตรงนี้จะรู้หมดนับตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสร้างข้าราถึงสมุทโยโหติและรอบหมดตั้งแต่อวิชชายตเววะอเสสวิญญาการนิโรธาสร้างขารายตุจนกระทั่งเอวเมตตาเอวรสะดุขขขันธัสสะนิโรโทโหติรวมอยู่ที่ใจนั้นทั้งสิ้นไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลยนี่แหละเรื่องของอวิชชาปรุงพาปรุงให้เป็นขันธ์
มันเป็นขันของสมุทัยไม่ได้เป็นขันอยู่ธรรมดาของตนการเมื่อพิจารณารังของภพของชาติแตกกระจายไปจากจิตใจแล้วยังไม่มีอะไรที่จะไปตั้งภพตั้งชาติอีกแม้เจ้าตัวก็ทราบจะไม่เคยทราบมาก่อนเพียงไรก็ตามดังพระพุทธเจ้าทรงทราบเป็นพระองค์แรกแล้วสาวพระสาวกทั้งหลายทราบตามลำดับบรรดากันมาอย่างเต็มหัวใจแล้วท่านไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องเหล่านี้อีกเลยตามเป็นไปตามสันทิฏฐิโกของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงผูกขาดในความรู้ความเห็นอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนนั้นเลยเนี่ยคำว่ารู้รู้อย่างนี้คำว่าภพชาติหมดหมดที่จิตไม่ได้หมดที่ไหนภพชาติมีมากน้อยที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาสักเท่าไหร่แม้เราจะตามนับภพนับชาติไม่ได้ก็ตามแต่ก็มาพ้นกับหลักปัจจุบันที่แสดงให้เห็นอยู่ภายในจิตใจว่าเป็นไปเกี่ยวข้องหรือผูกพันกับสิ่งใดอันจะพาให้เกิดให้ตายมาโดยลำดับลำดาหมายถึงเชื้อคืออวิชชาตัวนี้พาให้เกิดเมื่อได้ทราบเข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมทราบความเกิดของตนไปโดยลำดับจนกระทั่งทราบความเคยเกิดเคยตายของคนต้องตนได้อย่างชัดเจนเมื่อถึงขั้นตัดขาดจากภพจากชาติภายในจิตใจแล้วนี่แหละธรรมของพระเจ้าพิสูจน์กันที่จิตพิสูจน์กันด้วยการปฏิบัติไม่ใช่พิสูจน์กันด้วยการท่องการจดจำการเล่าเรียนมาเฉยๆซึ่งได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสตัณหาอาสวะได้แต่ชื่อแต่นามของอัตของธรรมของมรรคผลนิพพานองค์ตัวของกิเลสตัณหาอาสวะแท้ฝังอยู่ภายในจิตใจไม่มองดูเลยมรรคผลนิพพานซึ่งอยู่ถูกกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆครอบเอาไว้ก็มองไม่เห็นเพราะไม่สนใจมองเพราะฉะนั้นการเรียนเฉยๆไม่ได้สนใจในภาคปฏิบัติจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านจึงสอนเป็นความจำเป็นเกี่ยวเนื่องถึงกันว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนนับตั้งแต่ศึกษาจากอุปัชฌาย์ที่มอบให้ในกรรมฐานห้านั้นเป็นลำดับไปปฏิบัติคือนำเอาสิ่งที่ตนเข้าใจที่ตนรู้แล้วศึกษามาแล้วนั้นไปปฏิบัติคลี่คลายขยายดูให้เห็นตามหลักความจริงดังที่เราพิจารณากรรมฐานหรือปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วผลจะพ้นจากงานนี้ไปไม่ได้เพราะงานเป็นต้นเหตุงานเป็นแม่บทที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นก็ต้องรู้กันที่นี่จิตจริงเป็นของลึกลับมากเมื่อกิเลสยังครอบอยู่แล้วจะพิสูจน์ท่าใดไม่มีทางนอกจากภาคปฏิบัติเท่านั้นไม่มีใครสามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นความจริงของจิตนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นผู้ปฏิบัติจิตตภาวนานี้เลยพระพุทธเจ้าเองก็ทรงปฏิบัติมาแล้วอย่างโชคโชนถึงขั้นสลบสลายพระสาวกก็ปฏิบัติมาแล้วด้วยกันนั่นจึงเรียกว่าท่านทำงานมาแล้วทั้งนั้นจึงได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจไม่ใช่เพียงเรียนมาแล้วก็มาพูดกันเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยการพิสูจน์จิตซึ่งเป็นของลึกลับในขณะที่กิเลสครอบอยู่นั้นจึงต้องพิสูจน์กันด้วยภาคปฏิบัติคือเป็นการเพิกถอนกิเลสออกมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเข้าถึงกระแสของจิตถึงตัวจิตและถึงตัวจิตโดยสมบูรณ์อาถานท้าทายไม่สะทกสะท้านเพราะตนเองเป็นผู้รู้เนื่องจากตนเองเป็นผู้ปฏิบัติมาและรู้มาโดยลำดับจนกระทั่งถึง
ขั้นปฏิบัติโดยสมบูรณ์และรู้ขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วภายในใจหาความสะทกสะท้านไม่ได้สามารถพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มตามความจริงดังพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถประกาศธรรมสอนโลกได้ตลอดเปิดถึงมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะขอให้รู้ความจริงเถอะพูดได้คนเราถ้าไม่รู้พูดไม่ถูกเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของจิตเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากเพราะกิเลสพาให้สลับซับซ้อนไม่ใช่อันเรื่องอื่นใดพาให้เป็นนี่แหละโลกเราที่ได้หลงเราเองได้หลงโลกหลงสงสารหลงความเกิดแก่เกิดตายของตนซึ่งเป็นมาไม่รู้กี่กับกี่กันติ้งไปติ้งมาอยู่นั้นยิ่งกว่าฟุตบอลก็ยังลบล้างความเป็นมาของตนได้โดยเห็นว่าความเกิดตนไม่เคยเกิดตนไม่เคยตายตนไม่เคยทุกข์เคยยากลำบากตนไม่เคยตกนรกอเวจีตนไม่เคยไปสวรรค์ท่านใดๆความจริงสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจิตดีชั่วทั้งนั้นจิตดีก็ไปสูงจิตไม่ดีก็ไปต่ำจิตดีก็เป็นสุขจิตชั่วก็เป็นทุกข์สถานที่อยู่ของผู้มีสุขมีทุกข์ก็คือนรกสวรรค์เหมือนกับสถานที่อยู่ของนักโทษนี่พูดง่ายๆมันมีอย่างนั้นเราจะไปลบล้างได้อย่างไรแต่กิเลสมันพาลบล้างมันปิดมันกำบังสิ่งที่เคยเป็นมาของตนเสียอย่างมิดชิดปิดตามองไม่เห็นแล้วยังเอาความมองไม่เห็นว่าไม่มีเข้าไปทับอีกถ้าจนแน่นหาที่เปิดไม่ได้นี่แหละคนได้ทำชั่วจนจมมิดหมดหวังทั้งที่ร่างกายและชีวิตยังมีลมหายใจฟอดๆอยู่นั่นแหละมันก็เป็นคนหมดความหมายได้เพราะอำนาจของกิเลสทำให้หมดความหมายพาให้หมดความหมายทำเป็นผู้สร้างความเป็นธรรมชาติที่สร้างความหมายให้มนุษย์และสัตว์ทั่วไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงสร้างความหมายทำมีคุณค่าให้ได้โดยสมบูรณ์เพราะธรรมด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นการพิสูจน์ที่แน่นอนที่จะต้องเห็นผลตามหลักธรรมที่ท่านจัดไว้เพราะจัดไว้ด้วยความเป็นด้วยของมีอยู่จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างทำไมจิตเป็นวิสัยที่จะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เต็มกำลังของตัวเองอยู่แล้วจะไม่รู้ได้อย่างไรเมื่อมีเครื่องมือช่วยสนับสนุนพอที่จะให้รู้ตามฐานะหรือกำลังของตนต้องรู้ได้เฉพาะอย่างยิ่งกิเลสประเภทต่างๆมีมากน้อยต้องรู้ได้ละได้โดยลำดับด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติขออย่าให้กิเลสเข้ามาทำงานแทนที่โดยไม่รู้สึกตัวเถอะนี่สำคัญมากกิเลสนี้สอดแทรกรวดเร็วยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแหลมคมมากไม่ทันมันง่ายๆจึงต้องพูดเสมอถึงเรื่องสติสติเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทันต่อกับกิเลสเมื่อสติมีแล้วจิตก็ย่อมจะปลอดภัยตามฐานะของตนไปโดยลำดับจากนั้นก็ปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญเป็นขั้นๆของปัญญาสามารถที่จะฟาดฟันกิเลสประเภทต่างๆได้ตามกำลังของปัญญาของตนและขาดสะบั้นไปด้วยปัญญาจนไม่มีสิ่งใดเหลือกิเลสตัวใดเหลือภายในจิตใจเลยแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะที่นี่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานประชักกี่ปีกี่เดือนกี่พระองค์ไม่คิดไม่สงสัยให้เสียเวลาเพราะความจริงที่เป็นอยู่เต็มหัวใจนี้มีอยู่กับตนแล้วมีรูปลักษณะอย่างไรที่จะต้องที่จะแตกต่างกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกของสาวกท่านทั้งหลายไม่มีเป็นธรรมชาติอันเดียวตายตัวเหมือนกันนี่ทั้งสิ้นนั่นแหละความจริงขั้นเอกขั้นเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็เป็นพุทธะเป็นธรรมะเป็นสังฆะถ้าจะแยกเป็นอาการพูดตามหลักธรรมชาติอันแท้จริงแล้วธร
รรมะอันเดียวเท่านั้นพอจิตได้กลายเป็นธรรมไปทั้งดวงแล้วธรรมกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธะทั้งหลายนั้นจึงไม่เป็นที่สงสัยหาสงสัยทั้งหมดแล้วก็เข้ากับหลักธรรมที่พระโพธิสัตว์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะนี่แหละธรรมแท้นี่แหละคือตถาคตแท้เป็นอย่างนี้พระสรีระนั้นเป็นเรือนร่างของพุทธะไม่ใช่องค์ของพุทธะธรรมะแท้เป็นเพียงเรือนร่างเท่านั้นจึงมีการเสื่อมสลายแปรปรวนไปได้ตามการของมันข้อสำคัญขอให้ใจได้ดื่มธรรมก็เท่ากับได้เฝ้าพระพุทธเจ้าตามฐานะของตนกำลังของตนที่มีธรรมในใจได้ถึงธรรมเต็มภูมิก็ได้เฝ้าศาสดาเต็มองค์ไม่สงสัยในการปฏิบัติเป็นสำคัญมากขอให้ทุกท่านพยายามเต็มสติกำลังความสามารถทุกชนิดใดเราเคยผ่านมาแล้วด้วยกันไม่เป็นที่สงสัยทุกใดก็ตามที่มีในโลกนี้พ้นจากความสัมผัสสัมพันธ์ทางกายทางใจของเหล่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเหล่านี้ไปไม่ได้เลยเราจะต้องเป็นผู้รับทราบทั้งนั้นในสิ่งเหล่านี้จึงไม่น่าจะสงสัยกับอะไรอีกแล้วในโลกนี้สิ่งที่เรายังไม่ดื่มรังจอมปราดทั้งหลายท่านแสดงและท่านจากออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นจริงของท่านความสวยของท่านจริงๆนั้นเรายังไม่พบยังไม่เห็นเริ่มตั้งแต่สมาธินะคือความสงบใจก็เป็นความสุขประเภทหนึ่งที่แปลจากโลกอยู่แล้วความสุขของสมาธิเป็นขั้นๆก็เป็นความสุขที่แปลจากโลกเป็นขั้นๆไปเช่นเดียวกันปัญญาเป็นขั้นๆที่จะตัดกิเลสตัวเสนียดจันไรออกไปโดยลำดับก็เป็นความสุขประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งจนกระทั่งปัญญาตัดขาดตัดกิเลสทั้งหลายขาดจากใจโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นเป็นปรมังสุขขังเรียกว่าสุขในวิมุตติธรรมล้วนล้วนไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวปนเลยนี่เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยพบได้ยินแต่ชื่อของสมาธิได้ยินแต่ชื่อของปัญญาขั้นนั้นๆได้ยินแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานได้ยินแต่ชื่อท่านบรรลุแต่ชื่อแต่เสียงท่านบรรลุยังไม่เห็นตัวจริงของความบรรลุยังไม่เห็นตัวจริงของความบริสุทธิ์ยังไม่เห็นตัวจริงของความสิ้นจากกิเลสทั้งหลายว่ามีความเลิศประเสริฐประการใดบ้างทำไมพระพุทธเจ้าเขาเป็นคนธรรมดาสาวกทั้งหลายเป็นคนธรรมดาพอตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมแล้วกลายเป็นผู้วิเศษไปได้หมดเป็นเพราะเหตุใดนี่แหละการรู้ของจริงมีความแตกต่างไปโดยลำดับอย่างนี้เราเองก็เถอะขอให้รู้ธรรมเหล่านี้เป็นลำดับธรรมดาขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นความวิเศษโดยหลักธรรมชาตินั้นจะไม่มีใครมาเสกสรรตั้นยอก็ตามเราไม่เสียดายไม่เกี่ยวข้องไม่กังวลขอให้ถึงตัวจริงแล้วเป็นที่พอใจพอใจไม่พอด้วยความเพลิดเพลินแบบตัวลวกผลผลพอใจด้วยความเหมาะสมพอใจด้วยความพอดิบพอดีทันว่านิพพานคือเมืองพอฉันใดความพอใจอันนี้ก็มีความเสมอตัวคงเส้นคงวาฉันนั่นเหมือนกันเพราะเป็นอันเดียวกันนี่ธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เรายังไม่เคยพบเคยเห็นใครพูดทางไหนเราก็ตื่นตาก็ตื่นหูก็ตื่นใจก็ตื่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพูดมาเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาเพราะความมืดดำกำตาทั้งนั้นไม่ได้พูดด้วยความรู้แจ้งจริงๆพูดอยู่ในวงของสมมุติเห็นได้ยินสัมผัสสัมพันธ์จากวงสมมุติมาพูดสู่กันทางเรื่องนั้นเรื่องนี้โลกนั้นโลกนี้บ้านนั้นเมืองนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าท่านตื่นเพราะกิเลสพาให้ตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเห็นโทษของมันเลยนี่ทั้งๆที่ก็เคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วที่กล่าวมาเหล่านี้มีอันใดวิเศษ
ทำคนให้วิเศษได้ทำคนให้เป็นที่พึงใจจากตัวเองได้ให้เป็นที่แน่ใจของตนเองได้ไม่ปรากฏควรเอามาทดสอบกันกับธรรมกับผู้รู้ธรรมกับท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมท่านผู้มีธรรมเป็นสมบัติท่านผู้มีความสุขในธรรมเพราะท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้ที่เคยมีความสุขความทุกข์ในโลกมาพอตัวเช่นเดียวกับเราท่านๆไม่เป็นที่น่าสงสัยเหตุใดเวลาท่านผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจึงกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาถ้าความรู้ความเห็นความเป็นความสุขสิ่งที่ท่านเสวยสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นนั้นไม่เป็นของวิเศษเลยโลกเลยสงสารแล้วท่านจะเป็นผู้เลยโลกเลยสงสารเหนือโลกเหนือสงสารได้อย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะนักเข้ามาเทียบเคียงตัวของเราแล้วจะลบล้างความที่เกียจที่ค้านอ่อนแอความฟุ้งเฟ้อเหิมความตื่นเต้นไปตามโลกตามสงสารโดยลำดับดับจนกระทั่งหมอบราบไม่มีสิ่งใดที่จะเข้ามายุ่ยแย่ก่อกวนจิตใจได้เลยเนื่องจากอำนาจแห่งความเชื่อความสงสัยความเอาจริงเอาจังมันถึงใจทุกอย่างทุกอย่างการปฏิบัติธรรมก็มีกำลังความเพียรก็เป็นความเพียรจริงๆเพราะความมุ่งมั่นเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดอันสำคัญมุ่งมั่นต่อความสุขมุ่งมั่นต่อรสต่อชาติต่อมรรคผลนิพพานที่ท่านผู้วิเศษทั้งหลายได้พบได้เห็นแล้วเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเราอยากเป็นเช่นนั้นเราอยากพ้นทุกข์เช่นนั้นเราอยากเห็นสุขประเภทนั้นที่นี่โยนเข้ามาย่อเข้ามาถึงทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์นั้นไม่นอกเหนือไปจากงานที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเลยนี่แหละเป็นงานบุกเบิกเบื้องต้นเอาทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เราเป็นผู้เริ่มต้นแต่ดีเรายังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำคำสอนข้อธรรมแล้วผู้สอนก็ขอเรียนท่านทั้งหลายโดยตรงว่าไม่ได้มีความสงสัยใดๆในข้อธรรมที่นำมาสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความถึงใจของตัวเองทุกอย่างออกจากความถึงใจของตนทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งความรู้เห็นมากน้อยที่เป็นมาจากการปฏิบัติได้ถอดออกมาจากหัวใจจริงๆไม่ได้เที่ยวตะคุบนั่นรูปคำอันนี้เอามาสอนแบบเปล่าๆแบบด้นๆเดาๆเราไม่ด้นเราพูดตามความจริงสอนตามหลักความจริงและสอนด้วยความเป็นที่แน่ใจเจ้าของเองจึงไม่เป็นที่สงสัยในการสอนทุกแง่ทุกมุมอย่างธรรมทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมมีผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะยึดไปได้มากน้อยเพียงไรและวิธีสอนก็แน่ใจว่าไม่ผิดนี่แหละเป็นเบื้องต้นแห่งการบุกเบิกดังที่กล่าวมาแล้วนี้ท่านผู้ใดมีจริตนิสัยชอบพิจารณาในแง่ใดอาการใดของอาการทั้ง2แห่งร่างกายนี้เอาไปพิจารณาเถอะเหมือนกันหมดสำคัญที่จริตนิสัยที่ชอบจับแขนซ้ายก็กระเทือนถึงแขนข้างขวาจับเท้าซ้ายก็กระเทือนถึงเท้าข้างขวาจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งกระเทือนถึงกันหมดเพราะเป็นอวัยวะเดียวกันมีอาการใดก็ตามจะวิ่งถึงกันหมดเพราะเป็นกองให้จังทุกขังอนุตตาอนัตตาเป็นกองอสุภาพิพังซึ่งจะเป็นเหตุให้รู้แจ้งแทงทะลุไปตามๆกันหมดสำคัญที่จริตนิสัยพิจารณาให้จริงให้จังอย่าเสียดายกระแสของจิตที่อำนาจของกิเลสมันผลักดันออกมาวาดภาพหลอกเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ทำงานอันแท้จริงที่จะรื้อถอนมันได้เลยเพราะอำนาจของมันมากพอทำมันนี่สักครู่เดียวเท่านั้นมันจะฉุดลากไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นนั่นแหละมันแสวงหารายได้แล้วเหยียบหัวใจเราตลอดเวลาไม่เข็ดหลาบกันเหนือความทุกข์เป็นยังไงเพียงหนามย่อเข้าฝ่าเท้ามันก็เจ็บจะตายอยู่แล้วให้พบชาติมันย่อลงไปทุกภพทุกชาติทุกตั้งกับตั้งกันไม่เข็ดตรงนี้จะเข็ดตรงไหนนักธรรมะน่ะไม่พิจารณาสิ่งนี้จะพิจารณาอะไรถ้ามันเห็นแจ้งเห็นจริงด้วยการปฏิบัติพิจารณาอะไรเอาให้จริงให้จังอย่าเสียดายความคิดความปรุงเรื่องอดีตอนาคตมันเป็นไปจากจิตดวงนี้เป็นผู้หลอกอย่างเดียวเท่านั้นมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเขาเป็นปัจจุบันของเขาตลอดมามืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเป็นอยู่อย่างนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศหรือฟ้าแดดดินลมมันเป็นสภาพอันหนึ่งความจริงอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างมันไม่ให้ความสุขความทุกข์เราได้อย่างไร
เราเองเป็นผู้ไปหลงเป็นผู้ไปเพลิดเพลินเป็นผู้ไปโศกเศร้าเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งเหล่านี้แล้วก่อทุกข์ขึ้นมาภายในหัวใจตนเองต่างหากถ้าเราอยู่เป็นสุขเป็นสุขสงบสุขสงบสุขไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นอะไรจะมาทิ่มแทงหัวใจเราได้ก็ตัวอวิชชาตัวสังขารตัวสัญญาที่อยู่ภายในเป็นอันเป็นตัวพิษนี่แหละมันเป็นผู้คว้านนคว้านนี้หลอกนนหลอกนี้หลอกอยู่ไม่หยุดไม่ถอยผู้เชื่อก็เชื่อไม่หยุดไม่ถอยจมไปกับมันไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันเบื่ออีกพอเลยนี่นี่อันทำเข้ามาทำงานอะไรเอาให้จริงให้จังในขณะที่ทำนั้นเหมือนอย่างโลกใดๆไม่มีพิจารณาดูมันร่างกายนี่ตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่างข้างล่างมาข้างบนดูข้างในข้างนอกเทียบเคียงกันหลายทุกสัดทุกส่วนหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจนเป็นที่เข้าใจด้วยสติปัญญาของเราเรื่องความเบื่อหน่ายอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้จะเป็นขึ้นมาเองเมื่อสติปัญญาอย่างลงไปถึงไหนถึงไหนพอตัวที่ตรงไหนแล้วถอดถอดถอนถอนเองถอนเองอุปทานมันเป็นผลอันหนึ่งที่มาจากความหลงมันเป็นเยอะถ้ารู้แล้วมันก็ถอนของมันเองเหมือนกับว่านิโรธความดับทุกข์เมื่อกิเลสมรรคฆ่ากิเลสตายแล้วมันจะเอาทุกข์มาจากไหนมันก็ดับไปเองเพราะกิเลสต่างหากเป็นผู้ก่อทุกข์ขึ้นมาการพิจารณาใต้พิจารณาอย่างนั้นความเปลี่ยนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันเข้าทำลายจิตใจของผู้มีธรรมของผู้มั่นต่อธรรมให้ลดน้อยถอยลงไปแล้วมันจะได้ทำงานทั้งมันเต็มตัวเต็มกำลังสุดท้ายก็เหยียบหัวใจลงไปนั่นแหละให้ทราบเสมอการประกอบความตั้งเปลี่ยนว่ากิเลสมันแทรกอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ตั้งใจอยู่ขนาดนั้นมันต้องเป็นความลำบากลำบนความลำบากลำบนนั่นแหละกิเลสมันแทรกอยู่มันจะให้ถอยดังนั้นเราจึงว่ากิเลสละเอียดมากเวลาพิจารณาเข้าไปรู้เข้าไปทลายจึงทราบเรื่องของกิเลสกลมายาของกิเลสมันมีเป็นขั้นๆตอนๆมีไปโดยลำดับลำดาเดินยังกลมก็ตามอยู่นั้นนั่งภาวนามันก็นั่งอยู่ด้วยอย่างนั้นเผลอเมื่อไรต่อยเมื่อนั้นสติปัญญาของเราทรงตัวอยู่ได้มันก็รอดูอยู่จนกระทั่งสติปัญญาเรามีความแก่กล้าแล้วนอกจากนั้นปราบมันแล้วถึงปราบมันได้โดยลำดับลำดับอ้าวเราจะเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดก็คือตอนสติปัญญาแก่กล้ากิเลสตัวหยาบๆถูกประหัตประหารไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งตัวหยาบๆหายหน้าไปหมดไม่มีเหลือแล้วรู้ชัดด้วยว่าได้ฆ่าตายแล้วภายในใจของตัวเองอันนี้ได้ค้นหากิเลสแล้วสติปัญญาก็ไม่มีคำว่าเผลอนั่นฟังดิเมื่อถึงขั้นมันเปลี่ยนไกลเป็นอย่างนั้นนะขั้นล้มลุกคุกคานก็รู้กันเวลานี้กำลังล้มลุกคุกคานเอาตั้งเข้าสติทนความการบำรุงรักษาอยู่เสมอไปไม่ได้นี่คือทางเดินนี่คือทางเจริญของจิตทางเจริญของธรรมอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ความอุตสาห์พยายามความบึกบึนความทนความต่อสู้อยู่ไม่ถอยนี่แหละนี่คือทางเดินเพื่ออัตเพื่อธรรมทางเดินเพื่อการปราบกิเลสให้ราบไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงสติปัญญาเพียงกายแล้วเป็นอันเดียวกันสติอันใดปัญญาอันนั้นพอมีอะไรมาสัมผัสพอมีอะไรมาสัมผัสก็กระเทือนถึงกันทันทีความมับนำมาพิจารณาอยู่ปกติก็รู้ตัวอยู่เช่นนั้นนั่นแหละสำหรับสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญามีแล้วได้ยินแต่ชื่อคาดคะเนเดาไปอย่างนั้นแหละว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นยังไงพอเข้าถึงใจแล้วรู้เองอ๋อเป็นอย่างนี้แน่แล้วจะสงสัยที่ไหนที่ไหนสงสัยมหาสติมหาปัญญาในครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้สงสัยไปที่ไหนมันเป็นอย่างเดียวกันนี้นั่นแหละที่นี่ตอนนั้นกิเลสหมอบละเอียดกิเลสมันละเอียดเพราะมันแหลมคมนี่มันไม่หมอบไม่ได้เนี่ยต้องหาที่หลบซ่อนด้วยอุบายของมันปัญญาของมันปัญญาของเราก็เอาอีกตามกันค้นอีกพอเจอพระก็แสดงว่าได้งานหรือว่าเจอข้าศึกแล้วฟาดกันลงไปแหลกแตกกระจายสุดท้ายก็ไม่มีเหลือจนกระทั่งถึงจอมกษัตริย์มันได้แก่อวิชชาปัญญาสร้างฆราที่มันคราบหัวใจแล้วพรางตาเราไปกลายเป็นความอัศจรรย์กลายเป็นความแปลกประหลาดติดให้พันมันให้อ้อยอิงกับมันจนได้แต่ยังไงก็ตามคำว่ามหาสติมหาปัญญาแม้จะติดก็ไม่ได้นอนใจเอาจนกระทั่งถึงแตกกระจายไปได้ไม่มีเหลือ
นั่นจริงได้ทั้งชื่อได้ทั้งการปฏิบัติได้ทั้งผลเป็นที่พอใจนี่แหละผลของการปฏิบัติตัวเองไม่มีอะไรที่จะยากยิ่งกว่าสอนตัวเองปฏิบัติตัวเองปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นตัวดื้อด้านที่สุดภายในหัวใจของเราเองเมื่อปราบปรามได้แล้วไม่มีอะไรวิเศษยิ่งกว่าจิตดวงที่หลุดพ้นแล้วจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายเป็นอาการิกจิตอาการิกธรรมคือไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาเป็นธรรมชาตินั้นอยู่เช่นนั้นการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้สถานที่ไม่มีไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้ท่านคือว่านิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงใจดวงคงเส้นคงวาตายตัวแล้วนั้นไม่มีสิ่งที่จะไปหมายหมายไม่ถูกไม่ใช่สิ่งเพราะมันไม่ใช่ไปหมายอะไรก็ไม่ถูกธรรมชาตินั้นไม่หมายก็ถูกรู้อยู่กับใจของตัวเองอยู่ที่ไหนก็ตามความมีสติให้ระมัดระวังเสมอให้มีเสมอนี่แหละวิธีการปฏิบัติอย่าเอาเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากซึ่งเป็นสื่อสารของกิเลสเข้ามายุ่งกวนมันจะมาทำลายวงงานของเราจนได้ระมัดระวังเสมอทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ถอยเอาเหนื่อยมากพักก่อนโลกสงสารเขาก็พักเหมือนกันเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขาทุกข์เหมือนกันกับงานของเหล่านี้งานใดไม่มีทุกข์ไม่มีในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ก็จำต้องทำกันเพราะความจำเป็นอันนี้ก็มีเป็นความจำเป็นของเราอยากพ้นจากทุกข์ยอมรับกันทำการไปไม่ถอยเวลาพักก็พักเวลาสู้ก็สู้ไม่ถอยสุดท้ายก็ไปได้ไม่ต่อถึงไปให้ท่านปัญญาอธิบายหมู่เพื่อนฟัง

านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

ภูชนียกังวาตุตยังวันนยตาภิสังขตังบุญยังมะยายังมะมะสะอุปัตตวามาหุนตุเวตสัพพาวสิทธิยาอิทัตถะกะโตโลเกอุปโนอรหังสัมมาสัมพุทโธอัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปะรินิพพานิโกสัมโพธกะ

วาสเกวรสาลุขคันธสาหันตกิริยปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิทังภะคะวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานังกริยังปปัชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะ

ายะปุณณสัพพิฆาตายะดังสมะกัสสวาทัสสะปัสสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโน

0: หาใจไม่ดีกับตัวแล้วพอมีทางจะทราบไหมแม้ที่ติดความเคลื่อนไหวไปมาของกายก็ทราบไหมความเคลื่อนไหวไปมาของจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆก็พอทราบได้เมื่อทำระวังรักษาอยู่ตรงนี้เสมอไปใจก็คือว่าได้รับการบำรุงจากสติคือความระมัดระวังของตัวสติซึ่งเป็นผู้ระมัดระวังครอบคอยได้รับการบำรุงขึ้นเดียวกันจะกลายเป็นขึ้นมีสติติดต่อจิตใจที่เป็นไปกับด้วยสติต่างอันต่างในรักการมันดึงย่อมจะมีความรังความสามารถขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกับเด็กที่รับการมันดึงจากอาหารอีกเสมอย่อมเติบโตขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ใหญ่เช่นเราท่านทั้งหลายทั้งจิตก็ย่อมมีความเติบโตแต่ไม่ได้เติบโตในลักษณะของส่วนร่างหากเป็นความเติมขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจความรู้เหตุรู้ผลรู้ความต้องหมายดีเพื่อติดนั้นพอมีทางที่จะดัดแปลงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและมีทางที่จะบำรุงจิตใจทั้งตนให้เป็นไปในแนวทางของธรรมะนั้นฉะนั้นการส่งจิตเข้ามาอยู่กับตัวจึงเป็นเหตุที่จะทราบว่าในหลักธรรมที่ท่านแสดงไปไม่ว่าท่านจะแสดงถึงเรื่องอดีตคือเรื่องของท่านผู้ใดรู้สักตัวใดก็ตามท่านจะแสดงถึงเรื่องของเราก็ตามจะแสดงถึงเรื่องอนาคตซึ่งทุกนามจะต้องเป็นไปนั้นๆอย่างนั้นๆก็ตามเราจะทราบตามหลักปัจจุบันที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นผู้ที่จะเคลื่อนย้ายไปอนาคตปรากฏอยู่กับตัวของเราในขณะที่ฟังธรรมนี่คือว่าเป็นผู้ฟังธรรมเพื่อหาเหตุผลเป็นการบำรุงจิตใจของเราให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไปความเติบโตของใจก็คือความรู้ความฉลาดสามารถที่จะแก้ไขดัดแปลงตนให้ไปถูกทางได้และสามารถที่จะปลดเปลื้องความผิดซึ่งเคยฝังในจิตใจของเรามานานออกได้จนมันหนักขนาดเพื่อในขณะที่ฟังธรรมซึ่งเราพยายามรักษาจิตไม่ให้ส่งออกไปภายนอกก็ชื่อว่าเป็นการบำรุงจิตใจให้สมด้วยความสัมผัสแห่งธรรมการสัมผัสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปให้ได้รับทราบทางจิตใจของเราย่อมเป็นเหตุที่จะเราจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นใจไปในขณะที่ฟังเพราะอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกนั้นติดกันเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคครับสิ่งที่แสดงต่อโรคย่อมให้ผลต่างกันสิ่งที่แสลงกับโลกแม้จะมีน้อยก็แสดงผลขึ้นมาตามมากตามน้อยให้ทราบว่านี่คือของแสลงทำให้โลกของเราทำโลกไปเรื่อยๆหากแสลงมากคนเองไม่มีแก่ใจหรือไม่สนใจจะแก้ไขเพราะว่ามีทางจะเจริญขึ้นโดยลำดับเรียกว่ากรรมโรคมากยาเป็นสิ่งที่บำบัดโรคเมื่อถูกกับโรคคนไข้พยายามบำบัดตนด้วยยาที่ถูกกับโรคเสมอโรคก็ย่อมมีวันสงบลงไปได้จนหายไปได้โดยเด็ดอารมณ์แห่งธรรมะจึงเป็นเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคเพราะอารมณ์ของธรรมะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตนั้นไม่มีทุกข์เกี่ยวกับมีแต่จะทำจิตใจของเราผู้รับทราบตามเนื้อหาของธรรมะที่ท่านแสดงไปให้เกิดความสมายภายในจิตใจจนกลายเป็นความสงบสุขขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังเทศจิตในขณะที่ฟังเทศย่อมปรากฏเป็นความสงบง่ายกว่าการฝึกอบรมธรรมดาเช่นเรานั่งภาวนาเรานั่งภาวนากรรมรู้ธรรมกรรมฐานอยู่โดยลำพังตนเองกับเรานั่งฟังเทศซึ่งท่านแสดงให้ฟังใจรู้สึกว่าสงบได้ง่ายกว่าการนั่งทำภาวนาโดยลำพังตนเองเพราะในขณะนั้นจิตมีความจดจ่อรอความรู้จากธรรมะที่ท่านแสดงไปอยู่เสมอตามปกติจิตมีหน้าที่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้จดจ่อรู้อยู่กับสิ่งใดก็ย่อมรู้อยู่เฉพาะสิ่งนั้นเมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องทำให้เรารู้อยู่ทุกระยะจิตที่รับ
1: รู้หรือรับทราบจากธรรมะตลอดเป็นไปอยู่ตลอดสายนั้นจึงเป็นเหตุให้จิตของเราได้รับความสงบลงได้เนื่องจากความรู้สึกของเราที่เกี่ยวกับธรรมะที่ท่านแสดงมีความติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนใจก็กลายเป็นความสงบขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นตัวผลเหตุก็คือการรับทราบจากธรรมะโดยติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนนั่นแหละผลจึงปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในเวลาความสงบนั้นถ้าจิตขาดว่าขาดตอนไม่รับทราบไปตามระยะของธรรมะที่ท่านแสดงนั่นคือว่าการบำรุงจิตใจได้ขาดไปเป็นตอนตอนผลที่จะปรากฏขึ้นไม่ค่อยจะสมบูรณ์ตามไม่ค่อยจะสมบูรณ์เพราะเหตุขาดว่าขาดตอนจิตที่สงบได้ด้วยการฟังธรรมสงบได้โดยวิธีที่กล่าวนี้จะมีการอบรมภาวนาโดยลำพังตนเองจิตย่อมมีทางที่จะเลื่อนรอดออกไปสู่อารมณ์ได้ง่ายยิ่งกว่าการฟังธรรมในเวลาท่านแสดงเพราะฉะนั้นใจจึงไม่ค่อยจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นได้ง่ายเหมือนอย่างการฟังธรรมถ้าหากว่าจิตได้รับทราบจากธรรมะที่เรานำมาพิจารณาหรือว่านำมาบริกรรมเช่นกำหนดพุทโธคำว่าพุทโธกับความรู้ของเราให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปตลอดสายหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมกับความรู้สึกของเราให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปตามระยะแห่งลมหายใจที่เข้าออกโดยติดต่อกันอยู่เสมอทั้งสองบทแห่งธรรมที่กล่าวมานี้เป็นทางที่จะให้ใจของเราได้รับความสงบเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้เสือในเวลานั่งทำภาวนาเราไม่ต้องไปคาดผลว่าจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรในขณะที่นั่งทำกรรมฐานแต่ให้ทำความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันธรรมที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่กับบทธรรมนั้นๆเท่านั้นนี่คือว่าทำถูกต้องตามหลักของเหตุที่ท่านแสดงไว้ผลจะเป็นที่สบายใจขึ้นมาเป็นระยะจนปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่แห่งภูมิของตนธรรมะสมาธิมีหลายขั้นตามกำลังของจิตที่จะบำเพ็ญได้แต่จะเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดก็ตามผลที่แสดงออกต้องเป็นความสงบสุขให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็ตามแต่พอปรากฏขึ้นแล้วจะไม่มีทางสงสัยว่านี่คืออะไรจะต้องทราบว่านี้คือความสุขอันเกิดจากการบำเพ็ญของเราเห็นประจักษ์ท่านจึงเรียกว่าปัจจตังคือรู้จำเพาะตนคำว่าปัจจตังนั้นไม่ได้หมายถึงธรรมะท่านสูงคือการตรัสรู้ธรรมะโดยถ่ายเดียวแต่หมายถึงทำเป็นขั้นๆของผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับผลให้ประจักษ์กับใจของตนเป็นลำดับขึ้นไปเริ่มแรกแต่จิตของเรามีความฟุ้งซ่านแต่เรามาอบรมจิตใจของเราให้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาประจักษ์กับตนว่าเวลานี้ใจของเราสงบผิดจากที่เคยเป็นมาคือความฟุ้งซ่านที่ปรากฏมาแต่ก่อนเพียงเท่านี้ก็จับว่าเป็นปัจจตังขั้นหนึ่งแล้วของผู้ปฏิบัติยิ่งการบำเพ็ญเหตุได้เป็นไปอยู่เสมอผลนี้จะนอนตัวอยู่ไม่ได้จะต้องเพิ่มความสงบความเย็นใจขึ้นเป็นลำดับเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้บำเพ็ญยึดมาปฏิบัติตามจริตนิสัยของตนชอบแล้วจะต้องเป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจโดยถ่ายเดียวไม่มีพิษภัยอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เป็นส่วนละเอียดแฝงอยู่ในการบำเพ็ญธรรมะนั่นเองเป็นคุณสมบัติที่ผู้ปฏิบัติพึงปรารถนาล้วนๆแต่ที่ได้ทราบว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาเช่นเสียจริตบ้างหรือพูดเพ้อไปต่างๆนานาบ้างเหล่านี้เนื่องจากไม่ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ึงเป็นเหตุให้แสดงผลไม่ถึงปรารถนาขึ้นมาเพราะเจ้าตนไม่รู้รู้ประการหนึ่งแม้จะรู้ก็รู้ไปในทํานองที่ว่าเรารู้ทางแต่ไม่ทราบว่าทางถูกหรือผิดคนอื่นบอกว่าทางนี้เป็นทางผิดคุณไม่ควรจะเดินไปทางนี้แล้วไม่ยอมเชื่อฟังเขานี่เป็นทางที่ให้เดินทางผิดหรือผิดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นบุคคลประเภทนั้นขึ้นมาจิตเป็นของที่ละเอียดมากยากที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันธรรมดาได้ต้องพิสูจน์ด้วยหลักธรรมะถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนจะเริ่มเห็นได้แต่ใจเริ่มมีความสงบดังที่เคยเรียนให้ทราบแล้ววิธีที่จะพิสูจน์จิตใจของเราให้รู้ได้ชัดเป็นลำดับนั้นสิ่งที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดก็คือหลักการภาวนานี่เป็นทางที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดแน่นอนที่สุดที่จะให้รู้เรื่องของจิตอันเป็นหลักธรรมชาติส่วนใหญ่ของร่างกายนี่คือหลักใหญ่โตของร่างกายทุกส่วนถ้าธรรมชาตินี้ได้หลุดลอยออกไปเสียทุกส่วนแห่งร่างกายจะหมดคุณค่าลงทันทีหรือว่าหมดความหมายไปทันทีเท่าที่ส่วนร่างกายทุกส่วนทำประโยชน์ให้เป็นไปอยู่ก็เนื่องจากธรรมชาติที่รู้นี้ยังครองตัวอยู่ภายในร่างหากอันนี้ได้หลุดลอยไปเสียเมื่อไหร่ร่างกายก็เป็นอื่นไปทันทีฉะนั้นใจจึงเป็นสิ่งสำคัญพยายามอบรมให้รู้เรื่องของใจวิชาธรรมะทั้งหมดที่เราปฏิบัติบำเพ็ญเมื่อสงเคราะห์ลงแล้วก็เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อใจทั้งตนเองรู้วิธีทางเดินของตนของใจรู้วิธีแก้ไขความคิดความปรุงของใจที่เห็นว่าไม่สมควรรู้วิธีที่จะส่งเสริมจิตใจในทางที่เห็นว่าถูกต้องดีงามแล้วให้มีความเจริญรุ่งเรืองรู้ช่ำชองขึ้นไปเป็นลำดับจึงสามารถที่แจ้งแทงตลอดตามหลักความจริงทุกประเภทไม่ว่าภายนอกภายในถ้าเรียนรู้แจ้งทางจิตใจแล้วเราจะทราบได้หมดแม้จะไม่สามารถนับได้เหมือนอย่างนับเม็ดหินเม็ดทรายก็ตามดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่าโลกวิถีเป็นผู้รู้แจ้งถึงจริงโลกนั้นในสาธารณะทั่วไปของคุณสมบัติแห่งสาวกทั้งหลายแล้วหมายถึงเรื่องตามหลักความจริงของโลกทั้งที่เป็นโลกนอกโลกในกว้างแค่ไหนสามารถรู้เท่าตามหลักความจริงของสิ่งทั้งปวงนั้นเสียสิ้นไม่มีสิ่งใดที่จะติดข้องให้เป็นเครื่องเพื่อพันจิตใจแม้แต่น้อยนี่เรียกว่าโลกวิถีรู้แจ้งถึงจริงไม่ติดไม่ข้องแต่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งหรือสมบัติของพระสาวกเป็นบางท่านที่มีความสามารถดังพระสารีบุตรที่มีในตำราว่าฝนตกทั้ง7วัน7คืนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยนั่นพระสารีบุตรสามารถจะนับเม็ดฝนได้ทุกเม็ดโดยไม่ให้ขาดหรือผ่านพ้นความรู้ของท่านไปได้เนี่ยแม้แต่เม็ดเดียวนี่พูดถึงเรื่องสมรรถภาพคือความสามารถของสาวกคือพระสารีบุตรเป็นผู้สามารถแต่บรรดาสาวกเหล่านั้นไม่มีความสามารถทั้งที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระสารีบุตรแม้เช่นนั้นพระสารีบุตรก็ไม่สามารถรู้ทัดเทียมองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้การอรุชาติถอยหลังก็ดีจะเล็งยานไปเรื่องอนาคตก่อนส่วนพระพุทธเจ้านั้นสามารถได้หมดเนี่ยที่ว่าอำนาจวาสนานั้นมีความแตกต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าโลกวิถูในคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วไปในไตรโลกธาตุนี้ด้วยเมื่อจะทรงหยิบยกสิ่งใดขึ้นมานับมาอ่านตรวจตราหรือไตรตรองสามารถนับผ่านได้หมดทุกขึ้นด้วยพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติได้ทั้งสองประการคือโลกวิถีในหลักความจริง เห็นแจ้งเห็นจริงตามสภาพสภาวะธรรมทั้งหลายด้วย1สามารถที่จะหยิบยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามขึ้นมานับผ่านให้ได้ทุกชิ้นทุกอันโดยไม่มีคลาดเคลื่อนด้วยส่วนสาวกนั้นที่เป็นประจำหลักของโลกวิถีคือองค์แห่งความบริสุทธิ์ของท่านนั้นก็คือว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วๆไปท่านจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามในสิ่งที่ว่าท่านรู้แจ้งเห็นจริงนั้นท่านเพียงยกเอาสิ่งที่ท่านเคยเห็นเคยรู้เฉพาะอย่างยิ่งคือส่วนร่างกายและจิตใจที่มีอยู่ในองค์ของท่านแยกออกเป็นธาตุเป็นขันธ์ตีแผ่ไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแผ่กระจายไปหมดทั่วทั้งโลกธาตุจะไม่มีสิ่งใดชิ้นใดแม้ชิ้นหนึ่งจะผิดแปลกจากความเป็นอยู่จะผิดแปลกจากกันซึ่งแสดงตัวอยู่ในองค์แห่งขันธ์ของท่านคือของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสภาพเหล่านี้มีความเป็นจริงอยู่ด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาฉันใดสภาพทั่วไปในไตรโลกธาตุนี้ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจของท่านโดยหลักปัญญานี่แหละที่เรียกว่าโลกวิถีท่านรู้แจ้งเห็นจริงโลกเทียบเคียงกันได้ทุกส่วนในส่วนแห่งร่างกายของท่านกับโลกธาตุทั่วไปว่าไม่มีสิ่งใดผิดแปลกจากกันจะพูดถึงเรื่องไตรลักษณ์ก็ดีจะพูดถึงหลักความจริงแห่งความมีอยู่ของสิ่งทั่วไปก็ดีมันเป็นแต่ละอย่างละอย่างตามความจริงของมันอยู่เช่นนั้นนี่เป็นคุณสมบัติของสาวกแต่ท่านจะสามารถหยิบยกเช่นพิจารณาย้อนหลังในเรื่องอดีตชาติจะได้สักกี่ภพกี่ชาตินั้นนั้นตามแต่ความสามารถของท่านจะได้มากได้น้อยมีความผิดแปลกกันเป็นในรายไปแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกันไม่มีเพี้ยนกันแม้แต่น้อยนั้นก็คือความบริสุทธิ์ของจิตที่ปรากฏอยู่ในใจนับแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้แล้วว่านะนั่นว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอดีตอนาคตจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้ล่ะเพราะปัจจุบันนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์อนาคตจะไปปรากฏตัวอย่างไรให้ผิดจากความบริสุทธิ์นี้เป็นไม่มีเชื่อที่ทำให้พาให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นมาไม่รู้กี่กับก็เป็นอันมากหมดลงแล้วในปัจจุบันจิตที่เป็นจิตที่ซึ่งที่เป็นจิตดวงบริสุทธิ์นี้อนาคตที่จะปรากฏเป็นภพเป็นชาติข้างหน้านั้นไม่มีเพราะธรรมชาตินี้ได้ตัดภพชาติในตัวเองเสร็จสิ้นแล้วถ้าพูดถึงเชื่อก็ได้ทำลายไปแล้วเชื่อที่จะให้เกิดเป็นจิตต่อก่อแขนงให้เป็นภพเป็นชาติต่อไปนั้นได้ถูกทำลายเสียแล้วในใจดวงนี้บัดนี้ใจดวงนี้เป็นดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะทำให้เกิดแก่เจ็บตายได้อีกแม้ขณะนี้ก็ไม่มีอันใดที่จะสั่งสมอารมณ์ให้เป็นไปเพื่อพบเพื่อชาติให้เป็นไปเพื่อความรักความชังความกำหนัดยินดีให้เป็นไปเพื่อความรุ่มหลงหมดความเกาะเกี่ยวกับสมมติใดๆแล้วทรงไว้แล้วซึ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นโดยเอกเทศของตัวเองอันนี้เหมือนกันไม่ว่าสาวกองค์ใดนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีอะไรผิดแปลกกันในความบริสุทธิ์นี้และสามารถที่จะประกาศตัวได้ก็จักใจว่าเป็นผู้สิ้นเหตุสิ้นปัจจัยเรื่องความกังวลที่เคยก่อมาเป็นลำดับตำนาได้แก่ภพชาติความทุกข์ความลำบากที่ตามมากับภพกับชาตินั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ดีและภพชาติข้างหน้าที่จะก่อทุกข์ความลำบากให้ติดต่อแขนงกันไปอีกก็ดีได้สิ้นสุดตรงแล้วในปัจจุบันนี้นี่เป็นเรื่องความจริงของสาวกที่รับจิตเสมอภาครู้เท่ากันนัตติเทโยวปาติโยไม่มีสาวกองค์ใดจะมีความยิ่งยวนกว่ากันในหลักธรรมชาตินี้นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเหมือนกันหมดนี่ท่านเรียกว่า ถ้าเรียกว่าจิตก็จิตวิเศษแม้จะอยู่ในร่างที่สกปรกโสมมสกัดธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นไปด้วยจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นละเช่นเดียวกับทองคำแม้จะวางไว้ในตมในโคลนก็ตามตมโคลนก็เป็นตมโคลนทองคำต้องเป็นทองคำหลักธรรมชาติจะไม่เชื่อมถึงกันได้ชื่อก็เป็นคนละและชื่อกันนี่ถ้าจะพูดถึงเรื่องทองคำซึ่งเป็นด้านวัตถุก็เหมือนกับธาตุที่รู้ของทองคำธาตุที่รู้หมายถึงธาตุขันธ์ประจำกายของเราทองคำหมายถึงทองคำธรรมชาติน่าจะทำโดยจิตที่จำเพาะนี่แหละบ่อแห่งความสุขโสดหาให้เจอถ้าเจอนี่แล้วจะหมดความหวังใดๆทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมากหรือมีคุณค่าเกินสุขที่เป็นความพอดีน่าจะความบริสุทธิ์ของใจนี้สุขนี้คือสุขพอดีไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่ลดไม่ด้อยลงไปเป็นความสม่ำเสมอภาคปัจจุบันนี้เป็นดีทันใดเรื่องอนาคตของธรรมชาตินี้ก็ไม่มีที่จะคาดหมายคำว่าปัจจุบันและอนาคตนั้นเราพูดตามหลักสมมติคือการที่ผ่านมาผ่านมานั้นเรียกว่าอดีตการที่เป็นไปอยู่ในบัดนี้เรียกว่าปัจจุบันการที่จะเป็นไปข้างหน้านั้นเรียกอนาคตจิตนี่ได้เป็นการเช่นนี้ถ้าการก็เรียกว่าอาการิโกเสียคือไม่ใช่การอยู่นั่นแหละธรรมชาตินี้ถ้าเราจะเทียบตามโลกโลกอาจารย์ก็ต้องขออภัยด้วยแต่เป็นความจำเป็นที่จะเทียบแม่ไม่รู้ก็พอจะเทียบกันได้หรอกเหมือนอย่างอวกาศถ้าเป็นอวกาศว่างเปล่าไม่มีวัตถุใดๆที่จะเป็นเครื่องเทียบเทียงแล้วจะเรียกสภาพที่เป็นอวกาศนั้นเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกไม่ได้นี่ก็เหมือนกันที่เราพูดถึงทิศเหนือทิศใต้ได้ก็เพราะมีสิ่งเทียบเทียงกันอยู่ธาตุพิงกันอยู่ธรรมชาติของใจที่หมดสมมุติแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะเรียกการเรียกเวลาไม่ได้ไม่มีการไม่มีเวลาเพราะไม่มีสมมุติอยู่ในหลักธรรมชาติอันเป็นตัววิมุตตินั้นธรรมวิมุตติก็คือหลุดพ้นจากความสมมุติแล้วเราจะเรียกว่าอะไรได้อีกนั่นการจึงไม่มีเมื่อการไม่มีแล้วการเกิดการตายการเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะเอาที่ไหนมาพูดเพราะธรรมชาตินั้นไม่ได้อำนวยแล้วไม่ได้อยู่ในกรอบของสิ่งเหล่านี้แล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างนั้นสาวกอรหันต์ท่านดีอย่างนั้นเมื่อนิพพานไปแล้วท่านก็ดีอย่างนั้นปัจจุบันที่ธาตุขันธ์ยังอยู่ธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็อยู่อย่างนั้นถ้าไม่อยู่แบบเราท่านที่มีสมมุติหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจอันเป็นเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงการเอียงเวลาเดือนปีนาทีโมงอยู่ตรงนั้นท่านไม่มีนี่เราจะเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในโลกก็ไม่เหมือนโลกนี่แหละธรรมชาตินี้ถ้าชำระให้บริสุทธิ์แล้วต้องเป็นอย่างนี้โดยการทุกดวงชื่อว่าจิตแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่าจิตเมื่อได้ฝึกทรมานให้เต็มที่แล้วแล้วมีอะไรที่จะเลวทรามยิ่งกว่าจิตเมื่อปล่อยให้เลวทรามโดยตัวเองไม่นำพาและปล่อยตามเรื่องตามราวตามบุญตามกรรมก็เหมือนกับน้ำที่ไหลลงสู่ทางต่ำเสมอต่ำเท่าไรยิ่งดีไหลไปจนหมดไม่มีเหลือหลังที่เราท่านทั้งหลายได้มาพยายามมาอุตส่าห์บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถนี้ที่ว่าดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเดินหน้าเราก็ตามเสด็จท่านถึงวันนี้เราก็อาจจะถึงวันพรุ่งนี้เพราะเดินตามทางสายเดียวกันสวาขาตธรรมก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินไปแล้วและได้ผลมาไปแล้วเราดำเนินตามหลักของสวาขาตธรรมก็คือก้าวตามเสด็จพระพุทธเจ้าไม่ได้ห่างไกลจากหลักธรรมแล้วก็เชื่อไม่ได้ห่างไกลจากพระพุทธเจ้านั่นแหละผลพระองค์ได้รับชั้นใดสวัสดิ์ขาธรรมก็ชี้บอกผลชั้นนั้นไม่มีผิดแต่ต่างกันแค่นั้นนั้นจึงเป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับเราที่ได้เกิดมาในพบพระพุทธศาสนาและได้สละเวลาเลือดเนื้อชีวิตของเรา คือสำหรับบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์พระรัตนตรัยถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านแล้วว่าเป็นบุญกุศลเป็นเพราะอำนาจวาสนาของเราอย่างนี้จึงขอขอบคุณในอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายทุกท่านและขอฤทธิ์ธรรมเทศนา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

มันเคลื่อนจริงคือในตัวของเรานี่เราบอกได้ 100% เลยว่าในตัวของเรานี่คือเราต้องการอะไรบอกได้ 100% บอกไม่มีบอกได้ว่าไม่มีมีก็เฉพาะอาหารบิณฑบาตอาศัยประชาชนญาติโยมเขามาบำรุงค่าขังเพื่อทำประโยชน์ให้โลกเขานั่นเองเพราะงั้นเราไม่มีเมื่อจึงได้ช่วยเต็มกำลังกำลังเงินทองเข้าของในวัดนี้ไม่มีคำว่าเกิดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดไม่มีเลยมีแค่คุ้มเนี่ยเครื่องโรงพยาบาลมาตั้งแต่เริ่มแรกนะตั้งแต่เริ่มสร้างวัดโรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลเริ่มช่วยมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจึงไม่มีเงินติดตัวตลอดมาแม้ก็ช่วยมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงว่าออกเป็นโครงการช่วยชาติเนี่ยจะทุ่มลงทุ่มลงเรื่องเงินคือเขาจะหวายจำมาใส่มาถวายเรานี่จะพูดถึงเลยดูความจำเป็นของโลกของส่วนรวมนั่นเราอยู่เราไม่อยู่เราวัดเราก็สมบูรณ์บุญผลรุ่งหาใหญ่เราเองก็ไม่โอกาสขาดแคลนรุ่งหาใหญ่เก็บหาใหญ่นั่นผู้ที่ขาดแคลนจะเป็นเพื่อมาอาศัยผู้อื่นแค่เป็นแค่ตายมีจำนวนมากขนาดไหนมองคนนั่นที่มองจุกนั่นที่นี่ละเพื่อเงินของเขาของมันไม่มีไม่ได้ออกอย่างนี้เองออกก็หล่อเลยเรามันออกด้วยความเมตตาอันนี้เป็นหลักธรรมชาตินะเมตตาพูดอะไรไม่ถูกนะอย่างที่ท่านทั้งหลายฟังเสียงร้องการเนี่ยชื่อเนี่ยธาตุขันธ์นี่เป็นเครื่องมือเราตื้อคลองตัวอยู่ก็เป็นเครื่องมือได้ทั้งเกศเป็นเครื่องมือได้ทั้งทางธรรมถ้าเกิดซึ่งไปแล้วก็เป็นเครื่องมือสำหรับทำประโยชน์ร่วงยวนที่เกิดไม่มีเอาไปใช้นี่เราพูดกงๆเครื่องมือของเราคือร่างกายนี้มีจะทำเอาไปใช้ร่วงยวนที่เกิดไม่มีด้วยนี้กิจการของหลวงตานี่พูดกงๆเลยมาแสดงต่อพี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายร้อยทั้งร้อยอยากว่าจะเอากิริยาเป็นเครื่องวัดตวงกันแค่ว่าดูด่าว่ากล่าวโลกเขาแค่ดูด่าว่ากล่าวกิริยาเป็นปืนไฟต้องออกมาพร้อมกันความเป็นปืนไฟพอฆ่าพอแกงพอทำลายแบบไหนทำลายถ้ากิริยาตัวนี้ได้ออกเต็มเหนี่ยวแล้วเอาเครื่องมือนี่ไปฆ่าอย่างเต็มที่ทิพย์หายไปเลยโลกเนี่ยนี่เรื่องของโลกแต่เครื่องมือของเราคือร่างกายของเราที่เอามาใช้นับเป็นตะวันที่ขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือของธรรมล้วนๆเพราะฉะนั้นกิริยาการที่จะที่แสดงออกทั้งหลายจะแผดเผาขนาดไหนเหมือนพระถล่มเหมือนกับขาดสะบั้นไปไม่มีผุยผงติดตัวแล้วก็ตามแปลงกิริยาของธรรมล้วนๆไม่มีเกียรติแฝงมาเลยออกมาแรงเท่าไหร่เหมือนน้ำเหมือนรดน้ำตรงไหนมันสกปรกมากน้ำสาดลงสาดลงสาดลงน้ำดับไฟน้ำฆ่าล้างความสกปรกมีกิริยาท่าทางที่ทำหนักเบานี่เหมือนฆ่าน้ำฆ่าล้างสิ่งสกปรกมากก็เอาหนักน้อยเอาน้อยยุด่าว่ากล่าวเหมือนกับน้ำที่สาดลงไปสาดลงไปนั่นแหละไม่ผิดอะไรเพราะกิเลสมันหมดมันไม่มีแต่ทำมันล้วนเรื่องนี้ก็เป็นเครื่องมือของธรรมหรือทำมันล้วนออกที่ไหนก็เป็นธรรมไปหมดนี่แล้วใครยังไม่วัดจะบอกกงเลยหลวงตาเอาตัวอย่างเลยเราขึ้นเวทีมาฟาดกับที่นี้เป็นเวลา9 ปีเอาพูดตรงๆเลยเป็นวัน9 ปีเต็มๆเลยได้ลงจากเวทีฟาดที่เวทีตั้งแต่เรียนจบตามความมุ่งหมายคือเราให้จบปริญญา3 ประโยคจะเป็นมหาพอแผนผังทั้งหลายตำรับตำราที่จะก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกข์พอแล้วเขาจบนั้นแล้วเราจะออกทันทีนี่กำหนดไปเรียบร้อยแล้วคือพอจบทั้งกลางออกทันทีเลยนี่จะออกนั่นแหละนี่จะครึ่งเวทีแล้วเนี่ยพอออกปฏิบัตินั่นครึ่งเวทีฟาดกับเองตั้งแต่พรรษาเจ็ดเนี่ยเรียนหยุดพรรษาเจ็ดได้มหาปริญญาพรรษาที่เจ็ดนักธรรมก็จบ
ในปีเดียวกันปีโทเอกก็จบพร้อมกันกับไปเรียน3ประโยคแล้วก้าวแรกที่ขึ้นเวทีซัดกันเลยกับพี่เอกเพราะว่าสร้างถึง 2,493 วันที่เราจำไม่ได้เนี่ยเราจำได้แต่วันแรม14ค่ำเดือน6ทีนี้เขาเอาไปเทียบไงมันจึงเท่ากับวันที่15พฤษภาเป็นวันที่ฟ้าดินสลดชาติมาเป็นเวลา9ปีเบสีใหญ่ครั้งสุดท้ายคือวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครนี่หลังภูเขานะเรียกว่าวัดดอยธรรมเจดีย์เวลา5ทุ่มพอดีนั่นน่ะชาติกันที่ขาดสะบั้นลงไปอย่างนั้นประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเลยกันนะแต่ความจริงฟ้าดินเขาก็อยู่ของเขาแต่ระหว่างกายกับจิตมันกระเทือนกันอย่างหนักเพราะกายกับจิตนี่ที่แทรกอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในทั้งทางกายและทางจิตเวลามันขาดตะบ้านจากกันนี่กายกับจิตนี่จึงกระเทือนไปหมดนี่ประหนึ่งว่าโรคทานกระเทือนไปหมด นี่เราพูดให้ฟังชัดเจนธรรมพระพุทธเจ้าเป็นของเด็ดของดีเป็นของที่จะพูดได้ออกตลาดได้ทำมาเจ้าออกมาได้ธรรมพุทธเจ้าออกธรรมะของเจ้าจะมอบให้จะส่วมจะฉานที่จะหาออกตลาดจะเรชั่วบ้านชั่วเมืองเอาไฟเผาบ้านเข้าเมืองอยู่ชั่วดินแดนนั่นเหรอทำนี้ออกมาได้หรือมันเป็นยังไงเราอยากถามปัญหาข้อนี้อยู่ข้ามเป็นของหยิบของหนีที่โลกทั้งหลายมุ่งหวังยังไงเวลาพูดอัดพูดทำมาตามหลักความจริงทำไมพูดไม่ได้เพราะงั้นหลวงตาจึงออกขางเลยเจ้าเราจะพูดวางความจริงอยู่กับเราความรู้ความเห็นในธรรมะอยู่กับเราธรรมอยู่กับหัวใจเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเราเป็นผู้แสดงออกเพื่อประโยชน์แก่โลกถ้าไม่ใช่เพื่อความชื่นหมายแก่โลกด้วยธรรมที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งแล้วในหัวใจเราเพราะนั้นเราจึงพูดได้อย่างเต็มปากเพราะฉะนั้นว่าโอ้ว่าอวกก็ตามนั่งเป็นหมาเห่าเห่าช้างธรรมคือช้างธรรมเป็นของจริงเนี่ยโลกทั้งสามกราบหมาตัวนั้นไม่มีใครกราบมันเข้าใจไหมมาหาว่าช่างโอ้ช่างอวดช่างอย่างนั้นนี่คือปากองค์ที่มาพูดตัวมันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์พิเศษอะไรในหัวใจมีแต่มู่แต่คู่คือที่กันหาโผล่ออกมาโผล่ออกมาโปะทางโน้นโปะนี่โสกโปะไอ้พวกโสกโปะด้วยกันแยกชอบความโสกโปะอยู่ด้วยแล้วก็ยิ่งชอบกันไปก็เชื่อประจำมันแล้วเหยียบทำไปแล้วก็ลงจมลงในมู่แต่คู่นั้นนี่เราจนจะตายเราจะพูดให้ชัดเจนเลยเรายืนยันในธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มในหัวอกเราหมดแล้วตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2490หลังบนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์เวลา5ทุ่มนั่นเวลาฟ้าดินสงบจบเรื่องสงบลงไปเลยว่าเราอยู่ในการ5ทุ่มเป็นคนเดียวเราจึงไม่ลืมนะเนื้อเราทำมาแค่เป็นแค่ตายผลประโยชน์ที่ได้มาก็เพื่อเราเห็นว่าทำเป็นของร่ำรวยได้ผลประโยชน์มาก็เพื่อความร่ำรวยนำทำประโยชน์ที่ผลประโยชน์ที่ได้มาจากความตั้งใจของการแค่เป็นสัจจะของเรานี้สอนโลกเพื่อเป็นมงคลแก่โลกมันจะเสียที่ตรงไหนอ๋อถามมามันจะเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวศาสนาชาวพุทธกับทั้งหมดเลยพวกนี้มันวิเศษวิโสอะไรถ้ามันวิเศษจะไปหากราบมันสิอย่ากราบทำพุทโธสัมโมสังโฆพุทธังธรรมังสังฆังสังฆาสามีอย่ากราบให้ไปเชื่อหากราบพวกที่ปากองค์ที่เนี่ยพ่นออกมาพ่นออกมามีแต่ที่โกหกหลอกลวงทุกวัชกบกใหญ่ให้ไปหากราบเนี่ยนะถ้าเห็นว่าคำพูดอย่างนี้ของเขาเป็นของดีให้ไปกราบผู้ทำทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่โลกไม่เป็นประโยชน์แล้วอย่าหมุนมาให้หมุนไปหาหมู่หาคู่จมกันไปตามเดิมนะมีรากขึ้นเฉ่งขึ้นแทบเป็นแทบตายไม่ว่างมาเราพูดให้เหมือนนี่เราจนจะตายแล้วเราจึงนี่เปิดแต่ก่อนก็เปิดธรรมดาเปิดอยู่ลึกๆแบบบนศาลากับพระไม่มีใครทราบแต่ร้อนพระล้วนๆแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วหม้อเล็กหม้อจิ๋วหม้อใหญ่ไม่พูดเลยฟาดขึ้นไปแล้วสมาธิปัญญาเลยศีลรักษาสมบูรณ์เต็มที่แล้วเชื่อ 100% พระของเราที่เข้ามาเนี่ยอยู่ด้วยกันมุ่งอัดมุ่งทำอย่างยิ่งศีลจึงบริสุทธิ์เต็มเหนียวเลยเป็นนิสัยของท่านที่จะรักษาได้เต็มเหนี่ยวท่านรักษาได้เต็มเหนี่ยวส่วนธรรมมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันท่านก็มาพยายามอบรมจากเราเราจึงสอนตั้งแต่เรื่องสมาธิปัญญาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นจึงได้ออกทั่วโลกนี่เราย
จวนจะตายเราจะเปิดธรรมของเราเราวู้ถงกงเลยธรรมของเรานี่ครอบโลกธาตุอยู่ในหัวใจเราไม่ไปถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจ้ามันเป็นอันเดียวกันหมดแล้วพูดให้มันชัดอย่างนี้เองจึงไม่ไปถามทูลถามพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระรูปพระชมอย่างไรนั่นเป็นเรื่องวัตถุส่วนจิตที่เป็นธรรมธาตุแท้ๆเป็นอันเดียวกันหมดเหมือนน้ำในมหาสมุทรจ่อลงตรงไหนเป็นมหาสมุทรเหมือนกันหมดเอาจ่อลงไปจ่อลงในน้ำมหาสมุทรเนาะเอานิ้วไหนลงจ่อจ่อจุดไหนเป็นมหาสมุทรด้วยกันหมดนี่ผางเท่านั้นเป็นอันเดียวกันหมดแล้วจะว่าไงฟังให้ชัดนะวันนี้นะเนี่ยจึงไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าใครว่าเราประมาทเอาว่ามาให้มาดูนี่ซะก่อนแล้วใครให้ไปดูมหาสมุทรซะก่อนนะเอามือจ่องไปจ่องไปที่ถูกมหาสมุทรไหมเออถูกไหมปฏิเสธได้ไหมจ่อลงตรงไหนถูกหน้ามหาสมุทรทั้งนั้นนี่ก็เหมือนกันธรรมธาตุเหมือนหน้ามหาสมุทรแต่ว่ากว้างครอบโลกธาตุหน้ามหาสมุทรยังมีขอบมีเขตมีฝั่งนะอันนี้ไม่มีฝั่งครอบโลกธาตุที่ว่าอมตะธรรมนี่หรือธรรมธาตุบรรดาพุทธเจ้าของเราตรัสรู้มากน้อยเพียงไรแล้วไม่อยากพูดเฉยๆมันต้าอยู่ในหัวใจนี้รู้หมดเลยสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยพูดเพราะพูดมันจะไม่มีผลดีคนเขาจะไม่เชื่อไม่เชื่อจะเอาที่นี่พูดที่ดียังมีอยู่เราจะเห็นแต่คนชั่วนั่นหรือเป็นประมาณคนดีมีอยู่เราจะไม่เห็นเป็นของทั้งพันเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราพูดเข้าใจไหมเพื่อคนดีคนชั่วมันไม่อยากฟังสร้างมันสิเราปฏิบัติมาเราปฏิบัติเพื่อความดีเราปฏิบัติเพื่อความชั่วนี่นะได้ความดีมาสมมักสมหมายตามทางของศาสดาที่สอนไว้ทุกองค์สอนได้แบบนี้เราก็รู้แบบนี้เห็นแบบนี้แล้วพูดแบบนี้ไม่ได้จะเอาแบบไหนมาพูดก็พูดแบบที่นี่เป็นนี่แหละนี่ศาสนาพุทธของเราเลิศเลยนะพี่น้องนะจำไว้นะเรายันได้เลยยันพุทธศาสนาเลิศยอดทีเดียวจับให้ติดนะอย่าปล่อยอย่าวางมันจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนให้ทนเอานะเรื่องเหล่านั้นมีเรื่องกิเลสลากลงเราเอาบืนขึ้นไปทุกข์ยากลำบากขนาดไหนมีมากมีน้อยทำตามมีตามเปิดของเราตามกำลังของเราความอุตสาห์พยายามเรามีเท่าไหร่ให้บึกบืนนะเราจะเอาตั้งแต่เรื่องของกิเลสมาอวดเป็นโลกบางหน้าฉุดลากไปตลอดเวลาไม่ได้นั่นเนื้อหาว่าชาวนักสายนักเลี้ยงนักกรรมนักแล้วไม่สบายธาตุขันไม่ดีอากาศไม่ดีทุกข์ยากเข็นใจมันก็จะหาเรื่องไปที่เหลือคือมันไม่อยากให้ดึงออกไปคือดึงออกไปทำบุญทำทานนี้จะลากเจ้าของขึ้นให้พ้นจากอำนาจของมันเข้าใจไหมมันจังลากเอาไว้ลากเอาไว้ที่นี่เราดึงของเราออกสิให้จำมาดีนะนี่แทบเป็นแทบตายนี่ก่อนที่จะมาสอนพี่น้องทั้งหลายเวลา9ปีนี่โอ้โหแทบสลบสลายเป็นบางครั้งบางครั้งเอาขนาดนั้นนะทำความเพียรไปคนเดียวเพราะแม่ครูอาจารย์ส่งเสริมด้วยเพราะท่านเห็นนิสัยบ้าบิ่งว่างั้นนิสัยขาดโผนเอาจริงเอาจังถ้าได้ลงแล้วเอาจริงเพราะงั้นเวลาไปท่านถามว่าจะไปกี่องค์ว่าไปองค์เดียวเออท่านมาหาไปองค์เดียวนะขึ้นเลยท่านทีใครจะไปยุ่งท่านนะท่านไปองค์เดียวใครจะไปยุ่งเราก็ไม่เคยสนใจกับใครก็ร่มโพล่มใสทั้งต้นอยู่นั่นใหญ่โตท่านจันมั่นเราก็ไปของเราแต่พอแม่ครูจันมั่นมรณภาพแล้วไม่ทราบใครจ้องมองเราอยู่แต่เมื่อไรผ้าเนินนะลุ่มเลยนะตอนนั้นไม่มีอะไรละพ่อแม่ครูจันยังอยู่เราไปองค์เดียวได้สบายสบายทำความเพียรของคนองค์เดียวเราไปคนเดียวสละตลอดเลยเดินจากบ้านนี้ไปถึงบ้านนั้นเป็นทางเดินจงกรมตลอดเวลาฟังนี่แหละสติกับจิตติดแนบจากการพิจารณาเรื่องกิเลสตัณหาเดินจากนี่ไปถึงหมู่บ้านนั้นเราว่าวันนี้เราเดินทางเราไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้พูดเป็นความเพียรตลอดของบุคคลคนเดียวไม่เป็นน้ำไหลบ่าไม่แทรกทางโน้นทางนี้พุ่งอยากกินก็กินไม่กินกี่วันก็ตามเอามันจะตายจริงแล้วก็กินได้นะเป็นยากอะไรหาทำมันหายากหาอาหารใส่พุงไม่ได้ยากนะมันหิวโหยจนเป็นตายพอกินอิ่มท้องแล้วม้าแข็งสู้ไม่ได้ความแข็งแรงของธาตุขันได้มาอย่างรวดเร็วจากอาหารแต่อำนาจของอัดของธรรมนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเกิดเพราะฉะนั้นจึงต้องบืนเลยเพื่ออัดเพื่อธรรมทุกยากลำบากเอาทนเอาทนเอาทนเอาไปอยู่บ้างหมู่บ้านเขาตีกอประชุมกันมานู่นน่ะฟังสินะเคยมีไหมเนี่ยเรามันมีมาแล้วเป็นมาแล้วพอไปอยู่ก็ตีกอประชุมกันในหมู่บ้านเขาพอลูกบ้านมาประชุมแล้วนี่ใครเห็นว่ายังไงพระองค์นี้มาอยู่กับเรามานานแล้วนะนี่ไม่ทราบว่ากี่วันร่ำร่ำมาบิณฑบาตหนึ่งหายเงียบอยู่นี่เป็นประจำท่านไม่ตายแล้วหรือแล้วพวกเรากินมาละสามมื้อสี่มื้อยังทะเลาะกันนี่ท่านนะตั้งบ้านมานี่เราก็ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ว่างั้นเลยเขาพูดผู้ใหญ่บ้านเขาพูด
แล้วมาเห็นพระองค์เดียวนี่แหละแล้วเป็นมหาด้วยนะว่างั้นนะเขาว่าเป็นมหาซะด้วยนะเวลาเนี่ยให้ออกไปหาท่านดูที่เป็นยังไงท่านไม่ตายเลยหรือออกไปเราไม่ไปเรากลัวท่านจะแขกเอาว่างั้นผู้ใหญ่บ้านพวกลูกบ้านกันหลั่งไหลออกมา มากันมาเวลามาหาเรามากๆ มาอะไรกันมากมายกันก่อนเขาก็มาเล่าเรื่องให้ฟังเราก็ไล่เบี้ยปุ๊บปุ๊บเสร็จจบแล้วเสร็จไปกลับไม่ถึง10นาทีไล่นี้เลยเราทำของเราอย่างนี้เห็นไหมล่ะนี่ล่ะเสาะแสวงหาธรรมเวลาจะเป็นจะตายเหมือนผ้าคีรีเหมือนไม่มีคุณค่ามีค่าราคาอะไรอยู่ในป่าในเขาหายใจเขมวเขมว เดินไปบิณฑบาตในหมู่บ้านไม่ถึงเรากำหนดว่าจะกะให้ถึงหมู่บ้านในวันพรุ่งนี้บิณฑบาตคงถึงละเอ้าบนพรุ่งนี้ไปฉันละถ้าเลยจากนี้แล้วจะไปไม่ถึงกำหนดแล้วไปถึงขนาดนั้นถึงกลางทางไม่ถึงแล้วนะจะตายแล้วนั่งหายใจเขมวเขมวมันไปไม่ได้พักซะก่อนแล้วค่อยไปบิณฑบาตนี่พอฉันเสร็จแล้วมานี่เหมือนม้าแข่งนะพอฉันแล้วมานี่ดีผึ่งเลยเห็นไหมกำลังทางร่างกายมาอย่างรวดเร็วนะแต่กำลังทางใจนี่ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องบึกบืนกันอย่างนี้เราแทบเปลี่ยนแทบตายนั่งตลอดรุ่งใครมีที่ไหนพระในประเทศไทยเอาว่าให้มันชัดเจนอย่างนี้วันนี้เป็นวันที่จะเปิดเรานั่งตลอดรุ่ง9คืน10คืนเว้นไม่ได้นั่งติดกันทุกคืนนะนั่งตลอดรุ่งวันนี้แล้วเว้นไปคืนหนึ่งบ้าง2คืนบ้างแล้วนั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งฟังที่นั่งตลอดรุ่งเอาใครอยากให้เห็นฤทธิ์กันเอานั่งตลอดรุ่งให้ดูสักหน่อยนะเรานั่งมาแล้วเป็นเวลา9คืน10คืนก้นแตกแล้วหมดเลยนี่เป็นยังไงความดีของหลวงตาที่ได้สร้างมานี่สร้างสอนโลกมานี่ได้6ปีแล้วไปหาคัมภีร์ไหนมาสอนเอาพูดให้มันชัดเจนนะแท้นี่หมายถึงมาเปิดเผยนี่ออกช่วยโลกได้6ปีเต็มเทศที่ไหนบ้างกี่กันหาไปหามาคัมภีร์ไหนมาพิจารณาที่ท่านทั้งหลายนี่เรียนก็เรียนมาได้แค่3ประโยคแต่เวลาออกปฏิบัติมันได้ปรากฏในธรรมทั้งหลายรู้ขึ้นที่ใจที่ใจผางขึ้นที่ใจแล้วเทศมาอยู่ไม่ถอยเป็นยังไงเวลานี้ก็เทศอยู่ไม่ใช่เหรอพิจารณาสิไปหามาจากคัมภีร์ไหนนี่ท่านพระพุทธเจ้าขอให้เกิดใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วจ้าครอบโลกธาตุถามมาว่างั้นเลยถ้าควรตอบจะตอบทันทีควรตอบหนักเบามากน้อยจะออกทันทีที่ว่าติดว่าอันนี้เราไม่อยากพูดเลยเพราะมันไม่มีธรรมะติดไม่มีนอกจากควรตอบหรือไม่ตอบให้ติดไม่มีควรตอบได้ประโยชน์หนักเบามากน้อยเพียงไรหรือตอบไปแล้วจะไม่เกิดประโยชน์อะไรตอบไปหาอะไรนั่นเหตุผลมันมีอยู่อย่างนั้นนี่แหละเราช่วยโลกเราช่วยมาอย่างนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยช่วยบรรดาพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นเวลา6ปีเต็มเทศมากี่กันแล้วไปเอามาจากคัมภีร์ไหนบ้างมาเทศเนี่ยผู้ขอผู้สักทีถึงวันนี้นะมันเป็นยังไงวันหนึ่งเทศมาอยู่ไม่สอยเป็นประจำวันก็เทศดังที่เทศอยู่เวลานี้เป็นยังไงเอามาจากไหนคัมภีร์ไหนมาพังสิคัมภีร์หลังหักมันก็ไม่พอที่จะที่นำมาเทศเหล่านี้ไม่พอแต่เทศอยู่นี้เทศได้ตลอดถ้าเหตุผลกลไกที่ควรจะได้รับประโยชน์สำหรับผู้ฟังมาเกี่ยวข้องออกทันทีออกทันทีถ้าไม่เกิดผลประโยชน์ปิดเหมือนล็อกกุญแจไว้เลยทำยังไงก็ไม่ออกนั่นมีเหตุมีผลอย่างนั้นทำมีก็ไม่หนักเหมือนไม่มีถ้าเวลามีเหตุการณ์เข้ามานี่รับกันออกทันทีเลยนี่แหละธรรมภายในใจขอให้ปฏิบัติธรรมเมื่อธรรมได้เกิดขึ้นในใจใจดวงนี้เป็นธรรมทั้งหมดไม่มีอัดมีอั้นออกทะลุทั่วโลกธาตุนี่แหละกิเลสบีบนี่ออกไปได้นะไปที่ไหนติดตลอดเวลาโลกนี้มีแต่โลกติดไปที่ไหนบ่นตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ทรมานทั่วโลกดินแดนใครหากองทุกข์มาจากไหนจากกิเลสที่มันหลอกลวงมาได้ผลดีมาอวดธรรมบ้างสิไม่เห็นมีนี่อวดผู้อยากอวดตั้งแต่กิเลสตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายก่ออวดมาในใจขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วเราไม่มีสุขตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่ปรากฏว่าทุกข์มีในหัวใจเราเลยสอนโลกจะสอนโลกไหนที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันตลอดเวลาเราสอนด้วยความเย็นใจของเราเราไม่มีทุกข์เหมือนโลกที่เต็มไปด้วยกองทุกข์นั่นเลยนั่นพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านก็สอนอย่างนั้นโลกเต็มไปด้วยกองทุกข์พุทธเจ้าสอนด้วยบรมสุขสาวกทั้งหลายสอนด้วยบรมสุขถ้ามันมีกองทุกข์ไปเข้ากันกับโลกที่จมอยู่ด้วยกองทุกข์ทั้งหลายนั่นเลยเนี่ยต่างกันยังไงบ้างเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงบ้างเอาไปฟังสิพี่น้องทั้งหลายนี่การเทศสอนพี่น้องทั้งหลายเราไม่ได้หวังอะไรนะเทศทุกวันนี้เราหวังให้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องหลายเราพอทุกอย่างแล้วเราไม่หวังอะไรเราตั้งแต่ลมหายใจพอขาดฉะนั้นดีดผึ่งเลยการตายของเราไม่ยากเราคู่กงกงอย่าไปต่างสร้างมงสร้างเมนให้เราเผานะอย่ามายุ่งนะตายแล้วมันหมดสภาพแล้ว
ถ้าจะเผาก็เผาไว้เผาเคลียร์ลงทะเลไหนก็เคลียร์แล้วไม่สนใจกับหัวมันน่ะของเรานี่ธรรมชาติเรานั้นเป็นเราของเราเต็มตัวธรรมธาตุธรรมธาตุเต็มในหัวใจแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายเรารู้อยู่แล้วพูดอย่างอาถรรพ์เพราะรู้แล้วถึงมาพูดไม่ได้เอาอะไรมาโกหกโลกนี่นะนี่เวลาตายแล้วนี่เรายังซ้ำเขาอีกนะด้วยความห่วงใยของโลกนั่นแหละไม่ใช่ห่วงใยโลกอะไรไม่ใช่อะไรนะห่วงใยโลกนี่เวลาเราจะตายเราเขียนพินัยกรรมไปแล้วนะพินัยกรรมคือว่าไงเวลาเราตายนี่บรรดาประชาชนญาติโยมลูกศิษย์ลูกหานำปัจจัยทายาทเข้ามาถวายเราเผาศพเราเฉพาะอย่างนี้เงินได้มามากน้อยเราจะตั้งกรรมการเก็บรักษาให้หมดอย่าเอาไปนำไปใช้สุรุ่ยสุร่ายประดับประดาตกแต่งโรงเมดโรงอะไรโรงศพโรงเสพอะไรอย่าไปยุ่งอันนั้นรอแต่เอาไฟจ่อมันเท่านั้นไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเงินนี่มีประโยชน์สำหรับผู้มีชีวิตอยู่เราจะนำเงินจำนวนเหล่านี้ทั้งหมดจากคณะกรรมการที่รวบรวมได้แล้วเข้าไปซื้อทองคำแล้วเข้าสู่คลังหลวงให้หมดนั่นฟังที่น่ะแล้วอันนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ยังมีชีวิตอยู่คือปัจจัยนี้จะไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเพื่อความมั่งคั่งแก่ลูกหลานชาวไทยเรานั่นเราเองดีดเลยแล้วไม่สนใจนี่เราเป็นวาระสุดท้ายที่เราทำประโยชน์แก่โลกก็มีพินัยกรรมอันนี้เป็นสุดท้ายของเราเวลาเรายังมีชีวิตอยู่นี่เราก็ช่วยอย่างเต็มที่อยู่อย่างนี้แหละดูเอาที่ช่วยไปยังไงช่วยพี่น้องทั้งหลายช่วยเต็มเม็ดเต็มใครจะว่าอะไรมันเหนือหมดแล้วที่ใครจะมาตำหนิติเตียนอะไรอะไรยอปปั้นอะไรก็นี่เป็นส่วนเกินทั้งนั้นพอดีอยู่กับธรรมชาตินั่นแล้วไม่เอาดีก็ไม่เอาชั่วไม่เอาตกลงไปเองตกไปเองใครจะมาตำหนิขนาดไหนก็ตกไปเองใครจะมาชมขนาดไหนก็ตกไปเองแต่เป็นเจตนาดีเจตนาชั่วเป็นบาปเป็นบุญของผู้เป็นต่างหากไอเราไม่เป็นอะไรพากันจำมันนะอุตส่าห์พยายามนี่เราพูดเรื่องอะไรเลยลืมไปแล้วนี่วันนี้ถ้าพูดแล้วมันไปอย่างนี้ล่ะเป็นยังไงคำพีนี่เวลาเทศเราพูดจริงๆเราเรียนมาเป็นมหาจนเกินเป็นมหาบทเวลาปฏิบัติทำทำได้เกิดขึ้นภายในหัวใจแล้วมันไม่ได้ออกไปคำพีนะขึ้นนี่เลยผึ่งผึ่งผึ่งเลยนั่นเราไม่ได้ประมาทคำพีคำพีเป็นแนวทางเดินเป็นเข็มที่ทางเดินที่ทางก็มาสู่ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติตามคำพีถูกต้องแล้วได้ผลขึ้นมาแล้วโอ้นี่ออกใช่ไม่ต้องไปรบกวนคำพีเข้าใจไหมล่ะเออเอาละวันนี้เฉพาะมันเลยเถิดไปแล้วพูดเรื่องอะไรเลยจำไม่ได้แล้ววันนี้นะจำได้ยังพี่น้องทั้งหลายนะทำบุญจะเป็นของหลอกลวงโลกหรือนี่เราตัวเรายันเลยเราไม่เคยจะโลกท่านกับอะไรสามแดนโลกท่านไม่มีอะไรที่จะมาผ่านได้ทำมันนี่เหนือหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงพูดด้วยธรรมธรรมเหนือโลกก็พูดแบบเหนือโลกเลยสิเข้าใจไหมเอาละพอเอาละนี่หนึ่งนะเอาตรงไหนนะดูแต่นาฬิกาทั้งพูดทั้งดูนาฬิกามันสายเกินไปแล้วก็พี่ดิบโอ้ยเหนื่อยมากนะเราเออเอาละเอาแค่นี้ละโอ้

0: 36ครับผม
1: ฮะ
0: 36ครับผม
1: 36ภาวนา36หลักของการภาวนาพระหรือผู้ใดก็ตามที่เวลาภาวนาสติเป็นสำคัญจับให้ดีคำนี้นะถ้าไม่มีสติขาดสติปั๊บขาดความเพียรทันทีเดินจนขาขาดมันก็ไม่ได้เรื่องถ้าขาดสติถ้ามีสติในอิริยาบถ4ไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมีสตินั่นมีเครื่องรักษาจิตกิเลสจะไม่ทำลายได้นะเราแน่ใจที่สุดเพราะนี่เราดำเนินมาแล้วเวลาบังคับคือกิเลสมันเกิดมาอวิชชาสำหรับอวิชชาปัจจยาสร้างคาลานี่มันหนุนออกมาเป็นสังขารอวิชชาเป็นกิเลสเป็นสมุทัยสร้างคาลานี่เป็นเครื่องมือหนุนออกมามันอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นไม่หยุดไม่ถอยคือธรรมชาตินะมันดันออกมาจำให้ดีนะท่านทั้งหลายจำให้ดีนี่ละภัยของวัฏวนภัยของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งภัยของนักภาวนาจะความเพียรขาดไปตอนนี้เองล่ะที่เสียไปมันผลักดันออกมาให้ได้คิดให้ได้ปรุงให้ได้รู้ได้เห็นตามความคิดแล้วมันก็โล่งใจโล่งใจแล้วมันขนทุกข์เข้ามาเป็นไฟเข้ามาเราไม่รู้นะเวลามันเข้าเราไม่มันไม่รู้นะเวลาออกนี่อยากออกอยากรู้อยากเห็นเพลินกับความอยากคือความสังขารได้แก่ความคิดปรุงออกพาออกพาออกขนไฟเผาเข้าเรานี่ที่ในเวลาสติบังคับไม่ให้มันออกเอามันจะเป็นยังไงเป็นกันพอกำหนดภาวนาเช่นอย่างพุทโธสติจับติดเลยทีนี้มันอยากคิดให้คิดพุทโธแทนไม่ให้คิดอย่างอื่นบังคับโอ้จนอกจะแตกนะเราพูดให้ฟังจริงๆนะเราทำมาแล้วยังไงไม่ยอมให้เผลอเอามันจะเป็นยังไงก็เป็นเช่นอย่างนักมวยนี่ต่อยก็พลิกคว่ำพลิกหงายแต่เขาไม่เผลอสตินักมวยเนี่ยอันนี้ก็มันการฟัดกับกิเลสนี่พลิกคว่ำพลิกหงายอยู่ภายในไม่ให้เผลอวันแรกนี่อกจะแตกนะเราจึงรู้ว่าโถอำนาจของความคิดปรุงนี่มันรุนแรงขนาดนี้เมื่อมีสิ่งต่อต้านมันถึงได้รู้สิ่งต่อต้านก็คือพุทโธกับสติช่องมันออกช่องนี้เอาพุทโธสติปิดไม่ให้มันออกนั่นวันแรกเหมือนอกจะแตกนะท่านก็จำไม่ดีนี่ทำมาแล้วนะวันที่สองค่อยเบาลงคำที่ว่าวันที่แรกวันที่สองไม่มีเผลอเลยนะตลอดเลยตั้งแต่ตื่นนอนปั๊บจนกระทั่งหลับตื่นนอนปั๊บจับพุทโธตามแต่ดันหลีกชอบในคำบริกรรมบุญใดแต่สติติดแนบทุกคำบริกรรมวันหลังนี่ค่อยรู้สึกว่าเบาลงวันสามวันสี่นี่เนี่ยเบามากที่มันดันขึ้นมานี่แทบไม่มีละเพราะอำนาจของธรรมได้แก่พุทโธกับสตินี่เป็นเครื่องบังคับมันไว้มันไม่ขึ้นอันนี้พุทโธหนักเข้าจิตก็สงบเข้าสว่างสวายขึ้นมาไม่มีความผลักดันที่อยากคิดนั่นแทบไม่ปรากฏจนกระทั่งจิตหยั่งเข้าสู่ความสงบพุทโธนี่บังคับให้พุทโธตลอดสติตลอดจนกระทั่งจิตมันก้าวเข้าสู่ความละเอียดถึงขั้นละเอียดแล้วพุทโธบริกรรมไม่ได้นะหมดคำบริกรรมพุทโธที่ติดอยู่ตลอดเวลานี้หายเงียบเลยบังคับจะปรุงพุทโธก็ไม่ได้นั่นแหละที่จิตเราเข้าขั้นละเอียดแล้วนี่ผลเนี่ยการตั้งสติ ด้วยความเอาจริงเอาจังท่านทั้งหลายจำเอาไว้ไม่ว่าพระว่าคารวะใครมีสติดีการภาวนาของผู้นั้นจะคืบหน้ายืนมีสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติเว้นแต่หลับจนหลับไม่เว้นมันก็หลับของมันละนะนี่แหละเรียกว่าความเพียรถ้าใครมีสติอย่างนี้แล้วตั้งตัวได้นะเรื่องความผลักดันของมันเรื่องกิเลสอำนาจของกิเลสนี่รุนแรงมากนะล้มไปตามมันจนได้นั่นแหละแต่เราไม่ให้ล้มสติไม่ล้มความเพียรก็ไม่ล้มถ้าสติล้มเมื่อไรความเพียรล้มขาดจำไม่ดีนักปฏิบัติเราคำพระพุทธเจ้าเป็นยังไงจะเลิศที่ตรงไหนเลิศที่ตรงไหนวิเศษที่ตรงไหนมันจะปรากฏเด่นขึ้นที่ใจนี่เลยไม่ที่อื่นแล้วนะต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศทั่วประเทศแดนนี้จะไม่มีอะไรวิเศษเ พราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นถูกเป็นถูกก็ไม่มีอันนี้เป็นถูกใจตรงนี้เป็นถูกที่นี่เวลาแก้นั้นด้วยอด้วยธรรมตกไปแล้วความสุขปรากฏขึ้นมาเด่นขึ้นที่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็ที่นี่เด่นถึงขนาดที่พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ไม่ต้องไปทูลถามท่านจ้าขึ้นถึงนี้แล้วก็เตือนถึงกันหมดอ๋อพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองนั่นนี่ละตั้งแต่เริ่มตั้งสติเอาให้ดีนะพี่น้องทั้งหลายจิตใจเรานี่คือสิ่งเลวร้ายได้แก่กิเลสนั่นแหละมันบีบมันบังคับไม่มีคุณค่าไม่มีราคานะเสกกันไปอย่างนั้นละเรื่องภายนอกนำมาเสกไปความมั่งความมีดีเด่นยศถาบรรดาศักดิ์อะไรว่ากันไปทั้งที่มันไม่มีความจริงสิ่งที่ว่ามีก็เขาก็วัตถุอันหนึ่งเท่านั้นเราไปสำคัญว่าเรามีเฉยเขาจำเป็นอะไรของเขาไอ้เล่านี่เป็นเองต่างหากภายในใจเพราะทำเข้าสู่ใจนี่เรียกว่าธรรมสมบัติไม่ใช่วัตถุสมบัตินะวัตถุสมบัติมันอยู่ภายนอกได้มาเสียไปพลาดพลาดจากกันไปเรื่อยธรรมสมบัติได้ติดแนบเข้าไปติดแนบเข้าไปดูดดื่มเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่พลาดพลาดนะอันนี้นะถ้าสติดีอยู่แล้วไม่พลาดพลาดเสริมขึ้นเรื่อยเห็นที่นี่จะเด่นขึ้นภายในจิตใจท่านทั้งหลายจะได้เห็นพระพุทธเจ้าอย่างผิดคาดผิดหมายนะนี่เปิดออกเลยนี่เห็นแล้วนี่ว่างั้นเลยนะชวนจะตายเปิดออกนะนี่เห็นแล้วเป็นเวลา55ปีนี่แล้วเห็นพระพุทธเจ้าโดยหลักธรรมชาติถึงขนาดน้ำตาร่วงนี่แหละอำนาจแห่งความภาคเพียรของเราแล้วคุ้มค่ากันนะความเลิศเลยนั้นไม่มีอะไรเทียบแหละในสามเดชโลกธาตุเป็นสมมุติทั้งหมดนั่นเป็นดิมุติเหนือหมดเลยเดียวนี่แหละศาสนาพุทธเจ้าวิเศษวิโสขนาดไหนให้ท่านวัดใจของท่านด้วยข้อปฏิบัตินะด้วยการภาวนาให้ทำให้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเบื้องต้นให้บริกรรมถ้าจิตของเรายังไม่ได้หลักให้บริกรรมมีสติติดแนบเรียกว่าอบรมจิตภาวนายืนเดินนั่งนอนภาวนาทั้งนั้นไม่ใช่ว่านั่งแล้วก็ภาวนาเดินจงกรมหยอกภาวนาสติติดแนบนั่นเรียกว่าภาวนาจำให้ดีทุกองค์ผมยิ่งจวนตายเท่าไรผมยิ่งเป็นห่วงมากนะเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเปิดออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่องที่ใครจะมาชมเชยสรรเสริญเลือดชิ้นนินทาอะไรนั้นอันนี้มันก็สมมติทั้งหมดความชมเชยก็เป็นส่วนเศษส่วนเลยความสรรเสริญความตำหนิติชินินทาเป็นส่วนเกินทั้งหมดทำนั้นเลิศกว่านี้แล้วไม่มันตกไปหมดใครจะชมเชยก็ตกไปใครจะนินทาอะไรก็ตกไปอย่างนี้เป็นของประจำโลกกว่านี้โลกธรรม8ส่วนธรรมชาตินั้นแล้วจ้าขึ้นมาแล้วหมดเลยไม่มีที่เราจะฆ่าตัดสิทธิ์เป็นของกัจจันทร์ล้นโลกล้นสารท่านหลายถึงจะไม่ได้อย่างนั้นก็ตามเราจะได้เดินตามรอยนี้ได้สมบัติอันนี้มาครองตามจำนวนมากน้อยเรื่อยๆ10 บาท100 บาท1,000 บาทแสนหมื่นบาทแห่งธรรมนะไม่ใช่หมื่นบาทแห่งเงินนะหมื่นบาทแห่งธรรมแล้วเลยหนุนเข้าและเย็นความทุกข์ความจนในโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมันไม่เที่ยงแหละเอาจิตให้ดีเพราะจับจิตได้แล้วสิ่งใดเที่ยงไม่เที่ยงไม่สนใจความลื่นเลิงมันทั้งหักอยู่ในนี้หมดท่านเรียกว่าแก้วสารพัดดึกคือธรรมเข้าใจนะจำให้ดีทุกคนเราสงสารมากนะแทนที่จะสงสารตัวเองชวนจะตายซะแล้วเราพูดชัดเม็ดหินเม็ดทรายเราไม่มีเวลานี้เราสงสารตั้งแต่โลกเท่านั้นล่ะโลกมันโลกหูหนวกตาบอดมันไม่ฟังเสียงพระพุทธเจ้าเห็นศาสนาเป็นข้าศึกศัตรูเห็นกิเลสตัณหาเป็นฟืนเป็นที่เป็นฟืนเป็นไฟมาเป็นแก้วสารพัดนึกแทนพระธรรมของพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยความเดือดร้อนเพราะไม่เชื่อครูคือศาสดาองค์เอกเชื่อกิเลสก็จมไปด้วยกันเขาก็จมเราก็จมอยู่อย่างนี้แหละนี่เป็นห่วงอันนี้เองนี่วันใดวันหนึ่งมันก็จะขาดสะบั้นลมหัวใจเป็นเครื่องตัดสินกันพอลมหัวใจขาดอันนี้ก็ขาดที่นี่เวลาก่อนหัวใจจะขาดด้วยความไม่ห่วงใยอะไรเลยนี่เป็นห่วงพวกที่หัวใจยังไม่ขาดมันกำลังดิ้นเป็นบ้าไม่รู้จักเป็นจักตายนี่นะเราทุเรศจริงๆนะเนี่ยเอาใครฟังธรรมพุทธเจ้าฟังแล้วเปิดอกหัวอกเราให้ฟังเราปฏิบัติตามธรรมพุทธเจ้ามาตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงฟ้าดินถล่มด้วยผลของธรรมที่กระจายที่กระเทือนขึ้นภายในจิตใจและร่างกายตั้งแต่บัดนั้นมาไม่มีผ ทุกข์ไม่มีมีแต่บรมสุขเที่ยงคือนิพพานเที่ยงหัวใจนั้นเที่ยงอยู่ในธาตุในขันธ์เรียกว่าหัวใจที่บริสุทธิ์นี้เที่ยงพอธาตุขันธ์สมมุตินี่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเป็นธรรมธาตุเท่านั้นพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เป็นธรรมธาตุอันเดียวกันหมดเหมือนน้ำมหาสมุทรนั่นพระกัญจมนะเรื่องแม่ของเราจะบอกเลยแกไม่บอกเรื่องการแนะนำสั่งสอนมาบอกเป็นปัญหาที่หนักอยู่บอกว่านี่เวลาผมตายแล้วให้ข้าวิญญาณมาเผาศพผมนะวะข้าวิญญาณตายผมจะเผาศพข้าวิญญาณก็คือหมายความว่าจะหวังให้ข้าวิญญาณเป็นผู้ช่วยแบ่งเบาในภาระการแนะนำสั่งสอนเพราะวิคือการปฏิบัติทุกอย่างข้างเงียบมีทุกอย่างแล้วเคร่งคัดแต่อยากคำเราไงไม่มีซื่อจ้องแต่แล้วการเครียดสัญญาว่าการก็มีมีหวังพระอาศัยเยี่ยองเป็นภาระแนะนำสั่งสอนแล้วก็มาตายซะก่อนเราเลยต้องไปเผาศพข้างถึงทองนี่องค์ไหนที่พอจะนั่งมักกะเป็นเนื้อข้างถึงทองนะองค์มันแน่ในหัวใจนี่อ่ะก็ข้างกระตายเสียไปเผาศพข้างมาเท่าไหร่523เมื่อไหร่ฮะคือ523ท่านเสียไปแล้วนี่แสดงออกจากสมธรรมสมบัติภายในนี้มันขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนานะรู้เป็นอยู่ภายในเวลาแสดงออกมันยังมีขัดขัดข้องๆไม่สะดวกคำนิสัยวาสนาท่านแสดงไว้ไงคำสั่งคัดเจนพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าอาหารสี่จำพวกนั่นฟังด้วยถึงพระอาหารความสิ้นกิเลสสิ้นกิเลสเหมือนกันก็ตามแต่แยกออกเป็นประเภทของจิตนิสัยวาสนาคือนอกไปจากความบริสุทธิ์แล้วท่านจึงแยกว่าทุกขวิปัสสโกเตวิโชชยะพิญโยจาตุปิสัมพิทัพปัตโตสี่ประเภทของอาหารเรานี่ไม่ใช่อาหารนะเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบของอาหารคือความบริสุทธิ์ต่างหากมือท่านผู้ทรงธรรมที่บริสุทธิ์ทรงด้วยกันแต่กิ่งก้านดอกใบหนาบางต่างกันนี่แหละที่แยกไปเป็นประเภททุกขวิปัสสโกเตวิโชทุกขวิปัสสโกท่านรู้อย่างสงบเงียบเรียบไปเลยไม่ผาดไม่โผนไม่โซนทยานในที่ยาที่เกิดขาดจากใจท่านเงียบหมดไปเลยนั่นเรียกว่าทุกข์ไขปัสสโกแต่วิโชได้วิชาสามเราไม่แยกไปแล้ววิชานั้นวิชานี้พระปัญโยได้ปัญญาหกปัญญาหกอันนี้ก็ไม่แยกไปจะตูปิสัมมิสัพปะโตแต่ฐานปิสัมมิชายานทั้งสี่องค์นี้ครอบหมดในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งที่ความบริสุทธิ์เหมือนกันหมดแต่กิ่งก้านสาขาดอกใบองค์สุดท้ายนี่แหละคณะประเภทสุดท้ายนี่เรียกว่าสูงแต่ฐานในปิสัมมิชายานทั้งสี่ปิสัมมิชายานทั้งสี่คืออะไรบ้างอัฏฐะปิสัมมิชาแต่ฐานในอัดเหมือนกระทู่เหมือนมัดเอาไว้ให้ตัดตอกออกแล้วตัดไม้มัดเชือกมัดออกแล้วแตกกระจายไปอัฏฐะทำความย่อให้พิสดารความหยาบให้ละเอียดออกไปเรื่อยๆธรรมะไปสัมมิทาพูดกลางๆไปเลยนิรุตติไปสัมมิทาแต่ฐานในการพูดการจาการโต้การตอบเทศนาว่าการท่านเหตุท่านผลทุกอย่างนิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณหรือสัมภิทานี่แต่ฐานกว้างไปอีกแน่ไปอย่างนั้นปฏิภาณวิสัมภิทาครอบไปเลยนี่ประหารประเภทที่สี่เครื่องประดับของท่านเหล่านี้เครื่องประดับนะตามนิสัยวาสนาท่านเองถึงที่สุดวิมุตติพ้นเหมือนกันแต่ว่านิสัยวาสนาที่สร้างมาเอ็มทำความปรารถนาต่างกันคือขอปรารถนาเป็นอาหารแล้วเมื่อไปถึงขั้นเป็นอาหารแล้วขอให้มีอำนาจปรารถนาหนักในทางนั้นทางนั้นเด่นในทางนั้นทางนั้นอย่างนั้นเวลาสำเร็จมาแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะสายหุ่นแตกฉาน ทางด้านปัญญาจึงได้รับเอสขะพระพุทธเจ้าทรงตั้งเอสขะนี้ไม่ได้ทรงตั้งด้วยอุตริตั้งกันนะอุตริตั้งกันแยกเข้าไปอีกมุทะลุตั้งกันเอาให้มันถึงสิไม่มีใครพูดได้เราไม่เคยสนใจกับอะไรจะพูดตามหลักความจริงเท่านั้นจึงเรียกว่าธรรมตายใจได้เขาไม่ตายใจเราก็ตายใจเราได้นั่นพระพุทธเจ้าทรงตั้งองค์ไหนตั้งตามนิสัยวาสนาที่พระองค์ทรงเล็งญาณดูเรียบร้อยเลยพระองค์ทรงมีญาณไอ้พวกเราไม่มีญาณก็ตั้งตารับหูรับตาตั้งไปอย่างนั้นเนี่ยเข้าใจไหมตั้งกันแบบมุทะลุก็มีอีกนี่คือพาทำให้หยาบเลยกลายเป็นว่าทำไม่มีมิจฉาทิฏฐิออกหน้าออกตา ในสมัยที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงตั้งเอสคะคือเลิศพระอรหันต์แต่ละองค์เลิศคนละสาขานี้80องค์องค์นี้เลิศทางนี้องค์นี้เลิศทางนี้เกี่ยวนอกนั้นไม่ตั้งอีกเลยเพราะทั้งที่ประหารมีจำนวนมากองค์ทรงตั้งพอเป็นมงคลแก่โลกทั้งหลายเพียง80องค์เท่านั้นแล้วตั้งมาแล้วตั้งจะเป็นอะไรพระอรหันต์ท่านจะเป็นอะไรเพราะถ้าพูดตามหลักความจริงเรานี่มีแต่ส่วนเกินทั้งนั้นไม่ว่าจะตั้งยศถาบรรดาไม่ว่าใครจะเหยียบย่ำทำลายท่านโดยที่ขีนิชาประเภทต่างๆก็ทำเป็นส่วนเกินทั้งนั้นท่านรับไม่ได้เหมือนน้ำตกลงบนใบบัวส่วนเกินอันนี้เหมือนน้ำตกลงบนใบบัวกลิ้งไปเลยกลิ้งไปเลยไม่ซึมซาบก็อาหารเนี่ยคำว่าพระอาหารมีตั้งแต่ข้างบนที่เจ้าเหลือไอ้ที่มันเหยียบหัวใจโลกอยู่นี่ทำไมไม่ได้คิดบ้างตัวนี้เป็นตัวปิดทำที่เลิศเลยไม่ให้แสดงตัวออกมาได้ตามหลักความจริงนี่ก็มีแต่กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายอยู่อะไรโลกนี้เป็นโลกกิเลสไปที่ไหนจึงแสดงออกมาตั้งแต่กิริยาที่ไม่น่าดูน่าฟังทุกอย่างกีดขวางทำทั้งนั้นนะแต่กิเลสตะกี้กีดขวางไม่กีดขวางกัดจันคนขาขาดก็ไม่กีดขวางทำลายกันจนโลกแตกก็ไม่กีดขวางสงครามนั่นสงครามนี้สงครามกว้างขวางสงครามโลกก็ไม่กีดขวางมีเรื่องของเองถือเป็นเกียรติของผู้ชนะคนตายไปเท่าไหร่พวกชนะก็ดีพวกแพ้ก็ดีมันตายด้วยกันนั้นไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นภัยไม่เห็นว่าความชนะนี่เป็นภัยนี่กิเลสเป็นอย่างนี้สำหรับธรรมท่านไม่นะอย่าพากันจำมานะเมื่อธรรมกับโลกต่างกันคือกิริยาของเกื้อขวางก็ตลอดขวางในสายตาของธรรมนะที่เห็นมันไม่ขวางเอากันจนพินาศชิบหายเป็นเข้าเป็นฐานก็ไม่ขวางยังจะพอใจฟัดกันอีกนู่นน่ะเสร็จแล้วไม่มีละเรื่องที่เห็นไม่มีคำว่าเสร็จนอกจากนั้นยังก่อกรรมก่อเวรไปอีกคราวนี้มึงจะรักกูจะพยายามสั่งสมกำลังอีกกูจะฟัดมึงอีกนั่นเห็นไหมนั่นน่ะท่านว่า นาหิเวเรนะเวรานี่สัมมันติธรรมสมันปีสมันปีทะกุดาจะนำตลอดการไหนๆเวรย่อมระงับเพราะความมีเวรต่อกันผูกกรรมผูกเวรเป็นอย่างนี้ไปตลอดอะเวเรนะสมันปีเอสะสมุสนันสนุการไม่ผูกกรรมผูกเวรต่างหากเป็นสิ่งที่ให้โลกสงบสุขธรรมนี้เป็นธรรมพื้นฐานเก่าแก่แห่งธรรมทั้งหลายนั่นตามที่เอสาธรรมโมเสนเป็นธรรมเก่าพื้นฐานเมื่อการก่อกรรมก่อเวรกันไม่ใช่ของดีท่านก็แสดงไว้แล้วในธรรมออกมาอย่างเปิดเผยก็มีชัดเจนอยู่แล้วโยซาสร้างสาเซนะสร้างอาเมมานุเซชินีเอกันจาชัยมัตตานังสเวสร้างอามาชุดตัมโมการรบกันในสงครามที่โลกเขารบกันนั้นให้ขุนด้วยล้านหาความสงบไม่ได้ผู้แพ้เป็นทุกข์แล้วผู้ชนะก็เป็นผู้จะตั้งหน้าขอกรรมขอเวรต่อกันจะชนะคูณด้วยขันก็ไม่มีความหมายเอกันจะเชยมัตตานังสเวสร้างหามตุโนผู้ใดแลเป็นผู้ชนะกิเลสตัวข้าศึกเนี่ยที่มันก่อข้าศึกศัตรูอยู่ทั่วโลกดินแดนนี่ให้ราบเรียบลงไปได้ ผู้นั่นแหละเป็นผู้ประเสริฐในสงครามทั้งหลายนั่นท่านว่าคือชนะกิเลสตัวนี้ตัวมันก่อเหตุออกจากใจแล้วชนะตลอดเลยนี่ละสวยสร้างขามทุตโมเป็นผู้ชนะเลิศในสงครามก็คือชนะจิตชนะกิเลสนั่นแหละอันนี้ท่านแสดงไว้แล้วเดี๋ยวนี้มันเรียนมามันก็ลืมไปหมดนอกจากมาสัมผัสสัมพันธ์อันนี้ก็ยกออกมายกออกมาเท่านั้นนอกจากนั้นงัดออกจากคัมภีร์ป่าเท่านั้นแหละเอาคัมภีร์ป่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในป่าบำเพ็ญในป่าสาวกบำเพ็ญในป่าเราก็ไม่ได้บำเพ็ญในกลางตลาดกระดูกหมูกระดูกวัวดีกว่าเราบำเพ็ญที่ไหนเราก็ตามสภาพของเราตัวเท่าหนูนี่ก็อยู่ในรูก็อยู่เข้าใจไหมเวลาหากินกินใครเสื่อมเอาของไว้ไงมันกินหมดอันหูเข้าใจไหมได้ทำกับดักเอาไว้มันไม่ได้กินมันกัดนั้นฉีกนี่แหละกุฏิพระต้องเอากลับมาดักเอาไว้เอามันไปปล่อยเอาไปแม่ละไปฆ่าแล้วเอาไปปล่อยเอาหาปล่อยในที่ปลอดภัยให้มันถ้าถึงนั้นมันเอาหมดแล้วแหละหนูนี่พูดไปอะไรไปถึงหนูล่ะมันลืมได้ยังไงเรื่องธรรมะธรรมะในป่าพูดจริงๆออกได้ทุกแบบทุกฉบับธรรมะในป่าออกอย่างไม่ผิดธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะในป่าสาวกอรหันต์ทั้งหลายในป่าออกอย่างไม่ผิดถอดออกมาจากความถูกต้องถูกต้องแม่นยำแม่นยำไม่ผิดพูดได้อย่างถ้าพูดแล้วโลกเขาเรียกว่าอย่างกล้าหาญชาญชัยแต่ท่านไม่มีคำว่ากล้าก็ไม่มีคำกลัวก็มีเป็นธรรมล้วนๆออกได้หมดตามหลักความจริงผิดหรือถูกประการใดว่าตามหลักความจริงไปได้ทั้งนั้นแต่ที่นี่ตัวก่อนจากก่อนจังหันก็ได้เทศสอนเรื่องภาวนาขอให้พี่น้องหลายสนใจภาวนาท่านทั้งหลายจะได้เห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นที่หัวใจของเราผู้ภาวนาเวลานี้กำลังถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสซึ่งเป็นเหมือนบุ๋นเหมือนขูดครอบทองคำกรบทองคำทั้งแท่งคือหัวใจเลิศเลยนันไวแสดงตัวไม่ได้นะเวลานี้จะทำอะไรอะไรกิเลสมาก่อนกิเลสมาก่อนถ้าขึ้นชื่อว่าจะทำความดีกิเลสมาก่อนแล้วขวางหน้าไปแล้วให้เป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคอยู่ในตัวนั่นแหละจำมานะเอาวันนี้พูดตรงนี้แล้วเนี่ยกำลัง9โมงแล้วเราจะไปธุระแล้วเอาพิศนุแล้วไปเราจะไปพิศนุแล้วไปแล้วหมดไปไปแล้วนั่นมาเรื่อยๆทองคำมาเรื่อยเราจะไปแล้วทีโทษโทษโทษวันนี้ธุระเราจะไปไกลไม่ใช่ไกลๆนะวันนี้ไกลๆอยู่เอาละนะเราค่อยลุกเราเอง
2: ครับครับ
1: อุ้ยเขาเขานะสำคัญเป็นยุคที่แล้ว